0: ราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
1: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้าง โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
5: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทย plus 1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
7: ซึ่งคูปองเนี้ยครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้ไวเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทย plus อันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพย์เมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งนึงเริ่มทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันนะครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไป
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายน นหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประนามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีนและบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV จูนแอสเตอร์หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่าดิวเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าชนะชัยหรือยอดชนะชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตามิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มืออันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน 2-1 เซต 0-6 6-3 และ 7-5 พิชพงษ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนน ด้านหญิงเดียวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน 3-6 ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026อียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมหวังปั้นลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญโดยหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าล่าชนะนัดที่700ต่อไปด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่ 20-24 กันยายนและประเภทบุคคลวันที่ 25-29 กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกับทันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ตเดลวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรตัวสองตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ตดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพราซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม Eวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาทีวันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะ นอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตู

0: เจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 35 เซนติเมตรและเวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซนติเมตรและเวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.
1: หนึ่งนาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใครจะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมรุจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับ

0: ขณะนี้เวลา 7:30 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
1: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Thank you.

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการัง

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเส
1: มุตโธเมสรณัง

ท่านนมยังมหาการุณโคนาโทษติอดีกาฆาทาโยอนามาเส

0: ริมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุนตุสัพพุปะทวา
1: อันดับยังนโมคราตกังพนามาเสนนโมอรหัตโต

0: ากพักพักจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังชิบุเมวสมิจโตสาเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขขังภะลังอายุวัฏกาชรวัฏกาสิริวัฏกายสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกําลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจําทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิทยุมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียร์ตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัส 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629และทางไอดีไลน์ JD CHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@line.gmail.com jedeelungta@line.gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้ปรงพระภาระได้แล้วพระพุทธภาษิตโยดุขสะปชานาติอิเทวะขยะมัตตโนปันนะภารังวิสั่งยุตตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดในศาสนานี้รู้ความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนเราเรียกผู้นั้นผู้มีภาระอันปลงได้แล้วผู้หลุดพ้นแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความคำว่าทุกข์ในที่นี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าหมายถึงขันธทุกข์ได้แก่ความทุกข์อันเกี่ยวกับปัญจขันธ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณความทุกข์แห่งสังขารนั้นกำหนดเห็นได้ด้วยทุกข์ดังต่อไปนี้1. สภาวะทุกข์ทุกประจำสังขารได้แก่ความเกิดความแก่ความตาย 2. ปกิณกทุกข์คือทุกจรได้แก่ความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์โทมนัสและความคับแค้น 3. นิพพัตทุกข์คือทุกเนืองนิดทุกบ่อยๆได้แก่หนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะ 4. พยาธิทุกข์คือทุกขเวทนาได้แก่ทุกข์ที่เกิดจากโรคต่างๆ 5. สันตาปทุกข์คือทุกข์ร้อนด้วยอำนาจกิเลสมีราคะเป็นต้น 6. วิปากทุกข์หรือผลของกรรมได้แก่ความร้อนใจอันเกิดจากการระลึกถึงกรรมชั่วของตนหรือการถูกลงอาบยาความฉิบหายความตกยากการต้องตกอบาย 7. สหคตทุกข์ทุกข์ไปด้วยกันหรือกำกับกันคือมีสิ่งใดก็ต้องทุกข์ต้องกังวลด้วยสิ่งนั้น 8. อาหารปริเยทิทุกข์ทุกข์ในการหากิน 9. วิวาทมูลกทุกข์ทุกข์เพราะการวิวาทกัน 10. ทุกขันคือทุกข์รวบยอดคือปัญจขันธ์นั่นเองแสดงในบาลีธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าโดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์แสดงในบาลีปฏิจจสมุปบาทว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้มูลเปิดคือเพราะมีอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปเป็นต้นมูลปิดผู้ใดรู้ชัดซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนรวมความว่ารู้แจ้งซึ่งอริยสัจปฏิจจสมุปบาทพระตถาคตเจ้าเรียกบุคคลนั้นผู้มีภาระอันปลงแล้วหลุดพ้นแล้วว่าเป็นพราหมณ์ขันธ์5ท่านเรียกว่าภาระดังพระพุทธภาษิตว่าภาราหเวปัญจขันธาขันห้าเป็นภาระหนักที่หนักเพราะต้องให้กินให้อาบให้นั่งนอนยืนเดินอย่างสม่ำเสมอต้องเยียวยารักษาเมื่อเจ็บป่วยลองนึกถึงทุกสิบประการดังกล่าวว่าจะเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะมีขันเป็นมูลการปลงภาระคือขันห้าเสียได้เป็นความสุขสมดังพระพุทธภาษิตว่าภาระนิเคปนังสุขังการปลงภาระเสียได้เป็นความสุขผู้ปลงภาระได้แล้วคือเป็นพระขีณาสพแล้วเมื่อมายึดถือภาระอย่างอื่นไว้ก็เป็นผู้หลุดพ้นวิสั่งยุตตัง บุคคลอย่างนี้แหละเป็นพราหมณ์ในทัศนะของพระบรมศาสดาเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคยังไม่ได้บัญญัติสิกขาบทเรื่องห้ามทาสที่นายังไม่อนุญาตบวชทาสคนหนึ่งของพราหมณ์หนีไปบวชบรรลุพระอรหันต์แล้ววันหนึ่งพราหมณ์นั้นพบเขาเป็นภิกษุเข้าไปบิณฑบาตกับพระศาสดาจึงคว้าจีวรไว้อย่างมั่นคงพระศาสดาตรัสว่าพราหมณ์ภิกษุนี้ปลงภาระเสียได้แล้วดังเล็บเป็นพระอรหันต์แล้วพราหมณ์เข้าใจในพระดำรัสของพระศาสดาพระพุทธองค์จึงตรัสสอนพราหมณ์ว่าพราหมณ์เราเรียกคนที่รู้ชัดซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนผู้ปลงภาระแล้วหลุดพ้นแล้วว่าเป็นพราหมณ์มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพราหมณ์นั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลมีเชิงอัดว่าเกี่ยวกับเรื่องยังไม่ได้บัญญัติสิกขาบทเรื่องห้ามทาสนี้ต่อมาได้ทรงบัญญัติสิกขาบทมิให้ผู้ที่ไม่เป็นไทยแก่ตัวบวชในการซักซ้อมเพื่อนำผู้ใดผู้หนึ่งเข้าอุปสมบทท่ามกลางสงฆ์มีคำถามอยู่ข้อหนึ่งว่าปูชิโซสิท่านเป็นไทยแก่ตัวคือไม่เป็นทาสหรือผู้เขียนผู้บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วพระพุทธภาษิตคำพีระปัญญังเมธาวิงมักกามักคัสสะโกวิดังอุตตมัตทังอนุปัตตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกบุคคลผู้มีปัญญาลึกซึ้งเป็นปราชญ์รู้ทางและมิใช่ทางบรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความข้อว่ามีปัญญาลึกซึ้งปัญญามีสองระดับคือปัญญาตื้นกับปัญญาลึกปัญญาตื้นหมายถึงโลกียปัญญาส่วนปัญญาลึกหมายถึงโลกุตระปัญญาข้อว่าเป็นปราชญ์ปราชญ์คือนักรู้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตให้ความหมายว่าผู้รู้ผู้มีปัญญารู้อะไรปราชญ์ธรรมดาก็รู้วิชาการในหน้าที่ของตนเช่นปราชญ์ทางศาสนาทางวิทยาศาสตร์ทางการปกครองเป็นต้นส่วนมหาปราชญ์นั้นหมายเอาพระสัพพัญญูพุทธเจ้าข้อว่าผู้ฉลาดในทางและไม่ใช่ทางพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่ารู้ทางไปทุกขติสุขติทางแห่งพระนิพพานเป็นต้นข้อว่าผู้บรรลุประโยชน์อันสูงสุดแล้วหมายถึงพระอรหัตผลเรื่องนี้พระทศพลทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏทรงปรารภพระนางเขมาภิกษุณีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางเขมาภิกษุณีคืนวันหนึ่งกลางปฐมยามวงเล็บประมาณ2 ทุ่มครึ่งท้าวสักกะเทวราชเสด็จมากับเทวบริษัทหมู่ใหญ่ประทับนั่งสดับธรรมกถาของพระบรมศาสดาอยู่ขณะนั้นพระเขมาภิกษุณีมีพระประสงค์จะเข้าเฝ้าพระศาสดาจึงเสด็จมาเมื่อทอดพระเนตรเห็นท้าวสักกะพร้อมด้วยเทพบริษัทกำลังฟังธรรมอยู่จึงประทับยืนเฝ้าณที่แจ้งแห่งหนึ่งถวายบังคมพระศาสดาแล้วเสด็จกลับไปท้าวสักกะทูลถามว่าภิกษุณีนั้นชื่อไรพระศาสดาตรัสว่าภิกษุณีนั้นชื่อเขมาเป็นธิดาของอาตมาภาพเธอเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและมิใช่ทางดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคำพีระปัญญังเมธาวีเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: ก็ยังไม่ได้ยกมือขึ้นอ้าววันนี้วันเสาร์นะเด็กเต็มเลยนะหลวงพ่อสู้ไม่ไหวเลยหลวงพ่อวันนี้เด็กก็จะมานะแต่เป็นเนนน้อยนะเนนเรียนหนังสือนะจากวัดที่หนองบัวลำพูนะครึ่งร้อยนะเนนเรียนหนังสือน่าจะเกินครึ่งร้อยอยู่จะมาคารวะหลวงตานะแต่ก็มาเรื่อยๆหลายวัดอยู่มาที่ไหนมั่งจำได้วัดธรรมพานิมิตนะธรรมหลวงพ่อสมเกียรตินะแล้วก็วัดโพมานี่แล้วก็ไปวัดโพธิสมพรนะเป็นสำนักเรียนเนนนะเนนในบางเนนบางองค์บางรูปนะยังไม่บวชพระจบปริญญาเก้าแล้วก็มีนะใครเรียนเก่งเนี่ยปริญญาเก้าเนี่ยได้เป็นนาคหลวงเลยนะเนนบวชพระบวชจะเป็นเนนนะเรียนท่านเรียกเรียนนักธรรมนักธรรมนักธรรมตรีโทเอกนะตอนนั้นก็เป็นบาลีนะบาลีบาเรียนบาเรียนนะบาเรียนสามประโยคนะบาเรียนหนึ่งบาเรียนสองนี่พอบาเรียนสามประโยคนี่ท่านเรียกมหาอย่างหลวงตามหาบัวนี่ท่านก็เรียนสามประโยคก็เลยเรียกหลวงตามหาบัวนะพอจบเรียนจบก็ออกปฏิบัตินะได้ยินหลวงปู่มั่นนะชื่อเสียงโด่งดังนะอย่างไรก็ต้องได้ไปกราบได้ไปศึกษากับท่านนะไปเรียนอยู่ทางเชียงใหม่เจดีย์หลวงนะพระเจดีย์หลวงพระเจดีย์เก่านะก็อยู่ที่นั่นหลวงตาเป็นพระหนุ่มอยู่นะยังเรียนบาลีอยู่นะหลวงปู่มั่นมาพักพอดีหลวงปู่มั่นเนี่ยพักเรียกพระกรรมฐานพระป่านะท่านจะทุดงไปเรื่อยนะไปใกล้ที่ไหนก็มีโอกาสก็ไปแวะอย่างวัดเจดีย์หลวงนี้ก็ไปพักก็คือท่านได้ ไปเคยไปเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นั่นนะแต่เขาลาออกนะแต่ท่านก็เข้าออกนะหลวงตาเนี่ยไปเรียนหนังสือเป็นพระหนุ่มอยู่นะอยากเห็นหลวงปู่มั่นนะได้ข่าวว่าหลวงปู่มั่นมาคือเสียงโด่งดังนะหลวงปู่มั่นเนี่ยดังตั้งนานแล้วไปเชียงใหม่ไปแอบดูเช้าเนี่ยรีบท่านรีบบิณฑบาตก่อนเลยนะบิณฑบาตเสร็จปุ๊บปั๊บเตรียมตัวแอบดูหลวงปู่มั่น อยากดูว่างั้นนะพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังท่านบอกว่าเป็นพระอรหันต์นะก็เลยอยากดูนะเขาไปแอบดูหลวงปู่เขาก็บอกนะหลวงปู่มั่นจะบิณฑบาตตรงนั้นแล้วจะเข้ามาตรงนี้อะไรอย่างนั้นนะท่านครับบิณฑบาตก่อนเสร็จเลยเสร็จสับมาแอบดูในประวัติก็มีนะประวัติหลวงตาแอบดูแล้วก็ยังไม่ได้คุยนะแอบดูเฉยก็เห็นก็เริ่มใส่ศรัทธาออกเรียนจบไปเรียน3ประโยคจะออกปฏิบัตินะแต่จะไปหาหลวงปู่มั่นนะหลวงตานะท่านก็ไปเรียนเชียงใหม่มั่งกรุงเทพมั่งอยู่กรุงเทพก็อยู่นะอยู่กับสมเด็จท่านเรียกสมเด็จมหาวีระบงนะทั้งสององค์เลยนะทั้งสมเด็จมหาวีระบงอ้วนนะองค์หนึ่งสมเด็จมหาวีระบงพิมพ์อีกองค์หนึ่งเป็นคนทางอุบลนะเป็นทางชาวอุบลนะพอเรียนจบพอเรียน3ประโยคอาจารย์จะให้เป็นอาจารย์ช่วยสอนนะอาจารย์นี่แหละอาจารย์สมเด็จนี่แหละจะให้หลวงตาเนี่ยช่วยเป็นอาจารย์ช่วยสอนนักศึกษานักเรียนสอนพระเนนด้วยนะไม่อยู่

ในนะก็พอไปได้งั้นนะพอจบสามประโยคก็หลบมาเลยมาอยู่โคราชที่จักรราษนะก็ตามหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นลงจากเชียงใหม่มาโยมนิมนต์มาที่สกลนครนะท่านก็ไม่อยากมานะท่านก็บอกว่าไม่มีคนแต่มีพวกที่เรามองไม่เห็นนะใครมีอีกตานึงจะมองเห็นนะเขาเรียกตาทิพย์นะตาทิพย์ตาที่สามก็ใช่นะจะมองเห็นพวกนี้แต่หลวงปู่มั่นเลยมองเห็นธรรมดานะคือเป็นของธรรมดาเลยนะนั่นแหละท่านโปรดพวกนั้นนะพวกเทพก็เรียกว่าพวกเทพพวกที่เป็นเทวดาชั้นต่างๆนะจนถึงนั่นแหละพรหมนะลงมาฟังเทศหลวงปู่มั่นมาถามปัญหานะแต่มาทางสกลแต่เป็นมนุษย์นะเป็นคนเป็นชาวบ้านนะเป็นสองแบบเหมือนกันเลยก็เลยตกลงใจมาสั่งสอนประชาชนนะที่สกลนครนะที่บ้านหนองผือนะนี่คือพระปฏิบัตินะพระธุดงค์นะถ้าไม่มีภาระเรื่องเกี่ยวข้องกับโยมนะท่านก็อยู่ในป่าในเขาส่วนมากวัดก็เป็นวัดป่าวัดเขาไปนะอยู่บนป่าบนเขานะนะส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นพระธุดงค์นะถ้าได้เกี่ยวข้องกับญาติโยมก็ต้องได้มาอยู่กับใกล้ชุมชนนะมาสั่งสอนประชาชนญาติโยมพระเนนอย่างหลวงตามหาบัวงี้ท่านก็มาเพื่อโปรดโยมมารดานะปกติท่านก็ไปคนเดียวไปองค์เดียวนะขโมยหนีเพื่อนลูกศิษย์ตามไปเขาไม่ทันพอโยมมารดามีอายุมากก็เลยนึกถึงพระคุณนะมาตอบแทนบุญคุณนะท่านเลยมาสร้างวัดอยู่ที่นี่หลวงตามหาบัวนะแล้วก็มาบวชโยมมารดานะจนโยมมารดารู้ธรรมเห็นธรรมนะตามความสามารถตามบุญวาสนาตามความภาคเพียรนะความอุตสาห์พยายามนะนี่คือการอบรมการฝึกตนนะเวลามีช่วยตัวเองได้แล้วนะเป็นครูเป็นครูบาอาจารย์นะท่านก็มาอบรมสั่งสอนประชาชนญาติโยมพระเนนนะอย่างหลวงตามหาบัวนี่ลูกศิษย์มากมายมันนะไม่รู้ชั้นไหนต่อชั้นไหนนะมีอยู่ทั่วไปนะนี่คือมาจากการเรียนนะอย่างที่พูดเมื่อก่อนนี้ที่เนนจะมานะท่านเจ้าคุณวัดอะไรนะที่หนองบัวลำพูนะเจ้าคณะจังหวัดนะท่านก็มากราบอยู่ว่าจะมาพาพระเนนมากราบคารวะหลวงตาวันนี้นะนะมาละมั้งแต่คงมาไม่ถึงคงแวะอยู่หลายวัดมาคงจะสายๆหรือประมาณนั้นแหละเกือบเที่ยงนะพวกเด็กเหมือนกันนะการเรียนนะให้ขยันดูหนังสือนะอ่านเขียนให้เก่งนะวิธีการเรียนฟังนะเราจะบอกมีอยู่สี่อย่างนะอันหนึ่งคือสุนะสุคือฟังนะสุจิปุรินะจิคือคิดนะปุคือปุจฉานะถามนะริคือลิขิตนะจำไว้สี่อย่างนี้นี่คือการศึกษาเล่าเรียนนะในหนังสือ

เก่าๆเนี่ยก็จะเขียนไว้เลยนะสุจิภุรินะให้ขยันหมั่นเพียรสิ่งที่ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องนะสิ่งเสพติดนะไม่ให้เกี่ยวข้องไม่ต้องสงสัยนะไม่ต้องอยากลองนะพ่อแม่ก็ดูเด็กๆด้วยนะถ้าเผลอไปแล้วมันก็เอากลับมายากนะถ้าพวกที่ติดยาเสพติดแล้วการพัฒนามันก็ไม่ไปนะการพัฒนาชุมชนบ้านเมืองนะประเทศชาติก็ถอยหลังนะถ้าเด็กมีความรู้มีความสามารถเก่งนะความรู้ดีความรู้แน่นนะนั่นนะคือการพัฒนาคนพัฒนาชุมชนนะปัญหาก็จะไม่มีนะถ้าพวกสิ่งเสพติดการพนันนะพวกนี้จะมีปัญหานะทำความเดือดร้อนนะเวลายามันอยากมันก็มาวุ่นวายกับพ่อแม่แม่นั่นนะพี่ป้าน้าอามันเอาหมดนะสุดท้ายมันเอาไม่ได้ไม่มีให้มันก็ทำร้ายเอานะแล้วพวกเราก็อย่าไปอยากทดลองนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดูแลนะเด็กๆนะเด็กคือผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่นะผู้ที่จะสร้างประเทศชาตินะความเจริญก็อยู่ที่การศึกษาเนี่ยแหละเป็นเหตุนะไม่ใช่การเรียนไม่ค่อยเรียนนะในเวลาทำงานแล้วอยากทำที่ดีๆเงินเยอะๆนะมันก็ไม่ไปตามเหตุผลไม่มาตามเหตุนะสร้างเหตุไม่ดีสร้างเหตุไม่สมบูรณ์ผลก็มาแบบนั้นนะไปแบบไม่เต็มหน่วยนะเอาการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรที่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ รับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนราโสยะถามณีโชติระโสยะถา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ราคะตกไปพระพุทธภาษิตยสราโคจะโดโซจะมาโนมาโคจะปาติโตซาสะโปริวะอารักเยตมหังปรูมิบรามนังแปลกว่าว่าราคะโทสะมานะมะขะของผู้ใดตกไปแล้วเหมือนเมล็ดผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความราคะคือความกำหนัดย้อมใจเช่นกามราคะความกำหนัดในกามโทสะคืออาการพุ่งพล่านแห่งดวงจิตมานะคือความถือทนงตนความถือเขาถือเรามัคคะคือการลบหลู่คุณท่านเขามีคุณแต่ไม่ยอมรับว่ามีคุณกิเลสทั้ง4ประการนี้ตกไปจากผู้ใดผู้นั้นทรงเรียกว่าพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวลุวันทรงปรารภพระมหาปันมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระมหาปันถกพระมหาปันถกมีน้องชายคนหนึ่งชื่อจุลปันถกเป็นคนโง่เมื่อบวชแล้วพระมหาปันถกให้เรียนพระปริยัติธรรมแต่พระจุลปันถกไม่อาจจำพระคาถา1ตรงเล็บ2บรรทัดได้แม้ใช้เวลาท่องถึง4เดือนพระมหาปันถกจึงขับไล่พระจุลปันถกให้ออกจากที่อยู่ให้ไปทำ

พระมหาปันถกทำกรรมเช่นนี้เห็นจะเป็นเพราะโกรธพระจุลปันถกไปแน่แท้ความโกรธชรอยจะมีแม้แต่พระขีณาสพทั้งหลายไปแน่แท้พระศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิเลสมีราคะเป็นต้นย่อมไม่มีแก่พระขีณาสพแต่บุตรของเราทำอย่างนั้นเพราะมุ่งประโยชน์มุ่งธรรมดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายสราโคจะโดโซจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้วางอัจฉริยะได้แล้วพระพุทธภาษิตนิทายะดันทังภูเตสุตะเสสุท่าวเรสุจะโยนะหันตินะคาเตหิตมหังปรุมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดวางอัจฉริยะเสียแล้วในสัตว์ทั้งหลายทั้งที่ยังสะดุ้งและมั่นคงไม่เบียดเบียนเองและไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความปุถุชนและพระอริยบุคคลสองจำพวกแรกหนึ่งเล็บพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเรียกว่าผู้ยังสะดุ้งเพราะยังมีกิเลสให้สะดุ้งส่วนพระอรหันต์ชื่อว่าผู้มั่นคงเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุสะดุ้งข้อความอื่นนอกจากนี้มีอรรถอันตื้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าทำความเพียรอยู่ได้สำเร็จอรหัตผลแล้วเดินทางกลับมายังเชตวนารามด้วยตั้งใจว่าจะกราบทูลคุณอันตนได้บรรลุแล้วแก่พระศาสดาวันนั้นหญิงคนหนึ่งทะเลาะกับสามีต้องการกลับไปยังบ้านของตนขณะเดินทางไปพบภิกษุนั้นนางคิดว่าเราจะอาศัยภิกษุนี้ในการเดินทางจึงเดินตามไปข้างหลังแต่พระเถระไม่เห็นนางเลยสามีของนางตามมาเห็นภรรยาของตนเดินไปอยู่คิดว่าหญิงนี้คนเดียวไม่อาจเดินข้ามดงได้เขาอาศัยอะไรหนอจึงไปได้ตรวจดูอยู่เห็นพระเถระแล้วคิดว่าคงจะเป็นพระรูปนี้เองพาหญิงของเราออกมาดังนี้แล้วไปขู่พระเถระหญิงนั้นบอกสามีว่าพระไม่รู้เรื่องอะไรเลยหล่อนเดินตามมาเองอย่าได้กล่าวร้ายท่านชายนั้นโกรธภรรยาแต่ไปตีพระแทนใจหนึ่งก็นึกว่าพระคงชักชวนภรรยาของตนออกจากเรือนเมื่อพระเถระไปถึงเชตวนารามภิกษุทั้งหลายพากันนวดสรีระของท่านเห็นรอยถูกตีจึงถามท่านท่านเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังพระถามว่าเมื่อท่านถูกตีท่านไม่โกรธหรือพระเถระตอบว่าไม่โกรธภิกษุทั้งหลายไปสู่สำนักพระศาสดาแล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบและว่าพระเถระนั้นพยากรณ์อรหัตอวดมรรคอวดผลพระทศพลตรัสว่าธรรมดาพระขีณาสพทั้งหลายวางอาทยาในสัตว์ทั้งหลายเสร็จแล้วย่อมไม่โกรธแม้ถูกประหารอยู่ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านิทายะดันดังภูเตสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ไม่เกียจแค้นพระพุทธภาษิตอวิรุธทังวิรุธเทสุอัตตะดันเดสุนิบุตังอาดาเนสุอนาดานังตมหังปรุมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกบุคคลผู้มีเกียรติแค้นในคนผู้เกียรติแค้นผู้ดับสนิทในบุคคลผู้มีอาทยาในตนผู้ไม่ถือมั่นในบุคคลผู้ถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความเมื่อคนอื่นขัดเคืองเกียรติแค้นอยู่ผู้ใดไม่ขัดเคืองเกียรติแค้นตอบเมื่อผู้อื่นคิดร้ายทำร้ายตนผู้ใดดับความโกรธได้ไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายตอบเมื่อผู้อื่นยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ด้วยกามทิฏฐิความเชื่อถือผิดและอวิชชาผู้ใดไม่ยึดมั่นถือมั่นพระตถาคตเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์คือผู้ประเสริฐเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารภสามเณร4รูปมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องสามเณร4รูปสามเณรขีณาสพ4รูปได้สำเร็จอรหัตตั้งแต่อายุ7ขวบคือสังกิจจะสามเณร1บัณฑิตสามเณร1โสปากะสามเณร1เรวตะสามเณร1
พราหมณีคนหนึ่งต้องการทำบุญจัดอาหารไว้แล้วให้สามีไปนิมนต์พราหมณ์แก่มา4คนพระตุเทศวงเล็บเจ้าหน้าที่จัดพระไปให้ผู้ต้องการได้จัดสามเณรอรหันต์4รูปให้พราหมณ์นั้นพราหมณีเห็นสามเณร4รูปนั้นมาก็โกรธพราหมณ์ผู้สามีว่าไปพาเด็กที่ไหนมาบอกให้นิมนต์พระแก่ๆกลับได้เด็กมาพราหมณีไม่ยอมให้สามเณรทั้ง4นั่งบนอาสนะที่จัดไว้แต่ลาดตังต่ำให้นั่งแล้วบอกพราหมณ์ให้ไปนิมนต์พระมาใหม่พราหมณ์ไปเจอพระสารีบุตรจึงนิมนต์มาท่านมาเห็นสามเณร4รูปนั่งอยู่ถามพราหมณ์ว่าพราหมณ์ทั้ง4ได้อาหารแล้วหรือเมื่อทราบว่ายังไม่ได้ท่านยังกล่าวว่าผู้มาก่อนควรได้อาหารก่อนแล้วกลับไปพราหมณ์ไปนิมนต์พระมหาโมคคัลลานะมาอีกท่านก็กลับเสียเหมือนพระสารีบุตรพราหมณีกล่าวกับพราหมณ์ว่าพระแก่เหล่านั้นคงไม่ประสงค์จะฉันจึงกลับเสียท่านจงไปยังโรงสวดของพราหมณ์แล้วนำพราหมณ์แก่มาสักคนเถิดฝ่ายสามเณร4รูปนั่งอยู่แต่เช้ายังไม่ได้อะไรฉันจนสายรู้สึกหิวแต่อดทนไว้ท้าวสักกะเทวราชเดือดร้อนจึงแปลงเพศเป็นพราหมณ์แก่ลงมานั่งอยู่ในโรงสวดแห่งหนึ่งของพราหมณ์ฝ่ายพราหมณ์เจ้าภาพเห็นพราหมณ์แก่นั้นแล้วดีใจว่าคราวนี้คงถูกใจพราหมณีละแล้วรีบนำพราหมณ์ชรามากนั้นมาบ้านถูกใจพราหมณีจริงๆนางดีใจมากจัดแจงให้นั่งบนอาสนะ2ชั้นแต่พราหมณ์นั้นเห็นสามเณรแล้วไหว้ด้วยความเคารพพราหมณีเห็นอย่างนั้นจึงดุพราหมณ์ผู้สามีว่าคราวนี้ไปหาเอาพราหมณ์บ้ามาเพราะไหว้สามเณรคราวลูกคราวหลานจึงขับไล่พราหมณ์แก่นั้นให้ออกไปแต่ท้าวสักกะก็ทำเฉย2สามีภรรยาจึงช่วยกันจับคนละแขนคล้าไปทิ้งไว้ที่ประตูเรือนพอกลับเข้ามาก็เห็นพราหมณ์นั้นนั่งอยู่ที่เดิมทำให้2สามีภรรยาตกใจมากกลัวด้วยท้าวสักกะจึงแสดงให้ทราบว่าพระองค์เป็นท้าวสักกะพราหมณีและพราหมณ์ได้ถวายอาหารแก่สามเณรด้วยความเต็มใจเมื่อฉันเสร็จแล้วสามเณรบางรูปเหาะไปบางรูปดำดินไปเมื่อไปถึงวิหารถูกพวกภิกษุทั้งหลายถามถึงเรื่องนั้นสามเณรเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังภิกษุทั้งหลายถามว่าสามเณรไม่โกรธหรือที่เขาทำกับสามเณรอย่างนั้นสามเณรตอบว่าไม่โกรธภิกษุทั้งหลายไปกราบทูลพระศาสดาว่าสามเณรกล่าววาจาไม่จริงอวดมากอวดผลพระทศพลกล่าวตรัสว่าพระขีณาสพย่อมไม่เกลียดแค้นในชนทั้งหลายผู้เกลียดแค้นตนเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอวิรุธทางวิรุธเทสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นถ้อยคำไม่ระคายหูพระพุทธภาษิตอากักกะสั่งวิญญาปันนิงกิรังสัจจังอุดีรายะยายะนาภิสัจเจกันจิตมหังบรมิรามนังแปลความว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำอันไม่ระคายหูให้รู้กันได้ในเว็บชัดเจนเป็นคำจริงอันไม่ทำให้ใครขัดใจเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความอธิบายรวมไปว่าคนบางคนกล่าวคำหยาบระคายหูไม่ชื่นใจถ้อยคำนั้นฟังยากไม่ชัดเจนต้องการพูดอย่างหนึ่งแต่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งเป็นคำโกหกหลอกลวงและคำอันทำให้ฟังขัดใจโดยเจตนาคำพูดเหล่านี้ไม่ดีส่วนบางท่านกล่าวคำอ่อนหวานไม่ระคายหูฟังแล้วชื่นชูใจฟังง่ายเข้าใจชัดต้องการความอย่างใดผู้ฟังเข้าใจตามนั้นเป็นคำจริงไม่ทำให้ใครขัดใจโดยเจตนาบุคคลเช่นนั้นพระศาสดาตรัสเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวฬุวันทรงปรารภพระปิรินทวัชชะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระปิรินทวัชชะพระปิรินทวัชชะนั้นกล่าวคำว่าคนถอยจงมาคนถอยจงไปเป็นต้นเมื่อคฤหัสถ์หรือบรรพชิตมาหาท่านวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศาสดาถึงเรื่องนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระปิรินทวัชชะเข้าเฝ้าตรัสถามว่าจริงหรือพระปิรินทวัชชะทูลรับว่าเป็นความจริง
พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่ากริยานั้นของพระปิรินทวัชชะเป็นวาสนาคือกริยาอาการอันสั่งสมมานานหลายร้อยชาติคือเคยเป็นพราหมณ์และพูดอย่างนั้นมาเรื่อยตลอด500ชาติท่านไม่ได้มีเจตนาพูดคำหยาบพระพุทธองค์จึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอจงอดโทษแก่ปิรินทวัชชะเถิดวัชชะไม่ได้มีโทสะในภายในแล้วเรียกคฤหัสถ์และบรรพชิตเช่นนั้นแต่อาการนั้นเป็นวาสนาของเธอที่ติดมานานคำหยาบเช่นนั้นไม่มีแก่พระขีณาสพเธอกล่าวเช่นนั้นด้วยความเคยชินดังนี้แล้วตรัสว่าอากักกะสั่งวิญญาปานิงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ไม่คุกครีด้วยหมู่พระพุทธภาษิตอสั่งสัตทั้งคหัตเทหิอนาคาเรหิจูพยังอโนกะจาริงอปิชังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกผู้ไม่คุกครีด้วยคนทั้งสองพวกคือทั้งพวกคฤหัสถ์และบรรพชิตเป็นผู้ที่ออกไปอย่างไม่มีอาลัยผู้มีความปรารถนาน้อยว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความการคุกครีด้วยหมู่คณะเป็นข้อหนึ่งที่พระศาสดาทรงแสดงแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีว่ามิใช่ธรรมมิใช่วินัยมิใช่คำสอนของพระศาสดาส่วนการไม่คุกครีด้วยหมู่คณะนั้นทรงแสดงว่าเป็นธรรมเป็นวินัยและเป็นคำสอนของพระศาสดาทรงแสดงโทษของการคุกคีด้วยหมู่คณะไว้หลายประการโดยเฉพาะทรงกำชับมิให้บรรพชิตคุกคีด้วยคฤหัสถ์จนเกินงามเป็นทางให้เขาดูหมิ่นได้ทรงแสดงโทษของการเข้าสู่สกุลและการคุกคีในสกุลเกินเวลาไว้ดังนี้ภิกษุผู้เข้าสู่สกุลย่อมได้รับโทษ5ประการคือ 1. ต้องอาบัติเพราะเที่ยวไปในสกุลโดยไม่ได้บอกลาเนืองๆ 2. ต้องอาบัติเพราะนั่งในที่รับหูกับมาตุคาม 3. ย่อมต้องอาบัติเพราะนั่งในที่รับตากับมาตุคาม 4. เมื่อแสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน 5-6 คำย่อมต้องอาบัติ 5. ย่อมเป็นผู้มากด้วยความดำริในกาม 1. โดยปกติพระจะออกจากวัดสู่ละแวกบ้านต้องบอกลาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก่อนจึงจะออกได้โดยเฉพาะเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ภิกษุที่เข้าบ้านเนืองๆย่อมเบื่อที่จะบอกลาหรือบางครั้งอาจหาเพื่อนภิกษุที่อยู่ใกล้เคียงไม่ได้เมื่อไม่ได้บอกลาเข้าสู่ละแวกบ้านย่อมต้องอาบัติ 2-3 การนั่งในที่รับหูกับมาตุคามคือการนั่งสนทนากับผู้หญิงในที่ที่ใครๆไม่ได้ยินอาจเป็นอาบัติสังฆาทิเศษเพราะพูดเกี่ยวหญิงก็ได้หากไม่พูดเกี่ยวก็ยังเป็นอาบัติปาจิตตีเพราะนั่งในที่รับหูกับมาตุคาม2-2ส่วนการนั่งในที่รับตานั้นคือนั่งในที่ที่ไม่มีใครเห็นได้อาจล่วงอาบัติได้ถึง ปราชิกเพราะเสพเมถุนหรือสังฆาทิเศษเพราะจับต้องกายหญิงหรือปาจิตตีเพราะนั่งกับหญิง2-2เพราะฉะนั้นเมื่อสนทนากับหญิงภิกษุจึงต้องมีบุรุษที่รู้เดียงสาอยู่ด้วยจึงจะพ้นอาบัติ4โดยปกติเมื่อไม่มีบุรุษอยู่ด้วยภิกษุจะพูดกับมาตุคามเกิน 5-6 คำไม่ได้แม้จะเป็นการแสดงธรรมก็ตามหญิงแม้มากคนก็คุ้มครองอาบัติไม่ได้พระผู้เข้าสู่สกุลบ่อยๆมีโอกาสต้องอาบัติในเรื่องนี้ได้มาก 5. เมื่อมีการคุกคีด้วยมาตุคามพูดจาหยอกเย้ากับมาตุคามบ่อยๆราคะย่อมกำเริบและพอกพูนกลายเป็นผู้มากไปด้วยความดำริในกามทรงแสดงโทษ5ประการในการคุกคีด้วยสกุลเกินเวลาดังนี้ 1. ได้เห็นมาตุคามเนืองๆ 2. เมื่อเห็นเนืองๆย่อมมีการเกี่ยวข้อง 3. เมื่อเกี่ยวข้องย่อมคุ้นเคย 4. เมื่อคุ้นเคยย่อมมีจิตจดจ่อ 5. เมื่อมีจิตจดจ่อย่อมมายินดีประพฤติพรหมจรรย์จากต้องอาบัติที่เศร้าหมองหรือจากบอกคืนสิกขาลาเพศพรหมจรรย์ด้วยเหตุนี้พระทศพลจึงทรงสรรเสริญภิกษุผู้ไม่คุกคีด้วยหมู่คณะทั้งด้วยบรรพชิตและคฤหัสถ์ข้อว่าเที่ยวไปอย่างไม่มีอาลัยคือเป็นผู้ไม่ติดที่ไปอย่างสบายไม่ติดที่ไม่ติดคนหรือทายกทายิกาไปเหมือนนกมีบาทและจีวรเสมือนปีกทั้งสองทรงแสดงโทษของการอยู่ประจำที่นานไว้ยะ5อย่างดังนี้1มีสิ่งของมาก2มีการสะสมสิ่งของมาก
3. มีเภสัชมากมีการสะสมเภสัชมาก 4. มีกิจมากมีเรื่องจะต้องทำมากแต่ไม่ฉลาดในกิจที่จะต้องทำนั้น 5. ต้องคลุกคลีกับบรรพชิตคฤหัสถ์มากเมื่อจะหลีกไปจากที่นั้นก็มีความห่วงใยมากส่วนคุณของการอยู่ประจำที่มีกำหนดพอควรนั้นมีอยู่5ประการเหมือนกันทรงแสดงไว้โดยในตรงกันข้ามการท่องเที่ยวไปนานเกินไปก็มีโทษเหมือนกันทรงแสดงไว้5ประการคือ 1. ย่อมไม่ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. ย่อมไม่เข้าใจชัดในสิ่งที่ได้ฟังแล้ว 3. ไม่แกล้วกล้าด้วยสิ่งที่ได้ฟังแล้วบางประการ 4. ย่อมได้รับโรคหรือรังอย่างหนัก 5. ไม่มีมิตรคงจะด้วยเหตุนี้ด้วยเหมือนกันที่พระศาสดาทรงตั้งธรรมเนียมให้ภิกษุสาวกอยู่ประจำที่บ้างอย่างน้อยปีละ 3-4 เดือนฤดูฝนที่เรียกว่าเข้าพรรษาข้อว่ามีความปรารถนาน้อยอธิบายว่าไม่ปรารถนามากคือเป็นผู้มักน้อยในปัจจัย4มักน้อยในทุดงคุณวงเล็บเปิดแม้ถือทุดงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องการให้ใครรู้วงเล็บปิดมักน้อยในปริยัติวงเล็บเปิดแม้เป็นผู้มีความรู้มากก็ถ่อมตนไม่อวดรู้ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตนเป็นผู้มีความรู้มากวงเล็บปิดมักน้อยในธรรมที่บรรลุวงเล็บเปิดแม้ได้บรรลุธรรมอย่างสูงแล้วก็ไม่ปรารถนาให้ใครรู้ว่าตนได้บรรลุวงเล็บปิดบุคคลผู้มีคุณธรรมดังกล่าวนี่แหละพระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงปรารภพระติสะผู้อยู่ที่เงื้อมเขามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระติสะผู้อยู่ในเงื้อมเขาพระเถระเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าสำรวจดูเสนาสนะอันเป็นที่สบายถึงเงื้อมถ้ำแห่งหนึ่งขณะนั้นเองจิตของท่านสงบสงัดน่าพอใจท่านคิดว่าเมื่อเราอยู่ที่นี้จะสามารถทำกิจของบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้ครั้งนั้นเทวดาผู้สถิตอยู่ในถ้ำคิดว่าภิกษุผู้มีศีลมาแล้วการที่เราอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับภิกษุนี้ย่อมลำบากท่านคงอยู่เพียงคืนเดียวแล้วหลีกไปดังนี้แล้วพาบุตรออกไปวันรุ่งขึ้นพระเถระออกไปบิณฑบาตแต่เช้าตรู่อุบาสิกาคนหนึ่งเห็นท่านแล้วเกิดความรักเพียงดังบุตรนิมนต์ให้ฉันแล้วอาราธนาให้อยู่จำพรรษาณที่นั้นท่านก็รับนิมนต์โดยหวังว่าเราอาศัยอุบาสิกานี้แล้วจักสามารถสลัดตนออกจากภพได้เมื่อท่านกลับมายังถ้ำเทวดาคิดว่าพระรูปนี้คงมีใครนิมนต์ไว้พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ท่านคงไปครึ่งเดือนล่วงไปพระเถระยังไม่ไปจากถ้ำเทวดาร้อนใจเพราะไม่มีที่อยู่จะไล่ก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จะอยู่ร่วมกับท่านก็ไม่ได้เทวดาตรวจดูข้อบกพร่องในศีลของท่านตั้งแต่อุปสมบทก็ไม่เห็นแม้แต่ความด่างพร้อยจึงคิดว่าเราจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ท่านดังนี้แล้วจึงไปสิงในสรีระของบุตรแห่งอุบาสิกาอุปถายิกาของพระเถระบิดคอให้ในตาทั้งสองเหลือกน้ำลายไหลเมื่ออุบาสิกาคิดว่าอะไรกันนี่ครั้งนั้นเทพไม่ปรากฏตนกล่าวกับอุบาสิกาว่าบุตรของท่านเราจับไว้เราไม่ต้องการพรีกรรมแต่ขอให้ท่านขอชะเอมเครือกับพระเถระที่มาประจำสกุลของท่านแล้วให้บุตรของท่านนับเถิดเมื่อเป็นดังนี้เราจะปล่อยบุตรของท่านอุบาสิกากล่าวว่าแม้บุตรของเราจะต้องตายไปเราก็ยอมแต่จะให้ขอชะเอมเครือกับพระเถระนั้นเราทำไม่ได้เทวดากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงบอกพระเถระให้เอาผงหิงคุใส่ลงไปในจมูกของบุตรของท่านฉันทำไม่ได้อุบาสิกาพูดถ้าอย่างนั้นท่านเทน้ำล้างเท้าของพระเถระลงบนศีรษะแห่งบุตรของท่านได้ไหมข้อนี้ฉันทำได้อุบาสิกาตอบเมื่อพระเถระมานิมนต์ให้ท่านนั่งถวายข้าวยาคูแล้วเอาน้ำล้างเท้าของท่านในขณะที่ท่านฉันนั่นเองรองเอาน้ำไว้แล้วเรียนให้ท่านทราบท่านก็อนุญาตด้วยดี
เมื่อเอาน้ำล้างเท้าพระเถระรดศีรษะเด็กเทวดาก็ปล่อยเด็กแล้วรีบไปคอยอยู่หน้าธรรมพอเห็นพระเถระเดินสาธยายอาการ32มาเท่านั้นก็กล่าวว่าพ่อหมอใหญ่ท่านเข้ามาในนี้ไม่ได้ท่านเป็นใครพระถามข้าพเจ้าเป็นเทพผู้สถิตอยู่ณถ้ำนี้เทวดาตอบพระเถระตรวจดูศีลของตนเกี่ยวกับเวชกรรมตั้งแต่อุปสมบทก็ไม่เห็นความด่างพร้อยแห่งศีลแม้แต่น้อยจึงกล่าวกับเทวดาฉันไม่เห็นเวชกรรมของฉันเลยท่านกล่าวอย่างนี้เพราะเหตุไรเทวดากล่าวว่าวันนี้เองท่านรดน้ำล้างเท้าแก่บุตรของอุปถาของท่านซึ่งถูกอมนุษย์สิงแล้วไม่ใช่หรือพระเถระคิดว่าโอเราตั้งตนไว้ชอบแล้วแม้เทพธิดาก็ไม่ได้เห็นความเศร้าหมองหรือด่างพร้อยแห่งจตุภริสุทธิศีลของเราได้เห็นแต่เพียงน้ำล้างเท้าที่เรารดบนศีรษะของทารกดังนี้แล้วเกิดปิติอย่างยิ่งเพราะปรารภถึงศีลอันบริสุทธินั้นพระเถระคมปิติอันมีกำลังยิ่งนั้นเสียบรรลุอรหัตผลณที่นั้นเองแล้วกล่าวกับเทวดาว่าท่านประทุษร้ายสมณะผู้บริสุทธิ์เช่นเราท่านอย่าอยู่ในชัดป่านี้เลยท่านนั่นแหละจงออกไปดังนี้แล้วได้เปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจว่าการอยู่ของเราบริสุทธิ์แล้วหนอท่านอย่าประทุษร้ายเราผู้ไม่มีมนทินผู้มีตบะผู้บริสุทธิ์ท่านนั่นแหละจงออกไปจากป่าใหญ่พระเถระอยู่ที่ถ้ำนั้นตลอดพรรษาออกพรรษาแล้วไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อภิกษุทั้งหลายถามว่ากิจแห่งบรรพชิตของท่านถึงที่สุดเรียบร้อยแล้วหรือท่านได้เล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังภิกษุทั้งหลายถามว่าเมื่อเทวดากล่าวเช่นนั้นท่านไม่โกรธหรือท่านบอกว่าไม่โกรธภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศาสดาว่าพระติสสะพยากรณ์พระอรหันต์อวดมรรคอวดผลพระทศพลตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่โกรธเพราะบุตรของเราไม่เกี่ยวข้องกับบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งหลายบุตรของเราไม่คลุกคลีด้วยหมู่มีความปรารถนาน้อยสันโดษดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอาสังสัทธังคหัตเทหิเป็นอาทิไม่ถือเอาของผู้อื่นพระพุทธภาษิตโยธะดีคังวาระสังวาอนุงทูลังสุภาสุพุงสุภาสุพังโลเกอดินังนาดิยติตมหังบรูมิปรามนังแปลความว่าผู้ใดไม่ถือเอาของที่เขาไม่ให้ในโลกนี้ไม่ว่าของยาวหรือสั้นละเอียดหรือหยาบงามหรือไม่งามเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความการถือเอาของที่เจ้าของยังไม่ได้ให้โดยจิตขโมยยังเรียกเถยจิตไม่ใช่ถือเอาด้วยวิสาสะท่านเรียกอาการนั้นว่าอธินาทานเป็นศีลข้อที่2ในศีล5ศีลข้อนี้มีบัญญัติทุกศาสนาแม้กฎหมายบ้านเมืองก็เอาโทษแก่ผู้ประพฤติล่วงเหมือนกันทุกประเทศอธินาทานจึงเป็นกรรมทุจริตอันควรเว้นอย่างยิ่งผู้ทำอธินาทานเป็นการพรากเกียรติยศแห่งตนหมดความนับถือตนใครทราบเข้าก็ไม่อยากคบหาสมาคมส่วนบุคคลผู้มีชาติแห่งบัณฑิตแม้ต้องเสียชีวิตก็ยอมแต่ไม่ยอมทำอธินาทานผู้เช่นนี้พระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุรูปหนึ่งพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีเปลื้องผ้าสาดกสำหรับผมไว้ข้างหนึ่งเพราะกลัวเหม็นสาบกลิ่นตัวของตัวเองพระขีณาสพรูปหนึ่งทำภัตตกิจแล้วกำลังเดินไปวิหารเห็นผ้าสาดกนั้นเดี๋ยวดูไม่เห็นใครเข้าใจว่าผ้านี้หาเจ้าของมิได้จึงถือเอาโดยอธิษฐานใจว่าเป็นผ้าบังสุกุลพราหมณ์เห็นท่านแล้วด่าว่าขโมยผ้าของเขาพระบอกว่าเข้าใจว่าผ้านั้นไม่มีเจ้าของจึงถือเอาด้วยบังสุกุลสัญญาแต่เมื่อรู้ว่าผ้ามีเจ้าของหวงแหนท่านก็ไม่ประสงค์จึงคืนผ้านั้นให้พราหมณ์ไปพระเถระขีณาสพกลับไปวิหารเล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุด้วยกันฟังภิกษุทั้งหลายต้องการเยาะเย้ยท่านจึงกล่าวว่าผ้านั้นยาวสั้นหยาบละเอียดเพียงใดเทียวพระขีณาสพกล่าวว่าผ้านั้นจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิดแต่ข้าพเจ้าไม่มีอะไรในผ้านั้นเลย
ข้าพเจ้าถือเอาด้วยบางสกุลสัญญาภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าภิกษุนั้นพูดไม่จริงพยากรณ์อรหัตผลพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพูดจริงธรรมดาพระขีณาสกย่อมไม่ถือเอาของที่เจ้าของยังไม่ให้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยทะดีคังวารสังวาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นความหวังพระพุทธภาษิตอาซายัสสะนะวิชันติอัสมิงโลเกปรัมหิจักนิราซาสร้างวีสร้างยุตตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าความหวังของท่านผู้ใดไม่มีทั้งในโลกทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราเรียกบุคคลผู้ไม่หวังผู้พรากกิเลสได้แล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความในพระไตรปิฎกติกานิบาตอังคุตตรนิกายได้กล่าวถึงบุคคล3พวกคือ 1. ผู้หมดหวังนิราโซ 2. ผู้มีหวังอาสังโซ 3. ผู้ไม่หวังวิคตาโซทรงอธิบายว่าผู้หมดหวังคือผู้ทุศีลมีบาปธรรมบทหมดหวังในมรรคผลเหมือนคนเกิดในตระกูลจันทานหมดหวังในราชสมบัติผู้มีหวังคือท่านผู้มีศีลมีธรรมมีหวังในมรรคผลนิพพานเหมือนเชษฐโอรสของกษัตริย์มีหวังในราชสมบัติผู้ไม่หวังคือท่านผู้ได้บรรลุอรหัตผลอันเป็นผลสูงสุดแล้วไม่ต้องหวังมากผลอีกเหมือนพระราชาผู้ได้รับมรดาพิเศษเป็นกษัตริย์เรียบร้อยแล้วได้บรรลุสิ่งดังที่ตนหวังเสียแล้วไม่ต้องหวังอีกต่อไปส่วนความหวังในพระคาถานี้พระอรรถกถาจารย์แก้ว่าหมายถึงตัณหาตัณหาไม่มีแก่ท่านผู้ใดทั้งในโลกนี้และโลกหน้าคือไม่ต้องการอะไรทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเป็นผู้ไม่เกิดอีกแล้วหมดอยากในสิ่งทั้งปวงคนเราส่วนมากมีความหวังและหวังมากเสียอีกด้วยจนถึงกับมีสุภาษิตที่รู้จักกันทั่วไปว่าชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวังรวมความว่าอยู่ด้วยความอยากนั่นเองเมื่อหมดอยากก็คิดว่าคงอยู่ไม่ได้เพราะความคุ้นเคยอยู่กับความอยากและความสุขอันเกิดจากสนองความอยากได้ไม่เคยได้สัมผัสถึงเล็บลิ้มรสกับความสุขอันเกิดจากความไม่อยากความสุขที่สุขุมประณีตจึงเหมาเอาว่าความสุขนอกจากกามแล้วไม่มีจึงพยายามอยากแล้วสนองอยากอยากแล้วสนองอยากบางคนไม่อยากก็พยายามแสวงหาอุปกรณ์มากระตุ้นให้อยากเพื่อหาความอร่อยอร่อยจากความอยากนั้นแต่พระอริยเจ้าท่านได้ผ่านมาแล้วท่านเห็นว่าความอร่อยอร่อยที่เกิดจากสนองความอยากนั้นเหมือนความอร่อยจากการเกาแผลคันมันเป็นเรื่องของคนเป็นโรคคันเมื่อบุคคลผู้นั้นรักษาโรคคันได้หายแล้วมีความสุขสงบอยู่โดยปราศจากโรคเขาย่อมมายินดีในการเกาเมื่อเห็นใครแผลคันก็เกิดเมตตาสงสารสังเวชพยายามจะช่วยเขาให้พ้นความคันแต่คนส่วนมากก็พอใจที่จะเป็นโรคคันเพราะจะได้เกาเมื่อเกาก็เกิดความอร่อยแล้วก็คันอีกเกาอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้พูดถึงความสบายจริงๆย่อมสู้คนไม่คันไม่ได้เรื่องคนมีตัณหากับคนไม่มีตัณหาก็ทำนองนี้คนไม่มีตัณหาย่อมสบายกว่าคนมีตัณหาแต่คนที่ไม่เคยกับความมีตัณหาก็อ่านนึกว่าเหวไปว่าเมื่อไม่มีตัณหาแล้วก็จะหมดสนุกความจริงมีสิ่งชดเชยอยู่มากเหลือเกินสำหรับคนที่ละตัณหาได้แล้วเหมือนคนหายโรคเหมือนหมดหนี้เหมือนอะไรๆอีกหลายอย่างที่สบายเมื่อพ้นไปได้แล้วเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรเถระมีภิกษุประมาณ500รูปเป็นบริวารไปสู่วิหารแห่งหนึ่งในชนบทแล้วจำพรรษาณที่นั้นชาวบ้านเห็นท่านและบริวารแล้วมีความเลื่อมใสเตรียมผ้าจำนำพรรษาคือผ้าวสาวาสิกสาดกสำหรับถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ3เดือนเอาไว้เป็นอันมากพระเถระออกพรรษาปวารณาแล้วยังไม่ทันได้รับผ้าจำนำพรรษาประสงค์รีบไปเฝ้าพระศาสดาที่เชตวันวิหารจึงสั่งกับภิกษุทั้งหลายไว้ว่าเมื่อชาวบ้านเอาผ้าจำนำพรรษามาถวายข
ขอท่านทั้งหลายจงรับไว้และส่งไปให้ข้าพเจ้าหรือจะส่งข่าวไปก็ได้เมื่อสั่งแล้วพระเถระก็ไปยังสำนักของพระศาสดาภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าถึงทุกวันนี้พระสารีบุตรก็คงจะยังมีตัณหาอยู่เพราะท่านได้สั่งไว้เกี่ยวกับผ้าจำนำพรรษาถ้าท่านไม่มีตัณหาคงไม่พูดเช่นนั้นพระศาสดาตรัสว่าตัณหาย่อมไม่มีแก่บุตรของเราเธอกล่าวอย่างนั้นก็โดยคิดว่าความเสื่อมจากบุญของมนุษย์และความเสื่อมจากลาภโดยชอบธรรมของภิกษุหนุ่มและสามเณรอย่าได้มีดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอาสายสะนะวิชันติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นความอาลัยพระพุทธภาษิตยัสสาละละยานะวิชันติอัญญายะอากะอากะทังกะทีอมโตขะทังอนุปปัตตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าความอาลัยในวงเล็บตัณหาของผู้ใดไม่มีผู้ใดรู้ชัดแล้วไม่มีความสงสัยเราเรียกบุคคลนั้นผู้บรรลุญาณอันอย่างสู่อมตะแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความความอาลัยนั้นมีหลายอย่างคือเป็นไปในวัตถุหลายประการเช่นความอาลัยในทรัพย์สมบัติในบุตรภรรยาในมิตรสหายในที่อยู่ในกามคุณหรือกามารมณ์และในชีวิตเมื่อไม่มีทรัพย์ความสะดวกในการครองชีวิตหลายประการก็ขาดไปทรัพย์เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกใจที่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงรักษาเป็นเครื่องอำนวยความสบายคนไม่มีทรัพย์สมบัติจึงขาดความสะดวกคนไม่มีธรรมหาความสบายได้ยากคนขาดทรัพย์สมบัติเขาเรียกว่าคนยากจนช่างตั้งชื่อแท้ๆคือจะทำอะไรสักอย่างก็ยากเพราะไม่มีทรัพย์อุดหนุนจะคิดอะไรก็จนจนทางคิดวนเวียนอยู่แล้วแล้วเล่าเล่าที่ท่านว่าเหมือนพายเรือในอ่างไม่ตลอดปลอดโปร่งไปได้ด้วยเหตุนี้คนจึงทะเยอทะยานอยากได้ทรัพย์มาเป็นของตนบางคนหาโดยสุจริตบางคนหาโดยทุจริตเมื่อได้มาแล้วก็หวงแหนคุ้มครองหวาดระแวงบางคนต้องเสียชีวิตเพราะคุ้มครองทรัพย์ก็มีบางคนต้องเจ็บตัวหรือเสียชีวิตเพราะมีทรัพย์อยู่ที่ตัวเหมือนรังผึ้งติดอยู่ที่กิ่งไม้เมื่อเขาต้องการรังผึ้งกิ่งไม้ก็ถูกตัดไปด้วยทรัพย์จึงมีทั้งคุณและโทษดังพรรณนามาชนีความอาลัยในบุตรภรรยาหรือสามีเป็นชีวิตที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดที่สุดตื่นดึกหนาบางอย่างไรก็รู้กันสนิทยิ่งกว่าญาติพี่น้องหรือพ่อแม่เสียอีก

เออเน้นใช่เกือบร้อยครึ่งร้อยมีเออเน้นเยอะวัดพิสารเคยไปไหมบอกแล้วแต่ว่าแกลืมบอกหลวงพ่อนะลืมเรียนหนังสือแบบวัดโพน่ะก็มากราบที่วัดอะไรนะหลวงพ่อสมเกียรติน่ะถ้ำพระนิพพินจะมาเรื่อยๆมาทางน้องวสมาแล้วมาวัดตาแล้วก็จะไปวัดโพที่สมพรอาพัฒหารไปเจอกันอยู่เขาตะเงาะนั่นแหละพวกก็ไปเจอกันอยู่เขาตะเงาะวันนั้นแหละเจ้าคุณวัดพิสารเพิ่นเลี้ยงเนนเรียนหนังสือวัดพิสารอะไรครึ่งค่อนร้อยน่ะเฉพาะเนนนะปีนี้ยังน้อยเหมือนกันนะปีก่อนนั้นเยอะทุกปีน่ะเยอะมีปีนี้ไม่มากฮะเลี่ยมอยู่ว่าเลี่ยมมันต้องตั้งไม้ไว้ทั้งพระทั้งเนนมันก็คนจะเป็นร้อยน่ะไป 4-5 วัดนู่นน่ะทางน้องวสทางวัดธรรมพระตาเรียนนี่จะต้องใส่จะไปสันอยู่วัดโพเนนเยอะว่างั้นถามว่าเนนเยอะแต่ปีนี้น้อยกว่าทุกปีบทเรียนเนียนบทเรียนวัดนี่แหละแต่ก่อนเป็นโรงเรียนนะตอนก่อนอยู่ในวัดเนี่ยเป็นโรงเรียนอาคารยังอยู่ตอนนี้ แล้วมันเป็นระเบียบไม่เหมือนกันจะลื้อก็ไม่ได้จะทำต่อไปก็ไม่มีนักเรียนโรงเรียนอยู่วัดนะก็ค้างอยู่นั่นไปเจอกันอยู่เขาตะเงาะมันก็มากราบก็มาเรียนอยู่ว่าจะมาเขาถามทั้งเนนทั้งพระนะ

0: หมดแล้วเนาะมาเออฉันถือก่อนเมื่อวานเก้าอี้ลายปานใดเมื่อวานก็20เต็มเออพวกตำสินก็เต็มมีผอ.หลายคนนะแต่มีแต่ผู้หญิงวิไลสารพัดช่างก็ผู้หญิงอันนี้มาใหม่ผอ.ใหม่เลยโรงเรียนบ้านตาดก็ผู้หญิงโรงพยาบาลศูนย์นึงก็ผู้หญิงเจ้าภาพก็มาปอพอเวนเจ้าภาพเนี่ยปอพอปีเมื่อวานเนี่ยป้องกันนะยี่สิบสี่ตุลาบอกคือยี่สิบสี่ตุลาหังบ่ว่าตุลาหังที่ว่าท่านว่าเลยพระองค์ข้าสิบเอ็ดนึกว่าหลวงพ่ออยู่เนาะสบายผมมานั่งอยู่นี่ลองก่อหลวงพ่อไปแล้วเอ้าเออหมดหรือยังคุงเราถามหาถุงอยู
1: ่เดี๋ยวต้องรอเขาคงเอามาอยู่เรื่อยๆ
0: อืม
1: เออเขาหมดแล้วเหรอ
0: หมดแล้วเออันใดเป็นเป็นพระเป็นเจ้าคุณสามัญวัดพิสารน่ะหนองบัวลำพูน่ะเจ้าคุณธรรมดาก็เรียกเจ้าบุญสามัญพระนั่นพระนี้น่ะให้พรนะอนุโมทนายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคัปปติอิจิตังวติตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสะเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขัง

ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ทธศักราช2499เป็นช่วงเวลาแห่งความปิติที่คนไทยยังจำได้ไม่รู้ลืมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาจะเสด็จออกทรงพระผนวดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าส่วนกิจการบ้านเมืองนั้นก็หวังว่าในระยะเวลาที่ข้าพเจ้าบวชนี้คงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดข้องด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าก็ได้แต่งตั้งสมเด็จพระราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้แล้วขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันรักษาความสงบสุขในกิจการบ้านเมืองของเราให้ดำเนินไปด้วยดีเถิดวันที่20กันยายนพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปฏิญาณพระองค์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสภาผู้แทนราษฎรณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499ช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างสมบูรณ์ทรงเป็นประธานในพิธีผนวดและอุปสมบทพระภิกษุในพระราชินูปถัมภ์5รูปเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาทรงบาทถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระผนวดทรงเป็นประธานในการประชุมของคณะองคมนตรีณพระที่นั่งราชกรัญญาสภาในพระบรมมหาราชวังหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลาสิกขาแล้วได้มีพระราชดำริว่าในระหว่างทรงดำรงสมณเพศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์เป็นที่พอพระราชฤทัยในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2499จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตโมรคติยราชนารีลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้ท่านทั้งหลายได้สามมาจากทางไกลเพื่อแสวงบุญจึงได้รู้สามมาต้อนรับท่านทั้งหลายโดยเป็นธรรมะปฏิสันถานปกติหน่อยก็ไม่ค่อยมานานๆจะมาทีนึงเข้ามาที่นี่ไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งท่านผู้ใดมาก็มาให้การอบรมแต่ทุกวันนี้สุขภาพไม่ดีอย่าพูดนะเวลาเทศนะอย่ามักเป็นข้าศึกต่อถ้ำนะมีแต่เทวทัตเต็มอยู่นี่อย่างนั้นแหละเขาพอเลิกขึ้นแล้วนี่ไม่ได้นะเวลาเทศใครจะมายุ่งไม่ได้เป็นอันขาดเพราะว่ามีอะไรมีแต่ทำกับจิตเท่านั้นสัมผัสกันแยกแยกคนอื่นมาสวนไม่ได้อย่าหามกองทัพเทวทัตมานะให้รู้ว่าเทวทัตทำลายศาสนาจิตใจถ้ามันมีอุปนิสัยซึ่งเคยอบรมมาแล้วการที่จะให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสต่อธรรมนี้รู้สึกว่ายากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแม้แต่ผู้มีอุปนิสัยก็ยังต้องฝ่าฝืนบางทีต้องหลงไปจนเห็นศาสนาเป็นข้าศึกไปก็มีในขณะที่อำนาจของกิเลสมันครอบงำเพราะฉะนั้นเรื่องของกิเลสจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสามารถปิดทางเดินเพื่อความสวัสดีปลอดภัยได้อย่างมิดชิดนี่เราทั้งหลายยังมีความเชื่อความร่มใสและได้ปฏิบัติบำเพ็ญตนเรื่อยมาด้วยวิธีการกุศลต่างๆเช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาซึ่งเป็นหลักสำคัญคนที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดทางด้านจิตใจชื่อว่าถูกต้องกับความเป็นมนุษย์ซึ่งมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าสัตว์แต่คนที่ไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเลยนั้นรู้สึกว่าพูดยากยากพูดง่ายๆเอาแค่นั้นก็ท่านผู้ฟังคงเข้าใจมีแต่ด้านวัตถุเป็นเครื่องยึดด้านวัตถุก็เป็นที่อาศัยของวัตถุซึ่งร่างเช่นร่างกายเวลาหนาวก็หาผ้าหรือหาน้ำมาอาบหาน้ำหาผ้ามาห่มเวลาร้อนก็อาบน้ำเวลาหิวกระหายขึ้นมาก็รับทานดื่มน้ำดื่มท่าก็มีเท่านั้นเรื่องของธาตุขันธ์แม้ใครจะมีเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงร่างกายนี้มีจำนวนมากมายเพียงใดจุดที่สุดท้ายของร่างกายก็คือความตายมันก็มีเท่านั้นแล้วการรับทานการใช้สอยก็ได้พอดีกับร่างกายที่ต้องการเท่านั้นจะให้เลยนั้นไปก็เลยไม่ได้นี่คือที่พึ่งของกายมีเท่านี้หากว่ามนุษย์เรามีแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ไม่มีความหมายมนุษย์กับสัตว์ก็ไม่ต่างกันอะไรเพราะเรื่องการหาอยู่หากินหาที่พักที่อาศัยสัตว์เขาก็หาได้แต่ที่หาที่พึ่งทางใจมีสัตว์เขาไม่สามารถแต่มนุษย์เราสามารถเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญอยู่มากสำหรับมนุษย์เราใจแม้จะมีอาหารการบริโภคทรัพย์สมบัติสิ่งคานบริวารมากน้อยก็ตาม แต่ก็ใจก็ได้อาศัยเพียงเล็กน้อยพอบรรเทาเยียวยาธาตุขันธ์ให้มีความสุขความสบายส่วนจิตใจไม่มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็ต้องเป็นทุกข์อยู่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอาหารของใจกับของกายจึงต้องต่างกันอาหารของกายก็เป็นวัตถุอาหารของใจก็เป็นด้านนามธรรมด้านนามธรรมก็หมายถึงธรรมเป็นเครื่องบำรุงรักษาจิตใจใจยิ่งเป็นของสำคัญกว่าร่างกายร่างกายมีเวลาแตกมีเวลาสลายลงได้แต่ส่วนใจไม่มีเวลาแตกสลายเลยตั้งแต่การไหนๆมาเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาด้วยความไม่แตกไม่สลายแต่มีความเปลี่ยนแปลงอาการของตนไปตามสภาพสิ่งเกี่ยวข้องหรือสิ่งแวดล้อมเช่นทำให้ดีใจบ้างทำให้เสียใจบ้างทำให้รักบ้างชังบ้างเกลียดบ้างโกรธบ้างทำให้สงบบ้างฟุ้งเฟ้อเหอเหิมบ้างฟุ้งซ่านรำคาญบ้างนี่เป็นอาการของใจที่ปรากฏขึ้นมาเพราะสิ่งเกี่ยวข้องใจเป็นของละเอียดสุขุมมากปกติก็รวดเร็วแม้จะมีกิเลสอาสวะครอบงำอยู่ก็ตามจิตก็ยังแสดงความรวดเร็วอยู่โดยปกติของตนไม่ละความรวดเร็วอันนี้ยิ่งจิตได้มีการอบรมให้ถูกทางตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ยิ่งจะมีความเฉลียวฉลาดมีความร่มเย็นเป็นสุขและมีความแน่ใจในความเป็นอยู่แห่งจิตของตนและคติที่จะเป็นไปในอนาคตการข้างหน้าซึ่งมีหลักปัจจุบันเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างคุณงามความดีในอัตภาพปัจจุบันนี้จึงเป็นเครื่องหนุนจิตใจของเราให้สูงส่งขึ้นไปโดยลำดับเมื่อได้จุติจากภพนี้ไปแล้วก็อาศัยอำนาจแห่งกุศลซึ่งได้บำเพ็ญไว้แล้วนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมหรือคติที่งามหากจะอยู่ในโลกคือความเกิดแก่เก็บตายเหมือนสัตว์ทั่วไปก็ยังมีสิ่งบรรเทาเยียวยาประทังกันไปได้ไม่ร้อนจนหาที่ตรงไม่ได้ที่ตรงที่วางไม่ได้และไม่ทุกข์เสียจนเกินเหตุเกินผลมีการสร้างคุณงามความดีเป็นเรื่องของนักปราชญ์ทั้งหลายที่พาดำเนินมาไม่ใช่คนโง่พาดำเนินเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เป็นศาสดาของโลกก็ปรากฏว่าเป็นโพธิสัตว์โพธิญาณในปรารถนาความเป็นศาสดาของโลกการทุ่มเทกำลังวังชาเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายจึงไม่มีใครเหมือนองค์โพธิสัตว์ความสามารถก็มากความเฉลียวฉลาดก็มากความทุ่มเทลงทุกสิ่งทุกอย่างก็มากคำว่าน้อยไม่มีเหมือนกันกับเราสร้างทางหลวงสร้างทางคนเดินธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งสร้างทางรถไฟเป็นอีกอย่างหนึ่งสร้างทางเดินธรรมดาพอหลวมตัวพ้นผ่านพ้นไปได้ก็ไปไม่นานนักและไม่สิ้นเปลืองนักทางนั้นก็สำเร็จแต่การสร้างทางใหญ่ทางหลวงเพื่อจะบรรทุกสินค้าต่างๆตลอดถึงประชาชนพลเมืองทั่วแผ่นดินไปด้วยเครื่องยนต์กลไกนั้นต้องเป็นทางใหญ่โตทุ่มเทกำลังและเสียเวลามากมายแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะบรรทุกอันใดก็มากน้อยได้ทั้งนั้นไม่ขัดข้องนี่ก็เหมือนกันผู้สร้างโพธิสัตว์โพธิญาณเพื่อความเป็นศาสดาของโลกก็ต้องทุ่มเทกำลังทุกสิ่งทุกอย่างความสามารถผิดกับมนุษย์ทั้งหลายอยู่มากทีเดียวนี่กว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างพระโพธิญาณเต็มที่เต็มฐานซึ่งกินเวลาเป็นเวลานานกว่าสาวกภูมิธรรมดาและเราท่านที่เมื่อมาเป็นศาสดาแล้วภูมิข้อกว้างรู้แม้จิตจะถึงขั้นบริสุทธิ์เหมือนสาวกทั่วไปก็ตาม แต่ความสามารถความฉลาดแหลมคมในอุบายวิธีการสั่งสอนโลกนั้นไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้มีความฉลาดแหลมคมเครื่องมือที่จะใช้สำหรับอบรมสั่งสอนกัดให้รับผลประโยชน์ตามภูมิของศาสดาก็ย่อมมีมากเช่นเดียวกับเราสร้างห้างร้านใหญ่ๆ เครื่องมือจะมีเพียงอันเดียวสองอันอย่างนั้นไม่ได้ไม่สามารถที่จะทำห้างร้านใหญ่ๆนั้นให้สำเร็จถึงไปได้โดยความสวยงามและมั่นคงในการที่จะสร้างคนแต่ละคนทั่วแผ่นดินทั่วโลกธาตุให้เป็นคนดีมีความเฉลียวฉลาดตั้งอยู่ในศีลธรรมจนถึงกับขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นจึงต้องมีเครื่องมือคืออุบายแห่งการแนะนำสั่งสอนมากมายก่ายกองไม่มีใครเหมือนศาสดาเลยการสั่งสอนจะมากน้อยเพียงใดก็รวมลงในสวดคาถาธรรมคือตรัสให้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดมีพลาดรวมลงแล้วเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญของพุทธบริษัททุกขั้นทุกภูมิทุกเพศทุกวัยและเหมาะสมแก่ทำทุกขั้นตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดที่มุ่งไปผ่านไม่มีอันใดจะเหนือจากมัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงแสดงแล้วโดยชอบธรรมนี้ไปได้เราทั้งหลายเกิดมาในท่ามกลางแห่งสมบัติอันนี้คือศาสนาสมบัติจึงเรียกว่าเรามีบุญญาภิสมภารมีบุญวาสนามากพยายามอบรมตนให้จิตใจได้รับการได้รับความดีจากธรรมใจนั้นเป็นของไม่ตายนี่คือความจริงที่เป็นมาดั้งเดิมของจิตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นนักท่องเที่ยวคือเสาะแสวงหาที่เกิดที่อยู่ที่ล้มที่ตายอยู่ทุกแห่งทุกผลหรือกรรมนั้นและเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้เกิดในฐานที่ต่างๆกันเราไปด้วยกรรมมาก็มาด้วยกรรมไม่ใช่ไปด้วยเรามาด้วยเราพอที่จะนอนใจการไปด้วยเรานั้นไปได้สะดวกสบายวันนี้เราจะไปที่นั่นวันนั้นเราจะไปที่นั่นไปที่นั่นแล้วไปที่นั่นไปได้ตามความต้องการของตนที่ไหนไม่อยากไปเราก็ไม่ไปมาก็เหมือนกันเรามาตามความชอบใจของเราเอาพูดถึงเรื่องการไปเกิดก่อนจะไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วก็ไปได้ตามความสะดวกสบายเพราะเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งเราได้มาการที่จะมาเกิดในมนุษย์ก็ต้องหาเลือกสกุลที่ควรจะเกิดได้ตามสบายของเรานี่เป็นจิตของเราแต่เรื่องของกรรมไม่เป็นเช่นนี้เราไปก็ไปด้วยอำนาจแห่งกรรมกรรมพาไปกรรมพาอยู่กรรมพาให้สุขให้ทุกข์กรรมพามาคือพาให้มาก็เกิดในโลกนี้แล้วแม้ความเป็นมาของเราจะมีมากน้อยเพียงไรเกิดในภพน้อยภพใหญ่กี่กับกี่กันกี่หมื่นกี่แสนล้านของภพของชาติเราก็ไม่สามารถที่จะจดจำความเป็นมาของเราได้เพราะมันมืดมิดปิดทางของเราทั้งหมดถึงไม่ทราบแล้วก็มาเห็นภพปัจจุบันซึ่งอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นมนุษย์ก็เข้าใจว่าตนเพิ่งเกิดมาเพียงชาติเดียวแต่ก่อนไปอยู่ที่ไหนจึงมาเพิ่งมาเกิดมาในชาติเดียวนี้ตอนนี้โลกนี้ตั้งมานานโลกธาตุทั้ง3โลกธาตุนี้ตั้งกันมานานเหตุใดเราจึงเพิ่งมีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติเดียวนี้เท่านั้นแต่ก่อนเราไปอยู่ที่ไหนแต่ก่อนถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วเราเคยเกิดมาเป็นมนุษย์นี่กี่ภพกี่ชาตินับไม่ถ้วนเช่นเดียวกับกำเนิดอื่นๆเหมือนกันแต่เราไม่สามารถที่จะจดจำความเป็นมาของเราได้ก็มาเห็นเฉพาะปัจจุบันนี้แล้วนึกว่าข้างหน้าก็ปิดตันว่าสิ้นหวังไม่มีทางที่จะเกิดต่อไปอีกแล้วข้างหลังก็ปิดตันเข้าใจว่าไม่เคยเกิดความจริงก็คือตัวนักเคยนี่เองตัวนักท่องเที่ยวนี้ท่องเที่ยวมาสักเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วยังจะไปข้างหน้าอีกเป็นอนันตการหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ถ้าไม่ถึงพระนิพพานเสียตราบใดนี่แหละเรียกว่ามาด้วยกรรมไปเกิดก็เกิดด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมมาก็มาด้วยกรรมทีนี้เวลาเราจะไปอีกเราก็ต้องไปด้วยกรรมเหมือนกันเราไม่ได้ไปด้วยเราด้วยลำพังของเราถ้าไปตามลำพังของเราแล้วเราจะไปอย่างสุขสบายโลกนี้จะหาคนทุกคนยากคนจนหาคนขี้ริ้วขี้เหร่หาคนโง่เขลาบอปัญญาไม่ได้จะเต็มไปด้วยโลกที่มีความเฉลียวฉลาดมีรูปร่างสวยงามตึกรามบ้านช่องสิ่งใดนิรมิตเอาได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าลูกเต่าหลานเหลนไม่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีแต่คนสวยคนงามอัธยาศัยดีๆทั้งนั้นไม่มีการที่จะต้องติตำหนิติเตียนกันมากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นไปตามลำพังเราคิดเอา แต่นี้ทำไมโลกนี้จึงเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายมีทั้งคนดีคนชั่วคนชีวิตที่เด็กคนสวยคนงามฐานะสูงต่ำเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอยู่มากมายตลอดมาไม่เพียงแต่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เคยเป็นมาอย่างนี้แต่การไหนไหนแล้วและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปสิ่งเหล่านี้โลกก็เห็นอยู่รู้อยู่เป็นสิ่งที่ควรจะแก้ไขถ้าว่าโลกสามารถแก้ไขได้แล้วจะต้องแก้ไขจุดนี้ก่อนอื่นคือแก้ไขโลกให้มีความสม่ำเสมอแก้ไขโลกให้มีความเฉลียวฉลาดพอๆกันแก้ไขโลกให้มีฐานะสูงต่ำสูงๆต่ำๆนั้นให้มีความเสมอภาคกันแก้โลกที่มีปุกที่ริ้วที่เละให้เป็นคนสวยงามเหมือนกันหมดแก้โลกที่มีอายุสั้นให้อายุยืนนานตั้งหลายๆกับหลายๆกันไม่ให้มีป่าช้านี้เลยให้มีแต่โลกมีแต่มนุษย์เต็มโลกเต็มสงสารไม่ให้มีป่าช้าเข้ามาเกี่ยวข้องรบกวนร่างกายและจิตใจให้เกิดความกลัวและขยาดข้างคร้ามเลย โลกอันนี้ให้มีตั้งแต่ความสุขความสำราญบานใจอย่างเดียวนึกอันใดให้ได้ตามความมุ่งมั่นปรารถนานี่เป็นความคิดของเราธรรมดาซึ่งสุดผิดวิสัยกับคติธรรมดาที่เป็นมาเป็นไปอย่างไรธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงตามหลักคติธรรมดาซึ่งเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วไม่ใช่เป็นการเสกสรรปั้นยอขึ้นมาดังที่ความคิดของเราทั้งหลายของมนุษย์ทั้งหลายที่คิดเอาเองดังที่อธิบายผ่านมาแล้วนี้ซึ่งหาความจริงไม่ได้เป็นไปไม่ได้หากว่าเป็นไปได้แล้วโลกทั้งหลายจะต้องดัดแปลงแก้ไขในจุดนี้ก่อนอื่นจนเป็นที่เรียบร้อยเสียทุกสิ่งทุกอย่างหาที่ต้องจิตไม่ได้เลยนี่คิดเท่าไรก็มาจนตัวเองคิดเท่าไรก็มาจนตัวเองเป็นแต่ความคิดความจริงไม่เป็นไปด้วยอยากเฉยๆอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ความอยากนั้นก็เลยมารบกวนตัวเองให้ลำบากลำคาญเปล่าๆหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยไม่สำเร็จประโยชน์การที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์นั้นจะนอกเหนือไปจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามหลักธรรมชาติตามหลักคติธรรมดาความเป็นมาความเป็นอยู่สุขทุกข์ทั้งหลายของโลกของสังแล้วไม่มีทางอื่นเป็นที่ดำเนินเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนับถือพุทธศาสนาก็ชื่อว่าเราลงใจแล้วในการนับถือพระพุทธเจ้าพร้อมแล้วที่จะพึ่งปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ท่านว่าตายแล้วเกิดนี่เป็นความฝังใจตายแล้วเกิดนี่เป็นความจริงอย่างฝังใจสำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลายทราบไปอย่างชัดเจนไม่เหมือนอย่างพวกเราซึ่งมืดหนาตาเถื่อนไม่สามารถมองเห็นทั้งที่ตัวเดินมาแล้วมองขึ้นข้างหลังก็ไม่เห็นร่องรอยของตนเดินแล้วข้างหน้าที่จะก้าวไปก็มืดมิดปิดตาไม่สามารถที่จะมองเห็นช่องทางที่ตนเดินไปจะเดินไปนั่นเลยนอกจากอาศัยกรรมพาลูกพาคำถ้าว่ากรรมดีก็ไม่ต้องลูกช่องคำพุ่งเหมือนจรวดเร็วกว่าจรวดซะอีกถ้าว่ากรรมไม่ดีก็มีแต่การถูกลากลงไม่อยากลงเท่าไหร่ก็ต้องได้ลงเพราะกรรมพาลงกรรมพาขึ้นกรรมพาสุขกรรมพาทุกข์ไม่อยากทุกข์ก็ต้องได้ทุกข์เพราะกรรมเราสร้างไว้แล้วอย่างนั้นต้องบังคับเราผู้ทำเนื่องจากเป็นผลมาแล้วต้องบังคับผู้ทำนี่เรานับถือพระพุทธศาสนาเราเชื่อถึงเรื่องบุญเรื่องกรรมกิเลสทำให้สัตว์ทำกรรมท่านว่ากิเลสก็คือความอยากความทะเยอทะยานความหิวโหยเนี่ยนันทิราคะสาคตาตัตตะตัตตาอภินันนีเสื่อยาที่ดังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาสามกษัตริย์แห่งกิเลสนี่แหละคือตัวเป็นผู้บงการให้สัตว์ทำกรรมคำว่าทำกรรมคือกรรมก็มีดีมีชั่วมีกลางๆแต่ส่วนมากจะทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีเพราะกิเลสพาให้ทำไม่มีคำว่าทำพาให้ทำกิเลสพาให้ทำมักจะทำทางต่ำเสมอเมื่อกิเลสพาให้ทำกรรมแล้วก็ทำสัตว์ให้เสวยกรรมสุขทุกข์อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องได้เสวยตามกรรมของตนที่สร้างมาแล้วก็วกเวียนมาเกิดกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมให้เกิดวิบากเนี่ยวิบากก็ทำให้เกิดภพเกิดชาติเรื่อยมุ่งเวียนกันไปกันมาเหมือนกับมดแดงไต่ขอบด้งนั่นเองไต่ไปแล้วก็ไปเจอของเก่าก็ไม่ทราบว่าเป็นของเก่าก็ไต่วกไต่เวียนไต่อยู่นั่นไม่ทราบว่ากี่ตลบทบทวนมดแดงไม่สามารถทราบได้เลยว่าที่ไต่มานี้ได้ถึงที่เก่าแล้วยังความจริงถึงหลายครั้งหลายหนก็ไม่ทราบสัตว์โลกก็เหมือนกันการตายเกิดนี้ไม่มีใครที่จะ มีมากมีน้อยพอที่จะมาแข่งขันกันได้เลยเพราะต่างคนต่างมีต่างคนต่างเป็นมาจนถึงกับว่าไม่สามารถจะนับได้ในเรื่องพบของตนเลยนี่แล้วเกิดที่ตรงไหนก็ต้องมีปัจฉาที่ตรงนั้นมีแต่มีสลายเพราะมีสลายเพราะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาติดตามไปหมดไปหมดขึ้นที่ว่าสมมติแม้จะละเอียดขนาดปรมาณูก็ต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาติดแนบอยู่กับความละเอียดในวัตถุที่ละเอียดเป็นปรมาณูนั้นอย่าพูดถึงเรื่องส่วนใหญ่ส่วนหลวงที่จะไม่ต้องแปรปรวนเลยมันแปรปรวนด้วยกันทั้งนั้นแม้กับภูเขาทั้งลูกก็ยังต้องแปรไปชาติเดียวตามสภาพของมันนั่นแหละมีเราได้พบพระพุทธศาสนาเป็นบุญญาลาภของเราพากันสร้างบุญคุณงามความดีเพื่อเป็นเชื้อเป็นอันดีต่อจิตใจของเราใจไม่มีที่ยืนนะโลกนี้ทั้งโลกเป็นวัตถุอาศัยทางส่วนร่างกายบ้างพอเป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งดังที่อธิบายมาแล้วบ้านตึกรามบ้านช่องจะมีสูงมีต่ำก็อยู่พอบรรเทาแดดลมและความปลอดภัยไปชั่วระยะการเท่านั้นเมื่อถึงการแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะติดสอยห้อยตามได้มีพูดตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ประมาทเรื่องโลกเรื่องสงสารเกิดมาต้องอาศัยกันลูกเต้าต้องอาศัยพ่อแม่พ่อแม่ต้องอาศัยลูกเต้าญาตินี้เพื่อนฝูงก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันในเวลามีชีวิตอยู่แต่เมื่อหาชีวิตไม่แล้วตัดญาติขาดมิตรกันในขณะนั้นเลยไม่อยากตัดก็จำได้ตัดไม่อยากขาดให้ขาดก็จำได้ขาดไม่ให้พัดพาดจากกันก็จำได้พัดพาดเพราะจวนตัวแล้วที่จะต้องพัดพาดเป็นยังไงลมหายใจบอกอยู่ตลอดเวลาหายใจยาวหายใจสั้นสั้นเข้าไปสั้นเข้าไปพอจุดสุดท้ายก็หมดลมหมดลมแล้วกันนั่นแหละเรียกว่าหมดแล้วเรื่องญาติมิตรทั้งหลายทีนี้อะไรที่จะนำติดตามเราให้เป็นไปถึงจุดหมายปลายทางพ่อญาติพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรสามีภรรยาก็ช่วยอย่างเต็มที่ก็ถึงปัจฉากลับมาก็ทำบุญอุทิศให้ก็ไม่ทราบว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับหากเราไปสู่คติที่ควรจะรับก็ได้รับเช่นเป็นปรหัตถุปชีวีเปรตเป็นเปรตที่พร้อมแล้วที่จะรับทายาทของญาติทั้งหลายเมื่ออุทิศไปให้เมื่อไรทำบุญอุทิศไปให้เมื่อไรก็ได้รับท่านเหล่านี้ได้รับแต่ก็เปรตประเภทอื่นๆซึ่งมีทั้ง12จำพวกนั้นเล่าไม่มีทางที่จะได้รับ11จำพวกการตายของเราไปการไปของเราด้วยความสุ่มเดาด้วยความไม่แน่นอนในการสร้างคุณงามความดีไว้ให้เป็นที่อบอุ่นใจเสียก่อนแล้วค่อยตายไปนี้เป็นสิ่งที่ขาดตกบกพร่องอยู่มากสำหรับมนุษย์เราชาวพุทธจึงควรรีบเร่งขวนขวายเสียในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ทำตามกำลังความสามารถของเราอย่าให้ขาดมื้อขาดวันขาดปีขาดเดือนความขี้เกียจขี้คร้านความมักง่ายอ่อนแอนั่นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นมารคอยที่จะกีดกันทางเดินอันดีงามของเราอยู่เสมอให้เราทราบวันนี้คือค่าสุดของความดีเมื่อเราทราบแล้วเรากับมันก็มีทางแก้ไขกันได้ถ้าถือว่าเหล่านี้เป็นเราเป็นสิ่งเหล่านี้เสียก็เป็นอันเดียวกันไม่ทราบจะแยกแยะหรือขับไล่สายส่งกันไปไหนก็อยู่ด้วยกันจนกระทั่งถึงมันตายด้วยกันเลยทุกข์ด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์เพราะสิ่งอย่างนี้แหละเมื่อเราพอทราบได้ตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงแยกแยะให้ทราบว่าบาปหนึ่งบุญหนึ่งมีในบุคคลคนเดียวผู้นั้นเป็นผู้สร้างบาปขึ้นผลบาปก็ตามมาให้เป็นความทุกข์บุญผู้นั้นสร้างขึ้นมาผลบุญปรากฏขึ้นให้ผู้นั้นได้รับเป็นความสุขนี่ท่านแยกไว้ให้ทราบอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่เป็นอยู่ประจำสัตว์สังขารโลกไม่สูญก็คือการตายแล้วต้องเกิดหนึ่งบุญมีหนึ่งบาปมีหนึ่งนรกมีหนึ่งสวรรค์มีหนึ่งนิพพานมีเหล่านี้เป็นยอดธรรมที่พระเจ้าทรงยกออกมาจากพระทัยที่ทรงได้รู้ได้เห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์พระทัยแล้วนำออกมาสั่งสอนสรรโลกจึงหาทางผิดพลาดไปไม่ได้เพราะทรงรู้ด้วยญาณไม่เหมือนรู้ด้วยตาเหมือนอย่างเหล่านี้พระพุทธเจ้ามีญาณสักเท่าไหร่ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นโลกวิทูอยู่แล้วคำว่ารู้กับโลกวิทูรู้แจ้งเห็นจริงหมดในโลกทั้งสามนี้ไม่มีอันใดที่จะมากีดขวางพระญาณของพระเจ้าให้ปิดบังไม่รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เลยอย่างนี้ไม่มีทรงแทงทะลุไปหมดนี่แหละความรู้ของพระพุทธเจ้าการนำธรรมะออกมาสอนโลกนำออกมา จากความรู้ความฉลาดแหลมคมที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วการที่จะได้รู้ได้เห็นก็เพราะพระองค์ทรงค้นคว้าทรงประพฤติปฏิบัติมาเป็นเวลา6ปีในขณะที่ทรงบำเพ็ญเป็นเวลา6ปีนั้นก็เท่ากับคนอนาถาเราดีนี่แหละความทุกข์ความยากความลำบากของพระเจ้าพระพุทธเจ้าในขณะที่ยังไม่ได้ตรัสรู้คือเวลาที่กำลังบำเพ็ญอยู่นั้นจะรับความทุกข์ความยากความลำบากแค่ไหนเพราะพระมหากษัตริย์ทั้งองค์เสด็จออกทรงผนวดเพื่อความเป็นคนขอทานการอยู่ก็ไม่สะดวกการกินอยู่หลับนอนทุกสิ่งทุกอย่างการใช้การสอยหาความสะดวกไม่ได้เพราะขณะกษัตริย์ลงไปเป็นคนขอทานการขอทานในสมัยนั้นเขาไม่มีศาสนาพอจะเชื่อว่าการทำบุญได้บุญให้ทานได้บุญเท่านั้นเท่านี้ไม่มีทำไปตามหลักประเพณีของประเทศชาตินั้นๆตามเรื่องของมนุษย์เช่นอย่างบวชเป็นเดรัจฉีนี่คนบ้างเป็นขี้ปูงขี้เปื่อยไปเลยนั่นลัทธิแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็บวชในยุคนั้นจึงไม่ทราบว่าศาสนาเป็นอย่างไรเมื่อไม่ทราบว่าศาสนาเป็นอย่างไรแล้วการให้ทานรักษาศีลเป็นยังไงแล้วเขาจะให้พระพุทธให้ทานพระเจ้าของดีได้อย่างไรก็ให้ประเภทเป็นประเภทคนขอทานให้ประเภทคนขอทานนั่นเลยความลำบากของพระองค์ขนาดไหนทั้งคนทั้งคว้าทั้งประพฤติปฏิบัติทั้งความลำบากในส่วนร่างกายหมดพระกายอาหารหรือก็ถึง49วันพระลงมาจนหลุดไปหมดสลบไปถึง3ครั้งยากหรือไม่ยากมีการประพฤติปฏิบัติหรือฟื้นธรรมคุ้ยเขี่ยธรรมเพื่อจะนำมาเพื่อจะรู้แจ้งเห็นจริงและนำมาสั่งสอนโลกไม่มีใครที่จะลำบากยากเย็นยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปเพื่อการปฏิบัติด้วยความถึงพระทัยอย่างนั้นเมื่อรู้ก็รู้ถึงใจถึงพระทัยนำมาสั่งสอนสัตว์โลกก็ถึงใจสัตว์โลกโดยลำดับลำดับมาจนกระทั่งบัดนี้ธรรมจึงออกมาจากจอมปราศฉลาดแหลมคมไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้รับโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พากันพยายามบำเพ็ญตนเราไม่ได้ยากลำบากเหมือนพระองค์เราเพียงล้างมือคอยเปิดเท่านั้นโอวาทท่านก็มีอยู่แล้วตำรับตำราก็มีครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนำสั่งสอนก็มีเพียงเราจะลงมือทำตอนนี้ก็เห็นว่าเป็นการลำบากลำบนแล้วจะไปไหนรอดล่ะเมื่อไปไม่รอดมันก็อยู่แล้วอยู่จะรอดไหมอยู่มันก็ไม่รอดถ้าลงไปไม่รอดอยู่ก็ไม่รอดทำไงก็ไม่รอดมีตั้งแต่กองทุกโจมตีตลอดเวลาแล้วอยู่ได้หรือคนเราโลกกว้างแสนกว้างก็ตามถ้าอยู่ที่ไหนมีแต่กองทุกทับถมโจมตีเผารนอยู่ตลอดเวลาแล้วอยากตายเท่านั้นเองเพราะมันมีทางหลีกเลี่ยงไปได้นอกจากว่าตายเสียให้พ้นภัยเหล่านี้ไปตายแล้วก็ไม่พ้นถ้ากรรมของเรายังมีอยู่พ้นจากอันนี้ก็ไปเจอนั้นพ้นจากนั้นก็ไปเจอนั้นเพราะกรรมนี้บาปกรรมมันอยู่กับตัวไปที่ไหนก็โดนอย่างนั้นเหมือนกับฝ่าเท้าที่มีแผลเดินไปที่นี่ไม่สะดวกเดินไปที่นั่นก็สะดวกก็ไปเดินที่นั่นมันจะสะดวกได้ยังไงเพราะแผลอยู่ที่เท้าเดินไปไหนมันก็คอยทิ่มแทงอยู่ที่เท้าที่เป็นแผลนั่นแหละมีบาปกรรมอยู่กับตนมันก็ต้องถูกทิ่มถูกแทงอยู่ด้วยบาปด้วยความทุกข์ความลำบากทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราทราบไว้ตั้งแต่ต้นมืออย่างนี้แล้วให้พยายามกำจัดปัดเป่าชะล้างสิ่งที่สกปรกโสมมที่เคยเป็นมาแต่ก่อนที่ยังไม่รู้เดียงสาภาวะด้วยน้ำอันสะอาดคืออัตคือธรรมเราจะเป็นผู้สง่าผ่าเผยเป็นผู้สะอาดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อใจเป็นผู้สะอาดมีธรรมเป็นเครื่องบำรุงรักษาภายในจิตใจแล้วย่อมมีความแช่มชื่นเบิกบานอยู่ก็สบายตายไปก็เป็นสุขนี่แหละหลักตัดสินใจหลักตัดสินหลักเป็นที่ยึดที่ถือคือหลักธรรมให้นำหลักธรรมเข้ามาเป็นที่ที่ปฏิบัติแล้วความรู้ความเห็นยิ่งปรากฏขึ้นภายในใจด้วยแล้วก็ยิ่งหาทางสงสัยไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรเราก็รู้เห็นตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วหาที่สงสัยไม่ได้นั่นแหละคือผู้สิ้นสงสัยเมื่อสิ้นสงสัยได้อยู่ไหนก็สบายตายไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายไปเฉยจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะไปก่อกองทุกข์ที่ไหนอีกก็บริสุทธิ์แล้วนี่จะไปก่อกองทุกข์กองภัยที่ไหนหาทางก่อไม่ได้อยู่ก็บริสุทธิ์ไปก็บริสุทธิ์มีไหนบริสุทธิ์ทางนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือใจที่เป็นสุขอย่างยิ่งนั่นแหละเป็นพระนิพพานถ้าจะไปหาสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นเป็นพระนิพพานแทนพระนิพพานได้อย่างไรพระนิพพานต้องเกิดต้องเป็นขึ้นกับใจของผู้บริสุทธิ์เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วท่านผู้นั้นจะไม่ถามพระนิพพานเลยให้เสียเวลาเวลาและอายโลกเขาเปล่าอายนักปราชญ์ทั้งหลายผู้ที่รู้พระนิพพานด้วยกันเป็นผู้เข้าใจเช่นเดียวกับการรับทานความอิ่มนี้เป็นอย่างไรเวลาเรายังไม่เคยรับทานเราก็ไม่ทราบความอิ่มแต่เมื่อรับทานลงไปแล้ว สิ่งนี้มีรสอย่างไรกลิ่นเป็นลักษณะใดนี่ก็ไม่ต้องถามกันเพราะต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างได้ดื่มต่างคนต่างอิ่มรู้กันไปเองไม่ต้องถามกันเช่นเดียวกันนิพพานนี่แหละผู้ที่รู้ที่เห็นมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันเช่นนั้นเนี่ยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นธรรมที่หาได้ยากยากผู้ที่จะค้นคว้าขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติให้รู้ช่องรู้ทางให้รู้เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณและโทษเรื่องเกิดเรื่องตายพระพุทธเจ้าทรงลื้อฟื้นขึ้นมาให้รู้หมดทุกแง่ทุกมุมถ้าเราไม่เชื่อคนอย่างพระพุทธเจ้าเราจะไปเชื่อใครเราเชื่อเราก็เชื่อไม่ได้เชื่อตัวเองมันคอถลำทะเลไปทุกแห่งทุกคนอันเป็นสิ่งที่จะทำให้จนกรอบจนมุมให้เสียผู้เสียคนมีแต่เรื่องจะทำให้เสียมันเชื่อตัวเองได้ยังไงถ้าไม่เชื่อคนอย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครที่คนไหนก็มีกิเลสคนมีกิเลสย่อมมีการเข้าตัวเสมอพระพุทธเจ้าทรงสิ้นกิเลสแล้วไม่เข้ากับพระองค์และไม่เข้ากับใครเข้ากับธรรมโดยแต่เดียวจึงเป็นผู้ที่ควรเชื่อได้อย่างสุดจิตสุดใจได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้น้อมลึกถึงท่านประพฤติปฏิบัติตามท่านเอากายของเราวาจาของเราใจของเรานี่แหละเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาผลตกออกมาจากการบูชาเหล่านี้เป็นสมบัติของเราพระพุทธเจ้าไม่มาแบ่งสรรปันส่วนเอาเลยความดีทั้งหมดเป็นของเราทั้งนั้นจึงน่าปลื้มใจในการบำเพ็ญคุณงามความดีตามหลักธรรมที่เจ้าทรงสั่งสอนไว้ฉะนั้นในอวสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งประธรรมและประสงค์จะมาคุ้มครองป้องกันตั้งหลายให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยพยาธิและอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งสิ้นโดยทั่วกันเอวังก็มีด้วยประกาศราชนี
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: 34ครับผม
2: เรียกว่ากลับก็ว่าเรียกว่ากลับก็ว่าอย่างนี้เลยครับ
3: ว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: หย
2: ุ
3: ดชดเชย
2: 1
3: วันเจ้าค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อ
3: มีโอกาสน้อยเจ้าค่ะที่จะได้อยู่กับพระหลวงตาลูกก็เลยอยู่ต่อเจ
2: ้
3: าค่ะ
2: นะ
3: ต
2: ั
3: วด
2: ี
3: เลยชวนต
2: ั
3: วด
2: ี
3: อย
2: ู่
3: ด้วย
2: เจ้าค่ะอยู่ชดเชยเยอะท่านเจ้าอาวาสเพราะว่าเขาก็จะกอดเจดีย์ก็จริงใหญ่ที่เขากำอาวัยก็กอดเจดีย์แล้วผู้ว่าการองค์เจ้าข่ายมาไว้ที่ไหนบ้างทำวัตถุภายนอกมันทำง่ายนะวัตถุภายนอกทำได้ง่ายทำได้ง่ายสร้างให้สร้างมีสร้างได้ง่ายก็สร้างหัวใจให้เป็นธรรมทั้งแท่งไม่มีไม่ค่อยมีใครสนใจนะที่จะเลือกอยู่ตัวเองหรืออายุมันยากว่าเกลียดอยู่ภายในก็โผล่ยากไปมาตีแล้วผ่าไงใจเกลียดอยู่ภายในก็โผล่ยากตีแล้วผ่าไงใจไปหาเก่าได้เก่านี่ไหมนี่ฟัดต่อมาไปแล้วจะสุดได้พูดนะไม่ได้มาพูดเดี๋ยวรุ่นต้นเจ้าเจ้านะขอเรื่อยๆพี่ให้จะแม่เข้าไปหาไปมาเป็นไฟทับกองอยู่ในหัวใจจะเอายาประจับไฟคือความภาคเพียรชระตัวออกไปโถมันฝ่ายหายไปหายไปมาในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรดับนี่ก็ได้ลบกับกิเลสพระพุทธเจ้าลบขยายแล้วเลิกแก่สาวกขยายลบขยายแล้วเลิกเขาก็ไม่เรียกว่าเลิกนะเอากิเลสให้ขาดสบายจากหัวใจไม่บอกว่าเออก็เออนะครับรู้อยู่ตัวเองเฮ้ยจะพ้นเนื้อมือมันไปได้ง่ายๆหรือคือก็ขับพ้นได้เลิศใครพ้นได้เลิศชาวบ้านไม่บอกว่าเออก็เออถ้าเพื่อนอยู่ในหัวใจในชื่อชาวพ่อหัวใจเจ้าอาวาสพอทำก็ใจที่จะขาดสะบั้นทำพ่อหัวใจจ้าหมดเลยท่านต้องตายไปแล้วที่คอหัวใจมันตื่นใจอ้างจู่ขยะนี่ดีขยะนั้นเร็วใจโยเดียวเนี่ยมันอยากเชิดถาวรภาพรอกก็พอให้เจ้ารับความสุขความทุกข์อยู่แค่เจ้าขอคนเดียวเนี่ยมันเช็คมันปลูกเรื่องอะไรเสื้อไปเสื้อสังขารจนมันปลูกออกมาตอนออกตัวออกลงจนตอนวิชาปลูกออกมาปั๊บโด่งแล้วโด่งแล้วเวลาเกิดมาขาดสบายใจหมดแล้วก็มีแต่สังขารที่จะก่อสังขารเป็นเครื่องมือของเกิดสมุทัยอวิชชาปัญญาสร้างขาราออกไปเครื่องมือของเกลือกันแล้วถ้าอวิชชาดับขาดจ้อยออกไปนะสังขารเหล่านี้ก็เป็นประจำขันก็เป็นขันล้วนๆไม่ได้ทิ้งมีใครทิ้งไม่ทิ้งตกเออมืดอย่างนี้เอาไปฟันแจกโบมากี่ก็ได้ไปฟันหัวคนก็ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับผู้จับมีดมันขึ้นอยู่กับเจ้าของก็ความวุ่นสุดเนี่ยอาการอะไรชาวบ้านแล้วก็วุ่นสุดไปหมด
4: ถ้าเอาได้กิเลสเล่นๆนะก็คือเรื่องจริง
2: คือว่าครอบโลกธาตุให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่มีแต่เรื่องกิเลสกิเลสเป็นเจ้าอำนาจพอกิเลสขาดแล้วโล่งหมดเลยไม่มีอะไรมาขวางใจของกิเลสเท่านั้นชี้ดิ้วได้เลยมีกิเลสเท่านั้นมาขวางต้นไม้ภูเขามีดินฟ้าอากาศไม่ขวางกิเลสเท่านั้นขวางหัวใจสัตว์โลกเป็นก้าขวางคอตลอดเวลาเอามาเต็มเหนียวให้ได้มาพูดสิพูดเฉยๆพูดลมๆแรงๆพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาลมๆแรงๆนะรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างสอนตรงไหนไม่ผิดไม่ผิดเลยวิธีสอนการแก้กิเลสก็ถูกต้องทุกอย่างเรียกว่าสวคาธรรมจัดไว้ชอบไว้ชอบเราจะประกอบความเพียรกิเลสลุ่มก็ไปแล้วนะพอเราจะประกอบความเพียรชำระกิเลสกิเลสลุ่มก็ไปแล้วความขี้เกียจขี้คร้านท้อแท้อ่อนแอเข้ามาพร้อมกันหมดเลยฟาดลงหมอนหัวฟาดหมอนแล้วดังข้อข้อตายทั้งเป็นพวกนี้พวกตายทั้งเป็นกิเลสฟาดเอาฟาดเอามันเป็นแต่อย่างนั้นนะเอาให้มันถึงพริกถึงขิงถึงเป็ดถึงตายถึงกิเลสหงายแล้วมันถึงพูดได้เต็มปากละถ้ากิเลสจะไม่หงายพูดไม่ได้นะมาตีปากเอาถ้ากิเลสหงายแล้วตีปากกิเลสพร้อมไปพร้อมหมดที่จะพูดได้พุทธเจ้าพูดได้สามโลกธาตุสอนได้หมดดันเปิดหัวใจออกแล้วเปิดปากออกพร้อมเทวบุตรเทวดาอินพรหมมันแปลกประหลาดยังไงก็ไม่รู้เมื่อวานได้พูดอยู่ได้สองสามคืนผ่านมานี่นะมันแปลกนะไม่ใช่นั่งภาวนานะหลับเราหลับปรากฏว่าท้าวสกัดเทวราชมาขอฝันฝันนั้นไม่ใช่นั่งภาวนาเรานอนหลับฝันว่าท้าวสกัดเทวราชลงมาเป็นหัวหน้าบริษัทบริวารลงมานี่คำฝันมันชัดเจนมากนะแต่ฝันไม่ใช่ภาวนามาขอฝันแล้วเอาขอฝันไปกราบไหว้บูชาให้ช่วยเทพทั้งหลายกราบไหว้บูชานี่คำฝันนะถ้าคำฝันโกหกเราก็โกหกด้วยเพราะมันฝันอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเพราะท้าวสกัดเทวราชแต่ในใจของเราก็ปรุงใจให้นั่นนะปรุงใจให้ฟันมันมีฟันอันหนึ่งที่มันโยกคลอนอยู่มันยังไม่ถอนปล่อยมันไว้นั่นแหละพอดีท้าวสกัดเทวราชมาขอฟันวางเราในความรู้สึกในความฝันว่าได้ปรุงใจให้ท้าวสกัดเทวราชฟันสี่นี่นะแล้วไปพอตื่นเช้ามาฟันนี่หายเลยอันนี้เราก็อัศจรรย์เหมือนกันนะฟันอันนี้ที่ว่ามันโยกคอนหายเลยไม่ทราบหายไปไหนหายในคืนหลังจากฝันมาแล้วหายเลยนี่เป็นเองนะเราเป็นเองฟันเองจริงๆนะท้าวสกัดเทวราชมาขอฝันนั่นคำฝันไม่ใช่คำภาวนามาขอฝันเราก็โปร่งใจให้ท้าวสกัดเทวราชพอตื่นนอนขึ้นมาฟันซี่นั้นหายจริงๆไม่มีเลยที่มันโยกคอมันจะหลุดอยู่จะปล่อยให้มันหลุดเองแล้วว่าพอดีท้าวสกัดเทวราชมาขอไปพอตื่นขึ้นมาคำฝันแล้วก็สดสดร้อนๆพอตื่นขึ้นมาฟันหายจริงๆหายแล้วมันก็แปลกนะมันเป็นจริงก็มันเป็นกับเราเองเราไม่ได้โกหกใครโอ้เป็นอะไรก็เป็นพอตื่นนอนขึ้นมาฟันที่หายแล้วไม่ทราบหายไปไหนคงเป็นท้าวสกัดเทวราชเอาไปเอาผิดแล้วก็ฝันเป็นอะไรไปบ้างเราไม่ได้โกหกมันฝันว่ากันเราก็พูดตามความฝันแล้วพอท้าวสกัดเทวราชมาขอฝันเราปลงใจให้นะพอหายพอตื่นนอนขึ้นมาฟันที่นี่หายเลยที่มันโยกคอหายเยี่ยมเลยแต่สองสามวันอันนี้ก็แปลกอยู่
3: แปลกเจ้าค่ะ
2: เ
3: จ้าค่ะท้าวสกัดเทวราชก็ขอฟันหลวงตาแล้วหลวงตาให้ฟันเข้าไป
2: ปลูกใจเ
3: ลยค่ะทีนี้พวกหนูลูกศิษย์ลูกหาบริษัทโลกขอหลวงตาขันหลวงตาไว้กับพวกเรานานๆนะเจ้าค่ะขอนะเจ้าค่ะ
2: ฟาดป่า
3: สาธุขอเจ้าค่ะถึงไม่มีฟันพวกเราก็จะเอาหลวงตาไว้
2: มันแปลกแล้ว

0: ปันเราหาจะคืนนั่นแหละหายเยอะเลยพระทราบไปไหน
1: น
0: ั้
1: นเข้าใจนะจ๊ะค่ะว่าที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปจำพรรษาบนดาวดึง
0: ฮะ
1: นั้นเข้าใจแล้วจ๊ะค่ะที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปจำพรรษาบนดาวดึงได้
0: จำพรรษาบนดาวดึงไหน
1: ที่ที่มีอยู่พรรษาหนึ่งที่พระเจ้าขึ้นไปโสดขึ้นมาดาบนดาวดึง
0: พูดกับคนหูดวงมันไม่ได้เรื่องนะพูดกับคนหูดวงมันไม่ได้เรื่องนะมันต้องแบบเน้นน้อยกับหลวงตาสิมันถึงจะเข้าใจเน้นน้อยวันนี้มันก็ดื้อเหมือนกันนะวัดนั้นเรียกเน้นน้อยโอเลยเป็นเน้นน้อยดื้อด้วยนะพอมีหลวงตาองค์หนึ่งมาก็ขึ้นมาบทศาลาเนนร้อยอยู่กุฏิมองไปเห็นก็ลงไปก็ถามว่ามาเยี่ยมหลวงพ่อดีแล้วว่าไปกระซิบนั่นนะนี่นี่หลวงพ่อองค์นี้ท่านหูหนวกนะว่าเวลาพูดกับท่านต้องพูดเสียงดังๆท่านถึงจะได้ยินท่านหูหนวกนะว่าบอกพระอาคันตุกะที่มานะว่าพระหลวงตาองค์นี้หูหนวกไปเวลาพูดกับท่านพูดเสียงดังๆนะก็ออกจากนั้นเป้าก็ว่ากระซิบองค์นี้อีกละหลวงตาองค์นี้มาองค์ตาองค์นี้หูรั่วต้องพูดเสียงดังๆมันถึงจะได้ยินว่าพอหลวงตามาหากันก็สบายดีแล้วนัดไว้แล้วเตรียมตาเสียงลั่นกันนึกว่าพระทะเลาะกันโยมมาดูที่ไหนได้พระสวัสดีกันหลวงตาสวัสดีกันเนี่ยมันก็เป็นงั้นน่ะเน้นตัวมันดื้อมันดื้อนะแล้วหลวงตาหูหนวกมากระซิบองค์นี้หลวงตาองค์นี้หูหนวกให้ไปนู่นกับองค์ตาองค์นี้หูหนวกแล้วตกลงกันสวัสดีนะโหขึ้นเลยก็เป็นอะไรพอดีก็ไม่มีอะไรพูดบ้างละเพราะว่าไปละทั้งวันเหนื่อยสองสามวันเราเหนื่อยบ้างละเหนื่อย
1: พระสักกะเทวราชถามได
0: ้
1: หมาย
0: เ
1: ขาไม่ไง
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่
1: ที
0: ่
1: เห็นถามพ
0: ู
1: ดว่ามน
0: ุ
1: ษย์ม
0: ัน
1: ย
0: ุ่
1: งนะ
0: ไห
1: น
0: ว่า
1: อะไร
0: เ
1: ราเป็น
0: จ
1: ริงถามว่ามนุษย์ม
0: ัน
1: ย
0: ุ่
1: งที่ท้าวสัตตะเทวราชมาขอฟันหลวงตานะคะว่าเอาขึ้นไปให้ทวยเทพเขากราบไหว้บูชาถ้าให้มนุษย์แล้วมันยุ่งก็เลยขอทีนี้พี่หญิงก็ถามว่า
0: แล้วครับกับฟันก็เป็นอย่างนั้นจริงก็พูดอย่างนั้นท้าวสัตตะเทวราชว่าจะให้มนุษย์มันยุ่งไหมแล้วอะไรจ้ะ
1: เข้าใจแล้วค่ะหลวงตาพวกหน
0: ู
1: ไม่ย
0: ุ่
1: งแล้วแต่ขอ
0: ขัน
1: หลวงตาไว้
0: ก็ยุ่งกับปฏิกรไปกับท่านกับท่าน
1: พ
0: ระ
1: เอา
0: ข
1: ึ้
0: นมา
1: เท่านั้นยังไม่ถึงเลยเจ้าค่ะหลวงตาหลวงตาขอแล้วเจ้าค่ะ
0: แล้วพูดตามคำฝันนี่นะฝันคำฝันว่าไงแล้วก็พูดว่างั้นไม่ใช่เป็นความรู้ทางด้านภาวนามันฝันแต่ว่าฝันที่นี่หายจริงนั่นแหละมันฝันอะไรก็ไม่รู้หายเงียบเลย
1: แล้วส
0: ั
1: ตว์เทวราชสงสารพวกเรามนุษย์ก็เลยเอาแต่ฟันไปพอลูกตาอยู
0: ่แล้วตื่นขึ้นมาฟันหายเลยเนี่ยหายจริงๆนะแล้วก็พอดีกับที่เราปลงใจให้นะได้ก็ฝันว่าปลงใจให้นะพอตื่นขึ้นมาฟันซี่นั้นหายเลยมันโยกคอแล้วปล่อยมันหลุดเองถ้าจะไปถอนมันเกิดเรื่องถ้าไปถอนเกิดเรื่องให้มันหลุดเองแล้วก็เก็บไว้เลยแล้วคิดว่าอย่างนั้นพอดีท้าวสักกะเทวราชมาขอหายอย่าไปเลยนี่เป็นที่มันมีหลายแบบนะอันนี้เป็นคำฝันแต่อันนี้มันหายจริงแหละคำฝันฝันว่าอย่างนั้นแล้วฝันที่ดีก็หายไปจริงๆด้วยแปลกอยู่แล้วมีอะไรอ่ะว่า
2: ถวายสถานีวิทยุครับ
0: ฮะ
2: ถวายสถานีวิทยุ
0: เอาว่า
2: แต่ครับเขามีหนังสือมาดังนี้ครับ
0: ฮะ
2: เขามีหนังสือมาดังต่อไปนี้ครับ
0: ว่า
2: วัดป่าประดูงามตำบลบ้านห้วยยายจิ๋วหมู่ที่8อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิวันที่30เมษายน2550เรื่องขอถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนประจำจังหวัดชัยภูมิแห่งที่2กราบเรียนองค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแล้วก็ขึ้นต้นว่าชาวอำเภอเทพสถิตลงมติกันว่าสมณะ

0: าสกสมณะอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนจะรู้และเอาแบบอย่างขององค์หลวงตามหาบัวเห็นธรรมเป็นสำคัญกว่าทุกสิ่งแม้แต่ชีวิตก็ควรสละโดยเฉพาะนักบวชชาวอำเภอเทพสถิตได้ฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขององค์หลวงตาเพื่อเผยแพร่คำเทศขององค์หลวงตาด้วยคลื่นความถี่ 96.25 กำลังส่ง5วัตต์เสาสูง18เมตรเพื่อเทศขององค์หลวงตาแผ่ความร่มเย็นและเป็นแบบอย่างให้ไกลยิ่งขึ้นจึงขอเพิ่มกำลังส่งเป็น300วัตต์เสาสูงเพิ่มเป็น30เมตรบนยอดเขาสูงเบสีเบดาวเทียมถ่ายทอดจากวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่าบ้านตาก 100% โดยเปลี่ยนขึ้นความถี่เป็น 91.00 ทดลองออกอากาศเมื่อวันที่3เมษายน2550จนปัจจุบันนี้ตั้งแต่เวลา 04.00 นถึง 23.00 นสถานีตั้งอยู่ที่วัดป่าประดู่งามตำบลห้วยยายจิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิจึงขอมอบถวายสถานีวิทยุเครือข่ายดังกล่าวให้แก่องค์หลวงตาและยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในสถานีแห่งนี้ทุกประการพร้อมทั้งขอน้อมรับคำแนะนำจากองค์หลวงตาทุกประการขออานิสงส์ของการถวายธรรมทานในครั้งนี้ขอบารมีองค์หลวงตาจงปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้อยู่สงบร่มเย็นขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยให้ชาติขันขององค์หลวงตาแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใจและเป็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติแก่ลูกหลานสืบไปขอกราบนมัสการด้วยความเห็นบุญคุณสูงสุดลงชื่ออาจารย์อ้วนธรรมิโกจบครับ
1: พระ
0: ครับ
2: อาจารย์อ้วนอาจารย์อ้วนธรรมิโก
1: ชื่อ
0: ชื่อครับ
1: อำเภออ
0: ันนี้
1: อำเภอแทบจะผิด
2: แทบจะผิดจังหวัดชัยภูมิครับ
1: โอ้โหไกลอ่ะจากนี้ไปแทบจะผิดเราเทียบเข็มไม้จากวัดป่าบ้านตาดไปวัดเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิกลับไปโคราชผ่านโคราชไปถึงสูงเดินสี่คิ้วจุด300เท่าไหร่34กิโลแต่ว่าสูงเดินสี่คิ้วอันนี้เทพสถิตเหมือนกันนะไกลเท่าไหร่เราเคยไปแล้วเทพสถิตที่เขาสร้างเชื่อมขึ้นเรื่อย
0: ครับเขาขยายเป็นแห่งที่สองให้สูงให้กำลังส่งมากขึ้นเสาสูงขึ้นแล้วขึ้นก็เปลี่ยนเป็น 91.00 เมกะเฮิรตซ์ให้ได้รับฟังกว้างขวางยิ่งขึ้นครับ
1: ฮะฟังอะไร
2: ให้รับฟังได้ไกลและกว้างขวางยิ่งขึ้นของเดิมมันคงจะแคบไปหน่อยฟังไม่ทั่วถึง
3: กับเรียนหลวงตาครับผมผู้ในการโรงพยาบาลบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร
1: โรงพยาบาลบ้านม่วง
3: บ้านม่วงขอรับหลวงตา
1: เพราะอะไรอ่ะ
3: วันนี้ได้มากราบหลวงตาเพราะว่าผมมาบ้านม่วงได้รับความเมตตาจากหลวงปู่แฟบสุภัทโธท่านได้บริจาคตึกสงฆ์อาพาธเป็นตึกผู้ป่วยใน2ชั้นให้กับทางโรงพยาบาลและก่อสร้างวางเสร็จแล้วเลิกไปแล้วเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาแต่วันนี้จึงมากราบเรียนขอรับหลวงตาให้ทราบครับ
1: ว่าผู้ว่าผู้ก็ฟังด้วย
0: บอกโรงพยาบาลบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครวันที่4พฤษภาคม2550เรื่องการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย2ชั้นอาคารผู้ป่วย2ชั้นในวงเล็บอาคารหลวงปู่แฟบสุภัทโธกราบจำพิธการพระธรรมวิสุทธิมงคลในวงเล็บหลวงตามหาบัวยังและสัมปโนด้วยโรงพยาบาลบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงห่างไกลจากจ ังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานีประมาณ130กิโลเมตรผู้มารับบริการแต่ละวันเป็นจำนวนมากอีกทั้งตึกอาคารผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยที่นอนพักรักษาพยาบาลไม่เพียงพอเกิดความแออัดก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบายต่อผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยโดยเฉพาะไม่มีตึกสงฆ์อาพาธเพื่อให้บริการสำหรับพระภิกษุสามเณรสงฆ์ที่อาพาธในการนี้จึงได้รับความเมตตาจากหลวงปู่แฟบสุภัทโธวัดป่าดงหวายอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครบริจาคทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วย2ใน2ชั้นชื่ออาคารหลวงปู่ฟัดสุภัทโธโดยได้มีการทำพิธีวางศิลาฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่30เมษายน2550จึงขอกราบนมัสการมาเพื่อโปรดทราบขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อนายทวีสินชัยบุตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง
1: คือความหมายว่าเรามีความหมายอะไรบ้างอ่ะ
2: ความหมายก็หลวงปู่แฟบเป็นผู้ริเริ่มทำพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างไปแล้วถ้าในอนาคตมีอะไรขาดเขินก็ให้หลวงตาเมตตาล่ะครับ
1: พระก็สร้างไปแล้วพระพระสององค์ใช่หรือพระก็ว่า
2: ก็ของหลวงปู่ฟัดหรอครับไม่รู้ว่าเจ้าอาวาสไปเพื่อดำเนินการหรือไง
3: หลวงปู่ฟัดไปวางศิลา
2: หลวงปู่ฟัดเองเลยหลวงปู่ฟัดนะครับที่หลวงตาเคยไปเทศ
3: หลวงปู่ฟัด
2: หลวงปู่ฟัด
3: บ้านม่วงนะครับเป็นที่วางศิลาฤกษ์
1: ชื่ออะไร
2: ที่บ้านม่วงนี่
3: คร
2: ับ ท่านไปทำพิธีวางศิลาฤกษ์อะไรท่านก็คงจะเอาเต็มกำลังสุดความสามารถเต็มที่ของท่านก่อนถ้าเหลือจากนั้นก็มาหลวงตานี่แหละคร
1: ับ เขากำลังสร้างเลย
2: กำลังสร้างได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้
3: เพิ่ง
2: บาติล่าเลิกไปเมื่อวันที่30เมษายนครับ50เพิ่งวางไปครับวางไปได้ไม่กี่วันวางไปได้ไม่กี่วันครับก็รอดูกำลังหลวงปู่แฟบก่อน
1: พอเอาให้ได้แล้วก็คือให้บอกว่าหลวงตาบัวทำตึกพุ่งหลังเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ที่ก็ให้สมบูรณ์เดินตามรอยกันไปนะให้สั่งว่าไรนะไม่ให้มาขอหลวงตาบัวเวลาหลวงตาบัวสร้างไม่ไปขอลูกศิษย์เข้าใจไหมลูกศิษย์จะเอาแล้วระเบียบมาขอหลวงตาบัวเข้าใจเข้าใจอ่ะไปคุยบ้าพูดได้ไรพอพระราชา
4: หลวงพ่อจ้าค่ะคุณชาญชัยคทาเหมฝากกราบถวาย 2,000 ค่ะคุณเปรมาพรทำบุญให้คุณลุงจอนเบิร์ต 3,000 เมื่อคืนประมาณ 2:30 ฟังวิทยุแสงธรรมของหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องจิตมีหนูชอบใจที่ใช้ภาษาง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ให้รู้ว่าคนเรานี่ห่วงเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนอนไม่ห่วงเรื่องการพัฒนาจิตเจ้าของซึ่งแต่ละขั้นจะเป็นยังไงหลวงพ่ออธิบายไว้โดยละเอียดลูกศิษย์หลวงพ่อฝากถวาย 3,000 ของคณะผู้ร่วมบุญ 2,000 ซองนี้ 10,000 บาทเจ้าค่ะ
1: ต้องมีเพื่อนต้องมีเงินเสริมไปไปข้าเจ้ามือว่างมือว่างเรียกมาขโมยลูกกับผัวมาปั๊บโผล่ไปแล้วหายจากก็ปั๊บโผล่แล้ว
2: นะครับผู้อำนวยการถวายทองคำ1สลึงครับปัจจัย 10,000 บาทครับถวายหลวงตาครับ
1: อาจจะใกล้ก็เลยเรียกใครที่10,000บาท
2: ครับครับ
1: อายุเท่าไหร่อายุยืนข้าง
2: คร
1: ับ
2: ครับ
1: 10,000 10,000บาทขอเรียกใคร
2: ครับครับ
5: หลวงตาเจ้าค่ะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอน้อมถวายทองคำใบโพทองคำ3ใบและเงิน 1,100 บาทเจ้าค่ะ
1: พอใจไหม
6: เจ้าขาอาหังวันทามิอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบูชานัทธายะปรมาสารีริกะทาถาทาตูไมหังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วเพื่อต้องการบูชาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ
1: ้
6: าท
1: ั้
6: งหลายตลอดกาลนานเ
1: ทอญสาธุพร้อมกัน
6: คณะเรือบุญปากน้ำศิษย์ท่านพลีธรรมทโลวัดอโศการามกราบบูชาพระเขี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระทันตธาตุของพระองค์อรหันต์องค์ใดที่ประดิษฐ์อยู่ในมนุษย์โลกและจะขึ้นไปประดิษฐ์อยู่สวรรคโลกณพระจุฬามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยเครื่องสักการะที่ยกขึ้นประดิษฐานดีแล้วและตกแต่งด้วยวิจิตรอันนี้ประกอบด้วยทองคำ1บาทเงินสงเคราะห์โลกเพื่อสร้างโรงพยาบาล10,000บาทเจ้าค่ะและเนื่องจากในการดำรงค่าฐานของพระหลวงตานับว่าเป็นคุณประโยชน์ต่อมนุษย์โลกและเทวดาพรหมทั้งหลายอย่างไม่มีที่ประมาณจึงขออาราธนาท่านหลวงตาค่าฐานยั่งยืนอยู่ยั่งยืนยาวนานค่าทั้ง4มีดินน้ำลมไฟสมัครสมานสามัคคีเป็นมิ่งเป็นสีแก่ลูกหลานเหลนโหลนต่อไปในภายภาคหน้าตลอดกาลนานเธอและเนื่องจากลูกศิษย์ทั้งหลายน้อมใจเงินปรารถนาขอซ่อมแซมธาตุขันธ์พระหลวงตาหากว่าฟันซี่ใดพระหลวงตาหลุดร่วงไปลูกศิษย์ทั้งหลายขอปรารถนาซ่อมแซมธาตุขันธ์ขอหลวงตาเมตตาพิจารณาเถิดเจ้าค่ะ
1: แอบที่เราฝันเมื่อวานนะฝันฝันของเราก็แปลกอยู่ได้ล่ะคำฝันเราไม่ใช่ภาวนาเป็นคำฝันก็ท้าวสกัดเทวราชมาขอฝันว่าอะไรคำฝันก็คืนเรานอนหลับฝันก็ท้าวสกัดเทวราชพาบริษัทบริวารมาขอฝันว่าอะไรเดี๋ยวเขาพูดอันหนึ่งนี่ก็พูดตามท้าวสกัดเทวราชนะเชื่อว่าตำหนิลิชมก็แล้วแต่ว่าขอฟันไปกราบไหว้บูชาให้มนุษย์มันยุ่งว่าบอกชาวราชบอกให้มนุษย์มันยุ่งว่าแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาฟันหายเลยนี่อันนี้อัศจรรย์ไหมก็คืนฟันที่ชาวตะกันชาวราชมาขอฟันตื่นเช้าว่าฟันหายเลยมันโยกคออยู่นะสี่ที่เลี้ยวคออยู่พอตื่นเช้าขึ้นมาฟันก็หายไปพอแล้วคงเอาไปเวลานั้นเวลาเราหลับขโมยไปเลยก็เป็นความจริงก็บอกอย่างว่าล่ะฟันได้ก็จริงบอกท้าวสกัดเทวราชมาขอฟันมาขอฟันก็พูดตามดีละพอตื่นนอนขึ้นมาฟันอันที่สี่ที่หายเลยไปแล้วคงไปใช้ไม่รู้นะอันนี้ก็แปลกมากนะก็คือนั่นฟันนะพอฟันจะแล้วตื่นนอนขึ้นมาฟันที่หายเลยโคกเอาไปแล้วแปลกอยู่เอาละ
6: ท่าน
1: หลวง
6: ตาฝันอยู่ที่วัดป่าบ้านตาหรือที่โรงศรีเ
1: จ
6: ียสม
1: หม
6: าย ท่านหลวงตาฝันอยู่ที่วัดป่าบ้านตาหรือที่โรงศรีเจียสมหมาย
1: เจ้าคะฝันว่าไ
2: งถามว่าฝันที่ไหนครับ
1: ฝันที่ไหนเอ้าฝันอยู่แล้ว
2: บ้านตานี่แหละ
1: ฝันวัดป่าบ้านตาแล้วก็ไป
2: นะครับ
1: คือจะไปเลยละเฮ
2: ้พระอินทร์เนี่ยท้าวสักกะกับทวยเทพทั้งหลายก็คงประชุมกันแล้วว่าหลวงตาต้องอายุยืนอีก130 150นั่นแหละครับเราถึงขอควันไปบูชาก่อนแล้วหลวงตาก
1: ็มาอยู่บ้านแล้วฟาดปากเลยเดี๋ยวเลือดเลือดมันตีสิ
2: จำใจพี่อินหน่อยแล้วกันครับอยู่นานๆครับ
7: ได้หลวงตาท
1: ้
7: าวสักกะขอหลวงตายังให้ก็เลยพวกหน
1: ู
7: ก็ขออ
1: ะไร
7: ท
1: ้
7: าวส
1: ัก
7: กะเทวราชขอฟันหลวงตาหลวงตายังให้เลยพวกหนูก็ขอขันหลวงตาอยู่กับพวกเรานานๆนะเจ้าคะขอนะเจ้าคะ
2: เชียงใหม่ครับเชียงใหม
1: ่จะให้พร
2: เดี๋ยวครับลูกศิษย์ ลูกติดจากเชียงใหม่ชื่อนางอรวรรณและลูกชยังกูลสงวนวัฒนาถวายปัจจัยกับองค์หลวงตา 1,200 บาทนี่จากเชียงใหม่ครับ
1: พอใช่พอใช่ครับเอาละนี่ให้พอละสายละอิชิตังปฏิตังสมหังทิพเมวสมิจโตสะเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันนารโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาประจายิโดจัตตาโรธรรมาวาทานสีอายุวโนสุขังภาลาเอาละเลิกกันละเลิกสายเลย
2: แล้วก่อ500ครับแต่งแก้ว500อุดรทวี 1,500 ครับ
8: ทองคำ1บาทเงินสด 10,000 บาทเจ้าค่ะเป็นรูปพระธาตุเขียวแก้วของ
1: มันได้ได้แล้วเดิน
8: ดิแล้วมันยังไม่หาย 100% นะคะ
2: ยัง
8: มีเขายังอย
2: ู่
8: ในระหว่าง
2: ยังไม่แข็งแรง 100% อยู่ระหว่างพักฟื้น
9: ไม่ยากครับผมไม่ยากครับผมวันนี้ต้องทำได้2บาท
1: 50ตังค์เอา
9: ไว้ครับผม
1: ไปได้ถือว่าได้ถึง20กว่าบาทเจ้าขี่ไล่ฮะพระที่ห้าโชว์ทองคำได้27บาทที่เมตตาได้เลยนะทองคำ27บาทที่เมตตาดอลลาร์462ดอลเงินบาทเงินสดได้1,556,922บาท
2: สาธุ
1: ทุกอย่าง
2: ครับ
1: ครับครับ
10: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรม

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอโมทนาแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกคนการนั่งสมาธิการนั่งกรรมฐานนี้ให้เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตานี้ไม่ต้องลืมหลับเสียเพราะว่าไม่ต้องการให้จิตใจดูโลกภายนอกเมื่อหลับตาภายนอกตาในตาใจท่านเรียกว่าตาภาวนาเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสภายในมานึกน้อมเอาคนพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แก่พุทโธภายในจิตถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพุทธศาสนานี้คือจะรู้ได้เข้าใจนั้น ต้องเป็นธรรมะปฏิบัติในสมัยครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุองค์หนึ่งตั้งแต่มาบวชมาเรียนแล้วก็จดจำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจนจำได้หมด 84,000 พระธรรมขันธ์และเคยท่องจำมาอย่างนี้หลายพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลเพราะไม่ตั้งใจปฏิบัติเพียงแต่ว่าจดจำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติคำว่าธรรมะปฏิบัติเมื่อท่านจะรู้นั้นไปหาสามเณรน้อยแต่เป็นพระอรหันต์ท่านแสดงนิมิตหมายว่ามีหัวปลวกอยู่หัวหนึ่งแต่มีเหี้ยมีตะกรวดเข้าออกอยู่ในหัวปลวกนั้นมีโลเข้าออกอยู่6 โลแล้วให้ปิด5 โลปิดให้แน่นยาให้มันออกมาได้แล้วก็เปิดทางใจขุดเข้าไปยาก็จะได้เหี้ยได้ตะกรวดนั้นเมื่อท่านทำตามไม่เพียงแต่จดจำทำตามจริงๆคนที่สุดจิตใจของท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลคือว่าได้ด้วยการทำการปฏิบัติแม่เราทุกคนทุกโลกทุกนามไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่คฤหัสถ์บรรพชิตคำว่าหัวปลวกก็คือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละ เมื่อเวลาเรานั่งก็เหมือนกับว่าจอมปลวกคือหัวปลวกจิตมันเข้าออกอยู่ในตัวในใจเราทุกคนออกมาทางตาหลงในรูปออกมาทางหูหลงในเสียงออกมาทางจมูกหลงในกลิ่นออกมาทางลิ้นหลงในรสอาหารออกมาทางกายหลงไหลในโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อจิตนี้ยังแสสายลุ่มหลงไปตามอายตนะทั้งหลายไม่ติดไว้ไม่สังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหกก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจในธรรมปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ตามถ้าปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจที่ไม่สังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหลายไม่ปิดไม่กั้นท่านให้ปิดกั้นหมดให้ขดลงไปที่ใจคือภาวนาบทใดบทหนึ่งหรือภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่แหละเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงมีตาก็ทำเป็นคนตาบอดมีหูก็ทำเป็นคนหูหนวกมีจมูกก็ทำเป็นคนจมูกไม่รู้สึกจริงมีเล่นก็ไม่ติดในรสอาหารมีกายก็ไม่หลงไหลในสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องเมื่อเป็นผู้ตั้งใจมีสติคอยระวังจิตใจอยู่ภายในขุดค้นเข้าไปที่จิตที่ใจที่ภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจนี่เองเมื่อผู้ปฏิบัติทั้งหลายพุทธสาวกในสมัยก่อนโน้นท่านตั้งใจขุดค้นเข้าไปภายในเรียกว่าทำปฏิบัติปฏิบัติธรรมะคือเอากายวาจาจิตเอาตัวของเราปฏิบัติลงไปทีเดียวอย่าไปจำแต่ว่าธรรมะธรรมโมอย่างนั้นอย่างนี้พระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์มากมายเท่าไรเท่าไรก็ตามเมื่อจิตไม่สงบตั้งมั่นจิตไม่หยุดไม่อยู่จิตไม่สลดสังเวชจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวชื่อว่าอยู่ในขั้นปริยัติธรรมคำสอนคำบอกหรือสมมตินิยมในโลกอันนี้เองคำว่าปฏิบัติคือว่าตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมก็ให้ทำใจของเราด้วยจำเอาดวงใจของเรามันอยู่ที่ไหนใจมีอยู่ในตัวนี่แหละแต่ใจจิตใจคนเหล่านี้เป็นธาตุนามธรรมคือว่าไม่มีรูปร่างสีสันฐานหมายถึงจิตใจจริงๆแต่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละมันพารูปร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนพูดจาปราศัยตาดูหูฟังหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเพราะไม่ตั้งใจภาวนาไม่รวมจิตใจเข้าไปสู่ดวงใจคือไม่ประกอบกระทำปล่อยปละละเลย ขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิความตั้งมั่น ขาดปัญญาความสอดส่องในธรรมเมื่อขาดสิ่งเหล่านี้แล้วจิตก็ละหลวมท้อแท้อ่อนแอ ไม่ตั้งใจให้เป็นที่คือว่าการปฏิบัตินั้นย่อหย่อนท้อถอยมักง่ายไม่เอาจริงปล่อยปะละเลยคือไม่ตั้งใจทำจริงๆไม่ขุดค้นลงไปจริงๆจะไปหาที่ไหนในโลกนี้ก็ไม่เห็นแหละเพราะว่าจิตใจมันอยู่ภายในจิตใจนี้มันไม่มีรูปร่างเหมือนตัวคนเราด้วยจะเอาอะไรมามัดมาผูกไว้ให้มันอยู่กับที่ดังใจหวังก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่มีตัวตัวคือร่างกายของเราที่มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่อันนี้เป็นเพียงว่าเป็นที่โยอาศัยของจิตในชั่วระยะที่ยังไม่แตกไม่ตายมาอาศัยทองร่างอันนี้เป็นเครื่องอยู่เมื่อมาอาศัยแล้วส่วนมากก็เรียกว่าอาศัยอยู่เพื่อกิเลสในใจกิเลสทางตาได้แก่จิตหลงไหลในรูปกิเลสทางหูจิตหลงไหลในเสียงหลงไหลในกลิ่นหลงไหลในรสอาหารการกินหลงไหลในโผฏฐัพพะหลงไหลในธรรมอารมณ์เมื่อหลงไหลออกไปเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งห่างไกลออกไปไม่อยู่ในกายในจิตแล้วว่าห่างไกลพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคำว่าพระไตรปิฎกกายคือตัวเราเนี่ยเป็นตู้พระไตรเป็นตู้พระธรรมวาจาคือสิ่งที่พูดที่เป็นออกมาเป็นพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระโสดพระวินัยพระปรมัตถ์ก็ดวงจิตดวงใจนี่ตัวเราทุกคนก็ให้เข้าใจเถิดว่านี่คือตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกตู้พระไกรหอพระไกรหอพระธรรมเมื่อได้กายวาจาจิตมาแล้วชื่อว่าเราได้พระธรรมแต่เป็นพระธรรมที่ยังไม่ได้เปิดอ่านยังไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไม่ได้เจริญธรรมกรรมฐานมีอยู่ก็เหมือนจะไม่มีเพราะยังเอามาใช้การอะไรไม่ได้เหมือนกับว่านั่งเฝ้าตู้พระธรรมอยู่แต่ไม่รู้พระธรรมนั่งเฝ้าตู้พระกายอยู่แต่ไม่รู้พระกายที่ดกอาศัยอยู่ในตู้พระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจกิเลสมันก็พาไปกิเลสมันพานั่งกิเลสมันพานอนกิเลสมันพากินกิเลสมันพาวุ่นวายตั้งแต่เกิดมาจนตายทุกภพทุกชาติคือไม่สังวรระวังไม่ตั้งใจปฏิบัติไม่ปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวเองกายวาจาจิตปล่อยให้กายวาจาจิตนี้หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารม เมื่ออะไรกระทบมาก็ไม่มีปัญญาเป็นพิจารณาเป็นต้นว่าตาเห็นโลกโลกนั้นมันจะเป็นโลกเราโลกเขาโลกคนโลกสัตว์โลกวัตถุเข้าของโลกต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าอากาศโลกอะไรก็ตามเมื่อมันมาปรากฏในสายตานั่นแหละต้องกำหนดพิจารณาอย่าให้มันหลงไหลไปอย่างเดียวโลกทั้งหลายแลส่วนมากจิตใจหลงนี้มันก็ชอบแต่ส่วนที่รูปดีรูปดีที่จิตมันเห็นว่าดีมันก็ต้องการรูปที่ดีรูปที่สวยสดงดงามตามสมมติภาษานั้นแล้วมันหารู้ไม่ว่าในโลกที่ว่าดีนั้นมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในนั้นอย่างว่ารูปร่างกายของเราทุกคนที่มันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดยอดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นก้อนอสุภะสมถะหรือท่านว่าตัวคนเราทุกคนนี่เป็นก้อนอสุภะยังมีชีวิตยังไม่ตายก็ให้ชื่อว่าเป็นผีดิบไม่ใช่ผีตายไม่ใช่ผีสุกผีดิบผีดิบนี้เมื่อมันยังไม่ตายมีเรื่องราวมากมายหลายอย่างหลายประการแม่คำแนะนำสั่งสอนจะสอนว่าให้ภาวนาพุทโธตั้งใจบริกรรมภาวนาหรืออุบายใดก็ตามจิตใจที่มันอยู่ในร่างผีดิบอันนี้มันไม่ได้เชื่อมันมีแต่จะหลงไปคำว่าหลงคือไม่สงบไม่ตั้งมั่นไม่เห็นก้อนอสุภกรรมฐานไม่เห็นซากศพซากศพซากผีดิบเมื่อจิตไม่เพ่งดูกายดูตัวของเราให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาก็มาลูกคำสำคัญสุดคิดว่าตัวเรานี่ไม่เป็นอะไรมีแต่ความสุขความสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีมีแต่ความสะอาดแต่เราหารู้ไม่ว่าทำไมจึงอาบน้ำชำระกายเมื่อนุ่งผ้าผ่อนท่อนสบายปกปิดร่างกายแล้วเครื่องนุ่งห่มนั้นจะแสดงสิ่งปฏิกูลให้ปรากฏการณ์นั้นมาจากไหนไม่ใช่มันมีอยู่ในตัวในก้อนกรรมฐานนี่หรือนี่แหละต้องดูกำหนดพิจารณาให้ดีถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยทำดีทำชั่วได้อยู่ก็พอทำเนาต่างหากว่าเกิดแตกดับเกิดตายขึ้นมาอะไรเราจะเกิดขึ้นทีนี้ยังไม่ตายมันก็เกรียมตายยังไม่เน่าไม่เปื่อยมันก็เกรียมเน่าเกรียมเปื่อยอยู่แล้วในร่างกายสังขารนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนไว้ว่าโลกประขันนี้ก็คือว่าก้อนอสุภะคำว่าอาสุภะก็คือว่าจริงไม่สวยไม่งามเต็มอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้เท ที่มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบเกิดใครจะมาหลงว่าเราสะอาดสะอ้างอย่างไรก็ตามต้องกรองดูพิจารณาให้เข้าใจว่าเราได้ทายปัสสาวะทุกวันไหมก็ย่อมตอบได้ว่าปัสสาวะทุกวันปัสสาวะที่เราทายออกมามันหอมหรือมันเหม็นคิดดูให้เห็นด้วยตนเองหรือเราทายมูดโคตรอยู่ทุกวันมันหอมหรือเหม็นให้ดูเข้าไปข้างในที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอสุภะกรรมฐานถ้ากำหนดให้เห็นเป็นของไม่งามเต็มไปด้วยพุโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อกำหนดได้ใจก็สงบใจก็สลดสังเวชในโลกประขันอันนี้ถ้ากำหนดไม่ได้ใจมันก็เพลิดเพลินไม่เห็นความแก่ความชราไม่เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เห็นธรรมกรรมฐานเมื่อไม่เห็นก็คือว่าจิตมันบอดจิตมันมืดจิตไม่ภาวนาเมื่อจิตไม่รู้จิตไม่แจ้งจิตไม่เห็นจิตมืดจิตมืดจิตบอดเหมือนคนตาบอดธรรมดาคนตาบอดหรือสัตว์ตาบอดก็ตามอะไรที่ตามันบอดแล้วไปไหนมาไหนย่อมมีภัยอันตรายมากถ้าเดินไม่ระมัดระวังตกหลุมตกบ่อตกเหวตกน้ำบ่อเอาถึงตายได้นั่นคือว่าจิตมันมืดจิตไม่ภาวนาจิต ไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวที่ท่านตักเตือนให้เราทุกลมภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตมันแจ้งมันใสรู้จักผิดถูกชั่วดีดีชั่วละชั่วบำเพ็ญบุญจิตใจนั้นจึงจะสว่างแจ้งขึ้นมาถ้าปล่อยไปตามยถากรรมนั้นแหละเหมือนคนตาบอดจะมากเท่าไรก็ตามขึ้นชื่อว่าคนตาบอดหรือเอาคนตาบอดจูงคนตาบอดนั่นแหละจะเกิดภัยอันตรายเพราะว่าผู้จูงผู้แนะนำผู้พาไปก็ตาบอดไม่เห็นทางไม่เห็นทางมันก็ผิดทางเมื่อผิดทางมันก็โดนภัยอันตรายต่างๆเพราะจิตมันบอดถ้าจะมีหลายคนตาบอดแต่ว่ามีคนตาดีจูงคนตาบอดทั้งหลายจับเชือกจับไม้ก็ย่อมไปได้อันนี้ได้แก่เราทุกคนทุกดวงใจแม้จะมืดมาแล้วตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันนี้ก็ให้เชื่อต่อพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่เป็นคนดื้อด้านหยาบคายทำตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงของตนแล้ววันเลิกละกิเลสต่างๆออกไป ในกายวาจาจิตของเรานี้ให้ถือว่าเป็นตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกเราจะต้องดูนั่งก็ดูกายวาจาจิตนอนก็ดูกายวาจาจิตภาวนาอยู่ภายในยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในกายวาจาจิตอันนี้ไม่ยอมขาดสติไม่ให้ขาดสมาธิไม่ให้ขาดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตั้งอกตั้งใจอยู่ภายในรูปขันธ์กายอยู่ที่ไหนใจก็ให้อยู่ที่นั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆอยู่ด้วยการภาวนาอยู่ด้วยการพินิจพิจารณาว่ารูปธรรมนามธรรมตัวตนอันนี้มันมีอายุยืนยาวข่าวไกลขนาดไหนเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนทั่วฟ้าดินสลายหรือให้มองเห็นว่ามันรอความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนว่าให้ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้ประมาทคนอื่นประมาทมัวเมาเป็นเรื่องของเขาจิตใจเราผู้ภาวนาผู้ตั้งใจไม่ประมาทเดี๋ยวต้องทำไม่ใช่เพียงแต่ว่าจำจดจำได้ก็ว่าได้เท่านั้นยังไม่สมบูรณ์แบบคือต้องลงมือทำคำว่าลงมือทำคือว่าเอาตัวทำเอากายวาจาจิตทำนั่งสมาธิภาวนาก็เอากายวาจาจิตนั่งใจภาวนาร่างกายก็นั่งอยู่ในท่าสงบอยู่ในท่าความตั้งใจตั้งในใจตั้งในกายตั้งทุกอย่างไม่ยอมให้มันลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสไม่ว่าจะเป็นกิเลสความโกรธก็ไม่ยอมให้มันเข้ามาเหยียบย่ำได้กิเลสความโลภกิเลสราคะตัณหาก็ไม่ยอมให้มันเข้ามาย่ำยีหัวใจได้ใจระลึกภาวนาอยู่มองเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารอยู่การที่คนเราเกิดมามีตัวตนโลกนามกายใจอยู่อย่างทุกวันนี้ธรรมดาโลกประคันมีภัยอันตรายรอบด้านมีภัยอันตรายได้ทุกเวลาภัยอันตรายเกิดขึ้นภายในรูปขันธ์นี้ก็มีภัยอันตรายมันเกิดมาจากภายนอกก็มีไม่ควรนิ่งนอนใจจงมองเห็นชลาความแก่มองให้เห็นพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดกาลเนิกเตือนใจให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาคืบคลานเข้ามาเกิดขึ้นมีขึ้นได้ทุกเวลาความตายของพระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ว่าท่านว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเข้าไปตายได้ทุกลมหายใจออกมาคือมันตายได้ทุกเวลาเรากั้นไม่ได้แก้ไม่ได้จิตใจมันก็แก้ทางนั้นแหละบริโภคอาหารก็บริโภคเพื่อกันตายกินยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็คือว่ากันไม่ให้มันตาย นุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายก็กันไม่ให้มันตายมีบ้านเรือนกุฏิวิหารเป็นที่อยู่อาศัยก็กันไม่ให้มันตายแต่เมื่อถึงเวลามันจะแตกจะตายจริงๆแล้วไม่ว่าโรคชนิดใดถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกอย่างนั่งอยู่ดีๆตายก็มีนอนอยู่ดีๆตายก็เยอะเดินไปไหนมาไหนเกิดภัยพิบัติตายได้ทุกเวลายิ่งสมัยยวดยานพาหนะหรือสมัยที่มนุษย์เหี้ยมโหดมีศาสตราอาวุธประหัตประหารกันยิ่งมีภัยอันตรายแล้วตายได้ทุกลมหายใจดังนั้นอย่าประมาทจงพากันเร่งรีบรีบเร่งคำว่าเร่งก็คือว่าตั้งใจไม่ให้ตกอยู่ในความประมาททุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกประมาทไม่ได้ใครประมาทผู้นั้นชื่อว่าตายตายหมดลมนั่นตายอย่างหนึ่งคนที่มีความประมาทในใจคือไม่เร่งรีบปฏิบัติบูชาภาวนา
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ำหรับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: คุณพ่อเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีฝ่ายคณะธรรมยุทธก็มาด้วยครับผม
2: ก็มาแล้วเป็นมงคลแล้วแหละนี่ก็ขอได้โอ้เวลามัน
3: สามโมงสิบหกแล้วครับผม
2: สิบเจ็ดสิบแปดนะหนึ่งพระเรามีมากเอาขยับเข้ามาขยับเข้ามาเข้ามาถึงเลยนี่แหละพอดีละพอดี
3: ครับผมบริษัทนะครับผมที่จัดงานทอดปลาป่าเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดปลาป่าสงเคราะห์โลกถวายหลวงตาวันนี้นะครับผม
2: ท่านปทภัยราชแจ๊สและน้ำมันคุณเถลิงครามคำเลยเนี่ยพระราชจังหวัดจันทบุรีเถลิงนี่เป็นฆราวาสเลยเถลิง
3: เป็นฆราวาสครับผม
2: นี่เป็น
3: ประหลัดจังหวัดครับผมเป็นประหลัดจังหวัดครับผม
2: โอ้ประหลัดจังหวัดนี่ปทแต่ร้านวิริยะรับพระพระเราก็มีมากพระเราก็มีมาก
3: ครับปลัดจังหวัดเป็นประธานในพิธีครับท่านปลัดจังหวัดเป็นประธานในพิธีครับ
4: ครับผมปลัดจังหวัดจันทบุรีครับพระเดช
2: พอใจพอใจครับเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่โตงานมหากุศลแก่พี่น้องทั่วประเทศไทยมารวมอยู่ที่นี
4: ่คร
2: ับวันนี้พอดีสมเกียรติงานใหญ่ละนะ
4: คร
2: ับ พอดีได้ปลัดจังหวัดมา
4: คร
2: ับ พอใจพอใจท่านประหลัดจังหวัดวิหารเหลืองครามคำประหลัดจังหวัดโอ้นี่กว้างขวางอยู่นะเนี่ยบริเวณกว้างขวางมากนู่นไปแล้วนู่นก็เป็นบ้าน
3: หมู่บ้านนะครับผม
2: เป็นหมู่บ้าน
3: ด้านหลังนี่เป็นสระน้ำครับผมด้านหลังนี่เป็นบ่อน้ำใหญ่ครับผม
2: เนอะ
3: ครับผม
2: โม่คนมามากมายมานี่นะคนมามากพูดอย่างนี้เราฟังไม่ประจักษ์นะที่เขาพูดอย่างนี
5: ้ครับแต่ว่าเวลาตรงตาประเทศจะชัดกว่าครับผมครับผม
2: แต่หูเรามันไม่ดีจังหวะนอกนั้นชัดหมดมันไม่ชัดเฉพาะเราหูเดียวเท่านั้นแหละไม่เป็นไร
5: เราจะขอรายงานนะครับผมรายงานแจ้งรายงานในพิธีนี้นะครับผม
6: รายงานครับ

0: เอามีก็เสร็จแล้วเอาจะอ่านเลยก็อ่านเลยเอาอ่านเลย
1: คร
0: ับ เอาอ่าน
1: มาสักการะพระธรรมสิทธิมงคลเสียงพระคุณนั่นหลวงตามหาบัวญาณสุปโนและพระคุณเจ้าทุกทูตที่เคารพสักการะอย่างสูงที่ขอเรียนท่านเถิดคลามขันธ์ฝ่ายจังหวัดนครปฐมกับผมนายไพรัชวิริยลภะพร้อมด้วยครอบครัวพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงรู้สึกเกียรติและขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลามาเป็นประธานเพื่อในโอกาสที่พระคุณเจ้าพระธรรมวิสุทธิมงคลท่านหลวงตามหาบัวญาณสุปโนได้เมตตาอนุญาตอนุเคราะห์เดินทางมาแสดงพระธรรมเทศนาและรับกองทุนค่าเครื่องมือแพทย์แบ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้ศึกษาเอกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้ร่วมกันถวายอัยทานเพื่อบูชาธรรมแด่องค์หลวงตาเป็นกองทุนค่าเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนและการสงเคราะห์โรคตามเจตนารมณ์ของพระคุณท่าน
2: ที่ได้เมตตาอนุเคราะห์ในโอกาสต่อไปด้วยส่วนหนึ่งบรรดาลูกหลานต่างตระหนักในความสำคัญและเห็นคุณค่าของความเมตตาอนุเคราะห์ต่อเพื่อนมนุษย์ชาติและปฏิทาที่พระคุณท่านได้ดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นการรวมพลังศรัทธาและความสามัคคีของคนภายในชาติพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกและชี้แนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบสุขทั้งส่วนตนและประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าหนึ่งผมในนามของประธานอสม.อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมขอกราบขอบคุณท่านหลวงตาที่ได้อนุเคราะห์แผ่เมตตามายังชาวจังหวัดจันทบุรีที่ได้เกิดอุทกภัยในครั้งนี้ในนามของอสม.อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีขอกราบขอบพระคุณท่านมาอีกครั้งหนึ่งในบัดนี้บัดนี้ญาติธรรมผู้มีจิตเป็นกุศลประกอบด้วยศรัทธาที่มาจากสถานที่ต่างๆได้พร้อมเพรียงกันแล้วณสถานที่แห่งนี้กับผมขอกราบเรียนเชิญท่านเถริญพระมหันต์ปลัดจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวต้อนรับและกราบอาราธนาพระคุณเจ้าพระองค์หลวงตามหาบัวแสดงพระธรรมเทศนาตามแต่เห็นสมควรต่อไปขอกราบเรียนเชิญ
0: แล้วขยับนี้เข้ามาอีกนิดหนึ่งได้ไหมจะขยับมาอีกนิดหนึ่งได้ไหม
3: ครับได
0: ้ครับก็ได้เอานิดหนึ่งก็ได้ไม่มากไม่ให้ถึงชนกันเออพอดีแล้วนี่พอดี
3: ก็บอกทราบซึ้งที่หลวงตาเสียตลาดคือไม่ทราบซึ้งที่หลวงตาเสียตลาดออกมาเทศช่วยโลกเนี่ยครับแล้วก็ขอบคุณที่หลวงตาช่วยน้ำท่วมครับที่จัดที่นี่ที่นี่ก็ต้องร่วมผู้เชี่ยวชาญก็ต้องบอกว่าเขาทำจังหวัดเขาก็บอกว่าจังหวั
4: ดน้องนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลผมตามหาบัวญาณสัมปันโนและพระคุณเจ้าทุกรูปที่เคารพสักการะยิ่งเรียนคุณไพรัชวิริยลภะและพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เคารพทุกท่านกระผมนายเถลิงครามธรรมปลัดจังหวัดจันทบุรีขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมาแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้

0: และยังจะให้โอวาทแก่พวกเราในวันนี้ด้วยเช่นกันพร้อมกระนั้นพระเดชพระคุณท่านยังได้สร้างสถานีวิทยุซึ่งเป็นเสียงแห่งธรรมเพื่อประชาชนน้อมถวายแด่หลวงตาในโอกาสนี้ด้วยนับว่าเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยศรัทธาและมีความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่กระผมในนามของพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีมีความปราบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งในวันนี้พวกเรามีความซาบซึ้งที่พระคุณท่านได้ให้ความเมตตาได้ให้ความอนุเคราะห์ต่อพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีอย่างหาประมาณไม่ได้เป็นต้นว่าเมื่อประมาณเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีได้เกิดอุทกภัยอย่างมากมายหลวงพ่อองค์หลวงตามหาบัวผู้ซึ่งมีเจตเมตตาเป็นกุศลได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือบรรเทาภัยทำให้พี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากประสบปัญหาจากอุทกภัยในครั้งนั้นได้รับการแก้ไขได้รับการแก้ปัญหาได้รับสิ่งซึ่งเป็นบำรุงทางจิตใจอย่างน้อยที่สุดถ้าเปรียบเทียบเป็นราคาเงินแล้วไม่น้อยกว่า1ล้านบาทจึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่ได้ร่วมรวมบริจาคจตุปัจจัยทายทานบูชาพระธรรมแด่องค์หลวงตาเพื่อเป็นกองทุนค่าเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ขอถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเนื่องในโอกาสพระชนพรรษาครบ80พรรษาในปีนี้ด้วยทีพายุโกโหตุมหาราชาในโอกาสอันเป็นมงคลที่จะขึ้นศักราชใหม่กระผมขอกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณได้โปรดแสดงพระธรรมเทศนาแก่พวกเรากระผมพระนาสงฆ์ข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวของจิตใจและเป็นมงคลแก่ชีวิตที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติในโอกาสที่จะขึ้นศักราชใหม่ในโอกาสนี้ด้วยจึงขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านด้วยความเคารพสักการะอย่างสูงขอกราบอาราธนาครับครับผม
1: แล้วนี่มันอะไรบ้าง
2: อันนี้ไปช่วยลาวอันนี้เขาให้เขากราบเรียนหลวงตาเขาจะเอาไปช่วยประเทศลาวเนี่ย
1: อันนี้
2: เนี่ยในเนี้ยครับที่อะไรน้ำเกลืออะไรเขา
1: เตรียมมาพร้อมแล้ว
2: เขาฮะเขาจะไปช่วยครับแล้วอันนี้
1: เขาจะส่งไปเองนะ
2: อันนี้เขาน้ำเกลือเอ็กคูซอส500ซีซีเขาบอกเขาจะถวายหลวงตานี่แหละครับเพื่อเอาไปสำหรับผ่าต้อกระจกครับ
1: อะไรผ่าต้อกระจก
2: ไอ้นี่เอาไปเป็นช่วยในการผ่าต้อกระจกน้ำเกลือเนี่ยครับเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรก็ขอบคุณเจ้าภาพที่นิมนต์หลวงตามาแล้วก็ขอบคุณที่หลวงตาช่วยข่าวน้ำท่วมและอันนี้ก็ใกล้ปีใหม่ก็ขอหลวงตาขอพรปีใหม่ในการเทศเพื่อถวายในหลวง80ปีก็ครองศรีราชสมบัติ60ปี
1: วันนี้เป็นโอกาสวาสนาอำนวยมากสำหรับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายมีชาวพี่น้องจันทบุรีเป็นประธานและบรรดาพี่น้องคณะศรัทธาชาวพุทธทั้งหลายได้มาจากที่ต่างๆได้มารวมกันในงานนี้โดยคุณไพรัตน์วิริยรัมภะเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.พร้อมแก๊สน้ำมันแล้วคุณเป็นเจ้าภาพและคุณเฉลิมครามมะคำปลัดจังหวัดก็มาเป็นประธานเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย งานนี้จึงเป็นงานอันยิ่งใหญ่สำหรับพี่น้องชาวไทยเราโดยมีทางพี่น้องทางจันทบุรีตั้งขึ้นเป็นกองมหากุศลเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเราซึ่งกำลังอ่อนแออยู่เวลานี้ยังไม่แข็งแรงขึ้นบ้างเลยนะสำหรับหลวงตาก็ได้อุตส่าห์พยายามช่วยเต็มกำลังความสามารถเรื่อยมา ตั้งแต่ประกาศว่าจะเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายปี2541เป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้ ได้อุตส่าห์พยายามเต็มความสามารถตามเจตนาและคำประกาศออกให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันได้ดำเนินงานเพื่อประโยชน์แก่ชาติของเราเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ ผลที่ปรากฏแล้วเวลานี้ได้ทองคำ11ตัน390กว่ากิโลทองคำที่เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้ว11ตันกับ390กว่ากิโลสำหรับดอลลาร์ได้เข้า10ล้าน2แสนกว่าดอลแล้วส่วนเงินไทยนั้นได้แยกเข้าไปซื้อทองคำ 2,000 ล้านเข้าสู่คลังหลวงของเรานอกจากนั้นเงินไทยไม่ได้เข้าคลังหลวงได้แยกแยะออกช่วยพี่น้องทั่วประเทศไทยที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นทั่วประเทศจำต้องขอความช่วยเหลือจากเราก็พร้อมอยู่ตลอดมาที่ได้ช่วยพี่น้องทั้งหลายก็ได้สละเต็มกำลังความสามารถเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้สมบัติเงินทองเข้าของที่พี่น้องทั้งหลายนำบริจาคนี้เป็นสมบัติเพื่อชาติไทยของเราโดยตรงสำหรับหลวงตาแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นจึงเรียกว่าช่วยโลกเราช่วยจริงๆการปฏิบัติของเราในทางพุทธศาสนาก็เริ่มต้นตั้งแต่เรียนหนังสือจบแนวทางพอเป็นทางดำเนินได้พอสมควรแล้วก็ก้าวเข้าสู่เวทีขึ้นเวทีประกอบความภาคเพียรเพื่อฟัดกับกิเลสตัวเป็นมหาภัยต่อจิตใจของโลกทั่วไปมีจิตใจของเราเป็นต้นเรื่อยมาเต็มความสามารถผลปรากฏขึ้นเป็นลำดับลำดาโจรเป็นที่พอใจจากการบำเพ็ญของเราที่สละเป็นสละตายเรื่อยมาเป็นเวลา9ปีนี่คือการขึ้นเวทีต่อกรกันกับกิเลสโดยไม่ต้องให้น้ำเหมือนนักมวยเขาซัดกันตลอดเวลาเป็นเวลา9ปีตัดสินกันลงได้ที่ดอยวัดดอยธรรมเจดีย์หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครวันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มพอดีเป็นเวลาตัดสินกันระหว่างวัดตะวนหมุนหัวใจให้ตายเกิดกองกันอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้ขาดสะบั้นลงไปจากใจจากนั้นก็ครองวิสุทธิธรรมหรือธรรมธาตุเต็มหัวใจสว่างจ้าขึ้นมานับตั้งแต่บัดนั้นแล้วก็ได้ช่วยพี่น้องทั้งหลายเต็มกำลังมีพระเนนเป็นสำคัญอันดับหนึ่งได้ช่วยเรื่อยมาเรื่อยมาธรรมะของหลวงตาที่แสดงนี้จึงมีทุกขั้นแห่งธรรมขั้นธรรมดาทั่วไปขั้นแกงหม้อใหญ่ขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาขั้นวิชาวิมุตติหลวงตาได้ออกแกงหมดเต็มหูจากเต็มหัวใจนี้ในบรรดาธรรมที่ครองไว้แล้วภายในจิตใจเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เพราะฉะนั้นการช่วยโลกหลวงตาจึงไม่ได้ช่วยด้วยความบกพร่องต้องการอะไรอีกกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเราช่วยด้วยความเต็มเปี่ยมแล้วด้วยธรรมอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราประกาศป้างได้เลยธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของเลิศเลอเป็นสิ่งที่ควรแก่การประกาศสอนโลกให้รู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบารู้บุญรู้บาปรู้นรกสวรรค์ได้ต้องแสดงให้ทราบทั่วๆกันบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ตรัสรู้มาก็เพื่อสอนสิ่งเหล่านี้ที่เป็นภัยต่อสัตว์ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้แล้วก็สอนบุญสอนคุณให้สัตว์ได้ยึดได้เกาะทั้งหลายตลอดมาดังพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคทานวันนี้สมบัติเงินทองเขาของที่มีมากน้อยนี่เป็นส่วนหยาบที่จะนำเข้าสู่ส่วนรวมคือชาติของเราแล้วก็ไหลเข้าสู่คลังหลวงสำหรับคลังหลวงนั้นทองคำร้อยทั้งร้อยตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีความรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยเข้าในคลังหลวงของเราได้ทองคำ11ตัน390กว่ากิโลดอลลาร์ได้10ล้านกว่าจากนั้นมาสำหรับเงินไทยนั้นก็ได้ซื้อทองคำเพียง 2,000 ล้านเท่านั้นแล้วก็นำกระจายออกไปช่วยพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเราสำหรับทองคำนั้นเข้าตลอด ไม่ว่าจะมากจะน้อยจะไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยเข้าร้อยทั้งร้อยดอลลาร์ได้แยกออกมาช่วยเงินไทยเพราะเงินไทยตั้งหลังจากหลวงตาเนี่ยเทศนาว่าการช่วยชาติมาแล้วร้อยหลอลงไปเป็นลำดับลำดาเพราะการเทศนาว่าการก็มีผู้ถวายจตุปัจจัยทยทานแต่พอหยุดแล้วทยทานทั้งหลายมีเงินเป็นต้นก็ขาดไปสำหรับผู้บกพร่องต้องการมีทั่วแผ่นดินหลั่งไหลเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราก็ต้องได้หมุนเงินดอลลาร์นี้ออกช่วยเงินไทยดอลลาร์จึงไม่ได้เข้าคลังหลวงอีกต่อไปหมุนไปช่วยเงินไทยจนกระทั่งบัดนี้เวลานี้จำนวนมากมายก่ายกองที่เราได้ช่วยโลกเกิดมาในชาตินี้เราช่วยโลกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยที่หัวใจของเราพอแล้วด้วยความอัศจรรย์ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องติอะไรที่จะมาเพิ่มเติมให้เราก็ไม่มีที่จะเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมภายในใจที่เลิศเลยอยู่แล้วเราจึงไม่เอาไม่ว่าสิ่งที่เลวหรือว่าสิ่งที่ดีเลิศขนาดไหนก็สู้ธรรมไม่ได้เราจึงพอแล้วในธรรมทั้งหลายด้วยความเลิศเลยภายในใจแล้วก็เต็มไปด้วยเมตตาสั่งสอนโลกต่อๆไปจตุปัจจัยชยทานเราไม่เคยเก็บอะไรทั้งนั้นมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็นำออกช่วยโลกตลอดมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าวันตาดไม่เคยเก็บเงินอะไรทองอะไรไม่เก็บทั้งนั้นออกเสียสละตั้งแต่เริ่มช่วยคนทุกข์คนจนลงล่ำโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการต่างๆเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้บานปลายจนรวมลงได้ว่าเงินเหล่านี้ออกเพื่อชาติทั้งนั้นไม่ได้เพื่อวัดเพื่อวาไม่ได้เพื่อหลวงตาบัวแม้บาทหนึ่งเลยออกช่วยทั้งหมดดังที่ท่านทั้งหลายมาบริจาคนี่ล่ะจะกระจายไปทั่วแผ่นดินไทยเราสำหรับเราพอทุกอย่างแล้วด้วยความเลิศเลยมีแต่ความเมตตาสงสารพี่น้องทั้งหลาย จึงได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายช่วยทางด้านวัตถุแนะแนวทางให้ทางด้านวัตถุการอยู่การกินการใช้การสอยความเป็นอยู่ปูวายทั้งหลายอย่าได้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมให้รู้จักประมาณให้มีความเพียงพอสมว่าเราเป็นลูกชาวพุทธลูกคำว่าพุทธเจ้ารู้จักประมาณทุกอย่างเรียบร้อยในการครองบ้านครองเรือนครองชีพอยู่ในสงสารนี่แก่รู้จักการอยู่การกินการใช้สอยต่างๆอย่าได้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเห็นอะไรมาก็ความมับนั่นคว้าลงไปเพื่อความล้มจมแก่ตัวเองและส่วนรวมสุดท้ายก็เลยเป็นชาติที่ไม่รู้จักประมาณมีอะไรก็คว้าเข้ามาความจมอยู่กับคนไทยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่สมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธที่รู้จักประมาณได้ดีทุกอย่างขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำคำนี้ไว้ให้ดีทุกอย่างได้มามันก็เสียไปได้มาด้วยเหตุผลกลไกอะไรเราก็ทราบแล้วจากการขนขวายของเราการเสียไปจะเสียมากน้อยเพียงไรอย่าให้เสียด้วยความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมตื่นเรื่องราวต่างๆตื่นวัตถุต่างๆที่เขามาหลอกมาล่อแล้วคนไทยเรามักจะเชื่อง่ายด้วยอะไรมาหลอกมาล่อมาจากเมืองนอกเมืองนาทั้งที่เมืองเราคนไทยเราไม่ได้อยู่ในตุ่มในไหก็ยังหลงหลอกเขาเราไม่ได้อยู่เมืองนอกแต่เราไม่ได้อยู่ในตุ่มในไหในเมืองไทยเราก็อยู่นอกตุ่มนอกไหเหมือนกันทำไมจะตื่นเขาอ่อนนักหนานี่ขอให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักประมาณบ้างนะการอยู่การกินใช้สอยต่างๆให้มีขอบเขตเหตุผลรักษาตัวรักษาครอบครัวในวงงานตึงต่างๆให้มีเหตุมีผลติดแนบอยู่เสมอนี่เรียกว่าทำติดตัวเมื่อทำติดตัวแล้วก็ติดหน้าที่การงานติดความเคลื่อนไหวทุกอย่างก็เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามถ้าให้กิเลสติดแล้วพันลงไปเลยมีตั้งแต่วันล้มจมได้อะไรมาก็ไม่พอได้อะไรมาก็ไม่พอมีแต่ความล่มจมลงไปเรื่อยๆนี่ให้กิเลสนำเพื่อความล่มจมถ้านำให้ทำนำแล้วมีเบรกห้ามล้ออะไรไม่สมควรเหยียบเบรกห้ามล้อหมุนพวงมาลัยไปตามหน้าที่การงานที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์มีความแคล้วคลาดปลอดภัยพวงมาลัยคือการหมุนตัวเพื่อหน้าที่การงานต่างๆให้หมุนไปแล้วเหยียบคันเร่งก็คือมีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่ชอบทำนี่ดีนี่คือธรรมของพระพุทธเจ้า ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เราได้สั่งสอนโลกมาเป็นเวลา56 57ปีนี้แล้วได้อุตส่าห์พยายามกันกรองมาจากอาจากธรรมที่เป็นประมาณล้นพ้นไม่มีอะไรเสมอความรู้จักประมาณยิ่งกว่าธรรมแล้วนำมาสั่งสอนบรรดาพี่น้องทั้งหลายวันนี้ก็มี คุณภัยรัตน์วิริยรัฐะเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.เพศแจ๊บและน้ำมันและคุณตะเหลิงคลามะคำปลัดจังหวัดได้มาเป็นประธานเป็นเกียรติในงานนี้แล้วคุณภัยรัตน์วิริยรัฐะเจ้าของปั๊มน้ำมันเป็นผู้มีศรัทธาอันใหญ่หลวงการบริจาคทานยกให้เลยว่าเก่งถึงไหนถึงกันเราเคยมารับทานจากบริษัทนี้ดูกี่หนก็ไม่ทราบละหลวงตามันจำไม่ได้เพราะมันรับหลายหนต่อหลายหนนี่เป็นประธานในงานนี้ท่านผู้นี้เป็นผู้ริเริ่มมหากุศลที่จะช่วยชาติบ้านเมืองขึ้นมาจนกระทั่งปรากฏมีงานขึ้นมาให้เห็นต่อหน้าต่อตาได้บริจาคเพื่อส่วนรวมของเราคือชาติไทยต่อจากนั้นก็เป็นโอกาสอันดีงามของพี่น้องทั้งหลายที่จะฟังอัดฟังธรรมได้นำเข้าสู่จิตใจเรื่องกิเลสเข้าสู่จิตใจนี้เผาไหม้ตลอดเวลาไม่ว่าฐานะสูงต่ำคนโง่คนฉลาดประการใดก็ตามกิเลสต้องเหยียบย่ำอยู่บนหัวใจทำให้เสียคนจนได้นั่นแหละยิ่งเป็นคนมั่งมีไม่มีธรรมในใจแล้วลืมเนื้อลืมตัวเสียคนได้เพราะความมีเป็นการทะนงอยู่ในใจนั่นแหละถ้ามีธรรมในใจแล้วจะมั่งมีสีสุขก็ยกให้เป็นประเภทหนึ่งธรรมมีในหัวใจรู้จักประมาณด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างนี่เรียกว่าธรรมธรรมเป็นของเลิศเลอโลกยอมรับกันทั่วโลกดินแดนคือธรรมนอกนั้นโลกไม่ได้ยอมรับกิเลสนี่ยอมรับตั้งแต่พวกครั้งกิเลสพวกเราที่ไม่รู้จักภาษีภาษากิเลสหลอกยังไงก็เชื่อไปตามมันวิ่งไปตามมันจมไปตามมันไม่มีวันเข็ดหลาบอิ่มพอแต่ท่านผู้มีธรรมะภายในใจย่อมรู้เหตุรู้ผลรู้ภัยรู้พิษของกิเลสตัณหาเหล่านี้มีการเข็ดหลาบอิ่มพอและปัดออกนำธรรมเข้ามาแทนที่ปฏิบัติตนด้วยความราบรื่นดีงามขอให้ท่านทั้งหลายได้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าพระธรรมเป็นพื้นฐานสำคัญเช่นอย่างพระที่จะให้เป็นพระเต็มองค์อะไรเต็มองค์พระขาดบาตรขาดตาเต็งมาจากไหนพระขาดศีลขาดธรรมพระไม่มีความสังรวมพระไม่มีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมมีตั้งแต่ผ้าเหลืองคลุมหัวโล้นก็เป็นพระขอนสูงไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ามีธรรมประดับตัวของพระใจของพระก็เป็นพระเต็มองค์เต็มบาตรเต็มเต็งถ้าขาดศีลขาดธรรมขาดความสังรวมระวังแล้วพระขาดบาตรขาดตาเต็งให้พากันทั้งหลายจำเอาไว้นะมันอยู่ที่ธรรมธรรมอยู่ที่ไหนไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าพระเป็นเครื่ององเสริม ครอบสง่าราศีครอบดีงามความมีคุณค่ามีราคาขึ้นในตัวของพระแล้วของประชาชนให้ขอให้นำไปประดับตนพระก็ให้มีศีลแล้วมีสมาธิการที่จะมีสมาธิต้องมีการภาวนา การภาวนาคืออบรมจิตใจที่มันดิ้นมันดิ้นทั้งวันทั้งคืนไปเพื่อความโลภความโกรธความหลงชักลากไปแล้วทีนี้ภาวนาดึงเข้ามาให้สู่ความสงบความสงบคือยังไงจะสงบได้ด้วยการภาวนาการภาวนาด้วยการอบรมตีตะล่ำกระแสของจิตที่มันฟุ้งซ่านลำคาญนั้นให้เข้ามาสู่จุดใหญ่คือใจบริกรรมด้วยพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้แล้วมีสติกำกับรักษาไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าพระจิตมีความคึกขนองเหมือนกันแล้วนำธรรมนี้เข้ามาเป็นน้ำดับไฟดับได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้นำธรรมเข้าไประงับใจใจนี้ไม่มีความสงบนะไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าพระถ้าไม่สนใจสังรวมระวังรักษาใจด้วยจิตตภาวนาแล้วฟุ้งเลยกันทั้งนั้นดีไม่ดีพระเลวยิ่งกว่าประชาชนก็มากต่อมากผ้าเหลืองนั่นเหลืองหัวโล้นนั่นโล้นแต่หัวใจมันเป็นฟืนไฟเผาไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้มีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมรักษาศีลและธรรมของตนให้ดีเมื่อศีลธรรมดีแล้วนั่นแหละพระเต็มบาตรเต็มพระเป็นผู้มีสง่าราศีไปที่ไหนร่มเย็น ไม่มีใครก็ตามอยู่คนเดียวในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาเย็นอยู่ภายในหัวใจดวงเดียวเพราะทำอยู่กับใจนี่ละให้เรานำไปนี่ไปปฏิบัติถ้ามีทำในใจไม่มีทำในใจร้อนกันทั้งนั้นโลกเราอย่าเอาสมบัติเงินทองเข้าของมาเป็นเครื่องปิดบังว่าใครมีเงินทองมากคนนั้นจะมีความสุขความเจริญไม่เจริญถ้าไม่มีธรรมถ้ามีธรรมแล้วมีมากมีน้อยเจริญตามสัดตามส่วนของธรรมเป็นผู้ควบคุมรักษาสมบัติเงินทองทั้งการจับการจ่ายการเจ็บรักษารู้จักประมาณผู้นี้สมบูรณ์แบบลื่นเลิงบันเทิงการทำบุญให้ทานก็ไม่อาจไม่อั้นจิตใจก็ชุ่มเย็นสมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยก็ชุ่มเย็นเพราะเราใช้ในทางที่ถูกที่ดีไม่ได้ใช้แบบความลืมตัวว่าตนเป็นคนมั่งมีสีสุขแล้วเกิดความลืมตัวจับจ่ายใช้สอยไปให้ผิดทางไปดีไม่ดีไปหาจ้างลูกจ้างเมียเข้ามาเป็นหญิงบำเรอบำเรอนี่ยิ่งเป็นสร้างนรกใหญ่เผาเศรษฐีคนได้ให้โลกจบไปได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่มีธรรมถ้ามีธรรมแล้วพอ ทุกอย่างพอทั้งสามีภรรยามีครบสมบูรณ์ด้วยกันภรรยาก็มีครบสมบูรณ์สามีมีครบสมบูรณ์ต่างคนต่างไม่มีใครบกพร่องก่อนที่จะได้กันมีความรักชอบซึ่งกันและกันสละเป็นสละตายต่อกันวางความซื่อสัตย์สุจริตความพึ่งเป็นพึ่งตายต่อกันแล้วหน้าที่การงานก็สมบูรณ์ผลแม้จะอดบ้างอิ่มบ้างก็ตามแต่จิตใจมีความซื่อสัตย์สุจริตพึ่งเป็นพึ่งตายกันแล้วจุดนั้นเป็นจุดที่เย็นมากทีเดียวขอให้ท่านทั้งหลายรักษาศีลธรรมรักษาใจกันระหว่างผัวกับเมียยามีละแค่ละคายต่อกันเห็นหญิงอื่นดีกว่าเมียของตนเองเห็นชายอื่นดียิ่งกว่าผัวตัวเองนี่คือเอาไฟเผาตัวเองเผาโหครอบครัวเจ้าเรือนแตกกันได้ไม่ต้องสงสัยถ้าผิดจากอัตธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอัตธรรมท่านสอนนะเพียงว่ามีผัวเดียวเพียงเดียวท่านไม่ได้สอนนะมีกี่ร้อยกี่พันผัวเมียนอกจากหมาหมาพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้เขามีผัวมีเมียมากๆนอกจากหมามันดื้อด้านเหมือนคนดื้อด้านมีเมียกี่คนมันก็ดื้อของมันเมียนี้ไม่พอเมียนั้นไม่พอเอาผัวนี้ไม่พอผัวนั้นไม่พอลุกลามไปเรื่อยๆเหมือนไฟได้เชื้อก็เผาโฮเจ้าของเผาชาติเผาตระกูลตระกูลตลอดถึงลูกเล็กเด็กแดงทั้งหลายเกิดความเดือดร้อนด้วยกันเพราะพ่อแม่กินไม่อิ่มกินไม่พอเอาไฟมาเผาตัวเองแล้วครอบครัวตลอดลูกหลานเลยเกิดก็เป็นฟืนเป็นไฟเป็นการนี่คือปราศจากธรรมถ้ามีธรรมแล้วพอผู้หญิงคนเดียวพอแล้วชายคนเดียวพอแล้วไม่มีฝ่ายใดบกพร่องผู้หญิงก็สมบูรณ์แบบผู้ชายก็สมบูรณ์แบบแล้วอยู่ด้วยกันด้วยความสมบูรณ์แบบจึงวางความสัตย์ความจริงต่อกันพึ่งเป็นพึ่งตายกันด้วยความสมบูรณ์แบบพอแล้วด้วยกันบ้านใดเมืองใดครอบครัวใดก็มีความเจริญรุ่งเรืองสมบัติเงินทองนั่นมันอยู่ภายนอกนะที่จะรับรองความสุขความเจริญความบำรุงต่อกันแท้คือสามีภรรยามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันอันนี้สำคัญมากที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายสงวนความอบอุ่นความเย็นใจความฝากเป็นฝากตายอันจะเป็นความสุขความเจริญอย่างมากมายภายในอันนี้ให้ดีอย่าไปหาเห็นอันอื่นว่าเป็นของดีของดีจะเอาความสุขเหล่านั้นความเพลิดความเพลินความกินไม่อิ่มไม่พอนั้นมาเผาความพอดีในจิตใจแล้วแตกกระจายทั้งครอบครัวเจ้าเรือนของเราไม่ใช่ของดียังขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้วันนี้ได้มีโอกาสได้มาเทศนาว่าการ โดยมีท่านเจ้าภาพปตท.แล้วก็เรียกเอาย่อๆปตท.แปลว่าอะไรก็ไม่ทราบเขาว่าปตท.แล้วก็ปตท.กับเขาพูดช่วยที่ฟังจำได้เองเข้าใจเองหลวงตานี่ปตท.จำไม่ได้ก็ตามให้เอานี่ไปพิจารณาก็แล้วกันนะท่านเป็นผู้มีศรัทธากว้างขวางบริจาคทำบุญให้ทานไม่อัดไม่อั้นนี่ตั้งกองมหากุศลขึ้นพี่น้องทั้งหลายได้รับส่วนบุญส่วนกุศลอนุโมทนาร่วมท่านเป็นจำนวนมากเรียกว่าวันนี้เราเลยสร้าง คุณงามความดีร่วมกันสมบัติเงินทองเข้าของเหล่านี้ที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้จะไหลเข้าสู่ส่วนรวมทั้งนั้นสำหรับหลวงตาไม่เอาผู้กองกองไม่เอาบริจาคมากน้อยส่วนเจ้าของจะดีดจะดิ้นขนาดไหนยอมรับด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้อยู่แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งหมุนติ้วติ้วติ้วเหมือนกงจักรนี่ก็เพื่อประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของเราไม่ได้เพื่อประโยชน์แก่เราสำหรับเราแล้วอยู่ที่ไหนเราได้สบายเราผู้กองกองอยู่คนเดียวแน่วท่านจิตนี้ว่างไปหมด โลกนี้เป็นสุญญโตโลกังว่างไปหมดไม่มีอะไรมากวนใจอยู่คนเดียวก็เป็นอย่างนั้นและอยู่หลายคนยิ่งคล้าเข้าไปด้วยสัญญาอารมณ์ดีไม่ดีมันมากวนคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนดีไม่ดีอย่างนี้แล้วหลวงตามันก็ไม่ใช่คนตายมันก็โมโหมันก็ว่าว่าสักทีหนึ่งนี่อันนี้แหละพวกกวนถ้ามีแต่ลำบังเจ้าของไม่มีอะไรกวนกิเลสสิ้นซากไปหมดแล้วอะไรมากวนเรื่องโลกนี่คือกิเลสเป็นจอมโลกจอมสงสารจอมหมุนจอมเย็นจอมมาฟืนเอาไฟเผาสัตว์โลกทั้งหลายฟาดขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วอะไรมาเผามีแต่ธรรมล้วนเป็นบรมสุขอยู่ที่จิตใจอยู่ไหนก็สบายหมดเรื่องทำแล้วอยู่ไหนสบายหมดให้ท่านหลายจำเอาและขอให้พากันมีการภาวนาด้วยนะ พี่น้องชาวจันทร์นั้นเนี่ยว่ามีวาสนามาดั้งเดิม ตั้งแต่ท่านพ่อลีมาแล้วครูบาอาจารย์ที่เป็นกรรมฐานส่วนมากมีแต่องค์ดิบองค์ดีองค์เพชรน้ำหนึ่งนะผ่านเข้ามาผ่านเข้ามามีนามวะจันทร์ของจันทบุรีของเรามีวาสนามากนะครูบาอาจารย์องค์ใดที่ผ่านมาหลวงตาทราบหมดมีแต่ครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญเข้ามาเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เมืองบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็มีความเคารพเลื่อมใส รู้บุญรู้บาปสร้างคุณงามความดีตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ได้ครูบาอาจารย์ดีๆเข้ามาแนะนำสั่งสอน และต่อไปนี้ก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญกองการกุศลก็ คือว่ากุศลนี้ได้แก่บุญรวมเอาเลยว่าบุญบุญกับบาปติดแนบกับใจสมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยครองตัวอยู่ด้วยลมหายใจเป็นเครื่องยืนยันถ้าหมดลมหายใจหายใจขาดไปเมื่อไรสิ่งนั้นขาดสะบั้นไปจากตัวเลยส่วนบุญกับบาปนี้ไม่ขาดติดแนบอยู่กับใจส่วนบาปนั้นเป็นภัยต่อใจเป็นมหาภัยคอยลุกคอยลานคอยทำลายตลอดเวลาบุญกุศลนั้นเป็นเครื่องประคับประคองของเราผู้จะไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่ใช่คนมีบุญมีกุศลที่สร้างบุญสร้างกุศลไว้แล้วประคับประคองตนเองจนกระทั่งถึงนิพพานได้แต่ผู้มีบาปบาปมากน้อยเพียงไรลงจนกระทั่งถึงมหานรกก็ลงได้ไม่ใช่ของดีเรื่องบาปเพียงขอให้ท่านทั้งหลายได้พากันระมัดระวังเรื่องบาปเป็นภัยมากตั้งแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ได้สอนว่าบาปเป็นคุณต่อสัตว์โลกนะสอนบาปเป็นภัยต่อสัตว์โลกสอนบุญว่าเป็นคุณมหาคุณต่อสัตว์โลกให้เรายึดบุญยึดกุศลความดีงามนี้ไว้สำหรับเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายของใจเรื่องโลกนี้เป็นเรื่องอนุจังเป็นเรื่องอนิจจังอยู่ที่ไหนมีการพลัดพรากจากกันได้ทุกแห่งทุกหนในน้ำบนบกมีก็จะกระจายแตกแยกกันไปด้วยความแปรปรวนของกฎอนิจจังนั่นแหละแต่ส่วนบุญส่วนกุศลไม่แตกไม่แยกให้ติดอยู่กับใจขอให้หาการสร้างความดีงามด้วยบุญด้วยกุศลมีการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเข้าให้มากบุญก็แล้วกันอยู่ในโลกนี้ก็เย็นออกจากโลกนี้ไปแล้วบุญยุกุศลเป็นเครื่องยืนยันรับรองความดีงามของเราสถานที่อยู่ตลอดถึงสมบัติที่เราจะเสวยเป็นของทิพย์ของทิพย์อยู่ในหัวใจของเราเจ้าของเป็นคนบุญไปที่ไหนบุญติดตามติดตามเหมือนเจ้าของเป็นคนบาปไปที่ไหนบาปติดตามติดตามลงนรกอเวจีก็คือบาปนั่นแหละมันถูไถมัดลงไปจนกระทั่งถึงนรกอเวจีบุญนั้นพยุงขึ้นไปจนกระทั่งถึงสวรรค์นิพพานคือบุญคือกุศลนี่เป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายสำหรับเราขอให้ท่านต่างหลายได้ยึดหลักนี้เป็นกฎเป็นเจนของจิตใจตายนี้ต้องเกิดแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นส่วนใจที่จะให้ชิบหายไม่มีในโลกไหนก็ตามไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลในน้ำบนบกตายแล้วเกิดด้วยกันทั้งนั้นจิตตรงนี้ไม่สูญเราเป็นมนุษย์ดีขอให้สร้างคุณงามความดีไว้ประดับประดาจิตใจของเราจะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองในภพนี้เราก็ได้เป็นมนุษย์ขนาดนี้ตามบุญตามกรรมของเราถ้าเราสร้างได้มากกว่านี้ก็ขยับขึ้นไปสูงขึ้นไปถึงสวรรค์พรหมโลกดังนั้นเมื่อบุญกุศลเต็มสัดเต็มส่วนแล้วพุ่งถึงพระนิพพานดับทุกข์โดยประการทั้งปวงเป็นบรมสุขเข้าแทนตัวจนเป็นนิพพานเที่ยงขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่เราสร้างอยู่ทุกวี่ทุกวันนั่นแหละจึงขอให้พี่น้องท่านหลายยึดหลักธรรมที่มาสอนในวันนี้ไว้ให้ดี เป็นธรรมที่แน่ใจตายใจสำหรับโลกทั้งหลายยอมรับธรรมนอกนั้นโลกทั้งหลายไม่ยอมรับแต่ธรรมโลกยอมรับทั้งนั้นนะยังขอให้นำธรรมนี้เข้าไปประคับประคองบังคับบัญชาแนะนำตักเตือนสักกิจตัวเองให้ไปสู่ทางธรรมเสมออย่าดื้อด้านหันธรรมในสิ่งที่ทำไม่เห็นด้วยมันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อเราทั้งหลายการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าพอเหมาะพอดีกับธาตุกับขันธ์ซึ่งแก่มากแล้วเวลานี้จวนจะถึง100ปีแล้วนะและเวลาพอสมควรคงจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมีท่านเจ้าภาพและท่านรองผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานนี้ให้มีความสุขโดยทั่วกันเถอโธ่เหนื่อยแล้วยังไม่ถึงไหนเทศไปเทศไปเหนื่อยไปบันเทาตรงนี้นะเทศไปเทศไปธาตุขันมันเล่นของมัน
3: มา30นาทีครับผม
1: นั่นแล้วมันบีบก็บีบก็อ่อนแล้วไปไม่รอดอยู่
3: ครับผมพอดีครับผ
1: ม30นาทีได้อยู่แล้ว
3: ครับผม
4: พ
3: ี่
4: น้องท่านที่ตั้งใจจะร่วมสมทบ
1: ได้แล้วล่ะ
4: ท
1: ่
4: าน
1: จินท่านจินและเป็นไงเทศวันนี
3: ้นี่ดีครับผมครอบคลุมทั้งหมดเลยครับผมทั้งแนวการปฏิบัติแล้วก็ทั้งเรื่องศีลธรรมอะไรต่างๆครบหมดครับผม
1: เทศให้พ่อโมดีแจ้งหม้อใหญ
3: ่ครับผม
1: หวานไปหมดแล้ว
3: ครับผม
1: เอาตอนนั้นแหละ
5: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีครับพลตำรวจตีนรงค์ติวาพาณิชย์ติดการเทศหลวงตาครับ
1: อ
5: ันนี้พันตำรวจเอกนิติชัยกาวานิชครับ800บาทครับพี่ครับเข้ามาที่นี่คนสองคนครับเอาทางเฮ้ยเชิญทางกว้างจัดออกทางเข้าให้ดีกว้างเยอะแยะออกเข้าให้สบาย
6: ทางใต้นะครับ
5: สองสลึงครับ
1: เดินเลยนะครับ
5: ออกเข้า
1: ไหวแล้วเดินไปเลย
5: เดินไปเลย
4: สุขเราถวายปัจจัยสมทบกองทุนคือแห่หรือลุ่นตาแล้วก็ตัดเข้าไป
5: เดินเลยครับเดินเลยครับ
4: ทิศทางที่ได้
5: ก็จะวันนี้ไปถึงที่ถึงลุ่นตาหมดเรียบร้อย
4: ทีนี้ครับที่ทำให้ทำให้ทำให้
7: สำรองครับผมน้ำสำรองร้อนในแก่ร้อนในของจันทบุรีครับผม
4: เป็นหน้าที่ของพวกเราแต่ท่านเป็นหน้าที่ของพวกเราโอกาสที่แม่บาดาได้รับรองตัวเดินทางมาเยี่ยมเยียนตัวคุณให้กับพวกเราในขณะนี้นะครับจะเดินไปพักที่วัดหลวงน้อย

0: เป็นหน้าที่นะไม่ใช่ของเราไม่อยากจะใช้ของเราช่วยขึ้นมาเป็นหน้าที่ของเรา
1: ทุกคนต้องมาทำมาบาทบาทหนึ่งไหม
2: บาทขวาขวา
1: บาทขวาครับยินครับ
0: หลังจากลงตาลงมาแล้วก็จะเดินทางต่อไปแต่ที่พักนะครับที่เราไปดูตลอดส่งบาทกันให้เรียบร้อยนะฮะ
1: บาทครับ
0: รอส่งบาทผมไม่ห่าง
1: คุณตาครับผมที่น้ำเกลือที่เขาถวายเนี่ยครับเป็นน้องชายอ่ะ
3: น้องชายครับ
1: เป็นนายแพทย์เป็นน้องชายของโยมไพรัตน์เนี่ยนะครับผมที่ถวายรายการนี้นะครับผมเขาจะจัดส่งไปถวายหลวงตาที่บ้านตาดเลยนะครับผม
4: ส่งไปเยอะเลยเอาเลยส่งไปเลยครับแล้วก็ส่งสั่งให้เขาเอาเรือไปส่งให้เขาเรือจันทร์นะทอง
3: คอมทองฮะมีทองสร้างอยู่บนยอดทองทอง
4: ทอง
5: คอมผมกับครอบครัวถวายติดกันเทศ 1,000 บาทหัวหน้ากอง 1,000 บาทครับ
4: เออๆคือกำลังบ้าด้วยเฮ้ยกำลังไหนก็มา
3: เดี๋ยว
4: ให
3: ้งอกเยอะๆก่อนนะ
4: จริงๆเออนะคร
2: ับ
4: เป
2: ิ
4: ด
2: ได้ครับ
5: เปิดอาจารย์เปิด
2: ท่านพระอาจารย์สมเด็จวัดเขาทั้งหมดบ้านซิ่วเจ้าค่ะให้โยมกราบถวายหลวงตา 1,000 บาทด้วยค่ะครับทอง2บาทด้วยค่ะ
4: โยดะเวลาเรือบุญปากน้ำมันน้อยไปเลยเป็นปึกมาโดนะโอ้พอใจอะไร
6: ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรัตแก๊สและปตท.บริจาค 200,000 บาทศรัทธาประชาชนชาวจันทบุรีและใกล้เคียงลูกศิษย์ท่านพลีธรรมทโรวัดอโศการามอีก 100,000 บาทรวมกันเป็น 300,000 บาทเจ้าค่ะ
4: พอใจเอาไปดูเดี๋ยวกำลังไหลเข้ามาดูนะเขาร้อยมาอะไรอะไรเข้ามาเพราะเรารับไม่ทันดูแลเอาไปรับไปเพราะเรารับ
1: คุณตาครับนี่ที่เป็นในแพทย์ที่ถวายมอบสิ่งนี้นะครับผมสีน้ำเกลือเนี่ยที่เราจะจัดส่งไปที่วัดป่าบ้านตาดนะครับผม
5: ครับ
1: เป็นน้องชายของโยมไพรัตน์นะครับผม
4: เออนะครับจะนั่งจะรับส่งเยี่ยงใจหรือตะลุ่น
7: จะส่งไปที่ให้บ้านตาดครับส่งไปที่บ้านตาดถ้าต้องการเพิ่มอีกก็แจ้งมาผมจะประสานให้
1: เขาทางนายแพทย์นี้บอกว่าถ้าเผื่อต้องการเพิ่มอีกก็แจ้งมาเขาจะจัดส่งไปอีกนะครับผม
4: พอใจ
3: มีศรัทธาก็ส่งไปเลยอย่าไปบอกแจ้งมาม
4: ีศรัทธาส่งเลยดูดะไหลเข้ามาดูดะไม่ไหลเข้ามาดูดะผมน้อยเมื่อไรมีแต่พระอาจารย์เพชรน้ำหนึ่งจะได้เหนือมาผ่านไปนี
6: ่องค์สำคัญมาแล้วเจ้าค่ะ
4: ไม่ได้ดูละของสำคัญไปเลยนี่ของสำคัญอยู่นี่
6: นี่ก็สำคัญเจ้าค่ะ
4: นี่ตาเจียเอาไปเลยก็ไปเลย
6: พระเจ้าตากสินมหาราชผู้ผู้ชาติเจ้าค่ะ
4: พอใจไป
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะพระราชินีเจ้าค่ะ
4: มีเยอะนะ
8: หลวงตาเจ้าค่ะชาวจันทบุรีสู้ไม่ถอยเจ้าค่ะทั้งหมดได้ทอง3บาทเจ้าค่ะ
1: ครับไม่มีแล้วครับผมครับผมก็กลับเลยครับผมจะเดินทางกลับวัดเขาน้อยเลยนะครับผมครับตัวพรุ่งนี้ลุงตาฉันแล้วจะต้องเดินทางไปที่ปักกิ่งอีกประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมประมาณ3ชั่วโมงนะครับผม
4: ใกล้อยู
1: ่ครับผม
4: แต่ละเสร็จแล้วที่นี่หลวงตาจะคณะหลวงตาจะลาพี่น้องทั้งหลายขอให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันนะเอานี้ออก
1: ครับครับ
4: นี่ฟังใคร
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

คดีนี้ทั้งดังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปก็เชิญรับฟังบทเพลงโคราชซึ่งเป็นชีวประวัติย่อของหลวงปู่ชอบฐานะสโมครับ

0: ให้จิตออกนอกถ้าไม่ทันผมก็กำหนดเหลือคำว่าพุทธหรือโทคำเดียวให้เร็วขึ้นผลจึงปรากฏว่าสติมีความรวดเร็วขึ้นมากถ้าเป็นความคิดที่หยาบเมื่อขยับผมรู้ทันทีแต่ที่ละเอียดมากๆอย่างความจำหรือจิตที่กระเพื่อมน้อยผมยังตามไม่ทันเมื่อเขาเกิดจนสำเร็จแล้วจิตปรุงแต่งออกมาผมจึงรู้ก็แก้ไขจิตก็กลับมาที่เดิมผมสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าเมื่อผมกำหนดพิจารณารูปเมื่อพิจารณาไปพักหนึ่งจิตเริ่มจะทนไม่ได้แล้วความปรุงแต่งทั้งหลายจะบอกให้เปลี่ยนไปพิจารณาเรื่องอื่นๆไปอีกจะเป็นเช่นนี้เรื่อยๆซึ่งขณะนี้ผมก็ลองฝืนการพิจารณาเรื่องเดียวนี้ว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วเป็นอย่างไรถ้าเป็นอารมณ์ที่อยากเมื่อพิจารณาสักพักหนึ่งก็สลายตัวไปบางครั้งก็มีความรู้สึกในใจไหวนิดๆในสภาพรวมของจิตของผมขณะนี้มีความสงบมากขึ้นกว่าเดิมมากจิตอ่อนโยนลงกว่าเดิมมากการท่องเที่ยวของจิตก็ลดน้อยลงส่วนมากก็เที่ยวอยู่ภายในกายหรืออยู่ในอารมณ์ที่เกิดเป็นปัจจุบันในขณะนี้ผมก็รับรู้ว่าแม้แต่ความสงบของจิตก็ไหลนิ่งไหลไม่หยุดเคลื่อนตลอดเวลาขณะนี้ผมกำลังพิจารณาความยึดถือในตัวในตนความยึดถือนั้นเป็นเพียงอาการของจิตอย่างหนึ่งผมก็เห็นแต่ยังไม่ชัดเจนนักผมจึงขอกราบธรรมาจารย์กราบเรียนผลการปฏิบัติธรรมะและกราบเรียนถามหลวงตาที่ผมปฏิบัติมานี้ถูกต้องหรือผิดพลาดส่วนใด เพื่อผมจะได้นำไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปครับ
1: กำหนดกว้างเกินไปเคยกำหนดอะไรให้เอางั้นจ่อรู้เรื่องสติซะก่อนนะ
0: ครับ
1: มันจะรวมตัวจิตจะรวมตัวสงบมันก็ไม่ไหลความสงบไหลอยู่ที่ไหนมันฟังไม่ได้แล้วความสงบไหลมันจะจิตมันไม่สงบมันไหลของมันตลอดถ้าจิตสงบจะไม่ไหลนี่ยังบอกว่าสงบยังไหลออกจากไหลไปก็เป็นบ้าก็คนมันหลับมันไหลไหลไปมาเป็นบ้าไปเอาให้กำหนดจุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งแค่พุทโธแล้วก็เอาให้นี้ซะก่อน
0: คร
1: ับเข้าใจแล้ว
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ถ้าจิตสงบนี่แล้วจะไม่ไหลอันนี้มันไม่สงบมันไหลอย่างนั้นจิตสงบจะไม่ไหลให้เราจุดใดจุดหนึ่งดูนี่มันรักษาจับจับจดๆไม่แน่นอนเรียกว่าเรื่องใหญ่เนี่ยพูดไม่มีอย่างมีเกณฑ์การภาวนาจิตไม่สงบจะเอาจุดไหนจุดตั้งสติลงปั๊บพวกนั่นจะเป็นการเป็นงานขึ้นมาถ้าไม่มีสติอันไหนก็เถอะโดยเลยทั้งนั้นเนี่ยก็พูดกันนั่นเนี่ยมีข้ออะไรอยู
0: ่ข้อเดียวครับ
1: ยุ่งวิวาญาอยู่นั่นเนี่ยมันจากฝนฝนเปย์กันหมดการพิจารณาพอดีจะไม่ทราบว่าจุดไหนจุดไหนควรจะไปหลับเป็นใจยังไงบ้างมันล้วนเลยไปหมดผมบอกว่าเอาคำหนุนยงถ้าจิตยังไงคำมีคำมีบทใดก็เอาให้ตั้งตรงนั้นเถอะ
0: ครับ
1: ถ้าจิตจะสงบจิตสงบจะไม่ไหลจิตไม่สงบเนี่ยไม่ไหลเพ้อไหลจากนั้นก็เป็นบ้าเลยเพราะนั้นเองนะ
0: ครับ
1: ม
0: ี
1: อะไรเอาไป
0: จบแล้วครับ
2: คร
0: ับ
2: วันยี่สิบแปดเดือนนี้ผมบวชที่วัดมักจันที่ระยอง
1: มากจันมากจันที่ระยองเราก็เคยไปไปภาคเที่ยงสงัดดีมีเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชาช่วงแล้วเป็นลูกสายหลวงปู่มั่นอาจารย์ชาช่างฝ่ายมานุษย์ตายเอาช่างฝ่ายโสยุนร่วมกันในวงกรรมฐานนี้จะย้อมการรวมเจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทั้งนั้นคือเรียกว่าสายท่านสันไม่ทั้งสังฆุทั้งหมายนิกายปัจจุบันดีปัจจุบันชอบท่านอย่างนี้ปัจจุบันเป็นคู่เคียงกันกับฝ่ายนี้เหมือนกันย้อมไม่ยั่งเกลียดได้ที่ไหนเป็นปัจจุบันดีปัจจุบันชอบหลักธรรมวินัยกลมกลืนแล้วเข้ากันได้สนิทถ้าหลักธรรมวินัยก้าวไกลกันอย่างนั้นไม่สนิทแม้จะเป็นนิกายเดียวกันก็ไม่สนิทมันก็อยู่กับเรื่องวินัยหลักใหญ่ของพระนะวินัยข้อบังคับของพระถ้าพระองค์ใดเป็นผู้ข้ามเกินหลัก

0: เพราะอย่างยิ่งคืออยากเข้ายังไงเข้ากันไม่สนิทแตกกันได้เลยส่วนธรรมมีอย่างน้ำต่ำสูงเป็นธรรมดาสำหรับเข้ายังไงต้องคงเส้นคงวาหนาแน่นคิดไปไม่ได้เนี่ยคือภาพแตกแยกกันเป็นวิการวิการนี้คืออยากเข้ายังไงปฏิบัติผิดเพี้ยนไปข้ามเกินไปทีมันดีเป็นอรัชิกาหาความละอายไม่ได้เหยียบหัวพระพุทธเจ้าคือพระวินัยนี่แหละเป็นองค์ศาสดาเหยียบหัวพระวินัยไปก็เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปอย่างนี้พระแตกได้ถ้าเป็นต่างคนต่างปฏิบัติดีถือหลักธรรมกับวินัยเป็นเจนแล้วเข้ากันได้สนิทเราก็ไปหมดแล้วที่ทางมาตรการที่ไหนสายสั้นจันชาเราเข้าได้สนิทหมดเลยถ้าเป็นภาคปฏิบัติดีใจกันสังคมก็ยอมรับแล้วทั้งธรรมยุทธมหานิกายยอมรับเรียบร้อยแล้วเนื้อไม่เป็นมรรควรสักควรไม่ห้ามมรรคผลนิพพานศีลธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยกันเพราะมีศีลมีธรรมตามหลักของพระเถอะนี่แหละคือทางบุกเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้าข้ามเกินนี้แล้วไม่ได้ใครจะว่ามาจากโลกไหนก็ตามไม่ใช่ทั้งนั้นละหลักธรรมวินัยเป็นหลักรับรองยืนยันเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงโดยตรงพระวินัยตีขนาดไว้สองข้างอย่าข้ามไปนะข้ามไปนี่ตกเหวตกบ่อข้ามพระวินัยธรรมคือสายเรียกว่าธรรมเดินสติธรรมปัญญาธรรมวิยธรรมขันติธรรมเอาขยันเท่าไรเร่งลงไปภาวนานี่เรียกว่าธรรมให้เดินพระวินัยอย่าไปแตะอย่าไปข้ามเป็นอันขาดมีสองภาคทางนอกนั้นเป็นสลายทั้งนั้นนอกเสียพระวินัยไปแล้วอันตรายทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่ให้ตีอยู่ในพระวินัยพระวินัยร่ำเอาไว้อย่าว่าอยู่ในเสียปลอดภัยถ้าผู้อยู่ในพระวินัยแล้วเรียกว่าเป็นผู้ปลอดภัยถ้าสงฆ์องค์ใดก็ตามถ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักพระวินัยแล้วเรียกว่าปลอดภัยจากนั้นธรรมก็ก้าวเดินไปก้าวเดินไปถ้าผิดเพี้ยนจากพระวินัยเสียอย่างเดียวฉะนั้นเลอะเทอะกลายเป็นอรัชิตาหาความละอายไม่ได้นั่นนี่ละเรื่องอันนี้การนี้จะไก่จะเป็ดมันก็มีชื่อตั้งไว้งั้นอันนี้การนั้นนี่การนี่การแปลว่าหมู่ว่าพวกนี่การก็ตั้งกันไว้งั้นเหตุที่จะตั้งนี้ก็เพราะว่าพระวินัยยิ่งหย่อนกว่ากันเข้ากันไม่สนิทจากนั้นก็แยกกันออกนี่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ก็แสดงว่าผู้ประสานพระวินัยเข้าดีด้วยกันเข้ากันได้นั่นอย่างพระเมืองโกสัมพีพระธรรมกสิกกับพระวินัยซอนสองคณะนี้ทะเลาะกันทะเลาะกันแตกจากกันพระพุทธเจ้ามาระงับเสร็จลงเรียบร้อยแล้วทั้งสองนี้ไม่ต้องบัญญัติที่ไหนเข้ากันสนิทเลยนั่นอย่างนั้นแหละถ้าเราลงหลักธรรมวินัยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยเข้ากันแล้วได้สนิททั้งนั้นแหละถ้าวัดกันนี่วัดทางพระวินัยนะสำคัญนะทางธรรมมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันแต่พระวินัยต้องแบบเดียวกันเลยผิดกันไม่ได้ละถ้าผิดรังเกียจกันทันทีเป็นสมานเป็นนานาสังวาสไปทันทีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันแตกกันได้เพราะฉะนั้นพระวินัยจึงเป็นของสำคัญที่จะร้อยกองพระสงฆ์ให้แน่หนามั่นคงต่อกันสนิทสนมกันไปตลอดด้วยพระวินัยธรรมมันมีความยิ่งหย่อนต่างกันท่านไม่ถือเป็นประมาณแต่พระวินัยนี้เป็นแบบเดียวกันเลยใครจะบวชจากที่ไหนที่ไหนมาก็ตามบวชตามหลักพระวินัยถูกต้องตามการปฏิบัติตามพระวินัยแล้วเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาเหมือนกันหมดนั่นหลักพระวินัยจึงสำคัญมากที่จะร้อยกรองผ้าให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อกันมีความสนิทสนมกลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้คือพระวินัยถ้าต่างองค์ต่างปฏิบัติดีตามพระวินัยแล้วเข้ากันได้สนิททั้งนั้นแหละอย่าคิดว่าที่อื่นเลยแม้แต่วัดป่าวันตาลองดูที่น่ะถ้าองค์ไหนที่มาฝ่าฝืนพระวินัยให้เห็นต่อหน้าด้วยเจตนาลามกนะขับออกทันทีเลยไม่ให้อยู่ไม่ว่าวันไหนก็เหมือนกันถ้ามีสิทธิจะขับออกได้ตามหลักผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องตามพระวินัยขับผู้ปฏิบัติเหลวแหลกแนวออกได้ทั้งนั้นแหละท่านไม่อยู่เอาไปขับไล่เลยถ้าพอเตะถ้าว่าไม่ผิดพลาดอย่างนั้นผิดพลาดธรรมดาก็ท่านก็ให้อภัยโทษกันเป็นธรรมดา ถ้าผิดพลาดด้วยเจตนานี้รุนแรงมากนะถึงขั้นละจิตตาหาความได้อายบาปไม่ได้คนนี้เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเลยพระพุทธเจ้าคือพระวินัยพระธรรมและพระวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไปแล้วนั่นเพราะฉะนั้นพระธรรมกับพระวินัยจึงเป็นองค์ศาสดาติดกับพระตลอดไปเลยพระวินัยสำคัญมากทีเดียวถ้าเคลื่อนจากพระวินัยแล้วก็เท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเพราะฉะนั้นพระเราจึงแน่นหนามั่นคงอยู่พระวินัยอย่างอื่นเรื่องอ่านเรื่องทำก็ผู้ไม่เคยเดินจงกรมก็มีนะแล้วก็พูดพวกเพื่อนของเราดีแหละเราเรียนหนังสืออยู่มันจะเป็นตามนิสัยนั่นแหละเรียนหนังสือก็ไม่เคยลดละนะสมาธิภาวนาไม่เคยแต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะไปกับหมู่กับพวกกับเพื่อนพวกลิงพวกข้างด้วยกันพูดหยอกเล่นกันเวลาในวงของพระแต่จะพูดเรื่องภาวนาไม่ได้นะไม่พูดเลยทั้งที่ทำอยู่เป็นประจำเรียนหนังสือเราไม่เคยลดละนะภาวนาทำอยู่คนเดียวไม่ให้ใครทราบนะเรื่องภาวนานี้ไม่พูดเลยเรื่องอื่นพูดได้หมดแล้วเพราะมันพวกเรียนพวกข้ามอย่างเดียวกันถ้าไปพูดภาวนามันแย่กันเข้าใจมันพูดหยอกเล่นกันเนี่ยแขนซ้ายแขนขวาจะไปเอาโทษกับแขนใดล่ะใช่ไหมกันพวกเดียวกันพูดแย่กันธรรมดาเนี่ยจะเอาโทษเอากรรมก็ไม่ได้เราจึงไม่พูดเฉยอยู่แล้วเรียนหนังสืออยู่เราไม่เคยลดละนะภาวนามันเป็นอยู่ในจิตตลอดแต่เรื่องที่จะพูดออกให้เพื่อนฝูงนี่ไปเรียนหนังสือนี่ไม่เคยพูดเลยเฉยบางทีดึกลงมาลงมาด้อมๆมาเดินจงกรมกลางคืนจะดึกเงียบเงียบเรียนหนังสือนั่งเหนื่อยแล้วก็ลงมาเรียนแล้วมาเดินจงกรมเดินก็มีเพื่อนเดินว่าทำอะไรไอ้เราก็เผลอไปไอ้เราก็ดีเพราะว่าเดินจงกรมอยู่เออจะไปสวรรค์นิพพานตรงนี้หรือจะออกกันสักวันนอนสักวันน่าเห็นไหมเราก็เอาแล้วนั่นมันพูดเล่นเนี่ยจะไปจับผิดจะถูกกับมันอะไรได้หรอพวกนี้พวกบ้าเราก็เลยต้องหลบบ้าละตั้งแต่นั้นต่อไปลงประเดินโยกมนี้เพื่อนฝูงมาเห็นทำอะไรว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยแก้ไปเสียมันจะว่าเดินโยกมเปลี่ยนบรรยากาศไม่งั้นมันแย่เอาเนี่ยเรื่องภาวนาเราจึงไม่พูดนี่มีความยิ่งยอนต่างกันบางองค์ไม่เคยภาวนาเลยแต่หลักพระวินัยต้องแบบเดียวกันผิดไม่ได้รังเกียจกันทันทีเลยพระวินัยจึงเป็นหลักเกณฑ์ของพระชีวิตของพระอยู่กับพระวินัยจะมาทำผิดพลาดให้เห็นไม่ได้ถ้าผิดพลาดด้วยความเผลอความรู้เท่าไม่ถึงการเป็นอย่างผิดพลาดด้วยอรจิตานี้รังเกียจกันตลอดนี่ไม่ได้ขับหนีเลยไม่อยู่เพราะเป็นของเรื่องลามกมากทีเดียวนี่ละพระชีวิตของพระอยู่ได้กันด้วยพระวินัยนะถ้าอ่อนพระวินัยไม่สนิทแม้แต่วัดเดียวกันก็ขับออกเลยไม่อยู่นี่ชีวิตของพระเครื่องวัดของพระอยู่ตรงนี้วันนี้ก็พูดเรื่องอะไรต่ออะไรละไปเรื่อยๆเลยพูดไม่ทราบว่าใครมาจากไหนจากไหนก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันละฟังเสียงธรรมเสียงธรรมก็แล้วกันนะเทศอัดเทศธรรมให้ฟังเวลานี้จิตใจของชาวพุทธเราในเมืองไทยนี้เป็นชาวพุทธมากต่อมากมักจะทำลายสิ่งที่ดีงามแล้วส่งเสริมสิ่งที่เลวร้ายขึ้นมาโดยลำดับลำดาให้ดูหัวใจของตัวทุกคนเวลานี้เป็นอย่างนั้นนะถ้าสิ่งใดดีงามควรที่จะรับกันบำรุงส่งเสริมขึ้นไปอยากถ่ายภาพนะเวลาเทศนะเวลาเห็นผู้ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักจะดูถูกยามพูดแย่พูดแทงอะไรต่างๆนานานี่เป็นการทำลายความดีมักเป็นอย่างนั้นชาวพุทธเราเวลานี้กำลังส่งเสริมนรกจกเปรตความโสโครกเลวร้ายออกจากหัวใจออกมากระบายทางกายวาจาความประพฤติแล้วคลาเข้ากันไปด้วยความเลวร้ายต่างๆมีเยอะเวลานี้ผู้ที่จะมีความดีงามอะไรเลยต้องหลบๆซ่อนๆนะพวกอุบาทนี่มันพิลึกมันหนาแน่นเลยความดีทั้งหลายเลยจะไม่มีเหลือในประเทศไทยแล้วนะมักจะทำลายของดีส่งเสริมของชั่วนะเวลานี้ดูกันทุกคนเป็นอย่างนั้นซะมากนะคนที่จะไปส่งเสริมผู้ดีให้หนาแน่นมั่นคงขึ้นไปไม่ค่อยมีแล้วไม่มีจะเหยียบย่ำทำลายลงไปในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายและส่งเสริมที่โสกโปกรกลุงลังนั้นขึ้นไปเรื่อยๆนี่เมืองไทยเราจะเป็นทะเลแห่งความโสกโปกนะเลวร้ายไปหมดนะถ้าต่างคนต่างหันหลังให้พุทธเจ้าแล้วเอาเถอะใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่งไม่มีทางถ้าเดินหันหน้าพุทธเจ้าน้อมรับอัตธรรมของพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติตนเมืองไทยเรานี่เป็นเมืองพุทธต้องร่มเย็นไม่เป็นอื่นธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกให้ผิดไปไม่มี มีแต่สอนให้ถูกต้องดีงามทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงหาว่าปฏิบัติเวลานี้มักจะทำลายสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเรื่อยๆไปที่ไหนที่ไหนมักจะเป็นอยู่เสมอส่งเสริมสิ่งที่ชั่วช้าละโมบขึ้นมีแต่พูดไปแบบมันเป็นบ้านะเรียกบ้ายศบ้าลาภบ้าอำนาจบ้าหลวงไปลืมเนื้อเหลือตัวล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นที่ทำลายของดีนะของดีมันท่านไม่ได้ทำลายผู้ใดท่านส่งเสริมแต่ความดีงามไปเรื่อยไปเหยียบย่ำทำลายสิ่งที่ดีงามทั้งหลายให้เสียไปมีมากนะเวลานี้ยิ่งหนาแน่นขึ้นทุกวันเสียทำนี่จับให้ไม่มีเอียงมีเอียงทำผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกนี่เราดูโลกเราก็ดูมาตลอดเราพูดจริงๆตั้งแต่ก่อนดูหัวใจเรากิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจไม่ได้มองหน้ามองหลังดูตั้งแต่กิเลสกับธรรมฟาดกันเท่านั้นว่าจะเป็นเวลา9ปีเต็มมันกิเลสม้วนเสื่อลงไปแล้วที่นี่จึงได้พิจารณาที่ออกหมดล่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไม่รู้ได้ไงเมื่อออกก็รู้ใจที่เป็นนักรู้ออกไปออกด้วยความรู้มันต้องรู้ผิดถูกชั่วดีต้องรู้เวลานี้พากันส่งเสริมความชั่วช้าละโมบมากขึ้นมากขึ้นนะคนจะส่งเสริมความดีมีน้อยมากทีเดียวอันนี้ล่ะให้ชาวพุทธเราควรพิจารณาอย่าเป็นบ้าตื่นยศตื่นลาภตื่นอำนาจบาดหลวงป่าเถื่อนมันจะสามารถทำลายโคตรแทรกไปหมดนะจะไม่มีอะไรเหลือถ้าไม่ใช่ศีลธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะดีแล้วถ้าอำนาจของกิเลสไม่มีทางยิงไปได้ก็ยิงไปอย่างว่านะเหมือนอึ่งอ่างกับบัวอึ่งอ่างกับบัวเป็นไงอึ่งอ่างมันตัวเล็กๆวัวมาหากินที่นั่นวัวมันตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วก็รู้แล้วนั้นเวลาแม่ก็หากินว่างั้นมากินมาพูดให้แม่ฟังไว้แม่ตัวสัตว์ตัวถึงมานี่ตัวใหญ่มาเนี่ยเกือบเหยียบหัวหนูนะว่าเขาพูดกับแม่เขาว่าหนูเราเอาภาษาที่มาพูดนะเกือบเหยียบหัวหนูมันใหญ่ขนาดไหนโอ้โหใหญ่มากแม่ว่าแม่ก็เลยพองขึ้นดิพองตัวขึ้นถึงอ่างนั่นแหละพองตัวขึ้นมันใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมโอ้ใหญ่กว่านี้แม่ว่าพองขึ้นใหญ่ขนาดนี้ไหมเท่านี้ไหมโอ้ที่นี่พองไปพองมาท้องแตกอึ่งท้องแตกท่านเห็นไหมล่ะอึ่งอ่างอย่าไปพองตัวเกินไปมันจะท้องแตกนะนี่แหละเป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญเยินยอเป็นบ้าอำนาจเนี่ยสำคัญมากถ้าเราเป็นบ้าอำนาจนี้ไม่ได้มองดูใครนะมองดูแต่ตัวเองนี่อำนาจบ้าอำนาจป่าเถื่อนเป็นอย่างนี้นะเวลานี้เมืองไทยเรากำลังเป็นนี่เราเอาทำไปจับนะเราไม่ได้มาดูถูกเหยียดย่ำทำลายผู้หนึ่งผู้ใดโดยหาเหตุผลไม่ได้เอาทำจับดูความเคลื่อนไหวของโลกเวลานี้มันเป็นยังไงมันไม่จะเหยียบกันลงเหยียบกันลงนี่กำลังเป็นนะเวลานี้มันจะเจริญไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันดีดดิ้นไปอย่างนั้นนะนี่เราทำจับตั้งแต่บัดนั้นมาเราเทศสอนโลกเราดูโลกเราดูจริงๆไม่ได้ตำหนิตีเตียนด้วยลำเอียงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าทำสอนโลกอย่ามีแต่ความเห่อเหิมลืมเนื้อลืมตัวเป็นอื่นเป็นอ่างเดี๋ยวท้องแตกนะก็สอนถูกต้องอยู่แล้วนี่ไม่ได้ผิดไปที่ไหนสอนด้วยความถูกต้องดีงามเวลานี้เลอะเทอะนะมักทำลายของดีอะไรของดีของดีนี้เข้าไปทำลายลุมกันทำลายแยกกันทำลายทุกแง่ทุกมุมเวลานี้เป็นอย่างนั้นนะผู้ที่จะส่งเสริมความดีงามคนดีทั้งหลายให้มีกำลังจิตใจประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีและส่วนรวมไม่ค่อยมีนั่นเวลานี้มีแต่คอยจะทำลายความดีคนดีให้ขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปเป็นอย่างนั้นนะอย่าทำลายของดีให้ทำลายของชั่วให้ส่งเสริมของดีขึ้นมาทั้งเขาทั้งเราต่างคนส่งเสริมแล้วเมืองไทยจะเจริญรุ่งเรืองเราเป็นคนด้วยกันมีหัวใจด้วยกันควรจะมองดูหัวใจกันให้รู้จักความผิดถูกชั่วดีแล้วจะอยู่กันได้นะถ้าเป็นธรรมเข้าไปแล้วไม่ลืมตัวรู้เนื้อรู้ตัวด้วยกันทุกคนนั่นแหละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ละไม่พูดมากมายนักละเหนื่อยแล้วเอาละพอของนั้นละมีเท่าไหร่วันนี้เท่าเท่านั้นละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปก็เชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนก็เชิญรับฟังครับ
1: เขาโอนกันมาจากสวิตเซอร์แลนด์600ฟังหลวงตาได้รับหรือยังเขาอยากทราบว่าหลวงตาได้รับหรือยังครับ
2: คงเงินมาจากอะไรสวิตเซอร์แลนด
1: ์ครับผม
2: ถ้าโอนแล้วมันก็ได้รับมันจะไปไหน
1: เขาต้องการถามว่าอยากทราบว่าพระอาจารย์หลวงตาบัวได้รับหรือยังครับผมเจ้าค่ะ
2: ตอบก็ตอบว่าจำไม่ได้เท่านั้นแหละ อ้าวมันก็มีเท่านั้นนี่ได้รับหรือไม่รับก็จำไม่ได้เลยก็ตอบว่าจำไม่ได้เขาว่างั้นให้ว่าไงโอ้ยท่านลงมาถามตามนี้ไม่ได้เรื่องนะเรานะไม่ได้เรื่องจริงจำได้จำไม่ได้ยุ่งตลอดเวลาเขาโอนมาท่อนโอนอะไรอะไรมาคนนั่นตกคนโอนทั้งแผ่นดินนี่จะไปรู้เรื่องแล้วจำได้ไหมใครแหละเป็นคนนั่นเราไปยังตอบแล้วจากที่นี่เจอแล้วเนี่ยโอ้ยตอบไปหาคนนี่โอนเงินอะไรหัวฟังเงินใช่ประมาณหมื่นกว่าบาทที่เขาบอกทางถามได้เลยที่ไปได้ที่ไปแล้วได้ข้าวสิฮะแล้วไม่ได้เลย
3: มาจากสุพรรณครับผม
2: ฮะ
3: มาจากวัดทุ่ง
2: คร ับ ฮะเอออะไรงานจะทำไงจะให้ตอบว่าไงเขาบอกเขาโอนเงินมาเลยเนี่ยเขาบอกเขาโอนเงินมาโอนเงินกระถิ่นเพื่อนชาติโอนมาส่งบัญชีอะไร
1: เข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดร
2: ธานีอ๋อทางนั้นแน่ใจแน่นอนเราได้รับแล้วเลย
1: ตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2543
2: เขาโอนมาแล้วก็ได้รับใช่ไหมจะทำไงเราทำไม่ได้เลยถ้าโอนมาแล้วได้รับแน่นอนไม่ซื้อจะเอาไปให้เจ้าของบัญชีก็ดูเอาวางเอาวางนี่เลยเอาวางเนี่ยเอาวางเออรับแล้วรับแล้วโกนเงินหมื่นอะไรเป็นหมื่นไม่เป็นไรจำไม่ได้โกงเงินในธนาคารไทยพันนี่ทิ้งเงินโอนเงินกระถิ่นมาตั้ง3ล้านกว่าแล้วไม่ทราบว่าใครโอนมารับจากของใครบ้างเราก็ตอบไม่ได้นะแล้วนี่ถ้าหากว่าตอบก็บอกได้รับแล้วเถอะเข้าใจไหมเจ้ามาจากไหนลูกบอกได้รับแล้วเถอะมันจำไม่ได้นี่เงินเข้าธนาคารนี่ตั้ง3ล้านกว่าเนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยทางกรุงเทพก็ดู3ล้านกว่าทางนี้ก็3ล้านกว่าโดยเฉพาะเงินโอนมาไทยพาณิชย์นี่นะเพราะเงินกฐินจะมี2ธนาคารแต่ชื่อเดียวกันไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์2แห่งนะว่าเขาแล้วแต่เขาจะตอบกันเถอะอันนี้เขาก็จะไปถามบัญชีธนาคารทั้งนั้นนะก็ตอบกันเดินนายทำพี่น้องทำสุพรรณเขาก็มาทำสุพรรณเนี่ยทำสุพรรณมาจำนวนมากไหมล่ะสุพรรณเนี่ย
4: มาห้าเลย
2: ห้าสิบหกคนโอ้ข้างนี่เด็กที่นี่ครับอำเภอสามชุกนะ
4: สาขาครับอยู่หนองยะไซสาขาข้อสะพาน
2: อ๋อว่าป้อทั้งวันเขาแค่เอาข้าวไปแล้วเนี่ยก็ไปเยี่ยมอยู่ไปเยี่ยมหลวงพ่อทั้งวันข้าวไปแล้วนะเอาแค่เอาข้าวไปแล้วตั้งหน้าไปเยี่ยมตั้งไม่ค่อยสบายเลยไปเยี่ยมเนี่ยพี่น้องทั้งหลายจะทราบโดยทั่วกันว่าสรุปทองคำและดอลลาร์วันที่10เมื่อวานนี้วันที่10ได้1กิโล18บาท70สตางค์ ดอลลาร์ได้339ดอลทองคำที่ต้องการมอบเข้าคลังหลวง 4,000 กิโลนั้นเวลานี้ได้มอบและฝากไว้แล้ว2รายการรวมเป็น 2,062 กิโลครึ่งทองคำที่ได้หลังจากฝากและมอบแล้วแต่ยังไม่ได้หลอมนั้นเป็นจำนวน202กิโล21บาท5สตางค์รวมทองคำทั้งหมดได้ทองคำ 2,264 กิโลครึ่งนี่ละที่ได้แล้วนะทองคำเวลานี้ได้ 2,264 กิโลครึ่งหรือ2ตันน้ำหนัก2ตันกับ264กิโลครึ่งเวลานี้ทองคำที่ได้แล้ว และยังขาดทองคำอยู่อีก 1,737 กิโลครึ่งจะครบจำนวน 4,000 กิโลซึ่งกำหนดไว้แล้วตายตัวเนี่ยผ้าป่าเมื่อวานนี่ก็ทางคุณหายก็ได้ตั้งกิโลกว่านะทองคำทางคุณหายก็ได้กิโล1กิโล7บาท5สตางค์ดอลลาร์ได้109ดอลเงินสดได้ 261,805 บาทที่ขุดไถได้ลุ้มจะเป็นน้องขือด้วยละมั้ง
5: รวมเฉพาะบ้านขุดไถครับผมรวมเฉพาะบ้านขุดไถ
2: อันนี้ต้องขุดไถ
5: คร
2: ับ
5: ผม
2: อ๋อไม่ได้นับน้องขือ
5: ไม่ได้นับน้องขือครับนับเฉพาะ
2: ขุดไถนี่261,805บาทดอลลาร์ได้109ดอลทองคำได้1กิโล7บาท5สตางค์เฉพาะขุดไถนี่นะวันส่วนน้องขือไม่ได้นับนะ
5: แ
2: ล้วดูน้องผือมาได้กลับถึงเลยไปเมื่อวันที่9ที่10นี่ไป2แห่ง ไป น้องผือข้างที่นั่นคืนถึง5วันหลังพอเสร็จพิธีแล้ววันที่10ก็ไปกุฏิ2แห่งกุฏินี่เราก็เคยอยู่มานานนั่นน่ะกุฏิ เนี่ยเขาวันนี้บนเราไปเราจึงได้ไปให้เขาเคยอยู่แถวนั้นมานานหลายแห่งด้วยแถวนั้นนะพูดหายบ้านนี้บ้านไหนเราบ้านในเขาตีนเขาเรานั่งเราอยู่ไปก็อย่างว่าไม่มีสภาพเดิมเหลืออยู่เลยจำไม่ได้เลยมันก็เหมือนวัดเราเนี่ยแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ต้นไม้เต็มไปหมดอย่างนี้แต่ก่อนไม่มีต้นไม้อย่างนี้ไม่มีเพราะมันเป็นสวนร้างของต้นไม้พอโตขึ้นมาบ้างเขาก็มาถางไฟเผาก็ไปปลูกพักแฟงแตงโมไปเรื่อยคือพอมีวัดแล้วต้นไม้ก็เริ่มขึ้นอันนั้นก็เหมือนกันพอมีวัดต้นไม้ก็เริ่มขึ้นเพราะงั้นสภาพเดิมที่เราเคยอยู่แต่ก่อนจึงไม่ปรากฏเลยเพื่อนงานจะมาเห็นพี่น้องทางสุพรรณบุรีเราได้มาเห็นวัดป่าบ้านตาดแล้วเป็นยังไงกับที่คาดที่คาดที่คิดไว้เป็นยังไงตัวจริงกับตัวคาดตัวหมายตัวร่มตัวเราว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วัดป่าบ้านตาดเวลามาเห็นตัวจริงแล้วเป็นยังไง
6: ดีมากครับ
2: เนี่ย
7: ด
2: ี
7: มาก
2: ด
7: ี
2: มาก
7: ค่ะ
2: นี่
6: ไม
2: ่
6: หล
2: ับ ปั
6: ดใจก็ครับ
2: นั่นนี่ตอนนี้มันก็เหลือถวายอยู่ก็แล้วนะ
7: ต้นป่าไม่อีกใช่
2: ไหมฮะเอาข้ามกับป่ามือก็เอาเข้ามาแล้วเข้ามาด้วย
8: มาแล้วครับมาแล้วครับ
2: เออเอาเข้ามาเออมาวางกั้งเออเออ
8: ต
2: ั้
8: งแล้วตั้งนั่น
2: แหละนั่นแหละเออมาเออทุกครั้ง
6: ที่เดียวกันครับ
2: หั
5: วมาที่เดียวกันครับมาจากมาพร้อมกันเลยครับ
6: มาพร้อมกันทุกป่า
2: เออมาพร้อมกัน
8: อันนี้ทุกเมื่อกี้ทำอะลูกทุ่งทำเมื่อกี้หลวงพ่อทั้งวันลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งวัน
7: ล
2: ู
7: กศิษย์ทองคำมาลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งวันนะคะ
8: ลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งวาน
7: ค่ะมาที่ต้องทำมาที่ต้องมาด้วยค่ะ
8: ทำมาด้วย
6: มาด้วยครับ
2: เขาเราด้วย
7: พ่อสงการ
6: พ่อสงการไงฮะ
2: ฮะ
7: พ่อสงการก่อนจะมาท่านไปเยี่ยมพ่อสงวานมา
2: ก็ว่าไงเอาฟังไม่ฟัง
7: หลวงพ่อสงวานนี้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สงวานหิมะโก พ่อสังวานที่มาด้วย
9: หลวงพ่อสงกรานต์หลวง
2: พ่อสงกรานต์หลวงพ่อสงกรานต์ไหนมาด้วยไหน
9: ใช่ท่านสงกรานต์ครับ
7: สงกรานต์
9: ครับ
7: สงกรานต
2: ์คร ับ
9: แล้
7: วคือหลวงพ่อสงกรานต์นะคะมาด้วยก
2: ัน ว่างไงเน
8: ี่ยพระที่ชื่อสงกรานต์นะฮะที่มาด้วยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสังวานสามชุกสุพรรณบุรีครับผม
2: อ๋อสมพาน
8: สงกรานต์ฮะ
2: สงกรานต์
8: สงกรานต์นะ
2: สงกรานต์เป็นลูกศิษย์พ่อสังวาน
8: ครับมาด้วยมากันญาติโยมด้วย
2: เอารับไปได้แล้วคือรับไปได้แล้วป้าป่าทองคำเราก็ขยับขึ้นเรื่อยๆจังไปเมื่อวานนี่ไปมันก็จะได้ก็เท่าไหร่นะทุกหายก็ไม่ต่ำกว่าเดียวมั้งนะ
8: เมื่อกี้เขา
2: เอออันนั้นน่ะที่กระที่นี้กูหายกับกิโลแล้วเนี่ย
8: ครับ
2: กูหาย1กิโล7บาท5ตังค์
8: ครับ
2: แล้วที่น้องขือเนี่ยโอ้ไม่น่าจะได้กว่ากูหายนะนะน้องขือเมื่อวานนี่ลืมแล้ว
5: กับเรียนน้องตาตั้งแต่วันที่กับเรียนน้องตาตั้งแต่วันที่9ครับก็จะคืนวันที่9กับวันที่10กับเรียนอยู่ที่โน้น
2: น้องเผยว่าล้มได้ทองคำและจับปกเกียวมั้ง
5: จะล้มใหม
2: ่ล้มทั้งวันที่เก้าจะไปถึงแค่แล้ววันที่สิบวันเก่าผู้ขายแต่หน้าจะได้ไม่จับปกเกียวน้องแน่ใจว่าน้องเผยจะมาร้อยกว่าผู้ขายเราเชื่อว่าผู้ขายจะได้1กิโล7บาท5ตังค์แล้วถึงแม้
7: จะไหลสองบาทเหม
2: ือ
7: นฝ
2: ัน
7: ถวายทอง
2: จัง
7: ค
2: ่
7: ะ
2: เขาถวายทองเหรอ
8: ครับ
7: จังหวะทองของเขาค่ะ
8: สองบาทห้าสิบ
2: เ
8: ขาใ
2: จพอใจเ
8: ชื่อเหมือนฝัน
7: เหมือนฝันจัง
2: เอามาจังไงเนี่ย
8: ชื่อคนนี
7: ้ก็ได้จากหลวงตาเลยคือฝันก่อนค่ะแล้วตีมาก็ตามหาเขาไม่เจอ
2: เฮ้ยว่าไง
7: ฝันตอนกินเจเจได้ตามหาเขาไม่เจอ
8: มันหลุดไปแล้วหลุดไปจากเจ้าของเหรอ
7: ในความฝ
8: ัน อ๋อในฝันเหรอ
7: เพราะเขาเกิดแล้วให้เขาออกไปเอาเขามาเลี้ยงเสร็จแล้วก็วันตุลาตามหาเขาไม่เจอแล้วมาพุทธศิกาก
8: ็
7: เลยมาใส่บาตรหลวงตาใส่บาตรหลวงตาเสร็จก็อธิษฐานจิตกับหลวงตาอธิษฐานจิตกับหลวงตาออกไปก็
8: เจอเลย
7: เจอที่ตำรวจทางหลวงเจ้าค่ะ
8: ไอ้นี่มันหายไปไอ้เหมือนฝันเนี่ยใช่ไหมตามในฝันใช่ไหม
7: ในฝันเกิดแล้ว
8: เกิดแล้ว
7: เอามาเล
8: ี้ยงแล้วก็ตามหาไม่เจอในฝัน
7: ไม่ค่ะตามหาจริงๆเลย
8: จริงๆเลยเหรอ
7: ไม่เจอ
8: เจอได้ไงก็ไม่
7: ตื่นข
8: ึ้
7: นมาไงคะตื่นขึ้นมาแล้วไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอไม่เจอ
8: แต่กับหลวงตาก ับหลวงตาที่ฐานออกไปเจอเลยเลย2บาท50
7: เจอที่ตำรวจทางหลวงออกวันที่9ตุลาจริงๆวัน
9: นี้ของพ่อของที่9
8: อ๋อครับผมในฝันน่ะว่าไอ้เหมือนฝันเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปเอาเขามาเลี้ยง
9: เขาเกิดแล้ว
8: เขาเกิดแล้วแต่ท่านนี้ยังไม่เห็นก็ออกไปหาไม่เจอก็มากราบหลวงตาก่อนมากราบหลวงตาพอกลับไปเกิดที่ทางหลวงก็ไปเจอแล้วเอามาเลี้ยงครับ
7: ทางหลวงอุดร
8: ทางหลวงอุดรเนี่ยครับผม
2: ทราบได้ไงว่าเขาเกิดที่ทางหลวงอ่ะ
7: ก
2: ็
7: ค
2: ือ
7: ไปฝ
2: ัน
7: ที
2: ่
7: นครปฐมก
2: ่
7: อนเจ
2: ้
7: า
2: เขาบอก
8: ให้รู้ได้ไง
2: เขาบอก
8: เขาอยู่ทางหลวง
7: ก
8: ็
7: ไม่ทราบ
8: น
7: ึกยังไงพอใส่บาตร
2: โอ้โหเราทั้งสลากำลังฟังเสียงหมาเวลานี
7: ้
2: เอ้ามัน
7: ก็
2: ไม่ได้
7: ก่อนจ
2: าก
7: ที
2: ่
7: ไปใส่บา
8: ตรทำไมไปแวะทำไมก็
2: อะไรเข้าใจแล้ว
8: อ๋อเขาบอกมีอะไรโดนใจไม่ทราบอะไปแวะที่ทางหลวงเฉยๆฮะเลยไปเจอครับผมเจอเหมือนฝันเนี่ยครับ
2: พอเจอเนี่ยหมามันเต็มอยู่ทั้งหนทั้งทางก็อยากอะไรมา
8: เลี้ยงมาเลี้ยง
2: เลี้ยงเลี้ยงหมาเวลาละเลี้ยงพระชายโจรจีนบ้านจีนเมืองทำลายชาติบ้านเมืองพระชายโจรมหาโจรใช่ไหมท้องเกิดเป็นหนอนนี่ร้ายแรงมากนะหมาไม่เป็นไรเลี้ยงหมาไม่ค่อยมีโทษมักจะมีคุณดีกว่าเลี้ยงคนเลี้ยงคนที่เป็นมหาโจรทำลายชาติบ้านเมืองซะอีกร้อยเท่าพันตรีเรียกว่าคนร้ายแรงร้ายยิ่งกว่าหมาแล้วมีอะไรเหรอยังไม่มีอะไรนะพูดเรื่องเราอะไรไปแล้วอะไรมาคือว่าคุณหายหรอเพราะไอ้ที่น้องขืนอ่ะที่ว่า
5: ต้องคำนะน้องล้วนอยู่ครับผมแค่เพียง
2: ว่าที่เราเพื่อ
8: ขา
2: ว
8: มาเลื่อนดิขึ้นมาเลื่อนดิ
2: ต้องคำคุณน่ารักอยู่เนี่ยดูท่าเขาน่ารัก ไปไม่ไปบอกเจ้าของมึงฝันอยู่นะ
8: อายุเท่าไหร่
2: ให้ได้สักห้าตัวฟังวันที่เก้าพุทธภาคโอ้นี่วัดป่าภูริทัศน์คือวัดป่าน้องผือนะเนี่ยวัดป่าน้องผือที่ไปมานี่ซึ่งผ่านมานี่นะวัดป่าน้องผือวันที่เก้าโอ้ไม่ได้บอกวันที่เก้าที่สิบนะเอาเลยบ่ายวันที่เก้าพฤศจิกายนทองคำได้ถึง6บาทเจ็ดสิบสามตังค์ดอลลาร์ได้6ดอลเงิน 4,400 บาทตอนบ่ายแล้วก็ตอนอะไรอีกเนี่ยโอ้ตอนค่ำมาอีกทองคำได้53บาท32ตังค์ดอลลาร์ได้288ดอลเงินสดได้ 174,712 บาทนี่หมายถึงวันที่9นะทีนี้วันที่10วันที่10นี่ทองคำได้11บาท65สตางค์หรือไงใช่ไหม
8: ครับผม
2: 11บาท65สตางค์
8: ครับผม
2: ทองคำได้11บาท65สตางค์ดอลลาร์ได้230ดอลลาร์เงินสดได้ 98,941 บาทรวมทั้งสิ้นได้ทองคำได้1กิโล15บาท69สตางค์ดอลลาร์ได้524ดอลเงินสดได้ 277,693 บาทเฉพาะบ้านน้องผือนะงานบ้านน้องผือไม่ได้รับกุ๊ดไถ่อันนี้รับน้องผือเอาร่วมน้องผือกูหายเขากันมารายงานอีกมันยังไม่ได้ใหม่แล้วก็รายงานของเก่าซะก่อนสิได้ใหม่แล้วต้องจะรายงานเรื่อยๆไปมาบวกเข้าไปทั้งทองคำทั้งดอลลาร์รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ไปรายงานนี้มาประมวลแล้วได้เท่าไหร่แล้วบวกเข้าชาติไทยของเรานี่ขนเข้าชาติไทยหน่อยอันนี้นะมันก็ถึงนี่เราแน่ใจว่ามันถึงแล้วเนี่ยวันที่เกียร์ตอบนี่ส่งให้ธนาคารเขาดูแล้วเขาก็ตอบเองนะเอาอย่างนี้ดีกว่าส่งให้ทางธนาคารเขาสมุดบัญชีก็อยู่กับเราแหละแต่ทางธนาคารเขาก็มีหลักฐานอยู่นะเราขี้เกียจไปค้นดูโอ้ยขี้เกียจจริงทุกวันเนี่ยมันยุ่งมากภายนอกแหละยุ่งมากที่สุดนะมีลำเวลาวันหนึ่งเอาบวกซะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะอ่านประกาศขึ้นพร้อมกันไปเลยถ้าจะพูดก็พูดต่อกันไปเลยวานไปข้างคืนนึง แต่ข้างวัดน้องผือประเทศที่น้องผือตั้งชั่วโมง5นาทีรวมแล้วเป็นชั่วโมง8นาทีนั่นนะ
8: ครับผม
2: ประเทศนานเดียววานเนี่ยมีพระมากเทศมีเกี่ยวโยงกันไปทั้งเข้มข้นทั้งอ่อนโยนทั้งตลกขบขันมีด้วยเมื่อวานนี้ตลกขบขันก็คือว่าเราพอออกจากทางโยกรมแล้วมันตอนเย็นพอดีได้เวลาพอดีบ้างๆหน่อยนี่เราจะไปเที่ยวดูวัดใส่แว่นตาดำไปเลยเชียวไม่สนใจกับใครทั้งนั้นหรอว่างั้นไปแบบใส่แว่นตาดำไปเรื่อยเรื่อยเข้าซอกแทรกซิกแทรกไปหมดเมื่อวานไปนู่นไปนู่นดูไปหมดไปมาพอออกมานี่คนก็ลุมเลยสิลุมก็เฉยก็ใส่แว่นตาดำมาแล้วเนี่ยลุมมาก็เฉยเฉยเฉยลุมเขาไม่พูดเราก็เฉยไม่ดูคนก็เราไปหาดูสิ่งของนี่แหละเราไม่ไปดูคนวะไปก็มาอีกจุดหนึ่งมาแดดขึ้นมาสามสี่คนแม่หลวงตาลุ่มเข้ามานี่เอ๊ะมันยังไงมันจะได้เอาแว่นตาดำออกเหลือเดี๋ยวว่ามาแว่เข้ามานี่ลุ่มเข้ามานี่พอเอาแว่นตาดำออกกระซิบเบาๆก้มลงหน่อยหนึ่งเป็นบ้าหรือไรว่างั้นเราก็ไปเลยเพราะว่าเป็นบ้าหรือว่างั้นเราก็ไปเลยเฮ้ยเสียงยิ่งแว่ใหญ่พอได้ยินเสียงว่าเป็นบ้าหรือว่าแบบใหญ่เราก็ไปเลยที่นี่ออกกันนั่นก็ขุดออกนอกวัดไป ออกไปดูทางเขาเพราะไม่เคยเห็นเนี่ยตั้งแต่จากหลวงปู่ไปแล้วเขาทำทางใหม่นี่ไม่เคยเห็นจึงต้องออกไปดูก็ตั้งถึงทุ่งนาเลยดูทางสั่งหลวงปู่ตัดเข้าไปทางนู้นตัดเข้าไปทางนี
5: ้ข้างล่าง
2: อันนี้นี่รวมนะ รวมทองคำทั้งสองงานนี้ รวมทั้งหมดนะเอาจะบอกต้องเอาทองคำไปรวมในงาน ทั้งสองแห่งที่ไปเมื่อวันที่9ที่10นี้ได้ทองคำ2กิโล22บาท61สตางค์และดอลลาร์ได้633ดอลเงินสดได้ 539,489บาทครับเอาอนุโมทนาตาม
8: นี่คือ
2: เนี่ยที่ไปในงานเนี่ยเราเนี่ยขนเข้าคลังหลวงเรานะเราไปนี่เราดิ้นตายอยู่ละไปที่ไหนก็เพื่อคลังหลวงของเราเพื่อชาติไทยของเราเนี่ยพี่น้องทั้งหลายที่มานี่ก็มาเพื่อชาติไทยของเราด้วยกันทั้งนั้นแหละหลวงตาเป็นจุดศูนย์กลางหมุนติ้วติ้วทั้งวันนี่ก็ได้ทองคำถึง2กิโลแล้วนี่นะมี2กิโลแล้วเมื่อวานกับวันเถื่อนนั้นก็ได้ทองคำ2กิโลแล้วเนี่ยนับตะกี้นี้เนี่ยได้ทองคำไปงานเมื่อวานนี่2แห่งได้ทองคำ2กิโล22บาท61สตางค์เนี่ยดอลลาร์ได้633ดอลเงินสดได้ 539,489 บาทที่ไปเมื่อวานเนี่ยบวกเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ ทองคำที่เรากำหนดไว้ 4,000 กิโลนั้นตายตัวนะขาดไม่ได้เลยอันนี้ได้ออกประกาศทั่วประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 4,000 กิโลติดไว้เลยขาดสตางค์หรือไม่ได้ทองคำ 4,000 กิโลนี่จากนั้นเราก็เพิ่มของเราขึ้นเรื่อยๆละเพิ่มตั้งแต่800ล้านนี่ขึ้นไป800ล้านนี่ก็จะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดและบัญชีสองธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยกันทั้งสองแห่งนี่ก็ได้เงินประมาณ6ล้านนะมั้งเงิน6ล้านในบัญชีทั้งสองนี่ก็จะหมุนเข้าสู่ทองคำทั้งหมดไม่แยกไปไหนเลย800ล้านกับ6ล้านนี่ก็806ล้านนะนี่เรียกว่าตายตัวแล้วเนี่ยจะเข้าหมุนเข้าทองคำทั้งหมดเลยหลวงตาถ้าลงแรกลั่นคำไหนแล้วพี่น้องไหนตายใจได้เลยไม่มีคำว่ารอแหละแต่เวลาเล่นนี่ไม่มีคำว่าจริงนะเข้าใจไหมคิดดูสิอย่างเมื่อวันเชิญนี้ไปลุมเข้ามาก็มาเป็นบ้าหรือว่างั้นไปเลยนี่บทเวลาจะเล่นก็ใจไม่ก็อย่างนั้นแหละเวลาจะกินไม่มีเล่นเวลาเล่นไม่มีจริงพลิกทางไหนพลิกทางคมเป็นคมเลยพลิกทางสันเป็นสันเลยอย่างนั้นจริงทุกอย่างถ้าว่าเล่นก็จริงหรือว่าจริงก็จริงไม่มีเล่น นี่ก็กำหนดไว้แล้วว่าที่อย่างน้อยแล้วเนี่ยที่กำหนดไว้แล้ว806ล้าน6ล้านกว่านั่นแหละเรื่องกว่าด้วยกว่าแน่เราลืมเรานับแต่จำนวนใหญ่มัน806ล้านนี่แน่แล้วถึงทางนี้ก็3ล้านกว่าทางโน้นก็3ล้านกว่าในบัญชีไทยพาณิชย์นะรวมแล้วมันก็เป็น6ล้านกว่าแล้วกับ800ล้านนี่ก็เป็น806ล้านแล้วจำนวนเหล่านี้จะเข้าสู่ทองคำทั้งหมดซื้อทองคำเข้าสู่กองหลวงเราทั้งหมดส่วนปีกย่อยนั้นเราก็แยกทั้งออกเป็นเงินหมุนเวียนช่วยชาติดังที่เคยเรียนให้ทราบแล้วสถานพวกคนทุกคนจนจำเป็นที่จะได้สงเคราะห์จริงมีทั่วประเทศไทยพี่น้องหลายก็ได้ทราบมานานแล้วทุกภาคนะเมืองไทยเงินที่เราช่วยคนทุกคนจนจริงๆจนกรอกจนมุมหาทางออกไม่ได้เราไปแก้ไปปลดออกถูกเชือกรัดคออย่างนี้มีเยอะนะเป็นล้านล้านบางแห่งนะขนาดนั้นล่ะนี่เรียกว่าคนจนเราช่วยที่ไหนจะมีเหตุมีผลพร้อมทุกอย่างไม่ใช่ให้สุ่มสี่สุ่มห้านะให้มากก็ตามให้น้อยก็ตามจะต้องมีเหตุผลติดแน่พร้อมแล้วที่จะให้เท่านั้นเท่านั้นแล้วให้เลยให้แล้วเงียบเลยสำหรับช่วยประชาชนผู้ที่ยากจนนี้เราไม่ได้ระบุชื่อเลยให้ผ่านเลยนี่เรียกว่าทั่วประเทศไทยเป็นแต่ว่ามากกับน้อยต่างกันเท่านั้นเรียกได้ว่ารวมทั่วประเทศไทยเนี่ยเป็นเงินสงเคราะห์คนทุกคนจนอย่างนี้เรื่อยมา และจากนั้นมาก็สถานสงเคราะห์เช่นบ้านข่าวสารเป็นต้นที่อื่นๆแล้วก็ไม่นับเอานี้เป็นต้นเลยสถานสงเคราะห์ช่วยนั่นช่วยนี่จากนั้นก้าวเข้าสู่โรงร่ำโรงเรียนโรงเรียนไม่ทราบกี่หลังไม่ประมาณแล้วก็ ที่ราชการต่างๆเช่นสถานีรถไฟอุดรไปต้นเอาแค่นี้แหละนะแล้วจากนั้นก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่ร้อยกว่าโรงนะช่วยมาตลอดนี่เรียกว่าเงินหมุนเวียนที่แยกออกจาก806ล้านนั้นแล้วอันจุดนี้เอาไว้เป็นเรียกว่าก้ามกึ่งอันนี้อาจจะหมุนเข้ามาทางนี้อีกก็ได้เมื่อสมควรจะแยกเงินจำนวน50ล้านกว่านี้นะเดี๋ยวนี้ไม่ถึง50ล้านแล้วแล้วรถอาจจะถึงก็ได้นะล่ะนะเพราะนี่ออกมาเพียง5ล้านกว่านะอันนั้นมัน50กว่าล้านนี่เงินจำนวน50กว่าล้านนี่อาจจะแยกมาทางเป็นเงินหมุนเวียนก็ได้อาจจะแยกไปทางแบ่งไปทางทองคำอีกก็ได้ไม่แน่นะสำหรับเงินก้อนนี้ไม่แน่ส่วนเงิน806ล้านนั้นแน่นอนไม่เป็นอื่นเราตายแล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่เราสั่งคือเราพูดยังไงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่าเงินนี่แหละเรื่องความสัตย์ความจริงพี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะเราฆ่ากิเลสเราก็ฆ่าแบบนี้เหมือนกันเพราะถึงได้เรียนพี่น้องหลายทราบว่าเราเฉียดสลบไม่ถึงขั้นสลบเราก็บอกไม่สลบแต่เฉียดไปตลอดเลยนี่เรื่องคือความจริงเป็นก็เป็นตายก็ตายซัดกันเลยซัดกันเลยถ้าควรจะตายมันก็ตายได้จริงๆแหละแต่มันไม่ถึงขั้นตายกิเลสตายก่อนเราจึงได้นำผลแห่งความจริงจังทุกด้านทุกทางมาประกาศพี่น้องหลายทราบว่าเด็ดเถอะปะเด็ดเพื่อความดีเด็ดเท่าไรยิ่งดีไม่มีคำว่าเสียเด็ดทางชั่วเด็ดเท่าไรยิ่งเลวยิ่งเลวยิ่งแหลกไม่มีอะไรชิ้นดีเลยนะเพราะงั้นจึงพากันเด็ดความดีเด็ดเจ้าของนั่นสำคัญมากนะเด็ดคนอื่นคนใดก็มีอนุโลมปฏิโลมกันไปแต่เด็ดเจ้าของนี่ไม่ต้องอนุโลมก็ได้ขาดสะบั้นไปเลยอย่างเราที่ปฏิบัติต่อเรานี่เป็นอย่างนั้นเป็นแบบขาดสะบั้นเลยขาดสะบั้นเลยมันควรจะสลบเอาสลบมันควรตายเอาตายเลยแต่มันไม่ถึงขั้นนั้นก็บอกว่าไม่ถึงเรื่องความทุกข์ความทรมานด้วยความเด็ดเดี่ยวจริงจังนี่เราใช้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสเป็นเวลา9ปีนี้เหมือนว่าทุกข์บ่งในกันเลยไม่มีเวลาอ่อนข้อย่อหย่อนต่อกันเนี่ยผลจึงได้มาเป็นที่พอใจดังประกาศพี่น้องหลายได้ทราบตลอดมานี่ นี่คือผลแห่งความจริงจังอย่าอ่อนแอกับมันนะเรื่องกิเลสนี้อ่อนไม่ได้นะพอเราอ่อนมันจะแข็งขึ้นทันทีทีถ้าเราแข็งมันก็อ่อนลงอ่อนต้องอ่อนเพื่อต่อสู้เรานะไม่ใช่อ่อนลงเพื่อหมอบราบนะอ่อนลงเพื่อต่อสู้เราถ้าความเพียรเราเข้มแข็งก็ไปเรื่อยๆมันก็อ่อนลงจนกระทั่งถึงพินาศดังที่กิเลสสิ้นจากใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนะท่านเด็ดลงไปเท่าไหร่มันก็อ่อนลงอ่อนลงจนกระทั่งขาดสะบั้นลงไปจากใจทรงคำเลิศเลอขึ้นมา คำพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมที่เลิศเลอตลอดอนันตกาลมานะพี่น้องหลายอย่าไปคิดว่าตามตอนนั้นสมัยนั้นสมัยนี้จะเลียวแหลมศาสนาจะเลียวแหลมมรรคผลนิพพานจะเลียวแหลมการปฏิบัติคุณงามความดีจะเลียวแหลมเลียวแหลมอย่าไปคิดผลไม่มีคำว่าเลียวแหลมขอแต่การกระทำอย่าเลียวแหลมก็แล้วกันนะถ้าทำความดีเราทำความดีเด็ดเท่าไรความดียิ่งเด็ดขึ้นเด็ดขึ้นเด็ดขึ้นเท่าไรเพิ่มขึ้นความดีช่วยเราพยุงเราฉุดลากเราพ้นจากทุกข์ได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมเท่านั้นเรื่องกิเลสนี้ไม่มีทางมีมากเท่าไรเอาให้จมให้จมแหลกไม่มีชิ้นดีเลยสัตว์ตัวหนึ่งคนคนหนึ่งเต็มอยู่ใน นรกอเวจีที่กิเลสมันมาหลอกโลกว่านรกไม่มีนี่แหละที่มันหลอกตัวสำคัญมากสุดยอดที่ตัวนี้เองบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่มีเนี่ยกิเลสโลกไม่หมดแล้วสิ่งที่มีคืออะไรความอยากความทะเยอทะยานซึ่งเป็นทางของกิเลสทั้งนั้นความโลภความโกรธราคะตัณหานี่เป็นทางกิเลสเปิดโล่งไว้แล้วให้สัตว์ทั้งหลายไหลลงไปไหลลงไปเลยนี่ให้ระวังให้ดีจุดนี้ธรรมะท่านเตือนตรงไหนให้เชื่อทำทำไม่เคยโกหกใครแต่ไหนแต่ไรมานะแต่กิเลสโกหกมาตะโคตแต่แท้ปู่ย่าตายายของมันตลอดมาจนตั้งทุกวันนี้และยังจะโกหกต่อไปอีกไม่มีสิ้นสุดเช่นเดียวกันทำมาก็จริงตลอดไม่มีสิ้นสุดเพราะงั้นให้ยึดธรรมเป็นหลักเกณฑ์ไว้ถ้าจะต้องการจะให้มีความหมายในตัวของเราเองนะถ้าจะไม่มีความไม่สนใจกับความหมายอะไรก็มีแต่ความเลี้ยวแหลกแหวกแนวประจำตัวของเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันตายชาตินี้ถึงชาติหน้าจะมีแต่กองทุกข์ความทรมานเพราะหลงกลกิเลสเหยียบย่ำทำลายให้ได้รับความทุกข์ลำบากไม่มีสิ้นสุดยุติกันได้เลยนะให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ หลวงตาก็พยายามเต็มกำลังความสามารถแล้วที่ช่วยโลกนี้เลยนี่ไม่ได้แล้วเวลามีแต่อ่อนลงอ่อนลงธาตุขันธ์อ่อน สำหรับจิตใจไม่มีคำว่าอ่อน ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าอ่อนอันนี้จังทุกขังอนัตตาเข้าไปแตะไม่ได้เลยเป็นธรรมคงเส้นคงวาหนาแน่นมากี่กับกี่กันตลอดไปไม่ว่าจะตลอดมายังจะตลอดไปไม่มีสิ้นสุดยุติอะไรเลยล่ะถ้าขอจะโลกทั้งหลายจะสร้างความดีความดีจะเป็นผลตอบแทนขึ้นมาโดยลำดับเช่นเดียวกับสร้างความชั่วความชั่วก็ติดแนบตลอดไปเช่นเดียวกันให้เรายึดข้อนี้ไว้ให้ดีเตือนเจ้าของให้ดีถึงคราวเด็ดให้เด็ดเด็ดตามความดีเด็ดเพื่อเราไม่เป็นไรเด็ดเท่าไรยิ่งยกเราขึ้นอ่อนเท่าไรกิเลสดิ้งลากลงเนี่ยผิดกันตรงนี้นะการความอุตสาห์พยายามนี่ต้องเป็นทางเดินของผู้ต้องการความดีสาระประโยชน์แก่ตนเองเดินทางอื่นไม่ได้นะอ่อนแอนี่กิเลสมันวางพื้นฐานไปแล้วคอยที่จะให้เราอ่อนแอมันก็แข็งแรงขึ้นดึงลงลากลงสุดท้ายคนหนึ่งตายเกิดมาตั้งแต่วันเกิดหาสาระมาได้ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่มีสาระติดตัวเลยตายก็ไปจมอีกมันสมควรแล้วหรือกับเราเป็นมนุษย์และเป็นลูกชาวพุทธด้วยไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะงั้นฟิตเนื้อฟิตตัวเขาให้ดีย้ายอ่อนแอท้อแท้เลี่ยวไหลนะไม่ได้นะศาสนาเท่านั้นที่จะเห็นสัตว์โลกขึ้นจากกองทุกข์ได้แม้แต่เมืองไทยของเรานี่ก็ต้องเอาศาสนามานำ ถ้ากิเลสตัณหานำเห็นไหมเมืองไทยกำลังจะจมนี่เราเห็นกันทั่วประเทศไทยไม่ใช่หรือนี่เวลานี้กำลังเอาศาสนาเอาความสัตย์ความจริงเข้ามาปฏิบัติอันใดที่ผิดปัดออกอันใดที่ถูกดึงขึ้นมาลื้อฟื้นขึ้นมานี่เรียกว่าลื้อฟื้นด้วยทางศาสนาไม่เคยโกหกใครเราจะเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามันคงได้ด้วยอำนาจทางศาสนานะอย่างอื่นเราจะหวังมีแต่ทางจะจมอย่างเดียวเท่านั้นล่ะวันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะแล้วพูดเพียงเท่านี้ก็พอสมควรนะเอาละพอตอนนี้ก็จะตอนนี้จะให้ศีลพรแม่กับลูกมาด้วยกันมารถคันไหนเนี่ยมาด้วยกันเนาะ
10: ขับมาด้วยกัน
2: แม่กับลูกมาด้วยกันก็เรียกแม่กับลูกฮะกับตาเลยมีอะไรเอาเข้ามาแล้วต่อไปนี่จะให้พรนั่นมาอีกแล้วเนี่ยตั้งร้อยดอนนี่ก็เด็ดร้อยดอนไม่ถอยนะนี่ก็เด็ดแบบหนึ่งเหมือนกันเอาวางแล้ววางนี่ก็ร้อยดอนเก่งมากนะแบ่งกินแบ่งทานนั่นแหละให้ทานนะหมดพุงก็ไม่ได้ละเรายังไม่ตายทุ่งเรายังต้องการอยู่ก็แบ่งไว้สำหรับพุงเราด้วยนะแล้วทีนี้ทางใจพุงของใจคือธรรมคือบุญกุศลเอาแบ่งเข้ามาทางนี้ด้วยแบ่งให้ทางร่างกายด้วยแต่จะให้ร่างกายไปกินหมดไอ้ส่วนที่ว่าธรรมะไปกินหมดร่างกายไม่ได้เนี่ยมันไม่ค่อยมีละพอใจไหมสุดท้ายก็มีแต่พุงเราไปกินหมดมันย้ายพุงได้กินนี่ไม่แล้วนั่นมากำลังไม่เนี่ยไม่แล้วปากหน้ามันเล่นเมื่อไรเนี่ยมันไปเงียบๆอยู่ที่ครัวมันไม่ไปสั่งสมกำลังเข้าใจตังมันไปสั่งสมกำลังตหาหรือไปอยู่ที่ครัวเงียบๆนะจะมาฟัดกับเนี่ยเรื่องความจนอะไรเลยความจนมันครอบประเทศไทยอันนี้จะเอาให้พระเอาอันนี้ใครเนี่ยเอาให้ท่านท่านลบนะเขาถามว่าได้รับแล้วยัง
10: ครับครับ
2: เราแน่ใจแล้วเราว่าได้รับโอนมาแล้วต้องเข้าแน่นอนแต่เรายังไม่ได้ไปดูในบัญชีเอาไปไว้ซะก่อนนะ
10: ครับครับ
2: ให้ทางโน้นถามดับดูเขาก็จะตอบแบบเดียวกับเรานี่แหละไม่ตอบแบบอื่นก็บัญชีนี่ไม่ใช่บัญชีโกหกนะวะอะไรป้าเข้าถึงเลยแล้วตายตัวเลยบัญชีเราแน่ใจได้เลยไม่เป็นอื่น นุ่นกำลังมาอยู่แล้วต้นอยู่ทั้งหน้าวัดมาเขามาพวกนั้นนะมาเราเตรียมรับอยู่แล้วเราเตรียมรับด้วยความขึงขังหนึ่งตังยามาแบกอ่อนแอมานะมาให้เรา นุ่นกำลังมานะมา พูดได้ทุกแบบ แล้วก็โกกันมันนั่นนะลุมมาร้อนตาร้อนตาร้อนตาเราก็จะไม่พูดกับใครว่าตาเราสอดส่องดูไม่ได้สนใจกับคนไปดูอะไรดูจริงๆนะดูซอกแซกซิกแซกดูว่าอยู่ๆร้อนตาร้อนตาลุมเข้ามาเลยมันโมโหที่ท่านนี่มาก็ก้มลงเป็นบ้าเลยว่าพอว่าก็ไปเลยนะพูดคำเดียวเท่านั้นแหละเป็นบ้าหรือว่าไปเลยเสร็จแล้วนะ
10: ครับ
2: เอ้ารุ่นมาอีกแล้วนะกำลังมาอยู่เฮ้ยนั่นยังไม่มาอันที่มาแต่ที่นี้หรือยังอันนั้นเฮ้ยที่มาแต่ที่นี้มาแล้วไปแล้วหรือมาใหม่หรือว่ายังไม่มาเนี่ย ฮะฮะอันเดียวกันเนี่ยไปเติมเหรอ
10: เขา
2: เซตต่อเนี่ยวันนี้วันถึงวันนี้ก็ได้2กิโลแล้วนะเพิ่มก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเพิ่มเรื่อยๆเขามาพวกนั้นน่ะเดี๋ยวรอนี้แล้วเราจะให้พรเข้ามาเดี๋ยวรอจะให้พรทีเดียวเนี่ยอะไรอื่นน่ะฮะอะไรพูดอะไรฮะ
10: วันเกิดแม่ให้ลูกมาถวายครับผม
2: ถวายลูกมาถวาย
10: คร
2: ับ แล้วเวลาวันเกิดลูกให้แม่มาถวายนะมันต้องอย่างนั้น
10: ลูกถวาย
2: ฮะ
10: วันเกิดแม่แม่
2: นี่นี่วันเกิดแม่ลูกมาถวายเวลาวันเกิดลูกแม่ต้องมาถวายนะไม่ได้นะมาพวกนั้นเออหายแล้วเห็นไหมเนี่ย9 โมงแล้วนี่ยังไม่ลุกจากที่เลยวันนี้จากน้องผือมานี่ดูมันเท่าไหร่ชั่วโมง38นะ
10: ครับผมใช่ฮะ
2: ลงชั่วโมง38
10: 38
2: เพราะรถนำมีรถนำมันเร็วถ้าธรรมดาก็ไม่น่าจะ
10: ว่าไงไม
2: ่ต่ำกว่า2ชั่วโมงเออมานั่นมาเรื่อยๆล่ะ
10: ท
2: ่านจะต้นเยอะ
10: ว่าม
2: าเวลาแล้วทางพี่น้องทางจังหวัดสุพรรณไปแล้วหรือเนี่ยยังเหลือฝากความคิดถึงและเมตตาธรรมไปถึงหลวงพ่อสังวานด้วยนะบอกหลวงตาบัวขอฝากความคิดถึงและเมตตาธรรมพร้อมกับการขอบบุญขอบคุณมาถึงหลวงพ่อสังวานด้วยนะเอาละจำได้ไหมล่ะนึกว่าจะเป็นแบบนั้นอ่ะแบบพระโรลุทายีพระโรลุทายีนั่นเวลาให้เป็นผู้นำไปสวดมนต์ข้าทวนที่จะสวดมนต์แบบนี้ท่านฟาดไปแบบนี้จ้ะถ้าจะสวดมนต์แบบนี้ท่านฟาดไปแบบนี้จ้ะถ้าก็เลยมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าให้ท่านโรลุทายีไปเป็นหัวหน้ารู้สึกว่าทำให้เผลอทุกทีว่าเสียการเสียงานคนฟังก็ไม่ค่อยจะได้สับได้แสงอะไรนักอย่างนั้นโอ้ยอย่าว่างั้นเลยเนี่ยพระโรลุทายีนี่มันเคยเป็นมาตั้งแต่อดีตการที่นี่ยกอดีตมาเลยนะมันจะมาเป็นคราวนี้อะไรคนนิสัยเคยเป็นมามันก็เป็นอย่างนี้เองนิสัยของเธอเคยเป็นมาตั้งแต่โน้นท่านก็ยกมายกมาตอนนั้นพระองค์เองเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระอานนท์นี่เป็นเสนาใหญ่ติดแนบกับพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พระโรลุทายีนี่เป็นพราหมณ์คนหนึ่งเข้าใจไหมโรลุทายีตอนนั้นเป็นพราหมณ์แต่เป็นผู้สนิทสนมกับพระกับอรณะเสนาบดีคือแต่ก่อนที่เป็นเสนาบดีที่มาเป็นพระอานนท์นี่แหละไปก็คิดอยากจะนั่นแหละอะไรคิดอยากจะได้โคแต่ก่อนเขามีโคมีควายไปไถนาข้างพุทธการนะข้างพุทธการนิยมการทำนานะแล้วคิดอยากจะได้โคคือโคตัวหนึ่งมันตายเสียเป็นคู่ไถนาด้วยกันแล้วอยากจะได้อีกโคอีกสักตัวหนึ่งมาเป็นคู่ไถนาด้วยกันโอ้ยไม่ยากเพราะงั้นพระอนนท์นะเสนาบดีนั่นน่ะมาสมัยปัจจุบันเป็นพระอานนท์แต่ก่อนเป็นเสนาบดีโอ้ไม่ยากเราจะกราบทูลท่านให้ไม่ยากอะไรละโคตัวเดียวเท่านั้นนะว่าแต่เวลาขอ

0: ึกซ้อมวิธีเข้าวิธีออกเสนาบดีเป็นผู้ซักถามเสนาบดีตั้งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินและซักถามให้ทางนั้นตอบผิดพลาดอะไรก็สอนวิธีตอบวิธีถามท่านถามมาอย่างไรให้ตอบอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเสนาบดีถามอย่างไรให้ตอบอย่างนั้นฝึกซะจนเกือบเป็นเกือบตายพอทัดถูไถไปได้แล้วก็ออกมาที่พาเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินล่ะใช่ไหมพาพามแก่คนนั้นล่ะเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นตามฟ้อนหญ้าที่มัดไว้เป็นตุ๊กตานั่นล่ะเข้าใจไหมนี่คือพระเจ้าแผ่นดินล่ะที่นี่เข้าหาตัวจริงแล้วนะนี่คือเสนาบดีพามคนนี้ก็เข้าไปเข้าไปทางนี้ก็คอยสังเกตอยู่พระเสนาบดีนี่นะอันนี้พอมาถ้ายังไม่รู้จักการเคลื่อนไหวการพูดจายังไงต่อไงนี่เสนาบดีนี่จะพะเดียงแล้วพามมาอะไรล่ะว่างั้นล่ะอ๋อตั้งใจอยากมาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่างั้นเพราะว่างั้นพระองค์ก็จะมามีธุระอะไรล่ะนี่พระเจ้าแผ่นดินขึ้นแล้วนะมีธุระอะไรเอาว่าไปท่านนี่คอยฟังเพราะไปฝึกซ้อมกันในป่าช้าจนเต็มเหนียวแล้ว ออกมาอันนี้พระเจ้าแผ่นดินก็รับสั่งถามแล้วมาธุระอะไรแล้วอ๋อข้าพระองค์มีโคอยู่2ตัวว่างั้นแต่โคตัวหนึ่งมันตายเสียยังเหลืออีกโคตัวเดียวแล้วอยากโคตัวเดียวนี้อยากจะถวายพระราชาเพราะได้ว่าจะเอาโคไปเป็นผู้ไถนานะแล้วโคตัวหนึ่งตายเสียตัวที่สองถวายพระราชาเออว่ากันเจ้าศิลาบดีฮะไม่ใช่พูดผิดแล้วไม่ใช่พูดผิดหรือพูดใหม่เนี่ยลองพิจารณาที่พระเจ้าแผ่นดินทรงยิ้มหรือว่าไงที่เสนาบดีก็สร้างอีกแล้วว่าไงว่าไอ้ชินข้าพระองค์มีโคอยู่2ตัวตัวหนึ่งตายเสียตัวที่2ขอถวายพระราชาขึ้นอีกขึ้น2ตอนนั้นก็เอียงมานี่แล้วว่าไงเสนาบดีนะว่าเนี่ยเขาว่าไงนี่มองดูแกตัวสั่นว่างั้นนั่นเนี่ยหาทางแก้ช่วยกันนะมองดูพราหมณ์ตัวนี้แกตัวสั่นงกงันไปหมดนี่น่าจะพูดเคลื่อนไปว่างั้นนะแล้วให้ถามอีกพูดใหม่ซัดครั้งที่3เอาพูดให้ดีคือมีโคอยู่2ตัวตัวที่1ตายแล้วตัวที่2อยากขอพระราชาหรือว่าอยากถวายพระราชาตัวที่2อ๋อข้าพระองค์มีโคอยู่2ตัวตัวหนึ่งตายตัวที่2ขอถวายพระราชาอีกโอ้ยพระอนุนเลยจะตายทีเดียวขึ้น3หนเลยขึ้นจะถวายพระราชาโอ้ยังไงเสนาบดีว่าไงโอ้แต่พูดผิดนะเอาที่นี่แต่ผู้นี้เลยซักถามกันเองให้พระเจ้าแผ่นดินประทับนั่งฟังนะทางนี้ซักถามกันเองไหนว่าไงนะว่ากันไม่ได้บอกนะเราฝึกซ้อมกันมาแท้โดยตายไม่พูดกลัวมันจะขายหน้าเอาว่าไงนะว่าใหม่แล้วก็เลยบอกทั้งขยิบตาแล้วสอนกันว่าไงก็หมายยังบอกว่าตัวหนึ่งตายตัวที่สองไม่มีอยากจะขอพระราชาไปนั่นก็ว่างั้นก็เข้าทีดีนะนี่อยู่ๆเขาจะเอาโคมาถวายพระราชาเนี่ยเอาล่ะเป็นว่าตัดสินใจให้พระราชาให้ทันทีเลยนะแต่ทางนี้ขอฟ้ามิตรจะถวายพระราชาอยู่ด้วยนี่มันจะไม่เป็นแบบนั้นหรือนี่ว่างั้นตะกี้เนี่ยเหรอพูดเรื่องไหนลืมแล้ว
1: สุพรรณบุรีหลวงพ่อทั้งวัน
0: สงฆ์ทั้งวันเพราะนั้นจำคำไว้นะแล้วโคตัวหนึ่งตายโคที่สองจะถวายหลวงพ่อทั้งวันไม่ได้นะบอกจะบอกว่าหลวงตาบัวมีโคอยู่2ตัวใช้ไถนาแต่ตัวหนึ่งตายจะตัวที่2ขอมาถวายหลวงพ่อทั้งวันไม่ได้นะเข้าใจไหมบอกว่ากราบความคือฝากความคิดถึงเมตตาธรรมและความขอบคุณมาหาหลวงพ่อทั้งวันพร้อมนี้ว่างั้นเข้าใจไหมล่ะเอาละพอต่อไปนี้จะให้พรเอาละพอนี่ถวายพระราชาด้วยจนถวายหลวงตาตัวที่สองถวายพระราชาวะเลิกกันแล้วทีนี้อันนี้เอาไปไปด้วยกันโอ้วันนี้ซึ่งนู่นละ9:10 นแล้วยังไม่ได้เคลื่อนย้ายเลย

0: มีแต่ถวายโคยพระราชาอยู่เรื่อยเลยเอาเลิกกันได้แล้วทีนี้เลิกกันได้แล้วไม่มีอะไรละทีนี้เลิกกันได้แล้วคนมากทุกวันทุกวันไปที่ไหนก็ต้องเชิดทุกวันไปที่ไหนต้องเชิดทุกวันอยู่ที่ไหนเชิดทุกวัน
1: ไป
0: นั่
1: ง
0: ก็ใช่
2: ไป
1: ไหนแห้วครับผมท่อปลาปลาน้าแห้วคร
0: ับ เราไปที่มันสายแล้วเนี่ยสายมันสายแล้วไปงานแห้วจะข้ามช่วงนี้เหรอไปงานแห้วตั้ง4 ชั่วโมงกว่า
1: เรา
0: เคยไปนะแต่นี่ถึงงานแห้ว4 ชั่วโมงกว่าแต่นี่เท่านี้ว่าเราจะทำด่านซ้ายหักกระทะนุ่งออกกระทะนุ่งเหลืองไปพักเดินงานแห้วไปงานแห้วไปทางใต้งานแห้ว
1: ฝากของมานาให้กับผมเนาะฝากของไปให้ท่านหนูยาย
0: เนี่ยเออฝากของมันเต็มรถเยอะมาก
1: ไปได้อยู่ผมก็ไปถ่ายรถเล็กขึ้นรถใหญ่ไปถ่ายรถเล็กที
0: ่เอาไปชื่อยังไม่ว่าเนาะแล้วเอาก็อยู่ชื่อก็ยังเนี่ยถ้าเก่านะ
1: แต่ว่าไม่เข้าพิจารณากลับเรียนนิดเดียวแล้วถึง
0: จะอ๋อเข้ามาเก่าไปโอ้ว่าจะไปก็ไม่ไปยุ่งหนูก็เราไม่ต้องให้พวกนั่งเชื่อให้พวกนั่งเอาไปไม่ใช่เขาเอาไปของเขาเอง
1: ครับครับครับ
0: ไม่ให้ไว้เนี่ย
1: ครับครับ
0: เขาใจเยอะ
1: ครับผมเขาใจ
0: อ๋อเปิดข้างข้าจะออกเปิดข้างข้าจะออก
1: ลงไปลงไปข้าได้ไม่ดี
0: อ๋อเปิดข้างข้าจะออกจะไปหุ่นเขาเนี่ยกำลังออก
1: หาคู่ไ
0: หมหาคู่แล้วยังไงเออเอาออกเดินทางวันนี้งานแห้วไกลเราเคยไปแล้ว4 ชั่วโมงกว่าไม่ใช่เรื่องทางมันครบมันอ้อมอุ้ย
1: ว่างอยู
2: ่
1: แล้วไงจะพัก
2: ไ
1: ห
2: นเมื่อคืนเลยลูกไม่ได้อยู่ที่ตัวหรอกค่ะ
1: อนุญาตไปแล้วอนุญาตไปแล้ว
0: อ้าวคุณคือยังว่างก็บอกแล้วก็ต้อง
1: อน
0: ุ
1: ญาตไปแล้ว
0: ก็ไม่มีใครอยู่ก็อยู่ได้แล้วพวกเราอยู่ได้ก็ว่าง
1: กับเรียนทั้งไปแล้ว
0: อย่างนี้ก็ไอ้เราไอ้เพียงสวัสดีนั่นคือเป็นคนพิการเนี่ยแล้วแต่มาก็ให้แต่ภาพหลังนั่นเมื่อจะมาก็ถึงอะไรอะไรอะไรเราพักได้ด้วยให้รางวัลเลยควรให้รางวัลให้ขึ้นฝั่งน้าเลยอย่าไป
1: ท้อ
0: กันนะทางนั้นแหละ
1: แกเห็น
0: เรื่องเรื่อง
1: คอยคอย
0: เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องไม่ทางตรงนี้ก่อนเอาความเอาเลยเอาเนี่ยเอาแล้วดีมาทำนี่ไปทำนี่มามันภาวนาแล้วเดินข้ามไม่อยากให้นะมันต้องมีภาพทันกันด้วยนะไม่อันนี้ทั้งนี้สองเดี๋ยวอันนี้กันนี่อะนะให้เท่ากันเนี่ยสองนี่ให้เท่ากันข้าวกันก็เหมือนกันอะเออเอาหนึ่งสองทำไมเออหนึ่งให้แล้วเสมอกันด้วยอันนี้ตรงนั้นเอาครับมาเอาตาเป็นผู้รับรองหมู่เพื่อนเหมือนโพธิสัตว์บริษัทบริวารจริงจริงเฉยแล้วเหลือใครโพธิสัตว์ที่ได้จริงนี่เอาใจเอาเหลือมันก็คือว่าเอาไปหมดแล้วคือให้เจ็ดให้เหลือนะจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำจำ
3: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วไปแล้วถึงนะก็มองกว่าแล้วอันนี้อ่านมาแล้วอ่านเรียบร้อยแล้วอันนี้ขนแล้วขนออกไปแล้วนะอาจารย์นี่เก่งมากอะเรื่องนี้เก่งมากเลยเนี่ยเอาขนไปเอาขนไปคืนนี้ไม่ค่อยหนาวลง20เมื่อคืนไม่ลง20ไม่หนาวเมื่อวานนี่เราไปนู่นเราอยู่ไปไหนลง18สามเช้าลง18มีเช้าลงเรียก20สูงไปไม่ค่อยหนาวนะ
3: ครับ
0: อืมแต่นี่ก็ยังไม่กลับด้วยเหรอวันนี
1: ้ยังไม่กลับฮะ
0: ฮะ
1: ยังไม่กลับกลับวันอาทิตย์แต่พรุ่งนี้ครับ
0: วันพรุ่งนี้ได้เตรียมเสื้อมัดไว้ไม่งั้นขาดบ้านเลยละวันพรุ่งนี้เสื้อนี้ขาดข้าวขาดเลยละวันนี้ไม่ไหวแล้วนี่นะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
5: นะยังวิติมะลังธรรมะจักขุงอุดะปาดิท่านพระอัญญาโกณฑัญญะผู้มีอายุท่านได้จักสุดวงตาปัญญาดวงใจอันปราศจากทุกวีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแต่ท่านว่ายังกินจิตสมุทยะธรรมังสัปปันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ นี้แสดงว่าท่านเป็นผู้มีปรีชาปัญญาลึกล้ำยังรู้ยังเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ว่านี้ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่คือธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ธรรมนี้ทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์และทุกข์ราวนี้ที่จะปรากฏขึ้นจะเกิดขึ้นก็เพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยได้แก่ตัณหาคือความอยากนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์นี้ท่านยังรู้ยังเห็นจึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเกิดอยู่มันก็มีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดานั่นเองถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดตัวสมุทัยหมดตัวตัณหาแล้วก็ไม่มีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดาหมดเกิดหมดดับหมดทุกข์เพราะหมดเหตุให้เกิดทุกข์นี่ปัญญาของท่านพระโสดาบันท่านละท่านมีปีชาปัญญาอันลึกอันปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้ยังรู้ยังเห็นสัจธรรมทั้งสี่ตามเป็นจริงว่าในทุกนี้เหตุจะเกิดทุกและก็รู้ว่านี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุก นี่ทุกข์ท่านก็รู้ว่าทุกข์ทั้งหลายคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะปรากฏขึ้นจะมีขึ้นเพราะอะไรท่านรู้ตัวเหตุตัวปัจจัย ทุกข์ทั้งหลายที่จะปรากฏขึ้นในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาส9นั้นเที่ยวเกิดเที่ยวตายไม่รู้ไม่แล้วนั้นเพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏที่เรียกว่าตัวเหตุตัวปัจจัยนี่ก็คือตัวสมุทัยตัณหาคือความอยากนี่เองซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกคือเป็นเหตุให้เกิดในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปหาต้นหาปลายไม่ได้เป็นวัฏวนเกิดมาในชาติไหนพบไหนในคติไหนก็มีแต่ความลุ่มหลงในพบนั้นในชาตินั้นนี่ท่านพระอริยโสดาบันท่านมีปรีชาญาณยังรู้ยังเห็นทุกยังรู้ยังเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากนี้ความไม่รู้ตัวความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงหลงอยู่ในทุกข์หลงอยู่ในเหตุให้เกิดทุกข์ท่านยังรู้ยังเห็นทุกข์ยังรู้ยังเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากเมื่อท่านเห็น ทุกข์ก็เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ทีนี้เมื่อเห็นทุกข์แล้วเห็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วท่านกลัวทุกข์ไม่อยากมาเกิดอีกคือไม่อยากเกิดในกำเนิดในภพใน ภพต่างๆให้เป็นทุกข์ท่านก็มาทำตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหานี่ทำตัวตัณหาคือความอยากนี้ให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่ให้เหลือนั่นเดียวเมื่อทำตัวตัณหาให้หมดไปแล้วทุกทั้งหลายก็ไม่ปรากฏขึ้นในกำเนิด4ในกติ5ในภพ3ในวิญญาณที่7ในสัตวาส9ไม่ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายไปในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปอีกเพราะดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาความอยากนี้ให้หมดสิ้นแล้วโดยไม่ให้เหลือเศษและท่านก็รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี่ก็คือตัวคือศีลคือสมาธิคือปัญญาเท่านั้นเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องระงับดับกิเลสตัณหาให้หมดไปถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่มีทางที่จะระงับดับกิเลสตัณหาได้ศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือเป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องซักฟอกระงับดับกิเลสตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยที่ให้เกิดให้แก่ให้เก็บให้ตายในวัฏสงสารให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่เหลือนั่นเดียวนี่ท่านรู้ได้เชิงว่าท่านพระโสดาบันท่านได้มีปรีชาปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นอริยสัจธรรมทั้ง4ซึ่งเป็นของประเสริฐเป็นธรรมของพระอริยเจ้าท่านกำหนดรู้เห็นทุกข์รู้เห็นเหตุเกิดทุกข์รู้เห็นธรรมที่ดับทุกข์รู้เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ท่านจึงเป็นผู้ละสังโยชน์3ขาดสังโยชน์3ก็คือกิเลสนั่นเองคือความโลภความโกรธความหลงนี่เองอย่างหยาบๆที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายตกอบายภูมิเบื้องต่ำคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน ท่านเป็นผู้ข้ามสังโยชน์3ได้โดยเด็ดขาดทีเดียวไม่มีความสงสัยในเรื่องพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ และไม่สงสัยในเรื่องศีลคือข้อปฏิบัติว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เป็นเครื่องกำจัดเราตัวเหตุตัวปัจจัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นให้หมดไปให้สิ้นไปเชิงว่าท่านเป็นผู้ละสังโยชน์3ท่านพระโสดาบันสังโยชน์3ที่พระโสดาบันละได้นั้นคือสักกายทิฏฐิ1วิกิกิจฉา1สีลัพพตปรมาส1ถ้าหากว่าใครยังละสังโยชน์3ไม่ได้ข้ามสังโยชน์3ไปไม่ได้ผู้นั้นยังมีคติเป็น2คือมีสุขคติและทุกขคติอยู่อาจจะไปสู่ทุกขคติและสุขคติตามยถากรรม ส่วนท่านพระโสดาบันนั้นท่านละสังโยชน์3ได้แล้วมีคติเดียวคือมีแต่สุขคติอย่างเดียวปิดอบายภูมิเสียไม่ไปสู่ทุกขคติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีแต่สุคติอย่างเดียวมีมนุษย์สุขสวรรค์สุขและนิพพานสุขอย่างชาติท่านมาท่องเที่ยวเกิดในมนุษย์นี่เพียงเกียรติชาติเท่านั้นชาติที่เกียรติท่านก็ได้สำเร็จพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานหมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีการท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปท่านเป็นนิยโตสัตว์เป็นสัตว์ที่แน่นอนต่อสุคติมีหวังที่จะตรัสรู้เข้าสู่พระนิพพาน ถ้าสัตว์ผู้ใดหรือท่านผู้ใดยังละสังโยชน์3ข้ามสังโยชน์3ไม่ได้คติของท่านผู้นั้นก็มี2คติคือมีสุคติและทุกคติอาจจะไปสู่ทุกคติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้ส่วนท่านผู้ข้ามสังโยชน์3นี่มีคติเดียวมีแต่สุคติอย่างเดียวพระพุทธเจ้าได้รับรองว่าเป็นสัตว์ที่เที่ยงต่อพระนิพพานไม่มีการเสื่อมและถอยหลังมีแต่เจริญก้าวหน้าจนถึงที่สุดสังโยชน์3นั้นคือสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลัพพตปรมาสสักกายทิฏฐินี้ท่านแสดงไว้20อย่างท่านก็แสดงในขันธ์5นี้เองเป็นสักกายทิฏฐิ สังโยชน์3สักกายทิฏฐิที่ท่านพระโสดาบันละได้นั้นท่านละได้อย่างไรในสักกายทิฏฐิท่านละได้อย่างนี้คือท่านไม่เห็นรูปคือกายนี้โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นรูปไม่เห็นรูปมีในตนไม่เห็นตนมีในรูปไม่เห็นเวทนาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นเวทนาไม่เห็นเวทนามีในตนไม่เห็นตนมีในเวทนาไม่เห็นสัญญาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสัญญาไม่เห็นสัญญามีในตนไม่เห็นตนมีในสัญญาไม่เห็นสังขารโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสังขารไม่เห็นสังขารมีในตนไม่เห็นตนมีในสังขารไม่เห็นวิญญาณโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นวิญญาณไม่เห็นวิญญาณมีในตนไม่เห็นตนมีในวิญญาณนี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิ20เพิ่งเข้าใจเมื่อท่านพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิ20นี้ได้แล้วคือไม่เห็นขันธ์นี้โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันธ์ไม่เห็นขันธ์มีในตนไม่เห็นตนมีในขันธ์ดังนี้เพราะสักกายทิฏฐิ20นี้ก็คือขันธ์5นี่เองเมื่อท่านไม่เห็นขันธ์โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันธ์ไม่เห็นขันธ์มีในตนไม่เห็นตนมีในขันธ์แล้วท่านพระโสดาบันเห็นอะไรยังเป็นตนอยู่ยังพัวพันติดเนื่องอยู่กับตนที่ตนยังละไม่ได้ปลดเปลื้องยังไม่หมดนี่พูด แสดง อย่างให้เข้าใจง่ายท่านยังเห็นกรรมเป็นตนเห็นตนเป็นกรรมเห็นกรรมมีในตนเห็นตนมีในกรรมอยู่ยังพัวพันอยู่กับตนที่ตนยังปลดเปลื้องไม่ได้ส่วนที่กลางและส่วนที่ละเอียดแต่กรรมส่วนที่หยาบอันเป็นเหตุให้ทำบาปหยาบช้าทางกายทางวาจานั้นหรือทางใจนั้นที่เป็นบาปอย่างหนักนั้นอันเป็นเหตุให้ตกอบายภูมิท่านพระโสดาบันท่านละได้โดยเด็ดขาดบาปทางกายบาปทางวาจาบาปทางใจส่วนหยาบนั้นท่านละได้ท่านไม่ทำบาปทางกายอย่างหยาบไม่ทำบาปทางวาจาอย่างหยาบไม่ทำบาปทางใจอย่างหยาบบาปทางกายอย่างหยาบคืออะไรคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาตาบาปทางวาจาอย่างหยาบคืออะไรพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเรื่อยไรบาปทางใจอย่างหยาบคืออะไรคือโลภความโลภโทโสความโกรธความประทุษร้ายความอิจฉาพยาบาทโมหะความลุ่มหลงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มานะการถือตนถือตัวทิฏฐิความเห็นผิดความรู้ผิดเห็นว่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ไม่มีดังนี้เนธานละบาปทางกายอย่างหยาบทางวาจาอย่างหยาบทางใจอย่างหยาบได้ท่านจึงเป็นผู้มีศีล5เป็นนิจศีลนี่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ท่านไม่ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจนั่นพูดง่ายๆก็คือท่านไม่ทำบาปทั้งในที่รับและที่แจ้งไม่หิริและโอตตัปปะความละอายต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่เป็นบาปทางกายทางวาจาและทางใจเจงว่าท่านไม่เห็นขันโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนไม่เห็นตนมีในขันท่านเห็นกรรมเป็นตนเห็นตนเป็นกรรมเห็นกรรมมีในตนเห็นตนมีในกรรมอยู่ยังแก้ไม่ตกยังปลดเปลื้องออกไม่หมดกรรมวัฏกิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเสียวเกิดแก่เก็บตายส่วนท่านส่วนที่ท่านพระโสดาบันละยังไม่ได้ยังแต่กิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดตัวนั้นนี่สักยะทิฏฐิท่านไม่เห็นกายโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นกายเหมือนกายมีตนไม่เห็นตนมีในกายแม้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันเพราะท่านพิจารณารู้ด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วตามหลักสัจธรรมแล้วว่าขันธ์ทั้ง5นี้ถ้าได้ยกขึ้นพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับทำลายและชิบหายไปในที่สุดมันเป็นทุกข์อยู่เป็นนิดมันเป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราขาวเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครๆเนี่ยท่านละได้ไม่ถือเป็นปริพุทธกังวลในขันห้านี้ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพของเขาเข้ามาเด็กนี้สักยะทิฏฐิวิกิกิจฉาท่านไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในศีลคือข้อวัดปฏิบัติของตนวิกิกิจฉานี่ท่านย่อมข้ามทิฏฐิทั้งสองได้ทิฏฐิทั้งสองนั่นคืออะไรคืออุเฉทิฏฐิหนึ่งคือทิฏฐิอันนี้เห็นว่าตายแล้วสูญไม่มีอะไรไปเกิดอีกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันเมื่อถึงคราวก็แตกสลายกันไปเท่านั้นและก็ไม่มีอะไรยุติแปรผันให้ไปเกิดอีกต่อไปในภ ภพต่างๆนี่เรียกว่าอุเฉทิฏฐิปฏิเสธการเกิดสัตตทิฏฐิความเห็นดิ่งลงไปว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นเช่นมนุษย์เราตายจากความเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาก็ตายแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกและเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นไม่ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเลยเกิดมาเคยเป็นคนทุกข์เช่นเราเช่นมนุษย์ผู้เกิดมาในชีวิตนี้เป็นคนทุกข์ยากลำบากแม้จะทำคุณงามความดีประเภทไหนก็ไม่เลื่อนฐานะของตนให้ดีได้และตายไปในขณะที่ตนยังอยู่ในฐานะที่ทุกข์ยากลำบากเกิดในชาติหลังอีกชาติหน้าอีกก็มาเกิดอยู่ในฐานะอันเก่าไม่มีการเลื่อนฐานะเนี่ยสัตตทิฏฐิความเห็นว่าตายแล้วเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงยักย้ายไปเป็นอย่างอื่นเลยทิฏฐิทั้งสองนี้สรุปแล้วเป็นทิฏฐิที่ปฏิเสธผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธผลของกรรมและไม่ปฏิเสธการเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าตายแล้วมีการเกิดอีกอยู่ถ้ามีเหตุและมีปัจจัยเว้นเสียแต่หมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดตัวสมุทัยตัณหาความอยากนี้หมดแล้วจึงไม่มีการท่องเที่ยวเกิดอีกถ้ายังมีตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาตัวสมุทัยความอยากนี้อยู่จำเป็นสัตว์ทั้งหลายต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอีกแต่สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนั้นจะไปสู่สุคติหรือทุคตินั้นก็ย่อมเป็นไปตามอำนาจของกรรมคือตัวเหตุตัวปัจจัยที่ตนได้บำเพ็ญไว้เนี่ยทางพุทธศาสนาพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงอันสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายได้สุขได้ทุกข์อย่างไรย่อมเป็นไปตามผลของกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ยังกรรมมังอิภัสสติกรรมนั้นย่อมจะแนกแจกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆนานาให้เร็วให้ดีให้ชั่วให้ประเสริฐอันสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาจะเป็นผู้เร็วผู้ชั่วผู้ดีผู้ประเสริฐเพราะชาติเพราะตระกูลของตนก็หาไม่แต่จะเป็นผู้ดีผู้เร็วผู้ประเสริฐผู้ชั่วเพราะกรรมคือการกระทำของตนนั่นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำทางกายทำทางวาจาทำทางใจนั้นเองนี่จึงว่าวิกิกิจฉาท่านพระโสดาบันท่านไม่สงสัยในเรื่องของกรรมแล้วย่อมข้ามทิฏฐิทั้งสองคืออุเฉทิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วศูนย์มันมีอะไรไปคือดีสัตตทิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วเกิดดีเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นนั่นทิฏฐิทั้งสองปฏิเสธผลของกรรมส่วนท่านพระโสดาบันนั้นท่านไม่ปฏิเสธผลของกรรมเลยเมื่อสัตว์นั้นยังมีกรรมวัดกิเลสวัดอยู่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยอยู่จำเป็นก็ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไปตามกำเนิดสี่และคติห้าพบทั้งสามวิญญาณสี่ติเจ็ดสัตว์ว่าเก้าอยู่อย่างนั้นแน่มันเป็นอย่างนี้ศีลพัตตปรมาสท่านเป็นผู้ไม่รู้กรรมไม่เป็นคนมีนิสัยโวเวลังเลไม่รู้กรรมในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่รู้กรรมในศีลสมาธิและปัญญาท่านรู้ชัดว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์และท่านก็ไม่มีความรู้กรรมและสงสัยในตัวเหตุตัวปัจจัยตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละเป็นตัวสมุทัยผัสสะทั้งหลายเป็นตัวกระแสเหมือนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดสิ่งต่างๆลงไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงตัวสมุทัยคือตัณหานี่เป็นกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4คติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณผีที่7ในสัตว์ว่า9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุแห่ง ตัณหาซึ่งเป็นตัวกระแสความไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงผู้มืดเท่านั้น เนี่ยท่านรู้ดีตัวกระแสภวังค์ภวังค์คือภพกระแสของภพคือตัวตัณหาความอยากเนี่ยนี่เป็นตัวกระแสของภวังค์คือเป็นตัวกระแสของภพพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั่นเมื่อท่านรู้ตัวนี้ท่านจึงพยายามมาทำตัวนี้แหละตัวกระแสของภพของภวังค์คือตัณหาตัวสมุทัยเนี่ยให้สิ้นไปให้ดับไปนั่นเท่าที่ปัญญาของท่านจะมีกำลังจะสามารถดับได้แต่ส่วนที่หยาบๆท่านละได้ดับได้แล้วไม่กลับฟื้นขึ้นมาอีกอันส่วนที่หยาบอันเป็นเหตุให้ตกอบายภูมินั่นอันเป็นเหตุแต่ทำบาปทางกายทางวาจาและทางใจนั้นยังแต่ส่วนที่กลางและละเอียดเพราะปัญญาของท่านพระโสดาบันยังอ่อนอยู่แน่และท่านก็พยายามทำส่วนที่ยังเหลืออยู่อย่างกลางอย่างละเอียดนั้นให้อ่อนกำลังลงไปตามระดับระดับท่านบำเพ็ญเชื่อมั่นในศีลในสมาธิและปัญญาว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นธรรมเครื่องระงับดับตัวเหตุตัวปัจจัยให้สิ้นไปให้ดับไปนั่นท่านจึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์ใจของท่านมั่นไม่หวั่นไหวปัญญาของท่านก็รอบรู้อยู่อย่างนั้นนั่นมันเป็นอย่างนี้นี่ศีลปัตตประมาทท่านเป็นผู้ไม่รู้คำมาท่านละสังโยชน์ทั้งสามได้คือสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลปัตตประมาทดังนี้เมื่อท่านละสังโยชน์สามได้แล้วนั่นแหละท่านเป็นผู้ได้อาจารศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์และในศีลข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมและท่านก็ยังรู้ยังเห็นว่าแท้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายที่จะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไปในกำเนิด4กติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณทีที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั้นก็ไม่มีอะไรท่องเที่ยวเกิดมีรูปกับนามคือขันธ์5นี้เท่านั้นรูปกับนามคือขันธ์5นี้ที่จะท่องเที่ยวไปเกิดในกำเนิดในภพต่างๆนั้นไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอาศัยเหตุและปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี้เองนั่นท่านจึงชี้หน้าตาของตัณหานี้ว่ายายังตัณหาตัณหาคือความอยากนี้ใดนี่แหละโปโนภยกาเป็นเหตุให้เกิดภพอีกเป็นกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดภพอีกต่อไปนั่นนี่คือความยินดีราคะความคือความกำหนัดตัตระตตราพินันนีคือความเพลิดเพลินลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีของตนที่มีอยู่กล่าวคือความใคร่ความอยากในกามอารมณ์ความทะเยอทะยานอยากเป็นโน้นเป็นนี่ให้ยิ่งขึ้นไปความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งตนไม่ชอบไม่พอใจไม่รักไม่กำหนัดนี่เป็นตัวตัณหาความไม่รู้ตัวนี้ก็เรียกว่าอวิชชาเมื่อไม่รู้มันก็เป็นอวิชชาเป็นปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องของทุกข์ทั้งหลายติดต่อนอนเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุดหาที่หยุดที่ยังไม่ได้เท่านั้นแน่ถ้ารู้ตัวนี้แล้วก็เป็นวิชชามันก็ไม่เป็นปัจจัยการไม่เป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์เท่านั้นเองนั่นมันเป็นอย่างนี้นี่ท่านรู้ได้ว่าตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละคือตัวกิเลสตัณหาความอยากนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเดี๋ยวเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดอันรูปนามคือขันธ์ 5นี้ที่จะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในอดีตที่ล่วงแล้วก็ดีในอนาคตข้างหน้าก็ดีและในปัจจุบันอยู่เดียวนี้ก็ดีไม่แล้วไม่เล่า กิดเกิดตายตายตายเกิดเกิดก็เพราะเหตุแห่งกิเลสตัณหาหรือตัวสมุทัยนี่เองนั่นมันเป็นอย่างนี้แม้สัตว์ทั้งหลายที่จะเกิดในอบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาก็ดีเกิดเป็นพวกเทพเจ้าก็ดีเกิดเป็นพระอินทร์พระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็ดีก็รูปนามคือขันธ์5นี้เองมิใช่อื่นนะพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็คือรูปนามได้แก่ขันธ์5นี้นี่เองมิใช่อื่นแต่รูปนามที่จะต้องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนั้นก็เพราะอาศัยตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยตัณหาความอยากเนี่ยเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยนี่ท่านรู้ได้ท่านพระโสดาบันท่านจึงพยายามละตัวนี้ให้หมดให้สิ้นนานมันเป็นอย่างนี้ท่านไม่สงสัยที่อื่นนะท่านพยายามละตัวนี้ท่านจับจุดได้แล้วจับจุดของต้นวัฏฏะนี่จับจุดของมูลตันไตคำว่ามูลตันไตคือเป็นมูลของไตวัฏท่านจับจุดได้มูลตันไตนี่คืออะไรคือตัวตัณหาความอยากเนี่ยท่านจับจุดได้จับถูกที่เห็นถูกที่และท่านก็พยายามที่จะละจะวางจะสลัดตามสติปัญญาของท่านจนกว่าจะหมดจะสิ้นไปนั่นเอง
3: ถ้าผู้เดินตามอริยมรรคปฏิปทาทางสายกลางคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี้ท่านจึงเห็นขันว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเห็นขันทั้ง5นี้มิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนเมื่อท่านเดินตามอริยมรรคปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาของท่านเกิดมีขึ้นแล้วก็รู้เห็นในเบญจขันธ์ตามเป็นจริงเท่านั้นว่าขันธ์ไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ขันธ์ขันธ์ไม่มีในตนตนไม่มีในขันธ์เพื่ออุปทานสัญญากิเลสอย่างอยากจะออกได้ที่ถือว่าขันธ์เป็นตนตนเป็นขันธ์ขันธ์มีในตนตนมีในขันธ์เมื่อโสอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันออกได้แล้วก็เห็นขันภายในคือขันทุปฏิได้แก่กิเลสขันที่เป็นเหตุให้ทำบาปทำอกุศลอย่างหยาบๆคือความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิด้วยสติปัญญาคือด้วยศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี้ท่านยังว่าจัตติกาตมันติเมเป็นของควรทำให้แจ้งคือให้เจริญให้มากอันเองที่จะแจ้งได้ถ้าทำให้แจ้งจะเริญให้มากพิจารณาให้มากอบรมให้มากศีลสมาธิปัญญานี้ก็รู้เรื่องกันเท่านั้นและเรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์รู้ว่าขันไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ขันขันไม่มีในตนตนมีในขันเท่านั้นรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมมรรคกิเลสเมื่อท่านรู้ตัวกรรมมรรคกิเลสคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอันเป็นฝ่ายข้างอกุศลท่านก็ละกิเลสอย่างหยาบอันเป็นเหตุให้ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจฉะนั้นท่านพระอริยสาวกท่านจึงเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนี้ไม่ปฏิเสธการเกิดของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังมีกรรมอยู่เมื่อท่านเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนั้นท่านก็เป็นผู้ประรบดีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อพ้นไปจากกรรมกิเลสเบื้องหน้าแต่ตายพอกายแตกท่านก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และอริยสาวกผู้เชื่อต่อกรรมและผลกรรมอย่างนี้
5: ท่านย่อมเป็นผู้ละกรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อย่างได้กรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อย่างนั้นคือท่านเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติวิจากรรมเว้นพูดปดเว้นพูดส่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเลวไหลนี่กรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อันเป็นของที่หยาบหยาบให้ทำบาปโดยกายโดยวาจา
3: ส่วนกรรมกิเลสที่เป็นบาปหยาบหยาบให้ทำบาปทางใจด้วยใจนั้นคือเป็นผู้มีใจประกอบไปด้วยอาคติสี่เพราะอาคติทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่เป็นบาปอาคติแปลว่าความลำเอียงจึงจัดเป็นสิ่งที่เป็นบาปทางใจอาคติคือกรรมที่เป็นบาปทั้งสี่นี้ท่านพระโสดาบันท่านไม่รู้อำนาจแห่งอาคติที่เป็นบาปทั้งสี่ประการคือท่านไม่รู้อำนาจด้วยความพอใจไม่รู้อำนาจด้วยความโกรธเคืองไม่รู้อำนาจด้วยความหลงไม่รู้อำนาจด้วยความกลัวดังนี้เพราะบาปทางใจก็คืออาคติสี่แต่แก่ฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคตินี่นี่เองถ้าผู้ยังมีอาคติทั้งสี่ประพฤติตามอาคติทั้งสี่อยู่ผู้นั้นเป็นคนมาตรงต่อมัชฌิมาปฏิปทาเป็นคนคดในข้องอในกระดูกเดินทางมาตรงมีสักบ้างทางบ้างอยู่อย่างนั้น
5: ส่วนอริยสาวกท่านรู้ว่ากรรมกิเลสอันเป็นบาปสี่อย่างเหล่านี้คือฉันทะความพอใจไม่รู้นัดแห่งความพอใจไม่รู้นัดแห่งความโกรธเคืองไม่รู้นัดแห่งความหลงไม่รู้นัดแห่งความกลัวท่านยอมเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเครื่องสังรวมระวังพยายามปรับความเพียรชำระสิ่งที่เป็นบาปเหล่านี้คือฉันทะความพอใจโทสะความโกรธโมหะความหลงและความกลัวซึ่งมิให้ครอบงำใจของท่านท่านได้ตั้งความเพียรทั้งสี่ประการไว้คือประหารประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดเพียรประหารบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปหรือให้เสื่อมไปให้เบาบางไปจนกว่าจะหมดจะสิ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองไว้ที่ใจสังวรประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งไว้ที่ใจภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญบุญกุศลคือศีลสมาธิซึ่งเป็นเครื่องชำระกรรมกิเลสเครื่องสมองออกจากใจของตนด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประกองไว้ที่ใจอนุรักษณาประทานเพียรรักษาบุญกุศลคือศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งศีลสมาธิปัญญานั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งไว้ที่ใจนี่กายท่านก็มีความเพียรประรบด้วยสติปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาวาจาก็ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาใจก็ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ท่านจึง ไม่ทำบาปในที่สีสถานรู้สึกตัวอยู่ตื่นตัวอยู่คือไม่รู้อำนาจแห่งความพอใจตามกิเลสไม่รู้อำนาจแห่งความโกรธเคืองไม่รู้อำนาจแห่งความหลงไม่รู้อำนาจแห่งความกลัวกรรมสี่อย่างกรรมอันเป็นบาปสี่อย่างนี้พระอริยเจ้าผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมท่านละได้แล้ว และท่านก็ไม่เสพเหตุเครื่องชิบหายแห่งโภคสมบัติที่6อย่างคือ1ท่านไม่ดื่มน้ำเมาคือเหล้าและน้ำดองอันเป็นตั้งแห่งความประมาทเนืองๆเป็นเหตุชิบหายแห่งโภคสมบัติ2ท่านไม่เที่ยวกลางคืนในตอกมืดให้ผิดเวลาเนืองๆเป็นเหตุชิบหายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่ง3ท่านไปเที่ยวดูการเล่นเป็นเหตุชิบหายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่ง4ท่านไม่ประกอบการเล่นพนันอันเป็นตั้งแห่งความประมาทเนืองเป็นเหตุชิบหายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่ง5ท่านไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเป็นเหตุชิบหายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่ง6ท่านไม่ประกอบไว้ซึ่งความเป็นคนเกียจการเนืองเป็นเหตุชิบหายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่งเหตุชิบหายแห่งโภคสมบัติ6อย่างนี้อริยะท่านอริยะผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมท่านได้ละท่านละได้แล้วถึงแม้ท่านอยู่ในกองคฤหัสถ์ท่านก็เคารพซึ่งกันและกันดีเว้นจากการคบคนชั่วเป็นมิตรคบแต่บุคคลที่ดีเป็นมิตรเป็นเพื่อนท่านครอบครองคฤหัสถ์อยู่ก็เป็นผู้หมั่นขยันในกิจการงานที่ปราศจากโทษประคองชีวิตของตนให้เป็นสมาชิกคือเรื่องชีวิตในทางที่ชอบประกอบตนในทางที่ดีที่งามไปตามศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะท่านเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และในกรรมในศีลแล้วแม้ท่านจะมีชีวิตอาชีพอยู่กับคฤหัสถ์ท่านก็อยู่ด้วยสันติคือความสงบสุขไม่มีกิเลสเครื่องหยาบๆทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างท่านแสดงว่าพระอริยะนั้นท่านย่อมตั้งอยู่ในสังฆะวัตถุธรรม4ประการคือทานะการให้1ปิยวาจาอันทะเลาะ1ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลก1และความมีตนเสมอในบุคคลนั้นในธรรมนั้นไม่เป็นผู้ถือตัวหนึ่งดังที่ท่านแสดงไว้ในทิศ6นั่นเองอาจารย์กับศิษย์ก็เคารพบำรุงซึ่งกันและกันมารดาบิดากับบุตรก็เคารพบำรุงซึ่งกันและกันสามีภรรยาก็สงเคราะห์บำรุงซึ่งกันและกันเพื่อนสมิตรก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนายกบ่าวก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสมณะพราหมณ์กับคุณบุตรคืออุบาสกบาติกาก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันตามหลักธรรมของอริยะนั้นนั่นเองไม่มีการยื้อแย่งแข่งรีที่เด่นกันอะไรไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรท่านไม่ประพฤติตามอำนาจของกิเลสไม่รูปนาฏแห่งความพอใจตามกิเลสไม่รูปนาฏแห่งความโกรธเคืองตามกิเลสไม่รูปนาฏแห่งความหลงของกิเลสไม่รูปนาฏแห่งความกลัวของกิเลสท่านอริยะย่อมอยู่เป็นสุขเป็นสุขท่านมีคุณธรรมเป็นที่พึ่งยังลงแล้วเห็นกรรมดีกรรมชั่วแล้วนี่ ท่านจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขความเจริญเบื้องหน้าจะตายพอกายแตกท่านก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่สำหรับท่านผู้ละสังโยชน์3ได้สักกายทิฏฐิไม่เห็นกายเป็นตนไม่เห็นตนเป็นกายไม่เห็นกายไม่เป็นตนไม่เห็นตนไม่เป็นกายเหล่านี้เป็นต้นและเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยวิญญาณก็เหมือนกันวิกิกิจฉาท่านข้ามทิฏฐิทั้งสองได้แล้วเชื่อต่อกรรมและผลของกรรมสีลัพพัตตปรมาสท่านไม่เป็นผู้ถอยหลังมีแต่เจริญก้าวหน้าไปจนถึงที่สุดเพราะท่านพิจารณาเห็นแล้วเห็นในสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วว่านี่ทุกนี่เหตุเกิดทุกนี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกว่านี่ทุกคือความเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกเห เหตุเกิดทุกข์คืออะไรตัวกรรมกิเลสเครื่องเศร้าหมองคือตัวตัณหาคือตัวกิเลสตัณหานี่เองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ามีตัวนี้แล้วเกิดทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกกันบางทีกันยิ่งแย่แย่งดีที่เด่นกันขึ้นเท่านั้นกิเลสนี่เป็นของไม่ควรไว้เนื้อเชื่อใจแม้จะตกอยู่ในสังคมไหนก็ทำให้สังคมนั้นแตกร้าวสามัคคีกันเลยเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันเลยถ้าผู้ไม่เห็นโทษของกิเลสแล้วมันก็ไม่ได้รับความสุขฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านผู้เห็นโทษของกิเลสท่านจึงละกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่ถ้ามันละไม่ได้ของกิเลสเป็นเครื่องสมองและเป็นของร้อนถ้ามีมากก็ร้อนมากเข้าหมองมากมีน้อยก็ร้อนหน่อยไม่มีซะเลยมันก็ไม่ร้อนและก็ไม่สมองดังนั้นนี่แหละท่านอริยะท่านพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจึงมีความเห็นว่าขันธ์ไม่เป็นตนตนไม่เป็นขันธ์ขันธ์ไม่มีในตนตนไม่มีในขันธ์เมื่อเห็นว่าขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็เห็นกิเลสขันธ์ภายในนั่นเมื่อเห็นกิเลสขันธ์แล้วซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยท่านก็ละกิเลสขันธ์อย่างยาวอันเป็นเหตุให้ทำบาปโดยกายโดยวาจาและโดยใจและท่านก็เห็นชัดว่ากิเลสขันธ์ภายในนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายทำบาปทำกรรมและให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายในภพต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่เห็นขันธ์ภายนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะไม่เห็นขันธ์ภายในฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าผู้จะละกิเลสหรือผู้จะรู้หน้าตาของกิเลสว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ให้พิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้ด้วยความมีสติปัญญาให้เห็นขันธ์5นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเห็นกิเลสวัดเมื่อผู้ จะดับเสียซึ่งทุกข์ก็ให้ละเสียซึ่งตัณหาหรือดับเสียซึ่งตัณหาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่เห็นไม่พิจารณาเห็นขันธ์5นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจักไม่เห็นกิเลสซึ่งเป็นตัวอุปทานที่ยึดขันธ์5ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนเพราะขันธ์5เบญจขันธ์นี้ทับกิเลสขันธ์อยู่เมื่อเบญจขันธ์ทับกิเลสขันธ์กิเลสขันธ์ก็ทับเบญจขันธ์อยู่อย่างนี้ต่างอันต่างทับกันสลับซับซ้อนกันอยู่แล้วจึงถือว่าขันธ์เป็นเราเราเป็นขันธ์ขันธ์เป็นตนของเรามันมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัติที่จะให้รู้ว่าขันธ์ทั้ง5นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเดินตามอริยมรรคปฏิปทาคือถึงสมาธิปัญญาจึงจะรู้ได้ยกปัญญาอริยมรรคก็คือตัวปัญญาศีลสมาธิก็คือตัวปัญญานั่นเองอริยมรรคคือปัญญามรรคแปลว่าปัญญาหนทางมาพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยแจ้งชัดจึงจะเห็นขันธ์อุปธิคือกิเลสขันธ์ภายในอันอยู่ที่ใจของเราขันธุปฏิคือกิเลสขันธ์นี่เองเป็นเครื่องรัดใจของเราให้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนเพราะขาดสติปัญญาเพราะตนไม่ดำเนินไปตามอริยมรรคปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาจึงไม่เห็นชัดในขันธ์ทั้ง5นี้เมื่อไม่เห็นชัดในขันธ์ทั้ง5นี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็ข้ามสังโยชน์3ไม่ได้เมื่อข้ามสังโยชน์3ไม่ได้ก็ตกอยู่ในคติทั้ง2คือทุกขติและสุขติผลสุดก็แล้วแต่กรรมของตนนั่นเองผู้ที่จะรู้เห็นกิเลสอย่างหยาบได้ ก็ต้องมาพิจารณาเบญจขันธ์นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนจึงจะเห็นกิเลสอย่างหยาบๆให้ทำบาปทำกรรมอย่างให้ทำบาปทำกรรมอย่างหยาบๆได้ดัง

ก็จะเห็นขันในขันหรือกิเลสขันภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันจึงว่าท่านพระโสดาบันนั้นท่านไม่จักขุในตามีปัญญาในใจอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านรู้เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีคนดับไปเป็นธรรมดาดังนี้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงมีคนดับเป็นธรรมดานั้นนั่นเองก็คือขันธ์ภายนอกและขันธ์ภายในนี่เองที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันอยู่ให้เกิดและให้ดับอยู่เป็นธรรมดาท่านนายกขันธ์ภายนอกขันธ์ภายในนี่ขึ้นสู่ไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วคือให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ให้เห็นเป็นอนัตตาคือให้เห็นเป็นของไม่ใช่ตนใจของตนใจของแห่งตนแล้ว ท่านจึงว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาท่านไม่ปฏิเสธการเกิดการดับถ้าหากสัตว์ทั้งหลายยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ก็ต้องมีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดาในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9อยู่เป็นธรรมดาท่านไม่ปฏิเสธเลยทีเดียวเพราะว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสืบเนื่องกันอยู่ตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏนี่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาสมุทัยความอยากนี่เองถ้าไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงความไม่รู้เป็นผู้หลงนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สืบเนื่องติดต่อกันไปเหมือนสายโซ่ดังที่ท่านแสดงไว้ในปฏิยาการว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้สืบต่อเป็นสังขารคืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณที่จะถือเอาในกำเนิดในภพนั่นเองวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปนามและรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะทั้งภายในและภายนอกอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคือสิ่งที่มากระทบผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่านั้นเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี่ว่านั้นเป็นตนของเราว่าขันเป็นเราเป็นขันเป็นตนของเราอย่างนี้เป็นต้นอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือความเจตนาที่อย่างลงถือเอาในกำเนิดในภพต่างๆภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความเสียใจความขัดแย้งใจเป็นต้นความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เป็นปัจจัยสืบเนื่องกันต่อหน่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้ ความไม่รู้เบญจขันธ์ตามเป็นจริงคือไม่รู้เบญจขันธ์ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมวัฏกิเลสวัฏความไม่รู้กิเลสวัฏอันนี้ว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ร่ำไปก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปคือขันธ์5ต่อกันไปต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันดังนี้แหละจึงว่าผู้ไม่ข้ามพ้นสังโยชน์3ได้ไม่ผ่านสังโยชน์3ไปได้ย่อมไม่พ้นจากคติทั้ง2คือสุคติและทุคติอยู่นั่นเองมีการเกิดการดับอยู่ในทุคติและสุคติอยู่นั่นเองแม้จะบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากมายเท่าไหร่แต่ถ้าละสังโยชน์3ไม่ได้ก็ยังไม่พ้นคติทั้ง2อยู่นั่นเองข้อนี้ยกตัวอย่างเส้นพระเจ้าสีธรรมาสุกราชบอกพิษพระเจ้าสีธรรมาสุกราชเป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าในทางพระพุทธศาสนาบำเพ็ญทานในทางพุทธศาสนา

0: 3หมดทรัพย์96โกฏิและพระองค์ก็เป็นผู้รักษาโบสุทตามปัก และก็ได้ยกสังฆนาในขั้งที่3อีกยวนจะสิ้นพระชนพระองค์คิดโศกเศร้าในเรื่องที่ตนไม่ได้บำเพ็ญทานต่อหน้าต่อตาก่อนสิ้นพระชนเกิดความขัดข้องหมองใจขึ้นโกรธเครียดเดือดดันให้อำมาตย์ด้วยอกุศลกรรมอันนั้นแหละเป็นอาสนกรรมมาตัดรอนท่านเมื่อท่านสิ้นชีวิตสิ้นพระชนในขณะที่จิตเศร้าหมองแบบขัดข้องขุ่นมัวโกรธเคืองอยู่นั้นอาสนกรรมตัวนี้ให้ท่านนำไปเกิดเป็นสัตว์เจริญฐานเป็นงูเหลือมอยู่ฝั่งแม่น้ำอเจรวดีภายหลังพระมหินทะเถระมาทรมานจึงได้พ้นจากชาติกำเนิดเป็นสัตว์เจริญฐานแล้วไปยุติเกิดเมืองสวรรค์เจ้าท่านดาวดีภายหลังท่านได้พิจารณาเห็นว่าสมบัติของโลกีเป็นของไม่จีรังยั่งยืนอธิษฐานจิตมาเกิดในโลกมนุษย์ในลังกาทวีปสกุลมหาเศรษฐีอายุ7ขวบท่านก็ได้บวชเป็นสามเณรบำเพ็ญสมถะปัสสนาจนได้สำเร็จพระอรหันต์เป็นพระมหาเถระชื่อว่าผู้สุคุณคนมหาเถระท่านเข้าสู่นิพพานนี่ เป็นตัวอย่างที่จิตยังไม่เที่ยงตัดสังโยชน์3ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งผู้ท่านมีจิตเที่ยงตัดสังโยชน์3ละสังโยชน์3ได้คือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารได้สำเร็จโสดาบันท่านไม่เห็นขันเป็นตนไม่เห็นตนเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนมีตนมีในขันท่านเชื่อต่อกรรมท่านได้อาจารย์ศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ในศีลในกรรม แม้พระเจ้าพิมพิสารจะถูกทรมานกักขังไว้ในเรือนจำทุกแสนสาหัสก็ตามแต่จิตใจของพระองค์นั้นหาทุกข์ไม่มีจิตใจอันผ่องแผ้วอยู่ในพระรัตนตรัยเขากักขังไว้จนที่สุดได้เอามีดโกนมาแกล้ฝ่าพระบาทของพระองค์แล้วเอาเกลือทาความแสบสาบท่านไปทั่วทั้งทางกายพระองค์ทนทุกข์ทรมานไม่ได้ก็สิ้นพระชนพระองค์ไม่ทำใจให้สมองเลยเพราะพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่ามิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนแล้วแล้วกิเลสขันภายในก็มิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนยกทั้งขันภายนอกและขันภายในคือขันในขันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกุลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มีข้าวมามีไม่ข้าวมาระวังยากนะเดี๋ยวหกล้มเป็นมีไม่เท่าไปนู่นหมุนไปนู่นนู่นนู่นนู่นหมุนสายไปนู่นคิดว่าสายหาถึงแต่เราคนเดียวเดี๋ยวป้าก็ป่านะมันยุ่งอ้าวจริงๆนะโอ้ยทำกับโลกนี่ขัดกันมากทีเดียวคือโลกเป็นหลักธรรมชาติพอดีพอดีพอดีพอดีตลอดแล้วไม่ยุ่งไม่ก่อความทุกข์ความวุ่นวายไอ้เรื่องกิเลสไม่พอไม่มีความพอดีเลยมองดูแม้ที่สุดโต๊ะกินข้าวกันนั่นก็ต้องมีอะไรมาแอบอยู่ข้างๆน้ำปลาบ้างอะไรบ้างมันอะไรรู้แล้วแม่พูดให้ชัดเจนนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยคือมันยุ่งขนาดนั้นนะมันจะทำจะแทรกลงไม่ได้นะแต่เราตัวเท่าหนูนี่มันก็อดไม่ได้นะเหี้ยที่ว่าออกมาคือมันอดไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรๆที่จะเป็นเหตุให้ชื่นตาชื่นใจถูกต้องดีงามมันไม่ค่อยเห็นมีอะไรมีแต่ขวางหน้าขวางหลังขวางตลอดเข็มเล่มหนึ่งก็ขวางมาน้ำมันหนึ่งขวางมามีแหลมมีเหลาขวางเข้ามามีแต่อย่างนั้นนะขวางตลอดกิเลสคือหอกคือเหลามันขวางทำอย่างนี้โลกทั้งหลายเป็นโลกขวางโลกน้ำด้วยมันก็ไปกันได้สบายสบายเลยเนี่ยโยมคนนี้มาจากไหนล่ะเนี่ยจังหวัดอยู่ที่ไหนฮะนั่นที่เห็นต้องเข้ามาผ่านนี่มันก็ผิดหูผิดตาที่ต้องไปถามคนนี้คนทั้งศาลาไม่ถามแล้วมาถามคนนี้นั่นพอต่อมาจากกาฬสินธุ์ก็ถูกต้องแล้วอยากดูหน้าดูตาเหรออยากดูหน้าดูตาเห็นหน้าเห็นตาฮะอันไหนวะอยากฮะอยาก
2: อยากเห็นหน้าดวงตาเคยเห็น
1: อยากเห็นหน้าเพราะว่าเห็นคลิปปกติเข้ามาก็มา
3: อายุได้85 ปี
1: ได้คือว่าเห็นใจอยากเห็นหน้าเห็นตาก็เห็นใจไม่ว่างเลยอยากเห็นหน้าเป็นยังก็บอกเขาเป็นภาษาใหญ่ก็พูดภาษาง่างว่าภาษาง่างเนี่ยนกเขาว่าเห็นมาดื่มมากวนภาษาคนเขาก็ว่าภาษานกหมูหมาเป็ดไก่เขาก็ว่าภาษาเขาเข้าใจบ่มีใครมีภาษาก็เอาบักคอดมันก็ว่าภาษามั่งนะจ๊ะมันไม่มาดื่มมากวนเขาใครมีอะไรก็ออกมาแสดงมันเข้าใจกันได้ก็พ่อท่านยากยังคอยไว้มาสนใจกับพระสงฆ์ภาษาคอยสนใจกับหัวใจคนหัวใจบ่หัวใจสำคัญมากอันนี้ที่ญาติแสดงออกใครเคยชื่นมายังไงก็พูดแสดงออกตามความเคยชื่นของตนเป็นยังไงเนี่ยรักยาอยู่ที่ใจใจดีใจชั่วนั่นละเสียหายดีมากทุกท่านคอยก็รู้ว่าการรู้ว่าหมู่จอนก็คอยที่เป็นได้ภาษาเชฟพยามาจากใสคอยก็ภาษาบรรลุไปทั้งไหนคอยก็ใช้ทั้งนั้นไปเรื่อย เสร็จแล้วเขาเอาของมาใส่บาตรก็เอาเงินมาใส่บาตรคอยพวกแถวเอาเงินมาใส่บาตรคอยก็บอกคงเหลือนั่นเห็นไหมคงเหลือคือไม่ได้บางการยีอันเกินยีบางบาตรแต่ว่าให้เอาข้าวมาใส่บาตรเข้าใจเลยทั้งท่านจะคอยกระว่าวเลยทั้งท่านภาษาใช่หืม
3: ข
1: ่
3: าวก
1: ระ
3: บอกภาษา
1: พี่
3: ตา
1: ก็จะว่าไปเหมือนแม่ว่าไปด้วยดิ้งได้ภาษาหนูหมาแปลกใจมาว่าคอยหังอยากฟังนี่จะจังจังเจ้าก็สูงแม่หมูหมาแปลกใจบ่ไรก็ใจบ่เหมือนได้ภาษานั้นมาว่าคอยฟังคอยอยากฟังก็ภาษาสมุทรใครเคยชื่อเมื่อไรก็ว่าไปตามเรื่องเป็นยิ่งหยั่งร่วมมาว่าให้ชื่อว่ามนุษย์นี่รักในแสนยุกรรมนั่นมันหันสำคัญนะอันนี้สำคัญมากทีเดียววิญญาการแสดงออกมาว่าสำคัญยิ่งกว่าหัวใจที่เต็มไปด้วยกรรมดีกรรมชั่วยุหันสำคัญยุหันเพราะงั้นท่านจึงสอนร่องหันเลยศาสนาล่งกว่านั้นว่าไม่มีชาติชั้นวรรณะอะไรๆล่งในความเข้าใจความผิดความถูกแก้ไขและแปลงยิ่งที่ไม่มีให้มีถึงมากเท่านั้นท่านสอนโลกท่านสอนน้อยเรื่องสมมุติใช่แล้วก็ใช่กันไปท่านเองมันจึงยากเรื่องสมมุติใช่ไปยังไง
3: ข
1: ่
3: าวนะข่าวว่าชนะสิพามหาโนก
1: ที่
3: ไปบวช
1: วัด
3: โ
1: พธิ
3: สมพร
1: เ
3: รีย ง
1: ก่อน
3: วัดโพมหาโนกนั่น
2: มหาโนก
3: มหาโนกที่ผมมาขอได้น้องสาวพระดันใส่เพราะว่าผู้ดันก็น้อยชุนจักรพระที่มันเชื่อชุนจักรใช้มันเพิ่มมหาโนกนั
1: ่นรู้ป่าวไง
3: ว
1: ั
3: ดโ
1: พ
3: มา
1: เถอะ
3: ว
1: ั
3: ดโพที่มันน้ำไปติดมหาอยู่แล้วก็ผู้ป่วยที่ผู
1: ้หืม
2: มหาน
1: กอ
2: ย
1: ู่
2: ว
1: ั
2: ดโพธิสมพรคร
1: ับเอออะไรแล้วเป็นอะไรจริงอ่ะ
3: เป็นหลานยาย
2: เป็นหลานยาย
3: ลูกสาว
1: หลาน
3: จะได้หน่อย
1: หลานชาย
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เออเข้าใจอ่ะหลานชายทำงานแล้ว
3: หลวงพ่อนี่เมตตาสงสารเลยเด้อ
1: สง
3: สารด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจน่ะ
1: สงสารหน่อยใหญ่อ่ะ
2: หลานยาย
1: มึงสงสารยังไง
3: เออหลานลูกสาว
1: ฮะ
3: ลูกสาวมาเจ็บกันมากทุกคน
1: อันใดก่อน
3: ลูกสาว
1: ฮะ
2: ให้สงสารมหานกด้วย
1: เออโอ้ยสงสารมหานกก็เลยมหาไก่ก็สงสารมหาหมูมหาหมาสงสารหมดเลยนั่งแล้วบ่แม่นเลยของเราถือเดียวเว้ยเอาละคือเอานางปกติจ้ะถามนางปกติเสีย
3: น
1: ้
3: องตา
1: คำ
3: หนาเ
1: ที่
3: ย
1: ว
3: เดียวคอยจะค
1: ำ
3: ไม่
1: ได้ยังไง
3: คำหนาเที่ยวเดียวคอยจะคำไม่ได้
2: ขอมาที่หลวงตาเคี้ยวแล้วสักคำหน
1: ึ่
2: ง
1: เดี๋ยวเขาจะฟาดเปล่าเลยเขาทั้งหลายเขาไม่มาขอคำมาของขุนของยังเจ้าจะมาขออย่างคำมาแข็งเนาะเพราะคนเยอะเขาจะตีปากเลยไปบนนั่นเดี๋ยวจะปากแตกเลยฮะนั่งขวางขึ้นมาขวางขึ้นมาข้าบังขรามเจ้าหูเจ้าบอกหมาข้าบังขรามหมาข้าบังขรามมันไม่จะข้าปากกระบอกเนี่ยมันข้ากลางบ้างวิ่งไปมันขวางข้างไปเจ้าวิ่งขวางก็หมาข้าบังขราม
3: อ
1: ย่
3: าง
1: เง
3: ี้ย
1: ไปเอาละเราพ่อหอมปากของพ่ออืมเดี๋ยวเราดูมีจะยิ่งเยอะไอ้ขวดนั่นแหละเราไปดูคือเขาขุดไปอะไรไปไอ้ขวดเห็นเราวิ่งตามเลยนะมึงทำไมมึงติดกูไอ้กูยังไม่มีภาษาเจ็บออกมาเลยยังวิ่งติดตามเราเข้าไปห้องกันเราก็วิ่งเข้าไปตามพันไปเลยนี่พอจะออกมาก็วิ่งตามมาเลยนะนะวิ่งตามมันนี่ขึ้นกึ๊กกึ๊กลุกปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไอ้ขอดเราก็วิ่งลงปุ่มนี่วิ่งปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มก ั้งเดี๋ยวเพิ่งฟังคนนึงไปมันก็ง่ายดีว่าจะขอดมันอาขายมากเพราะมีแต่คนยับไม่มีใครแกะใครเจ็บมันงานเนี่ยคึกคักคึกคักไปโอ้บักบุบบักบักมันยังออกจากนี้ก็สายคนไปจะยงนั่นยงนี่ยิ่งปุ๊บยงนั่นยิ่งเลยคุณไม่เล่นกับมันยับนะมันเล่นกับเราก็ไม่ง่ายพูดยอมกลับไปมันเจาะน้ำเย็นๆอยู่นี่ฉับจังหน่อยเดี๋ยวเอาน้ำเอาใส่เต็มเลยเย็นๆฉันจังหน่อยฉันเย็นๆจังหน่อยวันนี้รู้สึกร้อนพระพุทธเจ้าเวลาท่านสนทนาเมตตาเทวุเทวดากี่ชั้นกี่ภูมิท่านไม่เกี่ยวกับมนุษย์เลยเป็นภาษาเทวุเทวดากับธรรมพระพุทธเจ้าล้วนๆไปเลยพูดกับสัตว์ประเภทใดประเภทใดท่านจะออกประเภทนั้นเพราะจิตเป็นภาษาเดียวอย่างไปนี่เข้าใจเข้าใจทีนี้ก็ย่นเข้ามาถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรื่องเทวุเทวดานี้เก่งมากนะ พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นถ้าธรรมดาแล้วจะไม่ทราบท่านไม่เคยแสดงออกไม่พูดแต่เรามันก็อยากเข้าใจมันซอกแทรกไม่มีใครเกินเราเลยเอาได้ทั้งนั้นแหละซอกแทรกถามนั้นถามนี้ไม่มีใครมากนะมีเพียงสององค์สามกับท่านเวลาเช่นนั้นเป็นเวลาที่เราจะหาความจัดความจริงอย่างแท้จริงจากท่านหาอุบายสอดนั้นสอดนี้เข้าไปท่านก็ค่อยเปิดออกมาถามก็ต้องถึงจะโง่ขนาดไหนก็ต้องพยายามหาความฉลาดมาใช้ตามเกิดตามมีต่อท่านนั่นเองเพราะท่านเป็นจอมปราชญ์ท่านรู้ทั้งภายนอกภายในไอ้เรามีแต่ปากเฉยๆไม่ได้เรื่องเวลาพูดถึงเทวุตรเทวดานี่โถอัศจรรย์มากนะมาเข้ามากราบเยี่ยมฟังธรรมะธรรมโมกับท่าน ที่ว่ามากที่สุดก็คือท่านอยู่เชียงใหม่พวกเทวดานี่มากที่สุดมาทุกขั้นทุนเทวโลกก็มาพวกเทวดาชั้นนั้นๆมาจนกระทั่งเท้าหมาผมเห็นไหมมหาพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเราก็อย่างไรที่อยู่ในเชียงใหม่อยู่ในป่าในเขาไม่ได้ทำประโยชน์กับมนุษย์เท่าไหร่นักกันว่าทำประโยชน์สำหรับท่านโดยเฉพาะแล้วก็กับพวกเทพนี่แหละมากที่สุดกันว่าอยู่เชียงใหม่ทำประโยชน์ในพวกเทพพวกเปรตพวกผีมากที่สุดมนุษย์ไม่ค่อยได้สอนเพราะอยู่ในป่าลึกแล้วก็พอดีกับสถานที่นั่นเป็นที่เหมาะสมกับพวกถวยเทพทั้งหลายมาท่านเทศนาวาการแทบไม่ได้เว้นแต่ละคืนฟังที่นะท่านเทศสอนพวกนี้ไม่เว้นแต่ละคืนเพราะมากต่อมากเทวุตรเทวดาอินทร์พรหมพวกเปรตพวกผีชนิดต่างๆที่ก็มาเกี่ยวข้องกับท่านนี่ละญาณอย่างทราบเราพิจารณาดิแต่อย่างนี้ท่านไม่เคยพูดนะเพราะท่านก็รู้แล้วว่าพวกเรามันเหมือนบ้าเอาอย่างนั้นท่านจะพูดให้ฟังอะไรมีเวลาคอยสอดคอยแทรกเข้าไปจึงค่อยได้ออกมาเป็นยังไงธรรมะท่านอัดอั้นตันใจอยากพูดอยากคุยอะไรที่ไหนทำเสมอตลอดมีเหมือนไม่มีรู้เหมือนไม่รู้ไม่มีอะไรจะเป็นข้อหนักใจอยากพูดอยากคุยอยากโม้อยากอะไรไม่มีสำหรับธรรมมีเท่าไหร่ก็เหมือนไม่มีแต่เวลามีเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็ออกรับกันตามควรแต่เหตุการณ์ต่างๆมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นเวลาได้คุยกับท่านอย่างถนัดชัดเจนแล้วนี้ไม่ท่านอยู่เชียงใหม่นี้แทบไม่เว้นแต่ละคืนท่านว่าต้อนรับพวกกายทิพย์ทั้งนั้นมาเต็มหมดนะนั่นอย่างนั้นแหละเจตนาว่าการอบรมสั่งสอนพวกเทพแต่ละคณะเขามีหัวหน้าเขาไม่ได้พูดมาทุกผู้ทุกคนนะเขาพูดกับหัวหน้าก็ แสดงออกมาท่านก็ชี้แจงให้ทราบให้ทราบนั่นอธิวาสอัทเรเตเทพปัญหากังประมาณ6ทุ่มล่วงไปแล้วนั้นทรงแก้ปัญหาและเทศนาว่าการแก่พวกถวยเทพทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นข้อที่3มั้งข้อที่1สอนประชาชนบ่าย 4:00 น 5:00 นนับแต่มหากษัตริย์ลงมาบัดสร้างยันเทศธรรมเทศนาพอถูกมืดเข้ามาปาโดเซภิกขุโอวาดังแนะนำสั่งสอนพระสงฆ์พอมืดเข้ามาก็อบรมพระสงฆ์นี่เป็นพุทธกิจ5งานของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนี่พอถึงวาระ3ก็อัสรเตเทวปัญหากรรมแก้ปัญหาและเทศนาว่าการโปรดพวกถวยเทพทั้งหลายตั้งแต่เท้าหมาผมลงมาเทพนี่นี่เป็นขั้นที่3ขั้นที่4ปบาปเบวิโลกานะทรงเล็งญาณดูสัตวโลกใครจะมีอุปนิสัยปัจจัยมากน้อยเพียงไรเข้ามาคล้องตาข่ายคือพระญาณของพระองค์พระองค์ก็ทรงรับทราบไว้ทราบไว้แต่ได้ไหนที่มีอุปนิสัยแต่ชีวิตสั้นอย่างนี้พระองค์จะรีบเสด็จไปผู้นั้นก่อนอย่างนี้นี่แหละที่ว่าปบาปเบวิโลกันทรงเล็งญาณดูสัตวโลกสัตวโลกคือหัวใจของสัตว์นั่นแหละเป็นสิ่งที่รับมีนิสัยปัจจัยหรือไม่มีก็อยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกใครมืดหนาสาหัวก็หัวใจนั่นแหละมืดร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ว่ามืดว่าบอดหรือว่ามืดว่าบอดว่าสว่างสวัยว่าที่หัวใจสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงที่ครองร่างของตนอยู่ท่านเล็งญาณดูอย่างนั้นพระพุทธเจ้าแล้วก็จากนั้นแล้วก็ตอนเช้าก็ปัจจุเซปินดาปาตัจจะพอสว่างแล้วก็เสด็จออกบิณฑบาตเป็น5ประกาศนี่เป็นงานประจำของพระพุทธเจ้าทรงแสดงไม่มีใครทำแทนพระองค์ได้พระองค์ทรงทำเองเป็นอย่างนี้บาประจำนี่นะพระญาณของพระพุทธเจ้านี่อย่างทราบตรงไหนตรงไหนแม่นยำแม่นยำท่านจึงเรียกว่าเอกนามกิณคือพระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้าไม่มีคลาดเคลื่อนเลยถ้าลงได้แสดงออกแล้วนั่นแหละเป็นไปตามการแสดงออกเส้นทรงทำนายผู้ใดก็ตามแสดงออกต่อผู้ใดก็ตามเป็นไปตามนั้นทางนั้นดังที่พระเทวทัตทรงอาฆาตบาดหมางจองกรรมจองเวรกับพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ลงเห็นโทษเห็นกรรมของตัวเองว่าผิดพลาดไปมากแล้วแล้วก็มาจะมาขอขมาให้พระพุทธเจ้าทรงลดโทษอดโทษให้มันเวลามากับพระองค์ก็รับสั่งเออถึงมาก็มันสายซะแล้วล่ะจะไม่ได้พบเรามาถึงหน้าวัดเชตวันก็จะถูกแผ่นดินสู่ที่นั่นตายลงที่นั่นน่ะนะมีกับพระญาณนั่นเองรับสั่งออกมาจากพยานอย่างทราบแล้วในเวลานั้นหรือเวลาอื่นพระองค์ก็ทรงทราบไปเรียบร้อยแล้วอันนี้พอมาถึงที่นั่นก็ถูกแผ่นดินสู่ตรงนั้นจริงๆนั่นเคลื่อนคาดไหมก็ถูกแผ่นดินสู่ลงไปแล้วก็ยังเหลือแต่คางกรรไกรแล้วก็ขอถวายคางกรรไกรเป็นพุทธบูชาต่อองค์ศาสดาในวาระสุดท้ายนั้นแล้วก็ลงหายไปเลยนี่พระองค์ก็ทรงยิ้มพระโอษฐ์การยิ้มของพระองค์ยิ้มธรรมดาก็มียิ้มด้วยมีเหตุปัจจัยที่จะทรงให้ยิ้มก็มีก็พระอนุนก็ทูลถามเรื่องแล้วเออเธอถึงจะสร้างกำหนักก็ตามเวลานี้เป็น วาระสุดท้ายของเธอที่จองกรรมจองเวรกับเราตถาคตเราก็เป็นอันว่าหมดกรรมหมดเวรกับเธอมาแล้วแต่เธอก็ยังมีความจองกรรมจองเวรกับเราอยู่คราวนี้กรรมเวรของเธอก็จะยุติลงในเวลานี้เป็นครั้งสุดท้ายนั่นเธอได้รับกรรมของเธอเพราะอำนาจแห่งกรรมหนักกรรมหนานี่ก็ยอมรับว่าได้รับกรรมแต่ต่อจากนี้ไปแล้วเธอจะได้อุบัติขึ้นมาเป็น พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่ออัฐิสาระกระดูกเป็นแก่นสารกระดูกเป็นที่ระลึกกระดูกกลางกรรไกรนี่พระองค์ก็ทรงทำนายไว้แล้วพระเทวทัตเวลานี้ก็ยอมรับว่าเสวยทุกข์ตามกรรมของตนที่สร้างไว้ต่อพระพุทธเจ้าหลังจากนี้แล้วก็บทกรรมทั้งหลายเหล่านี้ผลอันดีงามที่ได้มาทูลขอขมาโทษจากพระพุทธเจ้านั้นจะได้แสดงขึ้นมาให้ท่านได้มาเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่ออัฐิสาระนะในช่วงสุดท้ายนั่นไม่ใช่ท่านจะสิ้นสุดอย่างเดียวกรรมดีที่ท่านมาถวายต่อพระพุทธเจ้าด้วยการขอขมานั่นแสดงผลให้เห็นชัดเจนว่านี่แหละที่จะยกท่านให้ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นว่าสิ้นสุดถ้าลงเป็นพระปัจเจกหรือเป็นพระอรหันต์แล้วเรียกว่าสิ้นสุดเรื่องกรรมเรื่องเวรหมดเพียงเท่านั้นพระพุทธเจ้าหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ล่องลงมาก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ทรงสั่งสอนผู้ใดยังบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมขึ้นมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็นิพพานไปรองอันดับของพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงมาจากนั้นก็พระอรหันต์เนี่ยที่ท่านมาให้ก่อเจดีย์ไว้การก่อเจดีย์ไม่ควรจะก่อสุ่ม4สุ่ม5ท่านว่าก่อให้มีผลมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ผู้ที่จะควรก่อเป็นเจดีย์ให้ประชาชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้ได้นานๆก็คือนั่น1พระพุทธเจ้าก่อเจดีย์เพื่อพระพุทธเจ้า2พระปัจเจกพุทธเจ้า3พระอรหันต์4พระเจ้าจักรพรรดิมี4พระองค์นี้ที่ควรก่อเจดีย์ไว้ในสาธารณสถานที่เป็นที่ประกาศว่าบูชาของประชาชนไปมาท่านแสดงไว้เช่นทาง4แพร่ง5แพร่งหรือที่ชุมนุมชนท่านแสดงไว้หมดผู้ท่านเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่จะประสิทธิ์ประสาทความดีงามให้แก่บรรดาท่านผู้มากราบไหว้บูชาได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นท่านจึงสอนว่าเรื่องการก่อเจดีย์อย่าไม่ควรจะก่อสุ่ม4สุ่ม5ไอ้หมาตายตัวหนึ่งก็ก่อเจดีย์หนูตายตัวหนึ่งก็ก่อเจดีย์ไก่ตายตัวหนึ่งก็ก่อเจดีย์ผลสุดท้ายไอ้หางขอดตายก็ก่อเจดีย์อย่างนี้ไม่สมควรแล้วรักมันก็เรารักในฐานะหมาชื่อไอ้หางขอดต่างหากไม่ได้รักมันเพื่อจะก่อเจดีย์ถึงที่ระลึกหมาไอ้หางขอดดีกว่าคนถึงได้กราบก่อเจดีย์กราบไอ้หางขอดไม่เป็นอย่างนั้นท่านมีเหตุมีผลหลักเกณฑ์การแสดงอะไรออกมานี่แหละเรียกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่แม่นยำที่สุดเลยแสดงอะไรออกมาแก่โลกไม่เป็นโมฆะนี่รถอะไรก็ไม่รู้อันนี้อันนี้ก็รถเทวทัตหรืออะไรนะว่าเทวทัตท่านไม่ได้มีรถใครไปปลอมแปลงอะไรมาทำนี่วะให้เป็นเทวทัตแทนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ผู้เรียกว่าพุทธศาสนาเราขอเปิดหัวอกให้พี่น้องทั้งหลายทราบจากหัวใจที่หายสงสัยแล้วส ุกชิ้นทุกอันในธรรมทั้งหลายที่พระเจ้าทรงแสดงออกหายสงสัยเปิดโล่งที่หัวใจซึ่งได้ปฏิบัติตามท่านมาผลปรากฏขึ้นอย่างไรอย่างไรแล้วหายสงสัยในจิตใจทุกอย่างว่าในโลกนี้มีพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นศาสนาที่คู่โลกคู่สงสารหรือผลสัตว์โลกออกจากทุกข์ได้อย่างแน่นอนและสมบูรณ์นอกนั้นเป็นคำสอนของกิเลสไม่ใช่คำสอนของท่านผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วทรงธรรมที่ว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งทุกด้านทุกทางข้างนอกข้างในตลอดทั่วถึงอโลโกดฟาดิสว่างจ้าตลอดเวลาไม่มีอิริยาบถยืนก็สว่างเดินสว่างนั่งสว่างนอนสว่างพระอาการเคลื่อนไหวทุกอย่างอะไรสว่างอยู่ในพระทัยท่านจึงเรียกว่าอโลโกดฟาดิการสอนธรรมแก่โลกจึงสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำในใครนู่นบรรดาพุทธบริษัทไม่ควรล่วงเกินฝ่าฝืนซึ่งเป็นการทำลายตนอย่าให้หมุนไปตามกิเลสตามที่เคยหมุนมาแล้วหลงตามมันมาแล้วโดยทายเดียวควรจะได้อัดได้ทำมาเป็นเครื่องระลึกสกัดลักต้อนในสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจได้แก่กิเลสสมกับเรามีครูมีอาจารย์มีอัดมีทำเป็นเครื่องพร่ำสอนแล้วทางเดินของเราก็จะราบรื่นดีงามอย่าทำตามความอยากความอยากโดยถ่ายเดียวนั้นส่วนมากมักมีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นออกหน้าออกตาจนมองไม่ทันความอยากอันนี้ความอยากอันที่สองคือเกี่ยวกับเรื่องอัดเรื่องทำอยากสร้างคุณงามความดีอันนี้มีกำลังน้อยมากความอยากอันเป็นทางกิเลสที่จะพาให้เราล่มจมนั้นมันมีน้ำหนักมากเพราะฉะนั้นสัตว์จึงตั้งตัวไม่ทันเอะอะมันก็ลากไปแล้วเอะอะลากไปแล้วลงหลุมลงบ่อลงนรกอวิกีเกิดในภพนั่นชาตินี้มันลากไปแล้วเราไม่รู้ตัวนี่แต่อำนาจแห่งกรรมชั่วที่เกิดจากกิเลสพาให้ทำนั่นแหละฉุดลากเราที่หลงไปตามมันให้จมลงไปจมลงไปเกิดในภพชาติหนึ่งอย่าเข้าใจว่าจะเกิดซ้ำรอยกันโดยถ่ายเดียวหากจะซ้ำรอยก็มีแต่มีน้อยมากส่วนมากมักจะเกิดเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปเรื่อยๆทั้งทางสูงทางต่ำเรื่องทางต่ำนี้เปลี่ยนมากเปลี่ยนได้ง่ายด้วยพอตายปั๊บนี่ทั้งเคยเป็นมนุษย์กลายไปเป็นสัตว์กลายไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกอเวจีหาประมาณไม่ได้ในสถานที่ที่กรรมจะผลักไสจิตใจของสัตว์ผู้ทำนั้นให้เป็นไปตามกรรมของตนนั้นมีมากต่อมากนี่ให้พากันระมัดระวังไม่ใช่อยู่ตายแล้วก็ไปเกิดตามความสะดวกสบายอย่างนั้นไม่ต้องเป็นอำนาจของกรรมดีกรรมชั่วหมุนอยู่ภายในจิตใจถ้าเราทำกรรมชั่วมากกรรมชั่วก็มาเป็นเจ้าอำนาจบังคับอยู่ภายในจิตใจเสียพอเราเคลื่อนปั๊บมีกรรมชั่วเอาไปแล้วจมแล้วมองไม่ทันตัวเองก็ไม่รู้เป็นมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราสร้างกรรมอะไรบ้างถึงได้มาเกิดเราก็ยังไม่ทราบกรรมของเราว่าพามาเกิดกรรมดีของเราพอเป็นมนุษย์ได้ก็มาเป็นได้พอเป็นสัตว์ได้ไปเป็นสัตว์พอเป็นสัตว์ประเภทใดได้เป็นสัตว์ประเภทนั้นๆโดยลำดับลำดาเพราะฉะนั้นภพชาติของสัตว์รายหนึ่งๆจึงไม่ค่อยจะซ้ำซากกันเพราะอำนาจของกรรมพัดผันนั่นแหละพาให้เกิดให้เป็นไปนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างตายตัวแม่นยำใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อกรรมอันนี้เป็นไปอย่างนี้โดยแต่เดียวไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ขึ้นอยู่กับธรรมผลิตออกมาเป็นกรรมดีกรรมชั่วจากผู้ทำเอง ทำลงไปทางชั่วต้องเป็นชั่วทำทางที่ดีต้องเป็นดีดีไปตลอดนี่แหละทีนี้เวลาเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติผู้เป็นคนดีก็เปลี่ยนจากมนุษย์เข้าเป็นขึ้นไปเป็นเทวีเทวดาหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ทรงอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารมีจิตใจกว้างขวางเมตตาให้ความสงบเย็นใจหรือให้ความสุขความเจริญความอบอุ่นแก่ผู้น้อยหรือโลกทั้งหลายให้รับความสงบร่มเย็นจากมนุษย์ผู้มีวาสนาบารมีมาเกิดนั่นไม่ใช่มาเกิดแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตเป็นใหญ่เป็นโตด้วยอำนาจกิเลสตัณหาทำลายชาติบ้านเมืองนั้นมีเยอะนานนี่เป็นใหญ่ด้วยอำนาจของกิเลสมันต้องฝืนทำเสมอทำผู้อื่นให้เดือดร้อนถ้ามาเกิดเป็นอำนาจวาสนาบุญญาภิกขมพานของมนุษย์ที่ได้สร้างมาอย่างแท้จริงแล้วเกิดมาให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกแก่สงสารยกตัวอย่างศาสนาใครเป็นผู้นำพระพุทธเจ้าเวลามาตรัสรู้แล้วนั่นแหละเป็นเวลาที่ให้ความร่มเย็นแก่สัตว์โลกทั้งสามโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกสามนี้พระองค์ทรงเมตตาสั่งสอนสงเคราะห์ทรงหาได้โดยทั่วถึงหมดนี่คือท่านผู้มีอำนาจวาสนาสุดยอดแล้วได้แก่พระพุทธเจ้าของเราจากนั้นก็พวกสาวกทั้งหลายท่านก็ทำเต็มกำลังความสามารถวาสนาของท่านทำประโยชน์ให้โลกได้มากมายเช่นเดียวกันลองลงมาตามกำลังวาสนาของตนของตนที่ละท่านผู้มีบุญท่านผู้มีวาสนาไปที่ไหนทำโลกให้มีความสงบร่มเย็นสอนให้รู้จักดีจักชั่วรู้จักศีลจักธรรมให้รู้จักละชั่วทำดีนั่นคือท่านผู้เป็นนักปราชญ์เป็นผู้ฉุดลากสัตว์โลกให้ออกจากความผิดความพลาดให้เกิดความฉลาดแหลมคมดำเนินตนไปในทางที่ถูกที่ดีนี่แหละผู้มีวาสนาท่านมาเกิดถ้าผู้ไม่มีวาสนามาเกิดก็เป็นดังที่เราท่านเห็นกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องวาสนาจึงขึ้นอยู่กับหัวใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะใดๆนะคนนี้จะไปเกิดกับชั้นนั่นวาสนาไปมีไปเกิดแล้วนั่นนี่วาสนาใส่เข้าไปเองพาให้ไปเกิดจะเกิดในชาติชั้นวรรณะใดก็คือผู้มีวาสนาอยู่ในท่ามกลางแห่งชาติชั้นวรรณะนั่นนั้นแล้วทำประโยชน์ให้โลกไปเต็มกำลังความสามารถแห่งความดีของตนนี่เรียกว่าท่านผู้มีวาสนาทำประโยชน์ให้โลกได้อย่างนี้เราก็พยายามน้อมธรรมที่สอนเหล่านี้เข้าไปสร้างวาสนาบารมีเพื่อยกตนขึ้นเป็นอันดับแรกให้มีความสงบร่มเย็นแน่นหนามั่นคงภายในใจเป็นที่แน่ใจต่อบุญต่อกุศลอันเป็นสาระสำคัญฝากเป็นฝากตายนี้ให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นผู้นั้นก็จะเป็นที่อบอุ่นเย็นใจโดยลำดับนี่เรียกว่าสร้างวาสนาขึ้นกับตนจากนั้นก็กระจายออกไปให้เป็นประโยชน์แก่โลกทั่วๆไปที่พอจะอาศัยกันได้แค่ไหนก็สอนกันไปอบรมกันไปเฉลี่ยเผื่อแผ่กันไปนั่นแต่ก่อนอื่นต้องเป็นเรื่องบำรุงรักษาตนสร้างวาสนาขึ้นในหัวใจของเราก่อนสั่งพระพุทธเจ้าก่อนจะได้มาสั่งสอนโลกก็ปรากฏว่าสลบสลายถึงสามหนหนักมากจากนั้นเมื่อสมพระทัยหวังแล้วก็มาสอนโลกบรรดาสาวกทั้งหลายก็มากันท่านมีสายวาสนาประจำตนมาทุกองค์ทุกองค์เมื่อถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมแล้วท่านผู้ใดจะทำประโยชน์ให้โลกได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นกับวาสนาบารมีของตนของตนไม่ได้เหมือนกันแม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงชมเชยบรรดาสาวกที่เป็นพระอรหันต์ด้วยกันว่าเลือดไปคนละทิศละทางไม่ซ้ำรอยกันนี่ก็เพราะวาสนาบารมีที่สร้างมาต่างกันส่วนใหญ่ถึงท่านบริสุทธิ์เพราะความดีด้วยกัน แต่ส่วนปลีกย่อยเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบก็ดีไปคนละทิศละทางเดินไปคนละทิศละทางอย่างนี้แหละการสร้างความดี จิตใจเป็นพื้นฐานของวาสนาบารมีและความชั่วช้าละโมบทั้งหลายอยู่ที่จิตใจสร้างจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมอบรมจิตใจของตนด้วยธรรมด้วยธรรมแล้วก็จะเป็นนิสัยวาสนาที่มีความสง่างามภายในใจตายลงไปแล้วความสุขไม่ต้องถามบุญกุศลไม่เคยลำเอียงกับผู้ใดบาปก็เหมือนกันไม่เคยลำเอียงใครทำบาปเป็นบาปใครทำบุญเป็นบุญใครทำทางต่ำซามก็ลงที่ต่ำซามใครไปทำในทางที่ถูกที่ดีก็สูงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งสุดท้ายถึงพระนิพพานด้วยกันนี่เพราะการบำรุงรักษาตนเรียกว่าสร้างวาสนาภายในใจของตนเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้เรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้วในความเป็นมนุษย์หนึ่งแล้วได้พบพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดหนึ่งนี่เราจะไปหาที่ไหนให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนะศาสนาจะไปหาที่ไหนไม่มีมีพุทธศาสนาเท่านั้นสอนได้ถูกต้องแม่นยำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะออกมาจากท่านพระผู้บริสุทธิ์พุทโธทรงแล้วไว้แล้วซึ่งโลกวิถูผู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายตลอดโลกธาตุทั่วถึงไปหมดก็คือองค์ศาสดานำธรรมมาสอนโลกจึงไม่มีธรรมที่แปลกที่ปลอมที่ไหนเข้ามาแฝงพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยสอนตั้งแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งนั้นสัตว์โลกทั้งหลายปฏิบัติตามก็เป็นไปตามขั้นตามภูมิของตนที่ควรจะถึงขั้นใดภูมิใดถ้าเกียรติกายไปก็ถึงเองจนกระทั่งวาระสุดท้ายบำเพ็ญให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าผู้ทรงสอนโลกนั่นแหละเมื่อถึงนิพพานแล้วไม่มีใครยิ่งยอนกว่ากันเรียกว่าขาดสะบั้นเลยเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายในบรรดาสมมุติทั้งหลายนี้มีอยู่ในแดนสมมุติเท่านั้นพ้นจากแดนสมมุตินี้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่เพราะอย่างยิ่งพระอรหันต์แม้ท่านจะยังทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ก็ตามนะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ความเจ็บไข้เรื่อยป่วยเป็นเรื่องสมมุติท่านยอมรับแต่เรื่องหัวใจนี่ที่จะมีอะไรเข้าไปแทรกสิงท่านนั่นที่ใจที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มีตั้งแต่ขณะตรัสรู้ธรรมคือพ้นจากแดนสมมุติโดยสิ้นเชิงแล้วเพราะฉะนั้นสมมุติทั้งหลายจึงเข้าไม่ถึงเลยท่านเข้าไม่ถึงอยู่ตลอดธาตุขันธ์นี้เป็นธรรมชาติที่จะรับยอมรับสมมุติด้วยกันการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนเป็นโรคชนิดนั่นชนิดนี้มันก็เป็นไปตามวิบากขันธ์ของตนด้วยกันปฏิเสธไม่ได้แม้พระอรหันต์ท่านก็เป็นได้เพราะท่านมีกรรมเป็นมาดั้งเดิมเหมือนกันสิ้นกิเลสนั่นเป็นประเภทหนึ่งกรรมเก่าที่เคยสร้างมาอย่างไรบ้างท่านก็ต้องยอมรับกรรมผลกรรมเก่าของท่านท่านไม่ปฏิเสธเพราะฉะนั้นอาการแห่งความเป็นของท่านจะมีต่างๆกันเหมือนโรคทั่วๆไปใครเป็นทางไหนเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นลักษณะต่างๆกันนี่แหละเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นเรื่องสมมุติแต่เรื่องจิตวิมุตตินั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดอนันตการเลยเหี้ยที่ต่างกันท่านมีขันอยู่ท่านก็ต้องยอมรับความสุขความทุกข์จากขันเป็นแต่เพียงว่าไม่สามารถที่จะสืบทราบหรือรบกวนใจท่านได้เท่านั้นเองพอขันนี้หมดสภาพแล้วก็ขาดสะบั้นจากกันเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานถึงนิพพานล้วนๆแล้วไม่มีสมมุติคือธาตุขันเข้ามาแฝงพ่อให้ได้รับผิดชอบเลยนั่นเวลามีธาตุมีขันอยู่ท่านบริสุทธิ์แล้วก็เรียกว่าสัพพาติเสสนิพพานสิ้นกิเลสแล้วแต่เศษสมมุติยังมีอยู่ในธาตุในขันก็ต้องได้รับความสุขความทุกข์เป็นธรรมดาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแล้วธาตุขันธ์ ที่เป็นสมมุติขาดสะบั้นลงไปจิตวิมุตติก็เป็นอันว่าเป็นอนุปาทิเสสนิพพานล้วนๆที่นี่ไม่มีสมมุติเลยหมดโดยสิ้นเชิงนี่ละศาสดาของเราสอนโลกอาจารย์ทั้งหลายฟังเอาเป็นที่แน่ใจแล้วเราเกิดมาครบพระพุทธศาสนาอย่าเอ็นอย่าเอียงอย่าคว้าโน้นคว้านี้ว่าศาสนานั้นดีศาสนานี้ดีศาสนาใดก็ตามเถอะพูดตามหลักความจริงแล้วเป็นศาสนาของคนมีกิเลสคำสอนของคนมีกิเลสเป็นครั้งที่ทั้งนั้นสอนมาจะไม่พ้นนำศาสนาเอาไปสอนให้แปดเพื่อนหัวใจสัตว์โลกที่มุ่งหาความดีอยู่นั่นแหละจนได้ไม่สงสัยแต่เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีเป็นธรรมล้วนๆเพื่อบริสุทธิ์โดยใจเดียวเท่านั้นจึงเป็นคำสอนที่แม่นยำพุทธศาสนาเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารสืบทอดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นแบบเป็นฉบับไม่ใช่คว้าเอาได้มาก็นี่เป็นศาสนาของเราคว้าอะไรอะไรมาก็เป็นศาสนาของเราอย่างนั้นนั่นมันเป็นเรื่องยมยมแรงแรงไม่มีหลักมีเกณฑ์ส่วนพุทธศาสนานี่มีหลักเกณฑ์มาตั้งแต่ต้นเป็นแถวเป็นแนวกันมาในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะได้มาตรัสรู้ท่านทรงสร้างบารมีมาอย่างไรไงนี่ก็เป็นแถวเป็นแนวมาเวลาตรัสรู้แล้วก็มีพยานอย่างทราบย้อนหน้าย้อนหลังทั่วถึงกันในบรรดาพุทธเจ้าทั้งหลายการปฏิบัติจึงเป็นไปในรอยเดียวกันเพราะว่าเจอสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายในโลกสมมุตินี่ก็คือตั้งแต่นรกอเวจีขึ้นมาเป็นสมมุติทั้งนั้นก็อย่างทราบด้วยกันรู้ด้วยกันเห็นด้วยกันบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆมีอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าจิตใจมันมืดบอดไม่เห็นเวลาตรัสรู้ขึ้นมาจ้าขึ้นมาหมดตามหลักความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาสอนโลกท่านจึงนำจริงความจริงทั้งหลายมาสอนโลกไม่ผิดเพี้ยนไปได้เลยว่าบาปมี 100% เลยว่าบุญมีก็ 100% ไม่คาดเคลื่อนนรกสวรรค์เปรตอสุรกายจนกระทั่งถึงพรหมโลกนิพพานมีเหมือนกันหมดท่านสอนไว้ตามหลักความจริงแห่งความดีและชั่วสถานที่ดีและชั่วที่สัตว์จะต้องได้รับเสวยด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายดีฝ่ายชั่วสอนให้รู้จักอันใดที่เป็นฝ่ายชั่วก็สาเหตุของการของความชั่วความทุกข์เป็นไปจากการกระทำการทำชั่วก็เป็นผลให้เกิดความทุกข์เป็นบาปเป็นกรรมการทำดีเป็นผลให้เกิดความสุขความเจริญขึ้นไปท่านก็สอนให้ละชั่วทำดีชั่วให้พยายามละส่วนดีให้พยายามบำเพ็ญกันไปโดยลำดับลำดาพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนมาตามแถวตามแนวไม่ผิดไม่พลาดท่านสอนว่าอย่างไรอย่าไปโลภล้างนะอย่างเช่นบาปบุญนรกสวรรค์นี่เป็นของมีมาตีกับกี่กันนับไม่ถ้วนแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ก็มารู้สิ่งที่มีมาดั้งเดิมนี่แหละไม่มีใครมาลบล้างได้ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่จะลบล้างได้แล้วจะพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์แรกท่านมีพระเมตตาต่อสารโลกมากขนาดไหนท่านอันใดที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกท่านจะลบล้างออกหมดทีเดียวบาปทำขนาดไหนปัดออกไม่มีบาปจะไปตกนรกอเวจีลบหมดไม่ไปตกนรกมีเปิดจ้าทางสวรรค์นิพพานให้เท่านั้นแต่นี้มันทำไม่ได้มันสุดวิสัยสิ่งที่ทำได้คือแนะให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายรู้ชั่วรู้ดีทางไปที่ชั่วทางไปเพื่อความทุกข์ทางไปทางดีและเพื่อความพ้นทุกข์แนะนำให้ละสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแล้วบำเพ็ญสิ่งที่ดีงามแก่ตนนี่เท่านั้นนี่เป็นฐานะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ทรงสั่งสอนมาโดยลำดับนุดาสั่งสอนแบบเดียวกันไม่ได้ไปสั่งสอนให้ไปลบนรกอเวจีบาปบุญทั้งหลายไม่ได้ไปสอนให้ลบสิ่งเหล่านี้เป็นของมีมาดั้งเดิมใครจะไปลบได้ถ้าไปลบได้แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นพอลบหมดไม่มีอะไรเหลือนี่ก็คือสุดวิสัยที่จะลบได้นั่นเองสิ่งที่อยู่ในวิสัยคือสอนให้จัดทั้งหลายได้หลีกเว้นในสิ่งไม่ดีและให้บำเพ็ญในสิ่งที่ดีเพื่อก้าวหน้าไปสู่ความสุขความเจริญนี่เป็นฐานะ ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสั่งสอนโลกมาเป็นประจำนี่เนี่ยท่านสอนให้พวกเราทั้งหลายละชั่วทำดีก็อยู่ในวิสัยดังที่ว่านี่แหละท่านทำลายความชั่วของสัตว์ที่ทำแล้วไม่ได้นี่ท่านส่งเสริมมาความดีให้ยิ่งขึ้นไปโดย เจ้าของไม่สนใจทำอย่างนี้ก็ไม่ได้เจ้าของต้องทำเองทั้งดีและชั่วความชั่วทำเองที่ท่านสอนว่าไม่ให้ทำเพราะไม่เป็นของดีเราก็ละตามที่ท่านสอนสิ่งใดที่ท่านสอนว่าดีว่านั่นแล้วเราก็ส่งเสริมสิ่งนั้นบำรุงสิ่งนั้นให้มากมูลขึ้นในหัวใจของเราสิ่งเหล่านั้นก็เจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอให้พากันเข้าใจเรื่องศาสนาอย่ายึดสุ่ม4สุ่ม5คว้าอะไรมาก็มีแต่ศาสนาคว้าอะไรมาก็มีแต่ศาสนาเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งขี้หมูขี้ม้าเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งเป็นพิษเป็นภัยม้าภัยดึงเข้ามาเป็นศาสนามาสังหารตนไม่ใช่ของดีของดีศาสนาแท้ไม่สังหารผู้ใดเป็นสิ่งที่ให้ละชั่วทำดีชั่วคือความทุกข์ทั้งหลายสอนให้ปัดออกปัดออกสิ่งที่ดีงามทั้งหลายสอนให้ส่งเสริมบำรุงให้ดีขึ้นนี่คือศาสนาแท้ดังพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาเองเป็นผู้บริสุทธิ์สุดส่วนสอนโลกด้วยธรรมที่รู้แจ้งเห็นจริงจริงสว่างกระจ่างแจ้งที่เรียกว่าสวขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่เป็นที่สงสัยให้พากันตายใจประพฤติปฏิบัติตัวเองเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วเราจะจมนะนิเรศมันเป็นศาสดาทุกหัวใจนั่นแหละสอนให้จมให้จมให้จมแต่ธรรมะนี้จะมีน้อยว่าต่างกันแม้ผู้ถือพุทธศาสนายังถูกให้กิเลสหลอกลวงลากลงไปแดนนรกก็ยังได้เราระวังให้ดีเอาธรรมพุทธเจ้าถูกลากขึ้นมาโดยการฝ่าฝืนการทำชั่วทั้งหลายอย่าพากันทำถ้าทำลงไปแล้วเราจะเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแห่งกรรมที่การกระทำของเราทั้งดีทั้งชั่วส่วนมากเป็นชั่วส่วนทำดีนั่นใครต้องการทุกคนนั่นแหละชั่วไม่ต้องการแต่ทำลงไปแล้วก็เป็นอันว่าต้องการเพราะการทำลงไปแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้พากันระมัดระวังสร้างงามความดีให้ส่งเสริมจิตใจให้มากเวลานี้จิตใจของโลกรู้สึกว่าเหือดแห้งเอามากมายทีเดียวแทบมองไม่เห็นเลยสิ่งที่จะเยียวยารักษาหัวใจพอได้ มีความสุขความเจริญบ้างจากธรรมนี้แทบไม่มีมีตั้งแต่กิเลสตัณหาเครื่องหลอกลวงเรามันจะตายจริงมันก็เอาเครื่องล่อมาให้นิดหนึ่งพอให้เพลินไปกับมันแต่เท่านั้นก็เอาจากนั้นมันก็เอาไฟเผาลงไปนี่เรื่องของกิเลสมีทั้งล่อหลอกลวงต้มตุ๋นมีทั้งรากสูงไปโดยลำดับให้ระวังอันนี้ให้ดีทำท่านไม่หลอกลวงท่านโกงไปโกงมาเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มบำเพ็ญปฏิบัติศีลธรรมจึงไม่อยากทำประหนึ่งว่าธรรมนี้ไม่มีรสมีชาติเพราะเจ้าของยังไม่เคยทำก็ไม่เห็นรสเห็นชาติของธรรมแล้วจะมีความดูดดื่มมีความพอใจทำความดีงามได้อย่างไรนี่เวลาทำลงไปเพราะเชื่อคำสอนที่ถูกต้องดีงามนี้นำมาปฏิบัติฝืนใจทำความดีไม่อยากทำก็ทำเอาการให้ทานมันจะหนีที่เหนียวที่เหล็กมันจะเอาไปกินให้หมดเอาดึงออกมา มันจะหาเรื่องหาราวต่างๆเอาไปอะไรทำบุญให้ทานแล้วเขาไปหมดเจ้าของไม่ได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้สอยจมนะนั่นกิเลสมันรอเอาให้ไปมันจะหมดจริงๆหรือตกนรกหมกไหมได้รับความทุกข์ความมาเพราะการเสียสละแก่สัตว์โลกด้วยกันเป็นความดีงามที่ท่านเรียกว่าธรรมมันจะจมให้จริงๆเพราะการสงเคราะห์สงหาทำบุญให้ทานนี่เอาจมไปนั่นแต่มันไม่จมนะทำสอนพระเจ้าไม่พาใครให้จมแหละมีการฟื้นฟูทางนั้นเอาทำตามพระพุทธเจ้าอีกที่ที่เด็กมันสอดมันแทรกสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมจะไปทำบุญให้ทานมากน้อยเงินบาทนั้นอ่ะเงินในบ้านของเรามีจำนวนสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านบาทนะ คนตนีทีเหนียวคนมีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงแล้วมันจะมาบังคับมันจะมาเสกสรรเงินที่เราจะเอาไปให้ทานแม้บาทเดียวก็มีราคายิ่งกว่าเงินที่เราเก็บไว้ในบ้านเป็นล้านล้านนั้นเป็นไหนไหนนี่ละกิเลสมันมาเสกสรรขึ้นมีราคาให้หึงให้หวงมากไม่อยากแยกออกไปทำบุญให้ทานแล้วกับกิเลส

กับเงินที่มีอยู่ในบ้านมากขนาดไหนเงินเหล่านั้นประหนึ่งไม่มีความหมายมามีความหมายอยู่เงินบาทหนึ่งเพราะความหึงหวงของกิเลสไม่อยากให้ทานมันจะดึงกลับมาจนได้กินจนหมดนี่ให้พากันจำให้ดีนี่เรื่องของกิเลสมันดึงไปถ้าดึงไปแล้วกับไปจมเนี่ยไม่ได้ได้อะไรเลยเอาทานลงไปมันจะจมเพราะการให้ทานให้เห็นสักทีพระพุทธเจ้าพ้นถูกเพราะการให้ทานนั่นสาวกทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายพ้นถูกเพราะการให้ทานเราให้ทานนี้จะจมหรือเอาจมก็จมซับลงไปแล้วมันไม่จมกิเลสหลอกลวงต่างหากให้พากันจดจำมานะเราให้แบ่งกินแบ่งทานให้สม่ำเสมอกันมีพูดให้ชัดเจนให้พี่น้องและทราบตามหลักความเป็นจริงไม่เป็นอื่นว่าการแยกไปทำบุญให้ทานนี้เพื่อเป็นสมบัติของใจเพื่อเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของใจในภพต่อไปจิตดวงนี้จะไม่อยู่เป็นปกติเราได้ต้องสอกแทรกสีแจกออกภพจากภพนี้ไปเกิดภพนั้นภพนั้นเรียกว่าจิตเป็นนักท่องเที่ยวอะไรที่จะติดกับจิตกับใจไปสมกับว่าเป็นนักท่องเที่ยวจะไปท่องเที่ยวทางไหนท่องเที่ยวด้วยบุญด้วยกุศลคุณงามความดีไปได้สะดวกสบายจงทะลุปูโป่งถึงนิพพานถ้าท่องเที่ยวด้วยความตนีจีเนียด้วยความอำนาจของกิเลสจุดลากนี้จมไม่มีอะไรเหลือให้พากันจำนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องแยกสรรปันส่วนสิ่งที่เราจะบำรุงเพื่อธาตุเพื่อการเวลามีชีวิตอยู่กับญาติกับมิตรลูกเจ้าหลานเหลนก็ให้พิจารณาเฉลี่ยเอาไว้เกียรติเอาไว้เกียรติเอาไว้อันใดที่เราจะให้เป็นสมบัติอันตายตัวพึ่งเป็นพึ่งตายกับเราจริงๆแล้วในแก่การทำบุญให้ทานเอาแยกออกไปอันนี้เป็นของเราโดยแท้ไม่เป็นอื่นส่วนที่ว่าอย่างนั้นไม่แน่นอนทั้งนั้นอ่ะพอเข้าเป็นการทำบุญให้ทานแน่นอนสำหรับเราสำหรับเราจิตเมื่อได้รับการกุศลที่เราบำรุงคือสม่ำเสมอจิตก็มีทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจมีความสงบร่มเย็นเย็นและแน่ใจตายใจตายก็ไม่กลัวตายเพราะบุญกุศลความดีทั้งหลายเต็มหัวใจแล้วจะไปหวั่นไหวที่ไหนไม่หวั่นไหวผู้สร้างความดีมากเต็มที่แล้วไม่หวั่นไหวจนกระทั่งไม่มีเลยเรื่องความตายเมื่อสร้างความดีให้เต็มหัวใจแล้วความเป็นกับความตายมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีอะไรหนักกว่ากันนี่ล่ะท่านผู้มีความดีสร้างให้ดีนะท่านทั้งหลายพากันอุตส่าห์พยายามสร้างให้ดีนี่ที่มาสอนเรานี้เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่แน่นอนแน่นยำไม่มีคลาดเคลื่อนไปตรงไหนพอจะเป็นธรรมหลอกลวงโลกไม่เคยมีในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่แน่นอนตายตัวถูกลากสัตว์โลกให้อยู่พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับเสมอกันหมดเอาละการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นสมควรแก่ธาตุการเวลาเวลาแล้ววันพรุ่งนี้พอฉันเสร็จแล้วก็จะได้ลาพี่น้องทั้งหลายไปก็เพื่อทำประโยชน์นั่นแหละเราอยู่เฉยๆมันไม่อยู่แล้วทำประโยชน์ให้โลกทั้งๆที่เราไม่เอาอะไรพูดโกงเราพอแล้วทุกอย่างสมดังที่มาเทศสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความอาถรรพ์จางชัยไม่ใช่อาถรรพ์ตามหลักความจริงคือพูดตามหลักความจริงคำว่าอาถรรพ์คำว่าที่ขาดหวาดกลัวก็ไม่มีในใจดวงนี้มีแต่ความจริงล้วนพูดความจริงนี้ออกมาเราบอกพอแล้วเราก็บอกว่าเราพอสงเคราะห์โลกทางนั้นใครจะเอาอะไรมาทำบุญทานเราก็นำไปสงเคราะห์โลกให้เป็นความสุขความเจริญให้ความสงบร่มเย็นได้รับการอนุโมทนาจากกันก็เป็นความสุขต่อไปโดยทั่วถึงกันเท่านั้นเองสำหรับเราดังนั้นขอให้ทั้งหลายอย่าเป็นผู้ปราศจากสรณะนะอยู่ที่ไหนไปที่ใดขอให้มีพุทธมีธรรมมีสงฆ์จะเป็นองค์ใดก็ได้ติดอยู่กับใจเรียกว่าเราไม่ปราศจากศาสดาผู้คุ้มครองในหัวใจของเราเราจะเป็นสุขเราจะได้พบเห็นครูบาอาจารย์หรือพระเจ้าพระสงฆ์ที่ไหนก็เป็นมงคลไม่ได้พบเห็นก็พุทโธธัมโมหรือสังโฆอยู่กับใจของเราเป็นมงคลตลอดไปนี่แหละให้จำข้อนี้เอาไว้นะหนึ่งขอความสวัสดีตรงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญไปเที่ยวมามันเหนื่อยแล้วเหนื่อยก็ต้องหยุดแล้วโทษเกียรติ

0: แกเป็นปวดปวดขาแล้วนั่งจนขึ้นเหยียบขาแล้วปวดขาแล้วเด็ดนานเท่าไรวันนี้อ่ะ
1: 46 นาทีครับ
0: เนี่ยเมื่อวานก็46
1: ครับ
0: วันนี้46มันไม่ได้แบบพิมพ์ที่ไหนมาอันเดียวกันปึ๊บไรมา46อันนี้ก็46เมื่อวานนี้ก็46นั่งมีเทศนี้ก็ออกไปอยู่แล้วนะ
1: ออกคร
0: ับ ออกแล้ววันนี้เทศมาที่นี่ถึงเทศทุกคืนเลยนะกี่คืนเทศทุกคืนตั้งแต่วันมาถึง21ได้21คืนนะวะนี่แหละเรียกว่าเทศทุกคืนเลยมีน้ำซ้ำอยู่ตอนยังสู้ไม่ได้เพราะตอนค่ำเราไม่ได้เทศเทศก็มีตอนเช้าสะเปะสะปะไม่ค่อยแน่นอนแต่ตอนค่ำนี่แน่นอนเทศที่มีแน่นอนที่เทศตอนเช้านั่นก็แบบเดียวกันสะเปะสะปะเหมือนกันอุดรกับทางนี้พอๆกันควรจะอันนั้นมันส่วนมากมันมักจะสะเปะสะปะเรื่องราวสิ่งเกี่ยวข้องมันพาให้สะเปะสะปะมันก็ไปแบบนั้นถ้าตั้งใจจะเทศอย่างนี้มันก็ไปโกงแน่เลยผู้เฒ่าไปน้ำหลานไม่บอกผู้เฒ่าเดินไปน้ำหลานไม่บอกนี่เราบีบว่าเป็นหลานมาไง2 ทุ่มพอดีวันนี้ไปไหนวันพักผ่อนวันนี้นะไม่ไปไหนพักธาตุพักขันก็ไปทุกวันไปสงเคราะห์นั่นไปสงเคราะห์นี่วันนี้รู้สึกเพลียเลยมาถึงปั๊บก็ห้องเลยอันนี้ก็ไปวันพรุ่งนี้ออกนะก็มีว่างวันที่1วันเดียว
1: นะ
0: พอวันที่2ก็ไปร้อยเอ็ดไปแล้วไปข้างเหนือได้มาจากไหนอีกอ๋อนี่สมเด็จสังฆราชกับอีตาวัวเนี่ยเอาไปโทษมากซะด้วยนะสมเป็นใหญ่ทั้งคู่เลยมันเป็นใหญ่ยังไงก็มันเป็นเสี่ยวกันนี่วะอายุกับพอๆกันท่านเกิดหลังเรา2 เดือนมันท่านบวชกับท่านก็บวชก่อนเรา2 เดือนกว่านั่นเท่านั้นแหละคุ้นกันมาแต่ไหนแต่ไรนั่นเนี่ยนานแสนนานหลังจากท่านเป็นสังฆราชเราก็มาสร้างวัดที่นี่ก็เลยไม่ไปอยู่นะแต่ก่อนปั๊บเข้าไปวัดบัวหลวงพอเข้าไปนั่นท่านยกภาระมาทุ่มให้เราหมดเทศนาว่าการในนั้นคือท่านหนักมากพอเราไปโอ้ยท่านพอใจเยอะภาระการเทศนาว่าการโยนให้เราหมดเลยเราก็ต้องสอนอย่างที่ว่าหมีนั่นแหละเข้าใจไหมจับขาหมีท่านจับขาหมีอยู่ใครนี่รู้ไหมนิทานขาหมีเราเคยเล่าแล้วนะเหรอมีได้คนหนึ่งอะพอเดินไปนี่หมีมันเจอคนมันโดดเข้ามาหาคนคนก็หลบต้นไม้มันก็ตะปบมาจับขามันไว้ดึงเข้าใจไหมไอ้จับขาหมีไม่ดึงหมีก็ลากคนไปหัวคนก็โดนต้นไม้ปึงคนก็ลากขาหมีหัวหมีก็โดนต้นไม้ปึงปังปึงปังกัน2 คนแล้วมีอีกเจ้าคนหนึ่งมันคล้ายคลึงกับหลวงตาบัวอีกแล้วมามองเห็นกำลังเอากันอยู่นั่นตึงบ้างปึงบ้างเลยหมีกับคนจับขาหมีไว้หมีก็จะตายก็ดิ้นก็หัวชนต้นไม้ไอ้คนจะตายก็จับขาหมีดึงมากหัวหมีก็ชนต้นไม้ปึงบ้างปังเลยคนแบบอีตาบัวนี่แหละไปแล้วทำอะไรแล้วนั่นอ๋อโอ้ยกำลังจับขาหมีจะฆ่าเดี๋ยวนี้มาช่วยหน่อยทางนั่งกับพวกนั่งไปจับขามีช่วยคนนั้นเผ็ดเลยอีตาบัวเลยชนขาหัวหมีหัวต้นไม้จนกระทั่งป่านนี้ยังไม่ได้ออกหน้าผากแตกหมดไม่แตกก็ยังเหลืออยู่เพียงหัวล้านเข้าใจไหมพ่อละนิทานย่อว่านั้นจับขามีสมเด็จท่านบ้างให้เราเลยท่านหนักมากถึงเสร็จแล้วจะให้พรอุ้ยปวดขาเหยียดทั้งคู่อยู่นี่แหละไม่ไหว2 ทุ่มกว่าแล้วที่ให้พรนะเสร็จแล้วนะให้พรให้พร
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับเ านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: กรุณาทราบพระเราคือการปัดกวาดที่เป็นจุดส่วนรวมเป็นสำคัญเช่นบริเวณศาลานอกศาลาลงไปทางหน้าวัดให้มีความพร้อมเพียงรวมกันเป็นส่วนมากมาทางด้านนี้สำหรับเฉพาะที่อยู่ของเราเป็นที่นั้นไม่สำคัญมากนักเพราะไม่ค่อยกว้างขวางนะให้รวมสำหรับพระเราให้รวมมาทางด้านนั้นน่าในบริเวณศาลาและออกไปหน้าศาลาให้ดูละเอียดละอออย่าสักแต่ว่าทำการทำเหล่านี้ทำเพื่อหัวใจเรานะสิ่งเหล่านี้ไม่มีปัญหาอะไรทำกวาดให้เตียนโล่งขนาดไหนก็ตามถ้าใจของเราไม่เตียนโล่งใจไม่มีสติใจไม่มีความจดจ่อสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายความหมายอยู่ที่ใจของเราทำอะไรให้มีความจงใจมีสติปัญญาสอดแนบสอดแนบนี่เรียกว่างานของจิตงานของเราออกไปข้างนอกก็เป็นการเป็นงานน่าดูน่าชมถ้าภายในดีแค่อย่างเดียวการทำเหล่านี้เป็นการทำเพื่อฝึกหัดหัวใจเราซักฟอกหัวใจเรานะเราไม่ได้ซักฟอกลานวัดลานวาสถานที่สกปรกเราซักฟอกจิตใจของเราที่มันสกปรกประจำเคลื่อนไหวออกไปทางไหนเพื่อซักฟอกจิตใจทางนั้นเช่นข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นเรื่องของใจเราล้วนๆบกพร่องข้อวัดคือบกพร่องตัวของเราเองงานใดก็ตามอย่าไปเห็นว่าคนนั้นหนักคนนี้เบาอยู่ที่ไหนหนักทุกคนอยู่ที่หัวใจให้แก้ตรงนี้นะอันนี้สำคัญมากอย่าไปเห็นภายนอกสำคัญยิ่งกว่าภายในภายในนี่สำคัญมากนี่ให้จำไว้ดีข้อวัดปฏิบัติสิ่งส่วนไหนที่ควรจะรวมกัน ประมาณมากน้อยเพียงไรมองดูแพบรู้ทันทีทันทีตะตวงพระเดนที่จะเข้าไปร่วมทำงานด้วยกันมีประมาณเท่าไหร่จะพอเหมาะพอดีเนี่ยเราคิดเองได้ทุกคนนั่นแหละพระกรรมฐานท่านรู้สึกว่าอันนี้น่าเห็นใจท่านนะเพราะกรรมฐานท่านไม่สนใจกับอะไรยิ่งกว่าธรรมนะมันอยู่ในป่าในเขามีแต่หมุนติ้วติ้วกับธรรมที่เวลาไปรบกวนท่านอย่างนี้ก็เราก็เห็นใจท่านเหมือนกันแต่ท่านก็ลูกมีพ่อมีแม่พ่อแม่ของท่านจนทั่วประเทศไทยแล้วท่านอยู่ได้ยังไงนี่เราก็มีพ่อมีแม่ของเราเราก็ต้องช่วยพ่อช่วยแม่เราพระสงฆ์ท่านเราก็ต้องช่วยพ่อช่วยแม่ตกลงก็เลยเป็นนั้นว่าจางไปที่วัดรบกวนพระนะเอามีดอะไรเอามาว่างั้นเลยวันที่24จะมารวมกันมากน้อยก็รวมกันตรงนั้นหลังจากนั้นแล้วก็เราจะรู้จำนวนที่นี่ควรจะถอนเท่าไหร่ก็ถอนออกเงินที่อยู่ในนั้นเดี๋ยวมันจะต่ำกว่า90 ล้านประมาณนั้น
2: 93 ล้าน
1: นะ
2: 93 ล้าน
1: เท่าที่ทราบก็ยังไม่แน่แต่ระยะ93 ล้านเนี่ยค่อนข้างแน่แล้วนะมีในบัญชีถ้าดูแล้วก็ลืมเสียดูแล้วก็ลืมเสียนะเป็นงั้นนะบัญชีนี่ก็อยู่กับเราก็มีอยู่กับทางกรุงเทพก็มีคือบัญชีเงินนี่เข้าได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นเข้าทางไหนได้หมดแต่เวลาจ่ายเราเป็นคนสั่งจ่ายคนเดียวเป็นงั้นทางกรุงเทพเข้าเท่าไหร่แล้วท่านน้องก็บอกแต่นี่ก็ลืมไปเรื่อยไอ้อยู่ในสมุดเราก็ดูแล้วก็ลืมเรื่อยอย่างนี้แหละถึงวันนึงจะมาจับมัดกันเข้าเลยแล้วสั่งถอนเลยเอาแบบนั้นมูลนี้จะไม่ต่ำกว่า90อย่างน้อยแล้ว93 ล้านคิดว่าได้นี่เฉพาะกระถิ่นเงินสดแทนทองคำสนทองคำมันได้เท่าไหร่พุ่งกับ
2: ครับ
1: ทองคำแท้มันได้เท่าไหร่แน่
2: ทองคำตอนนี้อยู่ที่โรงหลอมแล้ว314 กิโลครับ
1: เนี่ยที่เราไปโรงหลอมแล้ว314 กิโลรันเหลือจากนั้นให้โรงหลอมหามาให้หมดครบจำนวน500ครบ500 คือเรามอบแต่ละครั้งนี้เวลานี้ได้ประกาศแล้วว่ามอบแต่ละครั้งนี้ให้ได้ครั้งละ500 กิโล 500 กิโลพอ2ครั้งก็เป็น1ตันเหมือนกันแล้วครบห้ามกันให้ขอให้ครบ10ตันนะเราได้ประกาศแล้วขอบิณฑบาตพี่น้องทั้งหลายอย่าถือว่าหลวงตามารบกวนพี่น้องทั้งหลายนะหลวงตาคิดเต็มหัวใจแล้วก่อนที่จะมารบกวนพี่น้องหลายไม่ใช่อยู่ก็มารบกวนเฉยๆนะได้คิดเต็มหัวอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยได้ออกมาประกาศตรงไหนได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนี่ก็10ตันนี้ได้พิจารณาเต็มกำลังแล้วคนไทยเราถึง2ล้านคนมีน้ำหนักมากขนาดไหนซึ่งแต่ก่อนไม่กี่ปีมานี้ก็เมืองไทยกำลังจะจมกันทั้งประเทศเนี่ยแล้วต่างคนต่างลื้อฟื้นขึ้นมาพอเป็นผู้เป็นคนลืมหูลืมตาอ้าปากกันได้บ้างเวลานี้ก็เพราะการช่วยชาติของเราจากความรักชาตินั่นแหละและพร้อมด้วยความสามัคคีต่างคนต่างช่วยเหลือกันเวลานี้ทองคำเราไม่ใช่ว่า10ตันเลยนะเราได้มาแล้ว500ตันกว่าแล้วเวลานี้นะขาดอยู่เพียง400ตันกว่าเท่านั้นเองสี่ตันกว่านะ
2: ครับ
1: นั่นมันถือ500เหรอมันเป็นยังไงอ่ะเพราะงั้นมาถึงเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันถึงบ้งเน้นโดนนั่นโดนนี่อย่างนี้เพราะอย่างนี้เองดูคือได้แล้ว5ตันกับเท่าไหร
2: ่5ตันกับ 5.9 กิโลครึ่งครับ
1: เนี่ยที่เราได้แล้ว5ตันกับ 5.9 กิโลครึ่งเหลือจากนั้นไปก็เป็นเรื่องที่เราจะหาใหม่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเวลานี้เรารู้สึกว่าค่อนๆไปแล้วน้ำหนักที่เราได้แบกได้หามมารู้สึกว่าค่อนๆไปแล้วล่ะมีวันเวลาที่จะถึงจุดหมายปลายทางในไม่ช้าแต่ก่อนเราไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์อะไรเลยก็หามาได้มาจนกระทั่งถึงระยะนี้เป็นระยะสำคัญจึงได้ประกาศพี่น้องหลายชาติว่ายังไงทองคำคราวนี้ขอให้ได้10ตันเป็นเครื่องหมายแห่งการช่วยชาติของเราซึ่งคนภายนอกเขารอบโลกเขาต้องดูเมืองไทยเราเป็นตาเดียวกันหมดนะเวลานี้ชาติไทยของเรากำลังช่วยตัวเองเครื่องหมายการช่วยชาติตัวเองนั่นคืออะไรเนี่ยจุดเนี่ยสำคัญเมื่อเรายกทองได้น้ำหนัก10ตันแล้วนี่เครื่องช่วยชาติของเมืองไทยทั้งชาติจากนั้นก็ดอลลาร์ก็แถมกันไปเวลานี้ดอลลาร์ได้7ล้านแล้วกว่าจะดอลทองคำจะถึง10ตันค่อนข้างแน่นะว่าดอลลาร์เราจะถึง10ล้านนี่แหละเครื่องหมายของการช่วยชาติของเมืองไทยเราเรียกว่าแล้วใครจะมาตำหนิได้ทองคำได้ถึง10ตันเป็นของเล่นเมื่อไหร่แล้วดอลลาร์นั่งแถมก็บีเราอยากจะพูดเต็มปากตั้งแต่บัดนี้เลยว่าดอลลาร์นั้นใน10ล้านว่างั้นเลยยังไงจะออดพี่น้องสลายได้อะพอทองคำเข้าถึง10ตันมีเงินขาดอยู่ไม่กี่ดอลมันจะออดนู้นออดนี่เอาจนได้นั่นแหละเราจึงมาประกาศซะก่อนเลยเขาค่อยไปออดทีหลังเอาก็ได้เป็นไรไป นี่ครับที่ว่าเราได้พิจารณาว่าเหมาะสมที่สุดแล้วเวลานี้การที่พี่น้องชาวไทยเราได้ขนขวายหาทองคำมาเข้าสู่คลังหลวงเราเพื่อเป็นความแน่นหนามั่นคงและอบอุ่นแก่คลังหลวงและคนทั้งชาตินี่เป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วเวลานี้เพราะเรากำลังช่วยชาติใครๆก็รู้กันหมดว่าเหตุผลของการเปลี่ยนไงนี่กำลังช่วยชาตินะอะไรที่จะเป็นการช่วยชาติได้เราก็ต้องหมุนกันมาล่ะนี่ยังว่าสมควรอย่างยิ่งถ้าเลยจากนี้แล้วจะหาไม่ได้นะทองคำจะหาสักกี่กิโลก็หายากนะอย่าว่าจะหาเป็นตันๆนะถ้าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะนำทองคำเข้ามาเป็นเท่านั้นกิโลเท่านี้ตันซึ่งนานมาเท่าไหร่เราก็ยังไม่เคยเห็นว่าใครเอาทองคำมันเข้ามาให้ทางหลวงของเราโดยไม่มีเหตุมีผลอย่างอื่นใดเลยเนี่ยมีน้ำใสใจจัดทามีกำลังวังชารักชาติประกาศตนเองออกมาว่าได้ให้ทองคำแก่พี่น้องชาวไทยเรานับจน1กิโลขึ้นไปเป็นตันๆเรายังไม่เคยเห็นเลยนี่เนี่ยตั้งแต่ก่อนมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ที่ต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นอีกถ้าไม่ได้ในระยะนี้เสียซึ่งเป็นเวลา ที่เหมาะสมมากนี่เท่านั้นนะเพราะจึงได้ขอเป็นระบาดนี้รบกวนพี่น้องทั้งหลายยังไงขอให้ได้ให้เห็นจากชาติไทยของเราแล้วเมื่อได้สิบตันนอกทองคำได้สิบตันแล้วตอนแรกได้ถึงสิบล้านแล้วนั้นยังไงก็เสียงนี่สง่างามไปหมดเลยไพเราะพอพิงถึงเทบุตรเทวดาหรือว่าเทบุตรเทวดาท่านมีธรรมความรักชาติความความเพียงสมัครใจความเสียสละนี้เทวดาชมเชยทั้งนั้นทำไมเทวดาจะไม่ชมเชยเมื่อเราได้ตามความต้องการที่หัวหน้าประกาศบอกแล้วนี้นี่แหละเราถึงได้ยินบอนกับพี่น้องหลายเลยขอให้ได้คราวนี้นะขอที่เป็นหัวใจของชาติโดยตรงข้องคำหายใจอยู่แต่จุดนั้นหมดจุดนั้นหมดเขาก็บอกคือตั้งแต่นั่นเราบอกทุกอย่างนะตั้งเรื่องเหตุผลบางกายที่จะไม่รบกวนพี่น้องทั้งหลายด้วยทองคำมีความเหตุใดนี่ก็เราก็เข้าไปดูทองคำแล้วในคลังหลวงนะเราไปดูเองนั่นคือที่มันชัดเจนมากเมื่อออกมาแล้วผลได้ผลเสียมีบางมากน้อยอย่างไรเราก็ได้มาพร้อมถึงได้มาประกาศพี่น้องหลายชาติเวลาที่ทองคำเรารู้สึกว่ามีในคำหลวงน้อยมากเนี่ยมีน้อยจึงขอให้พากันค้นขวายเข้าสู่ขอค้นขวายทองคำของเราเข้าสู่คำหลวงเนี่ยกล่าวว่าให้ได้สุดตันถ้าสุดตันแล้วอบอุ่นหายใจโล่งถึงไม่เต็มปอดก็โล่งเลยโล่งในฐานะที่เมืองไทยเราไม่ใช่เมืองเศรษฐีเป็นเมืองทุกตะเข็นใจหายใจโล่งก็พอแล้วไม่ถึงกับว่าหายใจเต็มปอดแล้วนะเอาอย่างนี้นะเมื่อเรื่องราวตัวอย่างนี้มันก็ได้ห้าตันกว่าแล้วมันก็ยังเหลือสี่ตันกว่าให้พยายามกันบึกบึนกันนะพยายามบึกบึนกันยังไงได้พอได้ทองคำน้ำหนักสิบตันแล้วหลวงตานี่พูดจริงๆหายห่วงทุกอย่างไปได้อย่างสะดวกสบายเลยเดียวพูดให้เต็มยศเลยว่าการตายของเราตายที่ไหนได้ทั้งนั้นเราไม่ลำบากลำบนในการตายเลยนี่ที่เป็นอยู่เวลานี้ก็เพราะความห่วงใยพี่น้องทั้งหลายนั่นเองคืออุตส่าห์พยายามตะเกียบตะกายคนนั่นคนนั่นคนนี้คนนี้เพราะความห่วงชาติไทยของเราเมื่อชาติไทยของเราได้ตามที่จุดหมายที่เราตั้งไว้แล้วนี้เราพอใจหายห่วงตายที่ไหนเราตายได้สบายหลวงตาตายจะไม่เหมือนคนทั้งหลายตายบอกบอกกงเลยไม่ใครจะว่าโอ้อวดเราความจริงมากพูดนี่ผลประโยชน์ที่เราหามาได้มากน้อยอย่างไรขอไปหาเงินหาทองหาข้าวของมาวันหนึ่งเขาได้กี่บาทเขามาแจ้งเรื่องผลรายได้ของเขาได้อย่างสะดวกสบายไม่มีโทรทัศน์เพราะเป็นความถูกต้องตามเหตุที่หามาได้เท่าไหร่เป็นผลขึ้นมาเขาบอกตามเหตุตามผลของเขาคิดไปตรงไหนอันนี้การบำเพ็ญของเราก็ตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาต้นเหตุที่เราเป็นศาสดาก็ทรงบำเพ็ญจากทะลุขึ้นมาเพราะการทรงบำเพ็ญความดีความดีจนล้นโลกล้นสารปรากฏเป็นศาสดาขึ้นจางขึ้นมานี้เป็นผลไปที่พอพระไทยถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วนำธรรมนี้ออกมาประกาศสอนโลกเป็นธรรมที่รับรองยืนยันแล้วจากศาสดาเป็นสักขารธรรมตามด้วยชอบทุกสิ่งอย่างเอาดำเนินไปเถอะใครปฏิบัติหนักเบามากน้อยให้เป็นไปตามกำลังความสามารถของตนเองของเองนี่ต่างคนต่างคนฝ่ายต่างคนต่างคนฝ่ายเรื่อยมาก็ปรากฏผลที่บรรดาสาวข้างหลังได้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าจนปรากฏเป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาจำนวนมากเท่าไหร่นี่เกิดขึ้นจากผลที่บรรดาสาวกทั้งหลายขนขวายหามาได้เต็มใจของท่านเป็นสำคัญท่านก็สามีแก่พวกเราเหตุใดเราจะพูดไม่ได้เราเป็นลูกศิษย์ทศกัณฐ์มาตั้งดำเนินตามแนวทางพระพุทธเจ้าเราหามาได้มามากได้มากน้อยเราก็พูดมาโดยลำดับให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟังผมเวลาไปหาทีแรกมารู้เรื่องรู้ราวหาอย่างแบบล้มลูกคุกคานหงายหมูหงายหมาก็มีอยู่แล้วก็หลงตาบัวนี้หมดสู้กิเลสไม่ได้ถึงขนาดหงายหมาหงายหมาหงายไม่เป็นข้าเขาเรียกหงายหมาหงายเป็นข้าบ้างเขาเรียกหงายแมวมันหงายมันตกได้แมวแต่หงายหมาตกไม่ได้พิจารณาเอ๊นี่เราก็เคยพูดให้พี่น้องหลายฟังมีเวลาจะเก็บตะกายเบื้องต้นแต่หลักใหญ่ของเราล้มโพล้มใจแม่เด็กกันใหญ่ของเราคือหลวงปู่มั่นผู้ใช้กงอย่างนี้เลยเราไปได้มาจากไหนอุบายวิธีการต่อสู้ ตักที่ซึ่งมันเป็นตัวมหาภัยฟาดเราจนหงายหมาหงายหมาก็ไปเอาหลักวิชามาจากหลวงปู่มั่นนี่ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วเอาได้มาแล้วเข้าอีกเอาอีกหงายหมามาอีกไม่ถอยไปอีกเรียนวิชาอยู่กรรมไม่หงายหมาหลายครั้งผลต้องหงายแมวสิเราจับได้หงายเมียฟาดที่เหลือที่เหลือเอียงหือมึงเอียงเหมือนกันเลยเอียงยิ่งมีกำลังใจฟาดที่เหลือหงายลงนั่นเห็นไหมนักมวยต่อยกันไม่ใช่มันจะมีช่องทางที่จะฟาดกันอันนี้เรากับที่เหลือคือทำกับที่เหลือถึงทำเรามีน้อยมันก็มีช่องคือแรกมันก็หงายหมาหมาฟาดทั้งนี้ตัวเองที่เหลือตัวเองต่อที่เหลือหงายนี่แล้วก็จะพูดให้พี่น้องหลายฟังมาอวดจะไงเหรอพิจารณาท่านทั้งหลายดูหน้าให้ดีนะอวดดูไม่อวดดูเอาดูครับลักษณะท่าทางเป็นยังไงอวดพี่น้องหลายนี่เริ่มต้นตั้งแต่นี้เราหารายได้มันไม่มีผลรายได้มีแต่สู้ที่เหลือมันแลกแพ้ที่เหลือแพ้ที่เหลือแบบหงายหมาหงายหมาเราก็พูดให้ฟังแต่ความไม่ถอยเนี่ยมันซัดกันเรื่อยเลยต่อจากนั้นก็นายแมวต่อนั่งซัดที่เหลือที่เหลือเอียงต่อฟัดที่เหลือที่เหลือหงายให้เห็นเหงื่อมึงก็มีท่อมันกันกูเหรอมาผู้มีแต่หงายท่อกับมึงอยู่หรือมึงก็มีท่อก็ยิ่งเป็นกำลังใหญ่โตมีอุบายวิธีใดที่เหลือจึงได้หงายมันจับอันนี้ไว้ซัดกันอีกร่างอีกเอาไปต้องมาทั้งพอได้ทำเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นต้นสูงแล้วอกกลุ่มที่นะจิตใจคิดหมุนอะไรมีแต่เรื่องทำตะข้าที่เป็นเรื่องทำตะข้าที่เรื่องยืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เรื่องทำตะข้าที่เพราะทำมีเต็มหัวใจเต็มกำลังแล้วที่จะพอฟาดกับเกลียดให้หมายได้นี่มันก็ยิ่งมีแก่ใจสุดท้ายก็ทำเป็นเครื่องดูดดื่มให้รบไม่ถอยถ้าที่ไม่ความเมื่อไรเป็นตายก็ตายเลยคำว่าแพ้ไม่มีนี่ถึงขั้นนี้แล้วนะที่นี่แต่ก่อนมีแต่หงายหมามันซัดเข้าไปเขาขอบุษาพยายามนี่คือหมายถึงว่าหาผลประโยชน์เข้าใจไหมทีนี้พอได้หลักเนี่ยเพราะสู้ไม่ถอยเนี่ยพอได้หลักจับแพ้มันด้วยวิธีใดก็จับเอาไว้วิธีนี้พลิกใหม่เอาชนะด้วยวิธีใดยิ่งจับแม่นยำก็หนักเข้าต่อจากนั้นก็อยู่ที่ไหนสบายไปหมดเลยเนี่ยยังไม่ค้นทุกข์นะกิเลสยังมีอยู่หัวใจแต่มันค่อยหมอบไปแล้วหลบซ่อนแล้วทั้งนี้มีจากสติปัญญาศรัทธาความกำลังวังชาทุกอย่างมันหมุนตัวเป็นอันเดียวกันแล้วฟาดกิเลสนี่พังเลยยังเราพูดเทียบเป็นข้อเทียบเทียงก็หนึ่งว่ากิเลสโผล่มาไม่ได้นี่ถึงขั้นแล้วนะเนี่ยหารายได้ทั้งที่พี่น้องหลายเพราะความไม่ถอยความอุตสาห์พยายามของเรานั่นแหละที่แรกก็ล้มลูคานแบบล้มหงายหมาก็พูดให้ฟังแล้วหงายหมาแล้วมาหงายแมวแล้วกิเลสเอ็นเอียงข้อมหมัดเราต่อยกิเลสล้มข้อมหมัดเราต่อยต่อไปนี้เราก็มีกำลังฟัดเอาจนกระทั่งถึงกิเลสมีแต่หงายแต่หงายโผล่มาตัวไหนหงายเลยหงายเลยต่อจากนั้นโผล่มาไม่ได้คอขาดไปเลยนี่เพราะอะไรเพราะกำลังบังชาของสติปัญญาเรียกว่ากำลังของธรรมมีกล้าแล้วที่มองเห็นหากิเลสไม่เจอหมอบหลบซ่อนเพราะตัวฉลาดแสนฉลาดนี้ไม่มีอะไรเกินกิเลสมันจึงได้ครองโลกธาตุมันฉลาดขนาดนั้นแต่ธรรมนี่เหนือกิเลสกิเลสจึงไม่กล้ามาต่อก่อนนี่ก็ซัดลงโผล่มาตรงไหนขาดสะบั้นนี่ขึ้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วอย่างมาแล้วขึ้นสติปัญญามหาสติมหาปัญญาแล้วทีนี้ยังไงก็ไม่มีถอยเอาไม่ถอยไม่ถอยจนกระทั่งขอสรุปสุดท้ายลงเลยว่ากิเลสพังเรียบปุ๊บไม่มีอะไรเหลืออะไรนี่ผลรายได้สุดยอดที่เราอุตส่าห์พยายามหามาเพื่อตัวเองแล้วก็มาเพื่อพี่น้องทั้งหลายเป็นการโกหกพี่น้องหลายแล้วเหรอพิจารณาสิเขาหารายได้ทางไหนก็ได้แม้แต่เขาไปเล่นการพนันมาเป็นการทำความโจรชาติละโมเขายังพูดของเขาได้อย่างเต็มปากวันนี้ได้เท่าไรวันนี้เสียเท่าไรเขาเล่นกันมาเขายังพูดกันได้เรามาหาคุณงามความดีซึ่งเป็นธรรมมันเลิศเลยทำไมเราจะพูดไม่ได้ธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าพูดไม่ได้ก็ให้กิเลสเหยียบปากเหยียบหัวใจหมดไม่มีอะไรพูดถึงอัดถึงทำได้จะมีแต่เรื่องอันตรพานเต็มบ้านเต็มเมืองทำท่าใจให้จมทั้งตัวเองจมไปพร้อมเลยเท่านั้นเองไม่มีอะไรถ้าพูดถึงความดีความดีเพื่อจะเชิดชูชาติไทยของเราไม่ได้ด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำมาช่วยพี่น้องทั้งหลายเวลานี้นำมาไม่ได้กิเลสถูกกิเลสพังหมดชาติไทยจะพังนะนี่นะให้พากันพังให้ดีนะความชั่วเราก็ฟังมาพอแล้วตัวของเราก็ทำชั่วมันหนักขนาดไหนแล้วจะไปสงสัยที่ไหนกับบุคคลผู้ใดว่าความชั่วไม่มีมีในหัวใจถ้าเราชำระมันก็แก้ลงได้เบาลงไปถ้าไม่ชำระก็หมดค่าหมดราคาติดคุกติดตารางเ เต็มอยู่ในเรือนจำมีแต่คนชั่วช้าละโมบขนมันขั้นราคาเพราะความชั่วของตัวเองแสดงผลให้เห็นประจักษ์ในมนุษย์เราดีเลยอยู่ในเรือนจำไปดูเอานั่นตอนนั้นตายไปแล้วดีใจมันไม่ตายมันก็ลงนรกอีกนี่เพราะการประทำความชั่วช้าละโมบให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นจิตใจของเขาเสียหายขนาดไหนก็ทุกข์ก็เสื่อมบางคนสลบสลายไปเลยเพราะถูกการกระแทกแรงดันทุกแบบทุกฉบับจากคนชั่วทั้งหลายไม่ว่าปล้นว่ากี้ไม่ว่าฆ่าว่าฟันมันเอาหมดพวกนี้พวกนั้นบอบช้ำขนาดไหนถึงขั้นเจ้าของตายก็มีชอบจ้องบัตรพังไปเลยก็มีมากนี่เขาเสียใจขนาดไหนตั้มขนาดนี้จะไปไหนถ้ามันไม่ไปหาผู้ที่ไปทำเท่านั้นนี่แหละถ้าเขาจับได้ก็ไปเข้าคุกนี่ออกจากคุกนี้แล้วก็ไปคุกในเมืองผีอีกแล้วอยากเข้าใจคุกเดิมคนมีคุกเดิมผีทำไมจะไม่มีพิจารณาเช่นจะคุกในเมืองคนยังมีคุกในเมืองผีก็มีจะว่าไงทุกในเมืองคนในหัวใจคนก็มีทุกในหัวใจผีทำไมจะไม่มีหัวใจดวงเดียวกันนี่มันจะหอบเอาความทุกข์นี้ไปนี่แหละเป็นยังไงเขาหาความผลรายได้ของเขาหาทางดีเขาก็บอกเขาก็พูดได้หาทางชั่วพูดได้แล้วหาอาถรรพ์ทำแล้วได้มามากน้อยทำไมเราพูดไม่ได้ฟาดจนกระทั่งถึงกิเลสคว่ำลงไม่มีอะไรเหลือเวลานี้เหลือตั้งแต่ความเมตตาสอนโลกเราก็พูดมาเต็มเหตุเต็มผลเต็มบัตรเต็มธรรมเต็มหัวใจของเราเดี๋ยวจะให้เราโกหกไปยังไงอีกกิเลสมันโกหกมาพอแล้วก็เชื่อมันพอแล้วไม่เชื่อทำบ้างไม่ได้หรือมันเป็นยังไงถ้าเชื่อทำให้ฟิกตัวเองนะทุกอย่างอะไรบกพร่องให้แก้ไขตัวเองมันถึงจะถูกนะนี่มีแต่อ่อนกับเปียกอ่อนเปียกไปตามกิเลสและจมได้นะจมได้ทั้งมนุษย์อยู่ในโลกของสารก็มีเฉพาะทุกส่วนผลโลกข้าวไม่พอปากพอท้องหักอยู่หักกินอะไรไม่พอมองไปที่ไหนมีขาดเขินเข้าไปในครัวก็มีแต่หม้อเปล่าๆไม่มีอะไรติดอยู่ในครัวแล้วเป็นยังไงจิตใจเข้าไปในครัวว่ามีอาหารพอจะกรอกปากบ้างเลยเป็นยังไงนี่อยู่ในเมืองนี่ก็สร้างแต่ความชั่วช้าละโมบมีแต่ความทุกข์ความทรมานตายลงไปก็ไปจมในเมืองผียิ่งหนักกว่านี้ร้อยเท่าพันทวีนะจังกล้าหาญอยู่หรือลูกชาวพุทธแท้พวกเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค้นหมดแล้วเคยอ่านมาแล้วเรื่องของพระพุทธเจ้าค้นไปหมดแล้วจึงมาโฆษณาให้เราทั้งหลายได้รู้โทษของมันรู้คุณของธรรมที่จะฉุดลากขึ้นมาพากันฟังเถอะนี่เราพูดถึงเรื่องผลรายได้ที่มาสั่งสอนพี่น้องหลายทำไมจะพูดไม่ได้ศาสนามีเต็มบ้านเต็มเมืองเราเป็นลูกชาวพุทธทำไมจะพูดถึงเรื่องพูดเรื่องธรรมเรื่องสงฆ์ไม่ได้พูดถึงเหตุถึงผลดีงามของธรรมไม่ได้ล่ะนะพิจารณาสิเอาให้มันชัดเจนอย่างนี้สินี่ละทำไปอย่างนี้แหละมีเสมอกันกับโลกกิเลสมีอำนาจฉันใดที่จะสร้างความชั่วให้สัตว์เราก็มีอำนาจฉันนั้นเหมือนกันที่จะสร้างความดีลบล้างความชั่วได้เหมือนกันหมดเพราะน้ำหนักอยู่กับเราคนเดียวเอ็นไปทางชั่วเป็นชั่วเอ็นไปทางดีเป็นดีเพราะกิเลสกับธรรมอยู่ที่หัวใจดวงเดียวกันเอ็นไปทางไหนก็เป็นนั่นต้องเอ็นไปด้วยความมีสตินะถ้าเอ็นไปตามกิเลสจมแน่ๆถ้าเอ็นไปทางธรรมถุดขึ้นได้ขึ้นได้อย่างเมืองไทยของเรานี้ก็ด้วยอำนาจของความรักชาติความเสียสละของมีน้องจากไทยก็ปรากฏว่าฟื้นขึ้นมาเห็นประจักษ์เป็นยังไงเวลานี้นะนี่เราก็อย่างที่ในต่างคนต่างบึกบืนอีกได้อย่างที่ว่านั่นแหละนะไอ้พี่น้องหลายจำเอานะวันนี้พูดถึงเรื่องผลประโยชน์ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วพูดได้เสมอกันหมดทางธรรมะพูดได้ทางกิเลสก็พูดได้ให้ท่านหลายฟังแล้วเลือกเส้นไปปฏิบัติตัวเองอ๋อมันเป็นยังไงมันใครไปแต่งตัวอะไรมาให้หมาเราเห่านะนะมันแต่งตัวแบบไหนหมาเราถึงได้เห่าหมาตัวนี้ไม่เคยเห่าใครนะไม่มีใครแต่งตัวแปลกๆเหมือนเป็ดเหมือนผีเหมือนยักษ์มันมาแล้วนะไปหาดูมันมีหมาตัวนี้แปลกอยู่นะถ้าธรรมดามันไม่เห่าวันนี้มันเห่าอย่างนี้หมามันจะมีพูดแต่งตัวเป็นเป็ดเป็นผีเป็นยักษ์ครับดูสิหมาตัวนี้แปลกนะหมาเรานะธรรมดามันไม่เคยเห่าใครมาธรรมดายิ่งแต่งตัวเรียบร้อยมันเห็นมันประจบประแจงโอ้ได้แต่งตัวอย่างนี้ดีนะคุณพี่แต่งตัวอย่างนี้ดีนะคุณน้าแต่งตัวแบบนี้ดีนะแล้วแต่งตัวยิ่งกว่าหมาดูไม่ได้น้าเลยพอดีมันเห่าว่ามันแต่งตัวใครเก่งกว่าหมาไปอย่างนี้นะเราต้องหาดูมันไปหาดูให้หน่อยนะมันเป็นยังไงมันเลวแล้วมนุษย์เรานี่บ้านเมืองมีขื่อมีแปรมีขนบประเพณีทำไมมันไม่ดูอะไรมันคว้าเอาหมดคว้าเอาหมดมาแต่งตัวเป็นเป็ดเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารไม่สนใจขอให้จะแต่งตัวตามความชอบใจความชอบใจนี่คือความชอบใจเลวร้ายของใจของใจที่ต่ำทรามที่สุดแล้วควรจะมีขนบประเพณีเป็นคติตัวอย่างแก่ชาติไทยของเราเมืองไหนเมืองไหนเขาดูที่บ้านเมืองของเขาขนบประเพณีของเขาเขาปฏิบัติกันมาอย่างไรเมืองไทยเราเป็นเมืองคนทำไมจึงไม่มองดูเขาบ้างล่ะมันเป็นยังไงการแต่งเนื้อแต่งตัวมันเป็นยังไงดูไม่ได้นะเวลานี้นะ อะไรมาความมาพอมาเลวแหละแหวกแนวก็คือเมืองไทยของเราพูดทำไมจังๆหลงแต่บัวกำลังเป็นผู้นำพี่น้องชาวไทยแล้วจะไม่ฉุดลากสิ่งที่สามซ้ำจะฉุดลากที่ตรงไหนต้องแก้ตรงนี้ที่ให้บากันพิจารณาลูกหลานอย่าเป็นบ้าจนเกินไปกิเลสตัณหามันหลอกคนให้จมมามากต่อมากแล้วเวลานี้ธรรมกำลังฉุดลากให้ฟังเสียงธรรมนะอะไรก็ไม่มีกฎมีระเบียบอะไรเลยไปที่ไหนไปเมืองเขาไปเมืองไหนการขนบประเพณีของเขามีประจำชาติประจำชาติมองดูภาพทั้งหญิงทั้งชายจะมีประจำชาติแต่เมืองไทยของเรามองดูอะไรนี่หมาแตกคือหมาสู้ไม่ได้เพราะมันไม่มีกฎมีระเบียบหมาเยามันยังมีระเบียบนั่นนี่มันอยู่ดีๆนี่มีใครแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์มันเห่าวอกวอกเจ้าของก็เลยสงสัยแล้วมันเป็นอะไรให้ถามหาดูเป็นยังไงเอาละพอตอนนั้นละมันอย่างนั้นจริงแล้วได้ไงได้ยกฟังมันต้องอย่างนั้นที่สอนคนมันต้องหลายแบบหลายฉบับไม่งั้นไม่ได้นะเอาละเอามาทีนี้พอเลิกแล้วแค่ก็เลยไม่มีเวลาหยุดพอรวมของคำที่มอบแล้วและยังไม่มอบคือรวมทั้งหมดได้ 5,383 กิโลซึ่งเท่ากับ5ตันครับ383กิโลเนี่ยเหลือจากนี้ไปจะไปถึง10ตันก็เราก็หาเพิ่มอีกนี่ละเอาละพากันเข้าใจแล้วนี่นะที่นี่ให้พรให้พรหน่อยจริงให้พรแล้วก็เลิกละนี่กำลังจะ9โมงแล้วยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปากาปะติอิทิตังปฏิตังขุมหังที่ปะเมวะสมิจัตุสาเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโอสุขังภาลังอะไรที่นี่กลับได้แล้วที่นี่กลับได้แล้ว
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปก็เชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

ิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไม่ดีเราผู้จะฆ่ามันให้ฉิบหายสิ้นซากไปแต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นแก่นอาสวะที่เกาะกินเรามานานเสียด้วยซ้ำแต่พอเข้าตาจนและได้ช้างใหญ่มาช่วยปราบเท่านั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียรเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดราวกับน้ำมันเครื่องหล่อลื่นไม่ฝ่าฝืนดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจธรรมที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็แสดงความสว่างไสวและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นให้ได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานานความกลัวตายไม่ทราบหายหน้าไปไหนจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆนี่เองพอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดทวงลวงใจดับลงไปแล้วแม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ทำให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนั้นวาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้นมาอีกตามความมีอยู่ของมันแม้เช่นนั้นก็ยังพอให้เราระลึกรู้ได้บ้างว่าความกลัวนี้ไม่ใช่หน้ามิตรมงคลของเราแต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งมิตรกันจึงไม่ทำใจให้เชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่แล้วมาและพยายามกำจัดมันออกทุกวาระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มันในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้สิ้นสูญไปจากใจนั่นแหละจึงจะนอนใจและอยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้ตามความรู้สึกของผมว่าคนเราถวังพึ่งธรรมสนใจในธรรมรักใคร่ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระทัยและพระเมตตาจริงๆคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมขั้นต่างๆดังพุทธบริษัทครั้งพุทธกาลรู้เห็นกันจะไม่เป็นปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลยจำต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดาธรรมดาเหมือนท่านที่รู้เห็นกันมาแล้วในครั้งพุทธกาลนั่นแหละที่การสถานที่และบุคคลสมัยนี้ขัดกับครั้งพุทธกาลโดยทางมรรคทางผลอยู่เวลานี้ก็เพราะเราเองทำตัวให้ขัดต่อทางดำเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่ไม่ได้สนใจกับเหตุคือวิธีดำเนินว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างจะควรดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างไรบ้างถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมอยู่เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะสำเร็จตามใจบ้างอย่างไรต้องสำเร็จในขั้นใดขั้นหนึ่งตามกำลังสติปัญญาของตนแน่นอนเพราะครั้งพุทธกาลกับสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่กิเลสจะพึงแก้ด้วยธรรมและหายได้ด้วยธรรมเช่นเดียวกันดังโรคนานาชนิดในสมัยต่างๆที่หายได้ด้วยยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะนั้นผมเองเชื่ออย่างนี้มานานแล้วยิ่งปฏิบัติมานานเพียงไรก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนไม่ขึ้นเพียงนั้นและยิ่งได้ฟังคำที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงใจสมัยที่อยู่กับท่านด้วยแล้วความเชื่อมันก็ยิ่งฝังใจลงลึกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจโดยท่านสอนว่าการดูกิเลสและแสวงธรรมท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีไม่ได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรู้ๆนี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกำลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้นแม้ทำถ้าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบโดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทำให้เจริญขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบำเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตตะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสำหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระทัยประทานไว้เพื่อหมู่ชนเพราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆเปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสั่งสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึก
การแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันท่วงทีกิเลสย่อมไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกำลังขึ้นทำลายกิจและธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลั้งเผลอได้เป็นการดีความไม่พลั้งเผลอนั่นแหละคือทำนบเครื่องป้องกันกิเลสต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบรำพองและทำความพยายามกำจัดปัดเป่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิตกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือป่าช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยตบะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทำลายคำว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีและคำว่ากิเลสเสื่อมอำนาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลำดับไม่กำหนดสถานที่เวลานาทีก็ดีหรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจก็ดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบคอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโปรดทราบไว้อย่างถึงใจว่าทำเจริญณที่ใดกิเลสย่อมเสื่อมและดับสูญไปณที่นั้นคำว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจโดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อชัยชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยคแห่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะเกียกตะกายและลูบๆคลำๆเพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนได้ถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมู่คณะก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลายที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนแสดงขึ้นณที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงขึ้นที่ใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและสถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากเหนือสิ่งใดๆในโลกสังสารที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิชิดแม้เครื่องมือทำการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถยิ่งไปกว่านิโรธกับมรรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจจะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของศาสดาผู้ประทานธรรมสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำตลอดมานี้เป็นใจความโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผลช้างใหญ่เข้ามาหาท่านในเวลากลางคืนยามดึกสงัดคืนวันหนึ่งในพรรษาทราบว่าท่านจำพรรษาอยู่ด้วยกัน2องค์เวลาดึกสงัดท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่ในกูดีเล็กๆขณะนั้นช้างใหญ่เชือกหนึ่งที่เจ้าของเขาปล่อยให้เที่ยวหากินตามลำพังในป่าเขาแถบนั้นไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนเดินต้วมเตี้ยมเข้ามาในบริเวณด้านหลังกูดีท่านและเดินตรงเข้ามาหากูดีท่านแต่เผอิญกูดีด้านหลังมีม้าหินใหญ่ก้อนหนึ่งบังอยู่ช้างจึงไม่สามารถเข้ามาถึงตัวท่านได้พอมันเข้ามาถึงหินก้อนนั้นแล้วก็เอางวงสอดเข้ามาในกูดีจนถึงกรดและมุ่งบนศีรษะท่านที่กำลังนั่งภาวนาอยู่เสียงสูดลมหายใจดมกลิ่นท่านดังฟูดฟาดฟูดฟาดจนกรดและมุ่งไหวไกวไปมาและเย็นไปถึงศีรษะท่านองค์ท่านเองก็นั่งภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่อย่างฝากจิตฝากใจฝากเป็นฝากตายกับพุทโธจริงๆไม่มีที่อาศัยช้างใหญ่ตัวนั้นก็ยืนนิ่งอยู่ที่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนเป็นเวลา2ชั่วโมงเศษๆและคงยืนดักนิ่งอยู่ทำนองนั้นราวกับจะคอยถ้าครุบท่านให้แหลกไปในเวลานั้นนานๆจะได้ยินเสียงลมหายใจและสูดกลิ่นท่านอยู่นอกมุ้งครั้งหนึ่งแล้วเงียบไปจากนั้นก็เดินกลับออกไปทางด้านตะวันตกกุฎีแล้วเอามือล้วงเข้าไปในตะกร้ามะขามเปรี้ยวที่ข้างต้นไม้ซึ่งโยมเขาเอามาไว้เพื่อขัดฝาบาทออกมากินเสียงเคี้ยวดังกรวมกรวมอย่างอร่อยอร่อยท่านจึงนึกว่าทีนี้มะขามสำหรับขัดฝาบาทเราคงเกลี้ยงไม่มีเหลือแน่นอนถลงเจ้าท้องใหญ่พุงหลวงได้กว่าถูกมือแล้วเมื่อมันกินมะขามเปรี้ยวในตะกร้าหมดแล้วก็ต้องเดินเข้ามากุฎีเราคราวนี้ต้องเข้าถึงตัวและบทขยี้เราแหลกไปอย่างแน่นอนอย่ากระนั้นเลยเราควรออกไปพูดกับมันให้รู้เรื่องกันเสียบ้างเพราะสัตว์พันธุ์นี้มันรู้ภาษาคนได้ดีเนื่องจากมันเคยอยู่กับคนมานานเวลาเราออกไปพูดกับมันด้วยดีให้รู้เรื่องแล้วมันคงฟังเสียงเราน่าจะไม่ฝืนดื้อทะลึ่งเข้ามาหากมันฝืนทะลึ่งพรวดพลาดเข้ามาจะฆ่าเราก็ยอมตายเสียเท่านั้นแม้เราไม่ออกไปพูดกับมัน
แต่เวลามันกินมะขามหมดแล้วก็ต้องเข้ามาหาเราจนได้ถ้ามันจะฆ่าก็ต้องตายหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะเป็นเวลาค่ำคืนตาก็มองไม่เห็นหนทางอะไรด้วยพอตกลงใจแล้วท่านก็ออกจากกุฏิเล็กมายืนแอบโคนต้นไม้หน้ากุฏิแล้วพูดกับมันว่าพี่ชายน้องขอพูดด้วยสักคำสองคำขอพี่ชายจงฟังคำของน้องจะพูดเวลานี้พอได้ยินเสียงท่านพูดขึ้นมันก็หยุดนิ่งเงียบราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจจากนั้นท่านก็เริ่มมัทุภาสิทธิ์กับมันว่าพี่ชายเป็นสัตว์ของมนุษย์นำมาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนเป็นสัตว์บ้านความรู้สึกทุกอย่างตลอดภาษามนุษย์ที่เขาพูดกันและพร่ำสอนพี่ชายตลอดมานั้นพี่ชายรู้ได้ดีทุกอย่างยิ่งกว่ามนุษย์บางคนเสียอีกดังนั้นพี่ชายควรจะรู้ขนบธรรมเนียมและข้อบังคับของมนุษย์ไม่ควรทำอะไรตามใจชอบเพราะการทำบางอย่างแม้จะถูกใจเราแต่เป็นการขัดใจมนุษย์ก็ไม่ใช่ของดีเมื่อขัดใจมนุษย์แล้วเขาอาจทำอันตรายเราได้ดีไม่ดีอาจถึงตายก็ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแหลมคมกว่าบรรดาสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกกันสัตว์ทั้งหลายจึงกลัวมนุษย์มากกว่าสัตว์ด้วยกันตัวพี่ชายเองก็อยู่ในบังคับของมนุษย์จึงควรเคารพมนุษย์ผู้ฉลาดกว่าเราถ้าดึงต่อเขาอย่างน้อยเขาก็ตีเขาเอาขอสับลงที่ศีรษะพี่ชายให้ได้รับความเจ็บปวดมากกว่านั้นเขาฆ่าให้ตายพี่ชายจงจำไว้อย่าได้ลืมคำที่น้องสั่งสอนด้วยความเมตตาอย่างยิ่งนี้ต่อนี้ไปพี่ชายจงรับศีล5น้องเป็นพระจะให้ศีล5แก่พี่ชายจงรักษาให้ดีเวลาตายไปจะได้ไปสู่ความสุขอย่างต่ำก็มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีบุญมีคุณธรรมในใจยิ่งกว่านั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์หรือพรหมโลกสูงขึ้นไปเป็นลำดับดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นช้างเป็นม้าให้เขาขับขี่เขี้ยนตีและขนไม้ขนฟืนซึ่งเป็นความลำบากทรมานจนตลอดวันตายก็ไม่ได้ปล่อยวางภาระหนักดังที่เป็นอยู่เวลานี้พี่ชายจงตั้งใจฟังและตั้งใจรับศีลด้วยเจตนาจริงๆคือข้อที่1ปานาอย่าฆ่าคนฆ่าสัตว์ให้เขาตายด้วยกำลังการกระทำของตนและอย่าเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์ด้วยกันมันเป็นบาปข้อ2อทินนาอย่าลักขโมยของที่มีเจ้าของหวงแหนเช่นมะขามในตะกร้าที่พี่ชายเคี้ยวกินอยู่เมื่อกี้นี้ซึ่งคนเขาเอามาให้น้องขัดฝาบาตรแต่น้องไม่ให้พี่ชายเป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกเพียงบอกให้ทราบว่าเป็นของมีเจ้าของถ้าเขาไม่ให้อย่ากินอย่าเหยียบย่ำทำลายมันเป็นบาปข้อ3กาเมอย่าเสพสัตว์ที่เขามีเจ้าของหวงแหนมันเป็นบาปถ้าจะเสพก็ควรเสพเฉพาะสัตว์ตัวไม่มีคู่ไม่มีเจ้าของจึงไม่เป็นบาปข้อ4มุสาอย่าโกหกหลอกลวงกิริยาแสดงออกให้ตรงต่อความจริงอย่าแสดงเป็นกิริยาที่หลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อมันเป็นบาปข้อ5สุราอย่ากินของมึนเมามีสุราเมรัยเป็นต้นกินแล้วเป็นบาปตายไปตกนรกทนทุกข์ทรมานเป็นเวลานานตั้งกับตั้งกันกว่าจะหมดกรรมขึ้นจากนรกแม้พ้นจากนรกขึ้นมาแล้วยังมีเศษแห่งกรรมชั่วติดตัวมาอีกมาเสวยชาติเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉานทรมานตามวิบากของตนที่เคยทำมากว่าจะได้มาเกิดเป็นคนจึงแสนลำบากเพราะกรรมชั่วกดทวงไว้พี่ชายจงจำไว้ให้ดีและทำตามคำที่น้องสั่งสอนนี้จะได้พ้นจากกำเนิดของสัตว์ไปเกิดเป็นมนุษย์เทวบุตรเทวดาในชาติต่อไปโดยไม่สงสัยเอาละน้องสั่งสอนเพียงเท่านี้หวังว่าพี่ชายจะยินดีทำตามต่อนี้ไปขอให้พี่ชายจงไปเที่ยวหาอยู่หากินตามสบายเป็นสุขกายสุขใจเถิดน้องก็จะได้เริ่มบำเพ็ญภาวนาต่อไปและอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้พี่ชายเป็นสุขเป็นสุขทุกวันเวลาไม่ลดละเมตตาเอ้าพี่ชายไปได้แล้วจากที่นี่เป็นที่น่าประหลาดใจเหลือจะกล่าวขณะที่ท่านกำลังให้โอวาทสั่งสอนอยู่นั้นช้างใหญ่ตัวนั้นยืนนิ่งราวก้อนหินไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่น้อยเลยยืนนิ่งฟังท่านอธิบายจนจบพอท่านให้ศีลให้พรสิ้นสุดลงและบอกให้ไปได้มันจึงเริ่มเคลื่อนไหวอวัยวะเสียงปึงปังปึงปังราวกับฟ้าดินจะถล่มไปด้วยในขณะที่มันเริ่มหันหลังกลับตัวออกจากที่นั้นหนีไปและไปแบบรู้เรื่องรู้ราวกับคำสั่งเสียทุกอย่างจริงๆคิดดูแล้วน่าสงสารมากที่กายเป็นสัตว์แต่ใจเป็นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วในคำสั่งสอนไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนสมเป็นสัตว์ใหญ่มีกำลังมากแต่กลับอ่อนโยนด้วยใจที่ระลึกรู้ในคำผิดถูกชั่วดีทุกอย่างพอพระท่านว่าทีนี้พี่ชายไปได้แล้วเท่านั้นก็หมุนตัวกลับไปเลยในทันทีเวลาฟังคำสั่งสอนก็ตั้งใจฟังเสียจนแทบไม่หายใจเหมือนคนฟังเทศพระด้วยความเคารพธรรมฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดและอัศจรรย์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้สั่งสอนช้างก็ช่างมีอุบายแยบคาย
เลือกเฟ้นคำแปลกๆมาสอนได้อย่างจับใจไพเราะไม่เพียงแต่ช้างเป็นสัตว์จะสนใจฟังแม้มนุษย์เราถ้าได้ฟังในขณะนั้นก็คงเคลิบเคลิ้มหลงไหลอย่างไม่มีปัญหาเพราะเป็นคำมัทุภาษิตที่หาฟังได้ยากไม่มีใครอาจพูดได้อย่างนั้นฝ่ายช้างใหญ่ก็สนใจฟังด้วยความสนิทติดใจไม่กระดุกกระดิกอวัยวะทั้งหูหางจนพระท่านเทศจบกันและบอกให้ไปจึงยอมไปเที่ยวหากินตามประสาสัตว์ที่แสนดีหายากจึงทำให้คิดซึ่งในใจเพิ่มเข้าไปอีกว่าไม่ว่าสัตว์ว่ามนุษย์ถ้าได้ประสบสิ่งที่ต้องใจแล้วย่อมทำให้หูแจ้งตาสว่างไปได้เหมือนไม่มีกลางคืนใจซาบซ่านไปด้วยปิติความพอใจใยดีในปิยะวาจาที่แสนมีรสชาติซึ่งปรารถนามานานแม้จะรับประทานไปมากเพียงไรก็ไม่มีวันอิ่มพอเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแก่จิตใจหลวงปู่ขาวท่านช่างพูดช่างยอพูดยอที่จนช้างใหญ่ตัวนั้นเคลิ้มหลับไปด้วยคำอ่อนหวานที่มีรสซึ้งฝังอยู่ภายในเช่นคำว่าพี่ชายพี่มีกำลังมากส่วนน้องเป็นผู้น้อยไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนพี่ชายน้องกลัวพี่ชายมากฟังแล้วซึ้งสุดจะกล่าวจนช้างใหญ่หลับทั้งยืนลืมสนใจเสียทุกอย่างแม้มะขามเปรี้ยวที่ได้หลงเคี้ยวกลืนเข้าไปบ้างแล้วก็อยากจะคายออกมาใส่ตะกร้าให้น้องชายผู้น่ารักน่าสงสารเสียสิ้นไม่อยากให้ติดปากติดท้องไปเสียเลยจะเสียศักดิ์ศรีของช้างตัวใหญ่มีกำลังและแสนรู้ประหนึ่งตู้มังคนเคลื่อนที่ได้พอได้รับคำสั่งสอนเต็มพุงแล้วก็ไปเที่ยวหากินตามลำพังไม่ได้มาเกี่ยวข้องรบกวนพระท่านอีกเลยกระทั่งท่านออกพรรษาแล้วเที่ยวไปที่อื่นก็ไม่ปรากฏว่ามันกลับมารบกวนท่านอีกจึงน่าอัศจรรย์ใจสัตว์ตัวแสนรู้องค์ท่านเองก็ออกเที่ยวไปตามอัธยาศัยเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมให้ยิ่งขึ้นไปท่านรู้สึกเป็นพระกรรมฐานที่อาถานเด็ดเดี่ยวมากประจำนิสัยทำอะไรทำจริงท่านพักอยู่ในภูเขาได้ให้ญาติโยมทำทางจงกรมไว้3สายสายหนึ่งเพื่อเดินบูชาพระพุทธเจ้าสายที่2เดินบูชาพระธรรมสายที่3เดินบูชาพระสงฆ์สาวกท่านเดินจงกรมทั้ง3สายนี้ตามเวลาเป็นประจำไม่ให้ขาดได้พอฉันเสร็จก็เริ่มเดินจงกรมสายพุทธบูชาจนถึงเที่ยงวันท่านจึงหยุดพักพอบ่าย2โมงก็เริ่มลงเดินสายธรรมบูชาจนบ่าย4โมงถึงเวลาปัดกวาดสงน้ำจึงหยุดเมื่อทำข้อวัดทุกอย่างเสร็จแล้วก็เริ่มลงเดินสายสังฆบูชาไปจนถึง4ถึง5ทุ่มจึงเข้าที่พักภาวนาหลังจากนั้นก็พักจำวัดพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มเข้าที่ทำสมาธิภาวนาจนสว่างถัดจากนั้นก็ลงเดินจงกรมต่อไปจนถึงเวลาออกบิณฑบาตค่อยหยุดเดินบางคืนท่านนั่งภาวนาจนตลอดสว่างโดยไม่ลุกจากที่นั่งเลยก็มีคืนที่ท่านนั่งภาวนาตลอดรุ่งใจรู้สึกสว่างสวยมากแม้ออกจากสมาธิภาวนามาแล้วในเวลาปกติขณะนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั้นปรากฏว่าโลกธาตุได้ดับหายไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิงแม้กายตัวเองก็ไม่ปรากฏว่ามีอยู่เลยเวลานั้นเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งนับแต่ขณะนั่งพิจารณาทุกขเวทนาจนดับไปด้วยการพิจารณาจิตได้ยังลงสู่ความสงบอย่างละเอียดแนบแน่นขณะนั้นปรากฏจำเพาะความรู้เพียงอันเดียวที่ทรงตัวอยู่ด้วยความสงบสุขละเอียดอ่อนจนบอกไม่ถูกไม่มีอารมณ์ใดแม้ส่วนละเอียดปรากฏขึ้นภายในจิตจึงเป็นเหมือนโลกธาตุดับไปพร้อมกับอารมณ์ที่ดับไปจากจิตจนกว่าถอนขึ้นมาอารมณ์ที่เคยปรุงจิตจึงค่อยๆปรากฏตัวขึ้นกับจิตทีละเล็กละน้อยจากนั้นก็ทำความเพียรต่อไปตามธรรมดาขณะที่จิตรวมตัวลงสู่ความสงบแม้เป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ไม่รู้สึกว่าเนิ่นนานอะไรเลยท่านว่าหลวงปู่ขาวชอบเผชิญอันตรายเกี่ยวกับช้างมากกว่าอย่างอื่นท่านว่าพอผ่านอันตรายจากคราวนั้นมาแล้วไม่นานนักเลยก็ไปเจอกับช้างใหญ่ตัวหนึ่งเข้าอีกที่แม่ปางจังหวัดลำปางแถบเอาตัวไม่รอดคราวนี้ตัวนี้เป็นช้างป่าจริงๆไม่ได้เป็นช้างบ้านที่เขาเลี้ยงไว้เหมือนคราวที่แล้วนั้นคือตอนกลางคืนท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงมันเดินบุกป่าฝ่าดงและเสียงไม้หักดังปึงปังปึงปังมาตลอดทางโฉมหน้ามุ่งมายังท่านและเดินใกล้เข้ามาทุกทีจะหลบปลีกหนีไปไหนก็ไม่ทันจึงตัดสินใจว่าธรรมดาช้างป่าทั้งหลายมักกลัวแสงไฟท่านจึงรีบออกจากทางจงกรมไปเอาเทียนไขในที่พักมาจุดทีละหลายเล่มปักเสียบรอบไว้ตามสายทางเดินจงกรมยาวเหยียดเชียวคนเรามองดูแล้วสว่างสวยงามตาเย็นใจแต่ช้างมันจะมองไปในแง่ไหนนั้นเราทราบไม่ได้พอจุดเทียนปักเสียบไว้เสร็จเท่านั้นช้างก็เดินมาถึงที่นั่นพอดีขณะนั้นท่านเองไม่มีทางหลบหลีกปลีกตัวมีแต่ตั้งสัตยาธิฐานขอบันดาลคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยคุ้มครองป้องกันอย่าให้ช้างใหญ่ตัวนี้ทำอันตรายแก่ข้าพระพุทธเจ้าได้
พออธิษฐานจบลงช้างก็เข้ามาถึงที่นั่นพอดีและหยุดยืนกลางหูตัวผึ่งอยู่ไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดๆณข้างทางจงกรมห่างจากท่านประมาณวาเศษท่ามกลางไฟกำลังสว่างสวยอยู่รอบตัวท่านเวลานั้นซึ่งมองเห็นช้างได้ถนัดชัดเจนท่านว่าช้างตัวนั้นใหญ่เท่าภูเขาลูกย่อมๆนี้เองท่านเองก็เดินจงกรมไปมาอยู่อย่างไม่สนใจกับมันเลยทั้งที่กลัวมันอย่างเต็มที่ใจเหมือนกับขาดลมหายใจไปแล้วแต่ขณะมองเห็นมันเดินเข้ามาหาอย่างพึงพายทีแรกมีเพียงความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับองค์พุทโธอย่างเหนียวแน่นที่น้อมมาระลึกเป็นองค์ประกันชีวิตเท่านั้น

ยามยังไม่รีรอแม้ชั่ววินาทีหนึ่งเลยแต่พอมาถึงที่นั่นแล้วกลับยืนตัวแข็งทื่อราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจพอจิตกับพุทโธเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วท่านก็หายกลัวมีหนำยังกลับเกิดความกล้าหาญขึ้นมาสามารถจะเดินเข้าไปหามันได้อย่างไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งสิ้นแต่มาคิดอีกแง่หนึ่งว่าการเดินเข้าไปหามันซึ่งเป็นสัตว์ร้ายอาจเป็นฐานะแห่งความประมาทอวดดีก็ได้เป็นสิ่งไม่ควรทำจึงเป็นเพียงเดินจงกรมแข่งกับการยืนของมันอย่างองอาจกล้าหาญราวกับไม่มีอันตรายใดๆจะเกิดขึ้นในที่นั้นนับแต่ขณะช้างตัวนั้นเดินเข้ามายืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลาชั่วโมงเศษไฟเทียนไขชนิดดีๆยาวๆที่จุดไว้บางเล่มก็หมดไปบางเล่มก็จวนจะหมดมันจึงได้กลับหลังหันแล้วเดินกลับออกไปทางเก่าและเที่ยวหากินในแถบบริเวณนั้นเสียงหักไม้กินเป็นอาหารสนันตาไปหมดท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและของพุทโธประจักษ์ใจในคราวนั้นเป็นครั้งแรกเพราะเป็นคราวจำเป็นจริงๆไม่สามารถจะหลบปลีกตัวไปที่ไหนให้พ้นได้นอกจากต้องสู้ด้วยวิธีนั้นเท่านั้นแม้ตายก็ยอมโดยไม่มีทางเลือกได้นับแต่ขณะนั้นมาแล้วทำให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าจิตกับพุทโธเป็นต้นได้เข้าสนิทกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่สามารถทำอันตรายได้อย่างแน่นอนนี่เป็นความเชื่ออย่างสนิทใจตลอดมาท่านว่าช้างตัวนั้นก็เป็นสัตว์ที่แปลกอยู่มากเวลาเข้ามาถึงที่นั้นแล้วแทนที่จะแสดงอาการอย่างไรก็ไม่แสดงคงยืนนิ่งหูกลางอยู่อย่างสงบและดูท่านเดินจงกรมกลับไปกลับมาอย่างไม่เบื่อพอดูเต็มตาแล้วก็กลับหลังหันคืนทางเก่าแล้วเที่ยวหากินไปเรื่อยๆแบบท้องไม่รู้ร้อนและหายเงียบไปเลยซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ารักอีกตัวหนึ่งไม่ด้อยกว่าตัวที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นสัตว์บ้านที่รู้ภาษาคนได้ดีสำหรับตัวหลังนี้เป็นสัตว์ป่ามาแต่กำเนิดซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีไม่อาจรู้ภาษาคนได้ท่านจึงไม่ได้พูดอะไรกับมันเป็นแต่เดินจงกรมเฉยอยู่เท่านั้นตัวหลังนี้ไม่มีลูกพรวนแขวนคอเหมือนตัวนั้นทั้งชาวบ้านก็บอกว่าเป็นช้างป่าและเคยเป็นนายโขลงมานานเฉพาะคราวนี้ทำไมจึงมาเที่ยวตัวเดียวก็ไม่ทราบอาจจะพลากจากโขลงมาชั่วคราวก็ได้ดังนี้แม้ช้างตัวนั้นหนีไปแล้วท่านยังเดินจงกรมต่อไปด้วยความอัศจรรย์ใจและเห็นคุณของช้างตัวนั้นที่มาช่วยให้จิตท่านได้เห็นความอัศจรรย์ในธรรมเกี่ยวกับความกลัวความกล้าแต่คราวนี้ช้างมาช่วยเสริมให้รู้เรื่องนี้ได้อย่างประจักษ์ใจหมดทางสงสัยช้างตัวนั้นจึงเป็นเหมือนช้างเทวบุตรหรือช้างเทพบันดาลก็น่าจะไม่ผิดเพราะธรรมดาช้างในป่าซึ่งไม่คุ้นเคยและให้อภัยแก่ผู้ใดนอกจากจะสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วจึงรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดเท่านั้นแต่ช้างตัวนี้ตั้งหน้าตั้งตาเดินมาหาเราอย่างอิสระไม่ได้ถูกบังคับขับไล่ด้วยวิธีใดๆจากผู้ใดและเดินมาหาเราทั้งที่ไฟก็ตามสว่างอยู่รอบด้านแทนที่มันจะตรงเข้าขยี้ขยำเราให้แหลกเป็นจุนมิจุนไปด้วยกำลังก็ไม่ทำหรือจะตื่นตกใจกลัวไฟรีบวิ่งหัวซุกหัวปั๊มเข้าป่าไปก็ไม่ไปเมื่อเดินอย่างองอาจชาติอาชาไหนเข้ามาถึงที่เราอยู่แล้วยังกลับยืนทื่อดูเราอยู่เป็นเวลาทั้งชั่วโมงเศษจึงหนีไปแบบธรรมดามิได้กล้ามิได้กลัวอะไรทั้งสิ้นจึงเป็นสัตว์ที่น่าคิดพิศวงงงันอยู่ไม่ลืมจนบัดนี้เวลาท่านไม่สบายอยู่ในป่าอยู่ในเขาท่านไม่ค่อยสนใจกับยุกยาอะไรเลยยิ่งไปกว่าการระงับด้วยธรรมโอสถซึ่งได้ผลทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันและยึดเป็นหลักใจระลึกไว้ได้นานกว่าธรรมดาท่านเคยระงับไข้ด้วยวิธีภาวนามาหลายครั้งจนเป็นที่มั่นใจต่อการพิจารณาเวลาไม่สบายเริ่มแต่จิตเป็นสมาธิคือมีความสงบเย็นใจเวลาเป็นไข้ทีไรท่านต้องตั้งหน้าสู้ตายกับการภาวนาด้วยความมั่นใจที่เคยเห็นผลประจักษ์มาแล้วแรกๆได้อาศัยท่านอาจารย์มั่นคอยให้อุบายเสมอในเวลาเป็นไข้โดยยกเรื่องท่านขึ้นเป็นพยานว่าท่านจะได้กำลังใจสำคัญทีไรต้องได้จากการเจ็บป่วยแทบทั้งสิ้นเจ็บหนักป่วยหนักเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนตัวดีและรวดเร็วไปกับเหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นในเวลาเจ็บป่วยโดยไม่ต้องถูกบังคับให้พิจารณาและไม่สนใจกับความหายหรือความตายอะไรเลยนอกจากจะพยายามให้รู้ความจริงของทุกขเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นและโหมเข้ามาในเวลานั้นด้วยสติปัญญาที่เคยฝึกหัดอยู่เป็นประจำจนชำนิชำนาญบางครั้งท่านอาจารย์มั่นมาเตือนขณะเป็นไข้เป็นเชิงปัญหาเหน็บๆว่าท่านเคยคิดไหมว่าท่านเคยทุกข์ก่อนจะตายทุกข์มากยิ่งกว่าทุกข์ที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้ในภพชาติที่ผ่านมาเพียงทุกข์ในเวลาเป็นไข้ธรรมดาซึ่งโลก

าไม่ได้เรียนธรรมเขายังพออดพอทนได้บางรายเขายังมีสติดีมีมัญญางามกว่าพระเราเสียอีกคือเขาไม่แสดงอาการทุรนทุรายกระสับกระส่ายร้องครางถึงเนื้อถึงตัวเหมือนพระบางองค์ที่แย่ๆซึ่งไม่น่าจะมีแฝงอยู่ในวงพุทธศาสนาเลยและไม่น่าจะมีเพราะจะทำศาสนาให้เปื้อนเปรอะไปด้วยแม้เจ็บมากทุกมากเขายังมีสติควบคุมมัญญาให้อยู่ในความพอดีงามตาได้อย่างน่าชมผมเคยเห็นคฤหัสถ์ป่วยมาแล้วโดยลูกๆเขามานิมนต์ผมเข้าไปเยี่ยมพ่อเขาเวลาจวนตัวจะไปไม่รอดพ่อเขาอยากพบเห็นและกราบไหว้ในวาระสุดท้ายพอเป็นขวัญใจระลึกได้เวลาจะแตกดับจริงๆขณะเราเข้าถึงบ้านพ่อเขาพอมองเห็นเรากำลังก้าวเข้าไปที่เตียงนอนเท่านั้นทั้งที่กำลังป่วยหนักปกติลุกนั่งคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยพยุงกันแต่ขณะนั้นเขายังสามารถลุกพรวดพราดขึ้นคนเดียวได้ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มที่ไม่มีอาการไข้และป่วยหนักใดๆปรากฏเหลืออยู่พอให้ทราบเลยว่าเขาป่วยหนักเลยทั้งกราบทั้งไหว้ด้วยความรื่นเริงบันเทิงในจิตใจและมัญญาที่อ่อนน้อมสวยงามจนใครๆในบ้านเกิดพิศวงงงงันไปตามๆกันว่าเขาลุกขึ้นมาโดยลำพังคนเดียวได้อย่างไรเมื่อปกติแม้จะพลิกตัวเปลี่ยนการนอนท่าต่างๆก็ได้ช่วยกันอย่างเต็มไม้เต็มมือเพราะความระมัดระวังกลัวจะถูกกระทบกระเทือนมากและอาจสลบหรือตายไปเสียในขณะนั้นแต่พอเห็นท่านเข้ามากลับเป็นคนใหม่ขึ้นมาจากคนไข้ที่จวนจะตายอยู่แล้วจึงอัศจรรย์ไม่เคยเห็นดังนี้และชาวบ้านพูดกับผมว่าเขาตายไปหลังจากเวลาที่ผมออกมาไม่นานนักเลยด้วยความมีสติตลอดเวลาสิ้นลมหายใจและไปอย่างสงบประสบสุขตัวไม่ผิดพลาดส่วนท่านเองไม่เห็นเป็นไข้หนักถึงขนาดนั้นทำไมนอนใจไม่พิจารณาหรือมันหนักด้วยความอ่อนแอทับถมจิตใจจึงทำให้ร่างกายอ่อนเปียกไปด้วยพระกรรมฐานถ้าขืนเป็นกันลักษณะนี้มากๆศาสนาต้องถูกตำหนิกรรมฐานต้องล่มจมไม่มีใครสามารถทรงไว้ได้เพราะมีแต่คนอ่อนแอกรรมฐานอ่อนแอคอยแต่ขึ้นเกียงให้กิเลสมันสับเอาย่ำเอา

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: บัดนี้เรามาปฏิบัติสมาธิในท่านั่งขอให้ทุกท่านกำหนดสติรู้จิตของตนเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นให้กำหนดสติรู้ที่ตรงนั้นเราได้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกพระพุทธเจ้าตามความรู้สึกโดยทั่วไปหมายถึงองค์ชายสิทธัตถะที่เสด็จออกบัพชาทรงบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อว่าโดยรูปธรรมก็ได้แก่สกลกายของพระพุทธองค์ว่าโดยคุณธรรมคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยู่ในจิตของเราซึ่งทุกๆคนก็มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแม้แต่วันนี้เรามาประชุมนั่งสมาธิกัน ก็อาศัยพุทธธรรมคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจดังนั้นท่านผู้ใดมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจตลอดเวลาผู้นั้นได้ชื่อว่ามีคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะบางครั้งเราภาวนาพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธเป็นคำพูดเป็นภาษาแต่เมื่อคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตก็หมายถึงความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีนั่นเองอันนั้นคือคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะอันนี้คนเรามีกันอยู่ทุกคนตั้งแต่เกิดมาแต่ว่าจิตพุทธะลำพังแต่ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดียังมั่นคงไม่เพียงพอเราจึงมาตั้งใจที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาให้จิตของเราเปลี่ยนสภาพจากความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเมื่อทำได้เช่นนั้นพระพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้นในจิตของเราอย่างเด่นชัดเพราะงั้นเราจะค้นหาพระพุทธเจ้าต้องค้นในจิตของเราเองเมื่อเรามาอาศัยหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาเมื่อจิตสงบนิ่งลงสว่างรู้ตื่นเบิกบานบางทีมีปีติมีความสุขกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบความรู้สึกรู้ตื่นเบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะเมื่อเราเกิดกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีปีติบางครั้งขนหัวลุกชูชันบางครั้งก็รู้สึกซาบซ่านไปทั่วร่างกายบางทีก็ทำให้รู้สึกตัวสั่นตัวโยกตัวโครงถ้าผู้มีสติแรงอาจจะล้มนอนลงไปอย่างสบายก็ได้อันนั้นเป็นอิทธิพลของพุทธะที่บังเกิดขึ้นในจิตแล้วแสดงออกมาทางกายเพราะปีติและความสุขเกิดที่กายถ้าไม่มีกายเราก็ไม่รู้สึกว่าเรามีสุขมีทุกข์อันนี้คือพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้เริ่มต้นแต่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีจิตจุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทำให้จิตเป็นพุทธะ เมื่อท่านผู้ใดสามารถทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันนี้แม้ชั่วขณะจิตหนึ่งหรือนานๆก็ตามก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมคือทรงไว้ซึ่งพระธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะนั่นเองทีนี้ตามธรรมชาติของผู้ที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานท่านผู้นั้นจะต้องมีเจตนาตั้งมั่นว่าเราจะละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมออันนี้เป็นกิริยาที่มีคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีคือคุณธรรมทีนี้เมื่อเราได้บรรลุถึงจุดที่เรียกว่าทำจิตให้เป็นพุทธะเมื่อเราจะปฏิวัติจิตของเราให้เป็นไปตามทำนองคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงมาถสมาทานศีล5ข้อการปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างต่ำคือศีล5ผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในระดับความเป็นคฤหัสถ์ตั้งใจปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศีล5ข้อสะดวกสบายดีกว่านักบวชเพราะว่าภาระกังวลที่จะต้องสังวรระวังมันน้อยกว่ากันเพียงแต่เราจดหลักว่าพระพุทธเจ้าฆ่าไม่เป็นเราไม่ฆ่าพระพุทธเจ้าลักขโมยไม่เป็นเราไม่ลักขโมยพระพุทธเจ้าช่อโกงไม่เป็นเราไม่ช่อไม่โกงพระพุทธเจ้าไม่ละเมิดสิทธิประเวณีของใครต่อใครเราก็ไม่ละเมิดประเวณีของท่านผู้อื่นพระพุทธเจ้าไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุยงให้แตกสามัคคีไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลและไม่โกหกเราก็ปฏิบัติตามอย่างของท่านพระพุทธเจ้าไม่ดื่มน้ำดองของเมาหรือวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งความเมาหรือความเมามัวเมาอันเป็นทางแห่งความประมาทเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทำเช่นนั้นเราก็ไม่ทำเรายึดหลักศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพื่อกระจัดสิ่งที่เราจะพึงทำตามอำนาจของกิเลสในขั้นต้นเราจะต้องอาศัยความอดทนและสัจจะความจริงใจเมื่อเราอาศัยความอดทนสัจจะความจริงใจอดทนต่อสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เราละเมิดล่วงเกินศีล5ข้อใดข้อหนึ่งตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะละเว้นโทษตามกฎเกณฑ์ของศีล5ด้วยความจริงใจเราอาศัยหลัก2ประการนี้แล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปจนกระทั่งเรารู้สึกคล่องตัวชำนิชำนาญต่อการงดเว้นเมื่อเรามีการงดเว้นไม่ทำอะไรตามคำบงการอำนาจบงการของกิเลสโลภโกรธหลงก็ได้เชื่อว่าตัดกรรมตัดเวรตัดผลเพิ่มของบาปแม้โลภโกรธหลงจะมีอยู่ในใจของเราเราก็พยายามใช้ให้มันเกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมคือเอาศีล5มาเป็นขอบเขตเป็นเส้นขนานของการใช้กิเลสให้ถูกต้องเมื่อเราใช้กิเลสทำประโยชน์ในทางที่ถูกที่ควรโดยเอาศีล5เป็นหลักประกันความปลอดภัยเมื่อเราปฏิบัติจนคล่องตัวชำนิชำนาญเราจะรู้สึกว่าเบาสบายจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะงดเว้นสิ่งใดๆต แต่เพราะอาศัยความคล่องตัวอันนั้นจิตของเราจะงดเป็นเองโดยอัตโนมัติเมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์แม้เราจะทำสมาธิภาวนายังไม่เป็นก็ได้ชื่อว่าตัดบาปตัดกรรมให้หมดสิ้นไปแล้วเมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์กายของเราก็สงบคือสงบกาจจากการทำบาปวาจาของเราก็สงบคือสงบในการพูดในทางที่เป็นบาปแม้จิตของเรายังคิดที่จะทำบาปแต่เราไม่ละเมิดล่วงเกินศีลห้าบาปกรรมอะไรก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเรามีคุณงามความดีพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นกำลังของศีลมีพลังแก่กล้าขึ้นกายเป็นปกติวาจาเป็นปกติก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งหนุนให้จิตใจของเราเกิดความเป็นปกติเมื่อความปกติเริ่มเกิดขึ้นที่ใจของเราความคิดจะฆ่าเบียดเบียนข่มเหงรังแกมันก็น้อยลงหรือหมดไปไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ประกันความปลอดภัยของเราได้ว่าเราจะไม่ต้องตกนรกแต่เพื่อที่จะให้จิตของเรามีความมั่นคงต่อการที่จะละบาปกรรมตามกฎของศีลห้าเราจึงจำเป็นจะต้องปฏิบัติสมาธิเพื่อสร้างพลังจิตให้มีความมั่นคงต่อการที่จะละความบาปนั้นๆการทำสมาธิ ถ้าท่านจะนึกถามในใจว่าการทำสมาธิทำอย่างไรก็จะได้คำตอบว่าการทำสมาธิคือการทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าพระท่านผู้ใดยังภาวนาไม่เป็นหรือไม่เคยภาวนาเลยถ้าจะตั้งใจปฏิบัติสมาธิด้วยความจริงใจแม้แต่เพียงท่องพุทโธเอาไว้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจแม้เดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเราท่องพุทโธไว้ได้ตลอดเวลาการท่องพุทโธเนี่ยท่องเหมือนกับเราท่องเล่นเล่นไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆแต่เราท่องไม่หยุดและเราก็ไม่บังคับจิตให้เกิดมีสมาธิเป็นแต่เพียงตั้งสติกำหนดจิตท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเอาไว้ตลอดเวลาท่องอย่างนกแก้วนกขุนทองไปก่อนแม้ว่าใครจะว่าเราปฏิบัติไม่รู้เหตุรู้ผลก็ตามถ้าหากว่าเราท่องต่อเนื่องกันทุกขณะจิตทุกลมหายใจที่เราตื่นอยู่เมื่อเราท่องไม่หยุดสมาธิคือจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติผู้ท่องพุทโธอย่างคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัตินอกจากการท่องพุทโธก็ยังมีสัมมาอรหังยกหนอพองหนอเมื่อใครจะท่องบทใดก็ให้ทั้งใจท่องต่อเนื่องกันไม่ขาดสายสัมมาอรหังยกหนอพองหนอยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเราสามารถที่จะท่องได้ตลอดเวลาแต่ในขณะใดที่เราจะต้องพูดเมื่อพูดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่คำพูดเมื่อคิดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่ความคิดการทำการพูดการคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่ถนัดในการที่จะมาท่องบริกรรมภาวนาดังที่กล่าวแล้วเราสามารถที่จะกำหนดสติรู้จิตของเราเฉยอยู่ถ้าจิตของเรานิ่งเฉยเป็นชั่วโมงเราปล่อยให้เฉย แต่ถ้าหากว่าจิตเกิดความคิดขึ้นมาเราปล่อยให้คิดแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดเรื่อยไปถ้าจิตของเรายังไม่มีพลังงานเพียงพอเมื่อคิดขึ้นมาแล้วเรากำหนดรู้จิตจะหยุดคิดทันทีเมื่อจิตหยุดนิ่งก็ปล่อยให้นิ่งถ้าคิดปล่อยให้คิดเราเอาสติตัวเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องกำหนดรู้ความนิ่งและความคิดถ้าว่าท่านผู้ใดทำความรู้สึกให้รู้อยู่ในทีเหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจจะดูจะรู้แต่เอาความรู้อยู่โดยธรรมชาติของจิตนั้นรู้เรื่อยไปถ้าทำได้อย่างนี้เผื่อว่าสมาธิกำลังจะเริ่มแล้วสมาธิจะไม่ถอนแต่ถ้าจิตแสดงอาการสงบลงไปบ้างเราเอาความตั้งใจของเราเข้าไปแทรกสมาธิจะถอนทันทีอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติสมาธิโดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกโอกาสแม้เวลาเราทำงานทำการเวลาเราสอนนักเรียนเราก็เอาสติตัวเดียวเท่านั้นกำหนดรู้สิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาธรรมะขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายที่เรียนจบสูงๆมาแล้วเคยปฏิบัติสมาธิมาแล้วทั้งนั้นแต่ท่านเองท่านก็ไม่รู้สึกตัวว่าได้ปฏิบัติสมาธิเพราะความไม่เข้าใจหรือไม่ก็ได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติสมาธิอยู่ในวงแคบเกินไปแต่ความจริงนั้นเราทำเราพูดเราคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะรอบครอบอยู่ในขณะที่ทำที่พูดที่คิดนั่นคือการปฏิบัติสมาธิที่ยืนยันว่าท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติสมาธิมาแล้วเพราะเวลาท่านวิจัยงานของท่านท่านใช้ความคิดวกไปเวียนมาด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ในขณะนั้นท่านกำลังเริ่มปฏิบัติสมาธิพอคิดไปคิดมาเรารู้สึกเคลิ้มเคลิ้มหรือเผลอเผลอไปนิดหนึ่งจิตว่างลงสิ่งที่เราต้องการรู้มันผุดโผล่ขึ้นมานั่นคือปัญญาในสมาธิเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิอย่าไปยึดหลักและวิธีการมากเกินไปแบบและวิธีการที่ท่านบัญญัติเอาไว้ในหมวดกรรมฐาน40ก็ดีหรือการเจริญวิปัสสนาพิจารณารูปนามธาตุขันธ์อายตนะก็ดีอันนั้นมันเป็นแต่เพียงวิธีการเป็นวิธีการที่ท่านเขียนเป็นแบบอย่างเอาไว้เท่านั้นเองแต่เมื่อใครจะต้องจะตั้งใจปฏิบัติสมาธิอย่างเอาจริงเอาจังเราอาจจะไม่ไปยึดหลักในคัมภีร์ก็ได้เราอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นก็ได้เช่นอย่างเราจะค้นคิดพิจารณาตามตำราท่านให้พิจารณาธาตุขันธ์อายตนะแต่เราจะเอาวิชาการที่เราเรียนจบมาทางโลกมาเป็นอารมณ์พิจารณาก็ได้เพราะการทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกธรรมชาติของจิตจะต้องเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีพลังงานตัวที่สำคัญก็คือจะทำให้เรามีสติดีเข้มแข็งและว่องไวขึ้นแม้ว่าจิตจะยังไม่สงบเป็นสมาธิได้ญาณได้ฌานใดๆก็ดี แล้วจะทำให้เกิดสมาธิเมื่อภายหลังจิตของเราจะมั่นคงต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างไม่ลดละสมาธิอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันรู้สึกเบื่องานเบื่อการอยากจะโกนหัวไปบวชอย่าเพิ่งไปเชื่อมันผู้ที่ปฏิบัติสมาธิได้ดีแล้วเนี่ยจะต้องมีความรักความเคารพบูชาในบิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดทั้งครูบาอาจารย์ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดมีจิตเมตตาปราณีต่อผู้น้อยเป็นอย่างดีสามีภรรยาอยู่ร่วมกันเมื่อก่อนอาจจะเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆแต่เมื่อมาปฏิบัติสมาธิได้ดีแล้วการทะเลาะเบาะแว้งเหล่านั้นก็จะหายไปเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของคนเรานี่เป็นอยู่ด้วยพลังของสมาธิผู้ที่ทำอะไรจับจดจับโน่นวางนี่ไม่เอาจริงเอาจังคือคนขาดสมาธิแต่ว่าท่านผู้ใดทำอะไรอาศัยสัจจะความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิที่มั่นคงแม้จะยังไม่ถึงสมาธิขนาดได้ญาณได้ฌานอะไรก็ตามก่อนที่จะจบนี้จะขอนำเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่กันฟังพอเป็นคติเตือนใจท่านเคยคิดไหมว่าพระพุทธเจ้าเจริญกรรมฐานปฏิบัติสมาธิภาวนาเอาอะไรเป็นอารมณ์จิตในการภาวนาสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดคำว่าพุทโธก็ไม่มีสัมมาอรหังก็ไม่มียกหนอพองหนอก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเอาอะไรเป็นหลักเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติสมาธิเราจะได้คำตอบว่าพระพุทธเจ้าอาศัยอารมณ์สองอย่างหนึ่งอารมณ์ทางกายได้แก่ลมหายใจเข้าหายใจออกสองอารมณ์ทางจิตคือความคิดซึ่งมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและพระองค์จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจการกำหนดรู้ลมหายใจของพระองค์เพียงแต่ว่ามีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่เท่านั้นเองไม่ได้นึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดแล้วก็ไม่ได้บังคับจิตให้เกิดมีความสงบแล้วก็ไม่ได้แต่งลมหายใจให้หยาบให้ละเอียดเพียงแต่มีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจอยู่อย่างเดียวเท่านั้นทีนี้ในช่วงใดจิตของพระองค์เกิดว่างลงพระองค์ปล่อยให้ว่างช่วงใดจิตของพระองค์เกิดความคิดพระองค์ปล่อยให้คิดพระองค์ให้จิตของพระองค์เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างให้เดินอยู่ในสามจังหวะทีนี้ธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเวลาอยู่ว่างๆจิตกับกายยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ต้องรู้ลมหายใจเองโดยอัตโนมัติทีนี้ในเมื่อว่างอยู่สักพักหนึ่งก็จะเกิดความคิดขึ้นมาเคยคิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพระองค์ปฏิบัติโดยอาศัยหลักดังที่กล่าวที่แรกจิตของพระองค์ก็เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างอยู่ในสามจังหวะนี้แล้วในที่สุดจิตของพระองค์ก็มาจับลมหายใจอย่างเหนียวแน่นยึดลมหายใจเป็นอารมณ์ลมหายใจกับสติและความรู้สึกทางจิตไม่ได้พลากจากกันจนกระทั่งลมหายใจละเอียดละเอียดลงไปตามขั้นตอนแห่งความสงบของจิตในระยะต้นๆ ถ้าพระองค์กลัวว่าจิตของพระองค์จะเลยเถิดพอลมหายใจแผ่วเบาลงไปเบาลงไปเบาลงไปพระองค์ก็มานึกว่าลมหายใจยังอยู่จิตก็หยาบขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ปรากฏเห็นลมหายใจอย่างชัดแจ้งในที่สุดจิตของพระองค์สงบละเอียดวิ่งตามลมหายใจเข้าไปข้างในกายไปสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางของร่างกายแต่ว่าเปล่งรัศมีออกมารอบกายทำให้พระองค์มองเห็นร่างกายเหมือนแก้วโปร่งมองเห็นอวัยวะภายในกายทั่วหมดในขณะจิตเดียวทั้งอวัยวะภายนอกด้วยในขณะจิตเดียวจะมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับปอดผังผืดครบอาการ32ซึ่งในขณะนั้นจิตของพระองค์สงบนิ่งแล้วรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างจิตของพระองค์สงบนิ่งสงบลงไปร่างกายหายไปลมหายใจก็หายขาดไปในที่สุดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่ในถ้ำกลางแห่งจักรวาลอันกว้างใหญ่ในขณะนั้นพระองค์จะรู้สึกว่ามีแต่จิตของพระองค์ดวงเดียวเท่านั้นไม่มีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นตอนนี้จิตของพระองค์อยู่ในจตุคฌานเป็นจิตพุทธะซึ่งบังเกิดขึ้นกับพระองค์ถ้าจะว่าโดยจิตก็อัปปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปปนาสมาธิว่าโดยฌานก็จตุคฌานทีนี้เมื่อจิตของพระองค์ไปถึงขั้นจตุคฌานพอจะขยับก้าวหน้าไปสู่อากาศวิญญาณอากินจัญญายตนะเนวสัญญายตนะตามลำดับไม่ไปเช่นนั้นพอขยับจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจิตพระองค์วกเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตานิโรธเรียกว่าเข้านิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อกระโดดก้าวขึ้นไปสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตระพอจิตของพระองค์ไปสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนี้พร้อมจิตของพระองค์จึงเบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งในตอนที่อยู่ในสัญญาเวทยิตานิโรธนั้นเป็นสมาธิที่ละเอียดสุขุมที่สุดถ้าไม่ใช่วิสัยปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าก็อาจจะเข้าใจว่าสำเร็จพระนิพพานในขั้นนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันดับหมดแม้แต่จิตวิญญาณก็ทำท่าจะดับหมดสิ้นไปจะยังเหลือปรากฏอยู่จิตที่ละเอียดที่สุดทีนี้ในเมื่อเข้ามาถึงตอนนี้ได้พลังพร้อมจิตเบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งรัศมีครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกคือรู้ยมมาโลกได้แก่ภพภูมิของพูดผีปีศาจเปรตอสุรกายทั้งสัตว์นรกพระองค์รู้ในขณะจิตเดียวแล้วก็รู้ภพภูมิของมนุษย์ซึ่งเรียกว่าโลกมนุษย์รู้ภพภูมิของเทวดาตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุมจนกระทั่งถึงพรหมโลกชั้นอนิจจาอกนิถาพรหมพระองค์รู้ในขณะจิตเดียวนอกจากจะรู้ความเป็นไปของโลกทั้งสามยังรู้อดีตชาติของพระองค์ว่าเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาตินอกจากจะรู้เรื่องของพระองค์แล้วยังรู้เรื่องของคนอื่นและสัตว์อื่นด้วย ว่าสัตว์ในจักรวาล นี้แต่ละตนแต่ละตัวเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติอันนี้เรียกว่ารู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณทีนี้ในเมื่อรู้ความแตกต่างของภพภูมิของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็มารู้กฎเกณฑ์แบ่งชั้นวรรณะแบ่งความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายคือรู้เรื่องการจุติและเกิดทั้งของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมซึ่งเรียกว่าจุตูปปาตญาณแล้วก็รู้อาสวัคคายานคืออวิชชาโมหะอันเป็นต้นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมไปตามที่ตนเข้าใจเพราะความรู้ไม่จริงย่อมทำสิ่งที่เป็นบาปบ้างสิ่งที่เป็นบุญบ้างเมื่อทำขึ้นมาแล้วก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมก็แล้วแต่กฎของกรรมจะซัดให้ไปเกิดในภพใดภูมิใดให้ไปตกนรกก็มีให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็มีให้เกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ซึ่งอำนาจของกิเลสเป็นผู้บันดาลให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมปุพเพนิวาสานุสติญาณก็ดีจุตูปปาตญาณก็ดีอาสวัคคายานก็ดีพระองค์ตรัสรู้ในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมยามการตรัสรู้อยู่ในขณะที่จิตทรงสมาธิขั้นสมถกรรมฐานแต่เป็นสมถกรรมฐานขั้นโลกุตตรภูมิจิตไม่มีร่างกายตัวตนแต่สามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้รู้เห็นอย่างนิ่งนิ่งไม่มีภาษาสมมติบัญญัติจะเรียกอะไรว่าเป็นอะไรแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้พร้อมหมดทั้งปุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายานทำไมจิตในขณะนั้นจึงคิดไม่เป็นเพราะไม่มีร่างกายตัวตนจิตของคนเราจะแสดงอาการคิดนึกขึ้นมาได้ต้องอาศัยประสาททางสมองคืออาศัยกายนี้เองจึงจะคิดเป็นแต่ถ้าว่าจิตตัวนี้แยกจากกายไปอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งต่างหากไม่เกี่ยวพันกันสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่คิดไม่เป็นนี่คือธรรมชาติความเป็นจริงของจิตมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นโลกวิถูแล้วเมื่อจิตของพระองค์ถอนจากสมาธิมาพอมารู้สึกว่ามีกายเท่านั้นจิตตัวนี้จึงมาพิจารณาทบทวนปุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติผลหลังได้ว่าเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างสัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างพระองค์พิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามทีนี้เมื่อพิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณจบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาต่อไปซึ่งในช่วงนี้จิตของพระองค์ปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติไปพิจารณาเรื่องกฎของกรรมว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงไปเกิดในภพภูมิต่างๆกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะกฎของกรรมภาษิตที่ว่ากรรมังสเตปิพัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยนั้นเมื่อพระองค์พิจารณากฎของกรรมคือจตุปปาตญาณจบลงในมัชฌิมยามแล้วก็ไปพิจารณาเรื่องกิเลสอาสวะคืออวิชชาความรู้ไม่จริงว่าสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงต้องทำกรรม ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเพราะความรู้ไม่จริงแล้วก็ทำกรรมไปตามตนที่ตามที่ตนคิดว่าถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปมีทั้งดีมีทั้งชั่วเมื่อทำลงไปแล้วมันก็เกิดวิบากคือผลเมื่อได้รับผลของกรรมกฎของกรรมก็ส่งหนุนให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นเรื่องนี้พระองค์พิจารณาจบลงไปในปัจฉิมยามคือโจรใกล้ลุกในเมื่อพิจารณาสามอย่างนี้ตามลำดับยามทั้งสามคือปฐมยามพิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณมัชฌิมยามพิจารณาเรื่องจุตูปาปาตญาณปัจฉิมยามพิจารณาเรื่องอาสวัคคยายะอาสวะกิเลสในเมื่อพิจารณาจบลงไปแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้เห็นมานั้นเป็นความจริงแท้ไม่แปรผันอรหัตมรรคญาณจึงบังเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นแล้วก็ตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปจึงทำให้พระองค์สิ้นภพสิ้นชาติสิ้นอาสวะกิเลสถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงแม้กิเลสน้อยหนึ่งเท่าธุลีไม่ได้มีเหลือติดอยู่ในพระทัยของพระองค์อีกแล้วแล้วกิเลสทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะมาประทุษร้ายดวงจิตของพระองค์ดวงนี้ให้เศร้าหมองอีกก็เป็นอันว่าบรรลุถึงแดนอมตะจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายผู้ที่มุ่งหวังจะปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลอย่างแท้จริงอย่าไปข้องใจสงสัยในหลักและวิธีการเราจะเอาบริกรรมภาวนาคำไหนก็ได้ถ้าใครนับถือศาสนาคริสต์ให้บริกรรมภาวนาเยซูถ้าใครถืออิสลามให้บริกรรมภาวนาถึงพระเจ้าอัลลาห์ถ้าใครถือศาสนาพุทธให้ภาวนาพุทโธเมื่อท่านตั้งใจภาวนาจริงๆเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิจิตหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดเพราะสมาธิเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียวจะแตกต่างกันไม่ได้แต่วิธีกรรมนั้นเราอาจจะใช้อุบายวิธีต่างกันแต่ผลลัพธ์ก็คือสมาธิอันเดียวกันนั่นเองบรรดาครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานในปัจจุบันนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งรู้หลักวิธีการตามตำรับตำราแต่ทำสมาธิไม่เป็นก็ไม่รู้เรื่องของสมาธิอีกประเภทหนึ่งรู้หลักวิธีการทำสมาธิเก่งมีประสบการณ์มากย่อมเข้าใจในเรื่องสมาธิดีความเข้าใจคำว่าสมาธิของคนในปัจจุบันนี้ก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งผู้บริกรรมภาวนาน้อมจิตบังคับจิตให้หยุดนิ่งเมื่ออาศัยความคล่องตัวชำนิชำนาญเราต้องการจะให้จิตของเราหยุดเมื่อไรก็ได้เมื่อจิตหยุดแล้วเราก็ต้องตั้งใจประคองจิตให้หยุดนิ่งอยู่อันนี้มันเป็นแต่เพียงความสงบที่เราแต่งเอาได้ไม่ใช่สมาธิแต่สมาธิที่แท้จริงนั้นในเมื่อจิตหยุดนิ่งได้แล้วจิตแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นคือนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานรู้สึกแจ่มๆภายในส่วนลึกของจิตมีความรู้พร้อมในขณะจิตนั้น ศีลสมาธิปัญญาก็รวมลงสู่จุดนั้นคือความปกติของจิตเมื่อจิตวูบลงไปสัญญาเจตนาที่จะให้จิตเป็นอย่างไรนั้นมันหมดสิ้นไปความตั้งใจจะให้จิตสงบก็ไม่มีความตั้งใจจะให้จิตรู้เห็นอะไรก็ไม่มีจิตจะไปสู่สมาธิขั้นใดญาณขั้นใดหรือจะเกิดความรู้ใดๆขึ้นมาจิตจะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติซึ่งเราไม่ได้ควบคุมเราไม่ได้มีสัญญาเจตนาใดๆที่จะไปควบคุมจิตหรือเราไม่ได้ตั้งใจจะน้อมจิตไปรู้ไปเห็นอะไรแต่จิตจะปฏิวัติตัวไปรู้ไปเห็นเองซึ่งเรียกว่าเป็นไปเองโดยอัตโนมัติอันนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิอย่างแท้จริงทีนี้ในเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิแล้วทางไปของจิตมันจะมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็สงบละเอียดละเอียดละเอียดจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายไปอันนี้จิตสงบเป็นสมาธิในสายฌานสมาบัติแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสมาธิในฌานสมาบัติแต่เราก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติซึ่งจิตจะปฏิบัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติจะเป็นอย่างไรก็ตามทีนี้อีกสมาธิอีกแบบหนึ่งบางทีเราอาจจะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธสองสามคำจิตมันวูบลงไปนิดหนึ่งความรู้ความคิดมันผุดขึ้นมาอย่างกระน้ำพุในลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าลัคนูปนิธานในเมื่อเกิดมีสมาธิแล้วเป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารวิตกก็คือความคิดวิจารก็คือสติรู้พร้อมอยู่ที่จิตทีนี้ถ้าว่าจิตเกิดมีปีติมีความสุขแล้วก็มีความเป็นหนึ่งรู้อยู่ตรงจุดที่เกิดที่จิตมันเกิดความคิดแล้วก็ไม่ได้วิ่งตามความคิดไปเพียงแต่กำหนดรู้จุดเกิดของความคิดความคิดนั้นคืออะไรจิตไม่สนใจได้แต่รู้จิตอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าสมาธิวิปัสสนาเป็นสมาธิที่เป็นไปตามแนวทางแห่งอริยมรรคอริยผลทีนี้ในเมื่อท่านทั้งหลายทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วพอภาวนาจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแต่กายยังปรากฏจิตยังสัมพันธ์กับกายยังรู้สึกว่ากายมีอยู่ในช่วงนี้ปีติและความสุขย่อมบังเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าจิตของเราส่งกระแสออกไปนอกจะเกิดมโนภาพคือนิมิตในเมื่อจิตของท่านผู้ใดไปรู้เห็นนิมิตให้กำหนดรู้จิตอย่างเดียวอย่าไปเกิดความเอะใจหรือไม่ต้องไปยึดมั่นในนิมิตนั้นเพียงแต่กำหนดรู้จิตของตนเองเฉยอยู่เท่านั้นนิมิตนั้นจะนิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ไหวติ่งจนกระทั่งเกิดนิมิตติดตาเรียกว่าอุคคานิมิตแต่ถ้าว่านิมิตนั้นมีอาการเปลี่ยนแปลงมีอาการเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปมาหรือบางทีอาจจะเนื้อหนังของนิมิตนั้นพังลงไปยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกทรุดหดลงไปแหลกละเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดินในตอนนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตนี้เป็นจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานถ้าหากว่าจิตไปสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงก็รู้ความไม่เที่ยงคืออนิจจังเมื่อรู้อนิจจังก็รู้ทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ของสิ่งนั้นในเมื่อรู้อนิจจังทุกขังแล้วก็รู้อนัตตาคือความไม่เป็นตัวของตัวของนิมิตหรือสิ่งรู้เห็นนั้นเราก็ได้รู้ธรรม รู้ธรรมเห็นธรรมทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราไม่ไปอย่างนั้นพอสงบสว่างร่างกายยังปรากฏจิตวิ่งตามลมเข้ามามาสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายก็จะมองเห็นอวัยวะภายในกายนี่ทั่วหมดในขณะจิตเดียวครบอาการ32แล้วจิตก็ค่อยสงบละเอียดละเอียดไปสู่จุดที่เรียกว่าร่างกายหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวทีนี้ถ้าว่าจิตผ่านการสำรวจภายในคือร่างกายรู้อาการ32เมื่อร่างกายคืออาการ32หายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสบายถ้าจิตมีภูมิพอที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมจิตจะจ้อนมองมาดูกายจะเห็นร่างกายขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วก็จะบอกกับตัวเองว่านี่แหละคือการตายตายแล้วก็ขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังไปเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็แหลกละเอียดลงไปหายจมลงไปในผืนแผ่นดินไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนมันมีแต่ธาตุสี่ที่น้ำลมไฟประชุมกันอยู่เท่านั้นในเมื่อกายกับจิตยังสัมพันธ์กันอยู่ก็ยังมีชีวิตอยู่ตลอดไปถ้ากายกับจิตแยกออกจากกันเป็นคนละส่วนส่วนกายก็เน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติส่วนจิตก็ไปตามกฎของกรรมแล้วจะกรรมจะหนุนส่งให้ไปเกิดที่ไหนอันนี้ทางหนึ่งที่จิตจะเป็นไปอีกทางหนึ่งถ้าจิตไม่เป็นไปตามแนวทางทั้งสองทางที่กล่าวมาพอจิตสงบแล้วจิตก็กำหนดรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวในเมื่อจิตรู้อยู่ที่จิตตอนนิ่งๆจะรู้เห็นว่าจิตนิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าจิตของเรามีกำลังพอที่จะเกิดภูมิความรู้มันจะมีปรากฏการวับแวบวับแวบอยู่ในจิตบางทีก็เป็นความคิดที่ละเอียดบางทีก็เป็นเหมือนเมฆหมอกไหลผ่านไปบางทีก็นิ่งนิ่งว่างว่างซึ่งแล้วแต่จิตมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทีนี้จิตไปรู้สิ่งหนึ่งที่เกิดดับอยู่ภายในจิตเรียกว่าจิตกำหนดรู้ความเกิดดับทีนี้ความเกิดดับที่ปรากฏภายในจิตนั่นแหละเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติเมื่อสมาธิและสติปัญญาแก่กล้าขึ้นจะกำหนดหมายรู้สิ่งที่เกิดจากว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าได้ความรู้ในทางธรรมะจะเป็นภาษาขึ้นมาก็จะรู้ขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือกฎของธรรมชาติจิตก็จะรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเองแล้ววันนี้ขอกล่าวธรรมะพอเป็นแนวทางแห่งการพิจารณาของบรรดาท่านทั้งหลายก่อนที่จะจากกันในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์การสอนสมาธิของลูกศิษย์ในห้องเรียนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดถ้าว่าท่านไม่ถือว่ามันเป็นของแปลกใหม่เกินไปเวลาท่านไปยืนหน้าห้องกำลังเตรียมจะสอนนักเรียนท่านอาจจะกล่าวเตือนนักเรียนว่านักเรียนทุกคนมองมาที่ตัวข้าพเจ้าส่งจิตมารวมไว้ที่ตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะถ่ายทอดพลังจิตและวิชาความรู้ให้พวกเธอทั้งหลายจงน้อมรับพลังจิตและวิชาความรู้จากครูอย่างตรงไปตรงมาอย่าผิดพลิ้วมีอะไรก็สอนไปแล้วเตือนไปเป็นระยะระยะในทำนองนี้ลูกศิษย์ของท่านจะได้สมาธิในห้องเรียนอย่างไม่รู้สึกตัวขอฝากความคิดเห็นไว้เพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดลบันดาลให้จิตใจของท่านทั้งหลายยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ยึดมั่นในเจตนาแน่วแน่ที่จะละบาปความชั่วตามกฎของศีลห้าแล้วก็ให้จิตของท่านสงบเป็นสมาธิได้อุบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแม้จะปรารถนาสิ่งอื่นอันเป็นผลพลอยได้ก็จงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็น

ผม FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: แผ่นดินนี้ตั้งลงรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์ขมฐานครับ
1: จากนั้นภาพท่านก็หายไปในถ้ำกลางอากาศไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากภาพแห่งความทรงจำที่ฝังลึกอยู่ภายในไม่มีวันลบเลือนตลอดอวสานแห่งชีวิตท่านเท่านั้นอันเป็นที่น่าอัศจรรย์ซึ่งไม่ค่อยปรากฏแก่ท่านบ่อยนักท่านว่าคืนนี้ท่านก็ภาวนาจนสว่างเช่นเดียวกับคืนวันพระอรหันต์พาคุละเหาะมาเยี่ยมแสดงธรรมโปรดเช่นกันคือพอภาพพระอรหันต์กัสสปะท่านจากไปแล้วซึ่งนับแต่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟังและสนทนากันอยู่เป็นเวลา3ชั่วโมงเศษจิตถึงถอนออกมาลำดับต่อไปท่านได้นำพระธรรมวินัยที่ได้รับเมตตาจากพระอรหันต์ท่านมาขบคิดอีกตอนหนึ่งทำให้เกิดความซาบซ่านไปทั่วสารพางร่างกายและจิตใจจนลืมหลับนอนในคืนวันนั้นเพราะธรรมที่ได้รับจากนิมิตังท่านเมตตาแสดงให้ฟังรู้สึกดื่มดำล้ำค่ายากที่จะพรรณนาให้ถูกต้องตามความจริงได้แม้เวลาอื่นๆที่ไม่ได้เข้าสมาธิภาวนาก็ทำให้จิตประวัติถึงท่านไม่ว่างเว้นแต่ละเวลารู้สึกเป็นกำลังใจไปนานการประกอบความเพียรก็เข้มแข็งความมุ่งมั่นในธรรมที่จะพึงได้พึงถึงดังท่านเมตตาแสดงให้ฟังก็รู้สึกจดจ่อต่อเนื่องผิดธรรมดาอยู่มากราวกับจะได้ถึงธรรมแดนพ้นทุกข์อยู่ทุกขณะที่หวนระลึกถึงคำสั่งเสียท่านและเปิดบางตอนท่านเน้นคำสำคัญกับท่านอาจารย์องค์นั้นโดยเฉพาะก็มีแต่ผู้เขียนไม่กล้านำลงเกรงจะเป็นการกระเทือนท่านและแสลงใจท่านผู้อ่านมากไปจึงขออภัยไว้ด้วยที่ไม่ได้นำลงให้บางท่านได้อ่านอย่างจุใจและปิดงูพิษที่เคยเป็นศัตรูต่อผู้คนได้กลายเป็นมิตรกับพระธุดงค์กรรมฐานเป็นที่แปลกใจที่เรื่องไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกเรื่องนึงคือก่อนที่ท่านจะขึ้นไปพักบำเพ็ญสมณธรรมในถ้ำแห่งหนึ่งชาวบ้านแถบนั้นบอกว่ามีงูพิษสีดำตัวหนึ่งใหญ่ขนาดเท่าถ่านไฟฉายชนิดใหญ่ยาวประมาณเมตรเศษแต่ดุมากเป็นพิเศษอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นเป็นประจำมาหลายปีงูพิษตัวนี้เคยทำอันตรายแก่คนมาแล้วแต่ใครๆไม่กล้าทำไมมันกลัวว่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังจนชาวบ้านขนานนามให้มันว่าเจ้าถ้ำใครขึ้นไปพักค้างคืนที่นั่นไม่ค่อยได้เขาบอกว่าถ้ามีคนขึ้นไปพักค้างคืนในถ้ำนั้นตอนเย็นตอนกลางคืนหรือตอนเช้างูตัวนั้นจะออกมาแผ่แม่เบี้ยคูฟ่อฟ่อฟ่อถ้าพอกัดได้ก็กัดจริงๆผู้คนเคยเสียทีให้มันหลายรายแล้วจนเข็ดกันไม่มีใครกล้าไปพักค้างคืนในถ้ำนั้นท่านอาจารย์องค์นี้คิดอยากไปพักถ้ำนั้นเพื่อประกอบความเพียรจึงวานให้ชาวบ้านไปส่งแม้เขาบอกว่างูพิษตัวนี้ดุมากและอาจเป็นอันตรายได้เพราะมันก็ไม่มีใครทราบได้จึงไม่อยากให้ท่านไปพักแต่ท่านก็ขอให้ญาติโยมไปส่งจนได้โดยให้เหตุผลว่าถ้าถึงคราวแล้วแม้นอนอยู่ในบ้านก็ตายไม่มีใครห้ามได้อาตมาเคยเห็นมาแล้วจนเชื่อกรรมอย่างสนิทใจการอยู่ถ้ำก็เคยอยู่มาจนเคยชินร่างกายจิตใจของอาตมาถ้าเป็นวิสัยที่ควรเป็นได้ก็น่าจะกลายเป็นหินเป็นเขาไปหมดแล้วคงไม่ทนเป็นกายคนใจพระดังที่เป็นอยู่นี้ได้เลยแม้อาตมาไปอยู่ในถ้ำนี้ถ้าไม่ถึงคราวชีวิตก็คงจะเป็นชีวิตของพระของอาตมาอยู่ดังที่เคยเป็นมาไม่น่าจะเป็นอื่นไปได้

0: เป็นสัตว์เราเป็นคนและเป็นพระซึ่งถือศีลถือธรรมประจำใจไม่ได้ถือความอิจฉาบังเบียดทำลายใครถ้างูจะทำอันตรายก็ยอมตายเพราะกรรมไม่ดีของตนที่อาถรรพ์ทำชั่วไว้ดีกว่าการกลับกลัวผลไม่ดีจะตามสนองในภายหลังเป็นไหนนักปราชญ์ท่านยังจะชมเชยว่าเป็นผู้เชื่อกรรมจริงแม้ตายเพราะเหตุดังกล่าวนี้เสร็จแล้วท่านก็ไปจริงๆโดยให้ญาติโยมตามส่งเมื่อไปพักอยู่ในถ้ำนั้นได้ความสะดวกกายสบายใจเพียงคนเดียวพอตกวันที่สองตอนเย็นก็เห็นงูดำตัวนั้นเลื้อยออกมาจากซอกหินและค่อยๆเลื้อยตรงมายังท่านซึ่งกำลังนั่งรำพึงอัตธรรมอยู่บนแคร่เล็กๆด้วยสัญชาตญาณที่เคยถืออำนาจในการทำลายพอเห็นมันเลื้อยตรงเข้ามาหาอย่างไม่เกรงกลัวและทำท่าจะเอาจริงเอาจังกับท่านจริงๆท่านก็ระลึกคำที่ชาวบ้านเคยเล่าให้ฟังได้ทันทีว่าต้องเป็นงูเพชฌฆาตตัวที่ว่านั้นแน่ๆไม่เช่นนั้นจะไม่แสดงอาการอาถรรพ์ถึงขนาดนี้เลยเรามาบำเพ็ญธรรมอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้คิดเบียดเบียนทำลายใครแม้สัตว์ตัวเล็กๆยังให้ความเมตตาต่อเขาเสมอด้วยชีวิตของตนไม่เคยคิดเย่อหยิ่งในตัวว่าตนเป็นคนเป็นพระที่มีศักดิ์สูงกว่าสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั่วไตรภพแม้งูดำตัวนี้ก็เป็นสัตว์ที่นับเข้าในจำนวนเพื่อนสุขเพื่อนทุกข์เพื่อนเกิดเพื่อนตายด้วยกันแต่เหตุไฉนอยู่ๆไม่มีเรื่องทะเลาะทุบท้องตะบองตีอะไรกันเลยงูตัวนี้ยังอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาเลื้อยเข้ามาเพื่อจะทำลายเราซึ่งเป็นเพื่อนที่เชื่อถือในความเป็นความตายได้ผู้หนึ่งไม่มีเพื่อนใดในเขาลูกนี้จะเป็นที่เชื่อถือได้ยิ่งไปกว่าเมื่อย้อนมาระลึกถึงศีลของตนข้อบริสุทธิ์ธรรมมีความเมตตาเป็นต้นก็เปี่ยมในจิตใจตามอำนาจของจิตของธรรมซึ่งมีในตนที่อบรมมาถ้าสัตว์ตัวนี้ยังจะกล้าทำอันตรายเราได้ลงคอแล้วก็ถือว่าเราเองในอดีตชาติต้องเป็นผู้ทารุณโหดร้ายเหลือประมาณน่าจะไม่มีนรกหลุมใดต้านทานไว้ได้ให้พ้นจากผลกรรมอันทารุณนั้นมาแล้วจำต้องมาเจอกับความทารุณของงูพิษตัวนี้ที่ตนเคยสร้างความทารุณแก่เขามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องหลีกกรรมของตัวเพราะตัวเองกล้าทำตัวก็ต้องกล้ารับผลจึงจะสมนามว่าเป็นผู้เชื่อกรรมจริงพอคิดตกก็พูดกับงูตัวเลื้อยมาหยุดอยู่ห่างองค์ท่านประมาณหนึ่งวาและกำลังแผ่แม่เบี้ยคอยโอกาสอยู่ว่าเรามาอยู่ที่นี่ไม่ได้มาเพื่อความมุ่งร้ายหมายโทษใครเลยแต่มาบำเพ็ญธรรมเพื่อความสุขแก่ตนและเพื่อนร่วมชาติโดยไม่นิยมประเภทว่าเป็นใครเราแผ่เมตตาเพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งปวงมีเธอด้วยผู้หนึ่งที่อยู่ในข่ายควรรับได้ถ้าเธอยังหวังความสุขกายสบายใจเช่นสัตว์โลกทั่วไปก็ควรรับเมตตาธรรมที่เย็นฉ่ำนี้ไปประดับตัวต่อไปดีกว่ามาขู่เข็นทำลายผู้อื่นซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นไหนแม้ทำผู้อื่นให้เป็นอันตรายและตายไปด้วยพิษสงของเธอส่วนตัวเองก็ไม่เห็นได้เลื่อนคุณงามความดีเป็นความสุขความเจริญให้ยิ่งขึ้นไปอีกนอกจากจะลงไปจมอยู่ในกองทุกข์มีนรกเป็นต้นเท่านั้นนี้เป็นผลที่ได้รับจากการเบียดเบียนทำลายผู้อื่นเราไม่เห็นด้วยไม่ยินดีด้วยกับการทำของเธอเพราะเป็นงานส่งเสริมทุกข์เพื่อบีบบังคับตัวเองเราเห็นด้วยเฉพาะผู้ไม่เบียดเบียนทำลายผู้อื่นอันเป็นงานไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครตนก็เย็นผู้อื่นก็เย็นมองเห็นกันราวกับนิติเคยสนิทกันมาตั้งพันกับแสนกันเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่บังควรที่จะทำความทุกข์ร้อนแก่กันอันเป็นการเพิ่มทุกข์แก่ตัวอีกด้วยเรามาอยู่ที่นี่เพื่อสมานมิตรกับเธอและสัตว์ทั่วไปจงเห็นใจเราผู้เป็นมิตรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเธอรับความเป็นมิตรและเมตตาธรรมจากเราแล้วจงไปอยู่เป็นสุขเป็นสุขเมื่อไปแล้วอยากมาเยี่ยมเยียนเราอีกเป็นครั้งคราวก็มาได้ตามอัธยาศัยเรายินดีเป็นมิตรกับเธอตลอดไปไม่รังเกียจว่าเธอเป็นสัตว์เราเป็นคนและเป็นพระเราถือว่าเราเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนตายด้วยกันจึงไม่ได้ถือว่าใครยิ่งหย่อนกว่าใครตลอดวาสนาบารมีก็ต่างคนต่างมีตามกำลังของตนที่สร้างมาหรือเธออาจมีวาสนาบารมีแก่กล้ายิ่งกว่าเราก็ไม่อาจทราบได้เพราะต่างคนต่างมีกรรมดีและชั่วติดแนบอยู่กับตัวด้วยกันบางทีเธอลาจากชาติเป็นสัตว์นี้แล้วเลื่อนฐานะขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์บรรลุถึงความบริสุทธิ์ต้นไปก่อนเราผู้กำลังกรรมดำกรรม ขาวกับกิเลสตัวสมมุติอยู่เวลานี้ก็เป็นได้แต่เธอไม่สร้างความชั่วทับถมตัวเข้าไปอีกดังจะสร้างกรรมไม่ดีกับเราอยู่ขณะนี้พอพูดกับงูจบลงท่านนึกอธิษฐานจิตขออำนาจเมตตาธรรมที่เคยค้ำจุนโลกมาประจำแผ่นดินจงดลบันดาลให้งูตัวนี้จงกลับใจจากความเป็นศัตรูกลายมาเป็นมิตรสนิทสนมกันโดยธรรมเถิดดังนี้เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์เกินคาดว่าอะไรบันดาลก็ไม่น่าจะพูดได้ถูกต้องทำให้งูตัวกำลังจะทำอันตรายท่านอยู่ในไม่กี่วินาทีข้างหน้ากลับอาการที่เป็นศัตรูลงในทันทีทันใดคืองูตัวนั้นกลับเอาศีรษะลงหมอบสงบนิ่งอยู่ประมาณ10นาทีแล้วหันศีรษะเลื้อยกลับไปและค่อยๆเลื้อยหายเงียบไปในเวลานั้นวันต่อมาก็มาหาท่านอีกและมาแทบทุกวันแต่ไม่ได้แสดงอาการน่ากลัวเหมือนวันแรกเลยเป็นเพียงค่อยๆเลื้อยเข้ามาถึงที่เก่าแล้วทำตัวสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เลื้อยกลับไปท่านว่าท่านเห็นความอัศจรรย์ของเมตตาธรรมประจักษ์ในคราวนั้นอย่างถึงใจอีกครั้งหนึ่งนับแต่วันนั้นมาท่านกับงูตัวนั้นเลยอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขไม่มีอะไรเป็นที่ระแวงกันเลยถึงเวลางูตัวนั้นอยากออกมาเที่ยวบ้วนเปี้ยนอยู่แถวบริเวณหน้าถ้ำที่ท่านพักอยู่ก็มาในฐานะสัตว์ที่คุ้นกับคนด้วยดีแล้วต่างไม่ระวังระแวงซึ่งกันและกันมันคิดอยากออกมาเที่ยวตามภาษาของมันเวลาใดก็ออกมาตามสบายไม่ค่อยมีเวลาเหมือนแต่ก่อนเช่นที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังเรื่องทำนองนี้ผู้เขียนเชื่อมานานแล้วจะว่าโง่ก็ยอมรับเพราะตัวเองก็เคยพบบ้างและครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นก็เคยเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าสัตว์ทุกจำพวกไม่ค่อยกลัวพระและชอบมาอาศัยอยู่ตามบริเวณที่ท่านพักอยู่เป็นพวกๆฝูงๆทั้งสัตว์ใหญ่เช่นหมูกวางอีเก้งเป็นต้นทั้งสัตว์ตัวเล็กเช่นกระจ้อนกระแตอีเห็นงูเป็นต้นเนื่องจากสัตว์ส่วนมากรู้อาขับกิริยาของผู้ไม่เบียดเบียนและทำลายได้ดีพระไปพักอยู่ที่ไหนนานๆหน่อยมักจะมีสัตว์ต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยท่านเองก็เมตตาชอบเล่นกับมันและชอบเอาอาหารให้มันทานเสียด้วยซึ่งสัตว์บางชนิดชอบทานกล้วยผลไม้ข้าวประจำชีวิตของมันส่วนน้ำเป็นอาหารจำเป็นของสัตว์แทบทุกประเภทฉะนั้นเวลาพระท่านเห็นสัตว์ต่างๆมาอาศัยมากเข้าจำต้องหาภาชนะใส่น้ำไปตั้งไว้ในที่ที่ควรแก่สัตว์เหล่านั้นจะมาดื่มกินกันได้เพราะเหตุแห่งความมีเมตตาจิตเป็นมูลฐานทำให้สัตว์และคนมีความสนิทไว้ใจกับพระเป็นพิเศษสมกับเป็นเพศที่เย็นไม่เป็นภัยแก่ใครๆมาแต่การไหนๆดังนั้นเรื่องที่ท่านอาจารย์องค์นั้นเล่าให้ฟังจึงเป็นความจริงตามเหตุการณ์ที่เคยเป็นมาดั้งเดิมโดยมากพระธุดงค์กรรมฐานที่ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มักผจญภัยเสมอแต่ก็เอาตัวรอดไปได้ไม่เป็นเหยื่อแก่ภัยนั้นจึงทำให้คิดและมั่นใจว่าผู้มีธรรมในใจและผู้มุ่งมั่นต่อธรรมอย่างยิ่งแม้จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆก็มักมีชัยชนะโดยธรรมเสมอไม่ค่อยมีอะไรทำร้ายให้ลมจมฉิบหายเหมือนธรรมดาทั่วไปคล้ายกับมีปาฏิหาริย์ลึกลับอยู่ในตัวแบบพูดยากๆบอกใครไม่ได้แต่เรื่องก็เป็นอย่างนั้นจริงทางนี้ทราบจากหมู่เพื่อนเคยเล่าเหตุการณ์ทำนองนี้ให้ฟังเสมอท่านอาจารย์องค์นี้ท่านมีนิสัยเด็ดเดี่ยวและชอบไปและอยู่ลำพังคนเดียวไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงโดยให้เหตุผลเป็นที่จับใจว่าการไปคนเดียวอยู่คนเดียวทำให้มีสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอไม่ค่อยเผลอไผลไปกับเรื่องต่างๆดังอยู่กับหมู่เพื่อนที่จำต้องพูดคุยกันบ้างในบางเวลาส่วนการอยู่คนเดียวนั้นเป็นเรื่องของคนคนเดียวแท้ไม่มีอารมณ์เกี่ยวเกาะอิริยาบถต่างๆเป็นไปกับความเพียรมีสติติดต่อสืบเนื่องกันไม่ขาดสายคนเราถ้าสติอยู่กับตัวย่อมมีทางทราบเรื่องต่างๆที่เกิดกับตัวได้ดีแม้ถึงคราวจวนตัวก็ไม่ผวักโผวนกับใครมีตัวคนเดียวเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของตัวหากจำเป็นถึงคราวเข้าจริงๆชีวิตจิตใจก็มอบไว้กับคติธรรมดาไปอย่างเป็นธรรมไม่ต้องยุ่งไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวงให้เป็นภาระห่วงใหญ่ยอมตายไปกับเหตุการณ์นั้นๆอย่างสบายหายห่วงเรื่องศพเรื่องเมนเมื่อเจ้าของหมดความห่วงใยไร้กังวลแล้ว ก็เป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งที่ปราศจากราคาค่างวดใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นนอนจมไปกับดินกับหญ้าเช่นวัตถุทั้งหลายนั่นเองไม่มีอะไรแปลกต่างกันท่านพูดน่าฟังฟังแล้วจับใจไพเราะทั้งเหมาะกับจริตของผู้ตั้งหน้าเป็นสักยบุตรพุทธชินโนรสตามรอยพระบาทแท้นานๆจะได้เจอสักรายฟังแล้วจำไว้เพื่อเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้นานๆประวัติท่านจะเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่คนรุ่นหลังสืบต่อก่อแขนงกันต่อไปไม่มีสิ้นสุดธุดงควัตที่ประทานไว้เพื่อหมู่ชนก็ไม่เป็นโมฆะจมไปกับดินกับหญ้าเสียหมดเป็นที่น่าสังเวชสลดใจยังมีผู้อุตส่าห์ดำเนินตามและเก็บดอกผลที่เกิดจากการปฏิบัติของตนไม่ขาดสายโดยเป็นความสงบสุขตามลำดับขั้นภูมิของจิตของธรรมนับแต่ขั้นสมาธิถึงขั้นปัญญาจนกลายเป็นขั้นวิมุตติหลุดพ้นเหนืออำนาจแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่ผู้มีกิเลสทั้งหลายติดข้องอยู่พระที่ท่านชอบอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำและเงื่อมผารู้สึกมีเรื่องสะดุดใจให้ท่านผู้อ่านได้คิดอยู่มากกว่าที่พักอยู่ในที่ธรรมดาดังท่านอาจารย์องค์ที่กำลังนำลงอยู่เวลานี้แม้จะถวายนามท่านว่านักเผชิญก็ไม่น่าจะผิดและเสียความเคารพเพราะการเผชิญก็เพื่อบุกเบิกหาธรรมของจริงการถวายนามก็อนุวัตไปตามปฏิปทาของท่านที่หนักไปในทางเป็นนักต่อสู้หรือเผชิญโดยไม่ลดละล่าถอยให้เหตุการณ์นั้นหัวเราะเยาะได้การเป็นนักต่อสู้ในขณะที่กำลังเผชิญกับเหตุการณ์นี้ท่านยังจะได้อ่านเรื่องของท่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะยุตินี่ก็กำลังนำท่านผู้อ่านชมเหตุการณ์ที่ท่านเผชิญมาคือขณะที่ท่านพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งคืนนั้นเดือนหงายฟ้าขาวเดือนดาวสว่างอากาศปลอดโปร่งสบายท่านกำลังเดินจงกรมอยู่หน้าถ้ำขณะนั้นได้มีเสือโคร่งใหญ่ตัวหนึ่งใหญ่มากท่านว่าศีรษะกลมๆของมันเท่าที่เห็นแล้วถ้าจะให้พูดตามความถนัดใจแล้วอยากพูดว่าใหญ่เท่าโอ่งน้ำเราดีๆนี่เองทีแรกได้ยินเสียงมันคำรามเป็นเชิงคูให้กลัวอยู่ห่างจากท่านประมาณ10วาพอเปลี่ยนจากคำรามก็เป็นกระหึ่มและกระหึ่มอย่างเต็มเสียงของมันจนปรากฏสะเทือนไปทั่วภูเขาตอนมันเริ่มคำรามมองไปไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงสักครู่ต่อมาก็ได้เห็นมันโผล่เข้ามาหาท่านด้วยทั้งเสียงกระหึ่มอย่างเต็มที่และเดินเข้ามาหยุดยืนและนั่งแบบสุนัขนั่งไม่หมอบทำท่าจะทำอะไรท่านเลยนั่งอยู่ห่างท่านประมาณ2วามองเห็นได้ถนัดชัดเจนตลอดลวดลายของมันเพราะไฟเทียนไขที่จุดเดินจงกรมก็สว่างสวยอยู่ขณะนั้นเมื่อท่านเห็นมันมานั่งอยู่ต่อหน้าท่านนึกขึ้นมาในใจว่าเสือโคร่งตัวนี้จะมาทำไมกันดินทั้งแผ่นที่กว้างแสนกว้างมันทำไมไม่ไปแต่มาคิดสร้างความสนุกบนหัวใจคนซึ่งกำลังกลัวๆเอาอะไรกันท่านยืนดูมันที่กำลังนั่งกระหึ่มสนุกอยู่ครู่หนึ่งในใจมีรู้สึกเสียวๆบ้างเพียงเล็กน้อยไม่แสดงความกลัวออกมาอย่างเปิดเผยอะไรเลยจึงค่อยเดินเข้าไปหาและพูดกับมันว่าที่นี่เป็นที่ของพระท่านบำเพ็ญสมณธรรมต่างหากมิใช่ทำเลเที่ยวของเธอนี่นาขึ้นมาทำไมกันโน้นไปเที่ยวสนุกสนานกับหมู่เพื่อนของเธอโน้นสิไปเสียพระก็มิใช่พระอิฐพระปูนสิ่งน่ากลัวก็ต้องกลัวเหมือนสัตว์ทั่วไปนั่นแหละพอพูดจบก็ก้าวเข้าไปหามันท่านว่าท่านเดินเข้าไปจวนจะถึงตัวมันประมาณเมตรเศษเท่านั้นมันจึงโดดหนีปุบเดียวไม่ทราบหายไปไหนและหายไปอย่างรวดเร็วยังกับปาฏิหาริย์มองดักหน้าดักหลังที่ไหนก็ไม่เห็นทำให้แปลกใจไม่หายแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเพราะสถานที่ท่านพักอยู่และที่ที่เสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นมานั่งอยู่ก็เตียนโลกไม่มีอะไรปิดบังกีดขวางพอจะมองไม่เห็นขณะที่มันโดดหนีไปจึงทำให้ท่านแปลกใจตลอดมาพอมาหาท่านอาจารย์มั่นได้โอกาสจึงเล่าถวายท่านและเรียนถามถึงเรื่องเสือที่โดดหายตัวไปอย่างรวดเร็วนั้นว่าเป็นเพราะเหตุไรท่านอาจารย์มั่นชี้แจงให้ฟังว่านั่นไม่ใช่เสือจริงแต่เป็นเสือเทพบันดาลต่างหากเพราะพวกเทพมีฤทธิ์มากผิดมนุษย์เราสามารถจำแรงกายหยาบกายละเอียดหรือนิรมิตเป็นสัตว์เป็นเสือหรือเป็นคนหญิงชายต่างๆได้ไม่ติดขัดบางครั้งเวลาเข้ามาหาเรายังมาในรูปต่างๆได้ในเทพคนเดียวกันเสือตัวที่มาหาท่านนั้นถ้าเป็นเสือจริง ลงได้ตั้งหน้ามาขนาดนั้นต้องมีความมุ่งหวังจะกินคนเป็นอาหารแน่นอนถึงได้มาทั้งที่รู้อยู่ว่าคนซึ่งเป็นที่เกรงขามของสัตว์ของเสือทั้งหลายเสือที่เทพบันดาลใจก็มีเสือที่เทพนิรมิตเองก็มีแต่เสือที่มาหาท่านนั้นเป็นเสือเทพนิรมิตฉะนั้นการโดดหนีของเสือตัวนั้นจึงรวดเร็วผิดธรรมดาจนมองไม่ทันว่าไปยังไงมายังไงสำหรับผมมันเคยชินกับพวกสัตว์เสือเทวบุตรเทวธิดามาแล้วเวลาไปอยู่ในป่าในเขาคนเดียวการอยู่ก็อยู่เพราะธรรมเนื่องจากธรรมมีอำนาจมากสัตว์ทั้งหลายเคารพรักใจที่มีธรรมย่อมทรงอำนาจในตัวเองแต่อำนาจทางธรรมไม่เหมือนทางโลกซึ่งคอยแต่จะกำเริบอยู่เสมอผู้ถูกข่มขู่นั้นกลัวจริงในขณะที่ถูกขู่แต่ใจไม่ยอมลงตามอำนาจความข่มขู่เมื่อมีโอกาสยังคอยแก้แค้นจนได้ดังที่เห็นกันอยู่ฉะนั้นการใช้อำนาจทางโลกเพียงอย่างเดียวไม่มีธรรมเข้าสนับสนุนโลกจึงหาความสงบเย็นได้ยากท่านจึงสอนให้ปกครองโลกโดยธรรมปกครองกันโดยธรรมโดยอาศัยความถูกต้องดีงามเป็นอำนาจไม่ใช่เอาอารมณ์หรือทิฏฐิมานะเป็นอำนาจคำว่าธรรมมิได้เป็นรูปเป็นร่างที่มองกันด้วยตาเนื้อแต่ธรรมเป็นธรรมชาติที่ละเอียดสุขุมสุดที่จะนำมาเทียบเคียงเปรียบเทียบกับสิ่งสมมุติทั้งหลายได้ใจเป็นความละเอียดชั้นใดธรรมย่อมมีความละเอียดชั้นนั้นและใจเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมทั้งหลายนอกนั้นไม่ใช่ที่สถิตอันถูกต้องของธรรมธรรมจึงเป็นเรื่องพูดยากทั้งที่รู้อยู่อย่างเต็มใจนอกจากผู้ปฏิบัติและรู้ธรรมเป็นขั้นๆนั้นพอพูดกันได้และรู้เรื่องธรรมพอประมาณถ้ารู้ธรรมเต็มภูมิจิตภูมิธรรมโดยสมบูรณ์แล้วย่อมพูดธรรมกันเข้าใจทุกแง่ทุกมุมไม่มีทางสงสัยคำว่าธรรมคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็ทราบกันทันทีโดยไม่ต้องตอบให้เสียเวลาการอาศัยการถามและการตอบกันอยู่ยังไม่เข้าในลักษณะของผู้รู้ธรรมอย่างเต็มภูมินี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนี้ถ้าใจปลอมพาให้เกิดธรรมปลอมแม้ถามและตอบกันวันยังข้ามก็ได้แต่ตัวทิฏฐิมานะเต็มหัวใจไม่ลงรอยกันได้นั่นคือธรรมชื่อคือได้แต่ชื่อของธรรมไม่ได้ดวงธรรมแท้มาครองภายในใจธรรมชื่อใครเรียนก็จำได้เพราะเป็นสิ่งที่ควรจำได้ด้วยกันแต่สำคัญที่ดวงธรรมแท้ที่มีชื่อในตัวเองโดยไม่ต้องเป็นกังวลท่องบนจดจำให้ลำบากนั้นปฏิบัติยากมองเห็นได้ยากรู้ได้ยากธรรมแท้ที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติได้ยากรู้ได้ยากนี่แหละที่ไม่ขึ้นอยู่กับคำถามคำตอบเพราะเป็นความจริงล้วนหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงและธรรมนี่แลมีอยู่ในโลกตลอดอนันตกาลไม่เจริญและไม่เสื่อมไปกับอะไรคำว่าอำนาจธรรมก็คือธรรมนี่แลจะเป็นอะไรที่ไหนกันที่พูดนี้ก็ไม่แน่ใจนักว่าหมู่คณะจะเข้าใจตามได้ทุกแง่แห่งธรรมที่พูดมาแต่ถึงการที่ควรพูดบ้างก็จำต้องพูดพอเป็นกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคมุตตมังที่จบลงนี้เป็นธรรมที่ท่านอาจารย์มั่นตอบและอธิบายให้ท่านอาจารย์องค์นั้นกับหมู่คณะฟัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับ

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นถ่าย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากเออต้องคิดด้วยละมาคิดไม่ได้มั้ยอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างขวัญบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .comและ4ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่3000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พอพูดเรื่องนี้ก็ทำให้เราได้ถึงเนนหนึ่งนี่เลยสัมภาษณ์กันจริงๆนะเนนนี่ก็นานมาแล้วล่ะวันถวายเพลิงท่านอาจารย์มั่นเรียกวันเผาโศกท่านอาจารย์มั่นนะก่อนหน้านั้นมีพระมาบอกว่ามีเนตรองค์หนึ่งแกระลึกชาติได้ว่ามันชื่อว่าอย่างนั้นบอกเลยแกอยู่บ้านนั้นเวลานี้แล้วพระองค์นั้นเคยคบค้าสมาคมกับเนตรนี่มาแล้วแล้วในงานนี้แกจะมาไหมบอกมาถ้ามาให้บอกเราเราจะซักถามให้ละเอียดนั่นแหละที่นี่พวกแกมาแล้วก็ให้พระองค์นั้นน่ะไปตามออกมาจนได้มาทักถามโหพูดละเอียดละออมากนะนี่แหละถ้ามันระลึกชาติได้แล้วมันไม่หวั่นไหวใครนะเนนนั้นพูดอย่างอาถานชาญชัยเลยจริงนะที่จะพูดในครบก่อนของแกนะมาถึงครบต่อเกือบต่อจากนี้คือตายแล้วก็มาเป็นมาเป็นเนนอยู่อยู่นี่นะแต่ก่อนจะชื่อบัวแกอยู่ทางอุบลบอกชื่อเลยว่าบ้านโคกเลาะโคกแล้วแกละเอียดหมดนะเนี่ยไปเคารพเลื่อมใสกับอาจารย์ทองคนบ้านตรงน้อยคนสามผงเนี่ยไปเทศนาว่าการแกไม่เกิดความเชื่อความเลื่อมใสแกเลยขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์แกขอบวชอยู่กับท่านบวชอยู่กับท่านแล้วก็มาอยู่ที่สามผงแล้วก็มาเป็นค่ายป่านั่นแหละมาตายอยู่ที่นั่นตายอยู่ที่นั่นแล้วออกจากนั่นกับไปเกิดที่บ้านน้ำกลับมาละ เรื่องราวเป็นอย่างนั้นนะเราก็ถามเรื่องราวไปจะเล่าละเอียดละออมากทีเดียวเรื่องภพเรื่องชาติของแกที่เกิดมานั่นแล้วพอดีแกก็บอกชัดเจนว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชออันนี้ก็เราไม่ใช่เล่นนะถ้าอย่างนี้มันซอกแซกมากนะติดตามท่านอาจารย์ทองเอาจนได้ละไปกราบเรียนท่านเพราะสนิทกันมาก่อนแล้วอาจารย์ทองพอเล่าเรื่องเนี่ยนะโอ้ยท่านรู้สึกว่าตื่นเต้นพูดโอ้ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วท่านก็พูดไปก่อนอีกด้วยถึงเรื่องราวนี่พูดไปก่อนตามที่เนรพูดก็เป็นอันเดียวกันเวลานี้อยู่ที่ไหนมันอยู่บ้านน้ำต่ำบอกโอ้ยของสามเสด็จเนรนี่แต่ก่อนชื่อพระเป็นพระบัวพระถาได้ผีแต่งหน้าอาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์ทองเล่าให้ฟังเล่าเรื่องพระบัวนี่ไล่ผีแต่งหน้าพวกกอบพวกผีเข้าคนนี่พระองค์นี้เนี่ยพระบัวนี่เข้าไปเสกคาถาไล่แต่ก็จะเลยกอบกินคนไม่ได้ตัวพระวัวนี่มากแต่มาลาเรียไม่เห็นตัวมา ไม่เห็นชำระได้ท่านพูดตลกนะอาจารย์ทองพูดเล่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็ตายเพราะพระค่ายมาเรียนี่พูดถึงเรื่องเล่าเรื่องราวให้ฟังพอรู้สึกตัวขึ้นมาเกิดเล่าให้แต่นี่เราไม่พูดละเอียดอ่อนนะเราจะพูดเรื่องๆกันไปอย่างนี้แหละแกเล่าละเอียดมากที่นี่ก็ เวลาจะตายสามผงเขาเผาศพแกก็สะพายบาตรแบกปดแล้วไปยืนเฝ้าดูอยู่โอ้นี่ก็เราตายแล้วนี่เขาเผาศพเราคนเต็มวัดว่าหันพระก็เต็มวัดเราก็ไปยืนดูไม่มีใครสักคนเดียวมองเห็นเราว่างั้นเราก็ดูเสร็จไปแล้วเกิดมาก็ตายอย่างนี้ไม่เห็นอายุยืนนานอะไรเราจะไปอยู่ไปหาอะไรเราไปแล้วว่างั้นเรายังเป็นแพทย์พระอยู่นะตายแล้วความรู้สึกยังฝังใจอยู่สะพายบาตรแบกปดไปดูท่านว่านะจากนั้นก็ไปพอออกจากนี้ไปก็ไปศาลาใหญ่หลังหนึ่งอันนี้ที่สำคัญมากนะก่อนที่แกจะมาเกิดแกไปถึงศาลาใหญ่หลังหนึ่งก่อนศาลานั้นใหญ่มากทีเดียวพวกคนที่ไปเต็มอยู่บนศาลามีแต่พวกผู้ต้องหาทั้งนั้นเลยมาศาลาทั้งหลังใหญ่มีผู้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมอยู่เพียงสามคนนั่นคนในศาลานั่นเต็มศาลามีแต่ผู้ต้องหาพวกนายเขาเรียกว่าพวกยมบาลอะไรก็แล้วแต่จะชื่อเป็นชื่อเนี่ยไปนั่นเขาเป็นคณะพวกยมบาลแต่งตัวน่ากลัวมากสีแดงแล้วก็มีลักษณะเหมือนยักษ์ว่างั้นนะส่วนสำเราที่ไปนั่งอยู่ข้างๆคนมากๆนั้นเขาไม่ได้มายุ่งเราว่างั้นเราก็สนุกดูที่เขาเรียกบัญชีพวกผู้ต้องหาเรียกบัญชีแล้วพอเรียกปั๊บมาปุ๊บมาปุ๊บมาปุ๊บมาปุ๊บพอมาปุ๊บแล้วคณะนายบังคับเขามาเรียกไปเป็นระยะคือเป็นพวกที่แกก็นั่งดูอยู่นั่งแกคือเขาไม่มายุ่งกับแกแหละแกจึงสนุกดูเขาจัดคนเต็มศาลาพวกนี้ทำบาปทำกรรมประเภทนั่นประเภทนี้ตายแล้วจะต้องไปตกนรกหลุมนั่นพระอกคณะกรรมการยมบาลตามบังคับแต่ละกองมีสองคนคณะกรรมการอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งอยู่ข้างหลังคนหนึ่งพอแล้วพวกนี้กลัวตัวสั่นไปเลยอ่ะเพียงสองคนมันเด็ดขาดมากนะนี่จึงเรียกว่ายมบาลยมบาลก็คือกรรมของพวกนั่นเองน่ะมาเป็นรูปภาพขึ้นมาเป็นยมบาลเหมือนพวกนั้นเป็นผู้ต้องหานั่นแหละแล้วไปพอพวกนี้ไปเรียกปุ๊บเรียกอย่างรวดเร็วนะพอเรียกปุ๊บมาปุ๊บคนในศาลาเป็นคณะแล้วส่งจนกระทั่งคนหมดมีหลายประเภทไอ้ผู้ต้องหาไหนนั่นไม่นานนะเรียกเวลาเรียกมาปุ๊บไม่มีคำใครที่จะมาคัดค้านตามทางแม้เสียงเดียวก็ไม่มีมีแต่เขาที่เป็นอำนาจใหญ่นะสั่งอะไรนี่มาทันทีแล้วมาด้วยความกลัวความบาดแผลทุกอย่างนี่สั่งไปออกไปเป็นพักมีผู้ควบคุมไปพักละสองคนนายควบคุมไปจนกระทั่งหมดที่นี่นะศาลานี่ว่างหมดเลยแล้วก็เรียกผู้หญิงมาผู้เรียกฝ่ายผู้ดีนี่เรียกมาสุดท้ายนะฝ่ายพวกคนเลวคนชั่วนี่มาก่อนทั้งหมดที่นี่ฟังพูดถึงพวกกรรมนี่นะกรรมมีหลายประเภท นับแต่ประเภทอนันตริยกรรมลงมาอนันตริยกรรม5นี่แปลว่ากรรมอย่างหนักมากมี5ประการที่หนักมากที่สุดในแดนสมมุตินี่ไม่มีกรรมใดที่จะเกินกรรม5ประการนี้ได้เลยกรรม5ประการนี่คืออะไร1ฆ่ามารดา2ฆ่าบิดา3ฆ่าพระอรหันต์4ทำลายพระพุทธเจ้าแม่ไม่ตายก็ตาม5สังฆเภทยุจงให้สงฆ์แตกจากกันกรรมทั้ง5ประเภทนี้หนักมากทีเดียวทั้งเรียกว่าอนันตริยกรรมกรรมไม่มีระหว่างที่ความทุกข์นั้นจะคลายออกไปชั่วระยะฟ้าแลบนี้ความทุกข์ได้ปรากฏนิดหนึ่งขนาดฟ้าแลบไม่มีเรียกไม่มีระหว่างติดกันไปเลยเป็นกรรมที่หนักมากที่สุดนี่กรรมห้าประการเรียกพวกนี้มาพวกนี้ไม่มากนะและต่อนั้นมากไปว่าไปพวกทำกรรมไม่หนักมากแล้วนี้ยิ่งมากไปหนักจนกระทั่งหมดแล้วที่นี่พระองค์นั่นที่ท่านถามเลยที่แล้วอาตมาล่ะจะให้ไปที่ไหนว่างั้นนะสำหรับอาตมาเราจะให้ไปที่ไหนเห็นแต่เรียกพวกนั้นลงไปจนกระทั่งหมดแล้วอาตมาที่ให้ไปไหนวะโอ้ท่านนี่ท่านเป็นผู้ทำคุณงามความดีไม่มีเดียบัญชีเหล่านี้บัญชีเหล่านี้เป็นผู้ต้องหาว่างั้นนะสำหรับท่านจะไปทางไหนได้ทั้งดีทั้งนั้นเอาถ้าท่านอยากได้ไปมนุษย์นี่แหละโยมพมานเขานะเขาชี้บอกนายใหญ่เขาอยู่ที่นั่นถ้าท่านต้องการจะไปสวรรค์ก็ให้ไปแดนนี้คือมันมีสระหนึ่งอยู่นั่นแต่เล่าอย่างละเอียดโอ้อาถานมากนะสระอันนี้สำหรับรับคนดีแต่นี่มีผู้หญิงอยู่3คนเนี่ยกำลังจะให้ลงท่านคอยดูซะก่อนนะว่าเชิญว่าจะไปสวรรค์เป็นผู้หญิงนะมาเขาเชิญคุณแม่คุณว่าเขารู้ชื่อมาแต่เมื่อไหร่จริงๆเชิญคุณแม่มาที่นี่นะแล้วก็ให้ลงไปสระนี้แล้วรถทิพย์จะมาเองเขาบอกก็ยิ่งจดจ่อเราตั้งแต่บวชมานี่เราจนกระทั่งวันนี้เราไม่เคยเห็นรถทิพย์วันนี้เราจะได้เห็นรถทิพย์ว่างั้นนะท่านเล่าในหน้าฟังนะพอเรียกปั๊บนี่คุณแม่เข้ามาปั๊บเชิญลงไปนี่แหละการแต่งเนื้อแต่งตัวนี้เอาไปนี่พอไปถึงฟังสาวนี้ให้ปลดเปลื้องออกให้หมดเขาบอกแล้วลงน้ำนี่ไปรถจะมาฝั่งนั้นแล้วขึ้นไปการแต่งเครื่องแต่งเนื้อตัวเครื่องแต่งเนื้อตัวของพวกเทพเขาเตรียมมาพร้อมหมดเรียกว่าเครื่องทิพย์เครื่องเทพว่างั้นพอปั๊มโมยคล่องตัวทุกอย่างนะผู้หญิงนั่นก็มาผู้หญิงนี่ก็มาผู้นี้มาปั๊บลงไปว่ารถทิพย์มาแล้วพอดีกับตัวเองนะสามคนก็มีรถ3คันไม่ใช่คืนกันเดียวกันอัดแอร์กันไปติดที่นั่นเหมือนอย่างรถในกรุงเทพของเรารถในกรุงเทพของเรานี่ติดตามถนนทางแล้วยังมาแล้วเข้ามาในบ้านเจ้าของเองก็มาติดอยู่ตามเข้าทางเข้าบ้านเข้าไปในครัวก็ไปติดอยู่ในครัวมีแต่รถติดเข้าไปในหม้อแกงรถก็ไปติดอยู่ในหม้อแกงจะตักอาหารขึ้นจากปากรถก็ติดอาหารอยู่ในปากในคอนี่รถเมืองไทยเรามันติดตลอดเข้าใจไหมรถทิพย์มาจากพ่อแม่บอกนี่พอว่าป้าเราเรียกคุณแม่นั้นป้าคุณแม่นั้นมาทันทีห้องนั่งรออยู่แล้วนั่งเงียบๆนั่งเงียบๆเพราะเรียกพระมาอย่างสุภาพอ่อนโยนพระท่านดูชัดเจนมากนะมาเนี่ยปั๊บมาอีกเหมือนกันพอปล่อยเครื่องนี่ปั๊บลงน้ำพอขึ้นปั๊บเขาแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบที่นี่กลายเป็นแดนสวรรค์ขึ้นมาในผู้หญิงคนนั้นคนนั้นแล้วที่นี่รถทิพย์ก็บึ้งเลยไม่ได้ไปอย่างนี้นะรถบึ้งขึ้นเลยท่านดูจนกระทั่งขึ้นสูงแล้วก็เอี้ยวไปอย่างนั้นแล้วสุดสายตาแล้วผู้หญิงคนนี้มาอีกแบบเดียวกันเลย3คนไปหมดแล้วสำหรับอาตมาที่ย้อนมาอีกแล้วจะให้ไปไหนท่านจะไปสวรรค์ก็ได้ถ้าไปอยากไปสวรรค์ให้ลงที่นี่รถทิพย์จะมาทันทีนั่นฟังดีนะเพราะท่านมีบุญได้ทำมาเรียบร้อยแล้ว รถทิพย์จะมารับท่านทันทีถ้าท่านอยากไปแดนมนุษย์ก็ให้ย้อนหลังคืนไปที่ท่านมานี่ทางไปมนุษย์ไปทางนี้ทางไปสวรรค์ลงสามน้ำนี้วะอาตมาไม่อยากไปละแดนสวรรค์ก็ยังไม่อยากไปมนุษย์ก็ไม่อยากไปเวลานี้กำลังหิวน้ำแล้วแกพูดหิวน้ำจะไปหากินน้ำก่อนวะเออก็ตามแต่อัธยาศัยพอลงไปก็จึงไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขามาตักน้ำ เขาก็มาตักน้ำกลางทุ่งนานี่แหละบ้านที่ว่าเนี่ยบ้านที่เนนนี่ไปเกิดนั่นเขาไปหิวน้ำเขาบอกให้นี่ไปรออยู่บ้านหลังนี้แล้วเขาชี้บอกให้ไปรออยู่ที่นั่นเขาตักน้ำแล้วเขาจะไปที่นั่นพอไปถึงบ้านนั่นรู้สึกว่าเหนื่อยไปถึงบ้านเขาแล้วเขานั่งตักน้ำจะมาไม่ถึงนะเจ้าของบ้านเขานะก็เลยไปนั่งนั่งนั่งเคลิ้มหลับไปคู่หนึ่งตื่นขึ้นมาเป็นนี่แหละเป็นเนรเขาเรียกเนรเลี่ยมเนี่ยเป็นเด็กอุ้ยนี่กูเกิดได้ยังไงที่นี่วะปุ๊บเดียวนั้นน่ะเคลิ้มหลับไปน่ะเข้าในท้องเข้าในครรภ์เกิดแล้วน่ะนี่ออกมาพอออกมาความรู้สึกนี่มันติดอยู่กับตัวมดเป็นพระอยู่ตลอดนะใครพูดอะไรรู้เรื่องหมดตั้งแต่อายุพอรู้เดียงสามันรู้ภาษามนุษย์มาแล้วเพราะมันติดกันมาพูดอะไรก็เหมือนเมื่อวานกับวันนี้พูดมันจะหลงลืมไปไหนนี่พอโตขึ้นมาเนี่ยพอพูดได้บางเรื่องก็มีแต่อัตมาพ่อกับพ่อแม่กับลูกมันจะว่าอะไรก็มันชินกันใช่ไหมนี่ก็เรียกพ่อก็เรียกอัตมากับแม่ก็อัตมาเลยนี่พ่อแม่แล้วก็คนภาคอีสานเป็นนิสัยปากเปาะแล้วก็นิสัยพูดโหกห้าเหมือนขวานปากซ่าแต่เป็นนิสัยอย่างนั้นพูดไม่มีพิษมีไปนี่ไม่จะมาอัตมาตมาหีพ่อหีแม่มึงเองมึงก็เป็นลูกของกูนี่แล้วเขาว่ากันเอานี่แหละแม่ว่าให้นะมึงจะอัตมงตมาหาพ่อหาแม่มึงมึงก็เป็นลูกของกูนะกูเลี้ยงมึงมาพอว่าอย่างนั้นปรากฏว่าความรู้สูงเราลดวูบหมดเลยแพทย์ของพระหายในขณะปรากฏเป็นเด็กขึ้นมาแล้วก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังอันนี้ไม่ใช่แม่ของผมนะแม่ของผมอยู่ที่บ้านนั้นบ้านนั้นที่ผมมาตายผมบวชเป็นพระมาตายในเพศของพระเพราะฉะนั้นผมจึงเรียกว่าอัตมาพอแม่ได้ยินเขาร้องห่มร้องไห้แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องเจตนาพูดอะไรพิจิตรตาของเด็กพูดเป็นเจตนาฝังลึกมาว่าเคยเป็นพระมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงได้พูดว่าอัตมาพอเล่าให้ฟังว่านี่ไม่ใช่แม่ของอัตมาแม่ของอัตมานั้นแม่อัตมาอยู่โน้นแล้วเกิดความเหนื่อยแล้วเออนี่โตซะหน่อยผมไปเยี่ยมพ่อแม่ผมทางนี้โอ้อดอ่อนไม่ไปอันนี้ก็แม่เลี้ยงมาจนแทบเป็นแทบตายจะไปไงนั่นก็พ่อนี่ก็แม่นั่นผ่านมาแล้วนี่กำลังเลี้ยงสดๆร้อนแม่ไม่ไปนี่เรื่องราวนี่เราเอาเพียงยุติอย่างนี้นะไม่เอาฟังมากพูดถึงเรื่องระลึกชาติได้แน่นี่เราเป็นผู้สร้างอย่างละเอียดออกแล้วไปหาท่านจันทองให้ไปชี้ท่านจันทองเอาท่านอาจารย์ทององค์ไหนวะถ้าเป็นว่าอาจารย์ทองเป็นอาจารย์ของเราจริงอาจารย์ทองท่านมาในงานจดนี่นะเอาไปชี้ตัวนั่นเอาจริงนั่นเราไม่ได้เหมือนใครนะถ้าลงจับแล้วจับให้ถึงตัวไปที่แรกไม่ได้ไปหาอาจารย์ทองนะก่อนไปเที่ยวทดลองดูก่อนอาจารย์ใหญ่ๆองค์ไหนไปนี่องค์นี้ใช่ไหมบอกไม่ใช่แล้วก็พาหาอาจารย์นี้ในงานนั้นนะไม่ใช่เรื่อยๆเลยโอ้ที่เอาที่ไปหาตัวจริงเนี่ยนะพอเดินฉากจากไปนี่ใช่ไหมใช่ทันทีเลยนั่นเห็นไหมล่ะเราก็ยอมรับอาจารย์ทองกับเราฟื้นขึ้นมาแต่เมื่อไรนี่แหละเรื่องราวจะจำได้กันนั้นเวลาท่านอาจารย์ทองเล่าเรื่องของเนรนิดละเอียดแบบเดียวกันกับท่านเล่าเรื่องของอาจารย์ทองเป็นยังไงให้พากันจำถึงเรื่องระลึกชาติได้นี่หมายถึงคนเราที่ระลึกชาติได้พูดไม่ผิดมีพลาดเอาท่านอาจารย์ทองมาเครื่องยืนดันเป็นอันเดียวกันไปเลยนั่นเป็นยังไงที่ระลึกชาติมาได้มันก็เหมือนไม่มีนั่นวันนี้พูดเรื่องอะไรมันยาวพอแล้วล่ะเอาละพอระลึกชาติย้อนหลังนั่นเนี่ยไปพวกอาตมาให้ไปกลับไปบ้านนะได้ยินไหมล่ะ พวกอาตมาให้กลับบ้านเราเหนื่อยแล้วไอ้ที่ผมที่ผมกล่าวนี่เน้นนั่นแหละนะนี่สิเล่าให้ฟังว่าอาตมาจะมาเน้นว่าแม่ดุลูกอาตมาพ่อแม่มึงกูเลี้ยงมึงมาแต่เป็นน้ำใจมึงไม่ใจพระมึงจะมาอาตมาแล้วกูไงกูเป็นแม่มึงไงล่ะเวลาเน้นนี่เล่าให้ฟังโอ้ยน้ำตาร่วงเลยนั่นคือแม่กับกูจำภาษาของแม่ไอ้เด็กก็รู้จำภาษาของเด็กที่รู้มาพอเข้าใจกันแล้วแม่ร้องไห้เลยนะเอาละพอนะโอ้สายแล้วนี่นู่นอาตมาไม่มามันเก้าโมงก่อนนะมาลงถูท้ายมาลงอาตมานะเนี่ยไม่เยอะแล้วนู่นเอออาตมาไม่เยอะขึ้นนู่นเอามาน
0: ั่งท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลัง

0: ไม่ได้นะให้เสมอภาคมีมากมีน้อยกินด้วยกันเป็นสุขถ้าเสมอนะถ้าไม่เสมอไม่เป็นสุข
1: พ่อเจ้าคะถวายทองคำหนึ่งบาทวันที่สิบวันที่หลวงปู่มั่นนะเจ้าค่ะถวายบูชาพระคุณหลวงปู่มั่นวันที่สิบเจ้าค่ะ
0: ทองคำ
1: หนึ่งบาทแล้วก็เงิน 1,000 เจ้าค่ะ
2: ลูกน้องคุณแอดฝากมาลูกน้องคุณแอดฝากมาคุณแม่ก็เสียก็เลยขอทำบุญ 1,000 เงินถวายพระเจ้าค่ะ
0: มาจากจังหวัดใดนี
2: ่แวยุครองมาเลเซีย
3: มาเลเซีย
2: มาจากมาเลเซีย
3: มาเลเซีย
0: มาเลเซียโ
2: อ
0: ้มาเลเซียสองสามคนมาเลเซีย
2: ว้าว
0: ครับเอาละวันนี้วันที่เท่าไหร
2: ่ที่แปดจ้ะค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแปดพระหักพระพุทธหักพระเก้าวัดเราแย่งตลอดจะพระในวัดนี้แย่งตลอดผู้ที่จะขออยากว่าพระภาวนาก็ลำบากเหมือนกันเพราะทางนี้มันแย่งไปรับลำบากนะวัดนี้เป็นวัดภาวนามาตั้งแต่เริ่มมาสร้างวัดที่สม่ำเสมอเรื่อยมาอะไรจะรู้จะขาดจะลดไปบ้างอะไรก็ตามส่วนการทำความเพียรภาวนาลดไม่ได้หรอกพูดจริงๆเพราะเราไม่เห็นคุณค่าอะไรมากยิ่งกว่าจิตตภาวนาในหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายจากนั้นก็กระจายไปหัวใจสำคัญทุกคนแต่ไม่มีสิ่งที่มีค่าเข้าไปประดับมันก็มีแต่มูดแต่พูดเลวร้ายก็คือหัวใจหัวใจเลวร้ายเพราะไม่ได้รับการอบรมนอกจากนั้นทำต่ำๆก็เสี่ยมสอนไปให้ต่ำลงต่ำลงหาความสงบเย็นใจไม่ได้นะใจคาบสะเบอร์มันเหลือผ้าขาวว่าข้าเจอกล้าทุกอย่างผ้าขาวแล้วตกกระโปรงง่ายด้วยติดง่ายติดอารมณ์ต่างๆง่ายด้วยอารมณ์สองคำติดยากอยู่ในเวลาฝึกขันเบื้องต้นมักจะติดอารมณ์ต่ำซ้ำตกกระโปรงรกรุงรังนี่ผลของมันก็ทำใจให้เกิดความร้อนร้อนวุ่นวายนั่นผลของความสกปรกผลของความสะอาดคือได้รับการอบรมมาจากทางก็สะอาดสะอ้านสงบเย็นใจยิ่งเป็นธรรมชาติคือสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการอบรมอบรมก็ต้องเอาทำอย่างอื่นไม่เป็นของคู่ควรกันกับใจซึ่งเป็นของเลิศเลยสุดยอดก็ได้ทางผู้ที่เจ้าหนึ่งถึงนิพพานคือหัวใจสุดยอดจากการอบรมเต็มที่แล้วนะถ้าต่ำซ้าเขาต่ำสุดยอดอีกเมื่อได้ถูกเสี่ยงสอนไปทางไม่ดีจึงควรฝึกฝนอบรมตนเสมออย่าให้เป็นไปตามใจชอบความชอบใจชอบก็อย่างต่ำนะอย่างสูงไม่ค่อยชอบจิตใจมันก็ต่ำไปเรื่อยๆถ้าจะฝึกอบรมในทางที่ถูกที่ดีก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอำนาจของกิเลสนี่แม้รุนแรงมากนะจะไม่มีอะไรชำระซักฟอกหรือทรมานกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจได้นอกจากกรรมอย่างเดียวมีธรรมเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องทำเป็นของสำคัญฝึกอบรมเวลาพยศมันพยศจริงๆนะจิตก็สิ่งเลวร้ายอยู่ภายในจิตพาให้จิตพยศนะตามธรรมดาของจิตก็ไม่พยศแต่สิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องดีและชั่วทำให้จิตเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ดี

0: ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตใจแล้วก็ทำใจให้ว่าวุ่นขุ่นมัวหาความสุขไม่ได้จะอยู่ไปนั่งอยู่บนกองสมบัติเท่าภูเขาตัวเองก็ไปร้อนอยู่บนกองสมบัตินั่นแหละถ้าไม่ถ้าใจมีสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเขาอยู่ตลอดถ้ามีความดีซึ่งได้รับการอบรมมาก็เย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่ที่ใจนะไม่ได้เย็นอยู่ที่สถานที่ดินฟ้าอากาศที่ไหนเย็นอยู่ที่ใจที่รับการอบรมเชื่อสอนจะเท่าหนึ่งแล้วไม่มีการไม่มีที่ได้รับการเชื่อสอนจิตต่ำลงผลแห่งความต่ำของจิตก็เหลือร้อนวุ่นวายผลแห่งความได้รับการอบรมทางด้านจิตใจก็สงบร่มเย็นสงบร่มเย็นเรือธรรมศาสนาธรรมเป็นน้ำที่สะอาดสุดยอดซักฟอกจิตใจน้ำนี้ซักฟอกได้เฉพาะใจไปซักฟอกอย่างอื่นไม่มีความหมายก็เข้าไปซักฟอกใจแล้วมีความหมายขึ้นทันทีถ้าเรียกว่าธรรมธรรมกับใจเป็นของคู่ควรและที่กับใจก็อีกเช่นเดียวกันเป็นของคู่ควรกันแล้วแต่ผู้รับผิดชอบในหัวใจตัวเองจะคัดเลือกยังไงเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจถ้าไม่คัดเลือกถูกเอาของจริงก็มีแต่ความเลวร้ายภายในจิตใจผลของมันก็แสดงความเดือดร้อนวุ่นวายถ้าได้รับการอบรมแล้วจิตใจก็เยือกเย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นอย่างที่เคยพูดสั้นๆหลายฟังเราหาแค่เกิดแค่ตายความทุกข์ยากลำบากที่สุดคือการชำระกิเลสในขณะเดียวกันก็สอแสวงหาธรรมด้วยความภาคเพียรวิธีการต่างๆเวลาทุกข์มากจริงๆนะมากที่สุดเพราะอำนาจของกิเลสมันหนาแน่นให้หาความสุขไม่ได้วันหนึ่งนะเวลาสักพักลึกสบายได้เข้าก็ดีขึ้นจนถึงได้ขั้นได้พูดให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังที่ชนิดนี้ก็ไม่เคยคิดก็เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมที่ว่านั่งอย่างนี้มันสว่างสวยยืนอยู่สว่างสวยครอบโลกธาตุทางภายในนี่จ้าครอบโลกธาตุจนกระทั่งได้อัศจรรย์ตัวเองนี่ก็เคยพูดให้ฟังเวลาเลวร้ายก็เลวร้ายที่สุดเป็นแต่ว่าไม่ได้พูดให้ฟังเพราะต่างคนต่างมีเต็มหัวใจก็ไม่ทราบจะออกมาอวดกันอะไรของเลวร้ายแต่ของดีมีน้อยมากจึงได้เอามาพูดเพื่อเป็นสติเครื่องเตือนใจได้ฝึกฝนระวังตนเพื่อความเป็นคนดีจิตมีสง่าราศีภายในตัวเองเวลาฝึกฝนอบรมมันถึงขั้นสว่างสวยแล้วมันสว่างสวยจริงๆจิตจนกระทั่งได้อัศจรรย์ตัวเองโอ้โหจิตเรานี่ทำไมมันถึงได้สว่างสวยอัศจรรย์ของน้ำหนาแล้วอัศจรรย์ตัวเองทั้งๆที่เกิดยังมีอยู่นะมันก็ได้รับความอัศจรรย์ขึ้นมาจากผลแห่งการอบรมมันสว่างสวยเหมือนเราจิตนี่มันว่างครอบโลกธาตุไปหมดเลยจิตดวงนี้ทั้งที่ยังอยู่ได้เลยก็จะได้รับความอัศจรรย์จากตัวเองเพราะผลจากการเพราะการอบรมต้นเหตุคือการอบรมไปยืนอัศจรรย์ลำพึงเจ้าของอยู่บนภูเขาก็วัดดอยธรรมเจดีย์นี่แหละที่มันเด่นวัดดอยธรรมเจดีย์นี้เด่นหลายพักนะวัดดอยทะเบียนดีจริงเป็นวัดที่ไม่ลืมแล้วเด่นที่อัศจรรย์ตัวเองทั้งสร้างที่กิเลสยังมีอยู่ก็อยู่วัดดอยทะเบียนดีเด่นเวลาสุดท้ายก็วัดดอยทะเบียนดีอยู่วัดนี้แหละวัดดอยทะเบียนดีเวลามันอัศจรรย์จริงๆเนี่ยมันสว่างสวัยครอบไปหมดจิตดวงนี้นะทั้งท่านที่กิเลสก็ยังมีอยู่จนได้ลำพึงตัวเอง อุทานขึ้นภายในใจว่าโถทำไมจิตเรามันถึงได้สว่างสวยเอานักหนาอัศจรรย์เหลือประมาณว่างั้นเมื่อทำท่านกลัวจะหลงแล้วสิท่านเตือนขึ้นมาเลยเป็นคำเป็นคำนะขึ้นมาในใจเหมือนคนพูดให้ฟังพูดอยู่ในใจขึ้นเป็นคำเป็นคำถ้ามีจุดมีจอมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวภพนั่นคือตัวภัยยังไม่ใช่สุขแท้ที่แท้จริงทั้งที่เราก็ชมเชยตัวเองว่าเป็นความสุขความมหัศจรรย์เพราะจิตนี่มันสว่างครอบภูเขาครับวัดดอยธรรมเจดีย์แล้วทำท่านก็เตือนขึ้นมาถ้ามีจุดมีจอมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวภพก็คือจุดแห่งความโปร่งใสแห่งความสว่างสวัยนั่นแหละเวลาเราจะรู้ก็ไปรู้ที่ภูเขาลูกนี้อีกแล้วตอนนั้นขาดสะบั้นลงไปนี้มันคำจ้าคราวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นคือจุดมีต่อมแห่งผู้รู้นี่ทรงไว้ซึ่งความสุขเศร้าหมองความผ่องใสความอัศจรรย์หรือความทุกข์ร้อนต่างๆอยู่ที่ใจเวลาฝึกฝนอบรมแล้วถึงขั้นที่อาจารย์จันตัวเองก็อาจารย์เหมือนกันนะอาจารย์ที่มันสว่างสวยเอาซะมันเหมือนว่าครอบโลกธาตุน่ะมันว่างไปหมดนั่นยังไม่หมดนั่นกิเลสยังไม่หมดมันก็ยังได้รับความอาจารย์ตามกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราทีนี้เวลามันอาจารย์เต็มที่มันก็เป็นที่นั่นน่ะภูเขาลูกนั่นน่ะจ้าขึ้นมาข่าวดีแล้วบทเลยไม่มีที่ไหนที่ว่าจุดมีจอมผู้รู้อยู่ไหนไม่มีจ้าทีเดียวครอบโลกธาตุเลยนั่นที่นี่หมดแล้วหมดจุดหมดจอมไม่มีจ้าเลยทีเดียวอีกดวงนี้เป็นธรรมทั้งดวงเรียกว่าเป็นธรรมธาตุแล้วนั่นจิตเวลาเลยเต็มที่แล้วถึงขั้นเป็นธรรมธาตุหรือนิพพานทั้งเป็นธรรมธาตุก็เรียกอยู่ภายในใจดวงนี้แหละเป็นธรรมธาตุได้เวลาฝึกเต็มที่สุดขีดแห่งการฝึกหมดทางที่จะขวนขวายอะไรอีกแล้วนั่นแหละเป็นธรรมธาตุแล้วจ้าเลยเจ้า นี่แหละการฝึกจิตใจถ้าไม่ฝึกปล่อยให้ไปตามบุญตามกรรมมันก็เป็นอย่างนี้แหละที่ไหนเมืองไหนประเทศไหนโลกใดที่หาความสุขในใจมันไม่มีนะนอกจากผู้บำเพ็ญธรรมถ้าผู้บำเพ็ญธรรมมีสุขก็สุขกับสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้คอยจะจะหลุดจะพัดตกพัดจากเจ้าของไปได้นั้นมาอันนี้เสียไปได้นี้มาอันนั้นหายไปอยู่อย่างนี้ตลอดตกขึ้นมาค้างแล้วตกไปหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้นะเวลาความสุขที่แน่นอนก็คือใจเวลากิเลสตัวเป็นกฎอนิจจังขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วมันก็จ้าเลยที่นี่จ้าละหมดไม่มีอะไรหายสงสัยนักจิตเวลาฝึกได้ให้เต็มที่ฝึกอย่างนั้นแหละฝึกได้เต็มที่ไม่มีคำว่าทุกข์ภายในหัวใจหมดโดยสิ้นเชิงทุกข์ในหัวใจเขาถ้าปลดสิ้นกิเลสคือตัวมัวหมองมืดตื้อหรือตัวเป็นภัยสิ้นสุดลงไปจากใจแล้วจิตนี้จ้าตลอดเวลาเรียกว่านิพพานเที่ยงหรือธรรมธาตุอยู่นั่นแหละนั่นแหละถึงที่ขีดสุดขีดแล้วจะเพิ่มอะไรอีกก็ไม่ได้จะเอาอะไรออกก็ไม่ได้เพิ่มก็ไม่ได้เรียกว่าพอดีแบบอัศจรรย์จิตของจิตที่ได้ฝึกฝนอารมณ์เต็มที่แล้วเป็นอย่างนั้นขอให้พากันฝึกบ้างนะจะเจอที่ใจหาความสุขจะไปเจอที่ไหนไม่มีหาความทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์ไม่หาแต่มันก็มีอยู่เพราะเราชอบเสาะแสวงหาสิ่งที่ให้เป็นพิษเป็นไปให้เกิดความทุกข์มันก็เกิดความทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเราเสาะแสวงหาความดีงามมันก็มีความดีเข้ามาประดับใจของเราให้สง่างามขึ้นบ้างและสง่ามามากขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งที่หาที่ต้องติไม่ได้ นี่แหละการฝึกจิตเป็นของสำคัญแต่การเข้ามาอยู่ในวัดในวาอย่าไปเสาะแสวงหาโทษผู้อื่นให้ดูโทษเจ้าของใครมีนักโทษทุกคนเรานี่ในวัดนี้เป็นเรือนจำของนักโทษกิเลสบีบบี้สีไฟอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะนี่แหละเรือนจำของผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในหัวใจมันหนักบีบผักบี้ของมันพออันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วจ้าเลยไม่มีคำว่าทุกข์ในหัวใจไม่มีตั้งแต่กิเลสตัวสร้างทุกข์ให้ได้ขาดสะบั้นลงไปเท่านั้นไม่มีหมดคำว่าทุกข์นี้ไม่มีกิเลสเท่านั้นผ่าสร้างทุกข์ถ้ากิเลสขาดลงไปแล้วทุกข์ก็ไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกข์ทางใจไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงถ้าว่าเป็นสุขก็เป็นบรมสุขเสียไม่ใช่สุขธรรมดาเราสุขของผู้สิ้นกิเลสผิดกับสุขทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วโลกดินแดนความสุขของผู้สิ้นกิเลสนี่ผิดมากมีความสุขอันนี้จะมีเฉพาะผู้สิ้นกิเลสเท่านั้นผู้ไม่สิ้นไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทรงความสุขอันนี้ตลอดเรียกว่านิพพานเที่ยงเที่ยงอยู่ที่ใจไม่มีวันใดที่จะก่อทุกข์ขึ้นมาภายในใจให้มีลักษณะแม้หงุดหงิดก็ไม่มีหมดไม่มีเลยจ้าอยู่งั้นตลอดตลอดจิตที่ไม่มีอะไรเข้าไปทำลายเข้ามากีดขวางค่ะแล้วจ้าอยู่ตลอดเวลาอันวันนิพพานเที่ยงก็คือธรรมชาตินั่นแหละฝึกให้ดีฝึกจิตได้ที่จิตซึ่งเราฝึกดีแล้วนั่นแหละไม่ได้จากที่ไหนนะได้ที่จิตที่พูดให้ฟังนี้ไม่ได้พูดธรรมดานะทอรมาจากหัวใจมาพูดนะพูดด้วยความเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วจึงนำมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังไม่ได้มาพูดทั้งเราก็ร้อนทั้งเราก็เป็นฝืนเป็นไฟสอนผู้อื่นเพื่อให้เป็นความสงบร่มเย็นนี่มันยากอยู่นะให้เจ้าของสิ้นสุดดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สอนโลกท่านไม่มีอะไรท่านสอนด้วยความสิ้นสุดของทุกข์ทั้งหลายจากกิเลสที่สิ้นซากลงไปแล้วหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละสิ้นกิเลสแล้วก็สิ้นทุกข์ถ้ายังมีกิเลสมากน้อยทุกข์ก็ยังไม่เพราะกิเลสตัวสร้างทุกข์ยังมีอยู่มากน้อยความทุกข์จะมีพออันนี้สิ้นลงไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกข์ไม่มีนั่นไอ้พากันฝึกฝนอบรมจิตใจให้ดีนั่งดูตัวเองดูใจตัวเองอ่ะมันมีแต่อยากคิดอยากปรุงอ่ะทั้งวันทั้งคืนมันอยู่ไม่ได้นะจิตดวงนี้ชอบคิดชอบปรุงที่สุดคือใจอยู่ไม่ได้แต่เวลาถึงเข้าถึงขั้นสงบเป็นจิตเป็นสมาธินี่ความคิดมันรำคาญเนี่ยมันเป็นขั้นๆนะเวลาจิตกำลังฟุ้งซ่านรำคาญไม่ได้รับการอบรมนี้ไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้อยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นทุกอย่างแต่เวลามันเข้าสู่ความสงบแล้วความคิดปรุงเป็นเรื่องรำคาญใจนั่นแหละเรียกว่าสมาธิเต็มภูมิความคิดความปรุงเป็นเรื่องรำคาญใจแน่วทั้งวันได้นั่นนี่เรียกว่าจิตเต็มภูมิของความสงบจากนั้นกับปัญญากระจ่างแจ้งคิดค้นขึ้นมาแก้ไขสิ่งที่มันเป็นตะกอนนอนก้นสมาธินี่เป็นตะกอนนอนก้นที่ฝุ่นที่ฝอยของไม่ดีมันอยู่ก้นมันนอนก้นพอเอานั้นออกหมดแล้วทีนี้หมดไม่มีอะไรเหลือทีนี้แสนสบายแล้วทำอย่างนั้นมันเห็นในใจของเจ้าของผู้ฝึกฝนอบรมเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องยุ่งตลอดเวลาภายในใจหาความสุขไม่ได้นะเราจะหาความสุขในดินฟ้าอากาศทั่วประเทศเขตแดนไม่มีมีอยู่ที่ใจเพราะความทุกข์มันมีอยู่ที่ใจให้พากันอบรมใจเมื่อใจหมด เหตุปัจจัยที่จะพูดไปแล้วมันก็ดับของมันหมดเลยเรียบไม่มีเหลือไปที่ไหนเป็นสุขตลอดเวลาพากันจำไว้นะวันนี้พูดแค่นี้แล้วพอ 8:00 น.เดี๋ยวไปละไปก็ไปทำประโยชน์ให้โลกนั่นแหละไม่ใช่
1: หลวงพ่อคะขอโอกาสค่ะ
0: ครับ
1: ที่บอกว่าจิตสว่างเนี่ยนะคะคนนึงแต่ละคนเนี่ยต้องสามหนหรือเปล่าคะ
0: ฮะ
1: ต้องสว่างสามหนหรือเปล่าคะ
0: ว่าไ
1: ปไอ้ตัวเวลาทำไปแล้วก็จิตสว่างเนี่ยค่ะต้องได้ถึงสามหนหรือเปล่าคะ
0: สามไป
1: สามครั้งค่ะ
0: โอ้ยรับเข้าไปได้เราอย่ามาว่าสามครั้งจิตสว่างก็รับครั้งไปได้จิตบัวบอกก็รับครั้งไปได้มันฟัดกันอยู่นั่นแหละเข้าใจไหมถ้าเวลาไหลทางที่เด็ดแข็งขึ้นจิตก็บัวบอกเวลาจิตมีทางด้านสบายแข็งขึ้นถ้าจิตใจก็สว่างสบายขึ้นก็บัวบอกก็เบาไปนะจนกระทั่งบทความบัวบอกเหล่านั้นบทคือที่เด็ดทำให้บัวบอกบทไปโดยเส้นเชิงที่จ้าเลยตลอดแล้วท่านว่านิพพานเที่ยงคือจิตบทบทีบทไม่ว่าบทีจะได้ใดขึ้นที่ว่าสมบูรณ์ไม่มีตกค้างอยู่ภายในจิตเลยนั่นแหละสว่างแท้อาจารย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: พ่อ
1: เจ้าขาคณะ
0: ผู้
1: ร่วมบุญบูชากันเทศด้วยเช็ค 10,000 บาทเจ้าค่ะแล้วก็เช็ค 10,000 บาทบูชากันเทศเมื่อกี้นี่เจ้าค่ะแล้วก็กฐินมาจากคุณสุดาอีก 1,000 แล้วก็ทำบุญกฐินวัดร่วมบุญกฐินวัดโพธิสมพรกับหลวงพ่ออีก 2,600 จากคณะคุณสุวิมลศรีวัฒนชัยเจ้าค่ะ
0: 10,000 บาทเดี๋ยวจะให้ก่อนไปเร็วไปส่งของลงจังหวัดต่างๆได้วันนี้ไปโรงนั้นวันนั้นไปโรงนั้นโรงพยาบาลต่างๆไปส่งทุกโรงเมื่อวานไปขับตะก้าเลยคือไปเป็นวาระยะกันไปรอแล้วไปรออย่างนั้นแล้วไปแล้วก็ให้โรงละ20,000โรงพยาบาลให้โรงละ20,000ไปทุกโรงของก็เอาไปเต็มรถไปแทนเราในโรงพยาบาลแต่ละแห่งแล้วก็บอกของปัจจัยให้20,000อย่างนั้นทุกแห่งจะไปทุกวันรักษาเท่าไรไม่มีจะคอยรักษาเลยได้ใจเราดีนะเพราะฉะนั้นอะไรจะมีในมือมีไม่ได้เลยเอาด้านความเมตตาสงสารปัดออกหมดเลยไม่มีไม่ได้เลยความเป็นจริงเรียกว่าขาดสะบั้นไปเลยไม่ปากพูดให้ชัดเจนจะแล้วไม่มีเลยในจิตมีแต่ความเมตตาปัดกวาดออกหมดเลยความเป็นจริงเนี่ยไม่มีเนี่ยถึงเวลามันหมดอย่างนี้แล้วความเป็นจริงไม่มีเลยเหลือแต่ความเมตตาเมตตานี่กวาดมีเท่าไรกวาดออกหมดเลยกวาดออกหมดแต่ความเป็นจริงนี่มันกวาดเข้านะกวาดเข้าความเมตตานี่กวาดออกมีเท่าไรกระจายออกหมดเลยจากไปความตันหนีสีเหนียวเห็นแก่ได้แก่เอาอะไรมีแต่จะเอาตายแล้วก็ไม่ได้ก็อะไรแล้วกองกันอยู่แล้วความกว้างขวางนี่เบิกกว้างไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นมีแล้วนะอันนี้ให้พรมีอะไรอยู
2: ่
0: หมดแล้วนะ
2: เ
0: ออหมดแล้วให้พรอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยัสสามณีโชติระโสยัสสาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาระเอาละลุกละไปละเราก็จะไปทำงานของเรานี่แปด ก็คือกว่าจะได้ออกก็9โมงกว่าจะได้ออกไปแต่ละแห่งก็มาแล้วเออๆๆทองค
2: ําด้าน1บาทครับผม
0: เออแล้วก็จะได้วนแล้วเออทางไหนอ่ะ
1: มาจากกร
0: ุ
1: งเทพค
0: ่
1: ะ
0: โบวันนี้ก่อนไปยืนโดนเสียบที่ไหนบ้างจำได้ไหมถามคิดไปเรื่อยต้องถามว่าจากเท่าไหร่ล่ะ
1: กร
0: ุ
1: งเทพค่ะกรุงเทพ
0: มาคุณอยู่กับรักเราละเขาจะอยู่รักเราต้องไปเองไปละที่ไปรู้กันละ

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี
1: ขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาวันที่14-16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ทางการบาเรนประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่โดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พร้อมทุ่มเทเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่มีความย่อท้อพร้อมเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนผ่านการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมสำหรับประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2นั้นนายอนุทินกล่าวว่าตัวชี้วัดความสำเร็จมาจากผลงานและแรงสนับสนุนในสภาเป็นหลักโดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากสภาผู้แทนราษฎรถึง338เสียงและวุฒิสภากว่า140เสียงซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติในการสานต่อแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและการผนึกกำลังกับกองทัพประเทศไทยจะปลอดภัยจากการถูกคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและไว้วางใจในการบริหารประเทศ
3: ว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกเวลานี้ก็ได้ทำมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาส
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีตอนประการสำคัญที่สุดที่มุ่งหวังคือการได้เห็นประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประชาชนคนไทยมีความผาสุกซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าและมีความหมายต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดปฏิพลสารปรมารายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงของภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
4: นางสาวลลิตาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM2.5 ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SMEและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
6: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ NTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และอีคอมเมิร์ซเพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภัทรศิราพรพิญโยทีมข่าวสวทชนครราชสีมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่เพียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงชนันทิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระสำคัญสูงสุด
8: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่นี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
1: ขณะที่นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบ Hero Obec Care เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME D Bank โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
9: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
1: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร
10: ์นายเสียศักดิ์พงเขียดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทางการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข่าวและบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมัน จึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
12: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับดิโรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน 2569 ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
18: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
19: เป็นสิ่งที่ละเอียดและกว้างขวางมากอาจจะแยกจะแยะไปยังไงก็ได้แต่มันก็ไม่ถึงใจจะแยกจะแปรไปเท่าไหร่ไม่มีสิ้นสุดถ้าไม่ถึงใจถ้าเรารู้ทำเฉยอย่างเดียวภายในใจไม่ต้องแปรถึงใจทันทีจะรู้ธรรมะขั้นไหนก็ถึงใจขั้นนั้นที่ท่านแสดงว่าศีลนี่ออกมาจากธรรมมันคือศีลเป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากธรรมคือศีลนี่ก็เป็นแขนงของธรรมทำจริงเป็นประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องถามต้องแปลถ้ายังไม่ประจักษ์ยังไม่รู้ทำอันแท้จริงทำอย่างแท้จริงภายในจิตใจแล้วมันจะแปลเท่าไหร่ก็ไม่หายสงสัยไม่มีสิ้นสุดการแปลไม่มีสิ้นสุดการขยายออกเรื่องของธรรมไม่มีสิ้นสุดแล้วความสงสัยก็ไม่มีสิ้นสุดไม่มียุติอันใดได้เลยนั้นเพื่อการยุติจึงควรปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ธรรมประจักษ์ใจแล้วจะหายสงสัยโดยลำดับนั้นเข้าสัมผัสธรรมด้วยหลักธรรมชาติหรือด้วยความตามด้วยความจริงของธรรมมากน้อยเพียงไรจะหายสงสัยไปโดยลำดับนั้นเมื่อรู้ธรรมถึงใจใจสมบูรณ์กับธรรมธรรมสมบูรณ์อยู่กับใจแล้วก็หมดปัญหาทั้งปวงพระพุทธเจ้าก่อน

สำคัญก็คือความพอใจที่จะปฏิบัติหนักเบามากน้อยมันบิดบึนไปได้ทั้งนั้นถ้าความพอใจมีหลักความเชื่อเป็นสำคัญการเรียนทำภายนอกก็เพื่อจะรู้ทำภายในการจดจำทำภายนอกก็เพื่อจะรู้ความจริงภายในอะไรอะไรก็เข้ามาสู่ภายในนี้ทั้งสิ้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรมองข้ามเรื่องของตัวที่แสดงอยู่ตลอดเวลาณภายในจิตใจในปรากฏว่าท่านผู้ใดหรือองค์ใดที่บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมคือไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องรู้ต้องเห็นไม่ต้องแก้ไขจึงที่เกิดกับใจของตนส่วนมากก็เป็นจริงผู้ปฏิบัติจึงต้องมาสนใจที่ตัวเหตุอันสำคัญดังพระอัสสกิแสดงจากพระสารีบุตรมาเยธรรมะเหตุปภวาเตตั้งเหตุจริงในข้าสัตว์เตสังจายโยนิโรธเอกะเอวังอดีมห้าสมัยทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนคือเมื่อผลจะเกิดก็เกิดขึ้นจากเหตุผลจะสิ้นสุดไปก็เพราะเหตุสิ้นสุดแล้วเหตุนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนเหตุก็ได้แก่ใจซึ่งเป็นโรงงานสร้างวัฏจักรอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดยั้งไม่มีการไม่มีสถานที่ถ้าหากจะมีข้อยกเว้นบ้างก็ขณะมนุษย์ดาวนี้ขณะหลับสนิทจิตไม่สร้างที่เหลือก็คงจะนอนอะไรก็ไม่รู้นอกจากนั้นเป็นเวลาทำงานของวัฏจักรอยู่ภายในจิตใจเราผู้ต้องการที่จะแก้คงจักรซึ่งผันจิตใจในรับความลำบากลำบนวกวนอยู่ในวัฏสงสารจึงจำต้องแก้ที่ใจประพฤติปฏิบัติคือแก้เรื่องแก้ใจส่งเสริมสิ่งที่จะควรส่งเสริมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรแก้คือแก้สิ่งใดที่เป็นทุกข์เป็นภัยแก่จิตใจทั้งตนสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่ากิเลสจะเป็นประเภทใดๆรวมแล้วเรียกว่ากิเลสซึ่งเป็นภัยต่อสารโลกทั้งสิ้นแก้ที่ตรงนี้แก้ที่ไหนก็ไม่มีทางแก้เหมือนอย่างเราเกาไม่ถูกที่คันมันก็มาหายคันต้องเกาให้ถูกที่คันต้องแก้ให้ถูกจิตของที่ผูกเราคืออะไรเพราะคือกิเลสเป็นเครื่องผูกผูกอยู่ที่ไหนผูกอยู่ที่ใจการแก้ลงต้องแก้ลงที่จุดนี้หลักมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วในการแก้กิเลสและเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะพ้นสายตาของมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไปไม่ได้เมื่อเรานำมัชฌิมาปฏิปทาไปใช้ให้เต็มภูมิเต็มคุณสมบัติของมัชฌิมากิเลสจะมีมากน้อยเพียงไรก็ทนอยู่ไม่ได้กิเลสจึงกลัวตั้งแต่ทำคือมัชฌิมาสัมมาทิฏฐิหมายถึงเรื่องอะไรถ้ามันหมายถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดก็เพื่อจะแก้ไขสิ่งที่ต่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวของเรานั่นเองสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองบทนี้ท่านเรียกว่าองค์ปัญญาคือความฉลาดแหลมคมสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวินี่ก็ออกมาจากนั้นออกมาจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นผู้ฉลาดในการเลี้ยงชีพสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันโตทำการงานชอบเฉพาะอย่างยิ่งงานแก้ที่เหลือเราย่นเข้ามาในวงปฏิบัติตัวของเราไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะไม่ว่าหญิงว่าชายหมายถึงผู้ปฏิบัติตั้งใจจะแก้ที่เหลือแล้วสรุปเข้ามาให้ถูกจุดสัมมากัมมันโตคืออะไรว่างานชอบงานอะไรความคิดที่เป็นไปเพื่อถอดถอนที่เหลือนั่นแหละเชื่องานชอบประเพณีอาการแห่งกายวาจาที่เคลื่อนไหวเป็นความชอบธรรมไม่ขัดกับธรรมสัมมาวาจากล่าวก็กล่าวเรื่องอะไร

0: มีทั้งเลขคาถาสิบประการเป็นต้นดังที่เคยอธิบายแล้วการนั่งชอบอย่างนั่งสมาธิก็นั่งนั่งการมีสติควบคุมจิตใจของตัวเองอย่างนี้ชอบแล้วนั่นนั่งสมาธิก็ชอบจะนั่งพับเพียบก็ชอบนั่งคัดสมาธิก็ชอบนั่งอยู่บนเก้าอี้ยืนอยู่ที่ไหนก็ชอบถ้ามีสติเป็นเครื่องกำกับเพื่อการถอดถอนกิเลสเพื่อการระงับดับกิเลสอยู่โดยลำดับเป็นการงานที่ชอบทั้งนั้นเรียกว่าสัมมาคัมมันโตคือการงานชอบสัมมาวาจาก็กล่าวสนทนาปรารภกันเรื่องการแก้กิเลสสัมมาชีโวเรื่องจิตชอบขอระมัดระวังอย่าให้อารมณ์อย่าให้จิตไปคิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์เป็นภัยมาทำลายตัวเองอย่างนี้เรียกว่าเรื่องจิตไม่ชอบหาอารมณ์แห่งธรรมที่เป็นที่เหมาะที่สมานให้มีความรื่นเริงแก่จิตใจจิตใจเพลิดเพลินไปด้วยธรรมนี่ท่านเรียกว่าเรื่องที่ชอบย่นเข้ามานี่นะเราย่นธรรมะต้องมีโอปัญญิโกย่นเข้าความมาภายนอกขยายออกก็ย่นเข้ามาภายในขยายออกภายนอกใช้ได้ทั้งสันทั้งคมทั้งกายทั้งด้ามของมันทั้งข้างมันใช้ได้หมดมีดเล่มในเวลาที่ควรจะใช้นั้นถึงมีดเล่มนั้นด้วยอาการใดเราใช้อันนี้ก็เหมือนกันสัมมาสติเคยลึกในงานที่เห็นว่าชอบดังที่กล่าวมาแล้วนี้สัมมาวายโมก็เพียรชอบเพียรละเพียรบำเพ็ญละที่ไหนบำเพ็ญที่ไหนก็อยู่ที่นี่อีกแหละสัมมาสมาธิความสงบที่ชอบให้จะสงบแล้วก็ปล่อยจิตกุ้งเฟ้อเหิมไปตามนิมิตอะไรต่างๆหรือมองไปดูสวรรค์ท่านชมนี่มั้งไปดูนรกมั้งไปดูสวรรค์มั้งนรกอยู่ในหัวใจไม่ยอมดูหนีผิดสมาธิที่ผิดนรกขุมนั้นขุมนี่ไปเถอะดูไปเอาวาดภาพหลอกตัวเองไปเรื่อยแล้วดูไปดูสวรรค์นั้นท่านนี้ท่านชมไปเรื่อยๆบางทีจนถึงนิพพานก็มีมันบ้าขนาดนั้นเองสมาธินี่เรียกว่าสมาธิประเภทบ้าไม่ชอบสมาธิที่ฉันว่าสัมมาสมาธินั้นคือถ้าสงบก็สงบอยู่ภายในใจได้รับความสบายเพราะความสงบนั้นไม่ใช่สงบจากสิ่งนี้แล้วไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นที่นั้นเช่นสงบจากอารมณ์ภายนอกที่คิดที่เราเคยคิดเคยอ่านตามธรรมดาของเราที่ไม่ได้เข้าสมาธิแต่แล้วก็ไม่สงบกับอารมณ์นิมิตต่างๆเช่นไปเที่ยวเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ไปนรกสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยมโนภาพที่คิดหลอกตัวเองขึ้นมานั่นไม่ชอบถ้าสงบตามหลักสมาธิแล้วต้องสงบลงที่ตัวของเราเองสงบมากน้อยจะไม่มีอะไรก่อกวนโดยลำดับลำดับจนกระทั่งไม่มีอะไรก่อกวนในขณะที่สงบเต็มที่นี่เรียกว่าสัมมาสมาธิองค์มรรคแปดนี่แหละเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการดำเนินเพื่อการแก้กิเลสประเภทต่างๆพระพุทธเจ้าพอดีสาวกทั้งหลายพอดีท่านดำเนินอย่างนี้ถึงเมื่อขยายออกไปทางคารวะก่อนเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ยุทธเพศของเราเราต้องแยกออกไปจากนี้ถึงการงานชอบคืออะไรเราก็ทราบกันสัมมาวาจาชอบคืออะไรก็ทราบกันไปแหละมีท่านเรียกมัชฌิมาคือท่ามกลางอยู่เสมอเหมาะมันคือยังไงเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ยืนไม่ย่อนในการทำลายธาตุคือกิเลสเหมาะสมพอดีแล้วทำเหล่านี้เมื่อประมวลเข้ามาหรือมีกำลังแล้วเข้าไปจิตอีกดวงเดียวมาที่จิตมาสังกโปก็ขึ้นอยู่กับใจนี้ปัญญาขึ้นอยู่ที่นี่แสดงตัวอยู่ที่นี่สัมมาสติเหมือนกันสติรู้รอบตัวอยู่ไม่ไปที่ไหนเขากิเลสมีอยู่ที่นี่อะไรเข้ามาสัมผัสจิตจะรับทราบพอรับทราบแล้วสติก็จะรู้ทันทีปัญญาจะวิ่งออกตรวจตราทาทีควรหรือไม่ควรประการใดสัมมากัมมันตะของงานชอบนั่งอยู่ก็เป็นงานชอบเดินอยู่ก็เดินทำงานนั่งก็นั่งทำงานแก้กิเลสยืนก็ยืนทำงานนอนก็นอนทำงานจนกระทั่งหลับไป ทำงานเพื่อสัตว์สังยุลิสัมมาอาชีวะก็จิตก็มีความสุขความสบายเมื่อได้อาหารเป็นที่ถูกต้องกับตัวเองเช่นเดียวกับอาหารที่ถูกกับธาตุกับขันธ์ของเราไม่เป็นทุกข์เป็นภัยต่อร่างกายรับทานแล้วแม้แต่เริ่มรับทานก็มีความสบายอร่อยรับทานแล้วก็ไม่เป็นภัยมันมีความสุขกายใจก็เกี่ยวข้องกับความสบายด้วยมีจิตใจเมื่อได้อารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองคือธรรมก็ไปหล่อเลี้ยงอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจิตก็จะมีความเชื่องขึ้นมาโดยลำดับและมีความชุ่มเย็นไปเรื่อยๆและมีกำลังขึ้นตั้งภายในตัวเองเพราะอำนาจแห่งการบำรุงส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอมีเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นอุบายวิธีการต่างๆที่จิตจะนำมาใช้นั้นท่านเรียกว่ามรรครวมแล้วเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินมรรคแปลว่าทางปฏิปทาคือการดำเนินการเนินดำเนินด้วยตามที่ถูกและดำทางที่ถูกต้องผลก็คือสิ่งที่เราได้รับคือความสุขเกิดขึ้นจากการกระทำการภาวนาให้จิตได้รับความสงบความเมื่อจิตสงบแล้วความเย็นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นผลมาคำว่ากิเลสมันก็เป็นชื่ออันหนึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกับธรรมเลยคำว่าธรรมมันมีแยกเรื่องกิเลสก็ถ้าว่าไม่ปรากฏกับตัวเองมันก็ไม่ทราบคือการแก้การละการถอดการถอนกิเลสได้ประจักษ์ประจักษ์นี่ก็ทราบว่ากิเลสประเภทใดชนิดใดรู้ประจักษ์ใจไม่สงสัยเราทั้งที่มีกิเลสเต็มตัวด้วยกันก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันคืออะไรนั่นเองเราก็กิเลสมันแยกกันไม่ออกเพราะว่ากิเลสมันก็กระเทือนเราว่าเราก็กระเทือนกิเลสเลยไม่อยากจะว่าอะไรทั้งหมดท่านมันเป็นเราทั้งหมดอะไรมาแตะต้องมาได้มันจะมาโดนกิเลสโดนกิเลสก็มาโดนเรามันแยกกันไม่ออกทำเข้าไปจับกิเลสมันก็รู้ก็รู้ว่าเป็นกิเลสก็รู้ว่าเป็นธรรมอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเราก็รู้เป็นคนแท้ๆที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนโลกไว้ด้วยโมฆะธรรมสั่งสอนเพื่อจะให้เป็นผลเป็นประจักษ์แก่โลกตั้งแต่ขณะเริ่มแรกแห่งการปฏิบัติไปเรียกว่าธรรมนี่ท้าทายหรือประกาศความจริงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีอะไรผิดความจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเอหิปัสสิโกเหมือนหนึ่งประกาศท่าทายรู้สิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ปรากฏอยู่ภายในจิตในภายในตัวนี้ถ้าดูไปแล้วต้องเห็นเอหิแล้วท่านต้องดูมีเหมือนประกาศอย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงความโมโหโทโสมันขึ้นอยู่ที่นี่ความดีความงามความเยือกความเย็นมันเกิดที่นี่มันเกิดที่อื่นดูตรงนี้จะเรียกคนอื่นมาดูมีปฏิโกณสามารถเรียกคนอื่นมาดูได้มาดูที่ไหนเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าก็ได้มาดูที่ทำของกินของกินเขาจะว่าบ้าพระองค์นี้ไปที่ไหนหรือคนคนนี้ไปที่ไหนทำไมเรียกเขามาดูแต่ของกินของกินมันอยู่ที่ไหนจะเห็นกันได้ยังไงถ้าไม่ดูของกินที่มีอยู่กับตัวแสดงอยู่ตลอดเวลากับตัวเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรฉะนั้นจะไม่เห็นของจริงนั่นท่านเรียกว่าเอหิปัสสิโกดูตรงนี้นั้นน้อมเข้ามาสิ่งใดที่ปรากฏทางตาหูสายตาจมูกลิ้นกายใจน้อมเข้ามาสู่ใจกำหนดพิจารณาเทียบเทียงกันให้ได้จัดโดยส่วนสิ่งใดที่ควรจะปล่อยวางก็ปล่อยวางแต่ได้โดยลำดับผลก็ปรากฏขึ้นตามเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกก็เขาไม่ตายจริงๆแต่เราอย่ามอบทำให้คนอื่นมอบไปไว้ตามคำพีบาลานมอบไปไว้ตามวัดตามวาตามพระตามเมืองตามครูบาอาจารย์ตามนักปราชญ์ทั้งหลายเสียเรายอมอยู่เฉยๆให้ไปให้มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าทำนั้นไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่คิดไม่เกี่ยวกับทำวัดไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับวัดพระไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับพระไปนั้นหรือความจริงก็คือเราเป็นโมฆะอยู่ในตัวนั่นเองนี่ไม่มีอะไรเป็นของสำคัญแต่อยู่ในวัดก็คือธรรม สอนมาหาเราในคำพูดก็คือคำสอนมาหาเราที่ไหนก็เรามุ่งต่อต่อธรรมเพื่อความสุขความเจริญนี้จะอยู่ที่ไหนก็ตามที่ว่าความจริงนี้น้อมเข้ามาให้เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วศาสนาก็แยกกันไม่ออกถ้าจะทำให้เป็นให้กลมกลืนกันตามหลักความจริงแล้วเราก็ศาสนาจะแยกกันได้ที่ไหนนั่นก็เคยพูดว่าผ่าตัดศาสนาศาสนาเป็นอะไรที่ต้องผ่าตัดผู้ที่จะผ่าตัดศาสนามันก็คือบ้านนี่มันไม่รู้จักศาสนาจะไปผ่าตัดศาสนาเคยให้เป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้ใดก่อความยุ่งยากให้แก่ผู้ใดที่ไม่ต้องไปผ่าตัดศาสนาศาสนาเป็นโรคอะไรหมอเขายังผ่าตัดเขายังรู้ตรวจตราพาทีดูเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเห็นต้องควรต้องผ่าจะตัดตัดชิ้นใดออกตัดส่วนใดหมอรู้หมดแล้วตัดก็ถูกต้องผู้ที่รับการผ่าตัดนั้นถ้าโรคไม่ผิดวิสัยก็ต้องพ้นภัยไปได้เพราะอำนาจแห่งความฉลาดของหมอผู้ผ่าตัดส่วนมากเป็นอย่างนั้นนอกจากเป็นโรคที่สุดวิสัยผ่าตัดไม่ผ่าตัดมันก็ตายแต่สงสารก็ผ่ากันไปนั่นแหละก็ให้เป็นน้ำใจช่วยระยะหนึ่งก็เอาหมอต้องทราบก่อนคนไข้ทราบก่อนคนไข้ไม่เกิดอะไรหมอผู้ผ่าตัดให้ทำแบบนี้แล้วไอ้หมอไอ้ผู้ที่มาผ่าตัดศาสนามันเป็นหมอหรือเป็นตระอาหรือเป็นหมาไปครับนี่อยู่เราเรียนน้อยเราไม่เรียนมากน้ำยังไม่ทำลายศาสนาไม่ผ่าศาสนาทำไมมนุษย์ต้องผ่าตัดศาสนาเป็นอะไรศาสนาเป็นอะไรต้องผ่าตัดความร้อนความวุ่นวายอยู่ภายในจิตใจของตัวเองซึ่งมันเป็นข้าศึกทำไมต้องผ่าตัดมันที่ตรงนั้นถ้าจะเพื่อให้ความร่มเย็นเป็นสุดแต่ส่วนรวมจริงๆก็ผ่าตัดกองที่มันเป็นข้าศึกต่อกันอยู่เวลานี้ภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนจริงๆนั่นจะเป็นการที่ผ่าตัดถูกต้องหรือตรวจโรคก็ถูกสมุฐานของโรคมันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วจะควรแก้ไขดัดแปลงหรือผ่าตัดกันด้วยวิธีใดแก้ไขด้วยวิธีใดผ่าตัดกันด้วยวิธีใดนะดูอยู่ก็จะไปผ่าตัดศาสนาไม่ได้ศาสนาเป็นของที่บริสุทธิ์ผู้เดียวผ่าตัดศาสนาที่เด็ดเต็มตัวความเร็วตามยิ่งกว่าสุนัขนั่นยังจะกล้าสามารถอวดรู้อวดฉลาดจะผ่าตัดเติมน้ำอะไรบ้างมันไม่เร็วกว่าตัดไปแล้วหรือนะมันเป็นเหตุให้คิดเหมือนกันเรื่องนี้ได้ยินแล้วมันต้องเข้าไปหัวใจมันต้องมาคิดนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภายนอกส่วนที่นี่พวกเราย่นเข้ามาหาตัวของเราพวกเราเนี่ยจะผ่าตัดศาสนาศาสนาภายในตัวของเราจะผ่าตัดที่ไหนผ่าตัดที่เหล็กเด็กเราจะว่าผ่าตัดศาสนาโอ้ฝังเหลือเกินผ่าตัดกิเลสกิเลสนั่นแหละมันเป็นภัยต่อจิตใจของเราความโลภความโกรธความหลงอะไรก็ตามที่มันแสดงอยู่ภายในจิตใจซึ่งให้นามว่ากิเลสแล้วมันควรผ่าตัดมันทั้งนั้นตำหลักมันออกเราจะได้สบายโรคเหล่านี้ไม่มาแทรกแซงไม่มาย่ำยีจะมีความสุขความสบายใจพระพุทธเจ้าท่านทรงผ่าตัดแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาสาวกทั้งหลายก็ได้ผ่าตัดกิเลสเหล่านี้จะมีประเภทต่างๆภายในจิตใจแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นผู้พ้นจากโรคภัยที่เกิดจากกิเลสทั้งหลายและพ้นจากโลกสงสารคือความนิยมโดยไม่มีทางสงสัยนี่เป็นการผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งตามหลักเหตุผลหรือตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมเราจะผ่าตัดกิเลสของเราผ่าตัดวิธีไหนให้พยายามกันมันเป็นโรคเรื้อรังมานานหลายภพหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันสร้างเครื่องมือของเราขึ้นให้ดีเครื่องมือผ่าตัดพิจารณาดูสมถะสมุฏฐานของโรคแล้วผ่าตัดกันโดยถูกต้องตามหลักธรรมโรคของเราจะได้หายโรคใจนี่เป็นโรคสำคัญโรคกายนี่เป็นธรรมดาธรรมดาโรคใจนี่มันไม่ได้ธรรมดาแล้วมันรุนแรงมากเจ็บแทนตลอดเวลาถ้าคนพยายามผ่าตัดนี้จะหาโรคภายในจิตใจจะอยู่เย็นเป็นสุขเอาแล้วการแสดงธรรมเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนเมษายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่ากิเลสแฝงมากับธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าวิชาฆ่ากิเลสตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าปฏิปทาของพระพุทธเจ้าจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนตุลาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าทำแท้ไม่เหมือนอะไรต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมีนาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมพระตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนธันวาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าสมณะภายนอกสมณะภายในจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่ายอดแห่งธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าศาสดาเอกของโลกตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าสงครามล้างโลกต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเป็นทางเดินของทางโลกและธรรมและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าทำไมมรรคผลความสงบไม่ปรากฏจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่ากิเลสกับธรรมไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

โลกหาเมืองพอเมื่อไหร่ยิ่งหัวใจนี้เต็มไปด้วยความหิวโหยเอาอะไรมาทับมันเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงขึ้นเต็มฤทธิ์เต็มเดชของมันถ้าพูดถึงเรื่องหัวใจเหมือนกันหัวใจคนทุกข์คนจนหัวใจคนโง่ตามหลักสมมตินิยมไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไม่ได้โลภมากโกรธมากหลงมากยิ่งกว่าหัวใจที่สำคัญตนว่ามั่งว่ามีว่ารู้ว่าฉลาดว่ายศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่นี่ความสำคัญตอนนี้มันสร้างพิษสร้างภัยขึ้นมาทำลายคนอื่นคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก6เมษายนพุทธศักราช2526

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุตติในยังกะโรม

ันนมยังสังฆานุตตินยังกโร

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวนหาสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตาสัพสิริงสัพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโกปินาปฏิชา

ทาชันโตสาเกสตากรรมสักขากรรมดายตากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกฤษันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายตาอริสันติ

ของเราตรงแนวตามหลักธรรมอยู่แล้วหรือตรงแนวต่อธรรมอยู่แล้วการฝึกปฏิบัติก็จะเป็นไปตามนั้นเรื่องกิเลสนั้นอ่ะมันเข้าทำลายธรรมได้ง่ายธรรมของพวกเราไม่ใช่ธรรมแก่กล้าไม่ใช่ธรรมพอที่จะต่อสู้กิเลสได้ตลอดไปส่วนมากกิเลสเข้ามาเราไม่รู้เราถือว่าเป็นธรรมเสียหรือเข้าใจว่าถูกหรือเข้าใจเป็นธรรมเสียกว่าจะรู้ว่าเป็นกิเลสมันหมดทางต่อสู้แล้วครับยำหัวหอมกระเทียมมายื่นเข้ามาวางใกล้ๆแล้วถึงรู้ว่าโอ้นี่เรานี่มันขึ้นเขียงเมื่อไรนี่นะแล้วมันสายไปแล้วนะจนขนาดที่เขาหัวหอมหัวกระเทียมมาไว้ตรงหน้าแล้วก็แสดงว่านี่เขากำลังจะขยำเข้ากันเท่านั้นจะให้เป็นลาบเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นขั่วเป็นผัดเป็นอะไรแกงเป็นอะไรก็มันก็พร้อมแล้วทีนี้ก็ไม่ทราบจะไปยังไงมันสายไปแล้วเมื่อกี้เลยนี่เป็นสิ่งละเอียดมากแทรกมาในเรื่องที่เราเข้าใจว่าธรรมนั่นแหละด้วยเหตุนี้จึงได้พยายามเข้มงวดกวดขันกับหมู่เพื่อนเสมอเพื่อไม่เสียเล่ห์เหลี่ยมแห่งกิเลสที่จะแฝงมาในธรรมโดยไม่รู้จักตัวยกตัวอย่างเช่นเรากำลังประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความสนอกสนใจมีผู้มานิมนต์ไปในงานนั้นไปในงานนี้เบื้องต้นก็ไม่อยากไปเพราะเรื่องความมุ่งมั่นในธรรมยังมีกำลังมากความสนใจในธรรมกับการสนใจปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมก็มีกำลังอยู่มากนี่ท่านเมื่อโดนเข้าหลายครั้งหลายหนมีคำว่ากิเลสแฝงมาด้วยธรรมก็คือคำว่านิมนต์นี้ก็ไม่ผิดอะไรกับหลักธรรมหลักวินัยการไปสงเคราะห์โลกเขาซึ่งไปฉันในบ้านในครั้งพุทธกาลก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ในครั้งพุทธกาลก็มีถ้าหากว่าจะแตกต่างกันก็เรื่องอัตถิการาจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตรงนี้ถึงเวลาไปฉันจะไม่มีเพียงอาหารที่ไปฉันในงานนั้นเท่านั้นจะมีอะไรติดมือมาเขาถวายสิ่งนั้นเขาถวายสิ่งนี้มาสำคัญก็คือเงินยิ่งทุกวันนี้เงินเฟ้อแต่มันยิ่งสนุกทำลายจิตใจของพระได้ดีถวายแต่ละงานละงานเป็นร้อยร้อยขึ้นไปตาก็ลุกวาวทีนี้ความสนใจชักจะเริ่มขึ้นแล้วนี่พอกิเลสเข้ากระซิบความโลภเข้าแทรกชักอยากไปแล้วทีนี้นั่นแหละนี่แหละที่ว่าเรื่องของกิเลสมันแทรกธรรมมาคือการนิมนต์ก็เป็นธรรมการไปฉันบ้านเขาเพื่อสงเคราะห์เขาก็เป็นธรรมการถวายมาก็เป็นธรรมสำหรับเขาเรารับมาที่แรกก็ดูเป็นธรรมมันต่อมาก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปเป็นเรื่องของกิเลสไปกิเลสเมื่อมันเข้ากิเลสเมื่อมันเข้าแทรกในความอยากแล้วความอยากก็กำเริบความโลภ ก็กำเริบขึ้นมาทีนี้อะไรๆที่เป็นบริษัทบริวารของความโลภนี้มันก็กำเริบขึ้นมาแตกแขนงกันออกไปเรื่อยๆแตกไปหลายด้านหลายทางทำให้ชิดกว้างขวางไปในทางที่จะทำลายตัวเองมีมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็ไม่เรื่องอะไรนับแต่เงินแต่ทองอยู่เท่านั้นเองจะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเราจึงพยายามเสมอแต่ไม่ค่อยได้พูดให้เพื่อนฝูงทั้งฟังวันนี้ถึงได้พูดให้ฟังเพราะความมุ่งมั่นของเราจริงๆไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นผลที่จะ
พึงดีไปด้วยในเมื่อเวลาเราห้ามหรือเราไม่รับการนิมนต์จากที่ไหนที่เขามานิมนต์พระวัดป่ามันตัดไปฉันเราไม่ยอมห้ามหากจำเป็นจริงๆเราก็เห็นใจเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันแต่ต้องคำว่าจำเป็นมีเหตุมีผลพร้อมแล้วจำเป็นต้องไปโลกกับธรรมแยกกันไม่ออกถึงคราวที่จะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์แต่ว่าจะมายุ่งกันอยู่ตลอดเวลานี้โลกเอารัดเอาเปรียบธรรมเกินไปเราก็จะเสียเปรียบที่เหลือไปเรื่อยๆเราจึงไม่ยอมให้แต่ว่าตั้งแต่บรรดาพระในวัดนี้เลยแม้แต่มานิมนต์เราอย่างนี้เราก็ยังไม่ไปนี่เพื่อรักษาให้พระได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายตามเจตนาที่มาจากทิศต่างๆมาทั้งใครทั้งไก่ไม่มีใครที่จะมุ่งมาหาเงินหาทองอติเรกาล่าร่ำรวยอะไรมุ่งตั้งแต่อัดแต่ทำถ้าคิดก็คิดเรื่องอัดเรื่องทำนับก็นับศีลนับธรรมไม่ได้ไปหานับอติเรกาล่าความร่ำรวยนับเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งเป็นสิ่งสังหารพระเราโดยตรงโลกเขานั้นมีความสง่างามผู้มีสมบัติเงินทองแต่ทำแล้วเฉพาะทำแล้วพระเหล่านี้มีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเสื่อมการทำลายตนเองทำลายจิตใจของตนลงไปโดยลำดับลำดับจนหาความหมายไม่ได้ในตัวเองทั้งที่ตัวเองนั้นยิ่งว่ามีสมบัติมากเพราะจิตมันเป็นโลกแล้วมันก็ยิ่งไปตามโลกแต่เรื่องธรรมไม่มีอะไรจะเหลือตุอยู่ในภายในนี่แหละที่วันกิเลสมันแฝงธรรมมาจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของมันเช่นเดียวกับต้นไทรที่มันเกาะต้นไม้ต้นใดขึ้นเมื่อมันเกาะแล้วมันก็เอาอาหารของต้นไม้ต้นนั้นน่ะกินดูดซึมเข้ามาในอวัยวะของมันจนกระทั่งมันเติบโตต้นไม้นั้นค่อยเหี่ยวยุบยอดแล้วตายไปมันก็เกาะนัดเอาเป็นอาหารก็เงียบมันตั้งตัวของมันได้เลยต้นไม้ก็เป็นอาหารของมันไปทั้งสิ้นนี่กิเลสที่มันแฝงมาในธรรมที่แรกมันก็เป็นเหมือนต้นไทรหรือเหมือนกาฝากนี่เวลามันมีมากขึ้นมากขึ้นเราสังเกตดูก็รู้ต้นไม้ต้นไหนที่มีกาฝากมากๆจะไม่มีเหลือเลยกิ่งนั้นกิ่งนี้ตายเข้ามาตายเข้ามาหดเข้ามาหดมาสุดท้ายก็ตายหมดทั้งต้นทั้งนั้นเพราะกาฝากกินหมดดูดเอาเนื้อเอาหนังของต้นไม้ไปกินใช่ไหมตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาใบก็เป็นใบของตัวต้นก็เป็นต้นของตัวดอกผลอะไรก็เป็นของตัวแต่อาศัยเนื้อหนังของต้นไม้ไปเป็นอาหารนะอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันก็แทรกมาเป็นกาฝากขึ้นเข้ามาภายในจิตแฝงมาในธรรมดังที่ว่านี้เมื่อแฝงเข้ามามากๆแล้วมันก็เป็นต้นไทรเป็นกาฝากกอดรัดเข้าไปรัดเข้าไปจิตใจเลยกลายเป็นโลกไปหมดเจตนาดั้งเดิมที่มุ่งมาเพื่อทำซึ่งเห็นมาเป็นของประเสริฐได้กลายเป็นของเลวไปซะแล้วในความรู้สึกตัวเองแล้วกลับเห็นสิ่งที่ทำทั้งหลายตำหนิว่าเป็นของดีขึ้นมามีค่าขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีทางเรื่องของพระจะมีธรรมติดจิตใจนั้นเป็นไปได้ยากมากดีไม่ดีไม่มีเลยให้พากันระมัดระวังให้ดีนี่ด้วยเหตุผลอย่างนี้เองประการหนึ่งซึ่งเป็นผลพลอยได้จากหลักใหญ่คือเพื่อสงเคราะห์หมู่เพื่อนให้ได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติสมกับว่าผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนรับหมู่เพื่อนไว้ด้วยเหตุได้ผลจริงๆการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถโดยเหตุผลการรักษาหมู่เพื่อนในทางใดที่ให้เป็นความสะดวกสบายไม่ให้ใครมารบกวนก็เป็นเรื่องของผมรักษาหมู่เพื่อนเองเป็นเขามาขอพระไปอยู่สำนักนั้นสำนักนี้ผมไม่เคยสนใจเลยถ้าวันนี้ท่านไม่ได้มุ่งจะไปหาตั้งสำนักที่นั่นสั่งสอนใครต่อใครท่านมุ่งมาเพื่อจะอบรมสั่งสอนตนเองโดยอาศัยครูอาจารย์ผู้ให้โอวาทการแนะนำสั่งสอนท่านยังไม่สนใจที่จะไปตั้งหลักตั้งฐานสร้างวัดนั้นวัดนี้ขึ้นวัดนั้นวัดนี้ขึ้นเราจึงไม่อาจที่จะแยกท่านไปสั่งให้ท่านไปในสถานที่ใดเพราะท่านมาตามพยาศัยมามุ่งอัดมุ่งทำเราจะขับไล่ใช้ส่งให้ท่านไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นความขัดต่อพยาศัยซึ่งเป็นความผิดธรรมเราทำไม่ได้เนี่ย
เราหาเราก็พูดอย่างนี้เดี๋ยวแล้วเราไม่ไปแตะถ้าสงฆ์อยู่ในวัดนี่พูดกับเขาให้เป็นที่เรียบร้อยไปเดี๋ยวแล้วเขาไปมีเยอะนะที่เขามาขอวัดขอพระจากวัดนี่นี่คืออุบายการรักษาหมู่เพื่อนให้อยู่สะดวกสบายมีมากมีน้อยเราบิณฑบาตมานั่นพอเป็นพอไปแล้วสำหรับผู้มุ่งทำในใจแล้วย่อมไม่เห็นแก่ลิ้นแก่ปากลิ้นก็ดีปากก็ดีท้องก็ดีไม่มีอำนาจเหนือธรรมไม่แทรกแซงธรรมไปได้สำหรับผู้มุ่งธรรมถ้าผู้มุ่งโลกมุ่งสงสารแล้วมีตั้งแต่เรื่องแทรกมีแต่เรื่องแซงธรรมเท่านั้นเรื่องเหยียบย่ำทำลายธรรมนั้นนั่นคือผู้ชิบหายผิดกันที่ตรงนี้นี่เราไม่ใช่ผู้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นอาหารการบริโภคมีมากมีน้อยจึงพอดีทั้งนั้นดีหมดพอดีทั้งนั้นไม่ว่าขาดเขินไม่ว่าบกพร่องพอเป็นพอไปทั้งนั้นเพราะพอยังเยียวยาสภาพให้เป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อการบำเพ็ญของเราจะรับความสะดวกสบายเพียงเท่านี้เราสะดวกสบายแล้วเอาในวัดนี้มีอะไรใครต้องการอะไรเอาได้เลยมีอะไรเลี้ยงกันหมดทั้งวัดเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันเหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันเราต่างองค์ต่างเป็นสักขยบุตรด้วยกันไม่ว่าจะชาติชั้นวรรณะใดเข้ามาสู่นี้เป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นคนขอทานประเภทเดียวกันคนขอทานประเภทเดียวกันไม่เห็นอกเห็นใจกันไม่รักกันใครจะรักกันได้ในโลกนี้ถ้าลงพระหาความรักความสงสารความเห็นอกเห็นใจกันไม่ได้แล้วโลกนี้จะไม่มีธรรมเหลืออยู่เลยถ้าพระไม่สั่งสมธรรมเหล่านี้ให้เด่นขึ้นในตนสมกับความเป็นพระซึ่งออกมาจากลูกตถาคตผู้ทรงพระเมตตาอย่างยอดเยี่ยมกับโลกทั้งหลายนี่ความเห็นอกเห็นใจกันก็คือพระนั่นเองความให้อภัยกันก็คือพระความไม่ถือกันก็คือพระความเมตตาสงสารกันก็คือพระทุกสิ่งทุกอย่างอันที่เป็นธรรมแล้วคือพระทั้งนั้นเราอยู่ด้วยกันแบบคือพระนี้จะหาความยุ่งเหยิงวุ่นวายทะเลาะเบาะแว้งกันได้ที่ไหนเพราะต่างคนก็มุ่งเจตนาอันเดียวกันเป็นธรรมธรรมต่อธรรมมีจำนวนมากเท่าไหร่บวกกันเข้าแล้วก็ยิ่งเป็นมหาสมบัติอันใหญ่โตเพราะนั่นก็ดีองค์นี้ก็ดีองค์ไหนก็ดีหนึ่งดีมาบวกหนึ่งดีเข้ากับเป็นสองดีบวกสามดีสี่ดีเข้าจำนวนมากขึ้นมากขึ้นองค์นั่นก็ยิ่งนี่ก็ดีทั้งวัดดีด้วยกันทั้งนั้นก็มีแต่ของดีเต็มวัดเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างตรงข้ามเอาองค์นี้ก็เลวหนึ่งแล้วนะสองไปบวกเป็นคนเลวด้วยกันสองแล้วสามเข้าไปสี่เข้าไปเลวต่อเลวมากมากทั้งวัดมีแต่พระเลวเหลวไหลแล้วเถอะแล้วเราจะหาผลหาประโยชน์หวังผลประโยชน์จากอะไรถ้าจากความเลอะเทอะเหล่านี้ได้แล้วโลกนี้มันมีความเลอะเทอะมาตั้งแต่ไหนมันประเสริฐไปนานแล้วความโสมมตกโสมมไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำโลกให้เจริญติดเปื้อนอยู่ในเสื้อผ้าของผู้ใดก็ต้องได้ซักได้ล้างออกนี่เรื่องกิเลสความโสมมมันติดอยู่ในจิตในใจติดอยู่ในมารยาทกายวาจาของผู้ใดต้องชำระสะสางออกโดยลำดับจะนอนใจไม่ได้เพราะเราต้องการของดีเราไม่ได้ต้องการของเร็วนั้นเร็วนี้เร็วอย่างที่ว่านั่นนี่แหละความอยู่ผาสุกของพระที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากไม่สำคัญชาติชั้นวรรณะใดไม่สำคัญสำคัญที่ความเป็นพระทราบแล้วทุกองค์เป็นลูกศิษย์ถาคตเป็นสาสยบุตรมีความจงรักภักดีต่อกันมีความเป็นธรรมเหมือนกันมุ่งมั่นต่อธรรมด้วยกันจิตใจเป็นธรรมด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ด้วยความผาสุกไม่มีคิดแง่ใดๆซึ่งเรื่องเป็นเรื่องของโลกที่ถือกันสูงๆต่ำๆเอาเข้ามายุ่งในวงศาสนาศาสนาธรรมไม่ได้ศาสนาธรรมเป็นสิ่งที่ให้ความเสมอภาคนี่เป็นหลักสำคัญพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดีอย่าลดละความเพียรเป็นของสำคัญไม่มีทรัพย์ใดประเสริฐยิ่งกว่าอริยทรัพย์ซึ่งเรากำลังเสาะแสวงหาอยู่แล้วทรัพย์นี่แหละคือทรัพย์ที่ให้เกิดความกลุ้มใจจริงๆไม่มีความเดือดร้อนแฝงเข้ามาไม่มีแบบว่ามีสันและมีคมแฝงเข้ามาเหมือนดังมีดเย็นแล้วน้อยก็เย็นได้น้อยตามกำลังมีมากเย็นมากตามกำลังมีเต็มที่ก็เย็นเต็มที่
ได้แก่ธรรมนี่ในอริยทรัพย์ทรัพย์อันนี้เป็นเครื่องประดับจิตใจส่งเสริมจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมต้องพยายามชะล้างสิ่งที่สกปรกโรคคลุมลังอยู่ภายในจิตใจให้หมดไปหมดไปด้วยความภาคเพียรของตนอย่าได้เห็นความภาคเพียรว่าเป็นสิ่งไม่ควรทำหรือว่าเป็นฆ่าศึกต่อตนเห็นความขี้เกียจอ่อนแอเห็นตามกิเลสตัณหาอาสวะบงการในทางใดแล้วก็เห็นชอบในทางนั้นต่างนั้นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้เราผู้บวชมรรคศาสนามุ่งอริยทรัพย์อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมอริยทรัพย์ขึ้นภายในจิตใจของตนจะมีความสุขความเย็นใจนี่คือทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐแท้ก็คือใจนี่พยายามซักฟอกชะล้างออกโดยลำดับลำดับอย่าลดละท้อถอยใจจะเริ่มแม้จะมันจะคึกขนองยิ่งกว่าม้าก็เถอะถ้าลงได้ฝึกได้ทรมานกันไม่หยุดไม่ถอยแล้วมันต้องยอมจำนนวันหนึ่งจนได้ไม่มีอันใดที่จะเหนือธรรมและไม่มีกิเลสประเภทใดจะเหนือธรรมไปได้ผู้นำกิเลสนำธรรมเข้ามาปราบกิเลสก็คือเราธรรมเป็นความถูกต้องดีงามอยู่แล้วการปราบกิเลสด้วยธรรมก็คือด้วยความภาคเพียรของเราอาศัยธรรมเป็นเครื่องมือมีศรัทธาวิริยะหรือสติปัญญาเป็นสำคัญหรืออิทธิบาท4ฉันทะให้พอใจในความเพียรเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดับวิริยะเพียรไม่ถอยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะความเพียรเพราะฉันทะเพราะจิตตะความฝักใฝ่รักชอบในความหลุดพ้นวิมังสาประเสริฐด้วยพระปัญญาปรีชาเฉลียวฉลาดสามารถอิทธิบาททั้ง4เป็นเครื่องมือสำหรับแก้กิเลสด้วยเป็นเครื่องสนับสนุนด้วยอยู่ด้วยกันวิริยะนี่เป็นเครื่องสนับสนุนคือเพียรพยายามเพียรด้วยอะไรเพียรด้วยสติปัญญาฟาดลงไปแก้กิเลสมีความรักรักในความเพียรสนใจในความเพียรแล้วจิตมันจะคึกขนองขนาดไหนต้องหมอบราบลงมันหนึ่งจนได้ไม่สงสัยเพราะธรรมนี้เคยปราบกิเลสมานับไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

ผู้ประมาทผู้ไม่มีสติอย่างไม่โดยไม่สงสัยมากกว่านั้นก็ที่หายไปได้จริงๆเพราะสิ่งทำลายเหล่านี้นี่เราไม่ได้มาทำลายตนเรามาเพื่อสั่งสมเพื่อส่งเสริมตนเองด้วยความภาคเพียรเพื่อให้จิตมีความสงบร่มเย็นสงบไม่ได้เอาให้ได้มันไปไหนวะทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำใจให้สงบถ้าเป็นสิ่งที่สงบไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนทำไมขนาดเป็นศาสตราเอกของโลกสอนผิดไปได้เลยเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราบวชมาเพื่อใครทุกวันนี้ก็มีพุทธังธรรมังสังฆังสนังกัจฉามิตั้งแต่ขณะบวชเราไม่เคยเป็นถึงผู้ใดว่าจะเริ่มล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เลยพอที่เราจะถือสิ่งนั้นมาเป็นศาสนาเมื่อพุทธังสนังกัจฉามิว่าเป็นศาสนาของเราแล้วท่านสอนว่าอย่างไรท่านเพียรอย่างไรเราต้องยึดอันนี้เป็นหลักใจด้วยยึดท่านเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายยึดธรรมเป็นแนวทางเดินด้วยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลที่จะพึงได้รับไม่ต้องสงสัยสังโฆท่านดำเนินยังไงพระสงฆ์สาวกท่านดำเนินยังไงเราเห็นแล้วในตำรับตำราท่านเขียนไว้ทำไมท่านเหล่านั้นเป็นผู้ผ่านพ้นไปหมดแล้วปรินิพพานไปกี่ร้อยกี่พันปีแล้วถ้าจะพูดถึงหนึ่งธาตุเรื่องขันเรื่องการสถานที่เวลาเวลาผ่านไปนานแล้วเราระลึกถึงท่านเพื่ออะไรระลึกถึงท่านเพื่อเป็นหลักใจประกันเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจเราว่าท่านดำเนินอย่างไรด้วยท่านถึงได้เป็นผู้ประเสริฐเราก็พยายามดำเนินตามแนวแถวของท่านที่สอนก็เหมือนกับเดินตามหลังท่านไปโดยลำดับลำดับท่านถึงขนาดนั้นเราก็ถึงขนาดนี้เนี่ยท่านถึงวันนั้นเราก็ถึงวันนี้เมื่อเดินอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะไปไหนก็ถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานเหมือนกันนี่แหละธรรมเคยปราบตามที่เด็ดมาตั้งแต่ข้างโน้นจนกระทั่งถึงข้างนี้ไม่ปรากฏว่าธรรมบทใดล้าสมัยนอกจากคนผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้นับถือศาสนาหรือเราเท่านั้นเป็นผู้ล้าสมัยคือล้าต่อกิเลสนั่นเองไม่นำธรรมเข้ามาปราบตามประหัตประหารกิเลสก็เป็นคนล้าสมัยธรรมไม่ได้ล้าสมัยเหมือนมีดเล่มนี้หรือปืนก็บอกนี้ยิงฟาดลงตายช้างก็ตายอย่าว่าแต่คนเลยถ้าจับขึ้นมายิงถ้าไม่จับขึ้นมายิงช้างมาเหยียบหัวคนให้แหลกก็แหลกได้ปืนก็ทิ้งอย่างนั้นเนี่ยสติปัญญาเมื่อนำมาใช้แล้วมันก็เป็นเหมือนปืนที่ทิ้งไว้นั่นเครื่องหรืออาวุธทิ้งไว้ต่อให้ยีเดียย่ำยีซะจนแหลกแตกกระจายไม่มีเศษมีเหลือเป็นอัดเป็นธรรมอยู่บ้างเลยคนทั้งคนมีตั้งแต่ขี้เกินตัวขี้โลภขี้โกรธขี้หลงร้านอ่อนแอไปขี้ไปหมดเต็มตัวหาธรรมจะแทรกลงไม่ได้นี่แล้ววิเศษที่ไหนคนทั้งคนเป็นยังไงเราต้องคิดนักปฏิบัติต้องเป็นนักคิดนักค้นคว้าไม่ใช่นักนั่งอยู่เฉยๆว่าหลับตาแล้วเหมือนคนตายตานี่หลับจริงแต่จิตไม่หลับถ้าจะพิจารณาทางให้เป็นความสงบก็มีสติจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาในหน้าที่การงานทั้งตนที่ทำเพื่อความสงบแล้วใจมันจะวิเศษวิโสกระโดดโลดเต้นเนื้อทำไปไหนคำว่าใจหมายถึงว่าใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาแล้วกิเลสตัวไหนจะเหนือธรรมคือสติความพยายามของเราด้วยสติไปไม่ได้อยู่สงบลงจนได้พูดถึงเรื่องความสงบให้เห็นสติจิตเราตั้งแต่วันเกิดมาที่เราไม่ได้เคยภาวนานั้นไม่เคยเห็นความสงบเลยแล้วคำว่าท่านว่าสมาธิสมาธิหรือสันติสันติคือความสงบมันมีแต่ชื่อเราไม่ได้ตัวสงบมาเป็นสมบัติครองใจนี่เลยสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อของสมาธิเต็มในตำหนักตำราตัวของเรามันฟุ้งจะตายยิ่งก่อนลูกฟุตบอลปิ้งโน้นปิ้งนี่ทิศเหนือทิศใต้ปิ้งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ยิ่งกว่าลิงร้อยตัวเพราะไม่มีเครื่องหากถ้าไม่มีเครื่องบังคับเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยเครื่องบังคับฟาดพนงไปด้วยสติด้วยความพยายามของเราต้องเห็นความสงบแน่นอนวันโดยไม่ต้องสงสัยจากนั้นก็ปัญญาเพราะได้โอกาสที่จะพิจารณาท่านว่ารูปตังอนิจจังเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณังอนิจจังรูปังตลอดวิญญาณังทุกขังอนัตตาอยู่ที่ไหนนี่ท่านทำไมท่านรู้สิ่งเหล่านี้ท่านว่าเต็มไปด้วยใจรัก
คืออะไรเราจะถืออะไรเป็น

สาระถือว่าเราเป็นเราเป็นของเราทำไมจึงยึดถือทั้งที่เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งกระดูกแฝงคออยู่ตลอดเวลาควรมากที่สุดก็คือขันนี่เองพาราฮาวีปัญจขันธาควรได้ทุกแง่ทุกมุมทุกเวลาเวลาก็คือขันทำไมจึงไม่เห็นความควรของมันไม่เห็นโทษของความรบกวนของมันมันไปยึดถือมันทำไมสิ่งเหล่านี้กระดูกก็รู้แล้วว่ากระดูกเอามาเป็นตนได้อย่างไรหนังก็เหมือนหนังรองเท้าแต่หนังรองเท้าไม่ได้สกปรกเหมือนหนังขดแล้วยึดไว้เพื่ออะไรเล็บหนังพันเนื้อเอ็นกระดูกจนกระทั่งถึงอวัยวะส่วนภายในมันมีที่น่ายึดที่ตรงไหนมันมีตั้งแต่อานิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปด้วยอสุภะอสุภังป่าช้าผีดิบป่าช้าผีสดก็อยู่ภายในท้องของเรานี่ในตัวของเราอีกด้วยรวมหมดทั้งตัวเราหมดทั้งในท้องมีตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่เรื่องอสุภะอสุภังเป็นป่าช้าผีดิบอีกทั้งกลางวันกลางคืนเราทำไมไม่ดูป่าช้าเรานี่คือปัญญาค้นลงไปให้เห็นใช่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้นี่แล้วก็ทรงรู้ด้วยวิธีอย่างนี้ด้วยจึงได้นำวิธีการที่ทรงบำเพ็ญถูกต้องแล้วอย่างไรและผลที่ทรงได้รับแล้วอย่างไรแก่บรรดาสัตว์โลกเป็นพืชปฏิบัติต่างมีเราเป็นแนวหน้าแล้วเลยเราเป็นนักบวชเป็นนักรบไม่ใช่เป็นนักหลบนะหลบนั่นหลีกนี่เราไม่ใช่นักหลบอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเป็นนักหลบนักหลับนั่งคอหน้าคอยแต่จะหลับใช่ไหมล่ะเอาให้จริงให้จังตั้งใจพูดปฏิบัติแล้วปัญญาจะเกิดถ้าพาคิดแล้วปัญญาต้องเกิดไม่พาคิดจนกระทั่งวันตายก็ไม่เกิดเอาจะสมาธิดีขนาดไหนก็ดีอยู่แค่นั้นเป็นสมาธิอย่างนั้นจะเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ได้ท่านสอนว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหาในสร้างชาติปัญญาที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากคือเราคิดไปเรื่องศีลศีลเราก็ไม่ได้ดังเพราะทะลุที่ไหนดีแล้วไม่เป็นกังวลไม่เป็นนิวรณ์กับสิ่งนั้นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจิตใจเพื่อความสงบได้โดยความสะดวกสบายหายกังวลกับเรื่องศีลนะเมื่อไม่มีความกังวลในเรื่องศีลว่าดังเพราะทะลุต่างๆแล้วเราก็หมดความกังวลตั้งหน้าตั้งตาทำจิตให้เกิดความสงบเนี่ยสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาเนี่ยปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วจะมีผลมากมีผลมากนะคือจิตเมื่อมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวย่อมสงบย่อมสบายไม่สายแสไม่หิวโหยคว้านนคว้านี้คว้ารูปคว้าเสียงคว้ากลิ่นคว้ารสคว้าธรรมารมณ์ต่างๆเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายเผาผลาญจิตใจจิตที่มีความสงบย่อมไม่คว้านี่ละเมื่อจิตมีความสงบไปแล้วถ้าทำงานที่นี่มันก็ได้การได้งานพิจารณาอะไรก็เป็นอันนั้นขึ้นมามันไม่ทะเลทลายไม่หิวไม่โหยแฉลบไปทางโน้นแฉลบไปทางนี้ทะเลทลายไปทางโน้นทางนี้เหมือนจิตที่หิวโหยฟูนกวายท่านจึงสอนให้มีสมาธิมีความสงบเย็นใจแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาเขาเป็นปัญญาขึ้นมาโดยลำดับลำดับเป็นปัญญาขึ้นมามากเท่าไรถึงการที่จะพักสมาธิก็สร้างฐานสมาธิขึ้นมาเรื่อยเรื่อยสมาธิก็แน่นขึ้นโดยลำดับปัญญาก็เฉลียวฉลาดไปโดยลำดับกว้างขวางไปโดยลำดับเชี่ยวชาญไปโดยลำดับสมาธิก็ไปพร้อมๆกันปัญญาไปพร้อมๆกันนี่สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติธาตุในสังสารปัญญาที่สมาธิหนุนแล้วจะมีผลมากมีส่วนมากนั่นว่าท่านไม่ได้บอกว่าปัญญานั้นเกิดเพราะมีสมาธินะปัญญาเกิดเพราะความคิดค้นต่างไม่ใช่มีสมาธิและปัญญาจะเกิดเหมือนกับเครื่องทำครัวหรือทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบ้านเมื่อขนทัพสัมภาระมาแล้วครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วควรแก่การสร้างบ้านหลังนี้ได้อย่างเต็มภูมิแล้วเอามาทิ้งไว้เฉยมันก็เป็นไม้เป็นเหล็กเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายนั่นแหละมันไม่ได้เป็นบ้านให้แต่เครื่องมือมันพร้อมแล้วถ้าเราไม่ทำมันจะเมื่อมีเครื่องมือพร้อมแล้วมันจะเป็นบ้านขึ้นมาทีเดียวมันเป็นได้มันไม่เป็นนี่สมาธิก็เหมือนกันจะสงบขนาดไหนมันก็เป็นสมาธิสงบอย่างนั้นเหมือนเอาไม้มากองไว้อย่างนั้นเหมือนเอาเครื่องครัวเครื่องทำครัวมากองไว้อย่างนั้นอ่ะอันนั้นเป็นผักอันนี้เป็นหญ้าอันนั้นเป็นหัวหอมอันนี้เป็นกระเทียมอันนั้นเป็นพริกอันนี้เป็นเนื้ออันนั้นเป็นปลามันก็เป็นของมันอยู่งั้นแหละมันแต่มันไม่เป็นแกงเพราะฉะนั้นจะต้องเอามาผสมกันเมื่อมันพร้อมแล้วเอามาผสมกัน
ทำเป็นแกงก็เป็นแกงขึ้นมาทำเป็นอาหารชนิดใดก็เป็นขึ้นมาเพราะเครื่องทำตัวมันพร้อมแล้วนี่สมาธิก็ตะล่อมตัวเข้ามาแล้วจิตตะล่อมตัวเข้ามาปราศจากความหิวโหยพอมีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยเอาค้นลงไปพิจารณาไปนี่เหมือนกับว่าเราปรุงอาหารนั่นเองนะแล้วเกิดความรู้ชนิดนี้ขึ้นมาชนิดนี้ขึ้นมาแล้วกิเลสซึ่งไม่เคยขาดลอยออกไปจากจิตใจเพราะอำนาจของสมาธิใดๆเลยก็เห็นความขาดลอยออกไปจากอำนาจของปัญญาโดยลำดับดับนั่นและทำให้จิตเพลินจิตก็เพลินเรื่อยเรื่อยเรื่อยถึงเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าภายในจิตใจเพราะการทำงานได้แก่การคิดการพิจารณานี่เป็นงานของจิตแล้วเราก็พักสมาธิเสียให้มีความสงบเย็นไม่ต้องไปเป็นกังวลกับงานของเราที่เคยพิจารณาเคยทำนั้นในขณะที่พักปล่อยกังวลทั้งหมดไม่ไปยุ่งในขณะที่ทำสมาธิเอาลงในสมาธิอย่างเดียวพอออกจากสมาธิแล้วเวลาทำงานไม่ห่วงสมาธิในทำงานต่างวาระกันให้จริงทุกงานงานสมาธิก็ให้จริงในขณะที่จะทำให้เป็นสมาธิให้ความสงบทำให้จริงจังให้เป็นความสงบเวลาจะออกพิจารณาทางด้านสัญญาเอาพิจารณาลงไปเรื่องธาตุขันธ์ตีให้แตกให้ละเอียดเหมือนเขาคาดนานั่นมูลคาดมูลไถแหลกเป็นสำคัญไอ้สัตว์หรือการคาดนั้นจะสัตว์ภาณะจะเร็วหรือช้าไม่สำคัญสำคัญที่การคาดอันนั้นให้แหลกละเอียดควรแก่การปักดำเขาถึงจุดอันนี้ก็ปัญญาพิจารณาลงไปให้ละเอียดละออจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในส่วนใดแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับเหมือนกับว่าการคาดนาขอเอาแล้วใกล้ที่แล้วปล่อยเฮ้ยอ๋อที่พิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังมันเต็มในตัวของเราราคะตัณหาเกิดขึ้นเพราะความสุภะคือความสวยความงามมันสำคัญมั่นหมายเอาต่างหากมันงามที่ไหนหลักธรรมชาติแท้มันไม่ได้งามเราเสกสรรเอาเนี่ยกิเลสมันพามันเสกพาเสกแล้วก็เคลิ้มตามกิเลสคล้อยตามกิเลสหลงตามกิเลสกิเลสแล้วอย่างว่าเนี่ยผลเป็นยังไงมันก็เป็นไฟขึ้นมาภายในจิตใจทีนี้แก้ลงไปให้ถึงฐานเดิมของมันทำใจเริ่มตั้งแต่อสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตาลงไปจนสภาพเป็นธาตุหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจและปล่อยวางได้นี่เรียกปัญญานี่แหละสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหาช่างชาติปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอัศเวหิมุจตินั่นที่นี่นะจิตที่ปัญญาลมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแน่อะไรไปทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบถ้าไม่ใช่ปัญญานั่นนี่หนุนกันไปเป็นลำดับดับตั้งแต่ศีลปริภาวิตโตสมาธิมหาพลาโหติมหาช่างชาติมหาช่างโซสมาธิปริภาวิตาปัญญาภาพลาโหติมหาสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสังมุจตินั่นเป็นหนุนไปโดยลำดับๆพอถึงมีมุจติแล้วมันก็หมดว่าจิตตังปริภาวิจิตสมาธิปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสังมุจติจิตเมื่อปัญญาได้อบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นให้จำให้ดีนี่ละหลักความจริงหลักความถูกต้องทางดำเนินอยู่ตรงนี้อย่าละอย่าปล่อยตรงนี้อย่าเห็นว่าสิ่งใดดีผู้ใดดีเหนือธรรมเหล่านี้ไปนี่แหละธรรมของศาสดาพระศาสดาพระสาวกท่านเดินตรงนี้ท่านรู้ตรงนี้เห็นตรงนี้จึงสอนไว้อย่างนี้ให้ท่านยึดให้ดีอย่าให้เล่ย์ร่อนร่อนทะเลทลายใครว่าแล้วก็เชื่อไปหมดเขาว่าเราเชื่อหมดดีไม่ดีไอ้ตาบอดหูหนวกมันมาบอกว่าเฮ้ยเวลานี้มรรคผลนิพพานหมดแล้วเห็นว่าคนตาบอดมาพูดเชื่อง่ายๆคนตาดีสอนมันไม่เชื่อมันถึงโดนเอาโดนเอาเนี่ยเราจะเชื่อคนตาบอดเชื่อคนตาดีเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดจอมปราดกับคนโง่มืดแต่ทิศแต่ด้านอันไหนมันสำคัญกว่ากันเราโง่เราต้องหาคนฉลาดและใครเป็นจอมปราดพุทธังธัมมังสังฆังฉามิคืออะไรนั่นท่านสอนมาแล้วทางเดินท่านไปสดๆร้อนๆก็คือเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญานี่ครับถ้าท่านพิจารณาเอาให้กินให้จังอย่าลดละปัญญาพิจารณาให้ดีอย่าอยู่เฉยๆสมาธิคือความสงบใจเมื่อสงบมากๆมันขี้เกียจนะมีอะไรสัมผัสมันรู้สึกไม่สบายเข้าสู่สมาธิเย็นเฉยไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งกวนหรืออยากอยู่เท่านั้นเสียนี่คือสมาธิขี้เกียจติดสมาธิแล้วเป็นมิจฉาสมาธิไปแล้วทั้งที่เป็นสมาธิที่ชอบเนี่ยความติดสมาธิมันเป็นความผิดเนี่ย
ก็เลยกลายเป็นมิจฉาไปซะมิจฉาในความชอบของสมาธินั่นแหละเจ้าของเป็นผู้ปฏิบัติเลยเป็นมิจฉาโดยไม่รู้สึกตัวส่วนมิจฉาสมาธิที่ผิดไปอีกแบบหนึ่งนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่นี้เราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเราหมายถึงสมาธิที่ชอบนี่แหละจนทำคนให้ติดแล้วไม่อยากพิจารณาสนใจในทางด้านปัญญาเลยนั่นคือติดสมาธิเมื่อการติดสมาธิเป็นความถูกต้องหรือเป็นความผิดที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิก็ถูกการพูดถึงเรื่องปัญญานี่มันกว้างขวางมากผมพูดเท่าที่จำเป็นให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ที่นี้พิจารณาเช่นอย่างพิจารณาธาตุขันธ์ที่ร่างกายนี้เห็นอสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแต่ความถนัดของใจความดื่มดื่มของใจในอาการใดในไตรลักษณ์ใดหรือในอสุภะใดอสุภะมีหลายชนิดอยู่ในร่างกายของเราแล้วรวมลงเป็นอสุภะอันเดียวกันนั่นเองแต่มันอาศัยพิจารณาส่วนใดซะก่อนเป็นอสุภะเป็นต้นเหตุแล้วมันถึงลุกลามเข้าไปอสุภะซึ่งเป็นส่วนรวมเราก็พิจารณาไปออกจากนั้นก็แยกแยะแตกสลายทำลายลงไปด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจเป็นที่แน่ใจอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธ์มันก็หมดไปขอให้อิ่มเถอะขอให้รู้แจ้งเห็นชัดเถอะมันจะปล่อยทันทีเรื่องอุปทานไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาที่พี่นะให้รู้แจ้งเห็นชัดเมื่อยังไม่เห็นชัดมันก็ยังไม่ปล่อยดึงออกก็แขนขาดไปเฉยสมมุติเราจะจับจะดึงจะลากด้วยแขนขาดมือขาดอุปทานก็ยังไม่ขาดจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าปัญญาสอดเข้าไปแทรกเข้าไปฟันลงไปแล้วขาดทางทลายไปเลยเมื่อรู้แจ้งเห็นชัดเมื่อไรแล้วเป็นไม่อยู่อุปทานพังลงไปรูปกายหมดความหมายแล้วหมดฐานะหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาแล้วจิตก็รู้เองพอเหมือนกับเรารับทานหรือเราฉันอาหารคาวจะเป็นอาหารคาวชนิดใดหรือว่ารวมว่าเป็นอาหารคาวพอแล้วเมื่อพอแล้วจิตก็ไม่ถ้าขันไม่รับแล้วหยุดทีนี้มันสัมผัสอะไรสัมผัสหวานเอาหวานมารับที่เมื่อรับหวานแล้วพอแล้วมันก็ปล่อยนี่เมื่อพิจารณารูปธรรมคือร่างกายพอแล้วด้วยปัญญาจิตใจก็ถอนตัวออกมาพอแล้วกับการพิจารณาจากนั้นก็ก้าวไปสู่นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นขันธ์ใดก็ตามในนามขันธ์ขันธ์ทั้ง4นี้มีความสัมผัสสัมพันธ์มีความดูดดื่มในขันธ์ใดตามขันธ์นั้นเข้าไปพิจารณาเข้าไปในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะกระจายไปหมดทั้ง4ขันธ์รวมยอดแล้วหมดปล่อยวางไปเหมือนกันจนกระทั่งเข้าถึงจิตตัวเป็นอวิชชาแท้เป็นรังแห่งวัฏฏะวนอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังจนกระทั่งถึงสมุทรโยโหติมันไปจากไหนไปจากนี้ค้นลงไปที่นี่เป็นปัจจัยการที่นี่พอเข้าถึงนั่นแล้วมันเป็นปัจจัยการเนี่ยคือความสืบต่อกันโดยลำดับอันมันไปจากตัวนี้ที่นี่ตัดสะพานไปหมดแล้วเหลือแต่ความรู้กับจิตว่าความรู้กับอวิชชาที่กลมกลืนกันเป็นหนึ่งอันเดียวนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาขั้นละเอียดที่จะสอดแทรกลงไปพิจารณาลงไปโดยทางไตรลักษณ์เหมือนกันไตรลักษณ์ส่วนหยาบรูปขันธ์ก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาตัวจิตกับวิชาก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนะแต่เป็นไตรลักษณ์ขั้นละเอียดลงไปตามขั้นตามภูมิของกิเลสของธรรมมาพิจารณาลงไปถึงจุดอันสำคัญแล้วด้วยปัญญากิเลสที่ว่าเป็นสิ่งละเอียดสุดยอดก็ได้แก่อวิชชาก็สลายตัวไปด้วยอำนาจของปัญญาที่ละเอียดแหลมคมให้จังทุกขังอนัตตาสมบูรณ์ในจุดนั้นกิเลสก็พังอวิชชาจะตะเววะเสสมีรากันนิโรธาสร้างฆารานิโรโธสร้างฆารานิโรธาวิญญาณานิโรโธแล้วก็นู่นน่ะ
เกวเมตตาเกวรัสสะดุขขันธัสสะนิโรโทโหติเมื่ออวิชชาดับนั้นดับระดับดับไปหมดเหมือนกับเมื่อถอนหลักแก้วขึ้นมาแล้วกิ่งก็ดับใบก็ดับรากแก้วรากฟ้อยดับไปหมดพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นเนี่ยมาจนนั้นพอรากถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาเท่านั้นแหละกิ่งก็ดับกิ่งก็ตายใบก็ตายดอกก็ตายผลก็ตายกับพี่แก่นอะไรตายไปด้วยกันหมดหมดทั้งต้นตายหมดไม่มีเหลือนั่นเราพูดเรื่องอวิชชารวมยอดเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันพออันนี้ดับเท่านั้นอวิชชาจะตะเววะทันทีดับแล้วจะพิจารณาอะไรอีกที่นี่นี่ภาคปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็หมดความสามารถเราพูดตามนิสัยของเราเราหมดความสามารถแล้วไม่มีทางพิจารณาแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะพิจารณาอะไรต่อไปอีกขอให้มันขอให้รู้เถอะคำว่าสันติโกกับปัจจันเมตวงโยหีนี่จะไม่มีปัญหาอะไรกับผู้ปฏิบัติด้วยเหตุด้วยผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจะไม่พ้นจากธรรมนี้จะรู้จนได้เลยพระพุทธเจ้านิพพานเป็นเวลานานเท่าไหร่อะไรไม่สำคัญนั่นเป็นการเป็นสถานที่เวลาเวลานั้นสำคัญอยู่ที่สัจธรรมพิจารณาให้รอบสัจธรรมสัจธรรมอยู่ในสถานที่ใดนั่นแหละมัชฌิมาอยู่ตรงนั้นแหละสัจธรรมคืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมากไม่ใช่มัชฌิมาจะเป็นอะไรก็อยู่ที่ตรงนั้นด้วยนี่นั่นแหละเป็นกุญแจดอกสำคัญหรือเป็นดาบอันคมกล้าที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทาปราบทุกสมุทัยให้เรียบวุฒิเลยนิโรธความดับทุกข์เป็นผลมาจากมรรคทำลายกิเลสลงไปเป็นสาเหตุแห่งทุกข์มันก็ดับไปเองดับไปทีเล็กน้อยดับไปคำว่านิโรธไม่ใช่ว่าจะดับพึบเดียวนะค่อยดับไปโดยลำดับตามกำลังของมากที่ฆ่ากิเลสไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายกิเลสปัญญาถอนอวิชชาพรวดขึ้นมาทีเดียวแล้วก็นิโรธก็ทำหน้าที่เต็มดับทุกพรวดพร้อมกันเลยท่านให้กิริยาว่านี่คือนิโรธความดับทุกแล้วเวลาดับทุกแล้วไปไหนที่นี่กิริยาการดับทุกดับแล้วก็หายไปเท่านั้นเองเมื่อทุกดับแล้วก็คำว่านิโรธก็หายไปสิ่งที่ไม่หายคืออะไรผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปสมุทัยดับไปนิโรธทำหน้าที่ดับทุกข์ไปมรรคคือผู้แก้กิเลสตัณหาใช่ไหมได้แก่ปัญญาเป็นต้นนี่เรียกว่าสัจธรรมและสิ่งที่นอกจากสัจธรรมคืออะไรผู้ที่รู้ว่านี่ทุกข์สมุทัยนิโรธเหล่านี้ดับไปทำงานกันเต็มภูมิแล้วดับไปปัญญาก็ดับไปเหมือนกันเพราะปัญญาก็เป็นสมมุติแต่เป็นสมมุติฝ่ายแก้สมุทัยกับทุกข์ก็เป็นสมมุติฝ่ายผูกมัดนิโรธกับมรรคเป็นถ้าจะทำฝ่ายแก้ก็เป็นสมมุติเหมือนกันเมื่อหมดหน้าที่ทุกข์สมุทัยดับไปแล้วอันนี้ก็ปลดเหมือนเครื่องมือเหมือนศาสตราวุธเมื่อข้าศึกรากหมดแล้วอาวุธก็ปล่อยเพราะเป็นสมมุติด้วยกันแล้วที่นอกจากสมมุตินั้นคืออะไรจริงหรือเราวันนี้พานอยู่ที่สัจธรรมทั้งสี่นี่เหรอสัจธรรมทั้งสี่นี่เป็นบันไดเป็นทางเดินเมื่อก้าวออกจากนี้พานออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี่ผู้ใดเป็นผู้ผ่านนั่นผู้นั้นที่คือผู้บริสุทธิ์ทุกข์ก็ดับไปสมุทัยดับไปนิโรธดับไปมรรคก็ดับไปปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสมมุติดับไปผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งสี่นี้ดับไปคืออะไรนี่คือผู้บริสุทธิ์เอาตรงนี้แล้วเราจะไปหาที่ไหนอีกสิ่งหามากกว่านิพพานหาที่ไหนเอาให้เห็นจริงจังเลยธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระเจ้าไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะมาหลอกมาให้ทำความดีนะคอยไปเอาสวรรค์โน้นคอยไปนิพพานโน้นนะชาติหน้าโน้นนะนิพพานในตัวนี้อย่าสนใจมันเลยมันไม่มีเลยอยู่ในหัวใจนั่นคือกิเลสมันหลอกเอาให้มันจริงจังมันจะพ้นไปไหนข้าฟังที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมอยู่ตลอดกาลสถานที่คือทุกเวลาเวลากับกิเลสทุกประเภท
ปราบได้หมดด้วยอำนาจของมัชฌิมาปฏิปทานี้ทั้งนั้นพระที่ยิ่งเรียนมันขาดผลขนาดไหนเอามัชฌิมาอย่างขาดผลเอาฟาดกันให้แหลกไปนั่นเครื่องมือก็มีหลายเครื่องมือสำหรับปราบที่เรียนที่เรียนอย่างชนิดที่โหดร้ายทารุณที่สุดก็เอาเครื่องมือชนิดที่มีกำลังกล้าสามารถที่สุดปราบที่เรียนประเภทนั้นให้แหลกไปเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมกันกับที่เรียนประเภทนี้นั่นและโดยลำดับลำดับไปเมื่อที่เรียนเข้าขั้นกลางเรื่องปัญญามันก็เป็นไปเองที่จะเหมาะสมกับการปราบที่เรียนประเภทใดยิ่งเลยขั้นละเอียดปัญญาขั้นละเอียดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งหน้าแรงหน้าฝนหน้าแรงหน้าฝนมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ปัญญาชนิดสติปัญญาประเภทนี้ก็ไหลลินอยู่เหมือนกันแทรกกันไปแทรกกันมาพิจารณาสอดแทรกกันไปเข้าใจกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือยิ่งเลยเรียกวุฒิคำว่ามหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาที่จะพูดกันอีกท่านปล่อยโดยไว้ตามเป็นจริงทั้งนั้นเพราะเหล่านี้เป็นสมมุตินี่มหาสติมหาปัญญาเป็นนิมมุติเมื่อเป็นสมมุติเป็นเครื่องมือทันสมัยที่จะฆ่าอวิชชาได้ก็คือมหาสติมหาปัญญานี่เมื่ออวิชชาที่เป็นจอมวัฏจักรมันสิ้นอำนาจวาสนาทลายลงไปแล้วเครื่องมือประเภทที่ทันสมัยนี้เรียกว่าปรมาณูหรือนิวเคลียร์ก็แล้วแต่สมัยทุกวันนี้มันก็หมดปัญหากันไปเองปล่อยทุกอย่างทุกข์ก็ปล่อยสมุทัยก็วางก็ปล่อยนิโรธก็ปล่อยมรรคก็ปล่อยปล่อยโดยตลอดทั่วถึงจิตก็มายึดมั่นในความบริสุทธิ์ของตนถึงจุดสุดท้ายแล้วเรียกว่าเสร็จงานไม่ต้องมาแก้ที่เด็กตัวใดอีกแล้วจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีกังวลที่จะแก้ที่เด็กแล้วไม่เป็นกังวลกับเรื่องอดีตอนาคตกับพบกับชาติว่าจะเกิดในพบใดชาติใดสถานที่ใดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสวรรค์ชั้นพรหมที่ไหนไม่คิดหมดปัญหาปัจจุบันก็รู้เท่าเป็นความบริสุทธิ์อยู่อย่างแท้จริงนี่ผมต้องการปฏิบัติเอาให้จริงให้จังเอาละเอาแค่นี้ก่อนท่านปัญญาหลังนี้ด้วย

0: วิชาฆ่ากิเลสเป็นวิชาประเภทหนึ่งที่เป็นเรื่องของธรรมสร้างขึ้นมาจากความมีอยู่ของธรรมเป็นแขนงแขนงขึ้นออกมาเช่นเดียวกับต้นไม้คือก่อนที่จะเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบย่อมออกจากลำต้นต้นย่อมออกจากรากเหง้าของมันแต่กิ่งก้านสาขาดอกใบออกมาเรื่องของธรรมหลักธรรมชาติธรรมในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่การในไหนมานั่นเรียกว่าพื้นฐานของธรรมวิชาธรรมก็ผิดออกมาจากนั้นเป็นแขนงต่างๆแล้วก็ออกมาพูดได้หลายชนิดให้ไพเราะเพราะพริ้งก็ได้ให้เป็นไปตามความจริงก็ได้ที่เรียกว่าชำระกิเลสบ้างประกอบความภาคเพียรบ้างถ้าพูดตามหลักความจริงว่าสังหารกิเลสนี่ถึงใจของผู้ปฏิบัติหรือฆ่ากิเลสหรือสังหารกิเลสนี่ถึงใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าท่านผู้ใดจะถึงใจในความรู้สึกก่อนแล้วก็ถึงใจในการระบายออกมาหรือแสดงออกมาวิชาของธรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทใดผิดขึ้นมาให้เป็นเครื่องมือกลับเข้าไปสังหารกิเลสแต่เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองวิธีการอุดค้นวิชาธรรมให้เกิดขึ้นภายในใจพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญหรือดำเนินมาก่อนแล้วแล้วพระพุทธเจ้านั่นเป็นสยามภูทรงพยายามขวนขวายเองรู้ขึ้นมาเองโดยลำดับลำดาจนกระจ่างแจ้งในธรรมทั้งหลายทั้งพื้นฐานแห่งธรรมและธรรมที่เป็นสมบัติของพระองค์โดยเฉพาะบรรจุในพระทัยเต็มควรแก่ความเป็นศาสดาของโลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงได้นำธรรมในพระทัยนั้นออกสอนโลกธรรมเหล่านี้จึงเป็นประเภทหนึ่งจากโลกทั้งหลายท่านจึงให้ชื่อว่าโลกว่าธรรมไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละประเภทการศึกษาเล่าเรียนในแง่ต่างๆของธรรมที่ท่านเรียกว่าปริยัตินั้นที่เราศึกษาเพื่อความจดจำแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจเราจำต้องได้ศึกษาเล่าเรียนก่อนไม่มากก็น้อยดังอุปัชฌาย์ท่านสอนกรรมฐาน5ก็คือวิชา5ประเภทนั่นเองขึ้นมาให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเบื้องต้นดังท่านสอนว่าเจสาโลมานขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลมตันดันตะโจดันตานขาโลมาเจสาเรียกว่าปฏิโลมคือย้อนหน้าถอยหลังตลบหลายตลบทบทวนเพื่อความชำนิชำนาญเพื่อความเข้าใจตามธรรมชาติมีอยู่ของอาการทั้ง5นี้ซึ่งมีอยู่ทั้งตัวเราตัวเขาแล้วก็นำอาการทั้ง5หรือวิชาทั้ง5แขนงนี้ไปฝึกหัดเช่นการพิจารณาผมพิจารณาขนเล็บฟันแล้วก็กระจายไปถึงหนังเนื้อเอ็นกระดูกตลอดจนทางร่างกายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิชาธรรมที่แตกแขนงออกไปจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายนี่แหละวิชาธรรมและธรรมก็เกิดขึ้นจากวิชาอันนี้นิวิชานี้ได้มาจากความจดจำจากอุปัชฌาย์อาจารย์หรือครูอาจารย์ซะก่อนเป็นภาคเกิดจำแล้วก็มาคลี่คลายขยายล ออกดูตามความจริงของมันจนปรากฏความรู้แจ้งขึ้นมาภายในตัวของเรากลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมานี่ท่านเรียกว่ารู้จริงคือความจริงรู้ตามความจริงเอาคำจำมาปฏิบัติเพื่อความจริงทั้งหลายวิชาธรรมจึงเป็นวิชาประเภทหนึ่งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกทั้งหลายธรรมโลกทั้งหลายนั้นได้จากสิ่งที่ท่านเรียกว่าอธรรมคือสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ธรรมนั่นแหละธรรมผิดขึ้นมาก็เพื่อจะแก้จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้เพื่อสังหารสิ่งเหล่านี้ออกจากใจของตนที่เต็มไปด้วยอธรรมด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญธรรมจึงเป็นเรื่องพิเศษพิเศษอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนแม้จะเรียนมาจากปริยัติหรือศึกษามาจากปริยัติแล้วก็ตามสิ่งขั้นแหนที่จะแตกออกไปเรื่อยนับตั้งแต่วงแคบถึงวงกว้างนับแต่หยาบถึงขั้นละเอียดนั้นจะเป็นขึ้นจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายโดยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะถอดถอนตนให้หลุดพ้นออกจากทุกข์ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายที่เคยพัวพันจิตใจให้กลายเป็นคนละเรื่องละราวกลายเป็นคนละสัตว์ละส่วนออกไปจากใจไม่คละเคล้าเป็นอันหนึ่งเดียวกันเหมือนดังที่เคยเป็นมาเหตุการปฏิบัติธรรมจึงเป็นกรณีพิเศษจากโลกทั้งหลายอยู่ไม่น้อยธรรมทั้งนี้ต้องออกมาจากภาคปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายซึ่งเข้าใจแล้วรู้แล้วถึงจะนำมาพูดได้อย่างชัดเจนไม่ใช่เราจะด้นจะเดาเอามาพูดด้นไม่ได้ถ้าทำภาคความจริงแล้วด้นเดาไม่ได้ต้องรู้จริงอย่างนั้นถึงจะพูดออกมาได้ตามความจริงที่ตนรู้ตนเห็นนั้นนี่จึงเป็นกรณีพิเศษแต่พูดถึงเรื่องความเพียรก็ต่างจากโลกเขาเพียรในการงานของเขาอยู่มากงานใดก็ตามงานทางโลกกับงานทางธรรมนี้มีความแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวการปฏิบัติในตัวของเราจะให้เป็นแบบโลกเป็นเหมือนโลกนั้นจึงไปได้ยากสำหรับผู้ที่จะตะเกียกตะกายเพื่อความพ้นทุกข์ให้ได้อย่างใจหวังศรัทธาความเชื่อธรรมดาในธรรมทั้งหลายนี้เป็นประเภทหนึ่งเชื่อจากความฝังใจที่ได้รู้ได้เห็นเป็นสักขีพยานขึ้นมาเป็นลำดับลำดานี้ประการหนึ่งความเพียรธรรมดาที่ตะเกียกตะกายไปล้มลุกคลุกคลานไปตามความเกิดความจำความเข้าใจในตำรับตำราหรือเชื่อตามครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนั้นเป็นประเภทน่ะเชื่อในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งเพียรไปโดยลำดับลำดาเพราะความรู้ความเห็นนั้นซึ่งเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดความเพียรให้หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับหนึ่งจึงต่างกันไปโดยลำดับลำดาแล้วที่สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงขนขวายในตัวเองและรู้ขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี่เป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติโดยแท้สมบัติอันนี้แลเป็นเครื่องรักษาผู้ปฏิบัติได้โดยลำดับตามสมบัติที่มีมากมีน้อยท่านเรียกว่าธรรมสมบัติเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็มุ่งจุดนี้เป็นสำคัญเหมือนครั้งพุทธกาลท่านที่เป็นสรณะของพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านปฏิบัติเพื่อความเป็นสรณะของตนและได้เป็นจริงๆแล้วก็กลายเป็นสรณะของโลกขึ้นมาธรรมจึงเป็นพิเศษอันหนึ่งจากโลกทั้งหลาย และสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมก็เป็นข้าศึกกันส่วนมากอธรรมต้องเป็นเจ้าของจิตใจของสัตว์โลกแม้ธรรมมีก็แฝงเพียงไปเป็นแต่เพียงว่าเครือบแฝงเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองจริงๆเนี่ยที่มีกำลังมากเหมือนกับอธรรมที่มันไปสร้างตัวเองจนเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกแล้วกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับมันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้ยึดจึงได้ถือว่าหรือจึงได้พูดกันว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นคือมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสใจของเรานี่น่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากถ้าว่าเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสทั้งหมดว่าเป็นเราก็เป็นทั้งหมดไม่มีทางที่จะแยกแยะกันออกได้ให้เป็นคนละสัตว์ละส่วนนี่เพราะความกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเนื่องจากความสร้างเนื้อสร้างหนังของตนเองขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงมีท่านให้นามว่ากิเลสซึ่งเหมือนกับกาฝากแทรกอยู่กับต้นไม้และดูดซึมต้นไม้มาเป็นอาหารเลี้ยงลำต้นของตนและต้นไม้นั้นก็อับเฉาจนกระทั่งถึงตายไปได้เมื่อกาฝากมีจำนวนมากจิตใจของเราก็เสียคนได้เมื่อสิ่งเหล่านี้มีกำลังมากแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างความเป็นอยู่สืบทอดกันไปโดยลำดับกันดาไม่มีวันหยุดหย่อนผ่อนคลายเลยก็คือกิเลสสร้างตัวเองภายในจิตใจของสัตว์โลกนี่แหละนี่แหละท่านที่เรียกว่ามันเป็นเราไปใช่หมดประหนึ่งว่ากาฝากกับต้นไม้นั้นเป็นอันเดียวกันทั้งที่ไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นกาฝากเกิดขึ้นใบของมันก็ไม่เหมือนต้นไม้ต้นนั้นกิ่งก้านสาขาของมันอะไรของมันอวัยวะของมันทุกส่วนเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นแต่มันดูดซึมเอาต้นไม้นั้นเป็นอาหารของมันไปตลอดยังชีพของมันอยู่ได้ด้วยต้นอาหารจากต้นไม้นี่ก็เหมือนกันกิเลสมันสร้างตัวของมันยังชีพคือความเป็นอยู่ของตัวเองให้สืบทอดไปโดยลำดับลำดาจนเป็นกับเป็นกันเป็นกี่ล้านกับล้านกันก็ไม่มีใครที่จะนับอ่านได้จากความยืดยาวของกิเลสที่มีความเหนียวแน่นอยู่และสร้างตัวเองอยู่ภายในจิตใจจึงไม่มีใครจะทราบได้ว่ากิเลสเป็นเช่นไรจิตเป็นเช่นไรเนี่ยมันกลายเป็นอันเดียวกันหมดใครล่ะจะทราบได้ก็มีพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาองค์เอกทรงบำเพ็ญพระองค์ทรงแก้ทรงไขทรงถอดทรงถอนสิ่งที่เป็นกาฝากทั้งหลายออกไปได้ด้วยการสร้างความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ปรารถนาเป็นพระโพธิญาณหรือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงตัวด้วยความเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยมาความภาคความเพียรไม่ลดถอยน้อยลงเลยนี่คือการบำเพ็ญเพื่อกำลังทางความดีทั้งหลายที่จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากพระทัยจนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยสยามภูโดยความรู้เองเห็นเองนี่เบื้องต้นมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแยกกาฝากกับต้นไม้ออกได้ด้วยความรู้ชัดเจนมากนี้คือกาฝากนี้คือต้นไม้เป็นข้าศึกต่อกันไม่น้อยร้อยทั้งร้อยก็คือกาฝากนั่นแหละเป็นข้าศึกต่อต้นไม้จนได้ชำระออกหมดสังหารออกโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นพระภัยหรือพระกิจบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละที่นี่จึงได้เป็นศาสดาสอนโลกด้วยความอาจฐานชาญชัยโดยไม่มีใครเป็นคู่แข่งเลยพวกเราทั้งหลายก็ได้รับฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและบรรดาสาวกทั้งหลายที่เป็นอันดับสองจากพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ได้ยินได้ฟังจากพระองค์แล้วด้วยคำว่าสาวโกสาวโกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก่อนจึงได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ยินได้ฟังมานั้นแล้วค่อยรู้เรื่องรู้ราว ค่อยชำระสาสางกาฝากภายในจิตใจออกได้โดยลำดับส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันมีเต็มอยู่ภายในจิตใจแก้ไขถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงเพราะความสามารถฉลาดรู้ทำกับกลมายาของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกาฝากนั้นนะแล้วก็เป็นที่พึ่งของตนได้โดยสมบูรณ์เมื่อเป็นสรณะของตนได้โดยสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็กลายเป็นสรณะของโลกเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดของโลกเป็นแนวทางให้โลกได้เป็นคติเครื่องท่ามสอนโลกให้ยึดเหนี่ยวเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ นี่เราพูดถึงหลักธรรมชาติของจิตจริงๆนั่นแหละเมื่อมันค้าเข้ากับสิ่งที่ไม่ใช่ที่กับกาฝากคือกิเลสแล้วเราไม่มีทางเราจึงไม่มีทางทราบได้เพราะละเอียดพอๆกันจากจิตเนื่องจากเป็นนามธรรมเหมือนกันจะทำอะไรจึงเป็นการกระทบกระเทือนกิเลสเสียหมดความทุกข์ความลำบากก็กลัวตัวทุกข์ตัวลำบากจะประกอบความภาคเพียรนี้ตะเกียกตะกายด้วยวิธีการใดๆก็กลัวแต่ความลำบากความลำบากนั่นแหละถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วก็คือกลัวกิเลสลำบากกลัวกิเลสเป็นทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสนี้มันเป็นการกระทบกระเทือนมันเป็นการตบการตีกิเลสการฟักการฟันกิเลสโดยลำดับลำดาและในขณะเดียวกันเพราะความสำคัญของเราที่ถูกกิเลสกืนอย่างจมมิดก็กลัวว่าเราเป็นทุกข์นั่นเองกิเลสมาเป็นเราไปแล้วเลยกลัวว่าเราเป็นทุกข์เรากับทุกข์ก็แยกกันไม่ออกกิเลสกับเราก็แยกกันไม่ออกมันกลายเป็นอันเดียวกันเนี่ยด้วยเหตุนี้วิชาธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะแยกจะแยกสิ่งเหล่านี้วิชาอื่นใดในโลกไม่มีทางที่จะแยกจะแยกระหว่างกิเลสกับธรรมหรือระหว่างกาฝากกับต้นไม้ให้ออกเป็นคนละสัดละส่วนได้นอกจากธรรมเท่านั้นเนี่ยวิชาธรรมเป็นอย่างนี้เบื้องต้นก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าซะก่อนได้ยินได้ฟังและอุบายต่างๆในการบำเพ็ญในการแก้ไขถอดถอนก็นำมาปฏิบัติตนเองค่อยๆเกิดผลขึ้นมาเกิดผลขึ้นมาในเบื้องต้นความโลภเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียความโกรธเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียความหลงเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียราคะตัณหาเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียขึ้นชื่อว่าอาการของกิเลสทั้งมวลที่แสดงออกเราก็ถือว่าเป็นเราเสียสิ้นนี่เพราะความรู้ความฉลาดของเราไม่ทันมันแต่อาศัยการปฏิบัติบำเพ็ญตามหลักศาสนธรรมที่สอนไว้ก็ค่อยเข้าใจไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตมีความสงบบ้างเป็นบางการบางเวลาเช่นจิตรวมสงบตัวหรือจิตเป็นสมาธิขึ้นโดยลำดับก็จะเริ่มเห็นภัยแห่งความฟุ้งซ่านของตนเองฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็ฟุ้งซ่านเพื่อความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานั่นแหละไม่ใช่เพื่ออะไรก็เมื่อจิตเคยสงบแล้วความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่ผิดปกติกับความสงบย่อมจะทราบและฟุ้งซ่านไปในแง่ใดในแง่ความโกรธหรือในแง่ความโลภหรือในแง่ความกำหนัดยินดีหรือพอใจหรือไม่พอใจหรือก็ย่อมทราบไปโดยลำดับเพราะอาการเหล่านี้เป็นอาการที่แฝงขึ้นมาผิดปกติของจิตที่สงบมีความสุขในขณะที่สงบตัวนะจึงเป็นเหตุให้ตื่นตัวตื่นใจให้ได้ทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งหรือว่าสิ่งนี้เป็นไผ่สิ่งนี้เป็นหนึ่งนอกจากตัวของเรานอกจากจิตของเราไปจิตของเราสงบอันนี้ไม่พาให้สงบอันนี้พาให้ฟุ้งซ่านรำคาญจึงต้องได้ถืออันนี้เหมือนกับเป็นข้าศึกอันหนึ่งระหว่างเรากับข้าศึกคือกิเลสนั้นก็ต่อสู้กันท่านต่อสู้กันไปเรื่อยๆก็เห็นเหตุเห็นผลไปเรื่อยๆและแก้ไขถอดถอนออกไปเข้าสู่ความละเอียดธรรมก็ละเอียดขึ้นกิเลสก็ละเอียดไปตามๆกันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่วิธีการปฏิบัติเป็นอย่างนั้น ทีนี้เมื่อจิตของเรามีทั้งความสงบมีทั้งความแยบคายอุบายต่างๆทันกับการแสดงออกของกิเลสประเภทต่างๆแล้วมันก็พอเป็นพอไปพอฟัดพอเหวี่ยงสุดท้ายก็เห็นชัดเจนกิเลสแสดงอาการชนิดใดขึ้นมาของตัวเองเช่นแสดงอาการโลภไม่ต้องพูดที่อื่นโลภอยากได้อาหารเพียงเท่านั้นมันก็กระเทือนใจแล้วนะวันนี้จิตมันโลภอะไรอย่างนี้นะแต่ก่อนไม่เห็นว่าเป็นข้าศึกมันเริ่มทราบหรือโกรธใครก็ตามวันนี้จิตมันแสดงอาการไม่ดีโกรธคนนั้นโกรธคนนี้คนนี้ไม่พอใจเขานี่เป็นเรื่องของกิเลสที่เกิดขึ้นจากเราไปโกรธเขาเขาจะผิดเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินก็ตามความไม่พอใจในเขาก็คือกิเลสของเราเองนี่ก็มันก็ย้อนเข้ามาเห็นโทษของตัวเองมากกว่าที่จะเห็นโทษของผู้อื่นที่ว่าผิดไปแล้วก็พยายามเข้ามาแก้ตรงนี้นั่นมันเริ่มเห็นเข้าไปอย่างนั้นหรือราคะตัณหามันเกิดขึ้นเพราะเห็นรูปได้ยินเสียงสิ่งธรรมชาติที่เป็นวิสภาคกันแต่ก่อนไม่รู้กลมกลืนกันไปเลยพันกันไปเลยเมื่อปฏิบัติเข้าถึงจิตขั้นละเอียดพอแสดงอาการขึ้นมาอย่างนี้นี่จิตเราแสดงราคะคือความกำหนัดในสิ่งนั้นแล้วไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดถือผู้เป็นราคะที่แสดงตัวให้กระเทือนจิตใจนี้เป็นความผิดแล้วย้อนจิตเข้ามาแก้ที่ตรงนี้นั่นนั้นเริ่มรู้เข้าไปอย่างนั้นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติรู้ด้วยสติที่เราฝึกอยู่และพินิจพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาก็ทราบไปโดยลำดับธรรมดาเมื่อทราบกันหลายครั้งหลายหนก็แก้กันไปได้เรื่อยๆตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางจนถึงขั้นละเอียดแล้วก็กระจายกันออกไปถึงขันธ์5ของตัวเองว่ามันเป็นตัวพิษตัวภัยตัวเป็นทางแสดงออกหรือเป็นเครื่องมือแสดงออกของกิเลสทั้งหลายกิเลสอาศัยขันธ์นี่แหละเป็นเครื่องมือนะมันก็เริ่มทราบตัวกิเลสจริงๆไม่ใช่ขันธ์นะขันธ์ไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่นำไปใช้เราก็นำขันธ์นั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือของธรรมด้วยในขณะเดียวกันอ้าวจิตมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรมันคิดเรื่องกิเลสเราคิดเรื่องธรรมแก้กันนั่นมันสำคัญมั่นหมายเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ใช้สัญญาความจดความจำที่พอจะแก้กิเลสประเภทนั้นได้ด้วยความจำของเราด้วยสัญญาของเราจนกระทั่งกลายเป็นปัญญาขึ้นมานั่นวิญญาณความรับทราบรับทราบเรื่องอะไรรับทราบที่จะเป็นกิเลสแล้วเราก็แก้เป็นธรรมไปโดยลำดับลำดับนี่แหละเครื่องมืออันนี้เราแยกแยะออกมาใช้ทางด้านธรรมะเมื่อสติปัญญาของเราทันหรือธรรมะของเรามีในใจมีกำลังพอที่จะทันมันแล้วมันย่อมจะทราบกันได้เป็นลำดับลำดาไปทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยทราบมาเลยท่านปฏิบัติไปโดยลำดับลำดาจิตก็ค่อยเลื่อนฐานะขึ้นไปเพราะได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมเจริญเติบโตขึ้นถ้าว่าเติบโตสติไม่เคยขาดบักขาดตอนก็ไม่ค่อยขาดและไม่ขาดนั่นปัญญาซึ่งนอนจมอยู่ภายในจิตใจเหมือนกับทุงทั้งท่อนก็แสดงตัวขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาปัญญาไหวตัวขึ้นมาจะไหวตัวเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อทราบเหตุทราบผลต้นไปในสิ่งต่างๆแล้วกิเลสเป็นสิ่งใดล่ะเป็นเหตุผลกลไกอะไรเป็นเรื่องอะไรปัญญาจะไม่จับปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่พินิจพิจารณาล่ะนั่นมันก็ต้องได้พิจารณาเมื่อพิจารณาเข้าไปแล้วมันก็ต้องรู้ไปโดยลำดับหนาตามขั้นของปัญญาซะก่อนนี่เรียกว่าแก้กันชำระหรือถอดถอนทำลายกาฝากภายในจิตใจเลื่อยไปโดยลำดับลำดาอย่างนี้เนี่ยท่านเรียกว่าวิชาธรรมการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้เมื่อจิตได้เข้าอกเข้าใจวิธีการต่อสู้กับกิเลสแล้วเรื่องความขี้เกียจขี้ค้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหุ้มห่อจิตใจตัวของเราหมดทั้งล่างจนกระทั่งจะเคลื่อนได้สู่ความเพียรไม่ได้ก็ค่อยจางหายไปจางหายไปจนกลายเป็นความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่มีถอยเข้ามาโดยลำดับขึ้นมาโดยลำดับลำดาอย่างนั้นก็กลายเป็นความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปเข้าสู่ความเพียรกล้าดังท่านผู้ดำเนินในขั้นสติปัญญาอัตโนมัติท่านเหล่านี้เป็นผู้ท่านเป็นผู้ก้าวเข้าสู่ความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปแล้วนั่น แต่ก่อนมีตั้งแต่กิเลสตัวขี้เกียจขี้คร้านตัวท้อแท้อ่อนแอตัวอำนาจวาสนาน้อยตัวไปไม่ไหวเต็มหัวใจและก้าวไม่ออกเมื่อทำได้มีกำลังแล้วทำก็ก้าวได้เหยียบหัวกิเลสไปตัวขี้เกียจก็เหยียบไปตัวท้อแท้อ่อนแอตะเกาะที่เคยเป็นมาแต่ก่อนก็เหยียบไปทำลายไปเรื่อยๆสุดท้ายก็มีแต่จะเอาจะเอาท่าเดียวถ้าไม่หลุดพ้นเสียแล้วเป็นถอยไม่ได้นั่นมันเป็นขึ้นเองเมื่อทำมีกำลังแล้วเราไม่คาดไม่หมายละหากเป็นขึ้นโดยกำลังของธรรมกำลังของธรรมกับกำลังของจิตกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วหากเป็นขึ้นรู้ขึ้นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยว่าเราจะตัดขาดไปได้ก็ตัดขาดไปได้ด้วยอำนาจของธรรมเป็นเครื่องมืออันทันสมัยทันการทันเวลาทันกับกิเลสทุกแง่ทุกมุมทุกประเภทของกิเลสนั่นเป็นอย่างนั้นนี่มีที่ท่านหลุดพ้นไปได้ท่านหลุดพ้นด้วยอย่างที่กล่าวมานี่แหละเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญการแก้ไขการถอดถอนจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพระผู้ปฏิบัติและสถานที่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวเราดูที่ในตำรับตำราข้างพุทธการมักจะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาหาสถานที่ที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวหาสถานที่ที่ไม่ประมาทนอนใจเพราะคนเราเมื่อไปสู่สถานที่เปรี้ยวๆกับสถานที่น่ากลัวแล้วย่อมเป็นความเพียรขึ้นมาเองใครจะไปนอนจมอยู่ด้วยความขี้เกียจขี้คร้านหรอกเมื่อไปอยู่สถานที่เป็นภัยสถานที่จะต้องมีความชิบหายไปปวงได้เมื่อประมาทแล้วใครจะไปยอมประมาทในสถานที่ควรจะตายเช่นนั้นด้วยความประมาทต้องไม่ประมาทนั่นดังตะกี้นี้ก็ได้พูดให้ฟังเรื่องการอยู่ในป่าในเขาก่อนที่จะเทศน์นี้มันต่างกันมากอย่างนั้นแหละทั้งวันความเพียรเป็นไปตลอดสายไม่ต้องบังคับสติอยู่กับตัวนั่นแม่ปัญญาจะยังไม่ก้าวเดินก็ตามเมื่อยังไม่ถึงขั้นปัญญาจะก้าวเดินสติดีระมัดระวังรักษาจิตอยู่เมื่อกำหนดที่จะให้เข้าสู่ความสงบเมื่อใดก็ได้อย่างง่ายดายง่ายดายง่ายละนั่นละความเพียรอยู่กับตัวเป็นอย่างนั้นเพราะอาศัยสถานที่ที่น่ากลัวนั่นแหละให้เป็นการกระตุ้นเตือนสติให้ตั้งตัวอยู่ตลอดเวลาเลยกลายเป็นความเพียรทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นนั่นนอนก็มีสติเท่ากับมีสติอะไรมาสัมผัสนิดหน่อยเท่านั้นตื่นแล้วตื่นแล้วความเพียรของผู้อยู่ในสถานที่ไม่ประมาทย่อมไม่ประมาทมันเป็นความเพียรตลอดเวลาเนี่ยอันใดก็ตามขอให้เราได้บำเพ็ญขอให้เราได้ดำเนินเถอะเราจะรู้เองดังที่กล่าวมาในป่าในเขาสถานที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวและเป็นสถานที่ตั้งแห่งความเพียรโดยลำดับลำดานี้พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วพระสาวกท่านพากันดำเนินมาแล้วทั้งนั้น
1: ด้วยเหตุนี้การบำเพ็ญในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาจึงเป็นสถานที่อันเหมาะสมอย่างยิ่งตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าลุคมูลเสนาธนังเป็นต้นนี่เนี่ยเป็นการช่วยได้เป็นอย่างดีคือช่วยความเปลี่ยนของเราเราจะเห็นได้เวลาเราออกมาจากสถานที่นั่นมาอยู่ที่ธรรมดาธรรมดาและมาอยู่กับหมู่เพื่อนความขี้เกียจขี้คร้านแสดงตัวขึ้นมาเนี่ยนั่นความเพียรไม่ค่อยก้าวหรือไม่ก้าวนั่นมันเป็นอะไรเพราะจิตมันนอนจมโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากกิเลสพาให้มันจมนั่นเองกิเลสมันง่ายที่สุดที่จะทำเราให้ล่มจมไปขอให้ได้ช่องได้โอกาสเพราะกิเลสมีแต่ช่องมีแต่หาโอกาสจะทำลายเราอย่างเดียวเมื่อมาอยู่ที่ฉะนั้นก็เป็นอันว่าเปิดโอกาสให้กิเลสก็ว่าได้เพราะมันต่างกันมากกับอยู่ในป่าในเขาเพียงคนเดียวเนี่ยท่านที่ได้สอนให้อยู่ในป่าในเขาฐานที่เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอยู่อย่างนั้นไม่นับวันนับคืนนับปีนับเดือนนะดูตั้งแต่จิตดูตั้งแต่เรื่องที่จะเกิดขึ้นจากจิตแล้วมันกลัวอะไรมันไปสัมผัสกับอะไรกลัวว่าเสืออยู่ที่ไหนความคิดสังขารนั่นนี่มันปรุงต่างหากมันหลอกว่าเสือนั่นมันก็รู้ทันใช่สังขารความปรุงว่าเสือก็เกิดขึ้นที่ใจทั้งๆที่เสือไม่มีมันหลอกตัวเองน่ะแล้วบังคับจิตไม่ให้มันคิดเรื่องเสือเรื่องสัตว์อะไรที่จะเป็นโทษแก่จิตใจโทษแก่ความสงบบังคับจิตให้อยู่ในอัตในธรรมเมื่อจิตอยู่ในอัตในธรรมอัตธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตจิตย่อมปลอดภัยไร้กังวลแล้วสุดท้ายก็เข้าสู่ความสงบเย็นแน่วเลยนะ เอาที่นี่วาระที่หลังที่จากนั้นแล้วแม้แต่เสือกระหึ่มกระหึ่มอยู่ข้างที่อยู่แล้วมันก็ไม่เห็นกลัวนั่นฟังสินั่นละเมื่อทำเข้ารักษาใจแต่ให้กิเลสรักษาใจหลอกวันยั่งคำเสือไม่มีก็หลอกว่ามี อะไรไม่มีก็หลอกขึ้นมาว่ามีว่ามีว่ามีแล้วเป็นไปตามมันจมไปตามมันไม่มีคำมาได้ผลเป็นผลเป็นประโยชน์เลยมีแต่เสียโดยแต่เดียวผลลบตามกันไปเรื่อยๆพอเราได้ใช้อัดใช้ทำ เข้ารักษาตัวสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมนั่นอุตสาหะธรรมหมุนเป็นเกลียวเดียวกันเข้าสู่ใจรักษาใจจนกระทั่งใจมีกำลังขึ้นมาเมื่อใจมีกำลังขึ้นมาแล้วแม้เคยกลัวมาขณะก่อนแต่ขณะนี้ไม่กลัวเห็นได้อย่างชัดเจนของผู้ปฏิบัติถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาลองดูสิธรรมบูชาโกหกโลกเมื่อไหร่เมื่อทำได้เข้าสนิทกับใจแล้วเป็นเครื่องหนุนใจย่อมไม่มีความกลัวอ้าวถึงเสือจะเดินดุมๆเข้ามาตอนมาหาเราเราจะเดินเข้าไปหาเสือได้อย่างไม่สะทกสะท้านเลยทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่มันเป็นแล้วไม่ใช่มาคุยเฉยได้ปฏิบัติแล้วได้ฝึกได้ทรมานตนนะถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายอ้าวจะตายก็ตายเถอะมันทำไมมันกลัวนักหนาวะมันจะไม่ตายหรือในโลกนี้มันจะอยู่ข้ามฟ้าหรือวะก้าวเข้าไปเดินเข้าไปเสืออยู่ตรงไหนมันหลอกเราว่าเสืออยู่ตรงไหนเดินเข้าไปหาเสือเลยเดินเข้าไปมันไม่มีมันหลอกเดินเข้าไปเดินเข้าไปจนตั้งคำสัตย์ขึ้นมาเกิดเลยเถอะในหัวใจอ้าววันนี้ถ้าว่าจิตนี้ยังไม่กล้าหาญไม่รู้เรื่องรู้ราวของความกลัวความกล้านี่เมื่อไหร่แล้วจะไม่กลับใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะเราไม่สะทกสะท้านกับนั่นบ้ากิเลสภายในหัวใจของเรานี่มันหลอกเราอยู่เวลานี้มันเป็นบ้าให้เป็นทุกข์จริงๆเขาว่าลมปากของเขาไม่เห็นว่าเป็นทุกข์อะไรเลยนะเดินไปเดินตรงนี้แล้วมันไม่มีเสือเอาไปตรงนั้นแล้วอยู่ตรงไหนอีกเดินไปอีกไปหาตรงที่ว่าเสืออยู่เสืออยู่มันหลอกเรามันหลังขามสัญญามันหลอกเราไปที่นี่ก็แล้วไปที่นั่นก็แล้วหนึ่งแล้วนะโกหกเราสองแล้วนะตามกันไปเรื่อยไม่ใช่ไปเฉยไปด้วยความเพียรสังเกตตัวเองไปตลอดเวลาคอยจับผิดกันเป็นตัวผิดเป็นตัวหลอกลวงธรรมะเป็นตัวจับผิดเป็นตัวแก้ความหลอกลวงสุดท้ายก็เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเนื้อกล้าหาญไม่ใช่กล้า

ไม่งั้นท่านจะฝึกให้ท่านจะสอนให้ฝึกให้ทรมานหรือกิเลสเป็นตัวทำให้คนเสียธรรมะเป็นเหตุให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้ท่านจึงให้สอนด้วยวิธีนี้แล้วให้อยู่ในป่า อยู่ในป่าในเขาที่ไหนกลัวยิ่งเข้าไปไม่ใช่ไปนอนให้มันกินเฉยๆนะเสือเอาไปด้วยความเพียรนี่นะกล้าด้วยความเพียรสละตายด้วยความเพียรสละตายด้วยสติปัญญาด้วยอดด้วยธรรมไม่ใช่สละตายแบบขึ้นเฉียงเฉยๆนั่นนี่มันก็รู้แล้วสิเมื่อเป็นฉะนั้นมันก็เห็นคุณค่าของการอยู่ในป่าอยู่ในเขาเห็นคุณค่าไปโดยลำดับดาเมื่อเราได้ปฏิบัติในสิ่งใดแล้วย่อมเห็นเหตุเห็นผลกันและเห็นคุณค่าตลอดถึงการเห็นควรจะเห็นโทษมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะการปฏิบัตินั่นแหละเมื่อตนก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วและรู้ขึ้นมาด้วยการปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆแล้วทำไมมันจะพูดมาได้มนุษย์เราเป็นใจเป็นของรู้รู้แล้วทำไมพูดไม่ได้ปากเป็นสิ่งที่พูดได้แต่แค่นี้ทำไมพูดไม่ได้ล่ะเอาอย่างนั้นสิให้พิจารณาให้รู้ที่เรื่องนักปฏิบัติเราเป็นยังไงทำมากพระเจ้านั้นเป็นโมฆะจริงๆหรือสอนโลกแล้วโลกมันไม่ยอมรับนั่นสิโลกมันเป็นโมฆะหัวใจเป็นโมฆะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นโมฆะธรรมะจริงจะเลิศประเสริฐอะไรเราก็เหมือนกับเอายาไปใส่คนตายนั่นแหละจะเป็นอะไรมันได้ผลประโยชน์อะไรยาจะมีเสียวิโสขนาดไหนเอาไปใส่คนตายสิเอาไปกรอกลงไปเอาฉีดลงไปแล้วก็ฉีดคนตายมันจะฟื้นได้ยังไงมันตายไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือเหมือนกันธรรมะอยู่กับคนประเภทปทัพปรมะไม่สนใจกับสิ่งใดเลยนอกจากกิเลสตัณหาฉุดลากไปเหมือนกับสิ่งไม่มีหัวใจเท่านั้นแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรธรรมะเราไม่ใช่คนประเภทนั้นนี่นะเรารู้ดีรู้ชั่วเรามาบวชในพุทธศาสนาเราบวชเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อคุณงามความดีแล้วสิ่งใดที่เป็นท่าศึกต่อคุณงามความดีทำไมเราจะไม่รู้ทำไมเราจะไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนล่ะเรายิ่งเป็นพระทั้งองค์เป็นผู้ปฏิบัติทั้งคนด้วยทั้งพระทั้งองค์ด้วยทำไมจะไม่แก้กันล่ะหนูเฉยๆทำไมการอยู่เฉยๆเป็นประโยชน์อะไรบ้างถามตัวเองที่ยายครูบาอาจารย์ถามใจผู้อื่นผู้ใดถามมันไม่ดีมันจะเกิดกิเลสขึ้นมาด้วยการกระทบกระเทือนการกระทบกระเทือนนั้นกิเลสมันเกิดมันเกิดขึ้นในขณะนั้นมันเร็วที่สุดนะเรื่องของกิเลสเคยได้พูดแล้วไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะเกิดได้วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งกระดิกออกมาพับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นจากหัวใจดวงนั้นต่อเมื่อสติปัญญาทันมันนั่นแหละมันถึงจะรู้มันออกอาการไหนรู้จนกระทั่งอ้าวให้มันบริใจบริสุทธิ์นั่นคนมายั่งกิเลสมันออกแง่ไหนนี่วะทำไมมันจะไม่รู้มันอยู่ในหัวใจนี่ทำลายมันจนพังไม่มีอะไรเหลือตลอดถึงโคตรแท้ของกิเลสเรียกอวิชชาปัจจยาก็คือโคตรแท้ของกิเลสที่พาให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายตลอดเวลาเนี่ยพังไปหมดแล้วมันจะไปแสดงอยู่ในจิตดวงใดในอาการของผู้ใดมันจะไม่ทราบล่ะก็เมื่อทำเป็นผู้สังหารมันเองเพราะเหนือมันอยู่แล้วทำไมจะไม่ทราบอากัปกิริยาที่มันแสดงออกมันไม่มีที่จะแสดงออกในหัวใจแล้วมันแสดงออกจากหัวใจใดมันก็ต้องรู้ถ้าลงมาในเหนือมันแล้วมันต้องรู้นั่นการชำระตนเองต้องให้มีความอาภานชันไถ่เราเคยจมอยู่กับกิเลสมันพาเราวิเศษวิโสอะไรบ้างเดินจงกรมก็กลัวแต่จะตายนั่งสมาธิภาวนาก็กลัวแต่จะตายมีอะไรมีแต่กลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายเรื่องกลัวแต่จะตายคือเรื่องอะไรนั่นพี่นาที่ถามเจ้าของอย่างนี้สิจิตเมื่อเวลาตีเขาถูกช่องถูกทางกิเลสเวลาตีเขาถูกช่องถูกทางมันหมอบเหมือนกันนั่นแหละทำไมจะไม่หมอบไม่หมอบพระเจ้าจะสอนให้ตีให้ชำระหรือให้สังหารมันหรือทำเท่านั้นที่จะทำให้กิเลสได้กระเทือนนอกจากนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้กิเลสกระเทือนได้เลยนี่การปฏิบัติเราต้องใช้ความคิดความอ่านสติปัญญามีอย่าอยู่เฉยๆเนื่องว่าทำจิตให้สงบแล้วปัญญาจะเกิดเองอย่าฝันมันจะตายที่กระเป๋าจะไม่เกิดจนกระทั่งที่สมาธิคือความสงบใจนั่นแหละถ้าทำด้วยความอ่อนแอท้อแท้ความขี้เกียจขี้คร้านท้ายทำแล้วมันจะจมลงในหมอนเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เห็นโทษของมันในสิ่งเหล่านี้ผู้จะปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์ต้องเอาจริงเอาจังอย่าท้อถอยให้ดูหัวใจของเนี่ยสำคัญมากที่ตรงนี้นะอย่าไปดูสิ่งใดฟังสิ่งใดสำคัญกับสิ่งใดมากยิ่งกว่าความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงออกมาด้วยอำนาจของกิเลสแทบทั้งนั้นแหละมันแสดงมาถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะมีเรื่องของกิเลสนอกจากว่ากิเลสมันอ่อนตัวลงจนกระทั่งถึงว่ามันหลบมันซ่อนไม่มีแล้วนั่นแหละมันจะไม่แสดงมีแต่ธรรมละคือสติธรรมปัญญาธรรมแสดงตัวแสดงลวดลายอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจดวงนั้นนะเวลากิเลสมันกระดิกออกมาแล้วก็เป็นอันว่าถูกสังหารกันทันทีมันจะแสดงอะไรล่ะกิเลสมันก็ฉลาดไม่งั้นจะเรียกมันจะปกครองหัวใจโลกคุ้มหรือ

มาเป็นเจ้าอำนาจบริหารโลกได้ยังไงนั่นมันลำบากขนาดนั้นนะเรื่องการชำระกิเลสถ้าเราจะเอาความลำบากนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจอีกก้าจะเป็นเรื่องของกิเลสอีกให้เกิดความท้อแท้อ่อนแออีแล้วไปไม่ไหวไม่ไหวอีแล้วนั่นฟังสิมันแหลมไหมกิเลสมันแทรกขึ้นมาทุกระยะระยะนะการพูดเรื่องกิเลสมันต้องเห็นเรื่องของกิเลสพูดเรื่องของธรรมต้องรู้เรื่องของธรรมเห็นเรื่องของธรรมมันเต็มหัวใจเถอะนะมันพูดได้เต็มปากนั่นแหละถ้ามันไม่เห็นนี่สิมันลำบากจะทำอะไรก็กลัวแต่จะเป็นจะตายเนื้อไม่ได้เรื่องวันหนึ่งวันหนึ่งปวดเข้ามากับมันนับปันนับคืนนับปีนับเดือนนับอะไรมืดมืดแจ้งแจ้งแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่ในความมืดแจ้งเหมือนกันกับเราก็ไม่เห็นมีสิ่งวิสุทธิ์อะไรแล้วเราจะเอาความมีสิ่งวิสุทธิ์อะไรมาจากมืดจากแจ้งเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเท่านั้นพรรษาล่ะถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติฆ่ากิเลสตัวมันเป็นพิษเป็นภัยต่อเจ้าแล้วเราอย่าหวังว่าจะเป็นความสุขเราจะไปโลกไหนถามเจ้าของสิโลกไหนโลกวิเศษถ้าลงได้กิเลสบีบหัวใจแล้วมันก็เหมือนกับนักโทษย้ายจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นย้ายจากเรือนจำนั้นไปสู่เรือนจำก็คือนักโทษย้ายที่ย้ายฐานนั่นเองมันมีความสุขความเจริญความเลิศเลอที่ตรงไหนพิจารณาเอาสินี่แหละการถามเจ้าของให้ถามนั้นพอกิเลสอยู่บนหัวใจมันก็เป็นเหมือนกับนักโทษย้ายภพย้ายภูมิย้ายไปไหนมันก็ไปพ้นที่จะเป็นนักโทษของกิเลสบีบหัวใจตลอดเวลาฆ่ามันจะแหลกไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละไม่ถามถามมาทำไมอดีตผ่านมาแล้วยุ่งอะไรนั่นอนาคตยังไม่มาถึงยุ่งอะไรปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ยึดไม่ถือนั่นนั่นฟังสิแล้วมันจะไปหมายอะไรเมื่อไม่หมายแล้วหมดกังวลแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนนั่นทีนี้มันก็ทำให้รู้สิว่าที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในหัวใจนี่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นนั่นมันมีมากมีน้อยก็ตามเหมือนอย่างน้ำอย่างเสี้ยนนั่นเนี่ยละเอียดขนาดไหนมันก็ทุกข์ถ้ามันยังมีอยู่ในร่างกายของเราพอถอนมันออกหมดเท่านั้นมันถึงจะสบายใจก็เหมือนกันทำพระพุทธเจ้าถอดถอนกิเลสไม่ได้แล้วมันก็หมดจะเอาอะไรมาถอนอะไรมาถอดแล้วก็ย่นเข้ามาหาตวงเราอีกถ้าเราถอดถอนกิเลสไม่ได้แล้วจะให้ใครถอนใครจะเลิศยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเราใครจะเก่งยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเราใครจะเพียรยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเรานั่นใครจะฉลาดยิ่งกว่าเราผู้พยายามแก้หัวใจเราด้วยปัญญาใครจะมีสติยิ่งกว่าเราผู้ตั้งสติตลอดเวลานี่นั่นฟังสิมันเกิดได้มีได้ถ้าเราได้ตักใจลงไปเพื่อความมีความเป็นในสิ่งที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายสำหรับตัวของเราต้องเป็นได้แน่นอนแม้งั้นธรรมพระเจ้าไม่เรียกว่าสวดคาธรรมต่อไปชอบแล้วเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นสอนคนให้มีให้พ้นทุกข์พ้นภัยหัวใจนี่เป็นสำคัญมากนะร่างกายเป็นอะไรนี่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นอาศัยอยู่ในร่างนี้แล้วยังไม่แล้วยังไม่ยึดร่างนี้มาเป็นตัวของเราอีกแบกหมดเลยเห็นไหมที่เดี๋ยวมันฉลาดไหมยึดนี่อุปาทานะทักษะขันธ์ท่านว่านู่นออกมาจากใจนั่นแหละยืดใจยืดมาโดยลำดับนาพอปล่อยเข้าไปดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงรากแก้วรากปล่อยถอนพวดมันออกมาหมดไม่ถามหานิพพานถามมาทำไมนั่นมีกิเลสทนนั่นมันพาให้ยุ่งนั่นยุ่งนี่วุ่นนั่นวุ่นนี่ตลอดเวลากะนั่นข้างนี้นี่จะเป็นลมๆแรงๆคว้าน้ำเหลวไปหมดปากลงไปที่ตรงไหนที่เด็ดมันสร้างเรื่องขึ้นมาอยู่ตรงไหนมันสร้างที่หัวใจนั่นแหละดูมันให้ดีการประกอบความภาคเพียรยาไปหาไม่ล่ำเวลาอุบายวิธีดัดเจ้าของมันเป็นอุบายของเจ้าของเองเป็นกรณีพิเศษสำหรับแต่ละคนละคนที่จะหาอุบายฝึกตนเองแก้ไขตนเองครูบาอาจารย์ก็ยกยื่นให้เหมือนกับยื่นให้ทำทั้งรุ่นนั่นแหละแต่ความต้องเอาไปจารณ์ในเอา คิดแยกตัวเองไม่เช่นนั้นก็ไปไม่รอดนะแต่ว่าประกอบที่เจอความเปลี่ยนก็ดีทำพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมซึ้งทั้งนั้นถ้าเราจะใช้ความพิจารณาตามความซึ้งแห่งธรรมของพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกมาเพราะทรงแสดงมาด้วยความบริสุทธิ์หมดจดแต่แท้ในกายในพระทัยและความฉลาดแหลมผมด้วยแสดงออกมาด้วยความฉลาดแหลมผมที่สุดก็คือพระพุทธเจ้า
พูดพินิจพิจารณาตามพระวาทไม่ว่าจะบทใดบาทใดแง่ใดก็ตามจะได้ความซึ้งใจมาโดยลำดับดาเพราะมีน้ำหนักพอๆกันหมดในนามว่าสุขะธรรมตรัสได้ชอบแล้วนะนี่เราไม่พิจารณาเราสิมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นธรรมทั้งหลายก็แทบเป็นแทบตายสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนหมดใช่หมดภูมิไม่มีอะไรเหลือเลยยังยึดเอาไม่ได้มันก็สุดวิสัยเลยสร้างจะสอนอะไรไปอีกสอนหมดพุงแล้วฟังแต่ว่าหมดพุงไปเลยมันพากันตั้งใจพึ่งปฏิบัติไงเหมือนอยู่คนเดียวต่างคนต่างเหมือนอยู่คนเดียวทั้งที่อยู่ในถ้ำกลางหมู่เพื่อนฝูงนั่นแหละที่ไม่กังวลไม่กังวลกันไม่คิดเป็นเครื่องกังวลเป็นอันเป็นการทำลายที่ธรรมะให้ขาดว่าขาดตอนไปด้วยความกังวลในสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไม่ดีพยายามสิเจ้าเรื่องจริงมันอยู่ที่ไหน ก็บอกแล้วอยู่ที่จิตแสดงอยู่ที่นั่นน่ะมาหมายเรื่องนั้นแล้วมาหมายเรื่องนี้ผู้นั้นเองเป็นผู้ออกไปหมายน่ะเราหลงตื่นเงามันนี่น่ะไม่ใช่อะไรน่ะจำให้ดีนะคำนี้นะให้มันเวลามันเป็นขึ้นมามันจะเป็นเหมือนกับกังวานอยู่ภายในหัวใจเจ้าของนั่นแหละครูบาอาจารย์จะแสดงไว้นานเท่าไหร่ก็ตามมันจะกังวานอยู่ในนั้นด้วยความจริงที่เรารู้เราเห็นขึ้นมานั่นแหละอ๋อท่านยอมรับกราบไม่สงสัยเนี่ยคือเจ้าเรื่องใจดวงนี้เองแหมเวลามันก่อมันก่อจริงๆนะไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่ทราบว่าจิตเป็นไงด้วยหากมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเต็มหัวใจไฟมรณะสู้ไม่ได้เผาไฟมรณะมันอยู่ไหนไม่รู้นะไฟหัวใจเรานี่สิราคะกินาโทสักกินาโมหกินาความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดขึ้นจากไฟเหล่านี้เผาอยู่ที่หัวใจนี่ไม่มีเวลาสั่งเลยถ้าไม่แก้มันได้หรือให้มันสงบตัวลงได้ด้วยการแก้ไขดัดแปลงกันเราก็จะแบกอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่โลกไหนก็จะแบกไฟไปมันวิเศษอะไรมันสุขที่ตรงไหนเอาสมมติว่าเราขึ้นจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นบนก็แบกไฟขึ้นไปมันก็ไปเผาอยู่ข้างบนนั่นสิเหมือนคนไข้ไปอยู่โรงพยาบาลไปอยู่ชั้นไหนก็ไปสิคนไข้น่ะมันก็เป็นคนไข้อยู่ในชั้นนั้นนั่นแหละถ้ามันเป็นมากมันก็ไปควรไปคลางอยู่นู่นมันนั้นร้อยชั้นมันก็ไปร้องไปคลางอยู่ในร้อยชั้นมันจะเอาความสุขมาจากไหนถ้าไม่หายไข้น่ะถ้าหายไข้เสียอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้มันเป็นปกติธรรมดาไม่เป็นทุกข์นี่มันทุกข์เพราะไข้ต่างหากบีบบังคับอันนี้ก็ทุกข์เพราะกิเลสต่างหากมันบีบบังคับหัวใจถอนกิเลสออกหมดแล้วอยู่ไหนมันก็สบายเท่านั้นไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาว่าสูงว่าต่ำมันจะไปที่ไหนมันที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเงาทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงความจริงจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือดวงใจที่บริสุทธิ์แล้วล้นล้วนแล้วนั่นแหละหมดอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่สนใจเพราะรู้เท่าแล้วน่ะเห็นไหมฟังสิเนี่ยท่านมาท่านเลิศเลิศอย่างนี้มันเห็นตรงนี้เข้าไปสิว่าพระพุทธเจ้าเลิศขนาดไหนเราคัดค้านเราไม่ได้แล้วจะไปคัดค้านพระเจ้าได้ไงความจริงมันเหมือนกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทุกสิ่งที่อย่างเป็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ลงคอหรือคนเราแม้แต่ภายนอกหรือนี่เหมือนกันต่างคนต่างไปเห็นแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันมันยอมรับกันทำก็ยิ่งเป็นของจริงเต็มส่วนไปแล้วลูกก็ไปตรงไหนก็ยอมรับนั้นมันพากันตั้งใจคือปฏิบัติผมไม่ค่อยจะได้ประชุมเทศอบรมบ่อยๆนะทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนภาคขันก็ยังว่าล่ะวัยมันก็แก่ลงไปเห็นไม่ราชลาลงไปเลยดับดับแต่มันขยันขันแข็งแน่นหนามันคงเหมือนแต่ก่อนได้ยังไงอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยการแนะนำสั่งสอนก็แล้วแต่เรื่องธาตุเรื่องขันจะอำนวยให้มากน้อยถ้าธาตุขันได้อำนวยแล้วก็จะเอาอะไรมาเทศเพราะธาตุขันเป็นเครื่องมือเมื่อเครื่องมือมันชำรุดแล้วจะอะไรมาใช้มันก็อยู่เฉยๆ
พียงแต่ลำพังใจที่จะมาแสดงออกอย่างนี้ไม่ได้มันต้องอาศัยขันเป็นเครื่องแสดงออกนั้นหนูเพื่อนขอให้ตั้งอกตั้งใจอย่าให้เด็กหนักอกหนักใจนะสอนแทบล้มแทบตายแล้วยังให้แบกความหนักอกหนักใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนี่อีกแล้วนั่นผมอกแตกนะอย่าว่าจะพูดทะเลาะกันจะอกแตกนะนี่ก็อกแตกได้เหมือนกันสลดสังเวชนั่นเองสอนอย่างหนึ่งเป็นอย่างสอนอย่างหนึ่งผลเป็นขึ้นมาอย่างหนึ่งนะมันขัดมันแย้งกันก็แสดงให้เห็นชัดๆว่ากิเลสกับธรรมเข้าแข่งกันในวัดในว่าในครูบาอาจารย์ทั้งๆที่เทศสอนให้ชำระกิเลสตลอดเวลาแต่กลายเป็นเรื่องของกิเลสมาเป็นคู่แข่งกับธรรมของครูบาอาจารย์มาเป็นข้าศึกต่อเพื่อนต่อฝูงต่อครูต่ออาจารย์นั่นยิ่งประจานขายหน้าความเลวทรามของตนอย่างไม่มีอะไรที่ให้อภัยเลยขออย่าให้ได้เห็นขออย่าให้ได้ยินเอาละเหนื่อยละเทศน์ทั้งนี้พอ

0: ู้จักอธิบายสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าในพระสาวกทั้งหลายท่านดำเนินเป็นแบบตายตัวสืบทอดกันมาเป็นลำดับให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบตามโอกาสอันควรองค์ของพระพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จออกทรงผนวดรู้ถึงว่าดับพระทัยอย่างเต็มที่และออกเวลาสงัดไม่มีใครจะทราบได้เลยนะพระองค์เสด็จไปเรื่องอะไรตลอดถึงความเป็นความตายไม่มีใครทราบได้ในคืนวันนั้นจะทราบได้ต่อเมื่อนายชนะมาได้กลับมาจากที่ทรงพันและเมื่อเสด็จออกไปทั้งที่พระองค์เป็นกษัตริย์อยู่นั้นก็ต้องเปลี่ยนสภาพทุกอย่างจากความเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนธรรมดายิ่งกว่านั้นก็ทำพระองค์ให้เป็นคนขอทานและสมัยนั้นไม่ปรากฏว่าศาสนาพุทธคือพุทธศาสนานี้ไม่มีขึ้นในโลกคนจึงไม่มีใครจะสนใจแค่ความบุญต่อผู้สนเมื่อได้ประสบพบเห็นองค์พระพุทธศาสนาพระกุมารออกบวชนั้นก็ถือว่าเป็นคนธรรมดาความสะดวกในการอยู่การไปการมาการพบความฉันการใช้สอยทุกอย่างที่มีความจำเป็นต่อพระองค์ท่านในเวลานั้นรู้สึกจะเป็นความลำบากไม่น้อยเพราะไม่มีใครเขาศรัทธาเหตุที่ไม่มีใครเขาศรัทธาก็เนื่องจากว่าศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าพระสุทธาราชกุมารที่ออกเป็นพระเดชออกทำพระองค์เป็นนักบวชฉะนั้นท่านจะพระเดชอยู่ในที่เช่นไรที่พักที่อาศัยก็ไม่เหมือนอย่างสมัยที่วันนี้และไม่เหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสั่งสอนคนให้รู้ดีรู้ชั่วบาปบุญคุณโทษแล้วการอยู่ก็ต้องเป็นเรื่องคนอนาถาอยู่โดยดีอนาถาทั้งที่อยู่ที่อาศัยอนาถาทั้งกระตุกปัจจัยเครื่องเยียวยาภาคธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นความที่พระองค์เคยมีความสุขในทางโลกก็ต้องขาดลงทันทีเหลือแต่ความเป็นคนตนและความทุกข์ความลำบากในการอยู่การไปการมาการพบการจำแม้จะเป็นเช่นนั้นพระไทยที่มีความมุ่งหวังเพื่อจะบำเพ็ญพระองค์ให้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์และเป็นศาสดาของโลกนั้นไม่เคยท้อพระไทยภายในของพระองค์เลยใครจะรู้ไม่รู้ใครจะสนใจไม่สนใจในพระองค์ก็ตามหน้าที่ที่จะทรงบำเพ็ญเพื่อพระองค์นั้นไม่เคยทอดทิ้งและทอดถอยทรงบำเพ็ญไปตลอดเวลาตามที่เราได้ทราบแล้วในปริยัติประวัติของพระองค์เมื่อคืนสุดท้ายพอเป็นเหตุให้ส รงรู้สึกโทษแห่งการบำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเข้าใจว่าถูกต้องและทรงเห็นคุณในอานาปานสติที่เคยทรงบำเพ็ญตั้งแต่คราวยังทรงเขย่าอยู่จึงได้น้อมเอาอานาปานสติมากำหนดพิจารณาก็ได้รับความสงบเยือกเย็นขึ้นในคืนนั้นเมื่อความสงบเยือกเย็นภายในใจได้ปรากฏขึ้นก็เหตุแห่งธรรมที่ถูกต้องตามพระจริตของพระองค์แล้วความสว่างของพระปัญญาก็แสงขึ้นมาในระยะนั้นเป็นเหตุได้รู้เรื่องทั้งปุถุชนว่าชาติบางก่อนว่าได้เกิดมาอย่างไรไปอย่างไรไม่ได้สวยชาติเป็นอะไรอะไรบ้างวัตถุปาฏิยานความเกิดความดับเรื่องความทุกข์ของสัตว์เคลื่อนจากภพนี้แล้วไปสู่ภพไหนบ้างก็ทราบพอเตือนเป็นปัจฉิมยามเตือนสว่างพระปัญญาก็ค้นดูเรื่องปัจจัยการมันเป็นรากเหง้าของภพของชาติที่มีในตำราว่าอวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าล้างเป็นต้นเมื่อหนึ่งทรงค้นเข้าไปตรงนั้นก็สามารถทำลายอวิชชาได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในคืนเดือนหกเกิดนั้นระยะที่ทรงบำเพ็ญมาตั้งแต่บรรพบุรุษออกผนวดทีแรกจนถึงวันตรัสรู้เป็นเวลา6ปีในระยะนี้เรื่องความสุขทางด้านร่างกายนั้นจะไม่มีในพระพุทธเจ้าของเราเลยเพราะเป็นแบบอนาถาลดตำแหน่งจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินถึงขั้นอนาถาแล้วต้องทุกข์แสนสาหัสแต่พระทัยที่มุ่งในอัตถมนั้นไม่ได้ทุกข์ร้อนแต่ต่างมีความมุ่งต่อการพ้นทุกข์โดยแท้เลยนี่แหละเป็นวิหารธรรมให้พระองค์ทรงได้รับความดีสบายเพราะมีเสียงที่ตั้งไว้ในความพ้นทุกข์อันหนึ่งก็เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ได้พยายามจะแนะนำคำสอนประชาชนเท่าที่จะเป็นไปได้เบื้องต้นก็แสดงแก่พระเป็นตัวที่ทั้งห้าคนปราบคนพาเรียบบุคคลขึ้นมาเป็นนั้นหมดแต่จากนั้นพระศาสนาก็ว่างฝังออกไปแต่ปฏิปทาที่พระองค์ทรงดำเนินอย่างไรจึงไม่ตรัสรู้และอยู่ในสถานที่เช่นไรจึงเป็นไปเพื่อความสะดวกแก่การบำเพ็ญเพียรนั้นต้องนำมาแสดงแก่บรรดาสาวกทั้งหลายตลอดมาดังนั้นคำว่าลุกขโมลเชื่อมาเป็นนั้นอุตส่าห์ปปัญชายปัทไทโบยาวัชีอย่างอุตส่าห์โอกาสหนึ่งซึ่งเกินเนื้อความมากท่านทั้งหลายในบทในพระศาสนาเนี่ยจงหาอยู่ตามร่มไม้ชายเขาและจงทำความพยายามอย่างนี้จนตลอดชีวิตเถิดเท่าว่าจนนี้จึงมีตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และบรรดาสาวกทั้งหลายก่อนได้ดำเนินไปด้วยความสงบเฉยหาที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยบำเพ็ญตนอยู่จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นลำดับลำดับมาปรากฏว่ามีสาวกอรหันต์จำนวนไม่น้อยนับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้จนวันนิพพานเราทั้งหลายก็ไม่สามารถจะนับได้ว่าท่านผู้ถึงความพ้นทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในเวลานั้นมีจำนวนเท่าไหร่บรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้ดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาตกมาสมัยทุกวันนี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีท่านพระอาจารย์เสาท่านจำมากท่านก็ได้ลงนักไปแล้ว ต่อจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับลำดับผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ในเพื่อแห่งนักบวชก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นแต่ถ้าเพื่อฆราวาสจะทำอย่างนั้นไม่ได้ธรรมะซึ่งเป็นธรรมอันคงที่ผู้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักธรรมะนั่นเองผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมเป็นของคงที่อยู่เสมอเหมือนกันนั่นเองนะการถักสมัยไปจากข้อปฏิบัติเราแม้จะไม่ได้เป็นนักบวชเหมือนอย่างท่านก็ตามคือจะอุตส่าห์บำเพ็ญตามโอกาสอันควรของเราเช่นนี้ก็นับว่าเราไม่ได้เสียทีผู้ได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของจริงประกาศที่แนวทางที่ถูกต้องไว้ผู้ปฏิบัติไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสต้องตั้งหน้าฝ่าอุปสรรคด้วยกันทุกอย่างเพราะทุกอย่างรู้ทุกสิ่งโดยมากที่มีอยู่ในจิตใจต้องเป็นอุปสรรคต่อธรรมโดยตรงผู้ปฏิบัติตามธรรมต้องฝืนอุปสรรคเหล่านี้การลบก็ต้องลบกับข้าศึกไม่มีข้าศึกไม่ทราบจะลบกับข้าศึกการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าโรคข้าศึกภายในก็ต้องมีเป็นทํานองเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นความไม่สะดวกกายไม่สบายใจภายในเราว่าเป็นข้าศึกต่อเราโดยแท้เดียวเราควรจะมีอุบายวิธีพิจารณาสิ่งที่เป็นอุปสรรคนั้นให้รู้เป็นลำดับไปเรื่องอุปสรรคเหล่านั้นจะค่อยลดหย่อนผ่อนไปเป็นลำดับไม่ใช่จะเป็นอุปสรรคอยู่ตลอดกับตลอดกันถ้าเป็นผู้สนใจใกล้ต่อการพิจารณาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนอยู่ธรรมะกิเลสก็คือเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องอะไรจะให้ชื่อเป็นส่วนรวมว่ากิเลสเท่านั้นเองหรือว่าอาจารย์ที่ท่านปรากฏที่ดีงามทำตัวของท่านเป็นที่ร่มใจแก่ประชาชนท่านก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่อยู่เฉยๆที่เหลือตัณหาจะตกไปความสะดวกกายสบายใจขนาดความบริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นมาเองนั้นศาสนาก็ไม่เป็นของจำเป็นการกระทำทุกอย่างก็ไม่ต้องมีแรงมีนอนมีแบบมีแผนตำหลักตำลาที่หลักที่ส่วนไหมถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้ตามธรรมนาคือเป็นการพยายามอบรมเพื่อตัวเองนี้ถึงจะได้มากได้น้อยก็เป็นสมบัติของเราไม่มีใครจะมาแย่งจากเราไปมันขัดข้องอยู่ที่ตรงไหนให้ถือเอาความขัดข้องนั้นเป็นสถานที่ที่แย่มาเราจะไปปรุงแต่งแก้ไขความขัดข้องที่เกิดนั้นให้เป็นอย่างอื่นไปนอกจากจะพิจารณาดูเหตุผลให้เห็นชัดตามเรื่องความขัดข้องนั้นแล้วเขาจะดับไปเพราะพิจารณาถูกจุดเช่นเดียวกับโรคที่กำลังกำเริบอยู่แต่เมื่อถูกยาแล้วจะทนกำเริบไปพอไม่ถูกกับยาเราจะบ่นมันดังคำหายก็ไม่หายเราจะไปแสดงความดีใจเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าความดีความชั่วต้องมีการเกิดและดับไปเช่นเดียวกันความสุขความทุกข์เกิดและต้องดับผู้ที่รู้ว่าสุขว่าทุกข์เกิดมีลุกทุกข์เกิดทุกข์ดับไปสุขดับไปนั่นเป็นสภาพอันนี้สภาพอันนี้เป็นของคงที่ไม่เคยดับไปกับที่ใดกับเรื่องใดฉะนั้นเราจงแยกเสมอว่าสภาพใจที่ปรากฏขึ้นสภาพนั้นต้องดับจะดีหรือเชื่อสุขหรือทุกข์ความโศกเศร้าหรือรื่นเริง ป็นสิ่งที่แสงขึ้นมาเพื่อระยะการได้ดับไปแต่ผู้ที่รับทราบในสิ่งเหล่านี้นั้นจะไม่มีวันดับเป็นอันหนึ่งต่างหากเราจะนำธรรมชาติอันนี้เข้าไปทุกข์ท้ากับสิ่งที่เกิดจากหลักนั้นเราจะกลายเป็นผู้เดือดร้อนขึ้นมาให้แยกกันพิจารณาเสมอทั้งจิตทุกข์ร้อนร้อนความรู้นั้นไม่ได้ละบทบาทและยังสามารถจะพิจารณาความทุกข์ความร้อนนั่นได้อย่างสมัยและทุกข์จะเกิดขนาดไหนและดับไปก็ตามธรรมชาตินี้จะรับทราบอยู่เสมอมากทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยและดับไปเพราะธรรมชาตินี้เป็นอันหนึ่งต่างหากจากสิ่งเหล่านั้นต้องทำความองอาจกล้าหาญและแยกความรู้ของตนจากสิ่งเหล่านั้นให้เสมออย่าเห็นว่าเป็นอันเดียวกันคือเรากับทุกๆกับเราแยกกันไม่ออกก็เพราะว่าเราเห็นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของเราเสียทั้งนั้นและเป็นเราเสียเองอะไรกับเพื่อนที่ไหนจึงมากับเพื่อนถึงเราคอยให้ดีใจเสียใจไปตลอดเวลาตามสิ่งที่มาสัมผัสหรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเราจึงคงตัวอยู่ไม่ได้เพราะสิ่งที่จะทำความกระเพื่อมนั้นมันมีอยู่ตลอดสารพันร่างกายและจิตใจไม่ว่าส่วนรูปธรรมไม่ว่าส่วนนามธรรมมันมีอยู่กับเราทั้งนั้นแต่มันไม่ใช่เราอยู่กายทุกส่วนของร่างกายนี้ก็มีอยู่กับเราความสุขความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นส่วนร่างกายและจิตใจมันก็เกิดขึ้นกับเราแต่มันก็ไม่ใช่เราทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นภายในกายในใจนี้มันเกิดขึ้นกับเราทั้งนั้นทั้งที่เกิดขึ้นกับเราแต่มันก็ไม่ใช่เราหากเป็นแต่เราไปเกี่ยวข้องกับเขาถือมาเป็นเราจึงกลายเป็นเรื่องเหล่านี้ไปเสียธรรมกายเป็นเรื่องเหล่านี้คืออะไรก็เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องวุ่นวายตามกลุ่มอย่างนี้นั่นเองทีนี้ใจก็หาเวลาเที่ยงตรงไม่ได้คงที่ไม่ได้เอิ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะเราปฏิบัติเรากับสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องต่อกันเรื่องเหล่านี้กับเราจึงคู่เข้ากันการปฏิบัติธรรมหรืออบรมจิตใจก็เพื่อจะให้รู้เรื่องสภาพของใจกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องโดยชัดเจนนั่นเองอะไรจะเกิดขึ้นให้รู้จะเกิดไปถึงไหนให้รู้ไม่เลยความรู้สึกของใจที่ทำหน้าที่รับรู้อยู่ทุกๆเวลามีวิธีปฏิบัติต่อปัจจุบันถ้าทำทุกการกดขึ้นกันแล้วโปรดได้ปฏิบัติอย่างนี้เราจะไปเสียใจดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปความเกิดขึ้นดับไปไม่มีแต่ส่วนร่างกายและจิตใจและอาการของจิตใจเราเท่านี้สิ่งอื่นก็ยังมีเกิดขึ้นดับไปทั่วทั้งโลกเหตุใดเรานี้ไม่เป็นความทุกข์ร้อนกับเขาแต่ส่วนใดที่เราได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องหรือปักปันเอาไว้แล้วมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับเราเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะไปเสียใจกับเขาหรือดีใจกับเขานั่นอันนี้ก็เพราะความประสานของใจและความหมายของใจมันยึดไปถึงไหนหมายไปถึงไหนมันก็ต้องเป็นทุกข์ไปถึงนั้นมีความเกี่ยวข้องไปถึงนั้นกระเทือนไปถึงนั้นนั่นก็กระเทือนมาถึงนี้ถ้าเราไม่มีความฉลาดต่อเราแล้วเราก็ต้องรับเคราะห์เราอยู่ตลอดเวลาเพราะเคราะห์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากเราเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายเคราะห์ผิดเคราะห์ถูกมันเป็นเคราะห์ด้วยกันมันเป็นเรื่องมันเกิดขึ้นจากใจเพราะใจไม่ฉลาดต่อตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองไม่ถูกก็ปฏิบัติต่ออารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องไม่ถูกมันก็เกิดเรื่องทั้งมันทั้งคือถามว่านั้นไม่ดีถามว่านี้ไม่ดีแต่เจ้าผู้หาคือเป็นผู้เนี่ยเขาเรียกหมอความเป็นหมอความภาษาทางนี้เขาเรียกหมอความนักความนี่ที่ตามมาทั้งหมดให้เรียกมาเรื่องเกิดขึ้นจากเจ้าเรื่องแต่เจ้าเรื่องก็หลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวก็ยิ่งก่อเรื่องมันไปอ่ะไม่มีเวลาจบสิ้น เราจะหาความสุขในการที่ผู้ที่ทำอบรมจิตใจเพื่อความสงบก็เพื่ออยากจะรู้สิ่งเหล่านี้สงบมากน้อยก็เห็นความสุขแล้วจะได้เห็นเรื่องของตัวเป็นลำดับไปตามที่เล่าให้ฟังผ่านมาเมื่อตะกี้เมื่อตะครู่นี้ว่ากระแสของใจนี้จะต้องอาศัยคุณก่อนอยู่ตามส่วนเหล่านี้ทั้งหมดการพิจารณาจึงเป็นเหมือนกันกับยุบน้ำออกจากกระแสของใจที่กำลังแสวงหาที่สุ่มสับให้เปิดเผยขึ้นมาแต่สำคัญที่ตรงไหนกับพิจารณาตรงนั้นสำคัญอะไรกับพิจารณาตรงนั้นจิตจะหายสงสัยถอนตัวเข้ามาเป็นลำหนักกระแสของจิตจะล่ามตัวเข้ามาเป็นจิตเห็นเด็กครับเหมือนกันกับเขาไล่ตัดเข้าสู่ที่รวมตัวไหนจะตีออกจากสูงไปก็รู้เมื่อไล่เข้าสู่จุดรวมแล้วถ้าปล่อยให้เป็นผ่านอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาตามสถานที่ต่างๆไม่ทราบตัวไหนไปทางไหนหรือจะสูญหายไปไหนก็มีโอกาสจะทราบได้เนื้อขโมยจะเขาจะมารับออกไปสักกี่ตัวก็ไม่รู้เพราะสัตว์ไม่ได้อยู่รวมกันหรือพอไล่เข้ามารวมกันแล้วตัวไหนจะปลีกออกไปที่ไหนก็รู้ใครจะมาตกมาลักก็รู้ทันทีลักษณะของใจที่มีกระแสรวมตัวเข้ามาแล้วกระแสใจจะออกพาดถึงกับสิ่งใดจะแสดงกิริยาออกไปอะไรออกไปจากใจเพราะอำนาจแห่งความสงบที่รวมตัวอยู่แล้วย่อมมีโอกาสจะทราบเรื่องของตัวเองนอกจากจะทราบเรื่องของตัวเองแล้วยังจะทำปัญญาให้มีความละเอียดสามารถรู้ชัดและละเอียดเรื่องของจิตมากกว่านั้นเข้าไปอีกรวมเข้าไปเป็นลำดับจุดรวมของจิตก็ยังไม่คงที่เมื่อยังไม่ถึงธรรมที่คงที่รวมเข้าไปได้เป็นลำดับไล่ตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงที่เดิมของจิตเมื่อไล่เข้าไปจนถึงจนจอกเป็นมุมแล้วมันจะไปไหนเนี่ยแม้แต่สัตว์ก็ยังต้องยอมจำนนที่เนี่ยปัญหามีอยู่กับเราไล่เข้าถึงที่จนมุมแล้วฉะนั้นมันก็ไม่ยอมจำนนมันจะไปไหนนี่แหละพระพุทธเจ้าจัดรู้ได้เพราะไล่กิเลสปัญหาเข้าไปสู่มุมแล้วก็ไปจนมุมพระพุทธเจ้าที่จุดนี้จุดอวิชชาปัจจยาฆ่ากันก็ฆ่าที่ฆ่าเจ้าตัวก่อเหตุก่อถึงเสร็จแล้วมันก็หมดเท่านั้นรู้กันหมดแล้วถึงทั้งว่าภายนอกภายในรู้ทั่วถึงกันทีนี้อะไรจะมาทำความยุ่งยากให้เรานอกจากเรื่องอันนี้เท่านั้นจะทำความยุ่งยากต้นเหตุของเรื่องก็เลยถูกทำลายฐานที่ตั้งของกิเลสตัณหาอาสวะทุกอย่างก็ถูกทำลายเรียกว่าที่มั่นทำลายก็หมดแล้วด้วยปัญญาแล้วอะไรจะมาเป็นภัยต่อเรามันไม่มีตามันก็เป็นทางเดินของจิตหูจมูกลิ้นกายก็เป็นทางเดินเข้าออกของจิตทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัณหาอันใดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีกิเลสตัณหาอันใดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนอกจากจะอยู่กับจิตผู้หลงดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้เข้าออกตามความหลงของตนแล้วก็ได้ถูกจำลอกปอกสิ่งที่เป็นธาตุสิ่งของหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรจะเป็นกิเลสตัณหาที่ขันก็กลายเป็นขันล้วนๆไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เคยถือว่าเป็นธาตุหลอกลวงตนเองมันก็มีธรรมชาติที่ทำให้หลอกลวงอยู่ภายในอันนี้มันเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นที่ถูกวิชาจับเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่นั้นแต่เราก็ตื่นเงาของเราพอตัวธรรมชาตินั่นได้ถูกทำลายไปเสีย
1: ด้วยอำนาจของปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดเพียงพอแล้วสิ่งนี้ก็คงที่อยู่ของใครของเรารูปก็ต้องเป็นรูปอยู่เช่นนั้นเสียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดสภาวะธรรมทั่วไปทั้งภายนอกภายในก็กลายเป็นปกติธรรมดาของตนไม่ถูกพาไปตำหนิติชมหรือจับกันเกิดแดนยึดหมายเอาไว้และไม่ถูกบังคับกดขี่อะไรทั้งนั้นนั่นเนี่ยที่สุดเรื่องภายในของเราจะแสดงอะไรขึ้นมาอีกล่ะเมื่อเจ้าเรื่องมันก็หมดไปแล้วมันก็ไม่มีท่านเนี่ยคือท่านมาสุขโตอยู่ก็ดีไปก็ดีจะมาได้ไงเมื่อสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคหรือเป็นข้าศึกต่อเนื่องมันก็ไม่มีไปแล้วอะไรจะสมาเท่าจิตหมดเรื่องของตัวไม่มีแล้วในโลกนี้แม้ธาตุขันธ์จะเป็นความมีคนมีการขึ้นมาเจ็บๆท้องปวดหัวก็รู้ตามธาตุตามขันธ์ไปเสียมันเป็นทุกข์ธรรมดาของธาตุขันธ์ที่ยังเป็นเรือนของทุกข์อยู่มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปของเขามันไม่ดับทุกข์มันเกิดขึ้นมาขันธ์มันทนไม่ไหวมันก็แตกแต่แล้วมันจะไปที่ไหนก็ปล่อยตามสภาพของเขาแต่เวลามาเขามาจากที่ไหนมาเป็นธาตุเป็นขันธ์ของเราเข้ามาจากที่ไหนเขาก็จะไปสู่ที่ไหนนั่นจิตถ้ารู้แล้วจะไปหลงอะไรอีกธาตุขันธ์ก็รู้ว่าธาตุขันธ์ยังมีชีวิตอยู่ก็รู้เกิดไปแล้วจะไปหลงที่ไหนนั่นมันต้องรู้อย่างนั้นเขามารู้ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ถอดอะไรไปแล้วเวลาแต่ลงไปแล้วจะไปถืออะไรกันที่ไหนมันไม่มีที่จะถือเพราะยังมีชีวิตอยู่ก็ธาตุอันนี้แตกไปแล้วจะเป็นธาตุอะไรมันก็เป็นธาตุเดิมของเขาดินน้ำลมไฟธาตุเดิมของเขาความรู้ก็เป็นธรรมชาติที่หนึ่งไม่ได้หลงกันความสุขอันสมบูรณ์ของใจคำว่าสัพพะดุจจัสเสสานิพานก็คือมีความบริสุทธิ์ภายในจิตโดยสมบูรณ์แต่ยังอาศัยธาตุขันธ์อยู่รับรู้เรื่องเจตนาทั้งสามที่เกิดขึ้นในขันธ์อยู่เท่านั้นแต่ไม่ได้ซึมซาบถึงใจอนุปาทิเสสอนุพันธ์ก็คือว่าธาตุขันธ์แตกสลายปล่อยลงไปตามเรื่องของเขาจิตที่มีความมือจิตเป็นดวงแล้วก็ถอนตัวออกไปและไม่ต้องประยุทธ์มั่นถือมั่นที่ไหนมันก็หมดบ่อยความกังวลนิพพานังปรมังทุกขังมันจะหาที่ไหนไม่มีที่หาที่ไหนมันก็เป็นนิพพานอยู่นั่งอยู่ก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นเป็นอยู่ที่นี่มันก็เป็นนิพพานถ้าใจบริสุทธิ์แล้วตายแล้วจะไปเป็นอะไรไม่งั้นท่านจะเรียกว่าทำคงที่ก็คงที่ไม่เป็นไปตามสภาพของอันใดการปฏิบัติทำเพื่อผลประจักษ์ใจก็ต้องปรากฏว่าในผู้สนใจต่อการปฏิบัติเช่นเดียวกับเราแสวงหาทรัพย์สมบัติภายนอกนั่นเองถ้ามีความขยันหมั่นเพียรและมีความเฉลียวฉลาดต่อการแสวงหาทรัพย์คนนั้นก็ต้องได้ทรัพย์ตามกำลังความฉลาดของตนผู้แสวงหาธรรมะของเหมือนกันก็ทรัพย์ภายนอกภายในไม่เคยขึ้นไปจากโลกจากบุคคลมีอยู่เช่นเดียวกันคำว่าธรรมไม่ใช่อยู่ฝากโลกแบบนี้ไม่ใช่ฝากคนคนนี้คือไม่ใช่ฝากเราไปมันอยู่กับเราเองสมบัติภายนอกก็อยู่กับเราสมบัติภายในก็อยู่กับเราผู้จะตั้งหน้าเสียหาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความฉลาดของตนถ้ามีความขยันหมั่นเพียรและฉลาดมากน้อยแค่ไหนก็ต้องหาทรัพย์ได้ตามฐานะของตนเรื่องทรัพย์ภายในก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนั้นขอให้มีความภาคภูมิต่อการอบรมตนอย่าให้กิเลสที่เคยฝังรากฐานตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในหัวใจมาแสดงความย่อท้อเป็นจิตเป็นสิ่งที่จะจิตขวางทางเดินของเราการบำเพ็ญธรรมเนี่ยเขาจะหาว่าเป็นความทุกข์ความร้อนความลำบากลำบนเป็นเหตุให้ขาดจิตขาดการขาดงานขาดรายได้ไร ัวอะไรก็เป็นไปต่างๆมีเรื่องของเพศจะต้องแฝงขึ้นมาแล้วก็การแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็เราเป็นคนแสวงหาเองมันจะขาดไปที่ไหนเรายังมีการแสวงหาอยู่เราก็ต้องเป็นผู้จะได้ทรัพย์มาเป็นสมบัติของตัวอยู่เช่นเดียวกันการแสวงหาธรรมะก็จะสูญเสียไปไหนสมบัติทั้งสองนี่เป็นหน้าที่ของเราจะหาได้ด้วยกันเองอย่างนี้รู้สึกเพียรภายในจึงขอภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายแสดงธรรมเพียงเท่านี้

ท่านแสดงไว้ว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกนี่ธรรมที่สูงกว่าโลกนั้นเหมือนกับเป็นธรรมที่สุดเอื้อมหมดหวังในวงพุทธบริษัทเราเมื่อวิเลตตัวสำคัญมันปิดมันตะจนกระทั่งตันเอาหมดว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วแล้ววิเลตตัวใดและธรรมะประเภทใดที่จะมีอำนาจมาสร้างความสนใจให้กับสิ่งที่ตนเห็นว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วส่วนกิเลสเราก็ทราบแล้วว่ามีแต่ปิดแต่กั้นโดยไข่เดียวแต่ธรรมที่ควรจะส่องแสงสว่างพุ่งออกมาอย่างน้อยก็พอยิบยับอยู่แบบจากม่านอันหนาแน่นของกิเลสที่ปิดตันให้ถึงกับสุดเอื้อมหมดหวังก็จางออกมาบ้างมันก็พอตะเกียบตะกายคนเราเวลานี้ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเราไม่นับเข้าใน

มาพูดเฉพาะวงชาวพุทธของเรารู้สึกว่าสร้างแต่ความสุดเอื้อมหมดหวังเข้าใส่ใจของตัวเองโดยที่ตนก็ถือพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลอยู่นั่นแหละนี่มีจำนวนมาก

ไว้จนถึงกับความจะเอื้อมความหวังปรากฏขึ้นไม่ได้อย่างนี้แหละที่ว่ากิเลสมันละเอียดมันจะแสดงออกหยาบโลนขนาดไหนว่าสุดเอื้อมหมดหวังก็เรียกว่าชาวพุทธเราหรือโลกุตตรธรรมเหล่านี้ไม่ควรแก่ชาวพุทธเราเลยจึงทำให้สุดเอื้อมหมดหวังขนาดนั้นแล้วในขณะเดียวกันก็สิ่งที่อยู่ในความเอื้อมความหวังหรือไม่หวังก็ตามมันก็จมอยู่ด้วยกันแล้วกับกิเลสประเภทนี้ถ้าอยากจะทราบในตัวของเราเองนี่แหละให้เอาจิตใจประชิดติดกับธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าโดยลำดับอย่าได้ห่างเหินจากความเพียรที่เป็นทางดำเนินเพื่อความแทงทะลุม่านอันหนาแน่นของกิเลสคือความสุดเอื้อมหมดหวังนี้ให้กระจายตัวไปสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จะไม่สุดวิสัยของสิ่งที่จะรู้จะเห็นได้คือใจใจนี้ไม่มีอะไรจะเป็นขอบเขตได้ใจจึงไม่มีขอบเขตความรู้ของใจไม่มีขอบเขตเท่าที่ใจถูกปิดถูกกั้นเหมือนกับอยู่ในกองขังหรือในเรือนจำนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากเป็นตัวขังเป็นเรือนจำให้จิตอยู่ในวงจำกัดแห่งอำนาจของมันเท่านั้นไม่ให้นอกเหนือไปจากนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานก็นอกเหนือไปจากกิเลสกิเลสจึงปิดกั้นไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นเริ่มจากสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นสิ่งที่นอกอยู่นอกกำแพงของกิเลสกิเลสจึงปิดกั้นไว้ไม่ให้ออกจากกำแพงคือความดำความมืดตื้นความสุดเอื้อมหมดหวังนี้มาให้ใจนี้มองทะลุออกไปนอกกำแพงจะไปเจอเอาธรรมซึ่งอยู่นอกกำแพงเป็นสมาธิธรรมก็ตามปัญญาธรรมก็ตามมีมุติธรรมก็ตามถ้าจิตไม่แทงออกจากกำแพงนี้บ้างแล้วก็จะไม่มีทางมองเห็นเลยจิตผู้จะได้สมาธิมาครองจิตผู้เป็นจะเป็นสมาธิเป็นปัญญาย่อมเป็นจิตที่ส่องแสงออกไปให้ผ่านหรือเล็ดรอดออกไปจากกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสทุกประเภทนี้จะมองเห็นได้ในธรรมที่กล่าวพอมองเห็นเท่านั้นศรัทธาที่อยู่นอกกำแพงก็จะปรากฏเด่นขึ้นวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะความอดทนทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นเรื่องของธรรมจะโหมตัวเข้ามาในจุดเดียวกันเป็นพลังหนุนจิตท่านมีความขยันหมั่นเพียรทั้งการ

แล้วก็จะแทงทะลุไปเรื่อยๆกระจ่างไปเรื่อยแล้วผ่านกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งโดดข้ามไปเลยหรือพังทลายกำแพงนั้นออกไปได้โดยสิ้นเชิงโลกุตระธรรมอยู่ที่ไหนจริงไม่ถามพอพ้นจากกำแพงไปฉะนั้นมันก็เริ่มเห็นกระแสแห่ง

แล้วปณิพานธาตุพื้นแล้วท่านว่าอย่างนั้นโสตะก็แปลว่ากระแสกระแสธรรมชาวพุทธเราเป็นอุปสรรคต่อตัวเองส่วนมากเป็นเช่นนั้นและเป็น

ดังที่กล่าวมานี้มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานจึงไม่อยู่ในขอบเขต

ตนจนกระทั่งขยับตัวออกไม่ได้ตายก็จมเกิดก็จมอยู่ก็จมไปด้วยกิเลสนี้เท่านั้นไม่ได้ฟูหรือไม่ได้โผล่ตัวขึ้นมาสู่กระแสแห่งธรรมแต่อย่างใดมีการกล่าวทั้งหมดนี้เราทั้งหลายเป็นนักบวชและนักปฏิบัติอย่าได้นำกำแพงที่ขวางกั้นนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจทำเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกับความเอื้อมความหวังของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แล้วทำเป็นสมบัติกลางๆไม่ได้ว่านิยมว่าเป็นอดีตไม่นิยมว่าเป็นอนาคตแต่เป็นปัจจุบันธรรมอยู่กับสัจธรรมที่ประกาศกลางวานอยู่ภายในตัวของเรานี้นี่เป็นสนามรบเป็นสนามที่ขุดค้นแผดเผาสิ่งที่มืดมิดปิดตาสิ่งที่รบกุมรังทั้งหลายได้แก่ความทุกข์หรือทุกขสัตว์ได้แก่สมุทัยสัตว์มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นให้พังทลายออกจากนี้ด้วยมรรคคือประโยคพยายามมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญที่จะหนุนกันให้มีกำลังมากขึ้นมีจุดนี้เป็นจุดที่สมบูรณ์เต็มที่ในความหวังของเราผู้ปฏิบัติการเรียนการศึกษาเฉยๆไม่สามารถจะแก้ความสงสัยที่จะให้เป็นความจัดความจริงออกได้การปฏิบัติเท่านั้น

เรียนจะเรียนมากเท่าไหร่ก็ตามนั่นเป็นภาคความจำทั้งสิ้นไม่ใช่ภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสดีไม่ดีเรียนมากเท่าไหร่ยิ่งผูกมัดตัวเองสั่งสมกิเลสแต่ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ไม่สงสัยรายไหนก็รายนั้นเราอยากพูดเต็มปากเองถ้าไม่สนใจต่อการปฏิบัติเรียนก็เรียนเพื่อสั่งสมกิเลสไปด้วยในตัวรู้อัดรู้ทำแล้วกิเลสไม่ได้ผิวถลอกเลยมันรู้ด้วยความจำเพราะฉะนั้นจึงจะไปทักไปทายไปกำหนดกฎเกณฑ์ไปชี้มรรคผลนิพพานอันเป็นหลักความจริงล้วนๆไม่ได้ไม่ถูกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะชี้เอาความจริงขึ้นมาค้นเอาความจริงขึ้นมาประสบความจริงประจักษ์ใจไม่สงสัยที่เรียกว่าปฏิเวทะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องไปจากปฏิบัติอันสืบเนื่องมาจากปริยัติคือแนวทางถ้าเราเรียนเพื่อปฏิบัติเหมือนอย่างเราดูแผนที่เพื่อสร้างบ้านสร้างเรือนบ้านเรือนก็ปรากฏขึ้นได้เพื่อการกระทำของเราเราดูแผนที่การเดินทางไปสู่จุดใดบ้านใดเพื่อจะเดินทางไปสู่บ้านนั้นจุดนั้นบ้านนั้นจุดนั้นก็พ้นความสามารถแห่งการดำเนินหรือการเดินของเราไปไม่ได้เรื่องมรรคผลนิพพานก็เช่นเดียวกันเหมือนกับตัวบ้านเหมือนกับบ้านนั้นบ้านนี้แบบแปลนแผนผังเหมือนกับทางก้าวเดินไปสู่บ้านนั้นๆการก้าวเดินได้แก่การปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรให้ดำเนินตามที่ท่านสอนนั้นเพราะหลักธรรมะเป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบไม่มีอะไรบกพร่องแล้วในขณะเดียวกันจงระวังกิเลสมันก็สอนไม่ชอบในตามอุบายของมันเหมือนกันนี่แหละผู้ดำเนินผู้เดินทางที่คล่องแวะหลงไปอย่างไม่รู้จุดตัวก็เพราะโอวาทของกิเลสมันกล่าวไว้ชอบแล้วกระซิบไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมกระซิบข้อไหนอันใดเรื่องใดขึ้นมาจิตใจจะต้องล้มละนาวไปตามไม่ได้คิดสะดุดใจไม่ได้สังเกตไม่ได้พิจารณาว่าถูกหรือผิดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเชื่อได้ง่ายติดได้ง่ายล้มได้ง่ายจากธรรมทั้งหลายถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วยากเพราะกิเลสพาให้ยากกิเลสทำให้ยาก

ถังที่ตักเสียบฝากน้ำเอาไว้ให้ทิ่มให้แทงเราให้ได้เจ็บปวดแสบร้อนไม่สามารถที่จะก้าวดำเนินเดินไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ระวังโอวาทของกิเลสซึ่งมันลึกยิ่งกว่าธรรมเวลานี้ซึ่งอยู่ภายในใจของเราต่อเมื่อได้ขุดคุ้ยขึ้นมาตามลำดับลำนาแล้วจะได้เห็นเรื่องของมันพร้อมกับเห็นเรื่องของธรรมเห็นโทษของมันพร้อมกับเห็นคุณของธรรมเห็นโทษแห่งความทุกข์ของมันพร้อมกับเห็นคุณค่าแห่งความสุขของธรรมไปโดยลำดับลำดาพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเป็นผู้ทรงธรรมอันบริสุทธิ์คือธรรมได้จากความจริงล้วนๆอยู่ภายในจิตใจท่านแสดงออกมาธรรมทุกประเภทที่ออกมาเป็นศาสนธรรมนี้ออกมาจากธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งท่านทรงไว้แล้วท่านเป็นเจ้าของแห่งธรรมอยู่แล้วภายในพระทัยภายในใจของสาวกการแสดงออกมาในแง่ในบทใดจึงไม่ผิดจากความจริงเต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยความถูกต้องทั้งหมดการจดจำของเราพูดออกมามันก็ผิดเพราะความจำมานั้นจำด้วยสัญญามีกิเลสเป็นเจ้าของอยู่ภายในนั้นอย่างลึกลับโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบแต่เพียงว่าเราเรียนธรรมคำว่าธรรมนั้นประถูกกิเลสแทรกเข้าไปอีกให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความสำคัญผิดต่างๆว่าตนเรียนรู้หลักนักปราชญ์

ความสำคัญมันหมายว่าตนนี้ตนฉลาดดึกซึ้งได้หลายชั้นหลายภูมินั่นแหละที่เป็นภูมิของกิเลสมันตกแต่งให้อย่างลึกลับให้อย่างสนิทใจภายในตัวจึงเกิดความภาคภูมิใจคนเราว่าเรียนได้มากจนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวยกตัวอย่างเช่นพระในขั้งพุทธการที่เรียนจบพระไตรปิฎกเกิดความเย่อหยิ่งจองของทนองตกลำพองตนว่าตนรู้หลักหรือรู้หลักนักนักปราชญ์ในขณะเดียวกันก็ตำหนิติเตียนพระทุดงท่านที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมซึ่งอยู่ตามป่าตามเขาดังที่เห็นแล้วในตำราจะไปซักไปถามไปไล่เบี้ยท่านต่างๆนานาเพราะเห็นว่าท่านโง่เขาบ่ปัญญาไม่ฉลาดเหมือนตน

ในที่ชุมนุมนั้นยังไม่ให้เรื่องทั้งหลายเกิดลุกลามพระเหล่านั้นจะตกนรกทั้งเป็นไปถ้าปล่อยให้เกิดพระองค์เมื่อเสด็จมาถึงก็ตั้งปัญหาถามตู้พระไตรปิฎกที่ยกตนมาเป็นผู้แหลมหลักนักปราชญ์นั่นแหละไม่มีตอบได้แม้แต่ประโยคเดียวพอถามนักปราชญ์ไม่ลานเปล่าแล้วก็ย้อนรับสั่งถามพระปฏิบัติจิตตภาวนาท่านตอบได้ทุกประโยคตอบได้อย่างฉะฉานตอบได้ตามหลักความจริงพระพุทธเจ้าทรงชมเชยพระที่รู้จริงเห็นจริงตอบได้จริงนั้นพร้อมกับการตำหนิติเตียนผู้ที่เรียนมาจากคำผีโดยการจดจำเฉยๆมันเป็นประเภทใบลานเปล่าๆโดยลำดับลำดาดังนี้เป็นต้นคนเราถ้าไม่ท่านองตนว่ารู้วาชนาจะไปถามท่านทำไมอย่างนั้นเรียนเราก็เรียนอยู่แล้วดีก็จะรู้ก็รู้ชัดเจนอยู่กับตัวเราแล้วดีขนาดไหนก็รู้อยู่ในตัวของเราแล้ว

เกิดขึ้นให้เป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่นถ้าเราไม่มีเรื่องกระเทือนใจเราเราจะเอาอะไรไปกระเทือนใจคนอื่นคนเราส่วนมากที่ทะเลาะกันก็เพราะมีเรื่องกระเทือนตัวเองจึงทำให้เป็นสาเหตุให้กระเทือนคนอื่นได้ถ้าตนไม่มีอะไรภายในใจไม่มีเรื่องไม่มีความกระเทือนแม้คนอื่นมาพูดให้เป็นเรื่องให้เป็นความกระเทือนมันก็ไม่กระเทือนไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปพูดกระแทกแบบตันให้กระทบกระเทือนคนอื่นเลยนี่นะระหว่างความรู้จริงกับความรู้ที่จำมาต่างกันเช่นนี้ในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่จะฆ่า

สุดวิสัยถ้าพูดตามหลักความจริงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันอยู่ในวิสัยของมันดีๆเขี้ยวมันก็แหลมคมถ้าเป็นเรื่องความจริงแล้วสุดวิสัยที่จะไปฆ่าต้องปฏิบัติให้รู้ในตัวเองดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสันทิฏฐิโกปัจจตังเวทิตัปโปยินดูหินี่ไม่มีที่ค้านจะเจอที่ใจของผู้ปฏิบัติเพราะธรรมไม่ใช่ดินฟ้าอากาศวัตถุอินใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่ธรรมที่แท้จริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีตาหูจมูกเล่นกายเป็นต้นที่จะไปเสาะแสวงหาสืบหาร่องรอยของอัตของธรรมเพื่อสัมผัสอัตธรรมทั้งหลายที่ว่ามีอยู่เป็นอนันตการนั้นจึงไม่มีทางเจอเพราะธรรมไม่ใช่วัตถุและแร่ธาตุต่างๆในสามแดนโลกธาตุจะเป็นอะไรก็ตามขึ้นคือว่าสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธต่อธรรมทั้งหลายทั้งหมดว่าไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์ว่าธรรมแท้นั้นน่ะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีปริยัติคือแบบแปลนแผนผังทั้งจำให้แม่นยำวิธีการท่านสอนว่าอย่างไรจำวิธีการไว้นี่ปฏิบัติให้ดำเนินตามวิธีการนั้นอย่าโยกอย่าคลอนอย่าเอ็นอย่าเอียงอย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของจำปองเข้ามาแทรกแซงจิตใจดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าโอวาทของกิเลสมันแทรกเร็วเป็นกับตาให้มอบไว้กับสวัสดิ์ขาธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นดำเนินไปดังที่ท่านสอนเบื้องต้นว่าเสสาลงมานะขาตันตาตัดโจนี้ทำขั้นเอกในการที่จะบุกเบิกเพิกถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในอาการทั้งห้าและอวัยวะทั้งหมดนี้ทำเหล่านี้เป็นเครื่องบุกเบิกเพิกถอนความจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีและดีเยี่ยมนี่ให้จำตรงนี้เอาไว้แล้วพิจารณาตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่อันเป็นหลักความจริงไอ้ที่กิเลสมันตักเสียบมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ฝังใจเราจนเชื่อมันอย่างติดใจนั่นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันสวยมันงามไปทั้งนั้นนั้นหาอันไหนงามเอาหลักความจริงไปจับสิระหว่างกิเลสกับธรรมจะรู้กันอย่างชัดๆเกศาผมแต่ละเส้นในเส้นนั้นหรืองามแม้แต่เด็กมันก็รู้ผมเท่านั้นมันเอาอะไรมางามที่เกิดที่อยู่ของผมนั้นมันงามที่ไหนก็เกิดจากเนื้อจากหนังจากบุพโพโลหิตซึ่งฝังคลุกเคล้ากันอยู่ในเนื้อในหนังนั้นผมมันก็เกิดขึ้นจากที่นั่นขนก็เกิดขึ้นจากที่นั่นแล้วก็เกิดขึ้นจากสิ่งสกปรกโสมมแล้วมันจะเอาความสะอาดความสวยงามความกีรังถาวรความยั่งยืนความไม่ล้มไม่ตายไม่พักไม่พักไม่พักไม่จากเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้อย่างไรนี่แหละการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าสวดคาถาธรรมกำหนดไว้ให้ดีให้แม่นยำเดินตามนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทำซ้ำซากซากอย่ากำหนดสถานที่การในร่ำเวลาตลอดถึงเที่ยวกี่เที่ยวกี่ตลอดประกวนไม่ต้องพิจารณาลงไปเอานี้เป็นที่ทำงานทำอยู่ที่นี่ไม่ไปทำที่ไหนแม้จะไปเรื่องอื่นก็ให้ทำแบบเดียวกันนี้เตสาลงมานะขาตันตามันงามที่ตรงไหนคำว่างามมันได้มาจากไหนมีแต่ลมๆแรงๆมันไม่มีความจริงถ้าว่าไม่งามและเต็มตัวน่ะเห็นกันอย่างชัดเจนตาโตหนังผิวบางๆที่หุ้มห่อหลอกบุรุษตาฟางไว้ทั้งนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งเชื่อกันอย่างจมความจริงแล้วมันมีอะไรแม้แต่ผิวหนังนั้นมันก็เต็มไปด้วยที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดเยิ้มออกมาจากภายในซึ่งเป็นกองแห่งความปฏิคูณโสโครกซึมซาบออกมาล่วงไหลออกมาต้องชาต้องล้างไม่ชาไม่ล้างไม่ได้ทรงปินเข้าฟุ้งเข้ามาหาตัวเองนี่แหละก่อนเองถ้าตั้งใจจะดูความจริงมันก็เห็นรู้ทั้งกลิ่นเห็นทั้งตัวจริงของ

การเรียนก็คือเรียนตามอุปัชฌาย์มาแล้วเราเรียนโดยลำพังเราก็ทำนองเดียวกันถ้าปฏิบัติก็กรองไปตามที่เรียนมานั้นเรียกว่าเดินตามแผนที่เดินเพื่อความจริงเดินอย่างนี้อย่าเอาแต่ความจำนั้นมาอวดพุงเจ้าของแล้วก็อวดคนอื่นมันไม่เกิดประโยชน์ขายชีน่านี่กิเลสหัวเราเปล่าตัวของมันเองได้ผลตัวเราเองจมนี่แหละถ้าว่าเรียนมามากเท่าไหร่ทำให้จมไปเรื่อยๆด้วยความสำคัญมันหมายตั้งที่ว่าตรงนี้ตรงตลาดมันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องความแทรกแซงของกิเลสแทรกได้อย่างสนิทติดจมจริงๆกำหนดดูทั่วอวัยวะมันมีอะไรภาคปฏิบัติค้นคว้าคิดค้นตลบทบทวนดูให้เห็นอย่างชัดเจนเอาความจริงที่ท่านว่าปฏิกูลโสโครกนี้เป็นภาคพื้นแห่งการพิจารณาในธรรมขั้นนี้ซึ่งมันคอยแต่จะยึดจะถือเอาความสวยความงามซึ่งมีแต่ลมแต่แรงเข้ามาฝังไว้ใจอยู่เสมอจึงต้องพิจารณาเช่นนี้เมื่อพิจารณาตามนี้โดยลำดับตำนาไม่หยุดไม่ถอยไม่พ้นที่จะรู้ความจริงเพราะความจริงมีอยู่ท่านไม่ได้สอนแบบเปล่าๆความจริงมีอยู่เห็นอยู่แม้เรายังไม่รู้มันก็รู้อยู่นี่ทำหลักธรรมสอนไว้ว่าปฏิกูลนั่นเห็นอยู่ไหมปฏิกูลก็รู้อยู่เห็นอยู่ด้วยกันทุกคนเป็นแต่เพียงว่าจิตมันไม่เชื่อเท่านั้นเองโดนลงไปจนหน้าผากแตกมันก็ยังไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นพิษสิ่งนั้นเป็นภัยเพราะความไม่รู้ไม่เห็นเพราะความประมาทของตนไปโดนเอาพิษทั้งนั้นก็คือความทุกข์หน้าผากแตกแล้วก็ยังไม่ยอมเชื่อความโง่เขลาบัพปัญญาของเราที่หลวมตัวเข้าไปโดนไม้ทั้งต้นนี่ก็เหมือนกันพิจารณาจนกระทั่งมันเห็นไม้ทั้งต้นใครจะไปกล้าโดนคนตาดีไม่โดน

0: มันจะโดนจะเหยียบคนมีสติปัญญามีตาดีไม่โดนไม่เหยียบมีเรื่องของธรรมก็เหมือนกันเช่นนั้นผมดำเนินภาคปฏิบัตินี่ให้แม่นยำเพื่อจะเปิดสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจให้เห็นความจริงเป็นลำดับกำนาทีนี้ความซึ้งในธรรมทั้งหลายต่อความจริงทั้งหลายนี้จะนับวันเพิ่มปริมาณขึ้นโดยลำดับความเชื่อความเมื่อสัตว์ความเชื่อความเลื่อมใสความพอใจในหน้าที่การงานของตนนั้นจะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการรู้การเห็นนั้นนี้ทำจิตของเราให้เกิดความเบาบางเกิดความสง่างามที่เคยเศร้าหมองมาก็ผ่องใสที่เคยหนักอึ้งมาก็เบาเย็นสบายความสบายที่ปรากฏขึ้นเพียงครั้งนี้เราจะไปหากับวัตถุสิ่งใดแร่ธาตุอันใดถึงจะเจอเราจะไปเทียบเคียงกับวัตถุสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ถึงจะเทียบกันได้มันเทียบไม่ได้เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แร่ธาตุต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้แต่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของตัวเองที่เรียกว่าธรรมเพียงแต่สมถะธรรมเท่านั้นก็หาอะไรมาเทียบเทียมไม่ได้แล้วแล้วเราจะปฏิเสธได้อย่างไรเมื่อจิตกับสมถะคือความสงบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วภายในใจเราจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าธรรมอันนี้ไม่มีน่ะมีอยู่กับหัวใจแต่ความนั้นไม่เจอเพราะถูกกิเลสปิดไว้จึงไม่ได้สัมผัสมีแต่กิเลสมัดไว้มันไว้จะทำที่ไหนจะอาจเอื้อมเข้ามาสัมผัสกิเลสมันปิดป้องไว้หมดเมื่อได้ดำเนินตามสังขารธรรมด้วยความเชื่อพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระพุทธเจ้ากับธรรมจริงๆไม่เชื่อกับกิเลสที่เคยหลอกลวงมาหมุนตัวเข้าไปสู่ธรรมเหล่านี้แล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นของจริงประกาศท้าทายอยู่ด้วยความจริงกับตัวของเราทุกคนกับใจของเราทุกท่านทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเห็นอยู่รู้อยู่นี่แท้ๆให้มันมาหลอกอะไรนักหนากิเลสมันอยู่กับตัวไม่ได้ห่างไกลอะไรเลย นี่เพียงท่านสมัครสมก็หาอะไรมาเทียบเคียงมาเหมือนกับอะไรไม่ได้แล้วในสามแดนโลกธาตุนี่อย่าว่าเอาอันเพียงอะไรหนึ่งมาเทียบเคียงว่านั่นใช่อันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งนั้นแล้วหาก็ไม่เจอถ้าไม่หาด้วยวิธีปฏิบัตินี้หาสมถะธรรมคือความสงบใจ นี่มันไม่มีไม่เหมือนกับอะไรเหมือนมันมีมันอยู่กับใจอ่ะมีอยู่กับใจอย่างเดียวรู้อยู่กับใจอย่างเดียวปฏิเสธกันไม่ได้ประจักษ์กับใจปฏิเสธได้อย่างไรมีเพียงขั้นนี้เอาที่นี้สงบละเอียดลงไปเท่าไหร่ก็เหมือนกันเราจะไปหาอะไรมาเทียบมาเคียงว่าเหมือนกับอะไรนี้ไม่ได้มีเพียงขั้นนี้ก็ไม่มีอะไรเทียบไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรรู้มีแต่ใจเท่านั้นเป็นผู้รู้แม้ร่างกายทุกส่วนของเรานี้ตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีทางรู้เพราะเป็นทางเดินของจิตเป็นทางเดินของกิเลสเป็นทางเดินของธรรมเท่านั้นแต่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสจิตต่างหากเป็นภาชนะสำหรับรับไว้ทั้งกิเลสรับไว้ทั้งธรรมสำหรับสั่งสมทั้งกิเลสสั่งสมทั้งธรรมตามแต่อุบายวิธีการเราที่จะนำมาใช้ให้ได้สั่งสมในทางใดเท่านั้นมีเทียบในสังขารนี้เทียบถึงเรื่องปัญญาก็เหมือนกันปัญญาจะมีอะไรเหมือนล่ะไม่มีอะไรเหมือนคำว่าสติคำว่าปัญญาก็ไม่มีอะไรเหมือนผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาทำงานได้ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวเป็นความละเอียดอ่อนเป็นความสุขุมความปีระภาพเป็นความคล่องตัวเป็นความแปลกประหลาดเป็นความมหัศจรรย์เราจะหาอะไรมาเทียบไปหาที่ไหนไม่มีไม่เหมือนแต่ไม่ต้องหาปรากฏอยู่ที่ใจนี้แล้วถ้าเพียงตอนนี้ไม่ต้องไปหาเทียบอะไรสิ่งใดก็ไม่เหมือนสิ่งใดก็ไม่มีเราก็ปฏิเสธไม่ได้เรายอมรับตามความเป็นของธรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่กับเราเวลานี้ที่ผู้ซึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัตินี่เราพูดถึงว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่ให้เห็นกันชัดๆอย่างนี้เวลาปฏิบัติจะรู้อย่างนี้จริงๆจะเห็นอย่างนี้จริงๆไม่มีทางสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานเท่าไหร่ก็ตามนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นเรื่องของสมมุติทั้งมวลธรรมชาติที่ว่าธรรมแท้ธรรมแท้นั้นจะปรากฏขึ้นจิตใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละและจะทราบพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ สาวกอรหันต์ทุกๆองค์ว่าไม่ได้ผิดแปลกจากธรรมชาตินี้เลยนะถ้าธรรมชาตินี้ก็ไม่ใช่การไม่สถานที่แต่เป็นธรรมทั้งดวงอันนั้นก็ธรรมทั้งดวงนี่ธรรมทั้งดวงเข้ากันได้อย่างสนิทเนี่ยพูดถึงธรรมขั้นแห่งธรรมเป็นขั้นๆก็ไม่มีอะไรเหมือนแล้วหาอะไรสัมผัสไม่ได้ในโลกนี้หาอะไรเหมือนไม่ได้ในโลกนี้เพราะธรรมเหล่านี้ไม่ใช่โลกไม่ใช่สามแดนโลกธาตุนี้ที่ว่าเป็นโลกมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้รับทราบเป็นผู้สัมผัสน้ำผันเป็นผู้ทรงไว้เป็นผู้ยืนหยัดแล้วละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็เป็นอย่างทำนองเดียวกันนี้จะปรากฏที่ใจที่ใจที่ใจสุดท้ายถึงขั้นว่า ใจกับธรรมมีวิสุทธิธรรมเป็นที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายมีใจที่บริสุทธิ์เป็นที่สุดแห่งใจอันประเสริฐกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วสงสัยที่ไหนตื่นอะไรโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมเห็นได้อย่างชัดเจนผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายเรายังไม่เห็นหลงกันไม่เห็นตื่นกันว่านี่คือผู้ชายนี่คือผู้นี่เหมือนผู้ชายนะนี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะมองเห็นเท่านั้นก็รู้แล้วยำหยาบนี่เรื่องธรรมแล้วใจกับธรรมเป็นของละเอียดพอๆกันทำไมจะไม่รู้ว่าธรรมเป็นอย่างไรธรรมที่ว่ามีอยู่มีอยู่นั่นเวลานี้สติสิทธิ์ของธรรมที่มีอยู่และธรรมชาติที่ยืนยันธรรมว่ามีอยู่นั่นคืออะไรก็คือใจใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วถามที่ไหนถามอะไรนี่ลักษณะสันทิฏฐิโกดูเองรู้อยู่จำเพาะใจดวงเดียวผู้ปฏิบัติสามารถรู้ธรรมขนาดนั้นนี้เท่านั้นจะเป็นผู้ยืนยันในตัวเองได้โดยไม่สงสัยปัจจตังเววิตตบวิญญูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ประเภทใดธรรมขั้นใดจะเป็นเรื่องจำเพาะตนจำเพาะตนที่จะหยิบยกธรรมนี้ออกไปให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็น เหมือนธรรมชาติที่ปรากฏอยู่กับจิตนี้ยกไม่ได้แล้วหยิบไม่ได้แล้วต้องปฏิบัติตามหลักที่สั่งสอนนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นความจริงรู้ความจริงด้วยสันทิฏฐิโกและปัจจเวทโบวินยุนนี้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันหมด นี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราต้องการปรับใจของเราให้เข้าระดับควรที่จะรู้จะเห็นกับธรรมขั้นนั้นๆได้เช่นเดียวกับเขาปรับขึ้นวิทยุให้เหมาะสมกับสถานอย่างนั้นแล้วฟังได้อย่างชัดเจนไม่ว่าวิทยุไม่ว่าโทรทัศน์ประกาศที่ไหนทวีปใดก็เถอะอย่างสมัยทุกวันนี้หมดปัญหาไปแล้วว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันเห็นกันอยู่อย่างเต็มตาฟังได้อย่างเต็มหูแล้วไม่เชื่อหูเชื่อตาเชื่ออะไรนั่นเพียงเรื่องนอกๆนี่แต่ก่อนถูกวิสัยเดี๋ยวนี้มันถูกวิสัยไหมพูดเรื่องเหล่านี้ใครจะเชื่อแต่ก่อนเรื่องเหาะเรือบินอย่างนี้ตั้งแต่เท่าแก่โบราณไม่ได้เชื่อแล้วว่าคนเหาะได้มีเรือเหาะเรือบินเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเมื่อพยายามปรับปรุงแก้ไขความรู้ความฉลาดนำสิ่งนั้นมาประกอบด้วยผิดขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของมนุษย์แล้วเห็นไหมเวลานี้อันนี้ก็ทำให้ประกอบขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของนักปฏิบัติธรรมเองใครจะสงสัยทั่วโลกดินแดนก็ตามเราไม่สงสัยเราไม่สงสัยเพียงองค์เดียวเท่านั้นเราก็พอแล้วเราไม่หนักใจกับผู้หนึ่งผู้ใดขอให้ดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้านี่ทำเป็นธรรมะที่สดๆร้อนๆอยู่เช่นเดียวกับกิเลสมันเผาเราอยู่สดๆร้อนอยู่เวลานี้ธรรมก็เหมือนกันลื้อฟื้นขึ้นที่นี่ถอดถอนกิเลสออกจะเห็นธรรมไปโดยลำดับดาคำว่ากำแพงอันหนาแน่นก็หนาแน่นอยู่ภายในใจคือกิเลสเองเป็นผู้บังคับใจทำเองเป็นผู้ที่จะกำจัดความมืดบอดนั้นด้วยสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเป็นสำคัญพากันดำเนินลงตรงนี้ แล้วจะหายสงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลายทีนี้เมื่อจิตกับธรรมได้เป็นอันเดียวกันเราจะแยกพูดอะไรก็พูดได้พูดนั้นเป็นอาการของธรรมไปแล้วเป็นว่าอวกาศของจิตเนี่ยอวกาศของธรรมที่รู้ได้ชัดๆท่านจริงๆนั้นพูดไม่ได้อันนั้นนะอาการที่ออกนำมาพูดนี้ก็พูดได้อย่างนี้แหละถ้าอย่างจิตเวิ้งว้างไม่มีอะไรมาเกี่ยวมาพันไม่อยู่ใต้อำนาจของใครที่นี่อิสระเต็มตัวพูดได้แต่ธรรมชาติอันนั้นจริงๆแล้วไม่เหมือนอันนี้อีกเหมือนกันนั่นทั้งที่ละเอียดไหมธรรม ไม่สุดสมมุติไม่สุดเอื้อมของสมมุติจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จะเป็นธรรมที่ประเสริฐได้อย่างไรสมมุติยังเอื้อมถึงอยู่ธรรมก็ยังไม่ประเสริฐเลยอาจนกระทั่งสมมุติทั้งหลายเอื้อมไม่ถึงเข้าไม่ถึงแต่ก่อนเราเอื้อมมรรคผลนิพพานไม่ถึงมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้เอาให้สมมุติกิเลสตัณหามันสุดเอื้อมหมดหวังภายในจิตใจของเรามันไม่ได้เหรอธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาอย่างสดๆร้อนๆเพื่อให้กิเลสสุดเอื้อมหมดหวังแก้กันกับคำที่ว่านิพพานสุดเอื้อมหมดหวังเพราะกิเลสถูกลากปิดบังเอาไว้มัดจิตมัดใจเราไว้ไม่ให้มีความเอื้อมความหวังบัดนี้เราพังทลายกิเลสอันหนาแน่นซึ่งเป็นกำแพงหนาที่สุดแน่นที่สุดมาตั้งกับตั้งกันให้มันพังทลายไปเอาให้กิเลสมันสุดเอื้อมหมดหวังได้ภายในใจอยู่ที่ไหนจะว่าสบายหรือไม่สบายมันก็พูดไม่ถูกเท่านั้นแหละถ้าพูดตามหลักธรรมชาตินั้นจริงๆแล้วพูดไม่ถูกไม่พูดจะดีกว่านี่เมื่ออยู่ในสมมติเมื่อพูดเพื่อสมมติพูดเพื่อพูดผู้ดำเนินต้องแนะนำกิริยาของธรรมทั้งหลายออกมาจึงกล้าพูดได้ว่าธรรมแท้เป็นอย่างหนึ่งอาการของธรรมเป็นอย่างหนึ่งนั่นคือว่าศาสนาธรรมศาสนาธรรม80,000 ที่พระมหาธรรมขันธ์หรือมากที่กว่านั้นก็ตามเป็นอาการของธรรมทั้งนั้นแล้วเป็นแบบแกนแผนถังเป็นทางเดินทางก้าวเข้ามาสู่ธรรมแท้ด้วยวิธีปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นๆที่ท่านสอนไว้เมื่อก้าวเข้ามาสู่นี่ถึงธรรมนี้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมมันสุดยอดของธรรมแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่แหละคือธรรมแท้ที่นี่นะไม่เป็นอย่างอื่นต้องพากันเอาจริงเอาจังต้องฝืนกิเลสการฝืนเราอยากเข้าใจว่าทำพาฝืนให้ทำความเข้าใจเอาไว้ตรงนี้ก็ดีไม่งั้นก็พอจะดำเนินผัดทำบำเพ็ญคุณงามความดีก็จะเอาคุณงามความถือคุณงามความดีมาเป็นข้าศึกตัวเองเสียทั้งที่กิเลสตัวเป็นตัวข้าศึกมันก็ปิดไว้ไม่เห็นโทษของมันเลยไปยกโทษทำมันเสียก้าวไม่ออกตายเลยจมพอจะดำเนินสติปัญญาศรัทธาความเพียรทางด้านจิตตภาวนาทำให้เกิดอ่อนเปียกไปหมดนั่นเห็นหมายที่เด็กมันตีคนอ่อนเปียกไปหมดก้าวไม่ออกสุดท้ายไม่ก้าวแม้แต่เรื่องของกิเลสกลมายาของกิเลสทั้งมวลไม่มีธรรมแทรกอยู่นิดหนึ่งเลยให้จำเอาไว้นักปฏิบัติและคำพูดที่กล่าวมาเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติไปได้รู้ให้เห็นธรรมตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมานี้แล้วคำพูดเหล่านี้จะมากังวานอยู่ที่หัวใจของท่านทั้งหลายแม้ผมตายไปกี่ร้อยปีก็ตามเถอะจะไม่สำคัญในการล่วงไปในคำพูดอันนี้เลยนะลมปากอันนี้ไม่สำคัญว่าจะล่วงไปตามมันจะกังวานขึ้นที่ใจของท่านทั้งหลายเพราะความจริงอยู่ที่ใจนั้นเมื่อเปิดความจำปลอมออกหมดแล้วจะเห็นความจริงดังที่ว่านี้ท่านอย่างพระพุทธเจ้าทรงสอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอาสาโคตรท่านบอกการสถานที่เมื่อไหร่ท่านไม่ได้บอกท่านบอกลงในความจริงเท่านั้นผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำผู้นั้นเชื่อบูชาอาสาโคตรแน่ฟังที่บอกภาคปฏิบัติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอาสาโคตรก็คือผู้ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำนั่นแลเป็นผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นตถาคตโดยลำดับนานจนกระทั่งเห็นเต็มองค์ได้จากจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเต็มที่แล้วนั่นแหละคือเห็นตถาคตเต็มองค์สงสัยที่ไหนนั่งพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดแล้วยกมือไหว้ขึ้นทันทีโอ้ยพูดท่านพูดอย่างอาถรรพ์พอพูดไปถึงขั้นนี้แล้วท่านพูดแล้วก็สาธุท่านว่าเมื่อถึงขั้นความจริงกันเต็มหัวใจแล้วจะไปถามใครแม้พระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามถึงว่างี้เลยนะจะถามอะไรมันเป็นอันเดียวกันหน่วยนั้นถามทำไมถามให้โง่ทำไมท่านว่าแม่ท่านพูดอย่างแบบอุทานจะนะหรือพูดออกมาอย่างความถึงใจท่านท่านรู้อย่างถึงใจเห็นอย่างจริงใจท่านทรงมาอย่างเต็มใจเพราะฉะนั้นเวลาท่านแสดงออกท่านแสดงออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างอาจฐานไม่มีสะทกสะท้านนั่นแหละจริงแล้วก็ตามถ้าลงได้ประจักษ์ในหัวใจแล้วสะทกสะท้านที่ไหนเอาที่ธรรมะเหล่านี้อยู่กับหัวใจของเราทุกองค์นี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนเริ่มลงไปตรงไหนมันขัดมันคล้องมันยุ่งมันเหยิงเอาตรงนั้นนั่นคือกิเลสมันขี้เกียจตัวขี้เกียจคือกิเลสมันอ่อนแอตัวอ่อนแอนั่นคือกิเลสเอาลงไปทำไม่ได้สอนคนให้อ่อนแอทำไม่ได้อ่อนแอมรรคผลนิพพานไม่ได้อ่อนแอกิเลสต่างหากพาให้คนอ่อนแอกิเลสต่างหากตัวทำจิตใจให้อ่อนแอจิตใจให้อ่อนเปียกให้ถือตรงนี้เป็นหลักสำคัญนะไม่อย่างนั้นจะก้าวไม่ออกจะถูกกิเลสเหยียบอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายก็มรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังนั่นตายแล้วนั่นมันเอาอยู่แล้วสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้ก็ไม่เอื้อมเลยสิเดินจงกรมไปเดินนั่งสมาธิก็ไม่นั่งภาวนาก็ไม่เอาแล้วมันสุดเอื้อมแล้วมันหมดหวังแล้ว
1: สิ่งที่ไม่หวังคืออะไรมันเหยียบคออยู่นั่นรู้ไหมนะสิ่งที่เราไม่หวังมันเหยียบอยู่แล้วรู้ไหมเราจมเพราะอำนาจของมันนี่แหละที่ว่ากิเลสมันแหลมผมแหลมอย่างนี้แหละปฏิบัติไปจะได้รู้ถ้าไม่ผ่านเหยียบหัวมันไปซะก่อนจะไม่รู้ว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นภัยต่อตัวของเรามันเป็นตัวเหยียบย่ำทำลายเราเป็นมันเป็นตัวที่ละเอียดแหลมผมที่สุดเพียงกล่อมของมันละเอียดไม่มีอะไรเกินในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นเรื่องเพียงของกิเลสทั้งนั้นโลกทั้งหลายดิไม่อยู่ตามหน้ามันโดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรของมันนี้เพราะว่าเพียงมันแหลมคมมากเพียงมันละเอียดอ่อนมากอ้อยอิงมากติดหมดไม่ว่าจะแสดงเพียงใดออกมาสัตว์โลกติดทั้งนั้นถ้าเพียงของธรรมยังไม่แทรกเข้าไปจะติดติดติดติดนี่เวลารถแห่งธรรมแทรกเข้าไปรถแห่งธรรมแทรกเข้าไปมันจะค่อยเปิดตัวออกไปเปิดตัวไปเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเพราะเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันระหว่างธรรมกับวิเดชรถของธรรมกับโลกที่เดชเป็นคู่แข่งกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงทุ่งทะลุไปหมดเหตุใดจะไม่ทราบว่านี่คือตัวมหาภัยเราเกิดจะตายมากี่กับกี่กันไม่ใช่อะไรภัยแต่จะตายตัวคิดตัวภัยตัวมหาภัยนี่แหละนี่เท่านั้นนะธรรมถ้าไม่ได้พาเป็นอย่างนี้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ธรรมจะพาเกิดพาตายอีกไหมเมื่อถึงธรรมชาตินี้แล้วหมดปัญหาที่จะถามใครเจ้าของไม่สงสัยถามอะไรนั่นนี่แหละสถานที่หมดปัญหาหมดที่ตรงนี้แล้วหมดที่หัวใจนี้ด้วยนะไม่ได้หมดที่อื่นที่ใดเลยถึงพาเอาให้จริงจังการปฏิบัติถ้าจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตจิตอยู่กับเรามาตั้งกับตั้งกันเมตกิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเอาไปของกิเลสไปเหยียบย่ำทำลายมันเป็นความอัศจรรย์ที่ไหนกิเลสนะแล้วเวลามันเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราเอาความอัศจรรย์ของจิตมาจากไหนเพราะดำเนินทำให้คลองใจบ้างสิเราจะเห็นความแปลกประหลาดตั้งแต่ขั้นสมาธิความใจสงบความที่ใจสงบนี้ไปเดิมครับจนกระทั่งถึงความละเอียดของสติปัญญาศรัทธาความเพียรใจคล่องตัวเห็นความแปลกประหลาดเห็นความอัศจรรย์โดยลำดับหนักเนี่ยที่ท่านว่าเอาความเพียรเป็นก็เป็นตายก็ตายความเพียรถอยไม่ได้ก็คือความเห็นโทษมันเต็มหัวใจความเห็นคุณที่ประจักษ์อยู่กับใจในธรรมทั้งหลายมันก็เห็นอย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทำไมทั้งสองอย่างนี้หนุนกันแล้วจะไม่มีกำลังมากถึงขนาดที่ว่าเป็นก็เป็นเถิดตายก็ตายแต่ขอให้หลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นนานนี่แหละกำลังของธรรมเวลาได้ขึ้นก็เป็นอย่างเดียวกับกำลังของกิเลสเวลากำลังกิเลสมันได้ขึ้นแล้วมันขยับตัวไม่ได้นะจะทำความภาคความเพียรอะไรนี่แต่กิเลสเต็มไปหมดถ้าเป็นอาหารก็มีแต่กากมีแต่ก้างมีแต่กระดูกเราไม่รู้มันติดคอแล้วถึงจะรู้ติดคอแล้วมันสายไปแล้วคืนไปแล้วไปขวางอยู่ในท้องอีกมันก็ยิ่งสายไปอยู่คอยจะตายเท่านั้นนั่นแหละที่เรียนมันขวางคนขวางอย่างนั้นเราไม่เห็นนี่สิข้าวมีแต่กากเต็มอยู่นั้นมันก็ไม่เห็นเราเข้าใจว่าข้าวอร่อยอร่อยดีนั้นมันจะใส่ข้าวลงไปโอ้ยพูดทุเรียนเหมือนกันนะถ้าเราจะยกข้อเปรียบเทียบนี้นะคือความละเอียดแหลมคมของที่เรียนนี่แหมละเอียดจริงไม่ทำเท่านั้นที่จะฟาดเหวี่ยงกันนั้นที่จะเห็นโทษเปิดหน้ากากของมันได้ตามขั้นของธรรมซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันเป็นเครื่องมือฟาดเหวี่ยงกันพอถึงขั้นถึงอมตะธรรมที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไอ้เรื่องการตำหนิติเตียนกิเลสกับชมเชยธรรมนั้นมันก็หมดไปเองชมอะไรนี่ท่านยกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาเพื่อสมมติที่ผู้อยู่ในสมมติผู้จะแก้สมมติกิเลสกับธรรมจึงเป็นสมมติไปตามๆกันเมื่อผ่านทั้งสองนี้แล้วเราก็ไม่ต้องพูดจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี้อันแท้จริงนั้นพูดไม่ได้นั่นแหละที่นี่อันนั้นไม่เป็นอะไรกันไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรว่าจะควรตำหนิอะไรที่จะควรชมพอตั้งสองอย่างนี้เป็นสมมติผ่านไปแล้วติอะไรชมอะไรมีอันเดียวนะจะอะไรมาแข่งหมดแล้วตาก็ดูตั้งแต่ภายนอกไม่ดูภายในหูก็ฟังแต่ภายนอกไม่น้อมเข้ามาให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองมันก็เป็นตากิเลสหูกิเลสจมูกกิเลสไปหมดมองไปมีแต่กิเลสมันเดินโอ้ยหลั่งไหลออกทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจถ้าเป็นคนเกินหาทางเหยียบย่างมาได้มันแน่นไปด้วยกิเลสทางสายไหนสายไหนมีแต่กิเลสเดินเป็นแถวเลยนะไม่เพียงแต่เป็นแถวแออัดออกทางตาก็แออัดทางหูก็แออัดจมูกลิ้นกายใจแออัดทั้งนั้นเต็มไปด้วยกิเลสเดินเวลานี้ทางเนี่ยมีแต่กิเลสเดินแม้แต่ใจเองก็กิเลสดูกิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสคอเอาทำให้ได้เดินบ้างสิตาก็เป็นธรรมหูเป็นธรรมได้ยินเป็นธรรมได้เห็นเป็นธรรมสิ่งดิ้นรดอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาขึ้น ทันกันแก้กันปลดเครื่องกันเข้าใจกันปล่อยวางกันไปโดยลำดับนานที่นี่ทำเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตเลยเป็นทางเดินของธรรมจนกระทั่งถึงจุดกลายเป็นทางเดินของธรรมทางที่อยู่ของธรรมสุดท้ายก็เป็นธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงจิตทั้งดวงคือธรรมทั้งแท่งอันเดียวกันทั้งหมดปัญหาพากันปัญญาเพื่อปฏิบัติมีการอยู่ด้วยกันมันไม่ได้เป็นของเที่ยงนะเคยพูดแล้วนะมีการพลาดจากกันมันมีทั้งเป็นทั้งตายมีอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นสิ่งที่ให้เรานอนใจอันใดที่จะให้เราเป็นที่นอนใจเป็นที่ไว้ใจปากเป็นปากตาได้ให้รีบเสียในสิ่งนั้นในขณะที่ได้บำเพ็ญเราจะไปสงสัยกับอะไรว่าจะวิเศษวิโสมันทำนองเดียวกันนี่แหละอยู่ก็อยู่กองทุกข์ไปกองทุกข์ยืนเดินนั่งนอนกับกองทุกข์ก็เราของวิเศษมาจากไหนทั้งเขาทั้งเรามันเหมือนกันหมดมันไม่มีอะไรแตกต่างกันพอที่จะไปตื่นไปเต้นเนาะจากที่เด็กมันจับเขย่าออกให้เป็นบ้าไปเท่านั้นเอาละพูดเพียงเท่านี้

ิ่งที่โลกกลัวที่สุดคือความตายไม่ว่าโลกไหนทวีปใดไม่ว่าสัตว์ก็บุคคลกลัวกันทั้งนั้นโดยไม่เรียนวิชาจากโรงเรียนไม่มีใครสอนเรื่องความตายเป็นภัยอย่างนั้นอย่างนี้ความทุกข์ที่จะเป็นเหตุให้ถึงตายเป็นภัยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครสอนกันแม้แต่สัตว์ก็ยังทราบและกลัวกันมนุษย์เรายิ่งกลัวมากจะตัดอีกกลัวจนหาที่ปลงที่วางไม่ได้กลัวตกต้นไม้จนถึงกับต้องปล่อยกิ่งไม้ตกลงมาที่ไม่มีสติสตังค์จะเกาะจะหนีบกิ่งไหนไว้พอทรงตัวเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ตกแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับกลัวจะเป็นตัวอ่อนไปมือไม้อ่อนไปปล่อยกิ่งไม้จนตกลงมาตายเพื่อผมได้นี่คือความกลัวเกินไปมันโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเราก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ไม่เหมือนใจที่คอยจะส่งเสริมยุแย่หาพิษภัยเข้ามายุ่งกวนหรือส่งเสริมความทุกข์ให้มากขึ้นอันนี้สำคัญอยู่มากถ้าลำพังความเจ็บปวดธรรมนาของร่างกายจิตใจไม่เข้าไปแทรกส่งเสริมเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ยุ่ยเหยื่อก่อกวนต่างๆความทุกข์ก็ไม่รุนแรงทุกข์ก็ทุกข์เพียงร่างกายไม่ทุกข์ถึงใจแต่พอใจเป็นตัวการเท่านั้นทุกข์ใจยิ่งมากกว่าทุกข์ส่วนร่างกายด้วยเมื่อใจเป็นตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบจะอาศัยอะไรร่างกายทั้งร่างไม่มีที่บรรเทาเพราะใจเป็นผู้ทำลายทำให้โรคกำเริบมากขึ้นบางรายถึงกับตายไม่มีสติสตังค์ไปก็มีแย่ซึ่งเหล่านี้เคยมีประจำตัดขังขานมาเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่านานเท่าไหร่โลกก็ยังมีความกลัวตายไม่จืดจางทั้งที่เคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่กับกี่กันน่าจะมีความเคยชินกับสิ่งนี้พอมีอุบายวิธีที่จะมาเพื่อหลบหลีกกันได้บ้างก็ไม่ปล่อยให้ความกลัวทุกข์เหยียบย่ำอยู่โดยลำดับยิ่งกว่าทุกข์เหยียบย่ำทำลายความกลัวทุกข์ความกลัวตายเป็นทุกข์อันใหญ่หลวงยิ่งกว่าทุกข์ธรรมดาที่เกิดขึ้นภายในชาติในภายเพราะความทุกข์อันนี้มีสิ่งส่งเสริมให้เป็นไปเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนอย่าลืมคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังสนังคฉามิซึ่งเป็นหลักใจของเราคือปากเป็นปากตายนับตั้งแต่การรู้จักเรียนสาภาวะและรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเดินจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ประสบไม่ได้เผชิญสิ่งเหล่านี้มาอย่างเต็มพระทัยด้วยความประจักษ์แล้วจะนำอะไรมาสอนโลกล่ะความทุกข์ไม่ว่าทุกข์ในแง่ใดพระพุทธเจ้าทรงกระเชิญมาพอแล้วแล้วท่านแก้ไขหลบหลีกด้วยอุบายวิธีใดท่านถึงเป็นไปด้วยความประเสริฐทั้งหลายแม้ขณะจะปรินิพพานก็ทรงรักษากับพระสาวกทั้งหลายอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายใน
พระสรีระของพระองค์ถ้าเป็นคนเราธรรมดาก็มีแต่เรื่องความโกรธกวาดและสั่งและสายทิ้งเนื้อทิ้งตัวหมดสติสตังบ่นเพ้อละเมอไปต่างๆเหมือนคนบ้าเราดีๆนี่เองในขณะนั้นส่วนพระพุทธเจ้าไม่ทรงเป็นอย่างนั้นไม่ทรงละลวดลายแห่งความเป็นศาสดาของโลกอยู่แม้นิดเดียวขณะที่กำลังประชวรหนักมีพรามแต่คนหนึ่งอยากจะเข้าไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าถูกพระอานนท์ห้ามไว้ไม่อยากให้รบกวนพระองค์ทรงรับความลำบากมากยิ่งกว่าเท่าที่เป็นอยู่ซึ่งก็มากอยู่พอแล้วเมื่อพระองค์ทรงทราบเท่านั้นก็รับสั่งให้เข้าทันทีและประทานพระโอวาทโดยย่อแก่พราหมณ์แก่คนนั้นพยายามประพฤติปฏิบัติกรรมจัดกิเลสซึ่งเป็นตัวข้าศึกอันใหญ่หลวงภายในวัฏจักรซึ่งมีอยู่ในหัวใจเรานี้ให้หมดสิ้นไปในคืนวันนี้เป็นคู่เคียงกันกับการปรินิพพานของเราตถาคตซึ่งจะเป็นไปในคืนวันนี้แน่นอนขณะที่เรานิพพานกับปัจฉิมสาวกให้เกิดขึ้นในระยะเดียวกันรีบออกไปปฏิบัติความเพียรเดี๋ยวนี้และรับสั่งให้พระอานนท์บวชให้แล้วก็ออกไปบำเพ็ญเพียรอยู่นอกพระวิหารโดยไม่ให้สนใจอะไรกับพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าธรรมที่จะพึงได้รู้ได้เห็นได้บรรลุในคืนวันนั้นเพื่อความเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าจากนั้นแล้วก็เป็นปฐมมโอวาทวาระสุดท้ายว่าท่านบรรดาในภิกขเวอามันตยามิเวภิกขุระยะธรรมาสร้างข้าราตมาเดนะสัมปาเดชะมีก่อนที่สุดทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายเราเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหมดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่อย่างนี้ประจำตนขอให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยความไม่ประมาทเถิดเท่านั้นก็ทรงทำหน้าที่ไปนิพพานตั้งแต่บัดนั้นต่อไปไม่ทรงรับสั่งอย่างใดอีกเลยและไม่ทรงหวั่นไหวต่อความล้มความตายใดๆที่โลกกลัวกันอย่างมากมายเลยนี่คือศาสดาของพวกเราท่านทรงดำเนินสอนธรรมก็สอนเพื่อให้รู้ความจริงซึ่งมีอยู่กับเราทุกคนให้เห็นความจริงของตนเพื่อจะไม่หวั่นไหวความหวั่นไหวคือความไม่เห็นความเป็นเครื่องหลอกตนเองให้สนุกตกใจเสียอกเสียใจอยู่เรื่อยๆไปและเรื่อยมาส่วนพระพุทธเจ้าไม่มีอันใดที่พระองค์ถือว่าเป็นข้าศึกในขณะจะปรินิพพานทรงทำหน้าที่ปรินิพพานให้เต็มภูมิของความเป็นศาสดาของโลกด้วยการทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานซึ่งเป็นรูปฌานสุดนี่แล้วก็ออกเสด็จออกจากรูปฌานสี่นี้ก้าวเข้าสู่อรูปฌานสี่คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาญาณัญจายตนะเนสัญญาณัญญาญาณัญจายตนะแล้วก้าวเข้าสู่สัญญาเวทะยิตานิโรธดับสัญญาเวทนาทั้งมวลระงับอาการของสมมติอยู่ในนั้นชั่วขณะมีพระสงฆ์บางองค์
ต่แน่ใจว่าพระสงฆ์นั้นจะเป็นพระสาวกอรหันต์แต่ท่านไม่มีความชำนาญในทางนั้นจึงถามพระอนุรุทธะซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางปรัชญาวิชาสามารถรู้จักวาระจิตของคนอื่นแม้พระวาระจิตของพระพุทธเจ้าก็สงสัยก็ทราบได้แล้วถามว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานหรือพระอนุทะก็ได้ชี้แจงให้ทราบว่ายังก่อนพระองค์ทรงเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุรฌานอันเป็นรูปฌานแล้วก้าวเข้าสู่อรูปฌานจนหมดฌานนั้นแล้วก้าวเข้าพักอยู่ในสัญญาเวทายุตานิโรธขณะนี้ยังไม่มีผ่านพอถอยจากนั้นก็ถอยลงทรงถอยลงมาโดยลำดับตั้งแต่เนสัญญานาสัญญาวิชนะซึ่งเป็นอรูปฌานจนถึงปฐมฌานอันเป็นรูปฌานลงถึงขั้นของพระจิตที่บริสุทธิ์โดยธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับฌานใดๆแล้วทรงก้าวเข้าฌานพอผ่านจตุตถฌานไปเท่านั้นก็ปรินิพพานนั้นเราพิจารณาดูเรื่องความละเอียดจนนอกสมมุติแล้วพระจิตของพระพุทธเจ้าเป็นพระจิตของศาสดาเอกของโลกซึ่งเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสมมุติใดๆเจือปนเลยเหตุใดพระอนุรุทธะซึ่งก็เป็นพระสาวกอรหันต์องค์หนึ่งและเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางปรัชญาวิชาคือรู้วาระจิตรู้จิตของคนอื่นสามารถทราบได้ทุกระยะที่พระองค์เสด็จเข้าฌานนั้นๆนั่นเนี่ยสิ่งนั้นแหละคือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่พระอนุรุทธะได้เห็นด้วยญาณของท่านจากพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่เสด็จพาดพิงกับฌานอันเป็นสมมุติขั้นนั้นนั้นพอก้าวออกจากสมมุติทั้งหมดแล้วแม้ธรรมชาตินั้นจะเป็นธรรมชาตินั้นอยู่โดยสมบูรณ์ก็ตามแต่ไม่มีสมมุติอันใดที่จะเข้าไปพาดพิงพอที่จะยกออกมาพูดได้พระอนุทะก็หมดความสามารถที่จะยกออกมาพูดให้ใครๆเฉพาะอย่างยิ่งคือพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในขณะนั้นทราบได้เหมือนคราวที่ท่านกำลังเหมือนขณะที่ท่านกำลังเสด็จเข้าฌานขั้นนั้นคือไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าหากเราจะเทียบถึงเรื่องความมีอยู่ความสูญไปของอีกแง่เนี่ยพอเป็นเครื่องพิสูจน์กันเราก็พอจะเข้าใจได้ในตอนนี้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นหากสูญไปจริงๆอะไรเสด็จเข้าฌานขั้นนั้นๆพระจิตของพระพุทธเจ้านั้นน่ะเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์หากความบริสุทธิ์นั้นได้สูญสิ้นไปแล้วในขณะที่ถึงความมืดติดหนึ่งพระองค์เอาอะไรมาสอนโลกสองขณะปรินิพพานทำไมพระนุทะจึงทราบว่าพระจิตของพระองค์เสด็จผ่านฌานนั้นฌานนั้นอะไรเสด็จผ่านถ้าเป็นของไม่มีอยู่ไม่ปรากฏอยู่ผ่านแต่ความปรากฏความมีอยู่นี้ไม่ใช่ความมีอยู่แบบสมมติของโลกทั่วไปไม่ใช่ความปรากฏดังสมมติของโลกทั่วไปหากเป็นความมีอยู่ความปรากฏของความบริสุทธิ์ที่เป็นวิสัยกับผู้บริสุทธิ์จะพึงสามารถรู้กันได้เท่านั้นแล้วเสด็จ
ข้าสู่ปรินิพพานโดยไม่มีความพรั่นพรึงหวั่นไหวใดๆเลยนี่คือพุทธทางสนังคัจฉามิของพวกเราคำว่าธรรมังสนังคัจฉามิก็คือพระธรรมที่เป็นธรรมอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงค้นพบเรากราบไหว้ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกเวลาพระสงฆ์สาวกก็คือท่านผู้ที่ผ่านถึงขั้นความบริสุทธิ์แล้วเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ามีเป็นชนะของพวกเราท่านทั้งสามพระองค์นี้ไม่ทรงมีความหวั่นไหวต่อความล้มความตายความเจ็บไข้ได้ปวดเจ็บนั้นปวดนี้ตื่นเต้นตกใจเหมือนพวกเราทั้งหลายซึ่งเปรียบเหมือนกระต่ายตื่นตื่นมีแต่พวกกระต่ายด้วยกันตื่นตื่นด้วยกันหาความจริงไม่ได้ความกลัวตายกลัวจริงๆแต่อะไรมันตายไม่สามารถค้นสาเหตุหาสาเหตุมันได้ให้ประจักษ์ใจพอที่จะเป็นเครื่องยืนยันความรู้ความเห็นของตนได้จึงทำให้มีความตื่นเต้นตกใจอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขย่าก่อกวนจิตใจอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันที่มีอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความกระทบกระเทือนจิตใจของโลกเราเรียนธรรมะจึงต้องเรียนเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้จริงเห็นจริงอย่างประจักษ์ใจแล้วจะไม่มีอันใดเป็นข้าศึกต่อใจใจก็ไม่เป็นข้าศึกต่อสิ่งใดไม่มีสิ่งใดตำหนิไม่มีสิ่งใดชมสิ่งใดต่างอันต่างจริงมีความเสมอภาคกันด้วยความจริงนี่คือผู้เรียนความจริงซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกเห็นตามความจริงแล้วอยู่ตามความจริงแสนสบายเรียนทำให้ถึงธรรมทำอยู่ที่เราเองทำฝ่ายเหตุทำฝ่ายผลสิ่งที่เตือนให้ทำเกิดก็คือเรื่องความทุกข์เรื่องความเรื่องสมุทัยความฟุ้งเฟ้อเหตุผลทำฝ่ายเหตุที่จะเป็นเครื่องรู้สิ่งเหล่านี้ก็คือสติกับปัญญาหลังจากนั้นเวลาดำเนินงานก็มีศรัทธาความเพียรขันติความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาที่ทำหน้าที่พิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหินรับปัญญาไปเรื่อยๆปัญญามีความเฉลียวฉลาดปัญญามีความคมกล้าหนาแน่นภายในตนไม่หวั่นไหวจิตใจมีความแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวต่อทุกข์ทั้งหลายก็เพราะอาศัยการพิจารณาทุกข์ซึ่งเป็นของจริงด้วยสติปัญญาการกลัวทุกข์ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรถ้ากลัวไม่เรียนวิชาเพื่อหลบหลีกหรือเพื่อรู้เท่าทันกับทุกข์กลัวเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่เกิดประโยชน์เราผู้เรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะจึงควรคำนึงถึงเหตุถึงผลเรื่องความกลัวความกล้าว่าเกิดผลประโยชน์อย่างไรหรือไม่มากน้อยเพียงไรผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรคำนึงเหตุผลอย่างนี้ให้มากยิ่งกว่ากระต่ายตื่นตื่นโดยหาเหตุผลไม่ได้และไม่เกิดประโยชน์อะไรกลัวแต่ตายกลัวแต่เจ็บแต่ไข้กลัวแต่จะเป็นอย่างนั้นกลัวแต่จะเป็นอย่างนี้ความกลัวคือความทุกข์อันหนึ่งซึ่งเกิดมาจากความรู้แย่ก่อกวนของเจตสิกธรรมที่คิดยุ่งนั้นยุ่งนี่อยู่เรื่อยๆรู้แย่อยู่เรื่อยๆทำให้เกิดความกลัวแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นบางครั้งที่เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะความกลัวก็ไม่เห็นพ้นจากทุกข์หนีจากทุกข์ไปได้หนีจากทุกข์ไปได้ต้องแบกทุกข์
เต็มธาตุเต็มขันเช่นเดียวกันถึงวาระตายก็ตายเหมือนกันแล้วตายแบบไม่ได้หน้าได้หลังซะด้วยถ้าตายแบบกลัวถ้าตายแบบกล้าเผชิญต่อความจริงแล้วเราจะเห็นความจริงจากทุกเพราะเป็นหินลับสติปัญญาของเรามีความฉลาดแหลมคมถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนได้ด้วยสติปัญญาเป็นขั้นขั้นจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดมาหลอกมาเหยียบยุ่งควรใจได้เลยท่านว่าพ้นจากข้าศึกก็คือจิตที่พ้นจากสิ่งยั่วยวนตนเองนั่นแหละเราอย่าไปวาดภาพอะไรให้นอกเหนือไปจากจิตใจที่กำลังหลอกตัวเองความวาดภาพคือความหลอกของจิตเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่ไม่เคยเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเลยแม้เช่นนั้นเราก็ยังไม่เห็นโทษแห่งความหลอกลวงของใจยังต้องเชื่อมันอยู่เรื่อยๆจึงได้รับความทุกข์สืบทอดกันมาเรื่อยและเพิ่มขึ้นไปทุกวันหาจุดหมายปลายทางที่จะได้หลักได้เกณฑ์เลยจะไม่เจอเลยเจอแต่สิ่งหลอกลวงจอมปลอมเพื่อความมั่นใจให้ยกพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิขึ้นเป็นหลักใจพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอะไรถึงได้หลุดพ้นจากวิเลอาสวะพ้นจากความตายไม่ต้องมาแบกมาหามเรื่องเกิดเรื่องตายอยู่ต่อไปพิจารณาอย่างไรทุกข์ก็ทราบแล้วว่าทุกข์จะหลบหลีกติดหนีไปไหนเพราะอยู่กับตัวมีอยู่กับตัวนอกจากจะพิจารณาให้รู้เท่าทันด้วยสติปัญญาของเราแล้วทุกข์ก็จะไม่สามารถซึมซาบถึงใจเถาลนจิตใจให้เดือดร้อนไปได้แม้ทุกข์จะเกิดจะมีมากเพียงไรภายในร่างกายจิตใจก็ยิ้มได้สบายเพราะไม่กระทบกระเทือนกันนี่คือหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและทรงรู้ทรงเห็นแล้วสั่งสอนโลกในลำดับต่อมาท่านสอนอย่างนี้ทำไมสอนให้ตื่นกันแบบกระต่ายตื่นตื่นกลัวแต่เรื่องความล้มความตายทั้งๆที่อยู่กับตัวนั่งทับนอนทับอิริยาบถทั้งสี่กอดกันกับความเจ็บความตายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังจะกลัวกันไม่ทราบจะกลัวแล้วจะหนีไปไหนควรพิจารณาทางเหตุผลบ้างหนีไปไหนก็คือกอดทุกข์ไปนั่นเองแบกทุกข์ไปนั่นเองต้องพิจารณาเห็นความจริงแล้วก็ปล่อยกันในจุดนั้นอยู่อย่างสะดวกสบายหายทุกข์หายกังวลจิตใจก็ไม่หมองหนองการพิจารณาภาวนาพิจารณาอย่างนี้สัจธรรมเป็นของสดๆร้อนๆมีอยู่กับทุกคนมันเลี้ยวแหลมไปไหนทุกข์ที่สัตว์กลัวกันมากมากซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสัจธรรมเยี่ยวแหลมไปหนังมันเต็มอยู่ในธาตุในขันเท่ากันหมดสมุทัยคือความคิดความฟุ้งเฟ้อผมท่านว่านันทิรังกะสหกัสสตัตตราคินันดีเสื้อยึดที่ดังกลางมังคณาพระธรรมวิปัสสนานี่ล้วนแล้วตั้งแต่สมุทัยคือตัวกิเลสเป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาก็ไม่เห็นเดียวแหลมไปไหนนอกจากว่าถ้ามันขยายตัวไปได้เหมือนอย่างวัตถุอื่นๆแล้วโลกอันนี้จะทับไปด้วยกิเลสของแต่ละคนละคนคนเลยหาที่อยู่ไม่ได้มีแต่กิเลสเต็มไปหมดนี่มันเป็นนามธรรมมันจะมีปรากฏอยู่เพียงแค่ในใจของสัตว์และบุคคลแต่ละหลายๆเท่านั้นนอกจากว่ามันมากกว่านั้นแล้วมันก็ระบาด
หรือระบายออกมาล้นฝั่งออกมาทางกายทางวาจาให้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันและทำการครับรุดด่าว่ากล่าวตลอดถึงการสังหารกันให้ล่มจมพิภายก็เพราะกิเลสประเภทเหล่านี้มีเลี้ยวแหลมไปไหนคำว่ามรรค

สติก็ฝึกได้ทำไมฝึกไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวการพูดสิเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นวาจาชอบสัมมากัมมันโตทำการงานชอบอย่างคารวะก็ทำงานชอบตามหลักกฎหมายบ้านเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ทำความกระทบกระเทือนไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดประโยชน์สัมมากัมมันโตย่นเข้าไปทางด้านปฏิบัติของผู้ปฏิบัติสัมมากัมมันโตอยากคิดยุ่ยแย่ก่อกวนตัวเองจะให้ใครเป็นพิษเป็นภัยก็เผาลนจิตใจเป็นอาหารไม่ดีอาหารเป็นพิษเป็นภัยทำใจให้กำเริบแหมนี่เรียกว่าสัมมากัมมันโตถ้างานชอบก็คือแสวงหาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจเข้ามาบำรุงจิตใจอย่าเสาะแสวงหายาพิษเข้ามาเผาผลาญจิตใจนี่เรียกว่าสัมมากัมมันโตทำการงานชอบสัมมาวายาโมกันเลี้ยงชีพชอบก็คือการบำรุงจิตใจให้ถูกต้องโดยมีสติปัญญาเป็นเพื่อนควบคุมหรือสัมมากัมมันตะในเบื้องต้นน่าจะแยกว่าให้ทำงานโดยถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติพิจารณาในเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือองค์อริยสัจเรียกสัมมากัมมันตะคิดก็ให้ชอบสัมมาชีวะนำอารมณ์แห่งธรรมที่ถูกที่ดีเข้ามาเป็นเครื่องบำรุงจิตใจให้รับความสงบร่มเย็นนะสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรละบาปบำเพ็ญกุศลเพียรละอกุศลคือความโง่ที่เคยสั่งสมทุกข์ขึ้นมาด้วยละด้วยความฉลาดสิ่งที่เกิดแล้วพยายามกำจัดออกไปที่ยังไม่เกิดจะให้เกิดสิ่งที่ความดีที่มีอยู่แล้วพยายามรักษาอย่าให้ขาดสูญไปเกลียดเสียหายไปวันละเล็กละน้อยเดี๋ยวก็บำรุงอยู่เสมอสัมมาวายามะสัมมาสติสติที่ชอบกับสติรักษาใจเป็นอันดับแรกรู้อยู่กับใจเป็นอันดับแรกอันดับที่สองความเคลื่อนไหวไปมาพูดทางวาจากระทำทางกายเหลือบซ้ายมองขวามีสติรอบตัวนี่สัมมาสตินี้ชอบแล้วไม่ใช่สติของคนที่จ้องไปฆ่าเขาด้วยสติก็คือประเภทนั้นไม่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิคือทำใจให้สงบร่มเย็นมีความแน่นหนามั่นคงสมาธินี้เป็นสมาธิฝ่ายเหตุก็มีสมาธิฝ่ายผลก็มีสมาธิฝ่ายเหตุคือตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่การงานของตนเช่นเรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนจริงๆอย่าให้จิตสายแสไปในที่อื่นๆซึ่งไร้สาระและก่อความกังวลแก่ตนตั้งหน้าตั้งตามีจิตจดจ่อต่อเนื่องกันกับการศึกษาเล่าเรียนโดยสม่ำเสมอมีเรียกว่าสัมมาสมาธิเรียกว่าสมาธิส่วนเหตุคืองานที่เราทำสมาธิส่วนด้านธรรมก็ให้มีลักษณะเดียวกันคือตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความจริงความจังผลที่เป็นสมาธิอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาคือความเย็นใจผลที่เกิดขึ้นจากสมาธิประการในการศึกษาเรียนก็ทำให้เรามีความภาคภูมิใจเพราะเราทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ท่านเรียกว่ามรรคมรรคเหล่านี้แหละไม่มีเรียวแหลมไปทางไหนถ้าผู้สั่งสมหรือผู้บำเพ็ญนักให้เจริญรุ่งเรืองอยู่เรื่อยๆมักยิ่งจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับมักมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเพียงไร

กิเลสอาสวะประเภทต่างๆจะค่อยสยบตัวลงไปหมอบลงไปหมอบลงไปจนหมอบราบนิโรธคือความดับทุกข์เมื่อดับกิเลสลงไปแล้วทุกข์ก็ดับไปเองเพราะกิเลสนั้นเป็นสมุฏฐานดับได้ด้วยมรรคกิริยาแห่งทุกข์ดับไปเพราะอำนาจแห่งมรรคนั้นท่านเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ดับไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งวาระสุดท้ายกิเลสดับโดยสิ้นเชิงนิโรธก็ทำหน้าที่เต็มที่สืบเนื่องไปจากมากเป็นของสำคัญมีเรียวแหลมไปไหนแล้วอยู่ในสถานที่ใดจริงจะต้องเรียวแหลมอยู่กับคนเราเป็นคนทั้งคนเต็มบาทเต็มเต็งไม่ใช่เป็นคนขาดบาทขาดเต็งพอที่จะขาดสัจธรรมทั้งสี่เฉพาะอย่างยิ่งสัจธรรมสองประเภทอันเป็นฝ่ายบุกเบิกหรือถอนกิเลสอาสวะได้แก่มรรคกับนิโรธพยายามสั่งสมให้มีโดยไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนี่เป็นธรรมไม่ขึ้นอยู่กับเพศใดๆทั้งนั้นคำว่ากิเลสก็ไม่ขึ้นอยู่กับเพศใดมีได้ทั้งหญิงทั้งชายผู้แก้กิเลสจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดเจาะจงถึงเพศถึงวัยอะไรนะพยายามแก้ที่ตรงนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่ยืนยันเป็นสถานที่ยืนยันมรรคผลนิพพานยืนยันกันตรงที่ร่างกายกับใจของเราพิจารณากันที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็พิจารณาตรงนี้รู้ก็รู้ตรงนี้ดับกันตรงนี้พ้นจากทุกข์ก็พ้นจากตรงนี้ทุกข์ไม่ได้เหยียบย่ำทำลายพระทัยของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเพราะความรู้เท่าทันต่างอันก็เลิกฆ่าศึกกันไม่เป็นฆ่าศึกต่อกันอีกแล้วเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างต่างอันต่างจริงไปโดยสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสดสดร้อนร้อนไม่ว่าโน้นข้างโน้นข้างนี้ข้างโน้นเป็นต้นสมัยข้างนี้เป็นปลายสมัยข้างโน้นมรรคผลนิพพานดกหนามาข้างนี้เดียวแหลมไม่ใช่อย่างนั้นดกหนาก็ดกหนาด้วยกันสำหรับผู้ที่ตั้งหน้าบำเพ็ญมรรคผลนิพพานก็ดกหนาได้เราทำให้ดกให้หนาได้ก็ดกหนาหน้าเราทำให้เรียวแหลมก็เรียวแหลมไปได้มรรคผลนิพพานแต่สิ่งที่จะดกหนาขึ้นมาแทนมรรคผลนิพพานก็คือกิเลสกองทุกข์เราจะเอาส่วนเอาฝ่ายไหนเราก็พิจารณาเราเองพยายามแก้ไขตนเองอย่าตำหนิอย่านอนใจอย่าตำหนิตีเตียนอำนาจวาสนาของตนพยายามส่งเสริมอำนาจวาสนาของเราขึ้นให้มากส่วนไหนเห็นว่าบกพร่องให้พยายามบำรุงส่วนที่บกพร่องนั้นแล้วจะค่อยสมบูรณ์ขึ้นมาโดยลำดับไม่ใช่ส่วนบกพร่องนั้นจะสมบูรณ์ขึ้นมาด้วยการตำหนิติเตียนแต่สมบูรณ์ขึ้นมาด้วยการบำรุงความรู้ว่าตนมีวาสนาน้อยก็ถูกแล้วถ้าหากว่าเราเป็นว่ามีวาสนามากอย่างพระพุทธเจ้าก็เราก็เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วนี่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็ต้องดำเนินแบบศิษย์มีครูเวลาจะบำเพ็ญความดีก็ตำหนิตนเองว่าวาสนาน้อยวาสนาน้อยเสียอย่างนั้นแต่เวลามันจะคิดทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางมันไม่คำนึงถึงวาสนาน้อยหรือมากเลยนี่สิมันแพ้กิเลสตรงนี้นั้นต้องพยายามแก้จุดนี้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้จะแพ้เขาถ้าเป็นนักมวยก็แพ้ตรงนี้เมื่อแก้ไม้มวยเขาไม่ตกแก้เพลงมวยเขาไม่ตกเพลงใดเพลงนั้นแหละจะเป็นฆ่าศึกต่อเราเราจะแพ้เขาเพลงนั่นเองถ้าแก้ตกก็หลุดไปได้นี่เราแก้กิเลสตรงไหนที่ไม่ตกก็กิเลสประเภทนั้นแหละจะมาเป็นฆ่าศึกต่อเรานี่พิจารณาอย่างนี้ครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็เป็นสัจธรรมอันเดียวกันไม่มีอะไรเป
แตกต่างกันพูดถึงมรรคก็อันเดียวกันนิโรธก็อันเดียวกันทุกข์สมุทัยก็อันเดียวกันดูในบุคคลคนเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันไปเลยเราเข้าใจอย่างนี้อยู่ที่ตรงนี้แก้ที่ตรงนี้ให้รู้ให้เห็นใจเราปกติชอบคิดยุ่งต้องอาศัยพี่เลี้ยงคือสติคอยประคับประคองหนักบ้างเบาบ้างเราก็ยอมรับเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบใจของเราเวลาฝืนก็ฝืนกันบ้างถึงเรียกว่าคนมีงานคนทำงานฝืนตากแดดตากฝนบ้างคนทำงานควรจะตากแดดก็ต้องตากควรตากฝนก็ต้องตากควรจะทำงานอยู่ในร่มก็ทำอันนี้ก็เหมือนกันควรจะฝืนแบบไหนอินทรียบทใดก็ฝืนฝืนเพื่อแก้กิเลสฝืนเพื่อบำรุงยึดอำนาจลักษณะของตนให้มีความสามารถแก่กล้าฝืนไปเถอะไม่ผิดมีกำไรไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มภูมิเพราะความฝืนความอุตสาห์พยายามหลักธรรมท่านกล่าวไว้แล้วว่าวิริยนะลุกขมัสเสติแน่คนจะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความภาคเพียรถ้าไม่ได้บอกว่าคนจะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความอ่อนแอความขี้เกียจความตำหนิติเตียนวาสนาของตนพวกนี้พวกจอมพ้นทุกข์ก่อนเพื่อนทั้งหมดพระองค์ไม่เห็นว่านะแต่เราชอบจะเอาธรรมบทนี้แหละมาประดับตนเราจะภาวนาแล้วบอกวาสนาน้องพอจะขี้เกียจล้มไม่เป็นท่าแล้วก็ไม่คำนึงถึงวาสนาเพราะจริงแท้เรื่อยไปขึ้นเวทีไม่ขึ้นเวทีก็แพ้ไปเรื่อยสิทธิ์พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้แพ้คือผู้ชนะเพราะงั้นต้องเอาชนะไปเรื่อยชนะสิ่งที่มันหลอกลวงภายในจิตใจของเราใจเป็นของสำคัญใจไม่ตายอย่าลืมคำนี้นี้เป็นแก่นของศาสนาใจเป็นสาระสำคัญมากไม่มีคำว่าปัจฉาจะมีแต่เพียงธาตุสีน้ำลมไฟเท่านั้นที่ปัจจุบันเป็นปัจฉาเผาเงินเผาเงินเขาเรียกปัจฉาใจไม่มีปัจฉาเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องปกคลุมหุ้มห่อมีอยู่อย่างไรก็เป็นประจำนั้นเพราะไม่มีกำลังภายในตัวเองที่จะสลัดปัดทิ้งสิ่งนั้นไปได้นอกจากอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมมีความอันมีกำลังแล้วสลัดสิ่งนั้นได้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่าลืมบทนี้อีกเหมือนกันนะครับ

ในมงคลสูตรมันว่าไว้ว่าสมณะนันจะดัชนังเอตัมมังกระมุตตมังการเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นท่านพูดหรือท่านสอนทั่วๆไปหมายถึงสมณะแต่เพศนักบวชผู้สังรวมระวังตนเกี่ยวข้องกับโทษกับคุณคือบุญและบาปเป็นผู้ระมัดระวังมีกายวาจาสงบจากบาปทั้งนั้นกายแสดงออกทางความประพฤติก็ไม่มีบาปพูดออกมาทางวาจาก็ไม่เป็นบาปคิดออกมาทางใจก็ไม่เป็นบาปนั่นเรียกว่าสมณะท่านผู้ทรงความประพฤติไม่ด้วยความบริสุทธิ์ทั้งสามทวารคือกายวาจาใจนี่แหละเป็นสมณะผู้จะมาเห็นสมณะเหล่านี้มาเป็นมงคลสูงสุดการกล่าวอย่างนั้นก็แสดงว่าสมณะมีหลายประเภทแต่ไม่พูดไปให้เสียเวลาแล้วพูดเฉพาะเรื่องสมณะธรรมที่ยังผู้ที่โลกเขาสมมุติว่าเป็นสมณะนั้นคือทำเช่นไรในธรรมท่านกล่าวไว้ว่ามีสี่ประเภทธรรมที่สมณะผู้ปฏิบัติตนด้วยความสะอาดทางกายวาจาใจจะพึงได้รับในแก่ทัสโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลเป็นสมณะที่หนึ่งสกิทาคามรรคสกิทาคาผลนี่เป็นสมณะที่สองอนาคามีมรรคอนาคามีผลนี่เป็นสมณะที่สามและอรหัตมรรคอรหัตผลอันเป็นสมณะที่สี่สุดยอดแห่งสมณะคือทำเป็นเครื่องยังผู้ปฏิบัติตามนั้นจะพึงได้รับมีสี่ประเภทนี้ผู้ใดมีธรรมเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปถึงสมณะที่สุดเรียกว่าเป็นผู้มีสมณะเป็นชั้นๆของสมณะนี่พวกเรามุ่งหน้ามาปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะในธรรมเหล่านี้หรือด้วยธรรมเหล่านี้จึงต้องมีอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวนับตั้งแต่ทางด้านจิตใจออกมาถึงวาจาถึงกายผิดแปลกจากโลกอยู่มากมายในอิริยาบถทั้งสี่จะพึงเป็นผู้มีความระมัดระวังสิ่งที่จะแทรกเข้ามาอันไม่เป็นประโยชน์นั้นไม่ให้เกิดขึ้นโดยการต้านทานการสังวรระวังอยู่เสมอไม่ได้เลือกอิริยาบถใดเว้นแต่หลับที่สุดวิสัยเสียเท่านั้นดังนั้นเป็นกิริยาท่าทางที่ระมัดระวังและส่งเสริมคุณธรรมนี้ขึ้นในตัวด้วยการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาสมณะนี้ไม่อยู่ที่อื่นใดนอกเหนือไปจากใจจะเป็นผู้ครองหรือใจเป็นภาชนะสมณะทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีไม่สามารถที่จะเป็นภาชนะไม่สามารถที่จะสัมผัสรับรู้และไม่เป็นผู้ควรแก่ธรรมเหล่านี้ได้เลยนอกจากใจดวงเดียวนี้ใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเวลานี้กำลังเต็มไปด้วยของสกปรกโสมมอันไม่พึงปรารถนาทั้งหลายของนักปราชญ์ท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ปุถุชนทั้งหลายชอบนักชอบหนาในบรรดาของสกปรกเหล่านี้ที่ให้นามว่ากิเลสประเภทต่างๆนับแต่ความโลภโกรธหลงราคะตัณหาอันเป็นกิเลสสำคัญสำคัญไม่นอกเหนือไปจากที่นี่เลยเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นภาชนะรับสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนธรรมทั้งหลายการที่จะบรรจุธรรม
สมณะที่1ที่2ที่3ที่4เข้าสู่ใจจึงต้องชำระซักฟอกหรือล้างจิตใจกายวาจาของตนซึ่งเป็นเครื่องมือให้สะอาดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสะอาดสูงสุดก็ได้แก่สมณะที่4เมื่อจิตสะอาดเต็มที่แล้วก็เป็นสมณะที่4ขึ้นมาสะอาดเพียงขั้นหนึ่งก็เป็นสมณะที่1สะอาดไปโดยลำดับก็เป็นสมณะที่2ที่3ขึ้นมาด้วยการระมัดระวังไม่ให้จิตสายแสบไปสู่สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วพยายามบำรุงรักษาจิตใจของตนด้วยจิตตภาวนาอย่าให้มีวันมีคืนมีปีมีเดือนอย่าคาดอย่าหมายการนั้นเวลานี้ในการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสิ่งสกปรกทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีการมีเวลามันติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลาการที่เราประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสัสสางสิ่งนี้ถ้าจะหาแต่เวลาเหลือแล้วก็ไม่ทันกับสิ่งที่ไม่มีเวลาที่ติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลานี้จะแพ้สิ่งเหล่านี้เรื่อยไปฉะนั้นความเพียรมีเท่าไหร่สติกำลังหรือสติปัญญามีมากน้อยเพียงไรต้องทุ่มเทกันลงทางความเพียรเพื่อจะกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเหล่านี้หรือชะล้างสิ่งที่สกปรกเหล่านี้ให้ค่อยจางและหมดไปโดยลำดับจากใจเพื่อใจจะได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมแก่ธรรมขั้นนั้นๆต่อไปนี่หลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติธรรมศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นก็คือเครื่องมือถ้าพูดฝ่ายเหตุเป็นเครื่องขุดค้นให้ได้นิพพานมรรคผลนิพพานขึ้นมาภายในจิตใจหรือเครื่องมือชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลายส่วนผลก็คือความสงบสุขไปโดยลำดับที่เกิดขึ้นจากการชำระพระเราจึงไม่มีงานอันใดที่จะยิ่งไปกว่างานชำระกิเลสประเภทต่างๆในอิริยาบถนั้นๆตลอดไปถือเป็นกิจลักษณะเช่นนี้ผู้จะแก้กิเลสปราบปรามกิเลสให้หมดไปจากใจอย่าหาเวลาอย่าคิดในแง่ที่เป็นความส่งเสริมของกิเลสที่ตนไม่รู้สึกตัวใช้สติปัญญาระมัดระวังความคิดอยู่เสมอว่าความคิดในแง่นี้เป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลหรือเป็นไปเพื่อกิเลสสมุทัยพึงระมัดระวังความยากความลำบากเป็นเรื่องของโลกที่เขาพูดกันในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้เคยเห็นในรสชาติที่เขาไม่เคยสัมผัสเช่นการปฏิบัติธรรมแต่งานทางโลกที่เขาชอบอกชอบใจนั้นเขาไม่คิดว่าเป็นความลำบากลำคาญอายุจะสิ้นเปลืองไปมากน้อยเพราะสิ่งที่ชอบใจเดินตามหรือคล้อยตามสิ่งที่ชอบใจนั้นเขาไม่สนใจแต่พอย้อนเข้ามาสู่อัตสู่ธรรมคือคุณงามความดีที่จะทำตนให้ดีให้เกิดความสุขความเจริญนิเรศจะต้องเข้ามากระซิบหรือบอกสอนทันทีว่าเป็นความยากความลำบากเกี่ยวกับไปทางสังขารร่างกายวัยนั่นวัยนี้เขาลุกลามไปถึงหน้าที่การงานที่ต้องจัดต้องทำมันเป็นอุบายวิธีของกิเลสที่จะกั้นกลางหรือปิดทางไว้ไม่ให้ดำเนินเพื่อความดีส่วนมากจึงต้องยอมจำนนโดยไม่รู้สึกตัวว่าอุบายเหล่านี้คือความฉลาดแหลมคมของกิเลสเสี่ยมสอนมนุษย์ผู้มีกิเลสอยู่แล้วนั้นให้ออก
หรือเล็ดลอดออกไปจากอำนาจของตนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเป็นผู้ที่จะออกจากกรงขังเสมอไปนี่นะหลักใหญ่นี่เรามาบวชเป็นพระแล้วนิสัยนั้นก็ยังฝังอยู่ภายในใจพอคิดถึงเรื่องจะประกอบความภาคเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วในขณะเดียวกันจะคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนอายุสังขารหน้าที่การงานอำนาจวาสนาความเสียดายโลกเสียดายสงสารซึ่งเต็มไปด้วยป่าช้านี้ว่าเป็นของดีไปเสียหมดสุดท้ายก็ตายกองกันอยู่ในของดีที่ชอบนี่แหละแต่เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาทำไมว่าเป็นของดีแต่มันไม่ปรารถนาพิจารณาดูสิพ้นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผู้จะผ่านพ้นหลุมนรกที่มันแผดเผาอยู่ภายในจิตใจทุกข์ร้อนนี้ออกไปได้จึงมีน้อยนักน้อยหนาเพราะสู้อุบายของกิเลสเสี่ยมสอนและฉุดลากไปไม่ได้ก็ต้องยอมจำนนไปเรื่อยๆนี่เราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งศาสนธรรมด้วยความเป็นนักบวชเรียกว่าเตรียมพร้อมแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องบรรดาเครื่องสนับสนุนเช่นปัจจัยสี่ยีวอนก็เต็มไปหมดเราไม่เคยบกพร่องขาดเคลื่อนเครื่องนุ่งเครื่องห่มบิณฑบาตอาหารการบริโภคอย่างน้อยพอมีชีวิตยังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อได้บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่านั้นก็เหลือเฟือที่อยู่ที่อาศัยยิ่งหรูหรามากยิ่งกว่าคารวาสเขาเสียอีกพูดถึงยาแก้โรคแก้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เต็มไปแล้วอยู่ในโลกในสงสารเขาให้มาอยู่เสมอเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งไปหาหมอหมอก็รักษาเต็มความสามารถเฉพาะวัดต่อบ้านตาก็ไม่มีใครเอาเงินค่าอยู่ค่ายาเลยรักษาให้อย่างฟรีๆด้วยน้ำใจที่ศรัทธาของชาวพุทธผู้มีความเลื่อมใสต่อพระและต่อพระศาสนาอยู่แล้วนั่นมีความลำบากที่ตรงไหนถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องสนับสนุนแล้วทีนี้สติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรทั้งตนในด้านภายในนี้ทำไมเราจึงจะผิดขึ้นมาไม่ได้ความอดทนพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่ออันดับหนึ่งก็คือนักบวชผู้นี้จะต้องเป็นผู้ทรงไว้ก่อนอื่นก่อนใครวิริยะความภาคเพียรในทุกแง่ทุกมุมจิตนอกการในความอดความทนความบึกบึนต่อสู้ไปโดยลำดับในกิจการงานที่เห็นว่าชอบทำเฉพาะอย่างยิ่งการชำระสัตว์สางกิเลสสู้อย่างไม่ถอยสติก็มีอยู่กับตัวระลึกได้อยู่เสมอเมื่อเราพอใจที่จะระลึกสติเป็นสติอยู่ได้ตลอดเวลาปัญญาเมื่อพยายามคิดค้นขึ้นอยู่เสมอปัญญาจะนอนตัวอยู่ได้อย่างไรต้องปรากฏขึ้นเป็นปัญญาได้ไปลำดับลำดับแล้วกว้างขวางละเอียดแหลมคมจนสามารถรู้ไปได้ตลอดทั่วถึงได้ไม่อับจนถ้านำมาใช้นี่สิ่งเหล่านี้มีใครจะเป็นผู้จำเป็นยิ่งกว่าพระพระนี้เป็นผู้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทรงธรรมทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบุกเบิกทางเดินของตนเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีใครจะยิ่งไปกว่าพระเพราะเป็นผู้มีโอกาสดูแลโดยสมบูรณ์ในอิริยาบถทั้งสี่และตลอดชีวิตของพระด้วยไม่มีใครมายุ่งกวนมาทำลายไม่เหมือนโลกที่ต้องมีหน้าที่นั้นงานนี้ยุ่งไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับไม่มีเวลาว่างเลยยิ่งเก็บขวัญขวายทั้งกิจนอกการไหนการไหน
แต่พระเรามีตั้งแต่ล่วงจะพึ่งปฏิบัติตนเพื่อชำระสะสางหรือปราบปรามกิเลสให้มันหมดซากไปจากใจนี่เท่านั้นเราทำไมจะทำไม่ได้เราอย่ามองมรรคผลนิพพานให้เลยจากความเพียรของเราไปความเพียรนั้นแหละคือทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานหรือต้นเหตุที่จะให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานนับตั้งแต่สมณะที่หนึ่งที่สองขึ้นไปจนกระทั่งถึงสมณะสุดท้ายได้เกิดอรหัตผลธรรมพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างเปิดเผยเราปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงทำไมเราจะพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานอย่างเปิดเผยไม่ได้เพราะธรรมทั้งมวลแสดงเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วการปฏิบัติของเราด้วยความมุ่งมั่นก็เพื่อมรรคผลนิพพานทำไมจะทำไม่ได้การสถานที่เวลาไม่ได้สำคัญเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่กิเลสกิเลสจริงๆมันอยู่ที่ใจดูที่ใจนี้อย่าดูที่อื่นงานก็คืองานของใจนี้เป็นสำคัญงานแก้กิเลสภายในใจทั้งพุทธการงานไม่ได้มากมายอะไรเลยมีแต่งานเพื่อชำระกิเลสมากยิ่งกว่างานอื่นใดและงานนี้ถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆของพระทั้งพุทธการเราจะเห็นได้จากตำรับตำราที่ท่านเขียนไว้เป็นคติเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้ยึดเป็นทางดำเนินตามท่านมีอยู่ทั่วๆไปไม่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดไม่ว่าการบำเพ็ญไม่เห็นมีงานอันใดเข้าไปแทรกแซงพระองค์เลยในเวลา6ปีมีแต่งานถอดถอนกิเลสอาสวะโดยลำดับจนกระทั่งได้ตรัสรู้เต็มพระทัยนำธรรมที่ได้รู้แจ้งทรงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนั้นมาสั่งสอนสรรโลกปฐมสาวกเราทั้งหลายก็ทราบแล้วคือใครก็พวกพระอัญญาโกณฑัญญะที่เรียกว่าเป็นมีจักรวาลีทั้ง5ผู้ได้รับพระโอวาทและได้รับมรรคผลนิพพานก่อนผู้อื่นใดและท่านเหล่านี้ก็ได้บำเพ็ญตัวอยู่แล้วเพื่อทำทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีการปฏิบัติวิธีดำเนินเท่านั้นเมื่อได้สดับตรับฟังจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรเท่านั้นก็บรรลุสมณะที่1ที่2ที่3ที่4เป็นลำดับไปในไม่ช้าเพราะท่านพร้อมอยู่แล้วสาวกองค์เหล่านั้น เมื่อได้สดับพระว่าจากพระองค์แล้วเกิดความเชื่อความลงใจไปบำเพ็ญตนก็คือไปทำงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างในอิริยาบถต่างๆไม่ลดละในทางความเพียรมีสติเป็นพื้นฐานมีปัญญาเป็นเครื่องวิจารเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจว่ามีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนท่านก็ต่อสู้กับกิเลสอยู่อย่างนั้นสถานที่อยู่ในครั้งพุทธกาลที่เป็นตัวอย่างมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้คืออะไรก็คือลุกขมูลตามร่มไม้ชายเขาตามถ้ำเงื่อมผาอันเป็นสถานที่สงัดปราศจากความผูกพันด้วยสิ่งต่างๆได้บำเพ็ญสมณธรรมคือทำงานเพื่อ รื้อถอนกิเลสออกจากใจด้วยความสะดวกสบายหายกังวลในทุกแง่ทุกมุม
แต่ละองค์ท่านเต็มอกเต็มใจประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเบื้องล้วนไม่มีคำว่าโลกามิตแฝงอยู่เลยในบรรดาสาวกทั้งหลายที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเวลานั้นองค์ไหนก้าวออกจากพระพุทธเจ้าทูลลาพระพุทธเจ้าไปมีตั้งแต่เพื่อบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิอันเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในจิตใจมีความหมายมั่นปั้นมือที่จะให้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งวัฏจักรอันเป็นเครื่องพัดผันจัดโลกให้แหลกกระจายไปด้วยความทุกข์ความทรมานความเกิดแก่เจ็บตายหลุดลอยไปจากจิตใจหมดบรรดาเชื้อที่พาให้เป็นทุกข์ทั้งหลายขมักขมิ้นในความภาคความเพียรอยู่ตามสถานที่ดังกล่าวนี้มาโดยลำดับเพราะฉะนั้นสถานที่เหล่านี้จึงเป็นสถานที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ต้องการจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์ตามแนวทางแห่งศาสดาและพระสาวกท่านดำเนินมาแล้วและสอนไว้แล้วองค์ไหนก็เป็นอย่างนั้นองค์นั้นบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นในถ้ำบังเงื่อมผาบังร่มไม้ชายเขาบังซึ่งวันแล้วตั้งแต่เป็นสถานที่วิเวกสงบเหมาะสมแก่การบำเพ็ญมาตลอดไปตลอดท่านไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดเพราะท่านเคยผ่านมาแล้วประการหนึ่งเห็นโทษเห็นคุณกันมาเต็มหูเต็มตาเพราะได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อก้าวเข้ามาสู่วงพระศาสนาท่านก็พอใจที่จะขึ้นปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถในสถานที่ต่างๆไม่ว่าองค์ใดเมื่อออกไปแล้วดำเนินตนดังนั้นไม่คิดเป็นกังวลทางบ้านเรือนที่การงานทรัพย์สมบัติเงินทองครอบครัวลูกหลานญาติมิตรไม่ยุ่งไม่เกี่ยวมีแต่มุ่งหน้าประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นสุดท้ายก็พ้นความภาคเพียรความพยายามของท่านไปไม่ได้จึงองนั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นองนั้นบรรลุอยู่ในป่านั้นองนั้นบรรลุอยู่ในถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นนั่นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือบรรลุเป็นลำดับเกิดขึ้นแล้วด้วยความเพียรตามแนวของศาสดาที่ทรงสอนไว้แล้วและดำเนินให้ดูเป็นตัวอย่างแนวของศาสดาและสาวกที่ดำเนินมานั้นไม่ได้จืดจางหาเหินไปหาเหินไม่ได้จืดจางเหินห่างไปจากไหนจากธรรมที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้และไม่ได้เหินห่างไปจากตัวของเราที่ท่านแสดงไว้ทั้งหมดแสดงเรื่องของท่านเรื่องของท่านกับเรื่องของเราเป็นเหมือนกันธรรมจึงเป็นธรรมเหมือนกันเครื่องมือเหมือนกันแก้กิเลสของตนด้วยความด้วยเครื่องมืออันเดียวกันนี่จึงเรียกว่ามัชฌิมาคือเสมอต้นเสมอปลายเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาขอให้ดำเนินตนให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสมเถิดคำว่าสำนักที่หนึ่งที่สองที่สามนั้นจะไม่มีผู้ใดได้ชมไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของนอกจากผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมนั่นเองจะเป็นเจ้าของแต่ละลายละลายไปธรรมทั้งสี่ประเภทคือสำนักที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการใดถ้าไม่ใช่วิธีการจิตตภาวนาที่เต็มไปด้วยความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรเต็มไปด้วยสติปัญญาของนักปฏิบัติไม่มีอันใดที่จะสามารถบุกเบิกเพื่อทำเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงให้มั่นใจ
ในธรรมที่กล่าวเหล่านี้นำเข้ามาประชิดติดกับใจของเราอย่าให้เหินห่างไปไหนก็ตามอยู่ที่ใดก็ตามอิริยาบถต่างๆมีสติเป็นเครื่องรักษาจิตปัญญาเป็นเครื่องไกร่กรองอยู่เสมอชื่อว่าผู้นั้นมีความเพียรอยู่ทุกๆอาการที่มีสติปัญญาเครื่องรักษาไม่ว่าอิริยาบถใดนี่คือความเพียรแท้อยู่ตรงนี้ความลำบากเห็นว่าลำบากลำบนเป็นทุกข์ทรมานในการประกอบความเพียรความเห็นว่าอำนาจวาสนาน้อยเหล่านี้ไม่ใช่ความเห็นของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่เป็นความเห็นของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมจะฉุดลากเราให้ห่างเหินจากธรรมเท่านั้นให้พึงระวังเสมอสิ่งเหล่านี้จะกระซิบอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นกิเลสจะฉุดลากให้เหินห่างจากอัจจักธรรมจากมรรคผลนิพพานแต่ข้ออย่างยิ่งจากสมณะทั้งสี่นั่นแหละที่เราต้องการดังมงคลสูตรท่านแสดงไว้แสดงมาที่ไหนถ้าไม่มาที่หัวใจของคนให้เราเห็นตัวเองดีกว่าเราไปเห็นสมณะที่ท่านสงบกายวาจาใจภายนอกนั้นนั้นเป็นพื้นฐานหรือเป็นสื่อเป็นทางที่จะให้เกิดสมณะภายในอันจริงจังแท้ก็คือเอาให้เห็นสมณะภายในจนถึงขั้นสมณะที่สี่โดยสมบูรณ์ภายในใจนั่นแหละจะเป็นที่หายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมบรรดาศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะมีปัญหาอันใดทั้งสิ้นสอนไว้แล้วโดยถูกต้องดังที่ว่าสวากขาโตภควตาธรรมตรัสไว้แล้วโดยชอบนะฟังดิพระองค์ตรัสไว้แล้วโดยชอบความรู้ความเห็นของเราต่างหากที่มันไม่ชอบการประพฤติการกระทำการแสดงออกทางกายวาจาใจของเราต่างหากที่เป็นมันไม่ชอบเมื่อมันไม่ชอบแล้วมันก็เป็นข้าศึกต่อธรรมมันกลายเป็นฝ่ายที่เดชไปเสียเมื่อเป็นข้าศึกต่อธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เป็นการทำลายธรรมอยู่ในตัวเราต้องระมัดระวังให้ดีเราอยากเห็นเพื่อนฝูงที่มารับการอบรมกับเราและรับภาระในการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี้ก็เป็นเวลานาน30กว่าปีซะแล้วก็พยายามที่สุดเต็มสติกำลังความสามารถไม่ให้มีจิตใจได้เหินห่างจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มาอบรมมารับการอบรมสั่งสอนนี่เลยเหล่านี้ท่านทั้งหลายก็ทราบได้เองในกิริยาแห่งการแสดงออกของผมสอดส่องมองดูกิริยาความเคลื่อนไหวผิดถูกประการใดในฐานะเราเป็นอาจารย์ตลอดถึงการให้อุวาทแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ต้นจนสุดความสามารถที่จะสั่งสอนได้ก็ได้ทุ่มเทลงหมดสติกำลังความสามารถตลอดมาไม่เคยมีการปิดบังลี้ลับในธรรมทั้งหลายนั่นเลยจึงอยากพบอยากเห็นบรรดาเพื่อนฝูงทั้งหลายที่มารับการอบรมว่าได้ผลอย่างไรบ้างอย่างน้อยก็คือความสงบเย็นใจจิตใจมีความสงบก็เป็นผลจิตใจมีความสงบมากน้อยเพียงไรก็เป็นผลมากน้อยเพียงนั้นและมีปัญญาพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งภายนอกภายในตามแต่จริตนิสัยของใครจะหนักในทางใดถนัดในแง่ใดแห่งการพิจารณาจนมีความรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยลำดับเพราะอำนาจของปัญญาเราอยากทราบอย่างนี้โดยลำดับและสุดท้ายก็อยากจะทราบความหลุดพ้นของหมู่เพื่อนเหมือนกันเพราะธรรมที่แสดงมานี้แม้เราเป็นผู้แสดงจะไม่หลุดพ้นก็ตามแต่ก็ได้นำอุบายวิธีการแห่งการแสดงเพื่อความหลุดพ้นด้วยวิธีการต่างๆให้ท่านทั้งหลายได้ฟังโดยลำดับมาไม่เคยปิดบังลี้ลับเลยหากปฏิบัติตามที่อธิบายมานั้นแน่ใจ 100% ว่าจะไม่ออกนอกลู่นอกทาง
นอกจากจะเข้าสู่จุดที่หมายอันเป็นที่พึงใจอย่างยิ่งนั้นเท่านั้นแต่เรื่องมารนั่นสิสำคัญมันอยู่รอบด้านรอบหัวใจคอยแต่จะฉุดจะลากความคิดความเห็นให้ไปนอกลู่นอกทางเดินจงกรมอยู่มันก็ฉุดก็ลากมีแต่การก้าวเดินเหมือนพระตุ๊กตาหาสติปัญญาประคองจิตใจไม่ได้นั่งสมาธิก็เป็นเหมือนหัวต่อแต่ไม่ใช่หัวต่อมันมีความรู้อยู่อันหนึ่งที่เลื่อนลอยไปกับกิเลสฉุดลากไปหรือเสือคลานไปกับกิเลสที่มันฉุดลากไปยืนก็เป็นยืนแบบมือมองแบบไม่มีสติสตังค์แล้วเมื่อเป็นชนี้ก็เรียกว่ามีแต่เรื่องของกิเลสควบคุมอยู่เหมือนกับผู้ต้องหาเราจะเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมาเมื่อเหตุก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยเสียโดยสิ้นเชิงทั้งที่เราเข้าใจว่าเราประกอบความภาคเพียรเรื่องสมุทัยก็คือความลืมตัวไม่มีสติประคับประคองจิตใจปล่อยให้กิเลสฉุดลากไปทางความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเคยเป็นมาอยู่แล้วอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอยู่แล้วด้วยเป็นไปตามนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วไหนเรื่องมรรคจะเดินได้ที่ไหนสติมีเมื่อไรก็ชื่อว่ามีมรรคปัญญาออกพินิจพิจารณาในแง่ใดมากน้อยกว้างแคบหรือระยะสั้นยาวเพียงไรก็ชื่อว่ามรรคมรรคนี่แหละเป็นธรรมชาติที่จะยังผลอันพึงใจให้เกิดขึ้นต้องพยายามให้มากให้ระวังมานั้นมากิเลสมานนั่นน่ะตัวสำคัญมันบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้เราเห็นเนื้อเห็นตัวมันเลยแต่การแสดงออกมีแต่เรื่องของมันเท่านั้นยากที่จะทราบในขั้นเริ่มแรกจึงต้องใช้ความบึกบึนใช้ความอดความทนเต็มที่เป็นอย่างน้อยก็ปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมานั่นแหละพอมีทางจะเดินความสงบเป็นพื้นฐานเหมือนกับมีต้นทุนแล้วพยายามพิจารณาทางด้านปัญญาเอาเฉพาะอย่างยิ่งถือร่างกายเป็นสนามรบเพราะอุปทานขันธ์ที่ท่านว่านั้นมันยึดมั่นอะไรขันธ์ก็แปลว่ากองกองก็คือกองทุกข์อะไรมันเป็นกองความสุขในขันธ์นี้เคยมีไหมมันมีแต่กองทุกข์ทั้งหมดร่างกายนี่ก็กองทุกข์เวทนาส่วนมากในร่างกายมีแต่กองทุกข์มีแต่เวทนาเป็นทุกข์ไอ้สุขในร่างกายให้เราเห็นชัดๆมันไม่ค่อยมีมันมีแต่ความทุกข์สังขารก็ปรุงเพื่อให้เกิดความทุกข์สัญญาก็หมายเพื่อให้เกิดความทุกข์เป็นเรื่องของกิเลสเป็นลำดับไปวิญญาณรับทราบอะไรมันก็เป็นไปเพื่อกองทุกข์เมื่อทั้งมวลแห่งขันธ์ห้านี้มันเป็นไปด้วยความทุกข์เราทำไมจะพิจารณาเรื่องทุกข์ซึ่งเป็นของมีอยู่ในขันธ์นี้ไม่ได้ด้วยปัญญาของเราเล่าถ้าเราจะพิจารณาขันธ์หยาบนี่เป็นของสำคัญรูปขันธ์แยกแยะออกให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นจริงโดยความจริงของมันที่มีอยู่แล้วอย่างนั้นในทางปัญญาร่างกายก็พิจอันนี้แหละเป็นตัวสำคัญอุปาทานขันโธขึ้นมาถือรูปอุปทานในรูปขันมันเป็นกองทุกข์นาตั้งแต่เบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางเข้าไปข้างในออกมาข้างนอกมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดไม่มีชิ้นใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้เลยทำไมสติปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างเต็มพระทัยเราจะนำมาพิจารณาความจริงที่มีอยู่กับตัวนี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้ถ้ามีสติบังคับบัญชาให้ปัญญาทำหน้าที่จริงๆสืบต่อกันประเดิมดับในการพิจารณาไม่ขาดว่าขาดตอนต้องเข้าใจวันหนึ่งจนได้ทุกก็ยอมรับว่าทุกเพราะต่อสู้กับกิเลสไม่ทุกได้ยังไงเขารบกันเขาก็ทุกอันนี้เรารบกับกิเลสฝ่ายต่ำต้องทำเป็นเครื่องรบฝ่ายต่ำ
มันก็ต้องทุกข์แต่ผลที่จะพึงได้รับก็คือความสงบเย็นใจหรือชัยชนะไปโดยลำดับลำดับหากเราไม่ขมักขม้นปล่อยให้จืดจืดจางๆไปเหมือนคนสิ้นท่าเหมือนคนไม่มีสติสตังเลยอย่างนี้เท่าไรก็เท่านั้นแหละมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจหาความสุขไม่ได้นอกจากนั้นแล้วก็ถูกมันลากไปเหมือนกับของตายแล้วไม่มีปฏิกิริยาต่อสู้ต้านทานกันบ้างเลยอันนี้สำคัญมากตรงพากันระวังนี่พยายามให้ความสะดวกแก่หมู่แก่เพื่อนในการประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอเพราะไม่เห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าพระในวัดนี้เราจึงต้องสงวนมากเราเป็นผู้รักษาเองเป็นผู้ให้ความสะดวกแก่พระทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่นี้เสียเองไม่มีเรื่องราวกิจการงานอันใดที่จะเป็นข้าศึกต่อการปฏิบัติธรรมเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนอกจากมีความจำเป็นในบางครั้งบางคราวเท่านั้นก็ได้กำหนดเอาไว้ในความจำเป็นนั้นให้อยู่เพียงแค่นั้นหมดนั้นแล้วให้ยุติและพยายามอย่างนี้เสมอเพื่อให้พระทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายได้เห็นความจริงในจิตนี่เหตุเนี่ยตัวสำคัญเวลานี้จิตมีตั้งแต่กิเลสรุมร้อนหาความสงบเย็นใจไม่ได้จึงหาความแปลกประหลาดอะไรไม่ได้เลยในจิตดวงที่แปลกประหลาดที่สุดและอัศจรรย์ที่สุดนี้ฉะนั้นจงพยายามชำระสติเป็นสำคัญอย่าได้ลืมมีพูดอะไรก็ตามถ้าขาดการพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องสติแล้วรู้สึกว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะได้เคยดำเนินมาอย่างนั้นจึงเห็นสติกับปัญญาเป็นของสำคัญมากในวงความเพียรสติได้จดจ่อไปถึงไหนถึงไหนแล้วแม้ความสงบก็ทนไม่ได้ต้องสงบจนได้จิตมันจะผ่าผลโลดเต้นขนาดไหนก็ตามถ้าลงได้ตั้งข้อบังคับจิตไม่ให้มันคิดมันฟุ้งไปไหนด้วยสติเป็นเครื่องกำกับเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายสละกันลงในเวลานั้นด้วยสติไม่ให้ขาดตอนมันจะผ่าผลขนาดไหนจิตมันก็เข้าสู่ความสงบจนได้ไม่ได้ด้วยสมถะภาวนาก็ได้ด้วยปัญญาภาวนาคือตีต้อนด้วยปัญญาเอาจนหมอบเห็นประจักษ์กับใจดังสติกับปัญญาจึงเป็นของสำคัญยิ่งเข้าในสู่ที่จนกรอบจนมุมด้วยแล้วนั่นแหละเราจะเห็นคุณค่าของสติเพราะเราเคยเจอมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนหากเราเป็นผู้สอบเราเป็นผู้แสวงเราเป็นผู้ประกอบความเพียรเองเราเป็นผู้ต่อสู้เองแล้วเราก็ไปเจอความจนตรอกจนมุมของเราเองคำว่าจนตรอกจนมุมก็คือระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละไปปะทะกันเมื่อปะทะแล้วศาสตราวุธของเราคืออะไรที่จะปราบกิเลสให้รากไม่ให้กิเลสปราบเราอย่างรากเราต้องมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอดความทนเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาเข้าไปสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกหมุนติ้วติ้วเข้าไปที่มันเด่นชัดในการปฏิบัติที่ได้ดำเนินมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนก็คือทุกขเวทนานี่เอาเวลานั้นแหละจนกรอบทุกจริงๆทุกจนร่างกายทั้งร่างนี้เป็นกองเพลิงไปเลยแต่ก็ทนสติปัญญาที่ขุดค้นอยู่ในเวลานั้นไม่ยอมให้ออกจากจุดนี้เลยไปได้สุดท้ายก็รู้แจ้งจริงๆชัดจริงๆในเรื่องทุกขเวทนาระหว่างกายกับเวทนาระหว่างกายกับเวทนาระหว่างเวทนากับจิตรู้กันได้ชัดเจนจนกระทั่งมันพรากออกจากกันต่างอันต่างจริงอย่างเห็นได้ชัดเพราะอำนาจของสติปัญญาที่ขุดค้นลงในเวลาจนตอกจนมุมเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถขึ้นมาตนช่วยตัวเองคือเป็นที่พึ่งของตนต
นเป็นผู้ช่วยตัวเองในเวลาจนกรอบจนมุมนั่นเห็นเด่นความอัศจรรย์ก็ได้ในเวลาเช่นนั้นแหละเวลาจนกรอบพอผ่านจากความจนกรอบไปได้ความอัศจรรย์เป็นชัยชนะหนึ่งขึ้นมาเห็นความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้เห็นซะแล้วเมื่อได้เห็นธรรมอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากความจนกรอบจนมุมนั้นแล้ววาระต่อไปมันจะถอยได้อย่างไรหลักฐานพยานเห็นอยู่แล้วอย่างชัดๆถอยไม่ได้ยิ่งเข้มแข็งจิตใจยิ่งเหมือนกับเพชรทีเดียวถอยไม่ได้มันก็หมุนติ้วลงไปมันก็รู้อีกยิ่งแตกกระจายไปกว้างขวางไปเรื่อยๆทำนี้ทำนานเข้าไปเรื่อยนี่ความจนตรอกจนมุมของผู้เป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญาไม่ท้อถอยแล้วต้องเจอความจริงอันประเสริฐขึ้นมาจนได้อุปกรณ์ความภาคเพียรทั้งหลายซึ่งครูบาอาจารย์ที่เคยผู้ปรากฏชื่อดื่นนามมีคนเคารพนับถือมากๆนั้นเราได้เคยสนทนาปราศัยกับท่านมาหลายๆองค์มีลักษณะเหมือนกันนี่เลยถึงเวลาจนตรอกจนมุมก่อนที่เราไม่ได้เคยสนทนากับท่านก็เหมือนกับคนในโลกนี้มีคนทุกคนลำบากคนเป็นกรอบเป็นมุมแต่เราคนเดียวแต่เวลาได้สนทนากับครูอาจารย์แล้วท่านก็เป็นผู้หนึ่งไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่เจออย่างนั้นท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่เจออย่างนั้นเหมือนกันเพราะท่านเป็นนักรบต้องเจอต้องปะทะกับข้าศึกจนได้เมื่อปะทะกับข้าศึกแล้วก็ถ่วนมากผลคือชัยชนะเป็นของท่านเช่นเดียวกับชัยชนะเป็นของเราที่ได้เห็นประจักษ์ใจมาโดยลำดับและเมื่อเป็นเช่นนั้นนั่นแหละคือหลักใจแม่เหล็กอันสำคัญที่จะดึงดูดความเพียรทั้งหลายให้หมุนติ้วคือผลที่เห็นนั่นได้ปรากฏในใจเวลานั้นนั่นแหละพลังของใจไม่ทราบมาจากไหนมันเป็นขึ้นมาเองสุดท้ายก็คำว่าแพ้นี่มีไม่ได้นอกจากตายเสียเท่านั้นกับรู้หรือผ่านพ้นไปได้ที่จะถอยหลังนี่เป็นไปไม่ได้แล้วไม่ได้จริงๆเรียกว่าหัวเห็ดเด็ดขาดถ้าถอยไม่ได้นอกจากให้พุ่งทะลุเลยนั่นเราเคยคิดไปเมื่อไรอย่างนี้เราไม่เคยคิดไว้เลยแต่ถึงเวลามันเป็นให้เห็นอย่างชัดๆแบบนักต่อสู้เห็นได้อย่างชัดแล้วก็เพิ่มพลังของจิตเพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นอัจฉริยศรัทธาในผลที่ตนได้รับมากขึ้นมากขึ้นความอดความทนความภาคความเพียรไม่ต้องบอกมาเองความอดก็เอาอดจนตายสู้จนตายแต่สติปัญญาทำการบุกเบิกไม่ยอมถอยมันมีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแล้วจะลบกับอะไรที่นี่สรุปความลงแล้วมันก็มีแต่กับกิเลสเท่านั้นเอาเป็นเอาตายก็สู้แทบไม่จะมีลมหายใจจะไม่เหลือแทบจะทิ้งร่างกายไว้ในสถานที่ทำความเพียรนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกเป็นตัวสำคัญรบก็รบกับกิเลสนี้เมื่อชนะก็ชนะกับกิเลสนี้ก็เห็นชนะกับอะไรดังนั้นแล้วก็จะไปรบกับอะไรอีกนี่ที่ท่านพูดว่าวุฒิทางธรรมจริยังแทบจะทิ้งร่างกายไว้ในสถานที่ทำความเพียรนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกเป็นตัวสำคัญรบก็รบกับกิเลสนี้เมื่อชนะก็ชนะกับกิเลสนี้ก็เห็นชนะกับอะไรดังนั้นแล้วก็จะไปรบกับอะไรอีกนี่ที่ท่านพูดว่าวุฒิทางธรรมจริยังงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทีนี้ไม่ได้ทำอีกแล้วงานแก้กิเลสเมื่อแก้ให้หมดปราบให้เรียบไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วปราบอะไรอีกเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆภายในจิตใจรู้ประจักษ์อยู่กับตัวเองจะพูดได้หรือไม่พูดได้ก็ตามความรู้ปราศไม่ปราศจากเด่นชัดแยกมาเป็นสมมุติมันเป็นอีกแง่หนึ่งพูดให้แจ่มแจ้งชัดเจนเห็นชัดได้อย่างที่ตัวเองเห็นตัวเองรู้อยู่ภายในตัวเองมันเป็นไปไม่ได้นี่ข้าศึกอันใหญ่
คือระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายจากนั้นก็ถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยเผาศพกิเลสเผาอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในท่าใดเผากิเลสด้วยกัปปธรรมคือความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออย่าท้ออย่าถอยอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของดีสำหรับนักบวชเราในโลกนี้นอกจากธรรมธรรมเป็นของเลิศของประเสริฐสำหรับเราเองเราเทิดทูนสุดหัวใจไม่มีอันใดที่จะมีความหมายยิ่งกว่าธรรมเลยแม้ที่สุดชีวิตจิตใจนี้ก็มอบไว้แล้วกับธรรมทุกขณะและหลอดสายไปเลยเคยเห็นว่าชีวิตจะเหนือนอกเหนือธรรมไปได้ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นก็เพราะธรรมเหนือกว่าชีวิตนั่นเองเห็นอย่างชัดๆอยู่ภายในใจไม่เทิดธรรมจะเทิดอะไรขอให้พากันจริงจังอย่ารอแหละทำอะไรฝึกหัดนิสัยตนเองให้ทำด้วยความจริงจังมีเจตนาเป็นไปด้วยกับความรู้สึกอย่าสักแต่ว่าทำเคยต่อนิสัยด้วยแล้วหาสติปัญญาไม่ได้ตลอดวันตายไปด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาต้องฝึกเอาให้จริงจังมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าได้ก่อป่วยไปด้วยหรือพวกเราทั้งหลาย

0: ป็นมรรคผลนิพพานอยู่ก็ให้ครองมรรคผลนิพพานอยู่ภายในใจตายก็ให้ตายด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนไม่มีเยื่อใยกับสิ่งใดขึ้นที่ว่าในโลกสมมุตินี้ไม่ว่าหยาบกลางละเอียดแค่ไหนไม่เสียดายไม่ติดไปด้วยเหลือแต่วิมุตติล้วนไปอยู่ไหนก็ไปเถอะเราไม่ต้องไปกำหนดสถานที่นั่นที่นี่ขอให้ใจสมบูรณ์ภายในตัวเองไม่มีความบกพร่องแล้วอยู่ไหนใจอยู่ได้หมดไม่หิวไม่โหยไม่อยากไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเช่นเราอยู่อย่างนี้ก็จะนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามไปที่ไหนมาที่ไหนก็ตามมันไม่เห็นมีความหมายอะไรกับสิ่งเหล่านั้นยิ่งกว่าสิ่งที่ประจักษ์ว่าเป็นความพอแล้วพอเต็มที่แล้วภายในจิตนี้แต่นี่ที่นี่เท่านั้นสถานที่นั่นที่นี่มันเป็นสมมติทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่สมมติคือวิมุตติจะไปพาดพิงเกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นที่นี่ได้ยังไงหามันเห็นกับตัวเองนี่มันถึงหมดปัญหาทำไมหมดทำไมเห็นกับตัวเองรู้ตัวเองมันก็เป็นปัญหาวันยังค่ำล่ะแบกคำพีมจนท่วมหัวก็แบกมาเถอะมันก็หนักคำพีเปล่าเลยมันไม่ได้มีความสบายภายในใจถอนสิ่งที่หนักหน่วงที่สุดคือกิเลสอยู่ภายในใจออกแล้วไม่มีอะไรจะเบายิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นจากสิ่งกดตัวทั้งหลายออกมาเป็นอิสระเสรี
1: ไม่ลืมนะตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติแรกจนกระทั่งปัจจุบันเพราะมันอยู่กับใจมันลืมได้ยังไงมันเป็นสัจจะธรรมของจริงไม่ลืมนะถึงความจำมันก็ลืมถึงความจริงที่เดินเนินมานั้นมันไม่ลืมทั้งเหตุและผลเหตุก็สุดเหนียวผมที่ลำบากเกี่ยวกับร่างกายที่สุดในการบวชนี่ที่เกี่ยวกับด้านจิตตะภาวนาก็ลำบากพรรษาที่สุดลำบากมากที่สุดเป็นภาษาที่พุ่งกันเองถ้าเราจะชีวิตจะไปไม่รอดเนี่ยถ้าว่าเราจะเทียบนะแต่ไม่จะรอดของมันได้มันไม่ตายภาษาก้าวเป็นภาษาที่สู้กับความเสริมความเจริญแล้วเสื่อมไปความเจริญแล้วเสื่อมไปนี่ก็เป็นกองทุกข์กันภาษาที่แปดเป็นภาษาที่จิตใจสงบมากเพราะว่าที่นี่มันเป็นหินไปเลยครับหากว่ามันเป็นหินไปเลยในจิตแน่นตึงขนาดนั้นมันยังเสื่อมได้คิดดูสินั่นทำที่มันเจริญได้สิ่งที่เจริญได้มันต้องเสื่อมได้นอกจากไม่มีความเจริญมันก็ไม่มีความเสื่อมพอออกจากการศึกษาเรียนมามีแต่ภาคปฏิบัติเอาจริงเอาจังทางนี้เอาเป็นเอาตายเขาเลยไม่มีทางอื่นไม่มีทางออกเพราะมันมุ่งมั่นมาพอแล้วพอออกก็จริงจริงด้วยไม่เอางานไหนมาแก้ลำคาญเพราะความลำคาญเป็นเรื่องที่เละถึงงานภาวนาบุกกันเต็มที่กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามฉันหน้าก็บินลมมานู้นทางทะเลนิทานออกมาจากกรุงเทพขึ้นมาจำภาษาจักรหลักนั่นแหละปีเอาขึ้นมาจำตั้งเริ่มนี่ภาษาเจ็ดร่วงแล้วเรียนหนุนไปอยู่กับชาติหนึ่งคนเดียวมีร้านหนึ่งอยู่นู้นกลางวันก็อยู่นู่นเล่นอยู่ตลอดเวลาคืนถึงมาบางคืนก็นอนอยู่นู่นเลยไม่มาลมเขาเรียกเที่ยวเครือนะต้นเที่ยวนี่เป็นเที่ยวเครือนะช่องโคช่องเคลนลมดีคงคมอย่างนั้นสนุกนั่งภาวนาก็ตายออกมาคืนมาเที่ยวแต่นั้นมันเป็นโคกจิตง่ายดีสงบรู้สึกว่าสมาธิเต็มที่เหมือนกันแต่ทำไมมันเสื่อมได้ที่ดีเพราะเราไม่รู้จักวิธีรักษานี่มาทำกฎเพียงหลังเดียวเท่านั้นยังไม่เสื่อมเลยมันเสื่อมเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างรีบแห้งไม่แห้งก็ตามที่เกิดที่ทาด้วยน้ำมันอะไรไอ้ไก่อูไก่อีอยู่นั่นน่ะสีทาไม้เท่านั้นไม่แห้งง่ายนั่นน่ะจับฟันเข้าไปเลยเพราะรีบด่วนที่จะเสื่อมรู้แล้วเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนี่แก่เลยเว้ยเสื่อมมากขนาดนั้นมันยังเสื่อมต่อหน้าต่อตาเสื่อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยโอ้จิตนี่มันเป็นไฟทั้งกองจำไม่ลืมเลยนะไม่มีจิตดวงใดที่จะร้อนเป็นไฟทั้งกองเหมือนกับจิตที่เคยเจริญแล้วเสื่อมไปเพียงท่านสมาธิเท่านี้มันก็เห็นท่านแล้วเป็นไฟไปหมดทั้งกองเพราะความอยากได้คืนหนึ่งเดียวมันเป็นไฟอันหนึ่งแล้วความเพียรสมบุกสมบันเพื่อจะเอาจิตที่มันเสื่อมแล้วกลับคืนมาให้ได้แต่มันเดียวอย่างนี้มันไม่ถอยเท่านั้นเองอันนี้ได้ชมนี้จะ

0: ไม่มันไม่ได้เอาตายอยู่ที่เอาตายเท่าไหร่ที่กรรมฐานที่ไหนที่จังพรรษาแรกมีอะไรมีแต่เจริญกับเสื่อมเจริญกับเสื่อมกลางคืนไม่ได้หลับไม่นอนกลางคืนกลัวจิตจะเสื่อมพอขึ้นเต็มที่ถึงขีดนี้แล้วไม่นอนมันจะเสื่อมบ้านมันก็เสื่อมไปต่อหน้าต่อตายนะมันประจักษ์โอ้หน้าโมโหจริงนะมันเหมือนเรากิ้งครกขึ้นจอมปลวกนะแล้วน้ำหนักของครกมันหนักมากยิ่งกว่ากำลังเราจะต้านทานได้อยู่มันก็ขึ้นทับหัวเราลงไปลงไปนู้นแต่ทับลงไปแล้วเราไม่ตายนะลุกขึ้นได้ตายอีกจะว่าอีกปิ้งมันอีกขึ้นอีกทับลงไปอีกเป็นช่างนั้นอีกนานละอาจจะในเรื่องพยายามรักษาแบบนี้อ้าวที่นี่เลยทอดทีละมันจะเสื่อมไปในส่วนเถอะอยู่กับพุทโธเนี่ยนะมันคงจะเป็นเพราะเถอะพุทโธคำบริกรรมนี้เสื่อมไม่เสื่อมไม่เอาไม่เอาเรื่องไม่สนใจกับมันเสื่อมก็เสื่อมไปแต่พุทโธไม่ถอยเอาพุทโธก็ไปแน่ตัดกว่าก็ไม่ยอมให้เสื่อมเอาจริงจังก็ถึงขั้นอ้าวเสื่อมไปที่แต่ก่อนมันเสียดายมันกลัวมันอะไรมันได้เป็นเครื่องกังวลยุ่งในจิตนะระหว่างความเสื่อมความไม่อยากให้เสื่อมต่อสู้กันนี่ปล่อยเลยเสื่อมไปแล้วไปเถอะพุทโธจะไม่เสื่อมจะตายกับพุทโธใช่มันไม่เสื่อมที่นี่จึงรู้ว่าอ๋อจิตเสื่อมนี่มันแยบออกจากนี้เองไม่มีหลักที่จับได้ทันทีดังนั้นมาไม่เสื่อมเรื่อยเลยพอถึงเดินพืชฟ้ามานี่อะไรนะทีนะตอนเมื่อสามมาแล้วจิตไม่เสื่อมนะทีนี้แน่วขนาดนั้นก็แน่วแล้วขนาดที่เคยเป็นพรรษาแปดก็แน่วชัดแล้วทีนี้ไม่ถอยจิตเสื่อมนี่ใหม่นะมันผูกอาฆาตนะมันเป็นอาฆาตฝ่ายธรรมถ้าเป็นแบบโลกนั้นนับฆ่าคนผู้ที่ทำให้เสียชีวิตขนาดนั้นยังไงก็ไม่มีเหลือคนคนนั้นนะได้ฆ่าขอให้ได้ฆ่าคนนั้นถึงเราจะตายเมื่อไรก็ยอมตายขอให้ได้ฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงใจอันนี้พอจิตมันขึ้นได้แล้วอ้าวนะที่นี่นะว่ะเหมือนกับขึ้นในควานช้างขึ้นบนคอช้างได้แล้วก็ขอฟาบลงจนร้องโอ้โอ้ไม่ถอยแล้วกัดฟันเหมือนกับดังก้อนก้อนนะมันเป็นอะไรนี่ลุ้งเรื่องมากนะนะมันอาฆาตกันขนาดนี้ถ้าเป็นโรคแล้วก็ชิบหายแต่นี่มันเป็นเรื่องธรรมเพื่อความเจริญฟาดมันลงจนนั่งหามุ่งหากรรมได้ที่อื่นนี่หนักมากนั่นแหละพรรษานั่นแหละเป็นพรรษาที่หนักมากที่สุดผมทางส่วนร่างกายทางจิตใจก็เข้มแข็งเต็มที่ทางร่างกายก็บอบช้ำมากทีเดียวในพรรษานั่งกลางวันตั้งสัจจะไม่นอนกลางวันเลยตลอดพรรษาเว้นแต่เรากลางคืนเราได้นั่งตลอดรุ่งกลางวันจะนอนถ้าไม่ตลอดรุ่งแล้วเนี่ยเรานอนชั่วงีบหนึ่งชั่วโมงก็ตามในกลางคืนนั้นกลางวันเราจะไม่นอนเป็นเด็ดขาดแต่คำสั่งนี่มันจริงนะผมสำหรับผมไม่ได้คุยนะมันเหมือนหินหักเขาได้ตั้งไงแล้วมันหักก็บั้นไปเลยถึงอย่างว่าไม่นอนกลางวันไม่ได้ตำหนิเจ้าของว่าแต่เผลอตัวไปนอนกลางวันเรื่องของความลำชอบทำของร่างกายเหมือนกับว่ามันก็แตกเน่าเฟะไปหมดทั้งร่างความเจ็บความปวดความเจ็บความปวดมันโหมพัวเข้ามาเท่าไรในขณะที่นั่งนี่สติปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วนั่นอยู่อยากให้หายอะไรมันยิ่งคนเลิกกว่าเห็นโทษหมดเห็นความจริงมันหมดเป็นอาจารย์สอนอย่างอื่นทีเดียวอยากให้หายอะไรยิ่งกำเริบไม่ต้องการมันรู้ความจริงตามความทุกข์นี่เนี่ยปล่อยแล้วความอยากให้หายพ้นตามความจริงของทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเทียบเรื่องทุกข์เทียบเรื่องกายเทียบเรื่องจิตเทียบกันเข้าจนได้สัตว์ได้ส่วนแล้วมันก็ลงให้มันเวลามันลงทีใดมันอัศจรรย์จริงๆนะคือไม่เคยทราบเลยแล้วนั่งตลอดรุ่งคืนไหนก็ตามแต่เป็นคืนที่ได้ความอัศจรรย์ทุกคืนเพราะตั้งแต่ขนาดนั่งตั้งสัจจะฐานลงนั่งปุ๊บนี่ว่าจะตลอดรุ่งแล้วจิตมันจะมีเวลาไปเที่ยวเพ่นพ่านได้ยังไงสละลงถึงเป็นถึงตายจิตมีจะให้มันเล็ดลอดไปได้อย่างไรนั่นที่มันทุกข์อันหนึ่งไม่ยอมให้มันออกจากนี่เลยเวลานี้ถึงเวลาเราสละตายตายทั้งตายอยู่ที่นี่เห็นเตี้ยวนี่แหละที่ว่าปัญญาจะมีนาโถมันเด่นตรงนี้มันมีที่พึ่งอะไรพึ่งใคร เวลามันจะเป็นตายจริงนี่สิร่างกายของเราเหมือนกับเป็นกองไฟทั้งกองเลยสติปัญญาก็หมุนติ้วลงท่ามกลางกองไฟมันก็แตกกระจายกันออกระหว่างทุกขเวทนากับกายกับใจแยกกันออกแยกกันออกก็ดับบางทีดับหมดเลยอย่างนี้นี่ผมเป็นสองอย่างดับเงียบจนไม่มีเหลือเลยทั้งร่างกายคือไม่มีเหลืออยู่ในความรู้สึกแต่ว่ากายมีนะอยู่ในเหมือนเขาอยู่เป็นอวกาศแต่ไม่ได้กำหนดว่าสูงต่ำอะไรไม่มีอ่ะมันเหลือแต่รู้สักแต่ว่ารู้พูดไม่ได้เลยกับความอัศจรรย์ที่อยู่กับความรู้นั้นน่ะสักแต่ว่าเท่านั้นน่ะโอ้โหจิตจริงๆเป็นอย่างนี้จิตจริงๆเป็นอย่างนี้นั่นมันรู้ทันนะว่าจิตแท้ๆเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะนั่นมันแยกด้วยความจริงด้วยภาพปฏิบัติมันเห็นได้ชัดนี่จิตกับกายมันเป็นอันเดียวกันเมื่อไหร่มันพิจารณาเรื่องความตายอะไรนั่นมันก็อะไรมันตายอะไรตายแย่ถ้าเราไปดินก็เป็นดินน้ำก็กลายเป็นน้ำลมก็กลายเป็นลมไปเป็นต้นจักจักในปัญญาจริงนะนี่จิตก็เด่นส่วนนี้จิตมันก็เป็นจิตนี่นี่มันอะไรมันจะตายมันยิ่งเด่นยิ่งเห็นได้ชัดมันตายได้ยังไงมีอะไรตายเออไอ้คำว่าตายมันโกหกกันนะมันไม่มีอะไรตายนะเรื่องมันชัดแล้วมันอาถรรพ์จนกระทั่งถึงเวลาวาระจะตายมันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวาสนะทุกขเวทนาทั้งหมดที่มันจะตายมันก็คือทุกขเวทนาที่เผาอยู่เวลานี้เราก็ดึงพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงมันแล้วเห็นหน้าเห็นตามันอย่างประจักษ์มันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราเวลาตายเฮ้ยโกหกกันเรื่องตายนะอาถรรพ์ปังปังปัญหานี่เป็นปัญหาที่หนักมากสำหรับความเพียรมันเกี่ยวกับร่างกายนะผมหนักมากจริงเหมือนกับก้นแต่พองนั่งหรือออกร้อนท่อยไรท่อปวดจิตมันจะลงได้บางคืนมันนานนะต้องหกทุ่มลงกันไม่ได้ก็มีนั่นแหละตอนมันบอกท่ามากตั้งแต่นั่งถึงหัวค่ำจนกระทั่งถึงหกทุ่มวันนั่นคืออากาศมันก็ร้อนร้อนเลยอากาศนี้เป็นเครื่องช่วยภาวนาได้ดีถ้าวันไหนฝนคำและนั่งตลอดรุ่งนุ่นโอ้โหมันช่วยได้ดีที่สุดเลยกำหนดพิจารณาไปนี่เหมือนกับกินมันตากเป็นผมเนี่ยจับตรงไหนติดปั๊บติดปั๊บกำหนดปั๊บพุ่งทะลุทะลุทะลุทะลุเดี๋ยวก็ผึ่งลงเลยยังไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเจ็บร้อนในร่างกายส่วนใดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันง่ายอย่างนั้นแล้วพอลุกขึ้นมานี่ไปได้เลยสบายเหมือนกับนั่งธรรมดาภาวนาธรรมดาไม่ได้ตลอดรุ่งเลยนะทั้งที่เวลาชั่วโมงเท่ากันจิตจึงเป็นของสำคัญมากว่างั้นเลยมันยอมรับทันทีที่สรุปความหนึ่งแล้วว่าคืนไหนก็ถึงจะยากขนาดไหนก็ตามทำอัศจรรย์ต้องได้เจอกันทุกคืนทำอัศจรรย์นั้นที่เราไม่เคยรู้ไปเห็นมันได้มารู้มาเห็นติดๆกันไปเรื่อยอัศจรรย์ความเชื่อเนี่ยจิตตายไม่เป็นนี่มันเชื่อจริงๆมันชัดมันแยกออกหมดแล้วจนกระทั่งร่างกายหมดในความรู้สึกเลยไม่มีอะไรเหลือแต่ทำไมความรู้นั้นมันไม่เห็นหมดวะหากจะพูดเป็นอะไรอยู่ว่าเหมือนอะไรไม่ได้นั้นในขณะนั้นพูดไม่ได้ต้องพูดได้แต่จังหวะสมมติว่าเราจะนั่นนะสักแต่ว่าเท่านั้นพูดอย่างอื่นไปไม่ได้เป็นข่าวนั่นแหละคือธรรมชาติอัศจรรย์แท้ทั้งที่ตอนนั้นก็อวิชชากระห่อหัวมันนี่นะกำลังกวาดกันไม่ใช่เล่นนี่หรอกมันปล่อยหมดความรู้สึกทางร่างกายไม่มีเหลือเวทนาดับหมดทางร่างกายก็ดับเมื่อกายมันหมดความหมายมันหมดความรู้สึกคือหมายความว่ามันหมดไปในความรู้สึกของจิตแล้วเวทนาทางกายมาจากไหนมันไม่มาเงียบไปเลยพอจิตมันจะถอยตัวมาอย่างนี้ยัดยัดเราฟาดออกมารู้ร่างกายมันนั่งตองมองมันก็มารู้ว่ากายมันพิจารณาไปอีกพอทุกเวทนาไม่นานทุกเวทนาขึ้นนะขึ้นกำหนดกันอีกแต่ถ้าเราจะเอาอุบายเก่าที่เราเคยพิจารณาได้ผลแล้วมาพิจารณานี้ไม่ได้นะมันเป็นสัญญาอดีตแล้วนะมันต้องผิดขึ้นใหม่อีกให้ทันกับเหตุการณ์เวลานั้นถึงเรียกว่าปัญญามันจะสร้างของเก่าก็ตามขอให้เป็นปัจจุบันถ้าเราจะไปคว้าเอาอดีตมาใส่โอ้ยมันมาหมายอยู่นั้นดุ้งไปหมดปัญญาก็เลยหมายเป็นสัญญาไปเลยต้องผลิตขึ้นมาในวงปัจจุบันมันทันท่วงทีนี่เนี่ยอัตตนิโนโถนาโถ เวลาจำเป็นจริงไม่มีผู้อาศัยแล้วโอ้ยมันช่วยมันได้ช่วยตัวเองผมปัญหานั้นนี้บอกช้ำมากผมเพราะนั่งตลอดลุงไม่เคยขึ้นคือเดียวตั้งโอ้ยกล้าขึ้นสิบกว่าคืนละมั้งนะครับไม่ใช่เว้นไม่ใช่อันนั้นนะไม่ใช่นั่งติดกันไปเว้นคืนเว้นสองคืนอย่างน้อยเว้นสองคืนแล้วก็สามคืนสี่คืนคือเจ็ดอาทิตย์หนึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เตือนเพราะเราจับเย็นท่านเลยโอ้ยจนแต่ความกลัวท่านมากเลยนะพอจิตอันนี้มันเป็นขึ้นมาแล้วทำความกลัวไม่ทราบไปไหนมีแต่ความไปหยิ่งในจิตอยากจะเล่าถวายท่านแต่ท่านช่วยอุบายเนี่ยขึ้นพออย่างเงี้ยอยู่สองต่อสองขึ้นปุ๊บเลยเล่าถวายท่านท่านมันต้องอย่างนั้นท่านเป็นเจ้าของหมาอยู่วะท่านก็ยุ่ยที่หมาตัวนี้กระทั่งจะกัดตะเห่าเลยพอเจ้าของอยู่หัวก็ใส่น้ำหนักเห็นนานก็นานเข้าเดินออกพรรษาท่านมีทะเบียนนะนั่นแต่นั่นแหละท่านรู้นิสัยม้าเวลามันขนับพิกขนองมันผ่าโผนนายทะเลถีต้องฝึกหัดอย่างเต็มกำลังทรมานมันอย่างเต็มที่ไม่ควรให้กินหญ้าไม่ให้มันกินทำงานนะเมื่อพอฝึกได้แล้วก็ลดการทรมานลงไปม้าตัวไหนที่ฝึกง่ายก็ให้มันกินเต็มเม็ดเต็มหน่วยหวานอันนั้นทางย้อนมาพิเรศไม่อยู่กับร่างกายหวานมันอยู่กับจิตแต่อาศัยกายเป็นเครื่องส่งเสริมนะครับส่วนที่ดับมันก็ดับเวลาที่คนพอรู้เรื่องกันแล้วแต่ท่านก็ว่าก่อนท่านพญาท่านก็มาว่านะถ้าเป็นเงื่อนอย่างนั้นน่ะเป็นเหมือนจะให้เงินรู้จักประมาณคือเวลานี้คือเดี๋ยวจิตมันได้ระดับของมันแล้วพูดง่ายๆได้หลักได้เกณฑ์แล้วก็ไม่ควรจะทรมานถึงขนาดนั้นความหมายลดหย่อนลงมาแต่ท่านไม่ได้บอกอย่างนี้เพราะท่านรู้นิสัยเราถ้าเป็นคนนิสัยนี้เดี๋ยวมันจะอ่อนลงไปอ่อนเปียกไปเลยท่านเข็นยับเท่านั้นเราก็เข้าใจทุกมากต่อร่างกายมันเป็นสายมากจากนั้นมาแล้วสมาธินี้โอ้ยแน่นเป็นหินไปเลยปัญญามันก็ไม่ได้ใช้ปัญญามันจะเอาอะไรมาถึงมีแต่อยู่กับสมาธินั่นสบายสบายเวลาถามเป็นไงจะหนาสบายดีสบายอยู่หวังถามเรื่อยพอถึงปีที่ห้าทั้งก็เสร็จก็ไปหลงคิดไปจะตายนั่นหนึ่งทันทีนั่นรู้ไหมสมาธิทั้งแท่งเป็นตัวธรรมดาทั้งแท่งรู้ไหมความสูงในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมเอาอย่างนี้นะใช่ปั่นเนื้อมาท่านนี้จะโต้ท่านนี่สู้ท่านไม่ได้ท่านรู้ยังแต่สมควรที่จะดับแล้วพี่ท่านก็ไฟแล้วเต็มที่ออกไปก็ไปพิจารณาตามเรื่องสันดานก็ไปจริงๆสันดานเนี่ยโอ้โหดูเวลามันออกก็เหมือนกับเครื่องทำครัวเราเอามารวมไว้หมดแล้วสมบูรณ์แล้วที่จะทำครัวได้แต่เราไม่ยอมทำที่จะให้เครื่องปรุงแกงนี่ถ้ามันเป็นแกงเลยมันเป็นไปได้ไงนี่แหละที่ว่าสมาธิเป็นสมาธิมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงมันจะเป็นแกงได้ยังไงความหมายนั้นมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงก็ต้องเอามาปรุงข้าวมันเป็นแกงมันจะเป็นได้ต้องเอามาผีเครื่องให้เป็นปัญญาถึงจะเป็นได้เครื่องหนุนเหมือนกับเครื่องทำครัวได้แต่สมาธิมันพร้อมแล้วนี่พอท่านว่างั้นเนาะเต็มที่แล้วก็ต่อสู้ท่านเต็มที่แล้วลงมาพิจารณาดิ้นน้ำก็ผึ่งออกเลยเอ๊ะชอบผลนะพี่นะแต่นั่นมันก็ผึ่งเลยมันเร็วอ่ะพอสมาธิมันเป็นมาสักปีห้าปีเต็มผมไม่สงสัยเรื่องสมาธิใครจะมาโกหกยากว่างั้นเลยไม่ได้คุยเพราะมันเป็นหินอ่ะมันแน่นปึ๋งเป็นหินไปเลยกำหนดเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นเพราะมันเป็นสมาธิอยู่แล้วเพียงระงับกระแสของจิตเท่านั้นเองพอกำหนดปั้มหายเงียบไปเลยเหลือแต่ความรู้แน่วอยู่ทีนี้มันก็เลยไปติดนี้แหละนิพพานจะเป็นอันนี้เองคือนิพพานอยู่นั่นเลยอยู่นั่นเสียเอาไม้ทั้งต้นมาทำเรือนมาปลูกเรือนปลูกได้ยังไงนี่เขาตัดต้นตัดปลายมาขาดแล้วเป็นเขาจะเป็นต้นเสาเราไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนจะเอาสมาธิมาเป็นนิพพานเป็นได้ยังไง พ่อของนั่นทำงานออกแล้วจะไม่ได้หลับไม่นอนนะพี่นะบุรันออกที่กรรมมาเห็นโทษมันก็เลยเถิดโอ้ยสมาธิมันนอนตายเฉยนี่ตอนนั้นนึกว่าสมาธิความรู้แน่วนี่จะเป็นนิพพานที่ไหนได้มันไม่เป็นนี่นะกิเลสเต็มอยู่ในหัวมันนั่นน่ะหัวสมาธิมันน่ะว่ามันถากถางฟาดฟันอะไรที่มันรู้แง่นั้นนิ้วแง่นี้ตัดกันออกฟาดกันออกเรื่อยนี่มันก็ยิ่งเพลินนะจิตตัดกิเลสออกมันตัดด้วยปัญญาเพราะกิเลสออกส่วนไหนมันออกเนี่ยไหนมันออกนี่มันดีดขึ้นดีดขึ้นมันเห็นเนี่ยครับทางจิตขาดจากการรู้จะชัดชัดชัดโอ้โหอย่างนี้เองปัญญาอย่างนี้เองมันก็เพลินทางปัญญาฝ่าไม่นอนไม่ได้คืนนอนไม่หลับหลับได้งานทำงานกลางวันก็วาดดึงกลมทั้งวันตาเท้าร้อนเหมือนไฟเลยขึ้นไปหาท่านเองนี่พระอาจารย์ว่าให้พิจารณาทางด้านปัญญาที่มันพิจารณาเนี่ยจนกระทั่งไม่ได้หลับไม่นอนนั่นแล้วมันหลงสังขารหนังเอาเลยนะครับผมทำไมพิจารณามันก็ไม่รู้นั่นแล้วมันหลงสังขารบ้าหลงสังขารบ้าสังขารนี่หนาหรือที่มันนิ่งนี่เลยมันเคยเห็นผิดฤทธิ์ข้าวก่อนข้าวสมาธิต่อสู้ท่านคือท่านไม่ได้ทางนี้ต้องเป็นท่านว่าว่างั้นงูห่อไว้ออกทางแต่ไม่ถอยนะการพิจารณาจนกระทั่งมันจะตายจริงแล้วมันเทียนนี่คือมายับยั้งเข้าสมาธิด้วยการบังคับเหมือนกับเวลานั้นไม่มีสมาธิเลยพอบังคับเข้าไปสงบสักครู่มันสบายมันโอ้เหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำสบายพอได้กำลังในสมาธิแล้วถอยหยุดมาปั้มกับปุ๊บเป็นงานอย่างรู้พุ่งแต่ต้องพิจารณาปัญญาก็ไม่นานเลยฉะนั้นผมจำได้ไม่ลืมอย่างนี้มันจะลืมได้ยังไงพอออกปัญญาจากท่านอาจารย์เสกได้แล้วไปมันก็ไม่นานจนกระทั่งมันพิจารณาทางรูปขันธ์หมดปัญหาไปเลยรูปขันธ์หมดปัญหาแล้วมันปล่อยกันมันเต็มที่แล้วจากนั้นมันก็จำได้อีกอันนี้จึงจำได้เป็นเดือนไปเลยจำได้สักทีจากนั้นไปมันก็พิจารณาทั้งนี้ฮะมันต้อง8เดือนนะปัญญาท่านรูปขันธ์นี่โอ้โหเหมือนกับน้ำไหลลงมาจากภูเขาเหมือนกับน้ำตกเหมือนกันเถอะนะจ้าสะเทือนไปหมดภูเขาก็ปรากฏว่าแต่พอปัญญาท่านนำมาทำนี่มันละเอียดมันหักมาอยู่นะมันเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลลื่นหนีตลอดเวลาจนพูดไม่ได้ว่ามันเผลอเมื่อไหร่ที่ดูตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งแบบนี้มันเผลอตัวมาหลายมันไม่มีเลยมันลอบกันอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดฉันในหันนี้มันก็ไม่เคยเผลอตัวมันทำงานของมันตลอดมีหมายถึงนามขันไม่เกี่ยวพวกเวทนาสัญญาทั้งหลายแต่เพราะเรายิ่งสัญญาทั้งขันมันหนักสำหรับผมเออวิญญาณกับเวทนาทางจิตมันก็ไม่ค่อยพิจารณาอะไรมากมันแต่ถึงแต่เอาสังขารความปรุงของจิตแยกขึ้นน้ำหมาน้ำหมานี่มันกำหนดตามมันหมุนติ้วเองมันก็เกี่ยวโยงกันหมดนั่นแหละเนี่ยสังขารมีอย่างอันพิจารณาหนึ่งก็กระเทือนไปหมดอันนี้ทุกภายในส่วนร่างกายจะทุกข์เช่นเดินโยกมือไม่ทราบเลยสี่ชั่วโมงนี้มันจะทุกข์แต่ไม่เหมือนเรานั่งตลอดรุ่งอะไรก็ตามการประกอบเพียรในระบบต่างๆไม่เหมือนเดาบนนั่งตลอดรุ่งเลยความหมักผมทางร่างกายบอบช้ำมากมาเดินในความนั้นมันก็ไม่เห็นอะไรมันไม่รู้สึกตัวนี่ว่ามันเหนื่อยอันนี้มันรู้จริงๆเป็นไฟทั้งกองเผาอยู่ของต่อสู้ในท่ามกลางแห่งกองไฟนั่นก็รู้อยู่ทุกครั้งเวลาเดินในความไม่เห็นตัวนะมันเพลินอยู่ภายในเหมือนตื่นอยู่เพราะจริงๆพรรษาที่สิบผมทุกข์มากจริงๆในประวัติชีวิตนี้เป็นพรรษาที่สิบที่ทุกข์มากที่สุดเพราะเป็นการต่อสู้เอาร่างกายเขาไปเผาด้วยกันกับความเพียรมันไม่มีใจมันทุกข์ทั้งร่างกายเลยร่างกายบวกเข้าไปด้วยพอจากนั้นไปแล้วมันก็พอถึงขั้นปัญญาแล้วจริงร่างกายก็ไม่ค่อยอะไรมีแต่จิตหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วทุกข์มากนี่ ทีนี้เวลาไปถึงขั้นปัญญานั้นมันทุกข์ทางใจมันเด็ดอีกภายในใจไม่ได้ใช้ส่วนหลังกายมากอะไรนะครับถ้าทางปัญญาคือทางคิดทางปรุงทางพินิจพิจารณามากกระทุกอ่อนแล้วมั้งภายในหัวใจรู้สึกว่าอ่อนคือแย่งมันนิ่งทราบไปท่านว่ามันสมองมันคิดอะไรอยู่กับสมองแต่คนไม่เคยภาวนาก็ใช้จะว่าจิตอยู่บนสมองก็ได้จะว่าปัญญาอยู่ที่สมองก็ได้แต่คนไม่เคยภาวนาท่านนักภาวนาแล้วมันสมองที่ไหนว่างั้นเลยนะมันอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นหว่างแม้แต่ความสว่างสวายก็อยู่ตรงนี้ความสงบก็อยู่ตรงนี้ความฟุ้งซ่านตอนที่เรายังไม่ทราบครับมันก็รู้อยู่เพียงตรงนี้ไม่ชัดก็ตามที่พอทั้งความสงบมันก็อยู่ตรงนี้ความผ่องใสอยู่ที่นี้ความละเอียดละออของจิตขนาดไหนปัญญาออกเนี่ยได้เนี่ยอะไรก็ตามออกจากนี้ออกจากนี้ได้อย่างชัดมันออกที่สมองเมื่อไหร่นี่มันเด่นอยู่ตรงนี้นี่ใครโกหกยากมันเป็นอย่างนี้ใช้สมองได้มองทุกโลกเขาไม่มีฐานของจิตใช้สมองกุมหัวอยู่มันเราไม่เป็นมีงานแล้วมันอยู่ตรงนี้ยิ่งเวลาจะตายยังคิดผมเคยเล่าให้ฟังมันอยู่ตรงนี้อยู่ร่างกายหมดความหมายไปแล้วมันเหลือแต่จิตที่จะดิบตัวออกมันเหลือแต่เส้นเดียวมันก็อยู่ตรงนี้แน่มันไปอยู่บนสมองสมองก็เหมือนท่อนไฟท่อนไม้ท่อนฟืนอันหนึ่งเหมือนกันกับส่วนนี้ตัวรู้แท้ๆอยู่ตรงนี้ทุกข์มากนะเพราะคุณจริงนิ่งแต่รู้ที่เด็กแต่มันทำให้ภูมิใจนะย้อนหลังไปพิจารณาย้อนหลังไปถึงความเปลี่ยนและภูมิใจที่จะรู้จะเห็นแต่ละพักละตอนนี้มันรู้ได้ด้วยวิธีการตะเกียบตะกายบึกบึนเอาเป็นอาตาขวาอย่างนั้นมาเป็นลำดับลำดับมันไม่ธรรมดาผมแต่ทำความเพียรธรรมดาเหมือนเพื่อนหมู่เพื่อนทั้งหลายทำมันไม่ได้เรื่องต้องมัดมือชกเลยที่เดือดจริงพอจะถือสลับปอกเปิดบ้างมันปัญญาไม่เห็นชัดมันไม่ขาดจริงๆที่เหลือตัวไหนขาดไปมันรู้เลยชัดเด่นขึ้นเลยหนึ่งเวลามันขาดโดยประการทั้งปวงแล้วทำใหม่มันจะไม่รู้เหมือนโลกธาตุไหวมันเด่นมันเคยผัวพันกันมาเป็นหนึ่งอันเดียวกันมากับจิตระหว่างที่เหลือกับจิตเป็นหนึ่งอันเดียวกันมาภายในหัวใจนานเท่าไหร่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นอันเดียวกันพอเวลาพิจารณาเข้าไปสุดท้ายความละเอียดของกิเลสนี่มันจึงรู้ว่ามันอยู่ที่ใจมันอยู่ตรงนั้นตัวรากตัวฐานของมันตัววัฏจักรวัฏจักรจริงๆมันอยู่ตรงนั้นฝันแหลกไปแล้วอะไรมาเป็นวัฏจักรอะไรมาเป็นวัฏจักรเนี่ยมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นนี่หมดปัญหานี่อยู่ตรงนี้เราไปคิดที่ไหนเสียเวลาฟันมันลงไปที่กายและตาและจิตกายเวทนาจิตธรรมมันเกี่ยวโยงกันอย่าไปพิจารณาพิจารณานู่นตามภาคเป็นโครงการแต่อย่างนั้นไม่ได้นะมันเป็นภาคทฤษฎีมันคาดมันหมายมันแน่นอนภายในใจถนัดใจตรงไหนจะเป็นกายก็ตามเวทนาก็ตามจิตก็ตามธรรมมันคาดมันลงไปเลยแล้วมันจะวิ่งถึงกันหมดเช่นทุกข์สมุทัยนิโรธมากกว่าเหมือนกันมันเป็นธรรมเกี่ยวโยงนะในภาคปฏิบัติทุกข์ให้พึงกำหนดรู้เรื่องมูลไทยละนิโรธคนทำให้แจ้งมักมันเจริญให้มากแล้วจะไปทำหน้าที่อยู่ตรงนี้มันตายเลยพวกเรียนไม่ว่าเราเคยเรียนมาก็เป็นอย่างนั้นมันคาดหมายนั้นเมื่อเวลาเข้าหลักปฏิบัติเข้าสู่สงครามจริงๆแล้วประสบการณ์ในสงครามมันเป็นยังไงมันรู้สิอ๋อเป็นอย่างนั้นเองทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วนี่ให้มันเป็นอะไรอีกเวลาพิจารณามันค้นถึงสาเหตุมันทุกข์มาจากไหนอะไรเป็นทุกข์มันค้นหานี่คือเรื่องปัญญาที่จะขุดค้นสมุทัยซึ่งเป็นรากสำคัญขึ้นความสำคัญมันหมายความยึดว่าทุกข์เป็นเราเป็นทุกข์นั่นเองเป็นตัวสมุทัยร่างกายไม่ได้เป็นแล้วตัวสำคัญมันหมายแบบพอแยกนั้นแยกนี้อย่างชัดเจนนั้นมันก็แตกกระจายแล้วหนอเห็นต่างอันต่างสิ่งนั้นเลย เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาทุกขนาดไหนก็สักแต่ว่าทุกมันไม่มีความหมายกับตัวของมันเลยแล้วมันไม่มีความหมายกับเราว่ามันให้ทุกข์แก่เรากายก็สักแต่ว่ากายมันมีนั้นตั้งแต่ทุกประเภทนี้ยังไม่เกิดทุกประเภทนี้ดับไปแล้วกายมันก็มีจนกว่าจะถึงวันดับสลายของมันเจตมันก็มีอยู่นี่ทุกอันนี้ไม่เกิดทุกจิตมันก็มีอยู่นี่ทุกอันนั้นดับไปแล้วจิตมันก็มีอยู่นี่มันจะเรียงกันได้อย่างไรมันแยกมันแยกมันหมุนจนกระทั่งมันเข้าใจได้ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วถึงทุกจะเป็นไฟทั้งกองก็ตามมันไม่สามารถเข้าไปถึงจิตตรงนั้นได้เลยอย่าเพียงขั้นปฏิบัตินี้ในขั้นนี้มันก็พอเข้าใจได้ชัดเจนเหตุใดถึงขั้นละเอียดสุดหาแล้วว่าสุดสมมติแล้วนี่นะจิตดวงไหนของพระอรหันต์ที่จะหาเสวยทุกขเวทนาเรากล้าพูดได้อย่างยันเถอะอย่างนี้มีเจ้าฟ้าเจ้าคุณมาเทศอย่างนี้ผมโหสะดุดใจปั่นเลยผมไม่พูดเพราะท่านไม่ปฏิวัติท่านก็พูดไปตามนั้นสำหรับพระพุทธเจ้าก็เสวยทุกขเวทนาว่าผมฟังอยู่นี่เจ้าคุณเจ้าฟ้าเจ้าคุณเห็นได้อย่างรับสั่งพระนนท์ลาดทั้งคาติเนี่ยพระสั่งพระนนท์ตักน้ำมาเสวยท่านก็เป็นทุกข์ท่านต้องเสวยทุกข์อันนี้มันสะดุดปังเงยเช่นเดียวกับว่านิพพานเป็นอนัตตาแบบสะดุดเท่าๆกันแล้วสั่งให้พระนรมาต่างหน้าก็พูดเราจะพูดให้เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนักปฏิบัติอย่างนักรู้เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องจิตโดยรอบขอบคิดแล้วนั้นอานนท์ขันธ์นี้มันกำลังจะสลายตัวของมันมันกำลังบีบบังคับซึ่งกันและกันอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันโดยไม่รู้ความหมายกันและกันแล้วมันบกพร่องมันต้องการน้ำมันต้องการพักเอาพักให้มันพักทั้งชาติให้ขันนี่มันพักบ้างปานนท์ความหมายว่าอย่างนั้นตัวตถาคตเองคือความบริสุทธิ์ไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละมันพักแบบนี้มันเป็นเรื่องของขันท่านก็พูดตถาเราตถาคตก็พูดตามขั้นสมมุติเนี่ยนี่ตถาคตเรือนบ้างตถาคตเนี่ยมันเถื่อบอกให้ตาหนึ่งตาทั้งตาติมันจะพักมันเพียรวิสุทธิธรรมเพียรอะไรอย่างนี้มันไม่ชัดๆนี่พระอรหันต์ดวงไหนองค์ไหนที่จะมาเสวยทุกข์เลยขนาดบรรลุเข้าไปดูสิธรรมนี้มันก็ประจักษ์เองพูดเฉยๆไม่ประจักษ์มันถึงจิตจะของสามโลกธาตุมาพูดให้มันเองไปด้วยไม่มีทางว่างั้นก็มันรู้อยู่ที่จิตกระจัดอยู่ที่จิตบริสุทธิ์อยู่ที่จิตนี่แล้วอะไรความทุกข์ในโลกธาตุนี้ที่จะเข้ามาบีบบังคับจิตนี้ให้เองไปตามเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสิ่งนั้นเป็นสมมติทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้ากับสมมติได้แล้วตั้งแต่ฐานะที่ตัดขาดจากกันลงถึงความบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นเองมันยืนตัวเลยทุกข์เพราะว่าโอ้ทุกข์นั้นเป็นนั้นเป็นหัวว่าได้สื่อธรรมชาตินั้นมันเห็นเองเห็นเองไงว่าไปโอ้มันมีเกลียดนั้นปวดนี่ว่าไปตามเรื่องนั้นเราอย่างที่ว่าตถาคตฟังเกลียดทีอนุนราภังคาถีก็แบบเดียวกันนั่นมันจะไปทุลุ่มทุลายอะไรกับนั้นมีฐานะสมมติอันนี้การทุกข์ของหน้าตาเนี่ยสมมติรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วมันเป็นอนัตตามันเป็นสมมติทั้งหมดจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นสมมติได้อย่างไรตอนสำคัญเอาตอนมันจริงในเจ้าของเราโอ้ยใครจะมาโกหกก็มาเถอะสามโลกธาตุก็ไม่หวั่นถึงจังหวะสามที่ที่โกมันประจักษ์ประจักษ์กับผู้ปฏิบัติจะถ้าเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นได้ยังไงสามโลกธาตุก็มีแต่สมมติหนึ่งมันก็มาแบบเดียวกันหมดจะไปหลงกลมายามันแบบไหนมันก็แบบสมมุติทั้งมวลอันนี้เป็นวิมุตติเนี่ยมันจะมาแบบไหนก็คือแบบสมมุติเพราะฉะนั้นมันจะเอาคําหวั่นมาให้จิตดวงนี้ได้ยังไงตรงนี้ไม่ใช่สมมุติพอที่จะเข้ากันได้ไปหวั่นกันได้ไปหลงกลของสมมุติได้หรอว่ามันคือนิสัยนี่ถึงกล้าพูดว่าพระอรหันต์ท่านน่ะถ้าจะพูดตามหลักธรรมชาติแล้วนะไม่เกี่ยวกับผู้หนึ่งผู้ใดภายนอกเลยความตาย กับความเป็นอยู่ของท่านมีน้ำหนักเท่ากันนั่นแหละวางนี่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่ากันความตายก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเป็นคติธรรมชาติธรรมดาที่เรียนจบแล้วปล่อยวางแล้วอันหนึ่งนั่นแหละความเป็นอยู่ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งที่เรียนจบแล้วเป็นแต่เพียงว่ารับผิดชอบพอถึงการของมันเท่านั้นเหมือนกันแล้วท่านไม่ได้มาหวังเอามรรคผลนิพพานอะไรชาติขันอันนี้ต่อไปอีกแล้วท่านจะหวังอะไรท่านจะเป็นหนักในนี้หรือผมดูไม่ดีถ้าหากเราจะแยกไปอีกนะก็ฮาราเวปัญจขันธ์ทายเป็นแสนกังวลไม่ต้องเป็นแสนความรับผิดชอบลำบากที่เกี่ยวยุ่งกับมันปล่อยซะดีสบายนี่ท่านจะไปช่องนี้ก็ได้ครับแต่ท่านก็ไม่ไปท่านก็ไม่ไปก็เรียนก็รู้แล้วนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะมาตื่นในเดือนนี้ว่ามันรำคาญหรือว่ามันกวนอะไรอย่างนี้แต่ก่อนมันก็กวนอยู่แล้วนี่ก็รู้มันมาแล้วตื่นมาอะไรอีกแต่จะอยู่ตามสภาพเสียท่านไม่ออกช่องนี้ท่านนี่หากว่าพิจารณาถึงเรื่องประโยชน์ที่จะทำให้แก่โลกประชาชนผู้มาเกี่ยวข้องยังมีเป็นสาระประโยชน์แต่ท่านอยู่ท่านจึงถือเอานั้นแหละเป็นน้ำหนักมากกันความเป็นอยู่ดีมีน้ำหนักมากกว่าความตายไปท่านก็มอบเหตุผลให้กับความเป็นอยู่เสียความเป็นอยู่ดีคนอื่นได้รับผลประโยชน์ด้วยจนกระทั่งถึงวันอวสานถ้าตายไปเสียผู้คนจะรับประโยชน์ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ขาดตายเนี่ยท่านก็เอานั้นมาเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็การอยู่มีน้ำหนักมากกว่าการตายไปนี่เท่านั้นด้วยเหตุผลเท่านั้นไม่ใช่ด้วยการติด
1: เขาพุทธุนัน
0: มันนี่มันเล่นออกเต็มเพลงมันก็จะทำอารัมยาอธิบายหนูเพื่อนก่อน

แสดงธรรมขอให้ทุกๆท่านได้ตั้งใจด้วยดีวันนี้ให้หูเราเป็นประโยชน์นี่ก็เคยพูดมานานลมปากเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างวันนี้ตั้งใจจะให้ลมปากเป็นประโยชน์และท่านทั้งหลายก็ขอให้หูเป็นประโยชน์ให้ใจเป็นประโยชน์วันนี้ใจเราเคยคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อความรบกวนหรือเดือดร้อนแก่เจ้าของมามากมายวันนี้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางหูทั้งทางใจจะได้นำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็นแก่จิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลานานมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้จะเริ่มแล้วนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรณิมมรณโนวัตตุปัจเจโดตันหักขโยวิราโกนิพพานังติธรรมที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นยอดแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ถึงความประเสริฐด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ธรรมนั้นจึงประเสริฐด้วยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะประเสริฐตลอดกาลไหนๆถ้ามีผู้ปฏิบัติมีผู้สนใจนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นธรรมชาติประเสริฐนี้ไปประดับตัววันนี้เป็นโอกาสอันดีของพี่น้องทั้งหลายที่มาจากทั้งทางใกล้และทางไกลมาเคารพนบน้อมศพของท่านพระอาจารย์ฟั่นซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่โลกมามากมายก่ายกองและเป็นเวลานานเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทแล้วได้นับถือท่านมาเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อทราบถึงการล่วงลับของท่านซึ่งเป็นธรรมดาของกฎอนิจจังที่มีอยู่กับทุกคนแล้วก็ได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนหน้าที่การงานแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมสละเพื่อมากราบไหว้บูชาคุณท่านในเบื้องต้นก็ได้สวดบทธรรมหลายบทให้เราท่านทั้งหลายฟังแต่การสวดบทธรรมนั้นท่านสวดเป็นบทบาลีจึงพอเข้าใจบ้างสำหรับท่านผู้เคยได้ศึกษาเรียนมาและไม่เข้าใจเป็นจำนวนมากว่าท่านหมายความว่าอย่างไรที่สวดเหล่านั้นหลังจากนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมที่เป็นเนื้อความแห่งภาษาเราจะเรียกว่าจากบทบาลีก็ได้เพราะบทบาลีก็หมายก็เป็นธรรมที่มีเนื้อความอยู่ในตัวแล้วแต่เราทั้งหลายแปลไม่ออกและสิ่งที่เราแปลไม่ออกนั้นก็มีอยู่กับเราทุกคนดังที่ท่านสวดในวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่ท่านสวดอนัตตะลักขณสูตรวันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นอะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงก็คือความรบกวนการรบกวนก็คือขันธ์ห้าได้แก่กองรูปคือร่างกายของเราเวทนามีความทุกข์เป็นสำคัญสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงทางด้านจิตใจวิญญาณคือความรับทราบจากสิ่งที่มากระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เป็นการรบกวนกันอยู่เสมอท่านกล่าววันนี้ท่านกล่าวถึงเรื่องว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในอาการทั้งห้าซึ่งเราทุกคนมีอยู่ด้วยกันไม่มีความบกพร่องนั่นในบทบาลีท่านถามว่าสุขหรือทุกข์
พระสงฆ์ที่ฟังท่านก็ดูขั้งพันเตดูขั้งพันเตว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นสมควรแล้วหรือที่ท่านทั้งหลายจะถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรพระเจ้าค่ะแต่ท่านผู้ที่ฟังธรรมท่านในขณะที่ตอบรับอยู่นั้นท่านฟังด้วยความสนใจอยากทราบความจริงตามหลักธรรมที่เป็นความจริงซึ่งพระองค์ท่านกำลังประทานให้อยู่ประทานอยู่เวลานั้นบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ฟังท่านก็ฟังด้วยความเต็มอกเต็มใจฟังเพื่อความรู้เหตุรู้ผลในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่ตนยังไม่รู้อาศัยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดแหลมคมได้ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วในสิ่งที่มีอยู่กับตนนี้ได้แสดงให้บรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นฟังจนพระสงฆ์เหล่านั้นได้รู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายในบทสุดท้ายท่านว่าสัมมัปปัญญายดัตถบังสัมมัปปัญญายดัตถบังคือรู้ตามเป็นจริงของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นตามความจริงของมันความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นมีรากฐานอันลึกขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาได้อย่างลงถึงความจริงแล้วย่อมปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาถอนตนขึ้นมาออกมาจากที่หลงลึกที่คำว่าหลงลึกก็คือความจมดิ่งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั่นแหละทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรามีแต่กองทุกข์ทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาโลกจึงมีความเดือดร้อนเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้เห็นความจริงของสิ่งที่เป็นภัยแก่เราคืออะไรนี่เราแปลไม่ได้วันนี้จึงถือโอกาสแปลให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามีอยู่กับทุกคนให้พากันเข้าใจแล้ววันนี้ให้หูของเราเกิดประโยชน์ให้ใจของเราเกิดประโยชน์ในการฟังธรรมในขณะที่ฟังกรุณาทำใจของเราให้รู้อยู่กับตัวอย่าได้ส่งไปสถานที่อื่นๆใดทั้งหมดแม้ที่สุดส่งมาหาผู้เทศให้มีทำความรู้สึกตัวไว้กับเรานั่นแหละเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งในการฟังธรรมแล้วการแสดงธรรมจะไม่นอกเหนือไปจากธาตุจากขันธ์จากตัวของเรานี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงได้นำมาแสดงให้เราทั้งหลายฟังซึ่งยังไม่รู้เหมือนพระองค์ท่านเราเกิดมาก็นานเราอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เป็นไปด้วยกันทั้งนั้นนับทั้งผู้แสดงนี้ด้วยแต่ความอยากรู้เรื่องของตนนี้มีน้อยมากทีเดียวจึงไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของตนว่าเป็นอะไรบ้างถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมากๆก็มีความบ่นพิไรลำพันร้องห่มร้องไห้ไปเท่านั้นสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์มีความแยบคายเพื่อจะขยายจิตใจออกจากสิ่งบีบบังคับเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่สนใจจะรู้ไม่สนใจจะพิจารณาอ่านดูตัวเองธรรมของพระพุทธเจ้านั้นสอนทุกรูปทุกนามสอนให้พิจารณาถึงเรื่องของตัวทั้งภายในตัวเองและสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องให้มีความรอบคอบทุกด้านทุกแง่ทุกกระทงทุกกระทงสมกับพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ไม่มีใครที่จะฉลาดรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยจึงสามารถเป็นครูศรัทธาเทวมนุษย์สานังทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในสามโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าทั้งความรู้ความฉลาดความสามารถความองอาจกล้าหาญความมีอำนาจวาสนาบารมีพระองค์เป็นหนึ่งทีเดียวเราจึงได้เปล่งวาจาถึงพระองค์ท่านด้วยการยอมตนว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตมอบไว้กับพระพุทธเจ้าธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิธรรมดวงเลิศที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเราขอกราบไหว้บูชาเพราะเป็นนิยานิกธรรมจะนำสัตว์ผู้ลุ่มหลงงมงายตกอยู่ในที่หลุมลึกนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้สังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านก็เป็นผู้วิเศษตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแล้วได้รับความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนขึ้นจากหลุมลึกคือธาตุคือขันธ์เหล่านี้ให้พ้นเป็นอิสระภายในจิตใจกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาจึงสมควรเป็นสรณะของพวกเราทั้งสามรัตนะนี่แหละชาวพุทธเราถืออย่างแบบฝากเป็นฝากตายถวายชีวิต
ตลอดเวลาเพราะท่านวิเศษเราก็เกิดมาในโลกนานนับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือมานานมีอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราพอเป็นผลแห่งการนับถือพระพุทธศาสนาคือให้รู้ประจักษ์กับใจของเรามีจำนวนน้อยเพราะสักแต่ว่าทำไปตามบ้านตามเมืองทำไปตามหมู่ตามเพื่อนเฉยๆทำไม่ค่อยจะสนใจถึงความจริงทั้งๆที่ทำนั้นพระองค์ท่านประทานไว้ด้วยพระเมตตาอย่างถึงพระทัยการประกาศสอนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่เหมือนเราทั้งหลายเป็นออกจากพระเมตตามหากรุณาธิคุณฟังแต่ว่ามหาใหญ่โตมากมีพระเมตตามากประทานพระโอวาทให้สัตว์ทั้งหลายด้วยพระเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งหมดมีพระประสงค์ที่จะให้สัตว์ได้พ้นจากทุกข์เพราะพระโอวาทที่ชโลมลงไปหรือชะล้าลงไปให้พ้นจากความเศร้าหมองมัวเมาให้เป็นความสุขความสบายจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นแล้วเป็นที่พอพระทัยสมกับพระองค์ท่านได้ทรงปรารถนาพระบารมีมานานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้วจึงประทานพระโอวาทให้เต็มพระทัยจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานก็มีสุภทัพปริภาชกเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอานนท์ห้ามไว้ว่าเวลานี้พระองค์ทรงลำบากอยู่มากจึงไม่ควรจะรบกวนเมื่อพระองค์ท่านทรงทราบดังนั้นจึงเรียกรับสั่งให้เข้ามาแล้วประทานพระโอวาทย่อๆให้ว่าการที่เรามานิพพานที่นี่ก็มุ่งประสงค์เธอนั่นแหละหรือประสงค์คนคนเดียวนี้เป็นวาระสุดท้ายเพราะฉะนั้นจึงขอให้เข้ามาเมื่อสุภทัพปริภาชกจะทูลถามปัญหาข้อใดๆพระองค์ท่านก็ได้เตือนหรือตัดความออกไม่ให้ยืดเยื้อเกินไปว่าเวลาของเราตถาคตมีน้อยฉะนั้นเราจะให้ผู้ภาษาของเราโอวาทให้เหมาะสมกับเธอเวลานี้แล้วให้ได้ออกไปพืชปฏิบัติให้เป็นปัจฉิมสาวกครั้งสุดท้ายที่เราจะปรินิพพานในราตรีวันนี้สุปันธปริภาชกก็ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วออกไปบำเพ็ญเพียรในคืนวันนั้นก็ได้บรรลุถึงอรหัตผลปรากฏเป็นพระญาบุคคลชั้นสุดยอดขึ้นมาในปฐมสุดท้ายนะการแห่งพระนิพพานของพระพุทธเจ้านะผลแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกเป็นย่อมปรากฏมาเรื่อยๆตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันจากผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมเพราะศาสนาธรรมนั้นก่อนที่จะได้ปรากฏขึ้นมาพระองค์ท่านทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างจนเต็มความสามารถเรื่อยมาจนกระทั่งได้ตรัสรู้ธรรมไม่ได้ทำอย่างย่อๆหย่อนๆไม่ทำแบบเล่นๆลูกๆคำๆสักแต่ว่าทำอย่างนั้นการประกาศสั่งสอนโลกก็เช่นเดียวกันสั่งสอนแบบถึงพระทัยจริงๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธที่เรียกว่าเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าขอให้คำนึงถึงตัวของเราเสมอเพราะเราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเราได้มีความรู้ความเห็นอะไรบ้างพอที่จะเป็นสาระแก่นสารเป็นที่ยึดเป็นที่มั่นใจของเราในปัจจุบันก็ดีในวาระสุดท้ายก็ดีอย่าให้เป็นหลักปากขี้ควายเหลวๆไหลๆเหมือนอย่างว่าวมันเชือกขาดอยู่บนอากาศจะตกไปทางไหนก็ไม่ทราบนี่เราคิดอะไรเราคิดได้แต่เมื่อเวลาจะมาคิดถึงความเป็นอยู่และความเป็นไปของตัวนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างเพราะให้สมกับว่าเราเป็นผู้ต้องการความสุขความเจริญเพราะความสุขความเจริญนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยล้าสมัยใครต้องการทั้งนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการเราเป็นมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งมีความต้องการมากยิ่งกว่าเขาซะอีกและวิธีการที่จะให้เกิดความสุขความเจริญและเกิดความมั่นใจในปัจจุบันและอนาคตของตนในคติความเป็นไปของตนนั้นมีอย่างไรหรือไม่ภายในใจของเราจึงควรคำนึงให้มากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสมบัติกลางใครมีความนึกน้อมใครมีความประพฤติปฏิบัติย่อมกลายเป็นสมบัติคนนั้นไปโดยลำดับหนับท่านเรียกว่าอากาลิโกธรรมนั้นหาการหาเวลาไม่ได้พร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยลำดับตามกำลังของตนของตนเสมอไปนับตั้งแต่โน้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าน่าจะครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันแล้วยังจะเป็นไปเช่นนั้นอีกจึงเรียกว่านิยานิกธรรม
เป็นธรรมที่สามารถจะนำสัตว์โลกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของพระองค์ท่านให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าธรรมนี้ไปได้เลยที่จะทำสัตว์ให้มีความเฉลียวฉลาดทำประชาชนหรือบุคคลพุทธบริษัทที่จะพืชตัวให้มีความราบรื่นดีงามทั้งความเป็นอยู่ในคารวะและความเป็นอยู่ทางพระสงฆ์ตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติทุกด้านทุกแง่ทุกมุมไม่มีอันใดที่จะดีเยี่ยมยิ่งกว่าการประพฤติธรรมและความสุขใดก็ตามไม่มีความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขจากการประพฤติธรรมนี่แล้วการประพฤติธรรมใครจะเป็นผู้ประพฤติถ้าไม่ใช่พุทธบริษัทใครเป็นผู้หวังความสุขความเจริญอยู่เวลานี้หวังอย่างไม่จืดไม่จางหวังตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้และวันตายไปยังต้องหวังความสุขความเจริญหวังความสมหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่จะมาสนองตอบความสมหวังเหล่านั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ความดีคือการกระทำดีแล้วผลจะเป็นสุขขึ้นมาให้สมหวังไม่ได้นี่คือเป็นหลักตายตัวแห่งความจริงที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้แล้วคำว่าธรรมนั้นเป็นสมบัติของทั้งคารวาสทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชเป็นไปได้ทั้งหมดถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติคำว่ามรรคผลนิพพานก็เหมือนกันเราได้ยินแต่ชื่อตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโสดาสกิทาอนาคาอรหัตอรหันต์แล้วมาทุกวันนี้เป็นยังไงศาสนามีแต่ชื่อหรือเป็นอย่างไรศาสนาต้องมีนิ่มมีนวลศาสนาต้องมีเหตุมีผลมาพร้อมๆกันมีเหตุและต้องมีผลผู้ประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรในทางความดีย่อมมีผลตอบแทนสนองโดยลำดับลำดับเรื่อยมาท่านจึงเรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคตรัสดีแล้วคำว่าตรัสดีแล้วนั้นหาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้ไม่มีใครที่จะตรัสได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะพระองค์ท่านได้ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงนำมาแสดงมาสั่งสอนโลกไม่ใช่ได้ยินแต่ข่าวแล้วเอามาสอนโลกอย่างนั้นคนที่ได้ยินเขาพูดแล้วมาเล่าเรื่องที่เขาพูดให้ฟังนั้นสู้คนที่ไปเห็นด้วยตาของตนไม่ได้เราไปประสบการณ์ซะเองแล้วมาพูดสิ่งนั้นได้ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดไม่เคลื่อนคลาดไปได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์พระทัยของพระองค์แล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกจึงหาทางผิดไม่ได้เรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์โลกที่จะพ้นจากทุกได้พระพุทธเจ้าก็พ้นทุกไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมสาวกทั้งหลายได้พ้นทุกไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมธรรมจึงเป็นสิ่งที่นำสัตว์โลกให้พ้นทุกได้ตลอดมาไม่ใช่ธรรมจะเป็นโมฆะในสมัยปัจจุบันนอกจากตัวของเราทำตัวให้เป็นโมฆะหาประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เป็นโมฆะอยู่เช่นนั้นแม้จะจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นโมฆะสำหรับคนนั้นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งควรจะลึกถึงความตายในตัวบ้างอย่างน้อย5หนก็ยังดีจิตใจของเราจะได้มีการยับยั้งจากความฟุ้งเฟ้อเหิมความโลภก็จะไม่มากนักความโกรธก็จะไม่มากนักความหลงก็จะไม่มากนักเพราะมองเห็นป่าช้าส่วนมากคนเราไม่มองเห็นป่าช้ามองเห็นตั้งแต่ดินฟ้าอากาศที่จะเหมือนกับว่าจะห่อเหินเดินฟ้าได้ทั้งที่ไม่มีปีกนั่นแหละมันจึงทำตัวให้เคลิ้นเคลิ้นจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวัยลืมไม่ทราบว่าเป็นหญิงเป็นชายเฒ่าแก่ชราขนาดไหนลืมไปหมดมาตั้งแต่จะมีความสุขความรื่นเริงมาเถิงดีไม่ตีอยากจะใส่ส้นสูงขึ้นลำวงกับเขานั่นเพราะความเพลินความลืมตัวไม่มองดูป่าช้าคนเราถ้ามองดูความตายก็เท่ากับมองป่าช้าแล้วก็เหมือนกับว่ารถมีเบรกพอถึงสถานที่จะรอก็ต้องรอถึงสถานที่ควรจะเร่งก็ต้องเร่งถึงสถานที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาไปตามที่เราต้องการด้วยพวงมาลัยนั้นก็เป็นไปได้นี่แหละการขับขี่ตัวเราเองการดัดแปลงตัวเองด้วยหลักธรรมให้ทำอย่างนี้ท่านสอนว่าอย่างนั้นรถนั้นจะเอามาจากอู่ใหม่ๆก็ตามจะขับขี่ให้ชนอะไรดะไปหมดก็ไม่ถึง5นาทีแหลกไปเลยถ้าพยายามขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎของจราจรแล้วมีความระมัดระวังแล้วรถนั้นก็ปลอดภัยส่งบุคคลให้ไปถึงสถานที่ตามความต้องการได้เป็นประโยชน์มากเราเองก็เหมือนกันการขับขี่คือการฝึกหัดอบรมตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราต้องการด้วยกันทุกคนให้ระวังอันใดที่จะเป็นภัยต่อความสุขความเจริญของเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการมากจ
ึงต้องทำอันตรายแก่ตนเสมอมีตั้งแต่ความทุกข์ความสุขไม่ค่อยปรากฏก็เพราะไปเที่ยวหาเหยียบย่ำตั้งแต่ขวากแต่หนามมันก็ปักเอาเสียบเอาแทงเอาแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาคำว่าเสี้ยนหนามนั่นคืออะไรก็คือความผิดเนี่ยเมื่อทำผิดแล้วจะให้เป็นสุขขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นทุกข์นี่ความจริงเป็นเช่นนั้นเมื่อตะกี้นี้ได้กล่าวถึงเรื่องมรรคผลนิพพานมามีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือทุกวันนี้มีได้ไหมและใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้มีอำนาจวาสนากรรมเอามรรคผลนิพพานไว้ในเงื้อมมือของตนโดยไม่ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผลเหมือนครั้งพุทธกาลเลยถ้าไม่ใช่เราเองเป็นผู้กีดกันห่วงห้ามทางเดินของเราแล้วไม่มีผู้อื่นใดทั้งนั้นเพราะอะไรสิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานได้หรือจะปิดตันมรรคผลนิพพานก็มีอยู่สี่ประการแยกออกเป็นด้านละสองคุกกับสมูทัยสมุทัยคือกิเลสตัณหาสภาวะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นสิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานที่จะให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็มีตั้งแต่ความทุกข์ที่จะเป็นผลของกิเลสตัณหาสภาวะเหล่านั้นครอบคลุมหัวใจขึ้นโดยลำดับนี่แหละคือสิ่งที่กีดกันหรือกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดขึ้นแล้วอะไรอีกที่จะเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกให้ดำเนินไปตามทางมรรคทางผลจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ก็คือมรรคเนี่ยมรรคคืออะไรแปลว่าทางดำเนินมรรคกับนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ถ้ามีมรรคแล้วนิโรธก็ปรากฏได้เพราะมรรคเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องตัดฟันกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนี้ด้วยการปฏิบัติในมรรคนั้นมีอะไรบ้างท่านว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่รวมเขาแล้วย่นเข้ามาเป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือเครื่องมืออันทันสมัยที่สุดตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาคำว่ามัชฌิมามีความเสมอต้นเสมอปลายความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าครั้งโน้นหรือครั้งนี้ไม่ว่าครั้งใดคำว่ามัชฌิมาต้องเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาสม่ำเสมออยู่ตลอดไปจึงเรียกมัชฌิมาอันใดที่ขัดกับมัชฌิมาอันนั้นไม่ใช่ของจริงเรียกว่าเป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเช่นทุกสมุทัยนี่เป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเมื่อผู้ดำเนินมัชฌิมาธรรมนี้ให้มากขึ้นภายในจิตใจแล้วกิเลสตัณหาสมะย่อมค่อยหมดไปหมดไปเหือดแห้งไปนิโรธคือความดับทุกข์

ิพพานเราไม่ต้องไปถามหามรรคหาผลที่ไหนเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงมรรคเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงผลเรานั่นแหละเป็นผู้พ้นจากทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยมรรคนี่แหละได้เป็นศาสดาของโลกก็พระมัชฌิมาปฏิปทาขององค์สาวกทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ก็พระมัชฌิมาปฏิปทานี้เพราะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทานี้จึงเป็นธรรมยืนยันหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้ขวากแก้หนามทั้งหลายอันเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเวลานี้ความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในหัวใจของเราหรือไม่กับครั้งพุทธกาลกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความโลภก็มีเหมือนกันความโกรธมีเหมือนกันความหลงมีเหมือนกันแล้วที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาแต่ก่อนและสาวกบำเพ็ญมาก่อนนำมาแก้กิเลสนี้จะขัดแย้งกันที่ตรงไหนมีธรรมเหล่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดตลอดมาที่จะแก้กิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของเราอย่างน้อยเราก็ได้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามไม่นอกเหนือไปจากการบำเพ็ญธรรมนี้เลยท่านจึงสอนให้บำเพ็ญอย่าได้ประมาทนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ได้บำเพ็ญทานก็เป็นความดีของเราศีลก็เป็นความดีของเราภาวนาก็เป็นความดีของเราเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวให้อ่านดูจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามันคิดแสบสายไปที่ไหนบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างเราไม่เคยคำนึงคำนวณถึงความคิดความปรุงที่มันเสียหายก่อความเสียหายตนอยู่เรื่อยๆนั่นเราคิดแต่เรื่องอื่นมองดูแต่สิ่งอื่นไม่มองดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นความบกพร่องของเราแล้วจะแก้ไขกันได้อย่างไรหาทางแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนจึงสอนมาหาเราให้เราได้ดูตัวของเราโอปนายิโกให้น้อมเข้ามาดูเห็นคนอื่นตายเราก็น้อมเข้ามาดูตัวของเราว่าจะตายอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยดังท่านพระอาจารย์ฟั่นเป็นต้นท่านก็ปรากฏชื่อลือนามด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเป็นสง่าราศีในวงพระศาสนาตลอดถึงให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนมากว้างขวางมากมายแม้เช่นนั้นท่านก็ยังตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดแล้วก็ต้องตายเช่นเดียวกันท่านตายไปวันนี้เราอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยทุกรูปทุกนามที่อยู่ด้วยกันนี้มีป่าช้าตีกราอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะนอกเหนือกว่ากันได้ที่จะข้ามโลกข้ามสงสารไปโดยไม่มีป่าช้าเกิดแล้วต้องตายด้วยกันแต่ก่อนที่จะตายนั้นผู้ที่ตายในทางชั่วก็มีตายไปด้วยความดีก็มีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ถึง4บทมืดมาแล้วมืดไปก็มีท่านว่าตโมตมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปเกิดมาก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนเต่าเหมือนสัตว์ทั้งหลายไม่ได้คำนึงถึงศีลถึงทานการกุศลเลยตายก็ตายไปแบบนั้นนี่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปมืดมาแล้วสว่างไปเบื้องต้นนั้นเรายังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรต่อมาเราได้สลับสับฟังได้อ่านหนังสือหรือฟังเทศครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนก็พอรู้จักบาปรู้จักบุญและบำเพ็ญตนโดยลำดับเลยกลายเป็นผู้สว่างไปนี่อันหนึ่งแล้วสว่างมาแล้วมืดไปนี่ก็หมายถึงเบื้องต้นเราเป็นผู้สนใจประพฤติตัวเป็นคนดีมีศีลมีธรรมครั้นเวลาจวนตัวเข้ามาเรืออะไรล่มบาดจอดเขาว่าภาษาภาคอีสานตาบอดบาดเถ่าคือเรือล่มตอนจะจอดตาจะบอดตอนแก่เวลาจะตายเลยคว้าอะไรไม่ได้คือคว้าต่างๆน้ำเหลวประพฤติตัวเหลวแหลกไปหมดเลยเสียซะตอนตายนี่เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปสว่างมาแล้วสว่างไปก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั่นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาทุกแง่ทุกมุมมาก็ไม่ทรงประพฤติความเสียหายใดๆทั้งนั้นแล้วเสด็จออกทรงพระหนวดจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเทียบถึงตัวของเราก็รู้จักภาษีภาษามาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยประพฤติศีลประพฤติธรรมมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเป็นคนดีตลอดไปเรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปคำว่าสว่างนี้มีหลายชั้นตามขั้นแห่งการประพฤติปฏิบัติกำลังความภาคเพียรการบำเพ็ญของเราคำว่าสว่างไปนี่สว่างถึงขั้นสุดยอดก็มีเช่นบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็มีเนี่ยเช่นท่านอนาคาก็มีสกิทาคาก็มีโสดาก็มีเป็นกัลยาณชนก็มี
อย่างพวกเราทั้งหลายไม่ได้ขั้นนั้นก็ตาม

ก็เป็นกัลยาณชนเป็นผู้มีคุณงามความดีเป็นที่น่าดูน่าชมเป็นที่น่าดูดดื่มภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงกรุณาสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่อบอุ่นของใจสิ่งใดก็ไม่มีอะไรที่จะอบอุ่นยิ่งกว่าบุญกว่ากุศลเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนเขาอุ่นในขณะที่อยู่พอจากกันไปก็เดือดร้อนอยู่ในบ้านก็รู้สึกร่มเย็นพอออกจากบ้านไปก็ร้อนเนี่ยอยู่ที่นี่ก็ร้อนแล้วไปที่นั่นก็ร้อนเพราะความร้อนมีอยู่ภายในจิตใจเมื่อเราสร้างคุณงามความดีให้ไปที่อุ่นภายในจิตใจแล้วอยู่คนเดียวก็เย็นเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เย็นตายไปก็เย็นเพราะเย็นด้วยบุญด้วยกุศลมีความสุขด้วยบุญด้วยกุศลคำว่าบุญว่ากุศลนี้ใครเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้บำเพ็ญถ้าไม่ใช่จอมปราดคือพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะทราบว่าบุญว่าบาปและวิธีการบำเพ็ญบุญและการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญยังไงละบาปละอย่างไรไม่สามารถทำได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงสามารถทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าเป็นจอมปราดศาสดาของโลกถ้าเราไม่ประพฤติตามนักปราดแล้วเราจะประพฤติตามใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สามารถสั่งสอนโลกได้ทั้ง3โลกเราคิดดูสิความสามารถใครจะเหมือนพระพุทธเจ้าเราเพียงจะปกครองเราประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีเรายังไม่สามารถจะปกครองเราได้จะกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีจากตัวของตัวเองก็ยังไม่สามารถเนี่ยประคับประคองตนไปก็ยังล้มลุกคลุกคลานเราอย่าว่าจะปกครองคนอื่นได้เลยเราเองยังปกครองตัวของเรายังไม่ได้ยังพามันล่มจมชิบหายไปได้มีอยู่มากมายกายกองนี่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วพูดคำใดออกมาตรัสคำใดออกมาจริงทุกคำจึงเรียกว่าสวักขาตธรรมไม่มีคำโกหกหลอกลวงเชื่อปนอยู่แม้ 1% เลยคนธรรมดาสามัญเรานี่พูด25คำนั้นจะปลอมไปแล้วอย่างน้อย5คำพูด100คำนี่ปลอมไปแล้ว20คำเป็นอย่างน้อยปลอมเพราะอะไรก็เพราะความลุ่มหลงก็เพราะใจมันปลอมใจมันไม่ได้จริงไม่ได้รู้จริงเห็นจริงพูดออกมาถูกบ้างผิดบ้างเรียกว่างูปลาปลาจะว่างูจริงก็ไม่แน่ใจว่าปลาจริงก็ไม่แน่เอางูปลาปลาเอามันฟาดมันทั้งสองเลยแล้วมันก็ได้ของปลอมมาไม่ได้ของจริงเมื่อตะกี้นี้ได้ยกภาษิตขึ้นมาว่าเป็นยอดแห่งธรรมนั่นยอดยังไงว่ามรณิมรโนทำยังความเมาให้สางเราเมาอะไรนะแล้วทำอะไรที่จะมาทำความเมาให้สางพระพุทธเจ้าเป็นผู้สางแล้วจากความรุ่มความหลงทั้งหลายพระสาวกท่านสางแล้วจากความรุ่มหลงทั้งหลายถึงความพ้นทุกข์แล้วพวกเราเต็มอยู่ในความรุ่มหลงหาความสางไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนับตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตยังจะมัวเมาอยู่อย่างนั้นเป็นยังไงมัวเมาเกาหมัดมันเป็นยังไงมันดีไหมพวกเรามันเต็มด้วยของอย่างนี้มรณิมรโนคือทำที่ยังความเมาให้สางได้จากถึงขั้นแห่งความเมื่อยสุดวัตถุปัจเจโดตัดเสียซึ่งวัตตะความหมุนเวียนเวียนเกิดเวียนตายซึ่งเป็นการเวียนเอากองทุกข์ปล่อยทุกข์นี้แล้วแบกทุกนั้นปล่อยทุกนั้นแบกทุกในภพนี้ปล่อยทุกในภพนี้แบกทุกในภพนั้นเป็นมาอยู่นี้ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าวัฏจักรคือความหมุนของสัตว์ที่เป็นไปด้วยความลุ่มหลงวัตถุปัจเจโดนั้นตัดออกเสียซึ่งความหมุนทั้งหลายนี้โดยประการทั้งปวงจิตไม่มีหมุนอีกต่อไปแล้วนั่นเรียกว่าวัตถุปัจเจโดตัณหกโยตัดเสียซึ่งความทะเยอทะยานอยากอันมันเป็นเครื่องก่อกวนให้ดิ้นรนกระวนกระวายไม่มีเวลาอิ่มพอได้เลยเพราะตัณหาคือความอยากมันหิวตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าตัณหาไม่มีความพอเลยรับทานข้าวอิ่มแล้วหัวใจมันไม่อิ่มมันอยากนั้นอยากได้นี้อยากได้นั้นอยากไม่หยุดไม่ถอยท่านจึงเรียกว่าตัณหาคือความบกพร่องอยู่ตลอดเวลานี่ตัณหคโยพระพุทธเจ้าตัดได้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยพระสาวกท่านตัดได้หมดด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมวิราโคสิ้นแล้วซึ่งความกำหนัดยินดีในสิ่งทั้งปวงที่มีในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าสมมติไม่มีเหลือภายในพระทัยภายในใจของพระพุทธเจ้าและสาวกเลยท่านถึงเรียกว่าวิราโคนิโรโธดับสนิทเรื่องกองทุกข์มากน้อยที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยนั่นเรียกว่านิโรโธ
นิพพานังนั่นถึงละที่นี่ถึงนิพพานเนี่ยเมื่อถึงนิพพานแล้วก็เป็นอันวันแล้วเท่านั้นอย่างท่านอาจารย์สั้นท่านเคยแสดงเราก็เคยได้ยินท่านพูดท่านพูดให้พวกเราฟังได้อย่างง่ายๆถ้าจะแปลให้ลึกซึ้งกว่านั้นพวกเราทั้งหลายจะแปลจะไม่เข้าใจท่านก็แปลเอาอย่างง่ายๆพวกเราทั้งหลายฟังบรรดาผู้ใดที่เคยฟังธรรมจากท่านคงจะได้ฟังศัพท์นี้ว่านิพพานนิพพานนั้นแปลว่าอะไรท่านว่าก็อะไรมาผ่านก็หนีบเอาหนีบเอาหนีบเอาหมดความโลภก็หนีบมันความโลภมาผ่านก็หนีบมันเสียความโกรธมาผ่านก็หนีบมันขาดไปเลยความหลงมาผ่านก็หนีบมันอะไรมาผ่านก็หนีบมันหมดจึงเรียกว่านี้เป็นนิพพานท่านว่างั้นนั่นฟังสิเราเคยหนีบมั้ยล่ะไม่เคยหนีบมีแต่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนเกิดความทุกข์ความลำบากจากตัวของเรานั่นแหละมีแต่ยกที่ว่ายอดธรรมเนี่ยหมายถึงอย่างนี้การที่จะถึงยอดธรรมนี้ต้องอาศัยความขวนขวายความอุตสาห์พยายามเราเป็นผู้รับผิดชอบของเราตลอดเวลาไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามความทุกข์ความสุขมีมากน้อยเราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนั้นแล้วเราจะปล่อยตัวของเราโดยหาเหตุหาผลเพราะอาศัยความรื่นเริงบันเทิงความอยากเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลนั้นเข้ามาบังคับจิตใจหรือให้ฉุดลากจิตใจไปนั้นไม่สมเหตุสมผลกับเราที่เป็นชาวพุทธและเป็นผู้ฉลาดในนามแห่งมนุษย์นี่เลยเราจึงควรแก้ไขดัดแปลงตัวของเราเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคำว่าบาปหมายถึงอะไรผลของบาปมันคืออะไรคือความทุกข์บาปคือความเศร้าหมองความมืดตื้อนั่นเองเป็นแสดงผลขึ้นมาก็คือความทุกข์ทุกทั้งทางกายทุกทั้งทางใจทุกทั้งบัดนี้ทุกทั้งอนาคตข้างหน้าและทุกมาแล้วก็เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบาปมันมีอย่างนี้มันมีอยู่กับตัวของเราใครจะไปลบล้างมาได้คำว่าบาปผลของบาปคือความทุกข์ทุกมีอยู่ในทุกคนเมื่อเราลบทุกได้จากตัวของเราแล้วเราลบบาปว่าไม่มีนั้นถูกต้องแต่นี่ทุกมันมีอยู่ภายในจิตใจร่างกายของเราอยู่ทุกรูปทุกนามปฏิเสธไม่ได้แล้วเราจะไปลบบาปว่าไม่มีได้ยังไงลบบุญคือความสุขความสุขก็มีอยู่ในโลกประจำตลอดมาแล้วเราจะลบบุญได้ยังไงบุญแปลว่าความสุขบาปก็แยกออกไปก็เป็นความทุกข์เนี่ยนรกสวรรค์ใครเป็นผู้ไปเห็นนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจักขุญาณอันเฉลียวฉลาดแหลมคมมากสามารถมองเห็นได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกทั้งสวรรค์นำจึงนำสิ่งที่เห็นแล้วรู้แล้วด้วยพระทัยโดยไม่มีความสงสัยแม้นิดหนึ่งนั้นมาสั่งสอนโลกพวกเรามันเป็นคนหูหนวกตาบอดบอกว่านี่หน้านี่หน้ามันก็ไม่เห็นจนกระทั่งโดนเอาเสียหน้าผากแตกไปนั่นสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหละมันโดนมันมักจะโดนเสมอเช่นเราเดินทางถ้าเราเห็นแล้วว่านี่หัวตอเราจะไม่โดนคนที่ไปโดนสะดุดนั้นคือคนไม่เห็นผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นแล้วคือผู้ที่จะลงนรกเนี่ยสำคัญที่ตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราจะเชื่อความด้นเดาของเรามันก็จะพาด้นเดาไปอีกให้เกิดความทุกข์ความลำบากก็คือเราผู้ด้นเดานี่แหละคนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดีคนโง่ก็ต้องเชื่อคนฉลาดเดินตามคนฉลาดถึงจะเป็นไปได้นี่พวกเราโง่ก็ต้องเดินตามครูคือพระบรมศาสดาผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเรานี้เห็นแต่กลางวันกลางคืนมามืดตื้อเนี่ยตาของเราเป็นตาเนื้อตาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตาเนื้อจึงเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนเห็นได้ทุกระยะที่พระองค์จะพิจารณาให้เห็นได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกพระองค์ท่านสามารถทราบหมดแล้วเหตุใดจึงจะไม่ทราบเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วนำธรรมะมาสั่งสอนพวกเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสวักขาตธรรมถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเชื่อใครนอกนั้นเป็นแต่คนมีกิเลสทั้งนั้นตัวเราเองก็เชื่อเราไม่ได้มันโกหกเราตลอดเวลาแม้ที่สุดเอายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราจะนั่งภาวนาพอจะเริ่มนั่งภาวนามันจะหาอุบายโกหกแล้วนะจอมโกหกตัวเองก็คือเราพอจะเริ่มภาวนานี่มีไม่ได้นะนี่วันพรุ่งนี้จะต้องทำงานหนักนะ
นั่งมันเหน็ดเหนื่อยแล้วทำงานพวกนี้ไม่ไหวนะเป็นนั่งโง่สับประโง่โง่ห่วงอยู่แย่นะเอองั้นนอนซะดีกว่ามันก็ดีกว่าไปอย่างนั้นเพราะมันหลอกให้นอนซะดีกว่าจะไปวัดไปวาก็กลัวเสียเวลาจะทำบุญให้ทานอะไรกลัวหมดกลัวสิ้นกลัวเปลืองบวชเวลาจะของกินไม่กลัวสิ้นกลัวเปลืองเนี่ยพี่นาสินี่ถ้าว่าจะไปทางดีมันหลอกเจ้าของหลอกเจ้าของเรายังไม่ทราบหรือว่าตัวของเรามันหลอกเรายิ่งกว่าคนอื่นหลอกมาเป็นร้อยเท่าพันทวีถ้าว่าเราเรียนธรรมะแล้วเราจะทราบเรื่องความจริงความปลอมในตัวของเราเองโดยต้องไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องของตัวเองเมื่อรู้เรื่องของตัวเองแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของคนอื่นเพราะมันเป็นเรื่องเหมือนกันนี่หลักสำคัญท่านจึงสอนให้เรียนตัวของเราดูตัวของเราวันหนึ่งวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราไปในทางผิดหรือทางถูกดีชั่วประการใดทดสอบตัวอยู่เสมอด้วยหลักธรรมแล้วเราจะเห็นความบกพร่องเราแล้วก็มีทางแก้ไขดัดแปลงกันได้จนกลายเป็นคนดีไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนี่แหละการเรียนตัวของเราเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าเรียนสิ่งอื่นใดขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณานำไปปฏิบัติแล้วบัดนี้จะได้อธิบายถึงเรื่องจิตภาวนาให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจและได้นำไปยึดปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาพระสาวกอรหัตอรหันต์ได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาเป็นวาระสุดท้ายการภาวนาจึงเป็นธรรมที่รวมยอดหรือเป็นบารมีที่รวมยอดเป็นคุณงามความดีที่รวมยอดเหมือนกับเป็นภาชนะใหญ่ทีเดียวหรือเหมือนกับสระใหญ่น้ำไหลมาจากที่ไหนรวมลงในสระใหญ่หมดเช่นมหาสมุทรเป็นต้นแม่น้ำจะไหลมาจากทางทิศใดก็ตามลงในมหาสมุทรทะเลทั้งหมดนี่บุญญาบารมีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรจะไหลลงในจิตภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปรับปรุงจิตใจของเราในด้านจิตภาวนาให้ดีอำนาจวาสนาของเราที่สร้างมามากมากน้อยจะเป็นทานก็ดีเป็นรักษาศีลก็ดีจะรวมลงในภาวนานั้นหมดเป็นภาชนะใหญ่เราจะทราบได้ในสถานที่นั้นท่านสอนให้ภาวนาอะไรพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกบ้างเราพยายามทำวันหนึ่งมันมีว่าง24ชั่วโมงทำไมจะไม่ว่างถ้าเราจะหาเวลาให้ว่างเวลาอยู่กับเราเองความยุ่งยากอยู่กับเราเองเราพยายามทำได้เราทำงานอื่นเราทำไมมีเวลาเอายกตัวอย่างใกล้ๆถ้ามันไม่มีเวลาจริงๆหรือไม่มีจริงจนหาช่องว่างไม่ได้จริงหรือบนเวลาตายทำไมมันมีเวลาถ้ามันไม่มีเวลามันตายได้ทำไมเนี่ยก็บนเวลายังมีชีวิตอยู่ทำไมหาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ใช่ว่าเราโง่ต่อความโกหกของเราเราย้อนเข้ามาอย่างนี้มันก็ทันกิเลสแล้วเราก็ทำได้เนี่ยนึกพุทโธนึกเพื่ออะไรคือจิตของเราหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จึงต้องอาศัยคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมเช่นอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นต้นให้ใจของเราได้ยึดอยู่กับนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์มีความรู้สึกมีสติประคับประคองอยู่กับธรรมบทนั้นอยู่กับลมหายใจเป็นต้นให้มีความรู้อยู่จำเพาะนั้นจิตใจของเราจะสงบเข้ามาเพราะอาศัยหลักยึดคือคำบริกรรมนั้นๆแล้วจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาพอปรากฏเป็นความสงบแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาในขณะเดียวกันเพราะความสงบความสุขเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าไม่สงบไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงต้องให้สงบให้รวมเหมือนอย่างแกงเนี่ยผักอยู่ที่โน่นพริกอยู่ที่โน่นน้ำตาอยู่ที่โน่นเนื้ออยู่ที่โน่นปลาอยู่ที่โน่นไม่รวมกันมันก็เป็นแกงให้ไม่ได้ต้องรวมมันถึงจะเป็นแกงรวมลงมาหาตัวของเรานี้ถึงจะอิ่มท้องเนี่ยรวมเข้ามาผลสุดท้ายก็มารวมอยู่ในภายในอันเดียวในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยรวมจิตกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นมันก็วุ่นตัวเองกวนตัวเองหาความสุขไม่ได้ทั้งที่เราต้องการความสุขตลอดเวลาแต่กิริยาที่แสดงออกของจิตนั้นมันเป็นการก่อกวนตัวเองให้เกิดความทุกข์จึงต้องหาวิธีที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าภาวนานึกพุทโธให้ปรากฏภายในใจของเราโดยเฉพาะไม่ต้องคาดต้องหมายกับว่าผลจะเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างอัศจรรย์แปลกประหลาดอย่างไรบ้างไม่ต้องไปคาดไปหมายการกระทำอยู่ด้วยความไม่เผลอสติในธรรมว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆหรืออานาปานสตินั่นแหละคือการทำงานโดยถูกต้องผลจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาโดยลำดับ เมื่อใจของเราได้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวคือเป็นความรู้อันเดียวแล้วนั่นแหละเรียกว่าจิตสงบในขณะที่จิตสงบนั่นแหละเรียกว่าเราได้เห็นความสุข
เมื่อได้เห็นความสุขเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้นเป็นสิ่งที่สลักจิตใจของเราลงได้อย่างลึกทีเดียวแม้คราวหลังจะทำไม่ได้อย่างนั้นอีกก็ตามแต่ศรัทธาคือความเชื่อมั่นในผลที่เคยปรากฏแล้วนั้นจะไม่ถอนแล้วจะได้ทำความพยายามต่อไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนจิตก็มีความละเอียดลอลงไปละเอียดลอลงมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดเห็นความอัศจรรย์เห็นความสุขที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับภายในจิตดวงนั้นแหละไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนความประเสริฐอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่สิ่งโน้นสิ่งนี้ดังที่เราคาดหมายกันความประเสริฐความสุขจริงๆคือจิตจะเป็นผู้ได้รับความสุขเพราะจิตเป็นตัวทุกข์จิตเป็นตัววุ่นวายเพราะการปฏิบัติต่อตัวเองไม่ถูกจึงต้องก่อความทุกข์ให้แก่ตัวเองเผาลนตัวเองอยู่เสมอเมื่อเราประกอบตนให้ถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงคือมรรคผลนิพพานถ้าไม่อ่านในตัวเองแล้วจะไม่เจอในสิ่งเหล่านี้ถ้าอ่านที่ตรงนี้ต้องรู้พระพุทธเจ้าอ่านที่ตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกอ่านที่ตรงนี้พ้นทุกข์ไปได้เราทั้งหลายได้กราบเพราะท่านอ่านที่ตรงนี้ท่านรู้ถึงนี้มหาสติมหาปัญญาเมื่อพอแล้วไม่ต้องบอกเรื่องกิเลสนี่จะหลบซ่อนอยู่ที่ไหนรู้หมดไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวตั้งแต่สติปัญญาเท่านั้นไม่กลัวอย่างอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้กลัวแต่สติปัญญาถ้าเราได้สร้างสติปัญญาขึ้นภายในจิตใจนี้แล้วมันก็เหมือนอย่างเราเห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นธรรมชาติอันเป็นธรรมแท่งเดียวกันนี้คือความหลุดพ้นเพราะอำนาจของสติปัญญาได้ถอดถอนสิ่งลามกหมกไหม้ทั้งหลายออกจากใจหมดแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจะเรียกว่าธรรมทั้งดวงก็ได้เรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์ทั้งดวงก็ได้จะเรียกว่าจิตก็ถูกธรรมก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ขัดข้องเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วจะเรียกว่าเราถึงแล้วมรรคผลก็ตามไม่เรียกก็ตามผู้นั้นก็คือผู้หมดทุกข์แล้วโดยประการทั้งปวงนี่อำนาจแห่งมหาสติมหาปัญญาเราเคยอ่านตั้งแต่ในหนังสือตัวของเรามันเป็นหมายสติปัญญาถ้าเราจะทำให้เป็นทำไมจะไม่เป็นพระเจ้าทำทำไมเป็นได้ท่านสอนทำไว้เพื่อมนุษย์เพื่อพวกเราทั้งหลายเหตุใดเราจะไม่สามารถถ้าเราชาวพุทธบริษัทเราไม่สามารถจะปฏิบัติทำแล้วของพระเจ้าแล้วใครจะเป็นผู้ทรงศาสนาไว้เมื่อไม่มีใครเป็นผู้ทรงศาสนาแล้วก็ไม่มีใครทรงมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองก็จะทรงตั้งแต่กองทุกข์ฮะว่าไงนี่ผลแห่งการปฏิบัติศาสนาไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันขอให้ดำเนินตามหลักสุปฏิปันโนอุทุญญาสามิกิเถอะทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของเราขึ้นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องถามใครไม่มีสิ่งใดอันใดในโลกนี้จะมีอำนาจวาสนามากีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิชอบได้บรรลุนอกจากกิเลสตัณหาสวะซึ่งเป็นตัวสำคัญกีดขวางอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องบุกเบิกออกด้วยความภาคเพียรโดยทางสติปัญญาให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปหมดไปหมดไปแล้วคำว่ามรณิมมโนวัตุปัจเชโดตันหักขโยวิราโกนิพพานังเราจะไม่ไปถามใครเพราะอันนั้นเป็นชื่อตัวความจริงจริงเราทรงไว้แล้วคือตัวเราเองความบริสุทธิ์อยู่ภายในตัวของเราแล้วจะไปหานิพพานที่ไหนเวลามันทุกข์มันทุกข์อยู่ที่ไหนมันทุกข์อยู่ที่หัวใจเวลาพ้นจากทุกข์แล้วจะไปหานิพพานที่ไหนท่านไม่ไปท่านไม่หาจะหาอะไรถ้าหาก็หลงสิเมื่อรู้แล้วไม่ต้องหาอิ่มแล้วไม่ต้องกินอีกอิ่มนอนก็ไม่ต้องนอนอิ่มกินแล้วก็ไม่ต้องกินอีกท่านยังกินอีกอยู่ไม่เรียกว่าอิ่มนี่เมื่อรู้แล้วเต็มที่แล้วก็จะไปหาอะไรถ้าหาก็หลงทีนี้คำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็เห็นธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าชั้นใดอันนี้ชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดพระเจ้าชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดสาวกชั้นนั้นชอบเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเห็นกันประจักษ์อยู่ภายในจิตใจนี่แหละตถาคตแท้ส่วนพระสรีระของพระองค์นั้นเป็นเรือนร่างแห่งพุทธะไม่ใช่พุทธะแท้ผู้ที่เห็นธรรมชาตินี้แหละชื่อว่าเป็นผู้เห็นพุทธะแท้คือความบริสุทธิ์ภายในใจนัตติเซยโยวปาปโยไม่มีความยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนับแต่พระเจ้าลงมาถึงสาวกสุดท้ายเป็นผู้สม่ำเสมอกันอย่างนี้ฉะนั้นการแสดงธรรมนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ฟังจึงได้พยายามแสดงตามสติกำลังความสามารถเท่าที่เป็นได้และเหตุที่จะได้มาแสดงธรรมในวันนี้เนื่องจากท่านเจ้าคุณราชวรคุณวัดอโศการามพาคณะมา อุทิศถวายส่วนกุศลแด่ท่านอาจารย์ฟั่นแล้วนิมนต์หลวงตาบัววัดป่าบ้านตาดมาแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะอำนาจแห่งท่านเป็นผู้เคยมีคุณต่อหลวงตาองค์นี้ก็เลยได้มาแม้จะยากลำบากเพียงไรก็ตามก็ได้
เกียรติเวลาเวลามาและแสดงธรรมให้แก่ท่านทั้งหลายฟังหากว่าการแสดงธรรมนี้ได้ขาดตกบกพร่องไปใดแง่ใดก็ตามหวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อ้อเมื่อยไหม

0: แล้วก็ไม่ไปไหนเหตุจำเป็นมีก็ต้องดำเนินตามหลักพระวินัยคือสัตตาหิสัตตาหะกรณียกิจที่ควรจะไปได้มีเจ็ดวันนั่นบอกบิดามารดาป่วยเพื่อนฝูงสาธมิกครูหรืออาจารย์ป่วยท่านก็บอกไว้ตามหลักคนไหนวัดวาวาดจำรุดมากจนจะหาที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ไม่ได้เช่นศาลาโรงฉันเป็นต้นไปหาไม้มาทำมาซ่อมแซมสัตหะไปได้แล้วก็มาค้างวัดคืนหนึ่งแล้วออกไปภายใน7วันกลับมานึกพวกศรัทธาญาติโยมที่เป็นศรัทธาใหม่พระมหากษัตริย์นี่ก็ไปได้7วันสิ่งที่ควรจะอนุโลมนั่นท่านก็บอกว่ามีก็พึงอนุโลมตามนี้อย่าไปแบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้หน้าในหลังดูไม่ได้นะอย่าไปนักศรัทธาไปเรื่อยไปเรื่อยศรัทธารู้ศรัทธาแล้วไม่ทราบว่าศรัทธาอะไรเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์ไปมันมีแล้วนะทุกวันนี้ปรากฏแล้วทั้งที่เป็นครูเป็นอาจารย์นั่นแหละเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นเราจะว่าขวัญผ่าซากก็ตามหรือจะว่าโกงไปโกงมาก็ตามเหตุผลมียังไงทำยังไงเราพูดตามนั้นเลยไม่น่าเลื่อมใสเราว่าบอกว่าไม่น่าเลื่อมใสผิดแล้วว่าผิดเลยเรื่องครูเรื่องอาจารย์ว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่สำคัญยิ่งกว่าธรรมกว่าวินัยเรื่องหลักธรรมหลักวินัยสำคัญมากทีเดียวเคารพตรงนี้ถึงเคารพอาวุโสปันเตก็ตามก็ต้องมีเป็นผู้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันพอที่เป็นอาวุโสปันเตได้โดยสมบูรณ์แล้วควรกราบไหว้บูชาซึ่งกันและกันเคารพกันซึ่งกันและกันก็ถือในหลักเกณฑ์ของธรรมวินัยเป็นเหตุเป็นเกณฑ์ไม่ใช่จะมาอาวุโสมาบทมาละลายภาษาแล้วบอกเป็นอาวุโสให้กราบให้ไหว้เลยอย่างนั้นไม่ได้ในหลักวินัยยังมีอายุต้อง60ภาษายังต้องมาขอบนิสัยต่อผ้าผู้มีภาษาน้อยกว่านั้นนะคือไม่สามารถที่จะรักษาตนได้อายุภาษาจึงไม่สำคัญหลักวินัยนั่นแหละจะมีอะไรกฎเกณฑ์คณะสงฆ์ลักษณะปกครองอะไรขึ้นมาทุกวันเนี่ยเพราะเรื่องการประพฤติมันพิสดารไปเรื่อยการประพฤติของพระของเณรเราเพราะนั้นจึงต้องมีเรื่องกฎกระทรวงบ้างข้อบังคับกฎกติกาอะไรลักษณะปกครองสงฆ์มีมาเพื่อปกครองหลักใดก็ตามแต่ต้องไม่เข้าไปกระทบกระเทือนหรือไม่ทำความเสียหายต่อหลักทำหลักวินัยเนี่ยก็บอกไว้แล้วหลักเหล่านี้ถึงจะมีขึ้นมามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ต้องไม่ทำลายหรือไม่ต้องกระทบกระเทือนต่อหลักพระวินัยเป็นสำคัญท่านว่าอย่างบัญญัติหรืออย่างมีกฎข้อบังคับให้มีตั้งอุปัชฌาย์นี่เหมือนกันนะตั้งตามเขตตามเขตตามภาคใครอยู่ในเขตไหนอำเภอใดตำบลใดควรจะมีอุปัชฌาย์เพื่อไม่ลำบากในการสมบทของคุณบุตรสุดท้ายภายหลังก็ตั้งอุปัชฌาย์ตั้งทางโน้นก็ให้บวชทางโน้นตั้งที่ไหนก็ให้บวชทางโน้นทางโน้นผู้ไม่ได้ตั้งก็ไม่เป็นอุปัชฌาย์หมายอย่างนั้นคือผู้ไม่ได้ตั้งเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ไม่เรียกอุปัชฌาย์นี่ความหมายของการตั้งขึ้นเมื่อภายหลังนี้ว่างั้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ควรจะบวชนี้จะบวชนี่จะผิดไหมนี่ที่เป็นปัญหาหนึ่งขึ้นมาเอาพระวินัยผิดไหมพระวินัยว่าไงนี่เอาพระวินัยเป็นเกณฑ์เลยคือพระวินัยพระที่บวชตั้งแต่สิบพรรษาขึ้นไปแล้วสามารถที่จะเป็นอุปัชฌาย์ได้เนี่ยนี่แหละตรงนี้แหละถ้าสมมติว่าเกิดมีผู้บวชขึ้นมาหรืออย่างผมนี่มีความจำเป็นที่จะบวชคุณบุตรสุดท้ายผู้ใดก็ตามผมบวชขึ้นมานี่สงฆ์จะรับรองไหมนี่มันเป็นข้อนขึ้นมานะนี่ผมพิจารณาหรือผมพูดออกมาเพื่อให้หมู่พวกนั้นใช้ความพิจารณาหรือได้พิจารณาตามเหตุผลนี้เทียบเคียงกับหลักธรรมหลักวินัยต่างหากนะไม่ใช่ผมจะเป็นผู้ร่วงเกินทำยังไงคือพูดตามมันมีหลายแง่หลายทางที่จะถือว่าแต่ถ้าเป็นอุปัชฌาย์ได้ตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์แล้วถึงจะบวชได้ถ้าไม่ได้ตั้งเป็นอุปัชฌาย์แล้วบวชก็เป็นโมฆะอย่างนี้จะเป็นโมฆะจริงๆเหรอนั่นเมื่อหลักวินัยมีอยู่นี่หลักวินัยท่านว่าผู้มีอายุ10พรรษาขึ้นไปแล้วแล้วเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยด้วยดีมีสัมมาคารวะมีอาจาระดีเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพระเนรประชาชนแล้วผู้นั้นเป็นอุปัชฌาย์ได้โดยไม่ต้องตั้งจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่คือพระวินัยตั้งเองหรือศาสดาตั้งเองก็ได้ เพราะศาสดาเป็นผู้บัญญัติไว้มันมีข้อแม้อยู่อันหนึ่งแต่นี้เพื่อเคารพกันเพื่อเคารพที่เป็นอุปชาได้ตั้งแล้วก็ให้บวชกันไปแล้วไม่ไปก้าวก่ายไม่ไปดื้ออะไรหรือว่าไม่ไปกีดไปขวางหากว่ามีความจำเป็นที่จะทำก็ทำได้นี่เพราะพระวินัยยืนยันอยู่แล้วองค์ศาสดาเองเป็นผู้บัญญัติอย่างนั้นอันนั้นตั้งขึ้นเพื่อหลังตั้งขึ้นแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกับพระวินัยไม่ลบล้างพระวินัยนี่ถ้าสมมติว่าผู้ที่มีอายุพรรษาได้ล่วงสิบไปแล้วเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวินัยได้เป็นบวชคุณบุตรองค์ใดก็ตามคนใดก็ตามขึ้นมาเป็นพระจะเป็นพระได้ไหมนี่ถ้าเป็นไม่ได้ก็เป็นการลบล้างพระวินัยข้อนี้นี่ต้องเป็นได้จึงไม่ลบล้างพระวินัยข้อนี้แต่ท่านไม่ทำกันเพราะเคารพในกฎนี้ไม่ทำนั่นเฉยๆไม่ได้หมายถึงว่าจะบวชไม่ได้เลยพระวินัยมีอยู่ทำไมบวชไม่ได้ศาสดาแท้ๆเป็นผู้ตั้งผู้บัญญัติขึ้นอันนี้เป็นพวกคณะสงฆ์เราสุดท้ายแต่หลังมาตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นความวุ่นวายเกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้พระมันโลภมากเป็นอุปชาจะมีตัวคอยจะกินนั่นจะว่าไงไม่ใช่อุปชาด้วยความเมตตาสงสารคุณบุตรสุดท้ายแต่หลังไม่ได้ทำด้วยความเมตตาสงสารแต่ผู้ที่ทำด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้หวังโลภโลเลอะไรเลยตะบวชตามหลักพระวินัยทำไมจะเป็นไปไม่ได้นี่อันนี้ที่เป็นข้อคิดแต่สำหรับเราเองเราแน่ใจว่าได้ทั้งนั้นไม่มีใครตั้งก็ตามพระวินัยตั้งแล้วนั่นพระวินัยตั้งแล้วคือศาสดาตั้งแล้วบวชได้แต่ท่านไม่ทำเพราะเคารพในกฎนี้แล้วก็กฎนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนี่ท่านบวชมาเท่าไหร่แล้วไม่ทำความเสียหายมันเป็นกฎเป็นระเบียบอันดีงามซึ่งควรเคารพเราจึงเคารพเรื่อยมาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงเคารพในกฎนี้เรื่อยมาพูดเป็นข้อคิดให้หน้าสงฆ์เราได้คิดแค่ไปอุตริไปทำนะนี่เราทำเป็นเรานั่นคือเป็นแง่คิดแห่งพระวินัยข้อหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นเองมีการเข้าพรรษาส่วนที่จะทำก่อนก็บิณฑบาตสมาทานบิณฑบาตเป็นวัดไม่รับสิ่งของที่ติดตามมาภายหลังมาถวายที่สลงสลานี่เข้าในเขตวัดแล้วก็อันนี้มีมาแต่เช้าก็ต้องทำตั้งแต่เช้าส่วนการอธิษฐานอันนี้ก็มาทำตอนเย็นไม่มีอะไรขัดข้องส่วนใดที่จะทำแต่เช้าก็ทำไปเสียนั่งบิณฑบาตเมื่อเช้านี้เราก็ทำแล้วนะนี่มีเป็นธุดงค์ข้อหนึ่งไปเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อดัดความโลภของเรานั่นแหละดัดกิเลสตัณหาที่มีภายในจิตใจมันหาความพอดีไม่ได้มีแต่ความหิวความโหยความโลภโลเลในอาหารในจตุปัจจัยทายทานทั้งหลายไม่มีเมืองพอเรื่องของกิเลสนี้เข้าตรงไหนเหยียบย่ำตรงนั้นทำลายตรงนั้นไม่มีคำว่าส่งเสริมสิ่งนั้นๆให้ดีส่งเสริมคนให้ดีมีแต่ธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องส่งเสริมคนให้ดีส่งเสริมพระให้ดีเพราะฉะนั้นพระผู้ใดองค์ใดเป็นผู้รักเป็นผู้เลื่อมใสเป็นผู้เชื่อมั่นคงในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าผู้นั้นแหละธรรมจะเจริญในผู้นั้นผู้นั้นแหละจะเป็นผู้มีธรรมจะเป็นผู้เจริญกิเลสนั้นมันไม่ทำคนให้เจริญนั่นนี่จะทำให้เสื่อมให้เสียทำพระทำประชาชนใครก็ตามคุณจะชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีอะไรที่จะทำคนให้ดีได้เลยมีแต่ทำคนให้เสียลงไปเรื่อยแต่อำนาจของมันรุนแรงแล้วมันจึงบังคับให้โลกจำยอมมันนอกจากจำยอมแล้วยังให้สรรเสริญมันยินยอมมันเลียแข้งเลียขามันเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นนี่พูดตามหลักธรรมชาติเราไม่ได้พูดดูถูกเหยียดหยามโลกเราเกิดในโลกพ่อแม่เราเป็นโลกเราเกิดมาก็เป็นโลกแต่เราได้ออกมาพูดปฏิบัติศาสนาได้พิจารณาค้นคว้าตามหลักตามเกณฑ์ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นความจริงอยู่ในหัวใจของเราแต่ละรายละหลายและแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความรู้ความเห็นในแง่ใดซึ่งเกิดขึ้นจากการพูดปฏิบัติทำไมเราจะพูดไม่ได้ในเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นหลักธรรมชาติจริงๆแล้วกิเลสจะไม่ให้คุณแก่ผู้ใดที่แสดงคุณออกมามากมาน้อยมีแต่เรื่องของธรรมเท่านั้นที่แทรกออกมาแฝงออกมาเล็ดลอดออกมาแสดงทั้งที่กิเลสมันมีอำนาจแผงฤทธิ์อยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราเรียกว่ามีอิทธิพลมากตลอดกาลสถานที่เวลานั่นเองตลอดภพตลอดชาติไหนๆกิเลสมีอิทธิพลมากอยู่ตลอดนี่จึงว่าจำต้องยอมมันยอมมันแล้วก็ดอกนั้นยังชมเชยมันอีกโดยไม่รู้สึกตัวนะไม่ใช่ว่าเราชมเชยด้วย เหมือนกับเขาประจบประแจงกันเพื่อนั้นเพื่อนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่เพียงประจบประแจงนะมันเป็นในหัวใจจริงๆมันคล้อยตามจริงๆมันเชื่อมันยินดีมันเลื่อมใสมันพอใจในวิธีการแห่งการแสดงออกของกิเลสการผลักดันของกิเลสจะเป็นประเภทใดก็ตามมันทำให้สัตว์โลกพอใจได้ทั้งนั้นถ้าลงทำให้สัตว์โลกไม่พอใจแล้วใครจะไปติดมันใครจะไปเกี่ยวข้องกับมันต้องแยกตัวออกได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่นี่ก็ที่แยกตัวออกไม่ได้ก็เพราะเรากับมันประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหาทางแยกทางแยกไม่ได้เลยนี่แหละเราถึงไม่รู้เมื่อถึงขั้นรู้แล้วก็ปิดไม่ได้อีกนะนี่ขั้นที่ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้เราพูดถึงขั้นไม่รู้ขั้นเรามืดมิดปิดตาถูกกิเลสมันปิดหูปิดตาปิดใจปิดความคิดทุกด้านออกไม่ให้ออกในเป็นอาจเป็นธรรมได้เลยถ้าออกเป็นกิริยาอาการของมันทั้งนั้นทั้งหมดออกเป็นของมันเลยแล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยนี่เวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นจริงๆใจดวงนี้แหละก็เหมือนอย่างสถานที่นี่แหละเวลานี้มันมืดนี่แล้วเหมือนกับมันจะไม่แจ้งแต่ขอให้พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาดูสิความมืดมันหายไปไหนความสว่างมันจ้าขึ้นมาตรงนี้แล้วที่นี่อะไรสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ยังไงมันก็เห็นหมดนั่นแหละเมื่อความสว่างมีขึ้นแล้วมันนี่เรื่องกิเลสก็คือความมีความจริงของมันประเภทหนึ่งมีอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงเมื่อปัญญาได้สว่างจ้าขึ้นภายในจิตใจมันก็มองเห็นเป็นดวงหลับตำราแล้วมองเห็นหมดทะลุปูโปร่งไปหมดท่านนี้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีก็คือผู้ปฏิบัติเนี่ยหลายครั้งหลายหนปฏิบัติแล้วปฏิบัติเล่าซ้ำๆซากๆขัดเกลาอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมสติปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วสุดท้ายมันก็สว่างจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาแล้วเวลาเข้าสุดท้ายปลายแดนจริงๆสว่างจ้าขึ้นหมดรอบตัวเลยกิเลสตัวไหนจะมาหลอกได้ที่นี่มันไม่มีอะไรที่จะมาหลอกได้เพราะปัญญาเหนือแล้วมองเห็นตัวมันแล้วตอนตัวไหนเป็นพิษจะไปว่ามันเป็นคุณได้ยังไงก็เห็นชัดๆอยู่ด้วยปัญญาแล้วก็สลัดกันตัดกันออกหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะรู้ทีนี้มันอกมันออกมาในแง่ใดกิเลสทำไมจะไม่รู้แต่ความนั้นไม่รู้นี่เมื่อถึงขั้นมันรู้ปิดไม่ได้นี่เราพูดถึงเรื่องของกิเลสมันแทรกมันแซงมันมีอำนาจมีบทบาทมากทีเดียวภายในจิตใจจะทำอะไรก็ตามธรรมชาติอันนี้จะต้องแฝงเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสวมรอยเข้าไปไม่ให้เรารู้สึกเลยทีเดียวแล้วภูมิใจด้วยนะในกิริยาการกระทำของตนเองและภูมิใจโดยไม่รู้สึกตัวว่ากิเลสแทรกเข้าไปให้ภูมิใจไม่รู้เลยมาถึงขั้นมันรู้นั่นแหละเมื่อรู้มันหมดแล้วนั่นยิ่งชัดเจนจริงมันจะมาเล่ห์ไหนเหลี่ยมไหนคมไหนอุบายใดมันรู้ไปหมดตั้งแต่เพียงกระดิกขึ้นมามันก็รู้แล้วกระดิกออกมาจากแง่ใดมุมใดของกิริยาของผู้ใดมันก็รู้ส่วนในของจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นแล้วมันจะอะไรมาแสดงมันหมดจึงเรียกว่าหมดจะให้โกรธขนาดไหนมันก็โกรธไม่ได้มันไม่มีอะไรที่จะมาให้โกรธแน่จะให้หลงเนี่ยมันก็หลงได้ไงก็รู้ๆอยู่นี่จะเอาอะไรมาหลงนี่แหละที่นี่บอกว่ามันหมดไม่งั้นท่านไม่เรียกว่าหมดค้นหาอะไรมันก็ไม่เจอค้นก็รู้ว่าค้นเสียเนี่ยจะค้นหาอะไรของไม่มีก็รู้ว่าไม่มีแล้วไปค้นหาทำไมเนี่ยก็รู้เสียเวลามันมีไม่ได้ค้นมันก็มีเวลามันมีค้นไปค้นไปค้นมาไม่เจอก็มันก็เจอเนี่ยถ้ามันไม่มีแล้วไม่มีคนเท่าไรก็ไม่มีแล้วรู้ด้วยว่าคนก็รู้อยู่แล้วอย่าไปหลงอะไรถึงขั้นถึงภูมิที่มันรู้มันเป็นอย่างนั้นจิตดวงที่ว่านี่แหละดวงนี้เป็นตัวยืนยันเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องเกิดเรื่องตายไม่มีตัวใดกิเลสซึ่งเป็นตัวพบตัวชาติมันแทรกมันสิงอยู่ในจิตดวงนี้เท่านั้นไม่แทรกไม่สิงอยู่ในอันใดเลยในวัตถุเต็มโลกธาตุนี้ไม่มีจิตจะไปแทรกอยู่กับอันใดโอ้กิเลสไปแทรกกับมันไหนแทรกอยู่กับจิตแล้วพาให้จิตนี่แหละเข้าไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ร่างนั้นร่างนี้เนี่ยสูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆเพราะมีบาแห่งกรรมที่อำนาจของกิเลสและอำนาจของธรรมต่างอันต่างยื้อแย่งแข่งดีกันทำงานภายในหัวใจของเราหรือของสัตว์โลกนะกิเลสมันมีอำนาจมากกว่ามันก็พาทำสัตว์มันก็พาสัตว์โลกให้ทำชั่วมากมีธรรมอยู่ภายในแทรกอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนั้นถึงกิเลสจะมีก็ตามธรรมก็มีอำนาจมีโอกาสที่จะแทรกธรรมความดีสำหรับตนนั่นแหละ ผลจึงปรากฏขึ้นสูงๆต่ำๆมาดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกบ้างพบสูงพบต่ำบ้างนี่พบนั้นพบนี้ย้ายพบย้ายภูมิไปจุดที่นั่นที่นี่หาความแน่นอนไม่ได้ก็เพราะวาระแห่งกรรมที่เราทำนี่ทำด้วยความไม่มีกฎมีเกณฑ์แล้วมันจะหาความแน่นอนได้ยังไงเมื่อมันปรากฏขึ้นมามันก็เป็นลักษณะของเหตุที่ทำหากฎเกณฑ์ไม่ได้นั่นแหละ ก็เป็นไปตามวาระของกรรมความดีมันก็มีถึงวาระทำดีมันก็ทำถึงวาระทำชั่วมันก็ทำผลของความชั่วความดีจึงผัดเปลี่ยนกันให้ผลเรื่อยมาในจิตดวงเดียวกันนั้นนี่เป็นข้อยืนยันนี่เป็นความจริง 100% ในจิตดวงแต่ละดวงละดวงนี่ไม่มีบ้างแห่งการเกิดตายมีทางเดินอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าเกิดตายเกิดตายเรื่อยสูงต่ำสูงต่ำนั้นมันเป็นเงาเป็นเงาเทียมตัวไปแล้วสูงต่ำสูงต่ำเพราะวิบากเป็นเงาแฝงอยู่ในจิตนั้นวิบากคือดีชั่วมันแฝงพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิด พื้นแน่นอนที่สุดคือว่าเชื้อได้แก่อวิชชาปัจจยาสังขาระตัวเชื้อนี่แหละฝังพาให้เกิดนี่เป็นพื้นฐานเลยอันนี้แล้วเกิดเป็นอะไรบ้างนี่เกี่ยวกับเรื่องวิบากดีชั่วพาให้เป็นไปสัตว์แต่ละวิญญาณแต่ละดวงละดวงจึงไม่ว่างจากความเกิดจึงไม่ได้อยู่เป็นสุขโดยอัตโนมัติโดยอิสระเลยมีอย่างนั้นโดยกันหมดใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้เคยเป็นมาอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้และจะเป็นต่อไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันหาประมาณไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งเข้าไปทำลายคืออะไรคือธรรมนั่นล่ะธรรมเป็นสิ่งที่จะทำลายภพทำลายชาติทำลายชั่วให้ดีทำลายสุขให้เป็นทุกข์ให้ทำลายทุกข์ให้เป็นสุขขึ้นมาเรื่อยๆเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันไปเพราะอำนาจแห่งความดีนี่เท่านั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งความชั่วความชั่วจะไม่เปลี่ยนชั่วเพื่อความทุกข์ความทรมานเลยจึงท่านบอกไม่ว่างเรื่องจิตไม่ว่างเอาคำพูดอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดเข้าไปในหัวใจแล้วให้ปฏิบัติจิตดวงนี้เอาเริ่มตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานอยู่นี่แหละไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมีความสงบจะเป็นยังไงเปลี่ยนสภาพของตัวอย่างไรบ้างท่านว่าจิตจะเป็นสมาธิจิตมีความสงบจิตเยือกเย็นจิตไม่วุ่นวายจิตสบายเป็นยังไงท่านเขียนไม่ในปริยัติเขียนไม่ในชื่อในตำรับตำราแล้วความจริงจะมาอยู่กับอะไรมาอยู่กับจิตเพราะมาอยู่กับผู้ปฏิบัตินี้ก่อนผู้ปฏิบัติเหตุเป็นยังไงปฏิบัติเพื่อจิตเมื่อผลปรากฏขึ้นมาต้องปฏิบัติมันต้องปรากฏที่จิตมีความสงบที่ใจเย็นที่ใจสบายที่ใจนี่เราเห็นแล้วดิเห็นที่ใจนี่แหละมันเห็นชัดเจนแจ้งยิ่งกว่าเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเป็นไหนๆอันนี้แจ้งมากทีเดียวชัดมากตาใจพิสดารมากนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ตามวิสัยของตนเท่านั้นไม่เลยวิสัยไปได้เลยตามีวิสัยที่จะดูก็ให้เห็นตั้งแต่รูปสีแสงต่างๆหูมีเป็นวิสัยที่จะทราบเสียงก็มีเท่านั้นไม่เลยจะขอบเขตนี่เลยดังนี้เป็นต้นนะตาหูจมูกลิ้นกายนะมันมีหน้าที่รับสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตามหน้าที่ของตนของตนท่านจึงว่าอินทรียังความเป็นใหญ่ตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินเป็นต้นนี่นะท่านว่าเป็นใหญ่อินทรีย์ประกอบความเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่แต่ละอย่างละอย่างไม่ก้าวกายกันหน้าที่ของใครก็เป็นหน้าที่ของตัวเช่นสัมผัสสัมพันธ์ก็กายรู้แต่มันได้เพียงแค่นั้นไม่พิจารณาเหมือนจิตจิตนี่พิจารณามากทีเดียวสิ่งที่เห็นตาไม่เห็นจิตเห็นได้นั่นหูไม่ได้ยินใจได้ยินนี่สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสสัมพันธ์จิตสัมผัสสัมพันธ์ได้ทั้งนั้นนั่นฟังสิกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณเลยนี่ขอให้ฝึกทรมานได้เป็นอย่างนี้ทีนี้ท่านที่ว่าเรื่องเกิดเรื่องตายพบน้อยพบใหญ่ของจิตแต่ละดวงละดวงเต็มอยู่ใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตดวงใดที่ว่างจากความไม่เกิดไม่ตายนี่เลยนั่นเราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้โดยจิตของเราเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์กันเพราะจิตเรานั้นเหมือนกันกับจิตดวงนี้ดวงของเราที่เป็นอยู่เวลานี้นะเวลามีกิเลสมันก็มีอย่างเดียวกันอยู่หมดเวลานี้เราพูดถึงเรื่องเวลามันมีกิเลสอยู่ในภายในใจมันเป็นอย่างนี้เอาที่นี่ชำระกิเลสนี้เข้าไปชำระเข้าไปเริ่มตั้งแต่ว่าจิตสงบจิตเย็นจิตเป็นสมาธิจะเห็นแล้วทีนี้นะอุบายวิธีนี้ไม่มีใครสอนนะในโลกนี้สอนไม่ได้สอนไม่ถูกพระพุทธเจ้าสอนนี่ศาสนธรรมนี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ค้นพบพระองค์เดียวเท่านั้น ไม่ได้วิชามาจากใดไม่จากผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นท่านถึงปฏิเสธถึงเรื่องว่าดาบททั้งสองที่ว่าเป็นครูท่านไปสอนท่านนี่สอนวิธีอุบายต่างๆให้ท่านนี้ไม่ใช่วิธีหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่วิธีหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะประการทั้งปวงแต่เป็นวิธีของกิเลสอยู่โดยดีที่จะสืบพบสืบชาติอยู่ท่านจึงไม่เรียกว่าเป็นครูของท่านเวลาท่านดำเนินโดยลำพังพระองค์เองไม่ได้ถามใครเลยพิจารณากำหนดอานาปานสตินี้เอาเข้ามาจนยอดตรงนี้เลยอานาปานสตินี่ใครสอนฟังสิไม่มีใครสอนไม่ปรากฏว่ามีครูไหนสอนท่านกำหนดอานาปานสติลมเข้าลมออกโดยลำดับลำดานี่จิตก็ค่อยสงบเข้าไปสงบเข้าไปอานาปานสติกำหนดลมเข้าลมออกแล้วก็ปฐมยามเป็นยังไงปฐมยามที่ว่าท่านบรรลุญาณ3นั่นนั่นเริ่มแล้วนะนั่นใครไปบอกท่านถึงรู้ได้ปุเพนิวาสานุสิญาณนั่นทรงลึกชาติย้อนหลังได้กี่ภพกี่ชาติสามารถทั้งนั้นนั่นฟังสิแต่ก่อนท่านสามารถไหมแล้วมีใครมาสอนท่านให้ระลึกเป็นบุพเพนิวาสานุสิญาณลึกสานุสิญาณระลึกชาติถอยหลังได้มีอาจารย์ไหนในขณะที่ท่านทรงบำเพ็ญท่านไปศึกษากับอาจารย์ไหนไม่ปรากฏว่าได้ศึกษาจากอาจารย์ใดผู้ใดฤาษีตนใดแต่มาปรากฏขึ้นในขณะคืนของวันเดือน6เพ็ญที่ทรงบำเพ็ญหรือทรงเจริญอานาปานสติอนาปานสตินี่เท่านั้นนี่พอจิตเริ่มละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปสามารถแทงทะลุไปได้ในปุเพนิวาสานิจารย์ระลึกชาติถอยหลังได้ชาติถอยหลังนี้แต่ก่อนพระองค์ก็เป็นนักเกิดนักตายมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้นี่ฟังสิแล้ววันนั้นทำไมถึงรู้ได้ก็เพราะมันเปิดหูเปิดตาพาภายในจิตใจของพระองค์ให้ย้อนหลังไปตามสู่ความจริงเช่นเดียวกับที่นี่มืดๆนี่มองอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เห็นเนี่ยมองอะไรก็ไม่เห็นเวลานี่ล่ะให้มันสว่างขึ้นมาที่มันจะเห็นหมดพระอาทิตย์จ้าขึ้นมาแล้วมันเห็นหมดอะไรที่มีอยู่เป็นอยู่ตามแถวที่เรามองเห็นนี่นั่นล่ะอุเปนิวานสารวิทยานก็เหมือนกันญาณอย่างทราบคือปัญญาอย่างทราบความเป็นมาของพระองค์ตลอดทั่วถึงไปหมดนั่นอุเปนิวานสารวิทยานในปฐมยามมัชฌิมยามก็จตุปาฏยานที่นี่บรรลุจตุปาฏยานทรงแทงทะลุความเกิดความตายของสัตว์ตัวนี้สัตว์รายนี้เกิดจากที่นี่แล้วไปตายจากที่นี่แล้วไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นมาเกิดที่นี่สูงๆต่ำๆรุ่มๆร้อนๆหาความสม่ำเสมอไม่ได้เพราะอำนาจของแห่งกรรมนี่ที่เรียกว่าจตุปาฏยานจตุปาฏยานคือความเคลื่อนความเกิดความตายนั้นพูดง่ายๆของสัตว์มีอยู่นี้เต็มโลกเต็มสงสารไม่ว่าภพใดภูมิใดหรือไม่ว่าชั้นใดเช่นกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ถนัด3แดนโลกธาตุนี่3ภพ3แดนนี้มีอยู่ทุกดวงวิญญาณมีอยู่ทุกภพทุกชาติเกิดตายอยู่ทุกแห่งทุกหนหากำหนดหาเวลาหาสถานที่กว้างแคบไม่ได้เต็มไปเลยทั้ง3แดนโลกธาตุพระองค์ทรงรู้แทงทะลุไปได้หมดอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่สถานเหล่านี้เป็นสถานที่เกิดที่ตายมิตรที่เกิดที่ตายไม่มีอะไรประเสริฐเลยมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเต็มไปหมดไม่ว่าดวงวิญญาณดวงใดมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายนี่แหละเห็นอย่างนี้เองนี่เห็นความจริงเห็นอย่างนี้จะไม่เห็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆปัญญาอย่างเข้าไปมันมองเห็นชัดเจนอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนไม่เห็นนี่เหมือนอย่างเวลานี้มืดๆมันไม่เห็นนี่ถ้าหลังนี้มีอะไรๆอยู่นี่มันก็ไม่เห็นจนกระทั่งมันสว่างขึ้นมาตอนกลางวันพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมามันก็เห็นหมดอะไรอยู่นี่มันเห็นหมดแน่นี่ก็เหมือนกันปัญญาอย่างทราบขึ้นมามันก็เห็นหมดดวงวิญญาณของสัตว์โลกไม่มีประมาณก็รู้ไม่มีประมาณเท่ากันอีกนี่เรียกว่าจิตุปาฏยานที่ทรงบรรลุหรือทรงรู้แจ้งแทงทะลุในมัชฌิมยามนี่ออกจากอนาปานสติที่ลมละเอียดมากสติปัญญาอย่างทราบอย่างละเอียดสุขุมมากทีเดียวนี่เป็นญาณของพระพุทธเจ้าปัญญาของพระพุทธเจ้าภูมิของศาสดาเป็นอย่างนี้เวลารู้ขึ้นมาผิดภูมิทั้งหลายตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียวพอสุดท้ายจวนจะสว่างก็บรรลุถึงอาสวัคคายานสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงภายในพระไทยไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนซึ่งไม่เคยมีเคยเป็นมาเลยและไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใดเลยนี่ทรงขุดค้นในจตุนั่นน่ะที่เรียกว่าปัจจัยการขุดค้นอยู่ในนั่นน่ะอยู่ในอานาปานสติ แต่นี้ผมจะมาอธิบายให้มากไปยิ่งกว่านี้มันเวลาจะไม่เพียงพอถึงความละเอียดละออของจิตที่พิจารณาอานาปานสติเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ขณะสมถะวิปัสสนาตั้งแต่สมถะคือความสงบสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปยานไปด้วยกันอย่างทราบไปด้วยกันในขณะที่จิตละเอียดไม่ละเอียดอยู่เฉยๆนะเออละเอียดอย่างทราบเป็นยานไปเลยเป็นยานไปเลยเนี่ยสามารถอย่างทราบไปถึงบุพเพนิวาสานิยานอย่างทราบไปด้วยไปถึงจตุปาฏะจตุปาฏยานอย่างทราบทะลุไปถึงอาสวัคคยานมีตั้งแต่เรื่องของปัญญายานไปยานยานดังที่ท่านว่าญาณังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชาอุตตปาฏิอโลโกอุตตปาเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องปัญญายานที่ละเอียดแหลมคมทั้งนั้นสามารถแทงทะลุในสิ่งนี้ไปด้วยอำนาจแห่งอนาปานสติของพระองค์นี่นี่แหละอย่างทราบอย่างนี้แหละนี่ภาคปฏิบัติพระองค์ดูโลกดูอย่างนี้รู้โลกรู้อย่างนี้ไม่ใช่เอาซุม4ซุม5มาด้นๆเดาๆมาสอนพวกเรานะศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาออกมาจากความด้นเดาออกมาจากของแท้ของจริงค้นมาจากหลักธรรมชาติจริงๆมันมาเสกสรรปั้นยอกันขึ้นเลยทรงทราบทรงเห็นทรงรู้ตามสิ่งที่มีอยู่จริงจนกระทั่งถึงอาสวะขยายานแทงทะลุไปหมดโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูสยามภูทรงรู้เองเห็นเองนั่นแปลออกสยามภูสยามภูนี่โลกวิถีก็คือแจ้งทั้งโลกนอกโลกในโลกนอกไปขนาดไหนกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณพระญาณของพระองค์ก็ไม่มีประมาณตลอดทั่วถึงเช่นเดียวกันหมดทันกันในโลกในธาตุในขันในพระจิตในที่กิเลสตัณหาทราบหมดแทงทะลุหมดพังทลายให้มันชิบหายตายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยก็คือพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองนี้เป็นของละเอียดแหลมคมมากทีเดียวนะเอาเราพิจารณาเรื่องจิตตภาวนาดังที่กล่าวมานี่สิถ้าไม่รู้แบบศาสดาทุกกระเบียดก็ตามเถอะเรื่องสัตว์สิทธิ์มีครูนี่ไม่ต้องสงสัยครูรู้ยังไงลูกศิษย์จะรู้ตามรอยพระองค์ไปนั่นแหละไม่กว้างเหมือนพระพุทธเจ้าก็ได้เงื่อนที่แน่นอนที่สุดภายในจิตใจไม่ได้มากเต็มเรือเต็มลำเรือมันจะได้ขนาดไหนลำเรือมันก็รู้ว่าอยู่ในลำเรือของเรามีสมบัติอะไรบ้างนั่นเป็นข้อยืนยันได้ไหมว่าเรือนี้ไม่ใช่เรือว่างเปล่าเฉยเรือโมฆะใจนี้ไม่ใช่ใจว่างเปล่าเฉยๆว่างเปล่าจากกิเลสแล้วไม่แล้วยังเต็มไปด้วยคุณธรรมเต็มภูมิของเราทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นของจริงมีอยู่นี่แหละการพิสูจน์ภพชาติในศาสนธรรมของพระเจ้าที่เรียกศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่ยอมกราบสนิทเลยเราใครจะว่าบ้าก็ตามเถอะเราเนี่ยขอกราบสนิทตายด้วยอย่างสนิทเลยถ้าอย่างอื่นเราไม่เล่นด้วยเลยนี่ศาสนาพระเจ้าเห็นตรงนี้ละเห็นกันตรงนี้ละย่อๆออกมาอานาปานสติเนี่ยนักภาวนารวมจะเป็นภาวนาแบบใดบทใดก็ตามขอให้มันถูกไปตามจังหวะแห่งธรรมที่กล่าวนี้เถิดมันจะเป็นเหมือนกับอนาปานสตินี่เลยจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามรวมลงไปแล้วจะเป็นเหมือนกันจิตจะสงบอย่างเดียวกันแล้วมีความละเอียดละอ่อไปโดยลำดับลำดาเหมือนกันจนกระทั่งถึงแทงทะลุไปหมดเอาที่นี่มันเป็นยังไงไอ้ที่ว่ากิเลสมันพาสัตว์ให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายเกิดให้ตายไม่มีเวลาว่างเลยที่ว่าจิตตุปาฏยานพระองค์อย่างทราบถึงเรื่องความเกิดความตายของสัตว์อยู่ตลอดอย่างแท้ยังไงมันก็เป็นอยู่ในนี้รู้ชัดตามเป็นจริงนี่แหละการพิสูจน์เรื่องพบเรื่องชาติของจิตแต่ละดวงดวงพิสูจน์ในการปฏิบัติของเราเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเยี่ยมที่สุดในการพิสูจน์เชื้อของจิตที่พาให้เกิดเชื้อของใจที่พาให้เกิดนั่นแหละปัจจัยการท่านว่าปัจจัยการโดยการก็ได้แก่พวกอวิชชานี่แหละอวิชชาปัจจัยสร้างขาราถ้าให้มันเต็มจริงๆนะอวิชชาปัจจัยสร้างขาราอวิชชาปัจจัยวิญญาณังนี่แหละต่อย้ำกันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณแล้วไปนู่นไปนู่นนู่นงั้นนะเวลาพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วหลักธรรมชาติอวิชชาปัจจัยสร้างขาราอวิชชาปัจจัยวิญญาณังอวิชชาปัจจัยนามรูปังย้ำกันตรงนี้ย้ำกันตรงนี้ไม่ใช่ใครที่ทำให้เกิดนั้นไม่ใช่ใครคือจิตตรงนี้คืออวิชชาตรงนี้คืออวิชชาตรงนี้ย่ำมันลงย่ำมันนี่แหละอวิชชาถึงตายได้จะไปตามไปอยู่นั่นแล้วเท่านั้นไม่มีทางอวิชชาจะชิบหายจะตายได้เลยทำลายอวิชชาไม่ได้ถ้าถึงจิตมันขั้นที่มันจะย่ำกันมันเป็นอย่างนั้นนี่นะอวิชชาปัญญาสร้างขารานี่ตัวอวิชชานี่แหละตัวมันสำคัญเป็นเครื่องหนุนให้เกิดสังขารอวิชชาปัญญาวิญญาณนั่งก็นี่เนี่ยมันให้เกิดวิญญาณนี่แล้วมันให้เกิดอันนั้นนี่แล้วมันเกิดอันนั้นมันโทษของมันก็รวมอยู่นี้หมดเลยพอรวมนี้มันก็ฟาดกันลงตรงนี้ขาดสะบั้นหมดแล้วอะไรที่นี่มันจะไปต่อเนื่องอะไรเหมือนอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะ
1: รากแก้วรากฝอยกิ่งก้านสาขาดอกใบมันเขียวชะอุ่มอยู่ก็ตามเถอะถอนพรวดมันขึ้นมาหมดแล้วไม่ต้องไปหานับมันว่าอันนั้นตายเวลานั้นนี่ตายเวลานี้นี่ที่เราอวิชชาปัญญาสร้างขาดคือถอนนั้นขึ้นมาแล้วกิ่งนั้นก็จะตายใบนี้ก็จะตายทั้งความหมายสมัยงั้นดอกมันก็จะตายอันนั้นมันก็จะตายนี่ก็จะตายจะตายเมื่อไรก็ช่างมันเถอะหรือไม่ตายช่างมันเถอะถอนพรวดออกมามันหมดเลยไม่ตัวนั้นน่ะเอาไปทิ้งไม่ต้องไปนับมันแหละมันจะตายพร้อมกันหรือมันจะตายหน้าหลังก่อนกันอะไรก็ไปดูมันตายมันไม่มีพ้นไปได้หรอกนั่นนี่ก็เหมือนกันเรื่องอวิชชาปัญญาสังขารเราอันนั้นท่านเล่าเรื่องอวิชชาปัญญาสังขารเล่าเรื่องเฉยๆไม่ใช่ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างนี้อวิชชาปัญญาสังขารอวิชชาปัญญาวิญญาณังคือย่ำกันลงย่ำกันลงเห็นโทษกันโดยลำดับลำดาเน้นลงเน้นไปเหมือนตีหัวตะปูย่ำหัวตะปูนี่พังลงไปเลยอวิชชาทีนี้เมื่ออวิชชาพังแล้วจิตตรงนี้เป็นยังไงที่นี่แต่ก่อนอวิชชามีมันเป็นอย่างนั้นมันพาให้เกิดให้ตายมันอะไรพาให้เกิดก็รู้แล้วว่าคืออวิชชาอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอทีนี้พออวิชชาพังไปหมดแล้วจิตตรงนี้ไปยังไงเป็นยังไงที่นี่คิดหายไหมนี่สว่างกระจ่างแจ้งยิ่งไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอิสระเสรีเต็มที่เต็มภูมิของตนเองนี่แหละคือจิตดวงนี้จิตนอกนั้นไม่มีที่จะอยู่เฉยๆโดยลำพังได้นี่ถูกเตะเหมือนฟุตบอลนั่นแหละอวิชชาปัญญาสร้างขลาเตะไปสร้างขลาปัญญาวิญญาณังเตะไปเตะไปเตะไปเตะไปตลอดหาที่สิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นไม่ได้เลยถ้าลงเราเตะย้อนหลังกลับมาอวิชชาปัญญาสร้างขลาอวิชชาปัญญาวิญญาณังอวิชชานามรูปังเรื่อยย่ำย่ำคนตนี้ย่ำตรงนี้แล้วตายชิบหายพอชิบหายแล้วที่นี้สว่างจ้าเลยไม่มีอะไรที่จะเป็นพบอาหะศูนย์หมายจิตดวงนี้ศูนย์อะไรวิเศษอะไรเกินจิตดวงนี้วะนั่นที่ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสูญอย่างอะไรจะไปวิเศษที่โสยิ่งกว่านี้อะไรที่จะไปสูญสิ้นกิเลสตัณหาอาสวะที่เป็นภัยทั้งหลายยิ่งกว่าจิตดวงนี้วะนั่นที่นี่หมดนี่ครับเป็นอิสระที่นี่จิตดวงนี้แหละดวงพ้นจากกิเลสทุกประเภทตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่แหละตัวอิสระนอกนั้นไม่มีเลยจะกิจใดก็ตามสัตว์ตัวใดก็ตามตั้งแต่พรหมโลกลงมานี้หาความเป็นอิสระไม่ได้ต้องหมุนไปตามอำนาจของกิเลสอยู่โดยดีจนกระทั่งว่ากิเลสมันสิ้นไปหมดแล้วอาละหมดที่นี่คำว่าหมุนเป็นอิสระเต็มที่อิสระเต็มตัวนอกสมมติไปแล้วสมมติคือตัวกดขี่กันนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันกดขี่บังคับขับใช้กันอยู่ตลอดเวลานั่นคือตัวสมมติวิมุตติหลุดพ้นจากนี้แล้วจะอะไรมาขับขี่บังคับจะมากดขี่กันจะมาบีบบังคับกันไม่มีมันก็รู้อยู่ในหัวใจดวงนี้เองตั้งแต่ก่อนมันไม่รู้เวลามันล้มลุกคลานก็รู้อยู่ล้มลุกคลานจนกระทั่งพ้นจากล้มลุกคลานรู้ไปโดยลำดับนาจนกระทั่งถึงพ้นวิสัยทุกอย่างอยู่ในขึ้นชื่อว่าเป็นสมมุติแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยพ้นเป็นอิสระเต็มที่ของตัวเองนั่นการสถานที่ไปได้เวลามีที่ไหนความหวังอะไรที่นี่มันหมดนั่นท่านถึงบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังสุขขังสุขขังมันสุขไม่ได้เหมือนโลกทั้งหลายสุขกันนะถ้าสุขเหมือนทั้งโลกจะเอาอะไรมาอัศจรรย์อะไรมาแปลกประหลาดมันก็เหมือนโลกเขาเหมือนเราเหมือนเขานี่มีอะไรผิดแปลกกันอันนี้ไม่เหมือนใครนี่ไม่มีใครเหมือนอันนี้นี่ว่าไงว่านิพพานังปรมังสุขขังปรมังคือเยี่ยมเลยเดียวไม่มีอะไรสู้เลยตั้งใจไปปฏิบัติเนี่ยศาสนาธรรมของพระเจ้านี่เป็นมัชฌิมาตลอดเวลาตลอดการสถานที่เหมาะอยู่ตลอดที่จะนำมาปราบกิเลสประเภทใดที่ก็ตามที่มันเป็นข้าศึกต่อจิตใจเราอยู่เรื่อยมานั้นมันจะชิบหายไปด้วยอำนาจแห่งธรรมศรัทธาธรรมวิริยธรรมสมาธิธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมพิจารณาลงไปให้เหมาะกับจังหวะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับจังหวะเรื่องของสิ่งปรามกจกเปรตทั้งหลายมันอยู่ภายในจิตใจนี้มันจะพังออกไปจนได้ไม่มีอะไรจะทนต่อทำนี้ได้เลยนี่เราพูดถึงเรื่องสัพพัญญูสยามภูสัพพัญญูคือรู้ธรรมทั้งปวงสยามภูรู้จงรู้เองเห็นเองไม่มีใครสอนอย่างนี้แหละทีนี้เวลาย้อนเข้ามาหาสาวกแต่

ในตัวภายในตัวภายในตัวนี่แหละเป็นสมบัติของเราแท้ที่นี่ส่วนความจำที่เราได้มาจากครูจากอาจารย์จากปริยัติที่เราศึกษาเรียนมานั่นเป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นกูหมายผ้าทางที่เราจะได้ดำเนินไปพอดำเนินไปแล้วดำเนินไปแล้วไปเจอตามความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดก็เป็นสันติโกของเราเป็นสมบัติของเราแท้นี่เท่านั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัตินะปีนี้มากกว่าทุกปีนะมากจริงๆปีนี้ผมก็ไม่เคยรับพระเนนถึงขนาดนี้นี่ก็เพราะความทุกข์ในตาสงสารนั่นแหละไม่ใช่เพราะอะไรไปถูไถกันไปอย่างนี้แหละแล้วอยู่ด้วยกันให้เป็นผาสุกอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าคนนี้ดีกว่าคนนั้นคนนั้นดีกว่าคนนี้เราเจงกว่าเพื่อนเพื่อนสู้เราไม่ได้หรือเพื่อนเจงกว่าเราอะไรที่ดูถูกหยาดยามซึ่งกันและกันเรานี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนะอย่าเอามาใช้นะต้องบางตัวอยู่ในธรรมทั้งหลายให้ด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่หลักใหญ่มองกันในแง่เหตุผลหนึ่งมองกันในแง่แห่งความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นหลักใหญ่ของการอยู่ด้วยกันใครผิดใครถูกประการใดพูดให้พูดกันได้โดยเหตุโดยผลด้วยอัตโดยธรรมอย่าใช้ทิฏฐิมานะอย่านำทิฏฐิมานะมาใช้กันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสจะมาตีตลาดธรรมทั้งหลายให้แตกกระจายไปหมดเลยหาความผาสุกไม่ได้จำเอาไว้ให้ถึงใจกิเลสนี่ละเอียดมากนะคอยแทรกเสมอและแทรกทนงตนว่าเก่งว่าดีนั่นละตัวกิเลสแต่มันชอบทนงตัวนั่นแหละถ้าทำแล้วไม่ทนงไม่มีจะเสียงแผดขนาดไหนก็ตามพอเหตุผลเข้ากันปั๊บหยุดทันทีทำเป็นอย่างนั้นเพราะหาความจริงทำกิเลสมันไม่ได้หาความจริงมันหาแต่ความปลอมเท่านั้นฉะนั้นจึงหาที่ยุติไม่ได้เรื่องความปลอมมันจะยุติได้ยังไงถ้าความจริงก็ยุติบิณฑบาตก็ให้ช้ากว่าปกติไป13นาทีตามระยะของนาฬิกามันดำรงเช้าไปเช้าไปก็ไปตามระยะนั้นเพื่อให้ผู้มากผู้อยู่ไกลก็ให้ได้ทันเป็นอุดรอยู่ที่ไหนๆก็ทันไปเช้าไปสายก็แบบธรรมดาการบิณฑบาตเป็นวัดคืออย่างไรท่านถือบิณฑบาตเป็นวัดคืออะไรเดินไปก็ให้เดินจงกรมไปเลยถือเป็นวัดไม่ขาดถ้ายังฉันอยู่ไปก็ต้องไปบิณฑบาตแล้วไม่ขาดด้วยให้เป็นวัดภายในสติของตัวของเราเองกำกับกับการองค์ของการภาวนาของเราไม่สนใจกับอะไรใครจะให้อะไรไม่สนใจจะได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามไม่สนใจยิ่งกว่าธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมที่กำกับใจรักษาใจไปตลอดสายตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับมาให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาภายในตัวเสมอนั่นแหละที่ว่าบิณฑบาตก็เป็นวัดแท้บิณฑบาตก็เป็นประโยชน์แต่ไปหากินที่เฉยมันเป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์แต่ผงมันก็เห็นขี้ดีกว่าไส้ไปละสิอย่างนี้คำว่าขี้คืออะไรก็คือพุงไส้คืออะไรก็คือธรรมนะยังเห็นอาหารดีกว่าธรรมเลยใช่ไหมล่ะยังไงที่จะพูดกันมันมีอะไรบ้างก็ไม่รู้หรอกผมก็ลืมไปอันนี้พูดธรรมะก่อนที่จะทำอะไรเหล่านี้เอาละการพูดกันผมนานๆผมก็รู้สึกเหนื่อยๆนะในขั้นพุทธการท่านเหมือนไว้ในประวัติในหนังสือในตำรามีพระสวดมนต์อยู่ในถ้ำทั้งคาวมันเกาะอยู่เพดานถ้ำเป็นจำนวนมากนะเวลาพระสวดมนต์มันฟังพระสวดมนต์เพลินนี่เพลินไปถ้ามันหลุดจากนั้นตกลงมาพื้นกับมันก็เป็นหินนี่อยู่ในถ้ำพื้นมันจะไม่เป็นหินเป็นอะไรไปหลุดลงมาพร้อมกันนะฟังว่ามันเป็นยังไงบรรดุบรรดาเลยตกมาตายแล้วไปสวรรค์ทั้งหมดว่างคือข้างคาวนั้นตายแล้วไปสวรรค์นั่นเพราะมันเพลินฟังธรรมะของพระท่านสวดมนต์อยู่นั่นน่ะเพลินข้างคาวเหล่านั้นเวลาตกมาแล้วตายกันไปสวรรค์กันทั้งนั้นนี่ใครล่ะรู้จิตวิญญาณของข้างคาวเหล่านั้นน่ะพระพุทธเจ้าทรงรู้ปิดอะไรมาปิดลี้ลับของพระพุทธเจ้าได้ไม่มีอะไรจะมาลี้ลับต่อพยานของพระองค์กับพระอรหันต์บางองค์คือพระอรหันต์นี่ไม่ทั่วไปนะจะมีตามนิสัยขององค์ไหนจะไปเชี่ยวชาญทางไหนเช่นอย่างพระอนุรุทธ์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ย

เชี่ยวชาญในทางนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าข้างคาวนั้นไปเพลินในธรรมจิตของข้างคาวนั้นเพลินในพระท่านสวดมนต์เพลินในธรรมแล้วตกลงมาแล้วตายแล้วไปสวรรค์คือพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบนี่แหละที่ว่าจิตุปาทยานทรงทราบความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายได้อย่างคล่องที่สุดก็คือเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาตินะไม่ใช่จะกำหนดต้องมีเหมือนอย่างว่าจะนับนั้นนับนี่นับหนึ่งนับสองนับสามไม่ทันถ้ายามอย่างทราบเพิบเดียวที่หมดเป็นหลักธรรมชาติแล้วก็เป็นวิสัยของสัพพัญญูด้วยวิสัยของศาสดาด้วยไม่ใช่วิสัยของธรรมดาทั่วไปแล้วก็คิดดูจนพระอะไรที่ไปตายเป็นเลนน่ะอยู่ในเลนน่ะลืมละพระติจักนะพระติจักเนื้อผ้ามาเย็บผ้าได้ผ้าใหม่มาจากสกุลญาติโยมนะโยมพระถาโยมถวายผ้ามาตัดจีวรก็มาตัดจีวรเย็บย้อมช่วยกันเสร็จย้อมจีวรเสร็จแล้วเป็นโรคในปัจจุบันขึ้นมาท้องร่วงในปัจจุบันได้ตายในคืนวันนั้นพระติจารตายแล้วที่นี่ก็มันจะเอาจีวรนี้มาแจกกันที่องค์ไหนที่จีวรชำรุดง่ายองค์ไหนที่จีวรขาดขาดมากกว่ากันก็จะเอาจีวรจีวรพระติจารให้พระองค์รับสั่งทันทีเลยพอกินข้าววันหลังขึ้นมาห้ามไม่ใครไปแตะจีวรของพระติจาเป็นอันขาดฟังนี่ไปแตะก็ไม่ให้ก็ให้ไปแตะห้ามเลยเป็นอันขาดนั่นเดี๋ยวนี้พระติจาแทนที่จะไปสู่สุคติถ้าเชิงสิ้นกิเลสอยู่ก็ควรไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไม่ยอมไปว่ารักจีวรหวงจีวรเดี๋ยวนี้มาตายแล้วมาเป็นเลนอยู่ในจีวรนะฟังสิละเอียดไหมพระพุทธเจ้าแล้วอย่าไปแตะด้วยนะพระติจาจะโกรธจะเครียดอะไรอย่างทำนองนั้นนะคือเหมือนกับว่าใครๆเข้ามาล่วงล้ำสมบัติของคงแก่คุณไงจึงห้ามไม่พักไปแตะต้องเลยเจ้าอยู่7วันหลังแล้วเรียนนี่ก็จะตายพอถึง7วันล่วงพอ7วันล่วงไปแล้ว พระองค์ก็พิจารณาแล้วก็รับสั่งให้จัดการได้จีวรนี้เอาแจกพระที่จีวรชำรุดทรุดโทรมแจกได้พระสวรรค์โอ้พระติจะไปสวรรค์แล้วนั่นฟังสินี่แหละตำราบอกว่าอย่างชัดเจนเลยจิตตรงนี้มันขนาดนั้นมันละเอียดขนาดนั้นมันไปเกาะตรงไหนมันติดตรงนั้นมันเป็นอุปทานมันไปยึดไปเกาะแล้วพอขาดพับมันก็ติดเลยนี่เป็นอุปทานที่ต้องเป็นจะไม่ขาดใจขาดมั้งยึดนั้นยึดนี้มีพังมันหมดอวิชชาตัวเดียวเท่านั้นหรอพังมันลงเลยแล้วมันไม่มีอะไรไปยึดหรอกตายแบบไหนก็ตายเถอะพระอรหันต์ถ้าลงได้สิ้นกิเลสแล้วตายน่ะตายแบบไหนตายเถอะว่างั้นเลยท่านมีปัญหาอะไรทั้งนั้นโดยประการทั้งปวงไม่มีแม้เปอร์เซ็นต์เดียวก็มีจะมีเช่นอย่าง 1,000% เนี่ยจะนับเอา 1% เนี่ยก็ไม่มีที่ท่านจะมาผิดมาพลาดเพราะเรื่องสมมุตินิยมนี้ไปทับผมจิตบริสุทธิ์ท่านให้กลายเป็นเรื่องสมมุตินิยมไปไม่มีทําเป็นมันเป็นอาถรรพ์แล้วคืออาถรรพ์หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นไปตามอะไรไม่ได้แล้วหรืออกุปะมันเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงโดยหลักธรรมชาติแล้วนะแต่ว่าตามหลักธรรมชาติตามหลักธรรมปกตินิสัยของท่านแต่ละองค์ละองค์นี่มีนิสัยไม่เหมือนกันอย่างดังที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านบอกไว้อย่างที่เราเขียนไว้ในประวัติของท่านบางองค์อยู่นิพพานก็มีนี่ท่านทำตามนิสัยของท่านในวาระสุดท้ายท่านถนัดทางไหนท่านชอบเป็นตามอัธยาศัยพูดง่ายๆนะจะเอาแบบไหนท่านก็องท่านอย่างสบายๆเพราะเหนือจิตอันนั้นไม่ได้มานับเข้าในเกี่ยวกับขันนี่เลยไม่ได้มีความได้ความเสียเกี่ยวกับขันนี่เลยจะเอาอะไรมาให้ท่านหวังจะเอาอะไรมาบังคับท่านหลักเพราะฉะนั้นท่านจะยืนนิพพานข้างก็ยืนได้อย่างสบายในฐานะอันความเป็นมหันต์ของท่านเองนะและเป็นอัฐานะสำหรับขันหลายที่เขาไปเหยียบย่ำทำลายท่านไม่ได้ท่านจะนั่งนิพพานท่านก็ท่านก็นิพพานท่านจะนอนนิพพานก็ได้นั่งนิพพานก็ได้ตามสบายสบายสบายของท่านทั้งนั้น
นี่แต่ส่วนมากสำหรับการนอนไม่มากนะมันไม่มีปัญหาอะไรเมื่อมันหมดมีกิเลสตัวเดียวเท่านั้นเป็นปัญหาของใจถ้าลงอันนี้ได้หมดไปแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยหมดหมดแล้วนะที่นี่เอาละเลิกกันแล้วมีอะไรอีกมีไหมมีอะไรอีกไหม

0: บัติถึงทราบอย่างถึงใจว่าการรบการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นจะอำนาจครองโลกธาตุภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากจึงเหมือนกันกับการทำสงครามล้างโลกใครดีอยู่ใครไม่ดีไปถ้ากิเลสมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าธรรมที่เราจะนำมาใช้ธรรมภายในใจก็บันเลยใจตกเป็นทาสของกิเลสตลอดไปถ้าธรรมนาวุธเครื่องกระหัตกระหารของกิเลสที่เรานำมาใช้มีกำลังมากไปโดยลำดับกิเลสก็ทนความบันเลยไม่ได้ใจก็เป็นอิสระอย่างเต็มที่ก็จับกับตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ทรงสนพระทัยว่าจะถามใครอีกในเรื่องความประจักษ์แห่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งแสดงผลประเสริฐอยู่ภายในพระองค์ท่านไม่ปรากฏว่าพระองค์ทรงสนพระทัยจะถามใครแม้คนหนึ่งภายในโลกทั้งสามนี้กายจึงเป็นทั้งครั้งแห่งความสกปรกโสมมครั้งแห่งวัฏจักรเพราะยื้อเป็นเจ้าอำนาจปกครองควบคุมใจอยู่ตลอดมาและเป็นครั้งแห่งความบริสุทธิ์ประเสริฐสุดในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนได้เมื่อสิ่งที่ตกกระปรกรกรุงรังคือวัฏจักรได้สลายไปจากใจหมดแล้วด้วยการปราบปรามโดยทางความเพียรและเครื่องมือที่ทันสมัยพระองค์จึงมีความสามารถฉลาดแหลมคมและทรงอุ่มอาจกล้าหาญเต็มที่นับแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้มาแล้วนำธรรมออกสั่งสอนโลกทั้งสามนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมผู้มีความมุ่งต่อความจริงอยู่แล้วจึงได้ถึงใจในขณะที่พระองค์แสดงอัตถธรรมขั้นนั้นๆซึ่งเป็นความจริงด้วยกันตามส่วนแห่งธรรมให้เข้าถึงใจหรือทราบซึ้งถึงใจอย่างเต็มที่เมื่อการแสดงถึงโทษถึงภัยที่เป็นอยู่ภายในจิตใจ ถึงเหตุถึงผลถึงโทษจริงๆผู้ฟังก็ได้ฟังและทราบซึ้งถึงโทษในสิ่งที่เป็นโทษภายในใจจริงๆและได้ฟังทั้งสิ่งที่เป็นคุณให้ถึงใจจริงๆภายในใจของตนจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วความเห็นโทษและความเห็นคุณนั้นจึงเป็นกำลังไม่มีสิ่งใดเสมอได้อีกเช่นเดียวกันที่จะมีแก่ใจในสิ่งที่จะละหรือควรละก็ต้องละด้วยความถึงใจสู้กันถึงเป็นถึงตายในสิ่งที่จะควรบำเพ็ญมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพื่อถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างถึงใจนั้นก็ทำอย่างถึงใจสุดท้ายชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ร่าง ในสกุลกายความสุขความทุกข์ที่เป็นอยู่ในธาตุในขันธ์ไม่มีอาการใดสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินด้วยความเห็นคุณและเห็นโทษอย่างถึงใจนั้นเลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างถึงพระทัยหรืออย่างถึงใจทรงสั่งสอนสรรพโลกด้วยพระเมตตาอย่างถึงใจเช่นเดียวกัน และธรรมนั้นก็ถูกต้องไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนตรงกับคำว่าสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมไม่มีแง่ที่จะสงสัยทรงแสดงสิ่งใดว่าผิดต้องผิดไปตามที่ทรงแสดงนั้นแท้ไม่เป็นอื่นทรงแสดงว่าทางนี้เป็นทางถูกวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องส่งเสริมกำลังของตนและความภาคเพียรทุกด้านเพื่อโหมตัวเข้าสู่จุดที่ตนต้องการอันเป็นผลที่จะพึงหวังนั้นอย่างเต็มที่เต็มฐานด้วยเหตุนี้บรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลต่างๆจึงไม่ปรากฏว่าสาวกองค์ใดมีความห่วงใยพัวพันกับลูกกับหลานกับบ้านช่องสมบัติพระสถานยศถาบรรดาศักดิ์มากน้อยเนื่องจากได้เห็นคุณเห็นโทษแล้วอย่างถึงใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาแล้วอย่างเต็มใจจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าและจากประสบการณ์ที่ตนได้เคยผ่านมาแล้วเป็นแต่เพียงว่ายังไม่เข้าใจในขณะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังพระองค์แสดงอย่างถึงใจแล้วยอมสนัดตัดขาดไปได้ทันทีความที่จิตเคยเยื่อใยในสิ่งทั้งหลายมาดั้งเดิมนั้นย้อนกระแสเข้ามาเป็นความเยื่อใยใฝ่ธรรมเพื่อนำตนให้ประกอบความภาคเพียรอย่างเต็มที่เต็มฐานด้วยเหตุนี้กิเลสจึงต้องขาดไปเรื่อยๆฐานที่อยู่ก็มุ่งแต่จุดสำคัญสำคัญที่จะเป็นสถานที่ฆ่ากิเลสได้เป็นอย่างดีอาหารการบริโภคก็มีความมุ่งหมายต่ออาหารประเภทสัปปายะคือฉันลงไปแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนความภาคเพียรโดยถ่ายเดียวพอและพอยังขันให้เป็นไปเท่านั้นมาได้ต้องการความอริดอร่อยในรสในชาติของอาหารประเภทนั้นๆซึ่งเคยรับมาแล้วอย่างจำจีไม่เห็นได้รับความวิเศษวิโสประการใดเลยจึงตัดออกจากความที่เคยเป็นมานั้นเข้าสู่ความเป็นอาหารสัปปายะสะดวกสบายฉันลงไปแล้วเป็นคุณต่อจิตใจไม่เป็นโทษต่อจิตใจและไม่เป็นเครื่องส่งเสริมร่างกายให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อทับผมจิตใจให้ดำเนินได้ด้วยความลำบากลำบนปุคละสัปปายะคบค้าสมาคมก็มีตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นอันเป็นความรู้ความเห็นประเภทเดียวกันจึงคบค้าสมาคมกันได้ด้วยความสนิทตายใจประหนึ่งอวัยวะเดียวกันไม่เคยสนใจว่าท่านองค์นั้นมาจากชาตินั้นวรรณะนั้นฐานะนั้นเป็นต้นสนใจแต่ว่าเป็นที่ไว้ใจซึ่งกันและกันเป็นเครื่องส่งเสริมสติกำลังศรัทธาความเพียรหรือปัญญาทุกแง่ทุกมุมที่จะให้มีกำลังมากขึ้นเพราะการคบค้าสมาคมหรือสนทนาซึ่งกันและกันเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมทำที่มุ่งที่ปรารถนาอยู่อย่างเต็มใจและสัมผัสสัมพันธ์กับ สิ่งที่จะส่งเสริมธรรมที่ปรารถนานี้ให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับแล้วธรรมเหล่านี้จะไม่เจริญรุ่งเรืองวิเดศจะไม่ค่อยเหือดแห้งหมดไปได้อย่างไรวิเดศต้องค่อยหมดไปธรรมที่พึงปรารถนานับตั้งแต่สมาธิธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในจิตใจไม่พุ่งสร้างลำคาญวุ่นวายสายแสไปตามอารมณ์ที่เคยเป็นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและปักไฟในธรรมอันเป็นอารมณ์เครื่องแก้กิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่สกปรกนั้นโดยลำดับลำดาในท่าอิริยาบถต่างๆและสถานที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาธรรมทั้งหลายที่จะพึงปรากฏขึ้นใครเป็นผู้มีเจตนาใครเป็นผู้มุ่งมั่นต่อธรรมเหล่านั้นใครเป็นผู้คิดดำริแง่ต่างๆแห่งธรรมที่จะให้เป็นไปตามธรรมที่ตนต้องการนั้นก็คือใจใจเป็นผู้ดำเนินงานใจเป็นผู้ประสงค์ที่จะรู้จะเห็นในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นควรละควรถอนใจจึงต้องรู้ทั้งกิเลสที่หมดไปมากน้อยภายในจิตใจและรู้ทั้งธรรมที่ปรากฏขึ้นมากน้อยภายในจิตใจมีสมาธิธรรมเป็นต้นโดยลำดับลำดับนี่คือทางดำเนินของผู้จะหรือพบหรือชาติหรือวัฏฏะสงสารหรือกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งเคยแบกเคยหามเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแต่กับใดกันใดก็ตามมีใจเป็นตัวการสำคัญที่ฝังเชื่อไว้ภายในตนเพื่อจะตั้งป่าช้าในภพนั้นภพนี้มีวิบากคือผลที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขความทุกข์มากน้อยตามวิบากของตนในภพชาตินั้นๆสิ่งเหล่านี้ค่อยหมดไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งการต่อสู้การบำเพ็ญชำระล้างภายในจิตใจผู้แสดงก็เป็นศาสดาองค์เอกเอกทั้งอุบายเนี่ยนำสั่งสอนต่างๆเอกทั้งพระจิตที่บริสุทธิ์ร่วนล้วนผู้ฟังก็ฟังเพื่อทำอันเอกเพราะฉะนั้นดีต่อดีจริงต่อจริงเข้ามาประสานกันจึงบวกกันเข้าเป็นความจริงร่วนล้วนได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนไม่มีสงสัยด้วยเหตุนี้จึงปรากฏอย่างเด่นชัดแล้วในตำราออกมาซึ่งออกมาจากปัจจุบันของแต่ละองค์ละองค์ที่ได้สดับจับฟังจากพุทธเจ้าแล้วบำเพ็ญอย่างถึงใจจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นลำดับลำดากลายเป็นพุทธังธรรมังสังฆังแจนังคาถาโลกสักคาถามิของโลกได้อย่างเปิดเผยธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมสักแต่ว่าคำพูดไม่ใช่ธรรมคาดคะเนเดาออกไม่ใช่ธรรมลวงโลกแต่คือธรรมของจริงเราอยากทราบธรรมของจริงนี้ประจักษ์ใจพึงปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้ไว้แล้วโดยถูกต้องทุกแง่ทุกมุมน้ำหนักของธรรมที่จะให้เป็นที่อบอุ่นเป็นที่แน่ใจและเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างเต็มภูมิฐานของใจนั้นจะเกิดขึ้นจากความจริงที่เนื่องมาจากการปฏิบัติล้วนล้วนสำหรับความจำนั่นได้แก่การศึกษาเรียนมามากน้อยนั่นเป็นความจำไม่สามารถที่จะทำความหนักแน่นมั่นคงและเป็นที่แน่ใจให้แก่ผู้ที่จดจำมาได้มากน้อยนั้นเลยเพราะการเรียนมานั้นเรียนมาเพื่อจะรู้วิธีการดำเนินคือภาคปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติ การเรียนก็เป็นเพียงความจำความจำนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดที่จะให้ความสงบสุขเย็นใจเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ตนกิเลสประเภทใดก็ตามซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจจะไม่ล่อยหลอไปบ้างเลยแม้ชนิดนอกจากจะเป็นการสร้างกิเลสความยึดมั่นถือมั่นสำคัญตนว่าจดจำหรือเรียนได้มากน้อยเท่านั้นเลยขัดกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะไปเสียโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องความจำที่เราศึกษาเราเรียนมามากน้อยนั้นจึงเป็นเพียงปากเป็นทางหรือเป็นประทับฐานเบื้องต้นที่จะให้เป็นแนวทางของการปฏิบัติจึงไม่เป็นที่แน่ใจเป็นที่ไว้ใจได้เป็นที่ตายใจได้เราจึงต้องปฏิบัติเพื่อความจริงความจำกับความจริงนั้นต่างกันอยู่มากในภาคปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทราบในแง่ทั้งสองนี้ได้อย่างกระจ่างเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือความรู้จริงเห็นจริงเป็นขั้นขั้นประจักษ์กับตนเพราะการศึกษามานั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องต้องแล้วเป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินโดยความถูกต้องย่อมจะถึงผลเป็นที่พอใจเป็นขั้นขั้นภูมิภูมิไปโดยลำดับและเป็นความจริงประจักษ์ใจไม่ให้วันไหวให้เป็นทำเจ้าของให้เป็นที่แน่ใจนับแต่ขั้นสมาธิเพียงจิตสงบเท่านั้นเราก็ทราบได้ชัดว่าความสงบนี้ก่อความเกิดให้เกิดความสุขได้แก่เรามากน้อยเพียงไรมีความเย็นใจมีความเบาใจมีความสว่างสวัยอยู่ภายในจิตใจและปรากฏเป็นความอบอุ่นแน่ใจขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบนั้นนี่เป็นที่แน่ใจสำหรับตนเองแม้ผลที่ปรากฏนี้จะค่อยจืดจางเดือนลางไปเพราะการปฏิบัติไม่สม่ำเสมอแต่สักขีพยานแห่งผลที่เคยได้ปรากฏกับตนนี้แล้วจะไม่ลบเลือนไปไหนเลยนี่จึงชื่อว่าความจริงตัวกติของจิตจะสร้างตั้งแต่วัฏจักรวัฏวนสร้างแต่พิษแต่ภัยด้วยความคิดปรุงต่างๆไม่หยุดไม่ถอยไม่มีเวลาเวลาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นอัตโนมัติของกิเลสที่ผิดงานให้แก่สัตว์โลกรับความทุกข์ความลำบากเรื่อยมาเป็นเช่นนี้ทุกหัวใจของสัตว์โลกเป็นแต่เพียงว่าเจ้าตัวไม่ทราบเท่านั้นจึงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะระงับความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหลายนี้ให้ปรากฏความเป็นธรรมขึ้นมาด้วยวิธีการอันเป็นธรรมงานของเราที่ทำนั่นแหละเรียกว่าวิธีการที่เป็นธรรมผลที่เกิดขึ้นจากงานที่เราทำปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาตามขั้นตามภูมิของตนจนมีความแน่นหนามั่นคงนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดับจะปรากฏขึ้นที่ใจใจเป็นภาชนะใจเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายมีมากน้อยหยาบละเอียดจนถึงขั้นวิมุตติสูงสุดหลุดพ้นอัศจรรย์อย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนก็มีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสเป็นผู้จะรับทราบเป็นผู้จะรับเป็นภาชนะอย่างเต็มภูมิของตนและเต็มภูมิของธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะรับทราบธรรมได้ยิ่งกว่าใจใจจึงควรได้รับการอบรมด้วยธรรมเสมอ ข้อคิดใดก็ตามถ้าเป็นข้อคิดความคิดที่จะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายได้รับความทุกข์ความคิดนั้นเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเป็นกลมายาหรือกลอุบายการกระทำของกิเลสทั้งหมดความคิดความปรุงใดแม้จะลำบากในขณะที่คิดที่ปรุงด้วยเจตนาดังเราทั้งหลายประกอบความภาคเพียรต้องถือจิตเป็นตัวงานยอมจะได้รับความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันแต่ผลปรากฏเป็นความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาและความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นเหตุเห็นผลตามหลักความจริงของสัจธรรมซึ่งเป็นธรรมของจริงมาดั้งเดิมโดยลำดับจนรู้แจ้งแทงทะลุความลำบากเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นฝ่ายผิดจัดว่าเป็นงานเครื่องปราบปรามที่เลยเราเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติขอให้ถืองานนี้จับงานนี้อย่าปล่อยวางเช่นเดียวกับเราเข้าสงครามอย่าปล่อยอาวุธอย่าเถือตัวอย่าเที่ยวเพลิดเพลินให้มีความระมัดระวังตัวอยู่เสมอไม่อย่างนั้นจะโดนข้าศึกปราบปรามให้แหลกทั้งๆที่เราต้องการชัยชนะก็จะเหลือจะซากกระดูกเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่ปรากฏว่าเป็นของดีขึ้นมาเลยในการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทให้พึงทราบว่ากิเลสนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดภายในจิตใจของสัตว์โลกที่มีกิเลสและการปราบปรามการแก้ไขต้องเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดอีกเช่นเดียวกันจึงเป็นเหมือนกับเราเข้าสงครามจะเผลอตัวอ่อนแอไม่ได้ต้องใช้แคมความเข้มงวดกวดขันอยู่ทุกอาการมีท่าระวังตนด้วยสติมีท่าคิดอ่านด้วยปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสหรือปราบปรามกิเลสอยู่โดยสม่ำเสมอผู้นั้นแลเป็นผู้มีหวังจะได้ชัยชนะในสงครามล้างโลกภายในจิตใจให้สิ้นซากลงไปกลายเป็นผู้หมดป่าช้าทั้งที่จิตที่เคยเป็นนักจับจองป่าช้าก็ยังครองตัวอยู่ทั้งรู้เห็นนี่แหละแต่ซากป่าช้าหมดไปแล้วเชื้อของป่าช้าก็หมดไปแล้วภายในใจเหลือแต่ใจรุ่นล้วนไม่มีป่าช้าไม่มีซากแห่งกิเลสทั้งหลายเหลืออยู่นั่นคือท่านผู้บริสุทธิ์นั่นคือท่านผู้ลบล้างป่าช้าได้แล้วภายในจิตใจรู้ชัดโดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ขึ้นมาก็ตามพระสาวกองค์ใดที่ได้บรรลุธรรมตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยข้อปฏิบัติของตนก็ถามจะไม่ถามผู้หนึ่งผู้ใดให้เสียเลยละเวลาให้ขายโง่เพราะไม่มีความโง่จะขายแล้วภายในจิตซึ่งเต็มไปด้วยความฉลาดแหลมคมและบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ธรรมอยู่ที่นี่เอาให้จริงให้จังการพิจารณาสิ่งใดอย่าทำหล่อแหละธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมหล่อแหละไม่ใช่ธรรมอ่อนแอความอ่อนแอก็ดีความขี้เกียจขี้คร้านก็ดีความมักง่ายความซับเซ้าก็ดีราคะความกำหนัดยินดีในอารมณ์ต่างๆก็ดีนี่คือตัวกิเลสทั้งหมดโทสะความหงุดหงิดภายในจิตใจโมหะความลุ่มหลงฝังจมอยู่ภายในใจสุมอยู่ตลอดเวลาจนหาเวลาที่ปัญญาจะแยบออกมาไม่ได้ก็คือเรื่องของกิเลสทั้งหมดสิ่งเหล่านี้แลเป็นเครื่องครอบงำจิตใจของสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ความลำบาก เราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศมาทำให้ทุกข์ความหิวความกระหายความขาดตกบกพร่องปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆภายในร่างกายมาทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้ยอมรับกันทั้งโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสัมผัสสัมผัสเพราะธาตุขันธ์นั้นเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะไม่ผ่านสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาด้วยกันนั้นได้ต้องผ่านสาวกทั้งหลายก็ผ่านเป็นเช่นเดียวกับเราท่านผ่านแต่สำคัญที่จิตไม่มีความยึดความถือรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ธรรมชาตินั้นแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นเหมือนกงจักรพัดผันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เป็นกงจักรเพราะเป็นวิวัฏจักรแล้วจึงอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ด้วยความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นไม่มีขันธ์ใดที่จะเข้าไปแทรกไปสิงไปทำลายความบริสุทธิ์นั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนั่นแหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นอย่าคิดว่าธรรมแท้อยู่ที่ไหนให้คิดว่าธรรมแท้นั้นอยู่ที่ความเพียรเป็นพื้นฐานความอุตสาห์พยายามเป็นพื้นฐานความอดความทนเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดอัตเกิดธรรมขึ้นมาโดยลำดับและอย่าคิดว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ที่อื่นใดที่ไหนขึ้นเป็นตามความคาดคะเนส่วนมากเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ฆ่าพาให้เดาต้นเดาแล้วก็สร้างความท้อแท้อ่อนแอความหมดกำลังวังชาความเฉื่อยชาของใจให้เกิดใจได้รับความลำบากอยู่อีกนั่นเองมีตั้งแต่กลมายาของกิเลสทั้งนั้นล้อมเป็นอยู่ภายในจิตใจถ้าไม่ปฏิบัติเราจะไม่ทราบสิ่งเหล่านี้ได้เลยต้องปฏิบัติสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะพิสูจน์สิ่งเหล่านี้มีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังมีความอดความทนเป็นเครื่องสนับสนุนให้ต่อสู้ไม่ถอยหลังพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความท้อแท้อ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ได้จงท้อถอยซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสความอดทนก็รวมอยู่ในพระพุทธเจ้าความเป็นนักต่อสู้ก็อยู่ในพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาความเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความเป็นผู้ประเสริฐแห่งความเป็นศาสดาอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งมวลจงนำคติตัวอย่างร่องรอยอันดีนั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนยึดไว้อย่าได้ปล่อยวางกิเลสอาสวะจะหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกจะไม่พ้นเครื่องมือที่พระองค์ประทานให้นี้เป็นผู้ทำลายให้แตกกระจายออกไปจากจิตใจนี้ได้เลยเราเกิดในโลกเคยเกิดมานานจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอดีตที่เคยผ่านมาแน่ว่าเคยเป็นภพใดชาติใดก็ตามเพียงชาติปัจจุบันนี้ธาตุขันธ์ของเราเป็นอย่างไรเดินเข้าไปโรงพยาบาลจะเห็นตั้งแต่ปาช้าผีดิบเกลื่อนคนวุ่นวายสายแสดิ้นรนกวัดแกงกระเสือกกระสนไปด้วยความเจ็บปวดแสบร้อนด้วยโรคภัยไข้เจ็บประการต่างๆเต็มไปหมดทุกห้องทุกหับทุกเตียงผู้เข้าไปเยี่ยมคนไข้ก็หน้าเศร้าเหงาหงอยนั่นเป็นอย่างไรนี่คือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาคือกองทุกข์ควรจะเป็นพยานได้เป็นอย่างดีแล้วในปัจจุบันนี้เราเองก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนั้นแต่ก็ยังต้องได้บำบัดรักษาตนด้วยยุกด้วยยาเท่ากับว่าเราอยู่โรงพยาบาลของสถานที่ที่เราพักอยู่หรืออยู่ในกุฏิในศาลาพยาบาลด้วยยุกด้วยยาไม่เช่นนั้นก็ต้องลำบากลำบนต้องบรรเทากันไปเช่นนี้เห็นประจักษ์นี่เป็นส่วนธาตุส่วนขันธ์ความบกพร่องในปัจจัยทั้ง4คือเครื่องนุ่งห่มใช้สอยอาหารการบริโภคขาดดุขาดยาเพียงเท่านี้ก็เส แสดงความทุกข์ให้เราเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเราจะสงสัยไปที่ไหนอีกว่าธาตุขันธ์อันนี้จะเป็นหอประสาทราชมณฑลเป็นพรหมโลกเป็นนิพพานให้เห็นได้รับความสุขความสบายพอจะเพลิดเพลินรื่นเริงกับมันเสียจนลืมเนื้อลืมตัวอันเป็นเรื่องของการถูกกล่อมจากกิเลสให้หลับสนิทมิดจมโดยไม่รู้สึกตัว มีพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เอาพูดถึงเรื่องจิตใจมีเวลาไหนการใดขณะใดบ้างที่เราได้รับความอิสระเสรีมีความอยู่สะดวกสบายไม่มีเรื่องมีราวก่อควรภายในจิตใจเพราะอำนาจของกิเลสเป็นผู้ทำงานผิดทุกข์ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรานั้นไม่ความโลภ ก็ต้องความโกรธไม่ความพอใจก็ความไม่พอใจไม่รักก็ชังกำหนัดยินดีติดนั้นติดนี้ดูเช่นนี้ซึ่งเป็นการสร้างเหตุเพื่อผลให้เกิดความทุกข์ร้อนเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจของตนอยู่ตลอดมาเพราะไม่มียาแก้ไม่มีเครื่องสังหารนี่ก็ให้เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าใจที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยอำนาจของกิเลสให้ความสุขแก่เราอย่างไรบ้างนอกจากสร้างความไม่สมหวังให้เราอยู่ตลอดเวลาหากจะมีความสุขบ้างก็เป็นเรื่องพิเศษเกิดสรรสรรท่านยอดด้นด้นเดาเดาเกาหมัดกันไปตามโลกตามสงสารเท่านั้นความจริงแล้วมันมีตั้งแต่เหยื่อล่อปลากิเลสหาเหยื่อมาล่อคนโง่ให้ติดจมไปเท่านั้นถ้าเราอยากทราบเพียงเหล่านี้ว่าเป็นเหยื่อล่อแก้ลงไปฝืนไปตามหลักธรรมที่เป็นเครื่องต่อสู้กิเลสเราอยากคล้อยตามกิเลสจะไม่ใช่เป็นเรื่องต่อสู้จะเป็นเรื่องยอมจำนนกิเลสมันพาให้รักรักเพราะเหตุผลกลไกอันใดนี่คือการต่อสู้คือการที่ขูดหาความจริงกันรักรูปรูปไหนรูปนั้นมีความพิเศษหรือวิเศษที่โสมาจากรูปทั้งหลายในโลกนี้เหรอวิเศษที่โสไปจากรูปของเราซึ่งเป็นรูปดินน้ำลมไฟเป็นกองทุกข์นี่ไปอย่างไรบ้างรูปนั้นแยกแยะออกดูให้ดีมีอันใดเป็นพิเศษพอที่จะให้รุ่มให้หลงให้เกิดความรักความกำหนัดยินดีคลี่คลายเข้าไปตั้งแต่หนังผิวหนังภายนอกค้นเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกทุกอวัยวะภายในจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นตามหลักความจริงนอกจากกิเลสมันเสกสรรปั้นยอมันกล่อมสรรโลกด้วยความปีนอัดปีนถังปีนเกี่ยวกันกับความจริงหลอกลวงว่าเป็นของสวยของงามของน่ากำหนัดรักใคร่ยินดีเป็นเราเป็นของเราถ้าได้มาเป็นของเราแล้วจะเป็นที่พึงใจนี่คือความหลอกลวงของกิเลสทั้งนั้นเมื่อได้เข้ามาแล้วเป็นอย่างไรอยู่โดยลำพังใจของเรากับเรามันก็ทะเลาะกันอยู่แล้วมีสองคู่ครองเข้ามาอีกก็เริ่มมาทะเลาะกันอีกยุ่งไปหมดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจับหัวชนกันทั้งนั้นมีความสุขที่ตรงไหนนี่การพิจารณาคือการต่อสู้ต้องใช้วิธีการอย่างนี้เอาแยกเข้าไปจนกระทั่งมันแตกกระจัดกระจายลงไปกระดูกท่อนนี้เหลือเป็นที่พึงใจเนื้อชิ้นนี้หรือเป็นที่พึงใจของเราเราจึงรักดึงกำหนัดยินดีเอานักหนาเป็นเช่นนี้เหลือเป็นที่พึงใจอาหารเก่าอาหารใหม่ตับไตไส้พุงอันนี้เหลือเป็นที่พึงใจของเราเราถึงรักถึงชอบเอานักหนาเราถึงได้เชื่อความรักความชอบนี้จนลืมเนื้อลืมตัวลืมบุญลืมบาปลืมอะไรอะไรไปเสียหมดเอาดูให้ดีให้จริงตามหลักธรรมหลักธรรมจะต้องลบล้างความจริงว่าความจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจอมปลอมเป็นสิ่งหลอกลวงเป็นสิ่งเสพสรรพันดอขึ้นมาอัน
1: หาความจริงไม่ได้จึงหาความสุขเพราะการหลงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คนเราเมื่อได้ค้นให้เห็นตามหลักความจริงนี้ไปโดยลำดับลำดาแล้วใครจะกล้ายึดมั่นถือมั่นล่ะกระดูกก็ทราบว่ากระดูกที่แล้วเป็นสมมุติขั้นเนื้อหนังมังสังแต่ละอย่างละอย่างข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางภายนอกภายนอกภายในเต็มไปด้วยป่าช้าผีดิบทั้งเก่าทั้งใหม่ถ่ายเทกันไปตลอดเวลาเอามาเป็นสาระแก่นสารเป็นที่รักใคร่ชอบใจได้ที่ไหนนี่ปัญญาค้นขวาลงไปให้เห็นค้นแล้วค้นเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเปิดออกมาเรื่อยๆขุดค้นลงไปเรื่อยๆทำไมจะไม่ถึงแก่นแห่งความจริงตามหลักธรรมเราเมื่อพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงไปโดยลำดับจิตย่อมมีความสง่าผ่าเผยมีความอุกอาจกล้าหาญมีความเชื่อต่อความจริงและมีความเห็นโทษในความจำปลอมที่เคยเชื่อมาเป็นนานอันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงไปโดยลำดับเช่นเดียวกันแล้วปล่อยวางได้ไม่ต้องบอกให้ปล่อยเมื่อเห็นโทษตามหลักความจริงอย่างถึงใจแล้วทำไมจะไม่ปล่อยโทษคนเราไม่ต้องการหาโทษหาทุกข์นี่นะหาคุณหาประโยชน์หาความสุขความสบายทั้งนั้นการเป็นที่เคยเป็นมานั้นมันเอาความสุขความสบายมาให้เราที่ไหนมั่งการแก้สิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามหลักความจริงของธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่มีตั้งแต่เรื่องจะสั่งสมความสุขความสบายความหายกังวลทุกแง่ทุกมุมตัดภาระอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งหนักอึ้งอยู่ภายในจิตใจออกไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งจิตดีดขึ้นมาเป็นอิสระเสรีเพราะหมดความเยื่อใยทั้งหลายจากสิ่งจอมปลอมเหล่านั้นด้วยความจริงของธรรมที่ได้รู้ได้เห็นแล้วแล้วเราจะว่าอย่างไรเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะคนจมอยู่กับนั้นได้ยังไงเมื่อรู้จริงเห็นจริงอย่างนี้แล้วมันต้องถอดต้องถอนโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับนอกจากเหตุเท่านั้นจะต้องต่อสู้กันเหมือนกับบังคับเรียกว่าบังคับในสงครามสงครามมันเนี่ยฝ่ายศัตรูมันป้อนเรื่องเข้ามาปลอมเรื่องเข้ามาหลอกเข้ามาด้วยคนนั้นอุบายนี้หมาซึ่งพวกข้าศึกเราซึ่งเป็นผู้ต่อสู้ข้าศึกนำของจริงคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เข้าไปต่อสู้พิจารณากันจนเห็นแจ้งตามความจริงแล้วปล่อยวางลงโดยลำดับนั้นเราอย่าแต่ว่ารูปพูดแต่รูปหยาบหยาบนี่เลยแม้แต่สิ่งละเอียดซึ่งเป็นอาการออกมาจากจิตจากกายเช่นเวทนาทางกายเวทนาทางจิตทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆทั้งสัญญาความจำได้หมายรู้เข้าใจว่าเป็นความเป็นตนเป็นของตนสังขารความคิดความปรุงเรื่องราวต่างๆจนหลอกเจ้าของได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะสังขารเพราะสัญญาผสมกันเข้าเป็นเรื่องเป็นราวมันก็รู้ได้หมดเมื่อรู้ได้หมดแล้ว ก็ทราบชัดว่านี้คือเงามันทั้งนั้นมันหลอกเราให้เป็นเนื้อเป็นตนเป็นเขาเป็นเราขึ้นมาเป็นของสวยของงามเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจริงๆสติปัญญาแทงทะลุไปหมดปรากฏแต่ความจริงล้วนๆสิ่งเหล่านี้ขาดสะบั้นออกจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นขึ้นโดยหลักธรรมชาติเพราะการปฏิบัติเป็นผู้พาให้เป็นที่เรียกว่าต้นเหตุพาให้เป็นผลอย่างนั้นขึ้นมานี่แหละการต่อสู้กับกิเลสหนักหรือเบาก็ตามถือเอากิเลสเป็นประมาณกิเลสมาหนักเอาให้หนักกิเลสมาหนักเราท้อถอยแสดงว่าถอยยอมจำนนทำต้องให้หนักความเพียรให้หนักความอดทนให้หนักสติปัญญาที่เป็นธรรมชาติบุกเบิกทางเพื่อไปได้ความสะดวกราบรื่นไม่ถอยหลังเอาให้หนักสุดท้ายกิเลสก็พังทลายลงไปดังที่เคยกล่าวเสมอมาว่าอยู่ที่ไหนฆ่าแต่กิเลสทั้งนั้น ผากิเลสด้วยตัปปะธรรมไม่ว่าจะอยู่ทางจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาจะยืนจะเดินจะขบฉันไปมาที่ไหนการต่อสู้ของกิเลสภายในจิตใจด้วยสติปัญญาไม่มีเวลาลดละจนกระทั่งมันไม่มีอะไรเหลือตัดเข้าไปตัดเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปกรอยเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆภาระความกดทวงจิตใจก็หมดไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายทำไมจะไม่รู้ว่าจิตนี่แหละคือตัวการพาให้เกิดให้ตายตั้งป่าช้าที่นั่นตั้งป่าช้าที่นี่คลังแห่งป่าช้าก็คือจิตตะอวิชชามันฝังอยู่ภายในนี้พังทลายลงไปที่ตรงนั้นด้วยสติปัญญาขาดสะบั้นบรรดาที่เป็นสมมุติอวิชชาก็เป็นสมมุติอันละเอียดสุดของไตรโลกธาตุซึ่งครองอยู่หัวใจสัตว์ได้ทำลายลงไปแล้วด้วยสติปัญญาอันทันสมัยเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ต้นล้วนว่าอวิชชาได้ดับไปแล้วซากแห่งป่าช้าเชื้อแห่งป่าช้าที่ฝังจมอยู่ภายในใจที่พาให้เกิดที่นั่นที่นี่ได้ถูกทำลายลงไปหมดแล้วทีนี้มีแต่จิตล้วนๆแต่ไม่มีซากแห่งป่าช้าไม่มีป่าช้าเชื้อแห่งป่าช้าคืออวิชชาก็ไม่มีซากที่เคยเป็นมาก็ไม่มีเห็นได้ชัดในปัจจุบันนะจิตนั่นเรียกว่าได้ชัยชนะแล้วตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าการชนะสงครามคูณด้วยร้อยด้วยพันด้วยล้านไม่ได้ประเสริฐอะไรเหมือนผู้ที่ชนะกิเลสของตนภายในจิตเพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดนะฟังเลยความสุขใดก็ตามไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษสุดยิ่งกว่าความสุขที่พ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลเป็นอิสระอย่างเป็นตัวภายในใจนี่ผลแห่งความเป็นนักรบของผู้เอาจริงเอาจังเห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษอย่างถึงใจเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณอย่างถึงใจแล้วรวมเป็นกำลังของน้ำใจให้เกิดความเพียรขึ้นอย่างถึงใจภูเขาเจ็ดชั้นก็แตกกระจายถ้าความเพียรได้เต็มที่เข้าในจิตใดจะไม่มีอะไรเหลือมีกิเลสจะให้หนายิ่งกว่าความกำแพงเจ็ดชั้นหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามเถิดนัตถิปัญญาสมาอาภาไม่มีสิ่งใดที่จะรู้แจ้งแทงตลอดไปยิ่งกว่าปัญญานี้ได้เพราะฉะนั้นปัญญาจริงไหมจริงสามารถแทงทะลุไปหมดบรรดาความมืดดำกำขาวทั้งหลายซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจเพราะอำนาจของอวิชชาไม่มีเหลือเลยเหลือตั้งแต่ญาณังอุดปาริญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิชาอุดปาริปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุดปาริความสว่างกระจ่างแจ้งรอบจิตรอบโลกธาตุได้เกิดขึ้นแล้วท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมจักรวัตรวัฒนสูตรกล่าวจากความรู้จริงเห็นจริงด้วยการปฏิบัติจริงของพระพุทธเจ้าในธรรมจักรกับวัฒนสูตรนั้นอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกข์อยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใจของเราด้วยกันสมุทัยคือกิเลสประเภทต่างๆอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใจของพวกเรามรรคคือสติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิเป็นที่สุดมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่หัวใจของพวกเราเมื่อมีอยู่ที่นี่นิโรธคือความดับทุกข์จะดับที่ไหนถ้าไม่ดับที่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นธรรมจักรกับปวัตตสูตรที่ท่านแสดงนั้นท่านถอดออกจากความเป็นจริงของพวกเราทุกๆท่านมาสอนพวกเราให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่จะพึงได้รับให้พากันเข้าใจหยุดจิตต่ำไม่เพียงเท่านี้

รับพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เป็นทางเดินของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมโดยถูกต้องไม่ว่าผู้ที่เป็นผู้อยู่ในโลกหรือผู้อยู่ในธรรมะจริงๆเช่นนักบวชถ้าต่างได้ปฏิบัติตนเองตามหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วโลกจะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นธรรมะก็จะเป็นจะเริ่มรุ่งเรืองผู้อยู่ในโลกก็เป็นสุขผู้อยู่ในธรรมะคือนักบวชที่อยู่ในวัดปฏิบัติตนโดยถูกต้องจะมีความสงบเย็นใจฉะนั้นหลักศาสนาก็คือหลักปกครองด้วยดีปกครองทั้งตนปกครองทั้งผู้อื่นปกครองได้ทั้งโลกไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งขัดแย้งต่อหน้าที่การงานของลูกขอแต่ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตามเพศของตนเพศที่เป็นนักบวชก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ของนักบวชที่ท่านสอนไว้เพื่อนักบวชอย่างไรบ้างผู้เป็นคารวาสทั้งหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่และวัยของตนจะอำนวยขนาดไหนมีเรื่องความสามารถโลกจะมีไม่มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงเกิดขึ้นเพราะหลักธรรมะทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สอนโลกให้เกิดความวุ่นวายเสียหายแต่อย่างใดแม้จะวุ่นก็วุ่นเพื่อหน้าที่การงานอันเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งนั้นไม่ใช่วุ่นแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาดังที่เป็นกันดีโดยลำดับมาเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นนักบวชโปรดได้สำนึกตัวอยู่เสมอว่าความเป็นอยู่ของเราทุกด้านอาศัยพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นเครื่องชุบชีวิตของเราไว้ในวันหนึ่งวันหนึ่งหากว่าได้ขาดคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปเสียเท่านั้นชีวิตจิตใจของเราทุกส่วนไม่ว่าส่วนร่างกายและความเป็นอยู่ภายในจิตจะเป็นไปไม่ตลอดสิ่งที่มาเยียวยารักษาให้มีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายคือปัจจัยทั้งสี่ได้แก่จีวรคือเครื่องนุ่งห่มทุกประเภทบิณฑบาตอาหารทุกประเภทที่ไม่ผิดจากหลัก

เมื่อเราได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยทั้งสามนี้แล้วและมีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายทางส่วนร่างกายจิตใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะการขาดเขินสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสำนึกตัวอยู่เสมอว่าชีวิตจิตใจของเรานี่เป็นอยู่ด้วยพระรัตนตรัยแล้วอย่าลืมตนสิ่งของที่จะเกิดขึ้นมาหรือมีอยู่แล้วมากน้อยอย่าลืมตนอย่าฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมอย่าฟุ่มเฟือยอย่าหดหู่เวลาสิ่งที่ตนต้องการขาดตกบกพร่องหรือหาไม่ได้ตามใจหวังเรื่องของนักบวชต้องเป็นเรื่องที่ต่างจากคฤหัสถ์ไม่เช่นนั้นไม่ทราบว่าท่านผู้เสาะแสวงหาบุญนั้นจะหาจากท่านผู้ใดท่านนักบวชไม่เป็นผู้สม่ำเสมอภายในจิตใจและความประพฤติให้ดีงามตามหลักของพระธรรมวินัยหลักศาสนาทุกบททุกบาทไม่ได้สอนเราให้เป็นคนฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมลืมตนไม่สอนให้หดหู่กับสิ่งทั้งหลายที่ได้มาและเสียไปและสิ่งทั้งหลายที่มีมากมีน้อยสอนไม่ให้ลืมตัวทั้งนั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งแห่งเครื่องเยียวยาหรือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นนักพิจารณาอยู่ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องวินิจฉัยตนกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาอยู่เช่นนี้จะเป็นผู้ไม่ลืมตนง่ายๆจะมีมากมีน้อยก็ไม่ลืมตนอดบ้างอิ่มบ้างก็ไม่ลืมตนไม่ว่าสิ่งใดจะขาดตกบกพร่องไม่ลืมตนไปอย่างไม่ง่ายแต่ถ้าขาดความสำนึกตัวว่าได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยหรือเป็นตายของเราได้มอบกับพระศาสนาแล้วจะเป็นผู้ลืมตนได้อย่างง่ายดายการใช้การสอยทุกอย่างในเครื่องบริขารที่เห็นควรแก่ว่าควรแก่สมณบริโภคก็จะฟุ่มเฟือยสิ่งใดที่ชำรุดทรุดโทรมลงไปไม่มีความอะไรและเสียดายที่จะดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมเสียใหม่เพื่อเป็นของใช้ได้อีกต่อไปเมื่อสิ่งนั้นควรจะใช้ได้อยู่เวลาเราซ่อมแซมหรือดัดแปลงเรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นผู้ทอดทิ้งไปเสียโดยลำดับเห็นว่าไม่เป็นของจำเป็นนี่คือคนลืมตนลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ถือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เป็นผู้ถือผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกผู้ที่ถือตามหลักธรรมนะของพระพุทธเจ้าจริงๆจะเป็นนักประหยัดไม่ลืมตนแต่เป็นนักเสียสละด้วยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาเห็นใจของท่านเห็นใจของเรานักบวชต้องเป็นผู้มีใจเมตตากล้าเสียสละในสิ่งที่มีซึ่งควรจะเสียสละได้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นและเป็นนักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยมันฟุ่มเฟ้อเหื่อเหิมไปตามสิ่งที่มีขึ้นเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยกว่าต่างหลักของนักบวชต้องประพฤติตนอย่างนี้

สิ่งที่อาศัยอยู่ทุกๆอย่างและทุกวันนี่เป็นสิ่งที่เยียวยาเพื่อให้ความสุขแก่ส่วนร่างกายส่วนด้านจิตใจนั้นเป็นขึ้นจากหลักธรรมะของเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปอันหนึ่งต่างหากหากผู้ใดมีความประมาทเหยียดคร้านผู้นั้นก็ไม่รับผลประโยชน์ใดดับถ้าเราได้อยู่ในศาสนาแต่ไม่สามารถจะนำหลักธรรมจากพระศาสนาไปดัดแปลงตัวเองให้เป็นคนดีได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานแห่งชีวิตลดล่วงตายทิ้งเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นที่ดีโดยลำพังในตัวของเราเองโปรดทราบไว้ทุกท่านความฉลาดขนาดเราท่านนี้ถ้าไม่อาศัยหลักธรรมะมาช่วยชักจูงหรือแก้ไขแล้วจะเป็นไปไม่หรอกมีเกี่ยวกับเรื่องภายในโดยเฉพาะคือสิ่งที่หมักดองอยู่ภายในใจแม้จะพูดออกไปเกี่ยวกับสิ่งภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงหลักทำหลักที่ไหนแล้วจะพิผิดพลาดล่าไม่มีสิ่งใดดีและจะเป็นประโยชน์โดยสมบูรณ์เช่นความเกียจคร้านนี่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความอ่อนแอความเอาตามประพฤติตามใจชอบไม่คำนึงถึงเหตุผลดีชั่วชอบประพฤติตามนิสัยของตนที่เคยมาโดยไม่คำนึงถึงว่านิสัยนั้นถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหรือไม่ที่จะให้เป็นไปเพื่อความเจริญตั้งแต่ต้นจนสุดขีดสุดแดนของความเจริญที่กล่าวมาทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักศาสนาและขัดแย้งต่อเราผู้ต้องการความเจริญด้วยถ้าเราต้องการความเจริญต้องพยายามกำจัดตัดแปลงตนให้เป็นไปตามหลักธรรมะนิสัยเป็นยังไงที่เคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมส่วนไหนที่จะควรนำไปใช้ต่อไปส่วนไหนที่ควรจะพยายามแก้ไขให้หมดไปส่วนไหนที่จะควรพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นภายในนิสัยของตนนั้นให้รีบตรวจตราและพิจารณาดูโดยถี่ถ้วนแล้วแก้ไขดัดแปลงกันและส่งเสริมกันให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อเราได้พยายามทำดังที่กล่าวมานี้อยากเป็นผู้สามารถปกครองตนได้ไม่ว่าจะอยู่กับครูกับอาจารย์หรือแยกจากครูอาจารย์ไปแล้วแล้วอยู่ด้วยลำพังตัวเองหรือจะไปสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วไปยอมเกิดผลประโยชน์ตามแต่ความสามารถของเราจะมีมากน้อยส่วนความเสียหายนั้นเป็นอันว่าเราเป็นผู้ปกครองเราได้ด้วยหลักธรรมเพราะความเคยชินและมั่นคงต่อการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมีหลักธรรมเป็นขอบเขตหรือเป็นหลักที่ตั้งแห่งความประพฤติของเราการบำเพ็ญถ้าไม่มีการฝืนบ้างรับความยากลำบากบ้างไม่จัดว่าเป็นเรื่องทำงานหรือเป็นการบำเพ็ญ
ยู่เฉยๆจะให้กิเลสหลุดลอยออกไปแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่จะสอนโลกโลกไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยธรรมะมาเป็นเครื่องช่วยแก้ไขนี่พออยู่นี่เราก็ทราบตนอยู่แล้วแต่ต้นหนึ่งว่าเป็นผู้ไม่สามารถจะดำเนินไปได้โดยลำพังจึงต้องอาศัยหลักธรรมะนอกจากนั้นแล้วยังต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนอีกอันดับสุดท้ายก็คือรวมลงที่ตัวของเราจะเป็นคนประเภทใดประเภทเอาจริงเอาจังหรือไม่เกิดต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเกิดต่อเรื่องอะไรในวันหนึ่งคือหนึ่งที่ผ่านไปผ่านมาทั้งที่เป็นนักบวชดีในบัดนี้นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องวินิจฉัยตนเองโดยละเอียดถี่ถ้วนไม่เช่นนั้นหาทางออกไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถจะปกครองตนเราได้ด้วยหลักธรรมะซึ่งเคยปกครองโลกมาเป็นเวลานานแล้วและได้ผลเต็มที่เราไม่มีทางที่จะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งใดเราชอบสิ่งใดให้พิจารณาในสิ่งที่ชอบการชอบนี้เป็นไปเพื่อธรรมะหรือเป็นไปเพื่อการขัดแย้งกับหลักธรรมะการเกลียดก็ดีการรักการชังเหล่านี้ต้องพิจารณาทั้งนั้นสิ่งที่รักนั่นเป็นข้าศึกหรือเป็นคุณสิ่งที่เกลียดนั่นเป็นข้าศึกหรือเป็นคุณแต่ละสิ่งที่ทำให้โกรธนั้นก็ดีและความโกรธก็ดีเมื่อแสดงออกหรือไปสัมผัสกันกับสิ่งที่จะให้โกรธเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตัวของเราเราต้องพิจารณาเนี่ยนักปฏิบัติต้องเป็นนักวินิจฉัยอยู่เสมอทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับทราบกับสิ่งเกี่ยวข้องทั้งสิ่งที่จะแสดงออกในอันดับต่อเมื่อได้รับการสัมผัสกันแล้วเป็นไปโดยหลักโดยธรรมหรือเป็นไปเพื่อความขัดแย้งต่อตนเองต้องนำมาวิจัยเสมอวิจัยได้ความชัดเจนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติและพยายามตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นเรื่อยๆไปเมื่อเราได้พยายามตั้งข้อสังเกตวินิจฉัยตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ไปที่ไหนจะเป็นไปในทํานองนี้เรื่อยๆสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะมาจากทางหูตาจมูกลิ้นกายแม้จะเกิดขึ้นจากใจตัวเองก็พอจะรู้เท่าทันกันและมีทางหลบหลีกปลีกตัวได้ด้วยอุบายวิธีที่เราเคยนำมาใช้ไม่ปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำจนแหลกเหลวหาชิ้นดีไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่และที่จะเป็นไปหาไม่ทั้งหมดทั้งที่เป็นมาแล้วด้วยความลืมตนพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เป็นเทวดาองค์ใดองค์ที่ผิดจากมนุษย์เราท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละปฏิบัติธรรมก็คือมนุษย์คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะนำพระศาสนามาสอนโลกเบื้องต้นก็คือมนุษย์ผู้หนึ่งไม่มีอะไรแปลกจากมนุษย์ทั่วไปในส่วนธาตุขันธ์นอกจากวาสนาบารมีจะยิ่งยวดกว่ากันตามกำลังของการบำเพ็ญที่เคยบำเพ็ญมามากน้อยเท่านั้นแต่ว่าบารมีทั้งหมดก็ต้องออกจากหลักของการบำเพ็ญที่เรียกว่าเป็นตัวเหตุเช่นเดียวกันเมื่อเทียบถึงพระพุทธเจ้ากับเราแล้วพระพุทธเจ้าก็คือพ่อของเรา
เราก็คือลูกเรียกว่าคือสักกายบุตรลูกกับพ่อก็ต้องเป็นคนเช่นเดียวกันพ่อแม่เป็นสัตว์ลูกก็เป็นสัตว์พ่อแม่เป็นคนลูกก็เป็นคนพ่อของเราที่ท่านให้นามเราว่าสักกายบุตรก็คือคนเราที่เป็นสักกายบุตรของท่านก็คือคนท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระสักกายบุตรคือรูปจิตพระธรรมโคตรนี่แหละประกาศศาสนธรรมลงไว้ขอบเผื่อบริษัททั้งสี่ดังที่เคยทราบไปแล้วคำว่าภิกขุจะหมายถึงใครถ้ามันหมายถึงเราและท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณบัดนี้ไม่มีใครจะเป็นภิกขุนอกจากนักบวชตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนไว้แต่ผู้ที่ดำเนินตามหลักธรรมวินัยของพระถ้าไม่ใช่พระจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นผู้ดำเนินหากพระที่เป็นสักกายบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถแล้วใครจะมีความสามารถใครจะสนองพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงพระเมตตาอย่างยิ่งแก่พวกเราในหลักธรรมที่สำคัญที่ท่านกล่าวไว้ว่าฉันทะวิริยะจิตตะมีมังสาท่านมอบไว้สำหรับใครพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เพราะฉันทะวิริยะจิตตะมีมังสาเป็นหลักใหญ่เครื่องสนับสนุนหรือเครื่องแก้ก็อยู่ในนั้นเสร็จมีมังสาเรื่องของปัญญานั่นคือเรื่องแก่ท่านในตรัสรู้จนถึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมเหล่านี้เราจะเอาธรรมประเภทใดมาเพื่อความรู้แจ้งจริงๆตามหลักความจริงที่ท่านประกาศก่อนไว้ตามหลักของเราที่เป็นหลักนิสัยซึ่งเคยเป็นมานั้นมันเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นใช้งานใช้การอะไรไม่ได้นอกจากจะมาสังหารตัวของเราเท่านั้นควรพิจารณาให้มากหยุดจิตพระถาคตอย่าเป็นคนท้อแท้อ่อนแอมักง่ายทำอะไรผุนผันจับจบไม่จริงไม่จังไม่เรียบร้อยทำอะไรต้องเรียบร้อยทุกอย่างทำด้วยความจงใจทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยเพื่อประโยชน์จริงๆไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่งานส่วนไหนไม่ว่าภายนอกภายในลงได้ทำแล้วก็ต้องมุ่งผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเมื่อเป็นเช่นนั้นต้องทำให้เห็นประโยชน์ตามฐานะของงานที่เราจะควรได้รับประโยชน์จากงานนั้นแค่ไหนเฉพาะอย่างนี้ยิ่งคืองานเพื่อดำเนินตนให้พ้นจากสิ่งที่กดขี่บังคับภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้นี่เป็นงานชั้นชิ้นเอกผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นนักรบชั้นเอกว่าจะทำสิ่งใดลงไปโดยเห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าให้มีสองเข้ามาแฝงต้องมีหนึ่งเสมอคือหนึ่งต้องทำหนึ่งต้องสำเร็จไม่สำเร็จไม่ยอมต้องหนึ่งเข้าไปเสมอพยายามฝึกหัดพินิจพิจารณาดังที่ว่ามาแล้วทำที่ประเสริฐถูกปกปิดกำบังไว้ด้วยความขี้เกียจด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาด้วยความท้อแท้อ่อนแอด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่มองดูหลักธรรมหินก็เลยเถิดนอนก็เลยเถิด
ช้สอยสิ่งใดเป็นไปด้วยความพุ่งเพ้อเหิมเป็นเรื่องเลยเถิดทั้งนั้นนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดกำบังทำอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษซึ่งมีอยู่ภายในใจจึงแสดงตนออกมาให้คนเห็นไม่ได้และไม่สามารถที่จะยกออกแสดงให้คนอื่นเป็นของอัศจรรย์เห็นเป็นของอัศจรรย์ตามด้วยได้เพราะในตัวของเรานี้เป็นตัวของบุคคลที่หมดคุณค่าความเพียรก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเราเห็นว่าไม่จำเป็นประโยคพยายามทุกด้านเห็นว่าไม่จำเป็นกลายเป็นของไม่มีคุณค่าไปจะหมดเมื่อเป็นฉะนั้นเราทั้งคนพระทั้งองค์ก็กลายเป็นพระที่ไร้คุณค่าไร้ความหมายแก่ตัวเองสิ่งที่มีคุณค่าจะปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อประโยคแห่งความเพียรของเราเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายและคุณค่าไปทั้งหมดโดยตัวเองไม่เห็นว่าเป็นของจำเป็นและสำคัญผลที่จะปรากฏขึ้นมาก็ไม่มีทางออกถ้าไม่ออกทางเหตุแล้วจะออกมาทางอื่นไม่ได้เพราะหลักธรรมของพระเจ้าแสดงเหตุเป็นประตูที่เปิดขึ้นเพื่อผลให้แสดงตัวออกมาเหตุเราได้มันเป็นแค่ไหนหรือเหตุเพื่อปกปิดกำบังทั้งนั้นเป็นหลักใหญ่ที่เราสังสมอยู่เวลานี้เราต้องคำนึงเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานเราไม่จำเป็นจะต้องไปคาดไปหมายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นผู้ตรัสธรรมานี้ไม่ใช่คนโง่และไม่ใช่เป็นคนโกหกโลกเป็นคนจริงจริงทั้งความรู้ความฉลาดจริงทั้งความบริสุทธิ์จริงทั้งหลักธรรมะที่นำออกมาแสดงจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงแฝงอยู่ในหลักธรรมะที่เรียกว่าสุขคาตธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยไม่มีไม่ปรากฏเราจะไปสงสัยอะไรในเรื่องมรรคผลนิพพานสงสัยตัวของเราที่กำลังนอนจมอยู่ในมูดในคูดคือความขี้เกียจขี้คร้านที่เรียกตัณหาอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราจะต้องสนใจกับตัวเองในเวลานี้พยายามแก้หรือถอนตนออกจากหมู่คู่เหล่านี้ด้วยความเพียรอันเด่นเราไม่ต้องถามถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งแต่ธรรมชาติที่เป็นหลักความจริงซึ่งจมมิดอยู่ใต้กิเลสตัณหานี้มันมีอยู่กับดวงใจดวงเดียวแต่ไม่มีอำนาจที่จะแสดงตัวออกมาได้เนื่องจากตัวของเราเองไม่เปิดประตูด้วยข้อปฏิบัติเป็นเครื่องกำจัดสิ่งที่ปกปิดกำบังนั้นให้สลายตัวออกไปเพื่อธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั้นจะได้ปรากฏตัวออกมาเด่นชัดประจักษ์ใจกับเจ้าของเองเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอาการลิโกจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสิ่งที่มีอยู่จะถูกปกปิดอยู่ก็ตามจะเปิดเผยได้ก็ตามเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้เท่านั้นมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปกปิดก็มีอยู่แต่ถูกปกปิดสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ทั้งเปิดเผยด้วยอย่างคนที่มีกิเลสอย่างนี้ก็มีกิเลสนะครับออกเนื้อออกตัวหรือเปิดเนื้อเปิดตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมะแม้จะมีอยู่ด้วยกันก็แสดงตัวออกมาไม่ได้ถูกปกปิดแต่ก็เรียกอาการิโกมีอยู่ประจำไม่เลือกการเลือกสมัยเหมือนกันเราจะทำวิธีใดสิ่งที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราประสงค์อย่างยิ่งและมีอยู่ในฉากเดียวกันกับกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องปกปิดนี้จะแสดงตัวออกมาโดยลำดับดับจนถึงกับเปิดเผยอย่างเต็มที่เด่นดวงด้วยวิธีใดที่เราจะต้องวิธีที่เราทำมาแล้วเป็นมาแล้วและฝังใจอยู่แล้วนั้นคือวิธีอะไรเกิดผลอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับหลักธรรมะเราต้องพิสูจน์เสมอส่วนไหนได้ผลน้อยส่วนไหนไม่ได้ผลเลยส่วนไหนกลายเป็นเรื่องย่ำยีในอากัปกิริยาที่แสดงออกของใจและความประพฤติทุกด่านซึ่งเกิดขึ้นจากเรา
เหล่านี้มีอะไรบ้างที่เป็นข้าศึกและเป็นคุณมากน้อยเราต้องวินิจฉัยให้รู้คำว่าสัจธรรมจะหมายถึงเรื่องอะไรและคำว่ามรรคผลนิพพานจะหมายถึงอะไรคำว่าทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์แสดงอยู่ตลอดเวลาทุกวันนอกจากกายกับใจแล้วไม่มีอะไรแสดงตัวเป็นทุกข์มีก็มีอยู่กับกายกับใจของเราสมุทัยความลืมตัวอยู่ตลอดเวลาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมชีวิตจิตใจเมื่อลืมตัวลืมคุณงามความดีอะไรถ้าให้ลืมอย่างนั้นถ้าไม่ใช่สมุทัยความลืมตัวลืมตายนั่นแหละคำหนึ่งนี่แหละท่านเรียกสมุทัยมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่ใจนะการพยายามแก้ไขปลดเปลื้องสิ่งที่ร้ายเหล่านี้ออกด้วยวิธีต่างๆท่านเรียกว่ามรรคก็หมายถึงปัญญาการกระทำความเพียรทุกๆประโยชน์เป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นก็ได้จากจุดเดียวกันนิโรธะทำมรรคทำหน้าที่ของตนเป็นลำดับไม่ขาดวรรคขาดตอนแล้วจะต้องแสดงความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นชั้นๆและเป็นไปโดยลำดับจนถึงดับทุกข์ได้โดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยวิริยะที่ดับทุกนั้นท่านเรียกว่านิโรธเราจะไปหาที่ไหนเวลานี้สิ่งที่เสริมให้ทุกเกิดคืออะไรก็คือสมุทัยมีอยู่ที่ไหนทุกที่แสดงตัวออกมาจากเรื่องของสมุทัยเป็นผู้ผลิตนั้นแสดงตัวอยู่ที่ไหนเวลานี้ถ้าไม่อยู่ที่ใจของเรานี่อยู่ที่ไหนนะวิริยะที่พยายามดับทุกด้วยการค้นสาเหตุของสมุทัยให้รู้ตามหลักความจริงของเขานั้นคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็คือใจดวงเดียวนี้เมื่อทุกข์ได้ถูกแก้ไขด้วยมรรคสมุทัยได้ถูกรื้อถอนขึ้นด้วยมรรคเป็นลำดับความดับทุกข์ไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งการดับทุกข์โดยไม่มีอะไรเหลือจะอยู่ที่ไหนนี่สัจธรรมทั้ง4เมื่อกล่าวแล้วจะถูกตั้งแต่กายกับใจของเราเท่านั้นไม่ไปถูกที่ไหนต่างคนต่างมีแล้วเราจะไปสงสัยมรรคผลนิพพานที่ไหนดับทุกข์ไม่เหลือแล้วก็เป็นมรรคผลนิพพานเท่านั้นจะเป็นอะไรและเริ่มไปตั้งแต่เราดับทุกข์ได้เป็นลำดับก็เป็นมรรคเป็นผลขึ้นไปเป็นชั้นๆผลสุดยอดก็คือความพ้นจากทุกข์เราจะไปหาที่ไหนและมีอยู่กับการกับสถานที่ใดบ้างเวลาเวลาเคยมีมากี่กับกี่กันแล้วเคยเห็นผู้หนึ่งผู้ใดไปขุดค้นหามรรคผลนิพพานได้กับเวลาเวลาหรือสถานที่นั้นๆโดยอยู่ใต้ดินหรือเหนือดินหรืออยู่ในน้ำบนบกที่ไหนมั่งไม่ปรากฏนอกจากจะได้อยู่ในกายกับจิตเท่านี้แม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ขึ้นที่กายกับจิตเพราะหลงก็หลงกันที่นี่ทุกสมุทัยมีอยู่ที่นี้อย่างพร้อมมูลเมื่อได้ทำหน้าที่ให้รู้เรื่องของทุกของสมุทัยอย่างพร้อมมูลด้วยปัญญาเองนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ความสิ้นจากทุกทั้งหลายหรือดับทุกทั้งหลายก็ดับไปอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนจริงที่เราไม่ได้มีความสุขความสบายอย่างภาคภูมิใจหรืออย่างเต็มที่ของเราก็เนื่องจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั้นมันมีอยู่ภายในใจยังไม่สิ้นไปมีจำนวนเท่าไรก็ต้องแสดงทุกข์ออกมาเท่านั้นสิ่งที่ผลิตทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกสมุทัยมีมากเท่าไรเวลานี้ก็อยู่ที่ใจทั้งนั้นถ้าธรรมชาตินี้ได้ดับไปหมดด้วยอำนาจของมรรครู้รอบตัวแล้วเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนคำว่านิพพานนั้นเป็นชื่อนิพพานเป็นแปลว่าธรรมชาติดับแล้วเวลานี้มันไม่ดับอะไรไม่ดับก็คือทุกข์นั่นแหละไม่ดับเพราะสมุทัยไม่ดับเมื่อสมุทัยดับไปแล้วภายในใจทุกข์ภายในใจก็ไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะเรียกว่าอะไรอีกทีจะเรียกว่านิพพานหรือไม่นิพพานไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ได้รู้ได้เห็นอย่างถึงใจแล้วเช่นเดียวกับบุคคลผู้ที่รับทานอย่างอิ่มหนำสำราญเต็มที่เลย
โอชารสของอาหารที่เกิดขึ้นจากการรับทานโดยลำดับตำนานนั้นก็จะมีปัญหาอะไรสำหรับผู้รับทานอาหารประเภทนั้นๆจนกระทั่งถึงได้มีความอิ่มหนำสำราญอย่างสมบูรณ์แล้วความอิ่มประเภทนั้นสำหรับผู้รับทานก็เป็นปัญหาอะไรไม่จำเป็นจะต้องไปหามาจากที่ไหนเรื่องความสุขอันสมบูรณ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะไปหาที่ไหนใต้น้ำบนบกที่ไหนไม่มีเพราะสัจธรรมไม่มีอยู่ที่ไหนแต่สัจธรรมมีอยู่ที่กายกับใจของเราสำหรับเราผู้ศึกษาพิจารณาให้รู้แต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราจะนำมาให้เป็นสัจธรรมก็เป็นได้ไม่มีอะไรขัดข้องสัจธรรมมีอยู่ทั่วโลกธาตุแต่เราจะพูดเรื่องนอกๆออกไปโน้นมันห่างเกินไปเราให้เห็นประจักษ์กับตัวของเรานี่ว่าอะไรขาดตกบกพร่องบ้างเวลานี้ภายในตัวของเราไม่มีอะไรบกพร่องสำหรับสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่นี้อย่างสมบูรณ์แต่เราจะพยายามแก้ไขส่วนใดดัดแปลงส่วนใดส่งเสริมส่วนใดเท่านั้นเป็นเรื่องอุบายปัญญาของเราจะพยายามในของที่มีอยู่นี้ความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานี้ขอให้เรื่องของมรรคคือหน้าที่การงานของเราทางภายในได้ทำอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยมีกำลังวังชาดูอย่างเต็มความสามารถฉลาดรอบครอบในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจทั้งตัวแล้วจะรื้อถอนออกมาหมดสิ่งใดที่เป็นสมุทัยจะไม่มีเหลืออยู่ภายในใจเลยเรื่องของทุกข์ก็จะดับไปอย่างสนิทผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับแล้วอย่างสนิทนั้นผู้นั้นแหละจะเรียกว่านิพพานก็เรียกได้หรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรหิวโหยไม่มีอะไรบกพร่องในความสุขที่มีสมบูรณ์อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนแล้วนั้นและไม่มีอะไรจะบกพร่องต่อไปอีกและไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้และอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ใจใจประเภทนี้เรียกว่าใจที่พอตัวไม่ต้องหาอะไรมาเสริมให้เป็นสุขอีกแล้วไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมากดขี่และมาส่งเสริมนี่คือจิตที่พอตัวไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรทั้งนั้นจิตนี้คือจิตของพระอริยเจ้าท่านวิสุทธิบุคคลถ้าเราสามารถทำได้อย่างนั้นเราก็เป็นจิตประเภทนั้นเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพิงกับอะไรอีกเวลานี้จิตของเราเสาะแสดงหาที่พึ่งอยู่ตลอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งและทุกขณะด้วยจะเอื้อมไปที่ไหนก็ถูกแต่ยาพิษเผาดนจนเดือดร้อนวุ่นวายจิตมันอยู่เฉยๆเมื่อไหร่เสาะแสดงหาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาที่พึ่งแต่ก็เกาะอะไรมันก็มีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาอยู่ตลอดเวลาเอื้อมไปทางรูปก็เผาเอื้อมไปทางเสียงก็เผาเอื้อมไปทางกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีแต่เรื่องเผาผลาญทั้งนั้นเพราะหาสิ่งที่ช่วยพยุงแต่กลับเป็นสิ่งที่กดขี่บังคับเผาหล่นให้เดือดร้อนนี่คือหาไม่ถูกทางแล้วเราจะเจอความสุขที่ไหนต่างคนก็ต่างวิ่งเต้นขวนขวายพยายามสร้างกันทำกันขึ้นเต็มโลกเต็มแผ่นดินไปหมดเหมือนกระดอกเห็ดเราเห็นไหมใครมาประกาศตนว่าได้รับความสุขเพราะการทำเช่นนั้นซึ่งผิดทางมันเป็นความสุขโดยแท้จริงมีแต่บ่นกันวันยังค่ำคืนยังรุ่งฆ่ากันตายพินาศพิภายเพราะการก่อเพื่อความสุขผิดทางนี้ทั้งนั้นเราเห็นกันอยู่ได้ยินกันอยู่นี่คือสิ่งที่พึ่งพิงหาพึ่งพิงสิ่งนั้นพึ่งพิงสิ่งนี้สิ่งใดก็เป็นไปเพื่อความไม่สมหวังทั้งนั้นผลสุดท้ายก็ร้อนบ่นกันทั่วโลกคนจนก็บ่นคนมีก็บ่นคนฉลาดก็บ่นคนโง่ก็บ่นถ้ามีห้าปากก็จะบ่นถึงห้าปากมีเพียงปากเดียวจำเป็นเราสงสัยอะไรอยู่ล่ะนี่อะไรจะทำให้เราเป็นสุขนอกจากหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แล้วนี้เท่านั้นเป็นหลักที่แน่ใจที่สุด
สำหรับเราผู้มุ่งต่อความพ้นทุกข์เป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องการสิ่งใดมาส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะธรรมชาตินี้เข้าถึงความสมบูรณ์พอตัวแล้วมีเท่านั้นการฝืนใจเพื่อธรรมะเราอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อเราความยากลำบากต่อความเพียรอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกถ้าต้องการพ้นจากข้าศึกจริงๆต้องบุกเข้าไปตรงนั้นฝืนเข้าไปตรงนั้นความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรนั่นแหละจะเป็นสาเหตุที่จะให้ความสุขเกิดขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ดังที่กล่าวมาแล้วขอให้ท่านนักปฏิบัตินำปฏิบัติพิจารณาสิ่งที่สอนก็เห็นอยู่รู้อยู่กับเราทุกท่านไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยนอกจากว่าจะพิจารณาลงไปมากน้อยเท่านั้นเป็นปัญหาขึ้นอยู่กับตัวเองมอบให้ทุกท่านไปนำไปที่นี้พิจารณาและดัดแปลงตัวเองทำอะไรทำให้จริงอย่าหลอกแหละใจอย่าให้วอกแวกคอนแคลนโดยปราศจากหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจะเป็นใจไม่มีเจ้าของเลยขอบเขตหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ผลสุดท้ายก็จมนี่เราไม่ได้บวชมาเพื่อจมไม่ได้บวชมาเพื่อสังหารตนเองแต่บวชมาเพื่อบำรุงตนเองให้มีความเจริญงอกงามตามหลักธรรมของพระเจ้าจงดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถขาดดิ้นที่ไหนแล้วเป็นอันว่าหยุดกันที่นั่นไม่ต้องเสียหลักเรื่องความเป็นความตายเป็นของคู่กันในเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายแต่ขอให้ตายในสนามรบคือความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญและชื่อว่าเป็นศักยบุตรของพระเจ้าโดยแท้ผมขอหยุดปิดธรรมเทศน์ตรงนี้

ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทคือทางแห่งความแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกทั้งหลายผู้ดำเนินให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวคาตธรรมนี้แล้วย่อมจะเป็นผู้สงบเย็นไปโดยลำดับแม้จะเป็นทางคารวาสก็มีความสงบเย็นในครอบครัวและสังคมต่างๆไม่ก่อความยุ่งยากวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่กันและกันจนกลายเป็นเรื่องกระทบกระเทือนไปทั่วประเทศชาติบ้านเมืองทางด้านพระเราก็จิตใจที่เคยสั่งสมแต่อารมณ์ทั้งหลายตลอดเวลาไม่มีการยับยั้งไม่มีการพักตัวเลยนั้นก็มีเวลาที่จะพักผ่อนหย่อนอารมณ์เข้าสู่ความสงบได้โดยไม่ต้องสงสัยโดยทางจิตตภาวนาเป็นสำคัญจิตภาวนานี้เป็นธรรมชาติที่คุ้ยเกี่ยวขุดค้นหาหลักความจริงทั้งหลายทั้งเป็นฝ่ายสมุทัยทุกข์ทั้งเป็นฝ่ายมรรคนิโรธจะทราบในระยะเดียวกันเพราะธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันผู้ค้นคว้าย่อมจะทราบสิ่งเหล่านี้โดยลำดับไปด้วยกันถ้าใช้การบังคับบัญชาจิตใจของตนด้วยสติไม่พลั้งให้เผลอไปตามอารมณ์แห่งความต่ำทรามทั้งหลายที่เคยเป็นมาและฝังลึกอยู่ภายในใจจะมีแต่ความสงบเยือกเย็นไปโดยลำดับภายในจิตใจจิตใจไม่สงบก็คือใจถูกผลักดันออกให้คิดตามเรื่องของสมุทัยซึ่งตัวสมุทัยนั้นก็เป็นตัวผลักดันออกมาหรือกิเลสนั่นแหละผลักดันจิตใจให้คิดให้ปรุงปรุงจึงปรุงแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยไปโดยลำดับลำดางานของจิตจึงมีแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยเต็มหัวใจท่านหัวใจเราในวงปฏิบัติโดยเฉพาะไม่ต้องพูดถึงเรื่องโลกสงสารที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเราพูดในวงปฏิบัติของเราซึ่งควรจะทราบสาเหตุของสิ่งเหล่านี้ด้วยจิตตภาวนาแต่ก็ทราบไม่ค่อยได้และทราบไม่ได้เพราะอะไรเพราะความสนใจรู้สึกจะมีน้อยความตั้งใจมีน้อยความมุ่งมั่นมีน้อยหรือไม่มีถ้าสิ่งเหล่านี้บกพร่องไปงานการของเราที่ทำคือจิตตภาวนาก็ย่อมบกพร่องไปตามทั้งพลั้งเผลอเผลอประติดประต่อกันได้ชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เผลอไปเผลอไปเพราะความตั้งใจความจดจ่อมีน้อยความมุ่งมั่นมีน้อยเข็มทิศทางเดินอันแน่นหนามั่นคงก็คือความมุ่งมั่นนี่เป็นสำคัญมากได้เคยดำเนินมาแล้วเตรียมได้นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเป็นผลมีผลให้เกิดโดยลำดับลำดาจนเป็นที่พอใจเพราะความตั้งมั่นความหมายมั่นปั้นมือความมุ่งมั่นนี่สำคัญมากเป็นเข็มทิศเพื่อความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนในการแก้กิเลสหรือฆ่ากิเลสนั้นให้เป็นไปตามๆกันด้วยความมีกำลังโดยสม่ำเสมอเพราะความมุ่งมั่นเราฝังไว้ลึกเป็นหลักแน่นภายในจิตใจแล้วถ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรทำไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอให้แล้ววันแล้วคืนเท่านั้นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามที่เคยเป็นมาแล้วนี่แหละหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้
จิตจะสั่งสมตั้งแต่เรื่องทุกเรื่องสมุทัยเต็มหัวใจเต็มหัวใจจนล้นหัวใจไม่มีที่ตรงที่วางเพราะไม่หยุดต้นเหตุคือความคิดปรุงด้วยอำนาจของสมุทัยนั้นผลักดันให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาหัวใจดวงหนึ่งๆน่าจะได้บรรจุอัตธรรมเข้าสู่ตัวเองแล้วกลับกลายเป็นเรื่องขวนขวายสิ่งเหล่านี้โดยหลักธรรมชาติของมันเองอยู่ตลอดเวลาจิตจะหาความสงบร่มเย็นได้อย่างไรนี่นักปฏิบัติของเราที่ไม่ได้เหตุได้ผลต้นปลายอะไรพอให้เป็นที่มั่นใจให้เป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองก็เพราะเหตุแห่งความเหลวไหลของใจนี่แหละไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีจุดไม่มีหมายทำไปพอแล้วแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ตื่นมืดตื่นแจ้งเสียวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วไม่ทราบจะตื่นไปหาอะไรรูปเสียงตื่นรถเครื่องสัมผัสมีเต็มโลกเต็มมังสารก็เคยมีมาเป็นเวลานานแล้วตั้งกับตั้งกันเช่นเดียวกันมันน่าจะมีความอิ่มพอหรือเบื่อหน่ายต่อสิ่งทั้งหลายที่จำเจกันตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์กันแต่แล้วมันก็ไม่มีความอิ่มพอยิ่งติดยิ่งพันยิ่งหมุนยิ่งแน่นเข้าไปทุกข์ก็ยิ่งทวีคูณภายในจิตใจใจแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าเป็นภาชนะมีฝาปิดเปิดขึ้นมานี้มีตั้งแต่ที่เต็มหมดทำแม้นิดหนึ่งก็ไม่ค่อยจะปรากฏและไม่ปรากฏเลยแล้วเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้มากในข้อนี้ผมวิตกวิจารหมู่เพื่อนเป็นลำดับลำดายิ่งเท่าแก่ทำงานไม่ได้คือให้การอบรมสั่งสอนไม่ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้วิตกวิจารเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนมากขึ้นโดยลำดับเพราะสิ่งที่มันสั่งสมตัวของมันก็ดังที่กล่าวนี้ในหัวใจใดของพระปฏิบัติเราที่ไม่สั่งสมสิ่งนี้โดยอัตโนมัติแล้วอยากจะพูดว่ามันจะไม่มีหนาหรือไม่มีเดินจงกรมก็สั่งสมแต่สิ่งเหล่านี้นั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ชื่อแต่นามมีแต่ความหมายความมั่นเฉยๆภายในจิตใจลมๆแรงๆผู้ทำหน้าที่อย่างแท้จริงก็คือสมุทัยคิดตรงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยล้วนๆผลจึงมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจหาเวลาว่างหาเวลาสงบเย็นใจไม่ได้เลยนี่แล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปนิสัยของคนเราที่เลื่อนลอยก็ย่อมเลื่อนลอยไปตามเรื่องลอยไปเรื่อยๆอย่างนั้นหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าสวดขาตธรรมตรัสไว้ชอบชอบแต่ธรรมตัวของเราเองไม่ชอบนำธรรมะเช่นสติธรรมปัญญาธรรมเข้ามาเพื่อจะกำจัดปัสสาวะกิเลสก็ให้มันปัดออกเสียปัดออกเสียเหลือแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญภายในจิตใจนี่ความสงบคือสมาธิจึงไม่ปรากฏภายในใจได้ถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฝึกหัดจริงๆแล้วกิเลสตัวไหนว่างั้นเลยที่จะเหนืออำนาจของธรรมไปได้เพราะธรรมนี่เคยปราบกิเลสให้ราบคาบมาแล้วตั้งแต่การไหนๆไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากน้อยเพียงไรล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือแล้วนั่นแหละแต่พวกเราเอามาปราบมันกลับโกงข้ามให้กิเลสปราบเสียเรียบปราบเสียเรียบวันหนึ่งวันหนึ่งเดินจงกรมก็เป็นลมๆแรงๆไปหมดทำความเพียรมีแต่เรื่องลมๆแรงๆหาตัวจริงที่พอจะยึดจะเกาะให้ได้รับความสงบเย็นใจเช่นสมาธิบ้างไม่ได้เลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเรานี่แหละที่วิตกวิจารกับหมู่เพื่อน
เรื่องของกิเลสนั้นละเอียดมากที่สุดเลยถ้าจะให้พูดถึงเรื่องความละเอียดของกิเลสนี้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ละเอียดเอาสุดขีดสุดแดนขนาดนั้นต้องมีธรรมเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบกันถึงจะรู้ว่ากิเลสเป็นความละเอียดละออแหลมคมขนาดไหนจึงได้ครอบครองหัวใจของสัตว์โลกไม่ว่ารายใดก็ตามให้จมอยู่ในเนื้อมือของมันจนได้เนี่ยเว้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเท่านั้นที่สามารถการที่ท่านสามารถพ้นจากในเนื้อพ้นจากเนื้อมือหรืออำนาจของมันก็เพราะท่านเห็นแก่ธรรมถือกิเลสเป็นข้าศึกจริงๆอย่างถึงใจถือธรรมเป็นเครื่องป้องกันตัวและเป็นเครื่องปราบปรามมันอย่างถึงใจเช่นเดียวกันแล้วก็ฟาดเหวี่ยงกันด้วยความพออกพอใจความสนใจจดจ่อต่อเนื่องกันตลอดเวลากิเลสตัวไหนมันจะเหนืออำนาจของธรรมไปได้มันย่อมสงบมันจะดิ้นยิ่งกว่าหมาบ้าก็ตามมันสงบลงจนได้เพราะอำนาจแห่งธรรมวิธีการฝึกทรมานก็ดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี้เป็นเรื่องเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยถ้าขาดขันมีกำลังมากการตั้งสติก็ล้มปัญญาก็เป็นสัญญาให้กิเลสไปถลุงเสียหมดนี่อำนาจของธาตุขันที่มีกำลังเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยเพราะเคยเป็นมาแล้วจึงได้นำเรื่องเหล่านี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนตลอดวิธีฝึกทรมานตนเองในอาการต่างๆนำมาสั่งสอนหรืออบรมหมู่เพื่อนให้เป็นคติทั้งหมดไม่มีเหลือในหัวใจนี้เลยก็เพราะมันฝึกยากผู้ที่จะปฏิบัติทำให้ปรากฏอย่างน้อยความสงบเย็นใจเป็นใจเป็นสมาธินี่ต้องเลยตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างจริงอย่างจังไม่เช่นนั้นจะไม่ปรากฏความสงบเย็นใจเลยถึงเวลาที่ควรจะทุ่มกันลงก็ต้องทุ่มมีบทหนักบทเบาในการประกอบความเพียรมีบททุ่มบทเทกันลงบทผ่อนผันสั้นยาวนั้นไม่ต้องบอกมันค่อยเป็นของมันไปเองดีไม่ดีผ่อนลงซะจนหย่อนยานถ้าเป็นเชือกก็มัดขาพันขาเจ้าของเดี๋ยวนี้เป็นแต่อย่างนั้นเรื่องที่จะเด็ดจะเดี่ยวกับสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ค่อยมีภายในใจนั้นจึงลำบากในการปฏิบัติที่จะให้เห็นผลประจักษ์ยังสมาธิเท่านั้นก็เย็นสบายแล้วอยู่คนเดียวก็ได้ผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วคือจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งอดีตอนาคตอยู่ในปัจจุบันคือความสงบแนบแน่นในตัวเองนี่เท่านั้นก็พออยู่พอเป็นพอไปแล้วในวันหนึ่งๆเพลินอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่รบกวนเพราะอะไรเพราะสังขารอันนี้ไม่ออกไปปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสต่างๆสังขารเหล่านี้ถูกความสงบบีบบังคับมันไว้ให้สงบตัวไม่ให้ดีดให้ดิ้นอำนาจแห่งความสงบด้วยอาจด้วยธรรมนั้นมีเหนือสิ่งเหล่านี้สังขารเหล่านี้จึงไม่ไปปรุงสัญญาไม่จึงไม่ไปหมายอะไรมีแต่ความรู้ล้นล้วนล้นล้วนหมายถึงล้นล้วนในขั้นสมาธิอยู่สบายวันหนึ่งคืนหนึ่งลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนไม่ค่อยคิดไม่ค่อยสนใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยเป็นภัยมาแต่ก่อนเพราะตัวนี้ไปเป็นภัยต่อตนเองจากการปรุงแต่งของตัวเองก็สงบลงเมื่อตัวนี้สงบลงไปแล้วเรื่องกวนใจก็ไม่มีมีแต่ความสงบถ้าเป็นน้ำก็นิ่งจิตใจนิ่งน้ำนิ่งก็ย่อมจะใสสะอาดไปโดยลำดับตะกอนนอนก้นโอ่งถ้าเป็นห้วยหนองคลองบึงก็นอนก้นนี่ตะกอนของกิเลสก็นอนก้นไม่ฟื้นตัวขึ้นมาไม่ดีดไม่ดิ้นจิตไม่ผลักไม่ดันจิตใจให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของมันเอง
ให้สั่งสมขึ้นมาซึ่งกองทุกข์ทั้งหลายใจก็สงบเย็นนั่นมีเพียงขั้นสมาธิเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าแล้วแล้วกันสมาธินี้มันควรที่จะทำได้ง่ายกว่าเรื่องของปัญญามากมายตั้งใจฝึกตั้งใจอบรมจะเอาจริงเอาจังทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เป็นเพราะทำเป็นเครื่องฝึกอยู่แล้วทำเป็นเครื่องปราบความฟุ้งซ่านอยู่แล้วสติเป็นสำคัญมากนะเรื่องสตินี้เว้นไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดของนักภาวนาจะเผลอไปไม่ได้นี่คือหลักแห่งการภาวนาเพื่อจะให้จิตสงบถือเรื่องความปรุงความแต่งเป็นข้าศึกของใจเป็นข้าศึกของสมาธิภาวนาสติให้รู้แม้ทำการทำงานอะไรอยู่ก็ให้เป็นสัมปชัญญะคือให้ความรู้อยู่กับตัวอยู่กับตัวผู้เป็นนักภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องลำบากจิตนี้ต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดนอกจากหลับเท่านั้นต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดจึงเรียกว่าผู้รักษาใจเมื่อควบคุมอยู่ด้วยสติแล้วจิตย่อมเข้าสู่ความสงบเย็นใจสบายได้สบายหลายครั้งหลายหนสงบหลายครั้งหลายหนก็เป็นฐานแน่นหนามั่นคงขึ้นมาที่ใจแน่นตึงนั่นมีใจเป็นสมาธิจากความสงบหลายครั้งหลายหนสร้างฐานขึ้นมาในตัวเองให้เกิดความมั่นคงขึ้นได้เพียงแค่นี้ก็สบายแล้วไม่มีอะไรกวนอะไรจะกลัวจะกลัวนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสโดยหมายเอารูปข้างนอกมาเป็นสัญญาอารมณ์ทั้งที่ใจเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามารูปไม่ทราบเขาอยู่ที่ไหนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ทราบเขาอยู่ที่ไหนแต่ผู้นี้ปรุงขึ้นมาสดๆร้อนๆเผาตัวเองมันจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อความสงบทับหัวมันอยู่แล้วมันก็ไม่ปรุงไม่แต่งแล้วก็อิ่มตัวเองคือใจอิ่มอยู่ในตัวเองได้อาหารคือความสงบเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องเสวยมันจึงไม่หิวโหยในอาหารในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นพิษเป็นภัยเหล่านั้นใจจึงสบายนี่เรียกว่าใจอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วจะพาก้าวทางด้านปัญญาจึงง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ทะเลทลายจิตอิ่มอารมณ์เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วเราจะพาพิจารณาเรื่องทางด้านปัญญาจะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามหรืออสุภะอสุพังในร่างกายของเขาของเราตลอดสัตว์ทั่วโลกดินแดนเห็นเป็นอสุภะสุพังไม่หยุดไม่ถอยในการพิจารณาหรือแยกออกเป็นอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีอยู่โดยสม่ำเสมอจิตต้องมีความหยั่งทราบลงไปโดยลำดับลึกซึ้งลงไปละเอียดลงไปต่อไปความรู้ที่เป็นความจริงอันนี้ก็ซึมทราบเข้าสู่หัวใจกลายเป็นใจที่จริงต่อใจรักจริงต่ออสุภะสุพังนั่นแหละที่นี่จะเริ่มรู้ความจริงทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอันว่าสวยว่างามว่าจีรังถาวรนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสปรุงแต่งหลอกสัตว์โลกต่างหากมันไม่ใช่ความจริงความจริงแท้ก็ดังที่กล่าวนี่แหละปัญญาเวลาก้าวก็ก้าวอย่างนี้ก้าวไปไหนก็ทำงานตามหน้าที่ของตนของตนเพราะไม่ทะเลทลายเนื่องจากไม่หิวโหยในอารมณ์ท่านจริงว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปลาโหติมหานิสร้างสร้างปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากท่านกล่าวว่าอย่างนั้นในตำราในภาคปฏิบัติเพื่อพูดเอาความเลยแปลโดยอัดเจ้าก็ปัญญาที่สมาธิหมุนหลังแล้วย่อมเดินคล่องตัวนะเดินได้คล่องแคล่วว่องไวไม่ทะเลทลายไปนอกลู่นอกทางปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอาเสหิมุจติจิตเมื่อปัญญาซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่หลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจิตที่ควรจะพิจารณาปัญญาจึงควรพิจารณาไม่นอนจมอยู่ในความสงบเฉยซึ่งได้เพียงสมาธิแค่นั้นถ้าเป็นสัตว์ก็ไล่เข้าคอกเข้าที่เกินกอกท
ท่านั้นเองยังไม่ได้ฆ่าปัญญานั่นแหละเป็นทางฆ่ากิเลสเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสเป็นอุบายวิธีการฆ่ากิเลสฆ่าไปโดยลำดับพิจารณาลงไปเรื่อยๆหากรู้เองในตัวของผู้พิจารณาเพราะฉะนั้นจึงต้องเพลินเพราะรู้นั้นรู้นี้เห็นนั้นเห็นนี้แก้นั้นได้แก้นี้ได้ละนั้นได้ละนี้ได้ด้วยอำนาจของปัญญาปัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมจะไม่เพลินในผลของตนที่ทำลงไปนี่ที่ท่านว่าอุทธัจจะเมื่อขึ้นเต็มที่แล้วก็กลายเป็นเรื่องอุทธัจจะคือมันเพลินเกินไปให้ยับยั้งจิตเข้าสู่สมาธิคือความสงบใจอันเป็นการพักงานของจิตเสียบ้างนั่นเมื่อจิตได้พักพอสมควรแล้วก็เท่ากับคนที่ทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าแล้วมาพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารมีกำลังแล้วค่อยทำงานต่อไปอีกเรื่องของปัญญาก็ทำงานเช่นเดียวกันการพักจิตเข้าสู่สมาธิเป็นการพักงานของปัญญาไม่ทำพักจิตจิตมีกำลังแล้วออกก้าวเดินพิจารณาดังที่เคยพิจารณานั้นนี่ทางแก้กิเลสเป็นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านจำมาไว้ไม่เป็นอย่างอื่นวิธีการเป็นอย่างนี้และจิตที่ไม่เป็นสมาธิเอาให้เป็นอย่าถอยจะเป็นจะตายกับการฝึกการแก้กิเลสตัวให้เข้าสู่ความสงบนี้เอาแก้ลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายฝังกันลงไปสินักรบถอยได้ถอยได้หรือเอาให้จิตมีความสงบเย็นใจให้เห็นเพียงเท่านี้ก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายนักบวชหรือนักปฏิบัติเรานี่เรียกว่ามีทุนตั้งตัวได้ด้วยสมาธิจากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาที่จะหาผลประโยชน์ผลกำไรเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรมนั่นแหละจะเป็นมหาเศรษฐีอะไร

ำมันก็เป็นกองอสุภะอสุพังป่าช้าผีดิบอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมานู่นจนทั้งป่านนี้แล้วยังจะเป็นและจะแสดงอย่างเด่นชัดในเวลาตายอีกจะขนาดไหนเวลานี้มันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นพิจารณาตามเรื่องความเป็นจริงนี่คือความจริงที่เรียกว่าธรรมความจำปลอมก็คือว่าสวยว่างามอย่างนั้นอย่างนี้กีรังถาวรนี่คือความจำปลอมของกิเลสที่มันหลอกลวงของสัตว์หลอกลวงสัตว์โลกให้ลุ่มหลงไปตามมันเพราะฉะนั้นโลกจึงหลงไม่มีอะไรหลอกมันไม่หลงแหละกิเลสนั่นแหละมันหลอกเราโง่กว่ามันมันฉลาดกว่าเราแล้วก็หลอกทั้งที่เป็นอย่างนี้แต่กิเลสหลอกเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปตามเขาเนี่ยเพราะเราไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีความจริงเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันถ้ามีปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่ว่าเป็นความจริงทั้งหลายเช่นอสุภะอสุพังเป็นต้นแล้วความสวยงามมันจะมาจากไหนมันจะมาต่อสู้ได้เพราะอันนี้เป็นความจริงอันนั้นเป็นของปลอมมันต้องล้มละลายไปจนได้นั่นแหละพูดถึงเรื่องกฎของใจรักก็เหมือนกันอันนี้จังมันแปรอยู่ตลอดเวลาสภาพไหนไม่แปรมีหรือในสกุลนากายของเราเนี่ยแม้แต่จิตใจกิริยามันก็แสดงอย่างความแปรอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นเหรอทุกขังจิตได้รับความทุกข์บ้างไหมได้รับความสุขบ้างไหมว่าร่างกายก็บีบบังคับบีบเข้าไปหาใจนั่นเองให้ใจได้รับความทุกข์ความทนานี่สำหรับทุกขังอนัตตายังไปงมเงาอยู่หรือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่พิจารณามันลงเห็นลงตามความจริงนี่เรียกว่าปัญญาอย่างทราบเข้าไปอย่างทราบเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยๆจิตก็เพลินในรายได้นั่นแหละที่นี่เมื่อเพลินในรายได้แล้วจิตไม่ต้องบังคับการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่เหมือนขั้นเริ่มแรกที่ออกฝึกหัดทางด้านปัญญานั่นต้องได้บังคับไม่งั้นมันทะเลทลายส่วนมากไม่ทะเลทลายไปรูปเสียงกลิ่นแล้วมันจะทะเลทลายเข้ามาพักจิตมันขี้เกียจพิจารณาเพราะเห็นว่าเป็นงานเป็นหนักเหมือนกับคนขี้เกียจไปทำการทำงานตากแดดตากฝนบ้างขุดดินฟันไม้บ้างก็เห็นว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปนอนอยู่เฉยว่าสบายนี่จิตก็มันมีที่นอนมีที่พักมีที่สงบคือสมาธิมันก็กลับเข้ามานี่เสียเพราะฉะนั้นจึงได้ฉุดได้ลากออกไปเพราะงานทางด้านปัญญามันยังไม่เห็นผลเมื่องานทางด้านปัญญาได้เห็นผลแล้วที่นี่เพลินเรื่อยเรื่อยดีไม่ดีต้องล้างเอาไว้ล้างโดยสมาธิให้เข้าสู่สมาธิไม่ใช่ล้างแบบไปที่ไหนล้างเข้ามาสู่สมาธิให้สงบอารมณ์ของตัวบ้างคำว่าปัญญาก็คืองานจิตนั่นแหละเป็นผู้ทำงานทางด้านปัญญาก็ต้องมีเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วย้อนเข้ามาพักนี่เรียกว่างานพอเหมาะพอดีถึงเวลาพิจารณาไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิเอาให้เต็มที่เต็มฐานเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ารู้เจ้าของว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วล้างจิตเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบใจเรียกว่าพักจิตนั่นนี่คือความถูกต้องในตำราท่านก็แสดงไว้แต่มันไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักนะเวลาปฏิบัติมันตะลุมบอลจริงๆกับกิเลสประเภทต่างๆนี้แล้วมันลืมคำที่ว่าพักจิตทั้งที่ท่านแสดงไว้ในตำราเหมือนกันท่านเทียบถึงเรื่องการรบเวลารบก็รบเวลาพักเข้าสู่ค่ายเป็นที่พักผลก็ให้มีท่านว่าอย่างนั้นอ่านมาในตำราก็อ่านแต่เวลามันเป็นอยู่กับจิตนี่มันมีน้ำหนักมากกว่าที่เราเรียนมาจำมาที่มันเพลินมันเพลินในการพิจารณาเพราะการพิจารณานี่มันตัดมันแก้ที่เด็ดไปโดยลำดับลำดาและสว่างกระจ่างแจ้งออกกว้างขวางออกความรู้ละเอียดละออปัญญาก็เหมือนกันคล่องตัวละเอียดละออไปโดยลำดับแล้วมันเป็นผลที่ให้เพลินให้เพลินให้เพลินคนเรามันถึงได้เพลินแต่ก่อนเพลินกับกิเลสที่นี้เพลินกับธรรมมันกับโกงกันข้ามเมื่อมันเพลินไปมากๆทั้งที่จิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็ไม่หยุดก็ให้ล้างจิตเข้ามาหยุดเสียมาอยากทำเท่าไหร่ก็ไม่ทำทีนี้เวลาเข้าสู่สมาธิอย่าไปห่วงปัญญาเหมือนไม่เคยคิดเหมือนไม่เคยพิจารณาลั่งเข้ามาสู่อารมณ์อันเดียวคือสมาธิเรียกว่าอะไรเอกคตารมคืออันเดียวรู้อยู่เฉพาะจิตเท่านั้นจิตเมื่อสมาธิละเอียดจริงๆแล้วจะมีความรู้อันเดียวไม่ยิบไม่แยบแน่วนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิ

แนวกับแนวละเอียดอีกด้วยนะไม่ใช่แนวนะเรามาคาดอันนี้มันก็ไม่ค่อยถูกนี่ก็เป็นการพักจิตไม่คิดไม่ปรุงนั่นก็เรียกว่าไม่ทำงานพอได้กำลังแล้วถอยออกมานี่ก็ดีดผึ่งเลยนี่ทางแก้กิเลสพากันจำไว้ด้วยดีแก้ด้วยวิธีการนี้พักวิธีการด้วยวิธีการอย่างนี้ดำเนินก็ดำเนินไปด้วยวิธีการดังที่กล่าวมานี้จะเป็นไปเพื่อความราบรื่นสม่ำเสมอไม่คดไม่โค้งไม่อ้อมไม่ผิดไม่พลาดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับลำดาปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วมันจะรู้ในตัวเองนั่นแหละภาคปฏิบัติเป็นภาคที่แน่ใจที่สุดเป็นภาคที่เราเจอด้วยตัวของเราเองเจอด้วยตัวของเราเองภาคปริยัติมีแต่จำมาไม่เห็นตัวสมมติว่าควายนี่เราก็ได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อของมันอยู่ในตำราตัวควายจริงๆไม่เห็นวัวจริงๆไม่เห็นสัตว์จริงๆไม่เห็นเสือจริงๆไม่เห็นภาคปฏิบัตินี้เห็นว่าควายเห็นเป็นตัวควายจริงๆว่าคนเห็นคนว่าดีเห็นดีว่าชั่วเห็นชั่วจริงๆภายในจิตใจว่ากิเลสตัวใดมันเห็นจริงๆในหัวใจนั่นจึงเรียกว่าภาคปฏิบัติอันนี้จึงมีน้ำหนักมากเมื่อเราได้สัมผัสสัมพันธ์เข้าสู่ใจเราได้เจอเองเห็นเองแล้วมีน้ำหนักมากทุกอย่างนั่นแหละพูดได้เต็มปากไม่สะทกสะท้านเพราะมันเป็นขึ้นกับจิตรู้ขึ้นกับจิตนี่ทางด้านปัญญาที่พิจารณากิเลสทั้งหลายฆ่ากิเลสก็เป็นอย่างนั้นถึงเวลาที่ฆ่ากิเลสแล้วหมุนตัวเป็นธรรมจักรเลยมันถึงทันการกันกับกิเลสที่มันหมุนตัวเป็นวัฏจักรอยู่ในหัวใจของเรามาดั้งเดิมจนคล่องตัวเป็นอัตโนมัติมันสร้างแต่ตัวของมันสร้างตัวของมันอะไรๆเป็นเนื้อเป็นหนังของมันทั้งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสแม้ที่สุดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในขั้นเริ่มแรกที่เราไม่ได้เรื่องเวลาก็เป็นเรื่องขวนขวายกิเลสไปเสียทั้งมวลโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้นะเพราะมันคล่องตัวเมื่อเวลาสติปัญญามีกำลังเอาจนกระทั่งถึงจิตมีความสงบได้แล้วที่นี่ก้าวทางด้านปัญญาค่อยรู้เหตุรู้ผลจนกระทั่งได้รู้ชัดเจนเขาโดยลำดับแล้วที่นี่ก็เป็นธรรมจักรหมุนกลับที่นี่วัฏจักรเป็นเรื่องของสมุทัยธรรมจักรเป็นเรื่องของมรรคหมุนย้อนกลับแล้วที่นี่พิจารณาลงไปเรื่อยๆปัญญาขั้นธรรมดามันก็มีขั้นผ่าโผนก็มีขั้นละเอียดละออลงไปก็มีขั้นซึมซาบก็มีนั้นเห็นในหัวใจเจ้าของที่การปฏิบัติธรรมนี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้ถ้าได้เจอก็ไปแล้วทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าว่าธรรมนี้เป็นธรรมเลิศนั่นแหละธรรมเลิศเลิศอย่างนี้แหละถ้ามันเห็นในหัวใจเจ้าของมันถึงพูดได้เต็มปากว่าเลิศจริงไอ้เลิศจะตั้งชื่อตั้งนามขึ้นมาว่าอันนั้นก็เลิศอันนี้ก็เลิศมันเลิศแข่งกันได้อันนั้นก็เลิศเลิศนั้นสู้เลิศนี้ไม่ได้เลิศนี้เลิศดีกว่านั้นไปอย่างนั้นถ้าเราเลิศทำในหัวใจแล้วไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรมาแข่งกิเลสมุดมอดไปโดยลำดับลำดานี่จึงเรียกว่าเลิศนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมสูงกว่าโลกอยู่ตลอดเวลานี่ครับมันเห็นในหัวใจของเรานี่ก็สูงกว่ากิเลสตลอดเวลาโลกก็คือกิเลสนั่นแหละจะเป็นอะไรไปสูงขึ้นสูงขึ้นจนหลุดจนพ้นในหัวใจแล้วนี่สงสัยอะไรโลกธาตุอันนี้เคยฝังเคยจมกันมาเคยได้รับความทุกข์ความทรมานมามากน้อยอย่างไรมันจะย้อนตามรู้ตามเห็นกันหมดเลยโทษก็เห็นเต็มหัวใจคุณก็เห็นเต็มหัวใจฟาดกิเลสให้อย่างถึงใจถึงใจเอาจนขาดสะบั้นลงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วเป็นยังไงที่นี่จิตดวงที่บริสุทธิ์นี่กับจิตที่มอกมอมไปด้วยกิเลสเต็มอยู่ในหัวใจนั้นต่างกันอย่างไรบ้างไม่ต้องไปถามใครสาพูดสาทุกพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าต่อตานี่ก็ไม่ทูลถามพระองค์เพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันจะพึงรู้พึงเห็นด้วยสันทิฏฐิโกเหมือนกันหมดนั่นสันทิฏฐิโกพระองค์ประกาศลั่นไว้แล้วไม่ได้ผูกขาดเมื่อได้เข้าถึงนี้อย่างจังๆแล้วสงสัยพระพุทธเจ้าที่ไหนนี่แหละเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้นะเชื่อพระธรรมเชื่ออย่างนี้ถึงเชื่อเป็นของจริงไม่ใช่เชื่อลมๆแรงๆเฉยๆแต่การคาดการหมายของผู้ที่ยังไม่เป็นไปนั้นเป็นความถูกต้องเป็นกุยหมายป้ายทางให้เรายึดเราเกาะแต่เมื่อเข้าถึงขั้นธรรมอันเลิศเลอถึงขั้นอันถึงธรรมอันสมบูรณ์เต็มที่ในตัวเองแล้วนี่ไม่เป็นลมเป็นแรงว่างั้นเลยเชื่ออย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปนานเท่าไหร่ก็ตามไม่เห็นมีความหมายอะไรกับดินฟ้าอากาศธาตุขันธ์ที่มันแปรสภาพไป
เพราะมันเหมือนกันกับโลกทั่วๆไปธาตุขันธ์ของใครก็ตามของพระพุทธเจ้าของสาวกอรหันต์มันเป็นขันธ์มันก็สลายก็แตกกระจายไปเหมือนกันแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นสิไม่มีการสถานที่เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมุติทั้งปวงดับหมดท่านถึงเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นที่ตรงนั้นเลยการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้เรื่องราวนะผมว่าอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงรับไปจนไม่มีเหลือแล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์เจ้าของยังตั้งตัวไม่ได้ทำยังไงถ้าไม่ตั้งเวลานี้จะตั้งเรื่องของกิเลสต้องฝืนวันนั่งค่ำเอาจำให้ดีคำนี้การต่อสู้กิเลสต้องฝืนวันนั่งค่ำจนกว่าจะถึงขั้นราบลื่นแล้วไม่ฝืนอันนั้นไปดีขั้นขั้นต้นนี้จะต้องฝืนไปโดยลำดับอะไรถ้ามีชอบเป็นเรื่องกิเลสเลย ถ้าไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมเพราะกิเลสไม่ให้ชอบไม่ใช่ธรรมไม่ให้ชอบนะกิเลสไม่ให้ชอบถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วกิเลสสกัดทันทีไม่ให้ชอบถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเปิดโล่งให้เลยให้ชอบโลกถึงได้ตะเย็ดถ้าไม่มีอะไรมาย้อมมาแฝงมาหนุนอยู่แล้วจะติดหาอะไรอันนี้สิ่งที่มันหนุนนั้นมันก็ไม่รู้เลยที่ว่าคืออะไรก็คือกิเลสนั่นแหละเหมือนว่าทำเหนือมันแล้วมันก็รู้ไปหมดอะไรหนุนอะไรไม่หนุนอะไรเป็นธรรมชาติของจริงล้วนมันก็รู้อะไรเป็นของปลอมแฝงเข้ามาแทรกเข้ามามันก็รู้หมดนั่นจึงเรียกว่าบริสุทธิ์ใจถ้าลงในบริสุทธิ์แล้วมองทะลุหมดนั่นแหละกิเลสตัวไหนมันจะละเอียดขนาดไหนก็ความบริสุทธิ์นี่มันเลยนั่นแล้วเลยความละเอียดนั้นไปอีกแล้วนั่นมันถึงได้เห็นชัดทุกแง่ทุกมุมสิพระพุทธเจ้าดูพวกเราทั้งหลายนี่เหมือนดูสัตว์นั่นเองจะผิดอะไรไปเพราะฉะนั้นจึงสงสารมากไม่รู้ภาษีภาษาอะไรถูกให้กิเลสจูงจมูกไปอย่างนั้นหมุนไปทางรูปคิดไปทางรูปก็จูงทางเสียงก็จูงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆนี้แต่ถูกจูงไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปแบบเพลินจนลืมตายนี่พวกเราโง่หรือฉลาดพิจารณาสินี่เราสำคัญมากทำทะลงในเหนือนี่แล้วทำไมมันจะไม่เห็นกันอย่างชัดเจนไม่ปรงธรรมสังเวชล่ะเรื่องความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธพ้นไปแล้วนั้นมองลงมามันเป็นยังไงนั่นแหละจึงเรียกว่าทำเลิศอย่างนั้นสิท่านมองพวกเราท่านเป็นยังไงพวกเราหูหนาตาเถื่อนท่านหูแจ้งตาสว่างรอบด้านโลกวิถูมองดูผู้มืดหูหนาตาเถื่อนงกงันล้มคลานเป็นยังไงนี่แหละพวกเรามันเป็นอย่างนั้นแหละเวลานี้ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวเพื่ออาจด้วยธรรมพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้มันไม่หมดในหัวใจนี่มันรู้อยู่นั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายภาษาธาตุขันธ์มันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องมันก็มีเท่านั้นท่านหมดเรื่องของสมมุติแล้วเรื่องเป็นเรื่องตายก็เป็นเรื่องสมมุติจะมีอะไรมาเป็นภาระให้หนักหน่วงแต่จิตใจท่านไม่มีนี่วันนี้แสดงทำนี่ก่อนรู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละพอถ้าเหนื่อยแล้วก็ต้องหยุดเมื่อเทศจิตมันก็ไม่ออกมาทางธาตุทางขันธ์หมุนมันไปพอมันแยบออกมารู้เหนื่อยมันก็หยุดเลยล่ะเพราะว่ามันไม่มีงานอะไรจิตมันถ้าพูดแบบโลกเรามันสนุกพิจารณาสนุกเที่ยวทั่วแดนโลกธาตุเรือตลอดวันนะผมนั่นแหละพูดกับตาเรือแต่คนมาไม่ขาดมันก้อนหายรับอยู่ก็เรือจำเต็มไม่มีเวลาเลยเหนื่อยคนมากก็ถ้าเรารู้สึกจะมากกว่าทุกวัดนะถ้าเรานั่งกับมือบ้างเรื่องง่ายว่าเรามากตลอดไม่ว่าความช้าความสายความบ่ายความเย็นมือก็มันหดมากเลยนะนี่หดเขามากนะแต่ถ้าขันมันหดเข้ามาเดี๋ยวก็ภาระคือยังอะไรไม่อยากเล่นอะไรเลย
มันเป็นของมันเองนะเราเป็นแต่คอยรับทราบมันก็ได้เป็นของมันเองเหมือนกับเครื่องมือเนี่ยมันค่อยฝึกค่อยหล่อเข้ามาฝึกหล่อเข้ามาทุกสัดทุกส่วนของเครื่องมือถ้าขันผลลบมีเร็วที่สุดอะไรอันนี้มันค่อยใจสองฝึกค่อยจะฝึกผลบวกไม่ค่อยมีพอทรงไว้ทรงไว้รถทรงไว้หัวรถทรงไว้หัวรถมันหุ้มคนเองจริงนะกับผู้กับคนกับญาติกับโยมผ้าเองผมทนเองเองไม่งั้นถ้าธรรมดานิสัยผมบอกว่าผมไปนานแล้วนะมันจะเป็นไปได้อย่างใจหวังก็คือหาอยู่ตามป่าตามเขาบ้านเล็กเมืองน้อยเลยอาศัยเขาวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ในภูบนภูเขาเหมือนกันมีตลาดมาคอยรักษาที่นี่อยู่สบายเจ้าของไม่มีอะไรยุ่งอยากเที่ยวไหนก็เที่ยวไปเที่ยวมันเป็นธรรมนั่นดูแลมันก็เป็นธรรมไปหมดมันไม่เป็นโรคเมื่อมันเป็นธรรมแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมไปหมดเลยเวลามันเป็นโรคอะไรก็เป็นโรคไปหมดเมื่อเวลาถึงเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้แล้วมันก็มองดูฟังเสียงอะไรๆนี่มันเป็นธรรมไปหมดเลยมันก็ลื่นเลื่องอะไรที่อย่างนั้นไม่มีโรคเข้ามายุ่งอันนี้กี่ปาฐะเนี่ยถึงว่าแสนทนเลยกิเลนก็ว่าเราดุเราเมตตาจะตายดุด่าว่ากล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความเมตตาทั้งนั้นนะอย่างกิเลนมันซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมไม่ว่างั้นนี่จะว่าท่านดุท่านด่าอะไรว่าเลยเรื่องกิเลสล้วนๆหล่ำไปแล้วเรามันไม่มีอย่างนั้นเราอะไรมามีว่างั้นเลยมีกิเลสเท่านั้นพาให้เป็นฟาดเลียบพูดลงไปแล้วมันจะอะไรมามีวะเราขอว่าปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนไหนเป็นไงใครมาย่อย่อนมาทำหมู่เพื่อนไม่หนักใจไม่ได้นะผมยิ่งกำลังอ่อนยิ่งไม่กับอะไรนะนั่นจึงอยากให้หนักใจดูก็รุ่นเล่นกับอะไรเมื่อไหร่วันหนึ่งอยู่ไปเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับคนผมบังคับเอานะเพราะด้วยความสงสารนั่นแหละมันพอถูกว่าไถไปอย่างอื่นอย่างใดมันไม่มองไม่เห็นมันมีแต่ความสงสารเรื่องของกิเลสนี่มันเป็นเรื่องขยักขยันจริงนะแล้วอย่าจะอ่อนมันกล่อมหัวใจสัตว์โลกนี่อ่ะที่ทำให้ท้อใจนะพิจารณาอาใจการในการแนะนำสอนเพราะอันนี้มันติดพันอยู่กับใจเลยทำให้ท้ออ่อนใจที่จะสอนจริงจังจริงไม่เห็นก็เห็นอะไรมันนะเรามันหยาบมันคิดดูเรื่องความเพียรเรื่องของมันกับพิลึกงงว่าอะไรอีกเนี่ยเพราะเรามันหยาบพี่มันต้องได้ความต้องได้ใช้ความเพียรดังหนักมันก็พอดีกันนะคือพอดีกันคือว่าเรามันจนกล่องจริงเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันมันก็รู้ตรงนั้นแหละให้ไม่ถึงนั้นมันไม่รู้เนี่ยมันต้องได้ใส่กันตรงนั้นอย่างนั้นน่ะธรรมดาธรรมดานี่มันไม่สะดุดใจนะถ้าเอาแบบตายเขาว่าเลยแล้วนั่นสะดุดละที่นี่ได้หลักและเกณฑ์เป็นที่ลึกฝังอย่างลึกอย่างลึกละธรรมดาไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องแล้วก็จะไปทำอยู่อย่างนั้นได้หรือยังไงมันจะเรื่องฟัดกันด้วยหาค้นหากันด้วยพวกเรานี่มันจะเข้าขั้นปทปรมาแล้วนะอ๋อไม่ใช่เล่นนะมันจะเลยเนยยะไปแล้วนะเข้าขั้นปทปรมะคือจิตมันด้านต่อต่อธรรมอ่ะเรื่องเข้าขั้นปทปรมะดีกิเลสมันกล่อมได้ดีได้ดียิ่งกล่อมสนิทขึ้นไปสัตว์โลกทั้งหลายยิ่งเคลิ้มหลับไปกับมันเวลานี้กำลังร้อนกับเพราะอะไรก็เพราะกิเลสกล่อมนั่นเองเห็นอะไร
สิ่งที่เป็นพื้นไฟมากเท่าไรยิ่งชอบยิ่งสงวนยิ่งเสาะแสวงหามาเนี่ยเนี่ยฟังดิเช่นราคะตัณหาเนี่ยตัวนี้ตัวร้อนที่สุดในแดนสมมุติตัวนี้ร้อนมากที่สุดทำให้ร้อนมากที่สุดเลยโลกชอบมากที่สุดเนี่ยฟังดิมีที่มันไม่ให้อ่อนใจได้ยังไงตัวนี้ตัวเป็นพิษมากที่สุดแล้วโลกก็เสาะแสวงหาและชอบมากที่สุดด้วยทุกวันนี้ยิ่งส่งเสริมกันโอ้โหไปหากว้านออกมาจากเมืองนอกเมืองนาที่ไหนเป็นหนังโป๊ะหนังเป๊ะวิดีโอโอ้โหน่าทุเรศนะผมพูดจริงนะผมอ่อนใจจริงนะไม่ทราบจะสอนไปอะไรสอนมนุษย์นี่ว่างั้นเลยทั้งหมดมันมองหาตัวไม่เห็นเห็นแต่กิเลสรุมล้อมอยู่ตลอดมันมองหาคนคือธรรมมันไม่เห็นนี่ยืดลุ่มร้องลุ่มร้องอยู่ตลอดเวลามันจะไม่อ่อนใจได้ยังไงก็เมื่อมันหนาแน่นขนาดนั้นแล้ววันนี้เอาแค่นี้แล้วเอานี่ใช่

านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

อิมังโลกังสเดวกังสมารกังสพรหมกังสาสมณะพรหมลิงปชังสเดวมนุสังสยังอภิญญาสติกตวะปเวเรสิโย

ตัมมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตัมมหังภะคะวันตังสิรสานะมา

ภูชนียกังวาตุตยังวันนยตาภิสังขตังบุญยังมะยายังมะมะสะอุปัตตวามาโหตุเวตสัพพาวสิทธิยาอิทัตถะกะโตโลเกอุปโนอรหังสัมมาสัมพุทโธอัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปะรินิพพานิโกสัมโพธกามิ

สะดุขขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิทังภะคะวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานาการิยังปปัชชิตาตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังชรามะ

0: ปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณะสะปฏิฆาตายะ

ะดวกสบายเข้ามาสู่สถานที่แย่นแค้นกันดารไม่เห็นแต่ความลำบากยากเข็ญอันใดมีความมุ่งหน้าจากปฏิบัติตนเพื่อขจัดสิ่งขัดข้องให้หมดไปเป็นลำดับการก้าวเข้ามาสู่สถานที่นี้ยอมเป็นเหมือนกันกับก้าวเข้าสู่แดนนรกเพราะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ในสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยซึ่งทั่วไปมีความสมบูรณ์แต่สถานที่นี้กลับตรงกันข้ามกลายเป็นสถานที่ผิดเคืองเมื่อท่านทั้งหลายได้อิสระกล้าเสียสละความสุขความสบายเข้ามาสู่แดนแห่งความทุกข์ยากนับว่าเป็นผู้มีความกล้าหาญกล้าได้กล้าเสียต่อความผิดเคืองทุกประเภทอันจะเกิดขึ้นในสถานที่นี้แต่เมื่อเราคิดตามหลักธรรมที่แท้จริงแล้วองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีปรากฏว่าเล็ดลอดจากความทุกข์ความทรมานทุกอย่างที่จะปรากฏขึ้นให้พระพุทธเจ้าได้ทรงประสบและสาวกทั้งหลายจะต้องประสบเช่นเดียวกับพระองค์ท่านความทุกข์ทุกเพื่อความดีทุกเพื่อการปลดเปลื้องสิ่งขัดข้องอันจะเป็นธรรมชาติจิตขวางทางเดินของเราเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทุกประเภทที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาและปรากฏอยู่ณบัดนี้คือทุกข์ด้วยความอดทนด้วยการขบการฉันอดทนต่อความภาคความเพียรอดทนต่อความลำบากที่จะมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินความเพียรของเราทุกเหล่านี้พระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงผ่านมาจนเพียงพอแล้วก่อนหน้าที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของประชาชนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ที่เล็ดลอดมาจากความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสด้วยกันเป็นจำนวนมากฉะนั้นเราทั้งหลายพึงน้อมเอาพระพุทธเจ้าและบรรดาพระสาวกมาไว้ที่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความห้าวหาญต่อการประกอบความเพียรจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านโดยไม่ต้องสงสัยความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ทรงเห็นว่าความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอว่าเป็นสิริมงคลแต่พระองค์ท่านนอกจากจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเสริมวัฏฏะความหมุนเวียนไม่มีเวลาหยุดยั้งดังที่โลกทั้งหลายเป็นกันอยู่เท่านั้นการฝึกหัดเบื้องต้นยอมมีความลำบากทุกกรณีต่อเมื่อได้มีความเคยชินเพราะการทำเสมอสิ่งที่ลำบากเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความง่ายความสะดวกขึ้นมาจิตการภายนอกเมื่อยังไม่เคยกระทำแม้งานชิ้นเล็กๆน้อยก็ยังรู้สึกลำบากต่อเมื่อมีความเคยชินแล้วงานชิ้นนั้นๆก็กลายเป็นความสะดวกขึ้นมาการฝึกหัดอบรมจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน

ใจตามธรรมดาย่อมมีความคิดความปรุงอยู่เสมอจะให้อยู่เฉยๆไม่ได้ลักษณะของใจก็ย่อมอยู่กับเรื่องเสมอไปไม่เรื่องอดีตก็ต้องเป็นเรื่องอนาคตไม่เรื่องดีก็ต้องเรื่องชั่วเป็นคู่เคียงของใจอยู่เช่นนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลยอมมีเรื่องเป็นคู่เคียงของใจเสมอไปเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดียอมเป็นคู่เคียงกับเรื่องเสมอเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายที่เป็นอยู่ณบัดนี้แต่เพราะความเฉลียวฉลาดเพราะอำนาจแห่งความอุตสาห์พยายามของพระองค์และสาวกท่านยอมฟันฝ่าเรื่องทั้งหลายไปได้โดยลำดับจนปรากฏเป็นผู้หมดเรื่องเรื่องที่จะให้เกิดแก่เจ็บตายย่อมเป็นเรื่องมาจากใจที่ก่อกังวลขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นจากเรื่องรักเรื่องชังซึ่งฝังอยู่ที่หัวใจและระบายออกไปสู่ทางด้านวัตถุและอารมณ์ผลก็ปรากฏเป็นที่รุ่มร้อนและทำใจให้ได้รับความไม่สะดวกหมุนอยู่เช่นนั้นฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปด้วยความเกิดตายโดยทั่วหน้ากันต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญในทางดีมีขันธ์ตีบารมีเป็นต้นจนเกิดความสามารถแก้วกล้าชำระเรื่องทั้งหลายออกจากพระทัยให้หมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละคำว่าพุทโธจึงปรากฏเด่นขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มดวงเป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้ตัดขาดแล้วจากเรื่องทั้งหลายทั้งเรื่องอดีตทั้งเรื่องอนาคตแม้เรื่องปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะพระองค์เจ้าก็ทรงทราบและไม่ติดมั่นในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้สาวกท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพระสาวกจึงเป็นจิตที่ไม่มีเรื่องอยู่ตลอดเวลาเรื่องเกิดเจ็บตายก็ต้องเกิดขึ้นจากใจดวงเดียวเพราะเหตุแห่งการหมดเชื้อที่จะก่อให้เกิดเรื่องไม่มีในพระทัยของพระพุทธเจ้าและไม่มีในใจของสาวกแล้วพระพุทธเจ้าและสาวกจึงเป็นผู้หมดเรื่องเมื่อหมดเรื่องในปัจจุบันนะจิตแล้วเรื่องเกิดตายที่จะหมุนเวียนไปในการข้างหน้าที่เรียกว่าเรื่องอนาคตก็หมดลงเพราะปัจจุบันบริสุทธิ์ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของจิตนี้เป็นเรื่องมากมายเรามาอบรมจิตใจเบื้องต้นจึงเป็นของลำบากแม้จะยำลำบากยากเห็นสักเท่าไหร่อย่าพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของตนที่จะพึงบำเพ็ญให้เป็นไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและคว้าเอาผลคือมรรคผลนิพพานขึ้นมาครองเป็นสมบัติของตนยากเพื่อการดำเนินในทางที่ดีไม่จัดเป็นการเสียเวลาไม่เสียกำลังบังชาไม่ปราศจากประโยชน์ใดๆทั้งนั้นในขณะเดียวกันผลที่จะพึงได้รับยอมเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราผู้เป็นเจ้าของแห่งงานเป็นลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคือความหมดเรื่องในทางใจตามพระองค์ท่านได้นี่เพิ่งทราบว่าเกิดมาจากความลำบากในเบื้องต้นจิตจะให้อยู่เฉยๆยอมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น
เราผู้ฉลาดต่อจิตใจของเราจึงหางานที่ดีให้ใจทำเพราะใจมีหน้าที่อันเดียวเมื่อได้มีงานหนึ่งทำประจำใจแล้วงานที่สองย่อมไม่มีเช่นเดียวกันกับเก้าอี้ตัวเดียวเมื่อคนหนึ่งนั่งแล้วแม้จะมีสองคนคนหนึ่งก็ต้องยืนจะนั่งเก้าอี้ตัวเดียวด้วยกันทั้งสองคนไม่ได้ลักษณะของใจก็เช่นเดียวกับเก้าอี้ตัวนี้เมื่อได้คิดอารมณ์อันใดขึ้นที่ใจแล้วอารมณ์อื่นจะคิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ที่สองซ้อนๆกันไม่ได้นอกจากว่าใจจะยุติในอารมณ์นั้นแล้วคว้าอารมณ์อื่นขึ้นมาเท่านั้นไม่มีอันใดการอบรมจิตใจของเราเรียกว่าหาภาระที่จะเป็นประโยชน์ให้จิตทำเมื่อจิตได้คิดในทางใดแล้วหน้าที่การงานของจิตนั้นย่อมเป็นสิ่งสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับจิตเสมอไปเว้นเสียแต่ว่าเราเผลอสติหรือเรามีความจงใจจะคิดในเรื่องการงานหรืออารมณ์อันใดอีกเท่านั้นจิตจึงจะเปลี่ยนจากงานนั้นแล้วเข้าไปสู่งานอื่นเบื้องต้นต้องฝึกหัดถึงจะหนักบ้างแรงบ้างเราก็ทนต่อความลำบากเอาบ้างเป็นการดีและงานหนักที่เราทำอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ว่าจะมีความหนักหน่วงหรือเกินภาระของเราเสมอไปยอมจะมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเช่นเดียวกับคนที่ชำนาญในงานแล้วแม้งานชิ้นที่เคยทำก็รู้สึกเป็นความสะดวกขึ้นมาในลักษณะของจิตก็เช่นเดียวกันจิตเบื้องต้นที่ยังไม่ได้เคยอบรมหรือยังไม่เคยมีความสงบยอมมาเห็นคุณค่าแห่งความสงบความภาคเพียรจึงมีกำลังน้อยต่อเมื่อได้รับความสงบเมื่อใดใจจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบแล้วเพิ่มกำลังความเพียรของตนนั่นแหละความสงบก็จะมีกำลังมากขึ้นมาความสบายก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราต่อจากนั้นก็เรียกว่าคนรู้เรื่องของงานแม้จะหนักเบาไปบ้างก็ไม่ทอดทุระเพราะเห็นช่องทางที่จะสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกตรัสรู้ก็ดีเราอยากคาดหมายให้ไกลไปจากองค์แห่งอริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งมีอยู่ในกายกับใจของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่อินเดียก็ตรัสรู้ในองค์แห่งอริยสัจซึ่งมีอยู่ในพระกายและพระทัยของพระองค์ท่านและสาวกทั้งหลายต่างแต่สถานที่ท่านอยู่เท่านั้นแต่หลักแห่งธรรมแล้วเป็นอันเดียวกันกับเราซึ่งพิจารณาอยู่ณบัดนี้คำว่าทุกข์พระพุทธเจ้าก็พิจารณาเรื่องทุกข์ที่มีประจำสัตว์และสังขารภายนอกบ้างภายในบ้างคำว่าภายในหมายถึงทุกข์ในพระกายและพระทัยของพระองค์เรื่องสมุทัยเครื่องเสริมทุกข์หรือบ่อเกิดแห่งทุกข์โปรดได้ทราบว่ามีอยู่ที่ใจของเราทุกๆท่านไม่ได้อยู่เพียงประเทศอินเดียประเทศเดียวเท่านั้นมีอยู่ทั่วทั้งโลกสงสารอันนี้ใครน้อมเข้ามาพิจารณาในตัวของใครผู้นั้นก็มีอริยสัจขึ้นมาทุกโปรดได้ทราบว่าประกาศดูในกายในใจของเราทุกๆเวลาที่เราอุตส่าห์สละมาจากบ้านจากเรือนของเรามา
บวชเป็นชีเป็นขาวเป็นอุบาสกศีกาเป็นพระเป็นเนนก็เนื่องจากว่าเราได้มองดูเรื่องของทุกข์เห็นว่าเรื่องความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทรมานแก่ตัวของเราแล้วเราก็หาเครื่องแก้ทุกข์แสวงหาเครื่องแก้ทุกข์เราจึงได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนมาบวชหรือมาปฏิบัติทำตามกำลังความสามารถของตนนั่นเป็นทุกข์พิจารณาทุกประเภทนั้นทุกประเภทที่มีประจำอยู่กับเราขณะนี้คือทุกข์ที่มีอยู่ในกายมีอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าทุกข์นี้ไม่เมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วไม่เป็นตัววัตถุซึ่งพอที่เราจะเก็บหรือขนมากองไว้ถ้าเป็นอย่างด้านวัตถุแล้วเรานำมากองไว้เมื่อทุกชิ้นไหนปรากฏขึ้นก็เก็บมากองไว้กองไว้แล้วแผ่นดินผืนนี้จะไม่มีที่ไว้วางทุกเลยเฉพาะเรื่องทุกของบุคคลผู้เดียวเท่านั้นหาที่ไปที่มาไม่ได้จะเต็มไปตั้งแต่ท่อนแห่งทุกข์เหมือนกับท่อนไม้ท่อนผุ่นมองดูจริงๆแล้วล้วนแล้วตั้งแต่ท่อนไม้ท่อนผุ่นซึ่งเป็นตัวทุกข์ออกไปจากตัวของเราคนเดียวเท่านั้นเกลื่อนกราดไปหมดหาที่ไปที่มาไม่ได้และทุกข์ของคนอื่นไม่ทราบว่าเขาจะขนเก็บไปไว้ที่ไหนเพราะผืนดินผืนนี้ทั้งผืนเป็นที่เก็บขอนซุงคือกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเสียหมดแล้วนะแต่นี่เพราะเหตุใดแผ่นดินนี้จึงพอไปมาหาสู่กันได้พอทำไร่ทำนาทำการพอปลูกพืชผลต่างๆได้ก็เพราะว่าทุกข์เป็นด้านนามธรรมปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปปรากฏขึ้นเมื่อไรก็ดับไปปรากฏขึ้นในชาติใดพบใดก็ดับไปในชาตินั้นพบนั้นเพราะทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงจึงเป็นของที่เกิดได้ดับได้เราทั้งหลายจึงลืมสำนึกเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ในกายในใจของเราซึ่งเป็นมาไม่รู้กี่กับกี่กันเป็นธาตุเป็นขันธ์อันเดียวกันแล้วก็เป็นท่อนหรือเป็นเรือนแห่งทุกข์เป็นก้อนแห่งทุกข์เช่นเดียวกันนี้เมื่อแท้ธาตุสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟทุกข์นั้นก็สลายตัวไปกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นต้นไม้ภูเขาขึ้นมาซึ่งออกจากธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟเราก็เลยไม่ทราบว่าทุกข์คืออะไรแท้ที่จริงมันก็ทุกข์ก็คือก้อนธาตุอันนี้เองแต่เมื่อแปรสภาพจากธาตุนี้ลงไปแล้วก็เป็นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟจะแปรสภาพเป็นต้นไม้ภูเขาดินหญ้าอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นไปตามเรื่องเราจึงไม่เห็นเรื่องของทุกข์ว่าเป็นไปอย่างไรบ้างทั้งที่เราเนี่ยเป็นผู้แบกภาระของทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นมาตลอดกาลจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะทุกข์ไม่เป็นด้านวัตถุจึงไม่พอที่จะทำใจของเราให้เกิดความขยะแขยงต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตนเองแล้วเป็นภูเขากั้นเราไว้จนหาที่ไปที่มาไม่ได้ทุกข์นี้เป็นด้านนามธรรมจึงเป็นเหตุให้เราเกิดความประมาทเห็นไปเสียว่าเราไม่เคยทุกข์มาแต่การไหนๆเพิ่งจะปรากฏทุกข์ในขณะที่เกิดทุกเกิดขึ้นนี้เท่านั้นพอทุกดับไปแล้วก็เข้าใจว่าทุกไม่เคยมีเพราะความจำก็หลงลืมไปนี่ท่านก็เรียกว่าโมหะประเภทหนึ่งนี่การพิจารณาทุกให้พิจารณาอย่างนี้แล้วธาตุขันธ์อันนี้ล่ะตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้เคยปรากฏทุกมากี่ครั้งเราก็ยังจำไม่ได้และทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนก็จำไม่ได้ถ้า
ทั้งๆที่ทุกข์นี้มีประจำขันอยู่ตลอดเวลาและนอกจากนั้นทุกข์ยังมีประจำใจอีกด้วยทุกข์ประจำใจนี้เป็นทุกข์สำคัญเราก็ไม่สามารถจะจำได้อีกและรู้วิธีแก้ไขทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากทางใจถ้าทุกข์เกิดขึ้นจากทางกายและทางใจกลายเป็นขอนซุงไปด้วยกันแล้วยิ่งหาที่ไปที่มาไม่ได้นอนก็นอนอยู่กับกองทุกข์ขอนซุงทั้งท่อนอีกนั่งยืนเดินเป็นขอนซุงไปหมดไม่มีที่ไปอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเลยใช้การไม่ได้ยืนก็ยืนไม่ได้เพราะมีแต่ทุกข์หาที่ยืนไม่ได้นอนก็มีแต่ทุกข์หาที่นอนไม่ได้เดินก็มีแต่ทุกข์หาที่เดินไม่ได้นั่งก็มีแต่กองทุกข์เป็นขอนสูงทั้งนั้นหาที่นั่งไม่ได้นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทอดกายทอดใจของเราไว้ที่ไหนไม่มีที่ไว้เลยถ้าหากเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเป็นด้านวัตถุกลายเป็นขอนสูงขึ้นมาแล้วปริยาบทของเราจะไม่มีใช้แต่นี่เพราะทุกข์เป็นนามธรรมและทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจึงเป็นเหตุให้เสริมความนอนใจของเราให้มีกำลังกล้าจนมองดูเรื่องของตัวไม่พบไม่เห็นทั้งที่มีอยู่กับตัวเองนี่ท่านก็เรียกว่าอวิชชาของมีอยู่ก็ไม่เห็นทุกจนเกิดเพราะเกิดเพราะตายนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากไหนและผลที่ปรากฏเป็นมาถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับก็นับไม่ได้และจำไม่ได้หลงลืมไปหมดก็กลายเป็นคนตื่นพบตื่นชาติตื่นขอนสูงของตัวเองมีการพิจารณากองทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ย่นเข้ามาหลักปัจจุบันกายทั้งท่อนนี้มีชิ้นไหนมั่งที่ทุกข์จะไม่ตั้งอยู่เยียวยารักษากันทั้งวันทั้งคืนอิริยาบถทั้ง4เป็นยาแก้ทุกข์บำบัดทุกข์ทั้งนั้นนี่เราเห็นไหมว่าทุกข์มีอยู่ที่ไหนทุกข์มีจำนวนมากเท่าไหร่ตามที่อธิบายมาให้ฟังแล้วเราจะทำวิธีไหนจึงจะเกิดความขยะแขยงในขอนสูงคือกองทุกข์ซึ่งล้อมรอบตัวของเราหมดจนอิริยาบถทั้ง4หย่อนลงที่ไหนไม่ได้จะเอาปลายเข็มแยงลงไปที่ตรงไหนก็ถูกตั้งแต่ขอนสูงคือกองทุกข์ของตัวเองย่นเข้ามากายของเรานี่เอาเราเอาเข็มหย่อนลงที่ไหนลองดูพอจี้ปั๊บเข้าไปก็จะถูกกองทุกข์แป๊บขึ้นมาทันทีอู้เจ็บนั่นนี่ก็หาที่แยงไม่ได้เหมือนกันปลายเข็มเล็กนิดเดียวแทงลงไปที่ไหนก็ถูกตั้งแต่กองทุกข์นี่เรื่องกองทุกข์ทางกายก็เหลือกำลังไม่มีใครจะยิ่งกว่าใครไม่มีใครจะได้เปรียบใครในขันอันนี้ว่าจะไม่เต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วกายจะสามารถรับภาระทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากใจได้อย่างไรกายก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ทั้งนั้นใจก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ใจกับกายก็ต่างคนก็ต่างแบกภาระของทุกข์ด้วยกันสรุปลงไปทุกข์ทางกายก็ไหลเทลงไปสู่ใจอีกมีความไม่สะดวกกายไม่สบายในธาตุในขันธ์ขึ้นบ้างเล็กน้อยใจก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนเอาโรคทางใจทุกข์ทางใจก็เริ่มเกิดขึ้นอีกนี่เนี่ยที่มาถึงเรื่องกองทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ทุกชิ้นในส่วนแห่งกายของเราตัวได้ทราบว่าเรื่องไฟทั้งนั้นมีแต่ตัวทุกข์เผาลนกันดีทั้งวันทั้งคืนยิงใจรับอารมณ์ที่ไม่ถูกจิตถูกใจรับความกระทบกระเทือนก็เพิ่มไฟทั้งกองขึ้นอีกภายในใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่กับกองเพลิงทั้งกองนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งทุกข์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้
เกิดมาจากที่ไหนท่านกล่าวว่าเกิดขึ้นมาจากสมุทัยท่านกล่าวไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความทะเยอทะยานความไม่มีเมืองพอในทางใจน้ำมหาสมุทรทะเลยังมีฝั่งใจนี้ไม่มีฝั่งไม่มีทำนบอันใดจะกั้นไว้ได้ไหลอยู่ตลอดเวลาล้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความอยากความทะเยอทะยานนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยความอยากไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านวัตถุก็ไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านอารมณ์ก็ไม่มีเมืองพอถ้าว่าพอแล้วซ้ายวัตถุเต็มทั้งโลกธาตุนี้ใครๆก็เห็นอยู่ด้วยตาก็ควรจะมีเมืองพอเห็นก็ไม่พอได้ยินก็ไม่พอทางด้านอารมณ์ก็เคยคิดเคยปรุงมาเป็นเวลาเท่าไหร่นับตั้งแต่วันเกิดมาจนบัดนี้ก็ไม่เห็นมีเมืองพอมีแต่คิดตะบันไปอย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งน้ำมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลงแต่น้ำกิเลสน้ำตัณหาน้ำสมุทัยท่วมท้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหยุดนี่แหละเป็นเครื่องเสริมทุกข์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ให้เราดูที่พระจำนวนท่านเนี่ยร่วม50องค์ ท่านมาฉันอาหารไม่กี่องค์ท่านฝึกท่านทรมานเพื่อความดีเพื่อเป็นพระดีท่านทนเห็นไหมล่ะนะพวกเราไม่มีใครอดใครทนให้เห็นบ้างเลยโกโลโกโสกะเลเกะกะมองไปทั้งหลายขวางหูขวางตาขวางทุกอย่างเพราะมันมีแต่กิเลสมันจึงขวางธรรมคือความดีงามตลอดเวลาเนี่ยเราสอนมาจนจะตายแล้วนะนี่ยิ่งเปิดออกเปิดออกพี่น้องทั้งหลายทราบหรือยังหรือจะพากันจมลงในนรกโซสนนรกนี่เหรอเราอยากพูดอย่างนั้นนะนี่ไม่ได้สอนเล่นๆนะสอนพี่น้องทั้งหลายนรกเดือดพล่านพล่านมากี่กับกี่กันยังมาปฏิเสธว่านรกไม่มีอยู่เหรอนี่ลากขึ้นขนาดนั้นนะมันจ้าอยู่ในหัวใจจะให้ว่าไงพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกทุกองค์ไม่ได้เคลื่อนข้าจากกันนะสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงไม่ได้เคลื่อนข้ามนะโลกวิโทโลกวิตูรู้แจ้งเห็นหมดมาสอนโลกไม่ได้หลับตามาสอนเหมือนกิเลสหลับตาจูงก็ได้จูงสัตว์โลกนี่มันโง่จะตายกิเลสมันหลับตาจูงก็ได้ไม่ต้องลืมตาจูงมันขัดกันอย่างนี้นะทำท่านสอนท่านสอนด้วยหูแจ้งตาสว่างไอ้พวกเรามันไปยังไงมันเลวจริงๆนะจะพูดให้ยังฟังอย่างนี้นะเราผู้สอนเราทนไม่ไหวเราก็ลากแรงๆบ้างนะอันนี้ลากขึ้นแรงๆนะนี่นะไม่ได้ทุบได้ตีพี่น้องไหนให้บอบช้ำนะลากขึ้นแรงๆไม่งั้นมันจะจมนรกทั้งเป็นกิเลสมันกล่อมไปหมดมันไม่มีอะไรที่ขึ้นที่ว่าสิ่งที่เป็นภัยต่อสัตว์มันไม่ให้กลัวสิ่งที่เป็นคุณต่อสัตว์มันให้กลัวฟังสินะนี่เราจึงเรียกว่ากิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันข้าศึกกันจึงมีศาสนามาสอนไม่งั้นไม่ได้นะจมจริงๆนะนี่ก็สอนเต็มกำลังความสามารถเวลานี้นำพี่น้องทั้งหลายร่วม3ปีเข้ามาแล้วธรรมะนี่เริ่มเปิดออกเปิดออกเพราะจวนจะตายแล้วความสงสารล้นพ้นนี่แหละที่ได้อุตส่าห์พยายามเพราะท่านทั้งหลายยังจะหาว่าหลวงตานี่มาดุด่าว่ากล่าวโทษพูดสกปรกโสมมพวกจมอยู่ในกองมูดกองพูดมันสกปรกหรือไม่สกปรกรากขึ้นจากกองมูดกองพูดยังหาว่าการล่างนี่เป็นความสกปรกโสมมดุด่าว่ากล่าวอยู่เหรอเอาพี่นานะมันถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้โอ้มันเดือดพ่านพ่านมากี่กับกี่กันเผาสัตว์นรกทั้งหลายที่กิเลสหลอกว่านรกไม่มีไม่มีนั่นแหละที่ไหนมันจะอัดแน่นยิ่งกว่าสัตว์นรกว่ะเพราะมันชอบทำตั้งแต่ความชั่วกันนั่นสิแล้วมันยังเวลาฟังมันไม่อยากฟังยังต่อต้านทำอีกนู่นนะไม่ใช่เล่นๆนะต่อสู้ทำเห็นว่าทำเป็นฆ่าศึกกิเลสเป็นฆ่าศึกในหัวใจมันไม่ได้ดูเลยนี่ดูที่พระท่านอุตส่าห์พยายามมาจากภาคไหนเนี่ยทุกภาคนั่นเนี่ยวันนี้รับไว้ทุกภาคทั่วประเทศไทยที่ท่านอุตส่าห์พยายามมาเบิกๆเห็นไหมแต่ดูสิเป็นตัวอย่างบ้างสิเราไม่ได้แบบท่านเราให้แบบลูกศิษย์มีครูสอนกันอย่างดีนะยาโกโลโกโสแล้วเลอะเทอะเทอะถ้าเป็นรถก็ไม่มีเบรกเราเหยียบแต่คันเร่งลงคลองจมไปอย่างนั้นในเวลานี้นะโอ้มันทุเรศจริงๆนะท่านทั้งหลายเห็นว่าเรามาพูดเล่นกับพี่น้องทั้งหลายเหรอถึงได้นอนใจสอนขนาดนี้แล้วยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอหนาขนาดไหนถามเจ้าของมั่งสิหรือว่าบางขนาดไหนใครว่างั้นเหรอนี่ที่มันทุเรศจริงๆนะมองไปที่ไหนมันดูไม่ได้นะนั่นน่ะดูทำดูโลกดูตลอดทั่วถึงดูละเอียดละออโลกไม่เห็นทำเห็นหมดผู้ที่เจ้าสอนมาเนี่ยทั้งโลกเห็นทั้งโลกไม่เห็นทำสอนหมดโลกมันก็ไม่ยอมฟังเสียงมันหนาจริงๆนะเอาละมีหิวข้าวนี่เดียวฆ่าคนเราก็ไปลงนรกอีกองหนึ่งละต้องใจไหมแล้วเวลาโมโหว่าฆ่าคนอีกหลวงตาบัวมันก็จะไปลงนรกอีกรู้แล้วก็จะไปบอกว่านรกไม่มีอีกละก็ยุ่งใหญ่นะ ให้พร
2: ไปแล้วคร
1: ับ
2: ผม
1: ไปแล้วเหรอยังนั่นเลยโอ้ยยังไงกันเรียนนั่นแหละเข้ามานี่นะมันมักจะปิดอยู่ตลอดพ่อใครมาก็ย่วมย่ามไม่เคยรู้ว่านี่เป็นทางเพื่ออะไรใครมาก็ปุ๊บปั๊บมาร่างเรื่องเราอยากเอาอีตาขี้เล่าเนี่ย มานอนอยู่ที่นี่สักหน่อยเข้าใจไหมพี่ชายขี้เหล้านะคือกินจะกินเหล้าแล้วมาขี้แตกอยู่เดียวมันเกิดมันปิดดีจ้ะแกอีชายขี้เหล้ามานอนอยู่ที่นี่หน่อยมันแตกคือหมดเลยเข้าใจไหมฮะอันอื่นเอาปิดไม่อยู่ถ้าเอาอีชายขี้เหล้ามานี่โอ้ยเปิดโลกเลย
3: มาล้วงตาแล้วเหรอเอาอยู่มันเลยนี่ตั้งแต่นั่นแล้วว่าเรายังเต็มเหนี่ยวกันตาเราแค่จะไม่ได้บอกให้กราบลูกแล้วลูกมาทุกคนมากราบลูกแล้วกราบเมียแล้วกราบลูกหมาที่ไหนเอาขึ้นมาที่ที่กราบหมาขนาดนั้นนะเราสู้หมาไม่ได้ต้องกราบเขาต้องยอมรับความจริงอะไรที่ไหนจะเอากราบไม่หมดว่ามันทำไมมันทั้งคนมันถึงโง่กว่าหมาโง่กว่าสัตว์เราไม่โง่เอามาเที่ยวจริงนะแล้วเร็วขนาดไหนแล้วนี่เนาะยังจะลองอยู่แล้วกินเลิกขี้ทะลักเป็นหมดยังไม่รู้ตัวหรือเด็กเหล่านี้เขาได้ขี้ทะลักว่าจะไปเมียไม่ขี้ทะลักลูกไม่ขี้ทะลักไปกล้าพูดกับเมียหน้ากันหนามไปเลยยอมตัดเงื่อนขาดสะบั้นเลยทำกับมันนั่นเลยไม่แตะเลยนะแกกินกินมากเพราะทำนี่จะเด็ดกันหน่อยให้ดูให้เอาเป็ดเอาไก่ไว้แล้วมาให้กลับแต่หมาไปไก่เขาไม่ขี้เวลาเขาเมาเหล้าเขาไม่ได้ขี้นี่ขี้เป็นไปเลยขี้ละเลยว่ามันทำไมมันเร็วกว่าหมาอะไรยังทะนงตัวหรือไม่ยอมกับหมาหรือขนาดเอาขนาดนั้นได้อยู่ตั้งแต่ปัจจุบันต่อไปแล้วขันยินดีจูดได้ที่นี่มาจริงๆเหรอวะเราจะเอาหมาไปเป็นพยานเอาทรัพย์นะถ้าเอามาไม่พยานให้หมาขี้รถหัวมันง่วงเอาไหมกระดาษท่านกระดาษหยุดเลยดับขาดตั้งแต่วันนั้นไม่แตะเลยนะเนี่ยจะกระจิงคนจริงมากันจริงมาทั้งวันตายหยุดเลยเห็นไหมล่ะโอวาสอนเป็นยังไงท่านที่เอาหมาเอาเป็ดเอาไก่มาเนี่ยไม่ได้คนนี้กับคนเดียวนั่นมันสู้หมาไม่ได้เพราะฉะนั้นให้หมาขี่รถหัวมันขี่คือมันแตกแล้วมันขี่ล่างกลุ่มหมาเป็นไก่เขาไม่ได้ขี่ล่างนะสู้ไม่ได้ให้เขามาขี่เดี๋ยวไปสู้เขาไม่ได้ต้องยอมเลยเอาขนาดนี้นั่นแหละเห็นไหมเรื่องของตัวกระโปรงก็ของสะอาดชาล่างกันมีเขากระโปรงนะครับน้ำฟาดลงมาเห็นไหมล่ะจะกระยุกสักหน่อยน้ำสะอาดตาตัวเนี่ยในเรื่องเวลาเนี่ยไม่แตะเลยนะตั้งแต่บัดนั้นจนตั้งตายนั่งเห็นไหม
1: ฟังเราที่ธรรมะของท่านมีบทหนักบทเบาอย่างนั้นฟังเราอย่างที่พูดนี่ไม่งั้นมันไม่ทันกันน้ำหนักไม่พอกันไม่เหนือกันแก้ไม่ตกนั่นไม่ได้คำนึงว่าไอ้หยาบไอ้โลนไอ้ดุไอ้ด่านั่นเรื่องของกิเลสป้องกันตัวมันต่างหากนะให้รู้กันเถอะนะอุบายวิธีการต่างๆพูดอะไรมีดุระด่าบ้างนะกิเลสมันป้องกันตัวโอ้ยก็ดุพูดว่าสกปรกโสมมอย่างนั้นนี่ไอ้กิเลสมันป้องกันตัวกิเลสตัวสกปรกที่สุดธรรมะที่ลงไปที่ว่าหยาบโลนคือน้ำสะอาดละซัดตรงไปตรงนั้นกิเลสมันปิดมันไม่แตะมันปิดกั้นมันว่าหาว่าท่านพูดสกปรกตัวกิเลสมันตัวสกปรกมันกั้นมันกางเอาไว้ไม่ให้น้ำที่สะอาดเข้าไปเพราะว่าท่านหาว่าท่านพูดสกปรกการพูดคือน้ำที่สะอาดได้แก่ธรรมชะล้างลงไปตรงนั้นมันไม่ยอมให้แตกมันยังหาว่าเรื่องว่าท่านพูดดุพูดด่าท่านพูดหยาบพูดโลนธรรมะไม่เคยคำนึงถึงเรื่องหยาบเรื่องโลนนะว่าดุว่าด่าไม่มีธรรมะไม่มีเหมือนกับน้ำที่สะอาดชาล้างสงกระปกไม่ได้มีว่ามีเดือดมีแค้นมีอะไรต่ออะไรไม่เคยมีเจตนาอย่างนั้นมันสกปรกนี่เทลงไปนั่นสกปรกตรงนี้เทลงไปชาลงไปถูไปนั่นแหละน้ำชาล้างไปอย่างนั้นมันไม่มาคำนึงถึงเรื่องความสกปรกความสะอาดอะไรละมันไม่ได้คำนึงสิ่งที่มันแก้กันตกคืออะไรนั่นเอาตรงนั้นน้ำหนักเป็นของสำคัญถ้าน้ำหนักไม่พอกันแก้ไม่ตกต้องมีน้ำหนักพอกันเหนือกันไอ้ที่ว่าที่เห็นที่ว่าท่านดังที่ว่าท่านพูดดุพูดด่าพูดอะไร มีแต่กิเลสป้องกันตัวมันนะให้พี่น้องทั้งหลายทราบไหมคือตัวมันตัวสกปรกที่สุดตัวหยาบโลนที่สุดตัวดุตัวเหตุโหดร้ายที่สุดคือตัวของมันธรรมะชำระแก้อันนี้ลงไปแก้โหดร้ายลงไปให้กลายเป็นคนดีปัญหามาทางนี้ดุด่าโหดร้ายเนี่ยเบื่องั้นนี่มันเก่งไหมมันสวมรอยสวมรอยสวมรอยเลยเราไม่รู้ธรรมะมันกล้าไปหมดต้องบอกแล้วมันอยู่ทางไหนรู้หมดทำเบื่องั้นแก้ไม่ตกอะไรจะสกปรกยิ่งกว่ากิเลสโหดร้ายทารุณไม่มีอะไรเกินกิเลสเมื่อรักใจมันเป็นอย่างนี้ยิ่งธรรมะทาร่างลงไปตรงนั้นตรงนั้นมันก็หาว่าธรรมะมีโหดร้ายทารุณเห็นไหมมันสวมรอยกันทีหาว่าดุด่าว่ากล่าวห้าว่าสกปรกโสมมมธรรมะเป็นของสะอาดสกปรกที่ใหญ่ตัวกิเลสโสกโปกมันไม่ให้แตะมันแล้วธรรมะที่ชาร้างสิ่งโสกโปกร่างหาว่าธรรมะนี่โสกโปกนั่นอยู่ที่ไหนมันถึงจะกล่อมโลกโง่โง่กาวบอดผู้บอกอย่างพวกเรามันถึงจะกล่อมงั้นย้อนลงไปที่รวมของโสกโปกอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็ไม่บอกมันไม่รู้อยู่ที่ใจเท่านั้นธรรมะฟาดกับตรงนั้นอยู่ที่ใจแก้ใจให้ค่อยมีความสะอาดสะอ้านขึ้นมาแล้วกองทุกข์ก็จางไปจางไปความสุขความสงบเย็นใจก็ค่อยปรากฏขึ้นมานั่นคือธรรมผลของการชำระก็จะความสงบเย็นใจผลแห่งการสั่งสมความสกปรกได้จากกองทุกข์อยู่ที่หัวใจที่หัวใจไม่อยู่ที่อื่นนะโลกเห็นอะไรโลกไม่เห็นเรื่องของกิเลสเอาชัดๆอย่างนี้นะอย่างเราพอรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้สะอาดรู้สกปรกรู้บุญรู้บาปท่านก็สอนให้ปฏิบัติสมควรแก่ภูมิของผู้รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบาชาติที่แล้วทั้งหลายเขานุ่งซึ่งนุ่งผ้าไหมเขาไม่ได้นุ่งมันพวกเรานี่ทำไมจุงเนื้อนุ่งเสื้อนุ่งผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะอะไรนั่นมีทั้งธรรมมีทั้งเกียรติอยู่ในนั้นเกียรติก็คือตัวสกปรกมันอยู่เต็มเนื้อเต็มกายของสัตว์มนุษย์เราจึงต้องปิดต้องสร้างกันไว้พอให้หน้าดูแล้วมันก็แยกออกมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งให้สวยงามให้หรูหราว่าให้สนใจนั้นอีกลืมตัวสกปรกที่มันเป็นตัวสกปรกนั้นหมดเห็นไหมล่ะเอาไปหาไปดูสิความจริงที่คือปิดบ้างหรือกำบังเอาไว้ทั้งหลายหุ้มห่อไว้นี่คือห่อความสกปรกของกิเลสทั้งมวลพอให้อยู่ได้จากนั้นกิเลสมันก็เปิดขึ้นมาอีกให้ตกแต่งสวยงามเอานั้นมาประดับนี้มาประดับเรื่องของกิเลสออกร้านนะทีนี้โลกทั้งหลายก็มามองดูนี่ลืมดูตัวสกปรกเข้าใจไหมทำจ้าหมดเลยนั่นเนี่ยคำเหล่านี้ท่านทั้งหลายเคยจะยินไหมมีว่าโลกทั้งนี้ไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ลืมไปกระทั่งเอาฐานะยศฐานมาดาศักดิ์มาเหยียบย่ำทำลายกันเพราะอำนาจของกิเลสตัวนี้เองมันแทรกอยู่ไงไงพระพุทธเจ้าท่านเปิดเริ่มหมดให้ความเสมอภาคแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยกันนั่นเองนะทำจ้าไปหมดเลย เป็นมนุษย์ก็อย่าไม่มีชั้นหลังนะที่จะมาถือมายึดเพื่อมาดูถูกใหญ่ยามย่ำดีกันเอากรรมครอบทุกอย่างสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้มีกรรมเป็นแรงเกิดไม่ได้เกิดมาด้วยความต้องการต้องตนโดยลำพังถ้าต้องการแล้วใครไม่อยากต่ำอยากสูงทุกคนดีทุกคนแต่นี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะกรรมไม่อำนวย กลัวทำไม่ยังไงกรรมต้องเป็นมาอย่างนั้นทำดีดีทำชั่วชั่วท่านจึงบอกว่าสัพเพตาวัสสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นคือไม่ให้ดูถูกหยาดหยามซึ่งกันและกันต่างคนต่างกรรมเต็มตัวเต็มตัวกรรมดีกรรมชั่วสับสนปนเปแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลเหมือนกันหมดนั่นท่านจึงให้ความเสมอภาคให้ปฏิบัติตัวเวลาฐานะใจก็ทำตัวให้ดีให้ดีให้ดีอย่าดูถูกอย่าหยามคนนี้ท่านนั้นท่านนี้คนนี้ยศสูงคนนี้ยศต่ำมาดูถูกอย่าหยามกันด้วยยศฐานะศักดิ์อันนี้เป็นเรื่องของกิเลสอย่าย่ำทำลายหัวใจกันคนเราไปดูถูกกันไม่เป็นยังไงตั้งแต่เด็กยังไปว่ามันอยู่ที่มันร้องไห้อยู่นะเพราะว่าอะไรผู้ใหญ่เราไม่เสียใจมันร้องไห้อยู่เด็กไปดูถูกเด็กอันนี้มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายยิ่งรู้ภาษายิ่งกว่าเด็กเข้าไปอีกไม่ท่านจึงสอนครอบไปหมดไม่ให้ดูถูกเมื่อต่างคนต่างไม่ดูถูกอย่าหยามซึ่งกันและกันต่างคนต่างยอมรับกรรมดีกรรมชั่วซึ่งตนเองเป็นผู้ทำเองคนอื่นไปตกแต่งมาแล้วต่างคนยอมรับไปแล้วก็ให้ต่างคนต่างปรับเนื้อปรับตัวให้เอาใครซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันมีแต่ใจต่อกันนั่นเฮ้ยมันก็ประสานกันสินี่แล้วเราประสานด้วยธรรมภาคที่จะแยกส่วนแบ่งส่วนให้แตกก็จะกระจายคนนี้ท่านนั้นท่านนั้นท่านนั้นนอกจากว่านี่ลูกเขานี่ลูกเรายังเอาลูกเรานี่เหยียบลูกเขาอีกนั่นถ้าเห็นจากตัวอย่างนั้นนะเอาบ้านเราเหยียบบ้านเขาเอาฐานะเราเหยียบเขาที่มีฐานะหรือผู้มีฐานะต่ำต้อยกว่าแล้วเหยียบไปลงไปเหยียบไปเอาข้างนี้เหยียบข้างนั้นข้างนั้นเหยียบข้างนี้เรียกว่าทำลายชั่วถ้าเราพูดประเทศไทยทำลายชั่วประเทศไทยคนนี้ไม่ใช่คนสมัครสมานคือคนทำลายโลกทำลายประเทศนี่คือที่เหลือที่เหลือมันต้องทำลายตลอดยกตนข่มท่านยกตนข่มท่านไปตลอดถ้าเป็นทำแล้วสมัครสมานอวัยวะส่วนไหนไม่ดีรีบแก้ไขนั่นถึงถูกมันมีบกพร่องตัวไหนเป็นแผลหรือมันเป็นอะไรในเนี่ยให้รีบแก้ไขดัดแปลงอวัยวะนี่ถ้าหากว่าแก้ไขดัดแปลงไม่ได้แล้วจะเสียกันทั้งร่างเลยฮะอันนี้มนุษย์ทั่วประเทศยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยทั้งประเทศวันจนไหนบกพร่องช่วยเหลือกันมีแก่ใจอุ้มชูกันนั่นเหมือนกับเราบำรุงรักษาธาตุขันธ์ร่างกายของเราเนี่ยแล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ไม่ดีไปเอามีดไปฟันมันไปยังไงไปตำหนิมันแล้วเอามีดไปฟันลงที่ไปดีขาดสะบั้นไปบวชคนนั้นเลยตายองค์ไหนไม่ดีก็อยู่ถูกอย่าหยามกันยิ่งแล้วเข้าใจไหมล่ะ นี่เราทำท่านจึงให้สมานอันไหนไม่ดีให้พยายามเยียวยาถ้าช่วยเหลือกันได้แง่ไหนให้ช่วยเหลือกันนี่แหละท่านบ้าชาเพลตาและสัตว์ทั้งหลายคือให้รักกันด้วยเป็นผู้มีกรรมด้วยกันทุกคนอย่าดูถูกอย่าหยามกันให้แล้วก็ต่างคนต่างช่วยเหลือมีแก่ใจต่อกันไปไหนสมานสมัครสมัครกันได้หมดเนี่ยคนมีธรรมไม่ได้มีคนนั้นอยู่บ้านนั้นคนนี้อยู่เบื้องนี้ไม่ได้มีทราบเฉยๆว่าอยู่ที่นั่นที่นี่แต่ไม่นำมาดูถูกอย่าหยามเพราะยกและยกยอปอปั้นกันโดยหาเหตุผลไม่ได้นะให้สมานกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้านี่แหละศาสดาองค์เอกเมื่อพูดถึงเรื่องอะไรไปใหญ่เลยนั่นแหละพอพูดแล้วเรื่องต้นจำไม่ได้นะทุกวันเป็นอย่างนั้นนะต่อไปยิ่งจะเทิดไม่ได้ละคือความจำมันสัญญาความจำมันตัดออกจำไม่ได้จำไม่ได้เรามีข้อเปรียบเทียบเรียบไปเงี้ยเดียวเลยอุปมาฉันใดอุปไมยฉันนั้นอย่างนี้ได้อันเดียวไปเลยความจำไม่เยอะเนี่ยพูดเรื่องอะไรขึ้นต้นมาจำฮะ
4: ความสะอาดน้ำสิ่งสกปรก
1: ฮะ
4: ความสะอาดน้ำสะอาดชะล้างสิ่งสกปรก
1: ความสะอาดชะล้างสิ่งสกปรกนี่เป็นกว้างๆนะนี่เข้ามาวงของแต่ละคนละคนรอบทั้งนั้นหาแต่ความสะดวกสบายถ้าว่าทางก็ให้สะดวกสบายที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนให้เป็นความสะดวกสบายเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวให้สะดวกสบายหรูหราผูกว่าแปลงความสะดวกสบายเพื่อร่างกายนั้นใจสกปรกยิ่งกว่านรกทั้งเป็นอย่างนั้นไม่มองดูกันเลยดูกันบ้างที่ตรงนี้แล้วใจมันมี มันเป็นยังไงจริงวันนี้หรูหราว่าใจมันหรูหราด้วยอะไรหรูหราด้วยไฟเผาหัวมันหาความสะดวกมาแล้วคือใจแต่งให้แต่ร่างกายส่วนที่จะแต่งให้จิตให้ใจจะรับความสะดวกสบายโล่งโถงไม่มีธรรมุเจ้าจึงชะล้างสิ่งสกปรกภายในใจนี้ออกจิตใจก็โล่งโถงสบายสบายเนี่ยทำความสะดวกให้ใจบำรุงรักษาใจทำความสะดวกให้ใจที่อยู่ก็วิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ความเพียรเป็นเครื่องอุดเครื่องหนุนเพื่อจะแก้ไขจะแปลงตัวเองให้เป็นคนดีสนับสนุนกันไปใจก็โล่งไปโล่งไปสบายเลยนี่เรียกว่าตกแต่งที่อยู่ให้ใจที่อยู่ที่อาศัยทุกอย่างให้ใจอย่าตกแต่งเป็นบ้าแต่ร่างกายมันเกินไปหาเข้าใจยังเนี่ยไม่ว่าอะไรเอาไม้ตีด้วยเหรองั้นมันเกิดไปมาทั้งสอนทั้งไม้ไล่ตีมันเกินไปมันจะเป็นศาสนาอะไรญี่ปุ่นหรืออะไรนั่งภาวนาใครนั่งสับปะงวันอาจารย์ไม้ตีด้วยเขาบอกอันนี้ก็ดินมาไปแล้วนะเขาโกหกเราโกหกแต่เราไม่มีเจตนาเขามาเล่าให้ฟังเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหานั่งอะไรอยู่เนี่ยอาจารย์จะเดินตึกๆไปดูคนไหนมีสัตว์ประโงงานไม้หวดไม้หวดว่างั้นเข้าใจหรือว่างั้นนะเราก็เลยรำอันนี้มาถ้าไม่เป็นความจริงเราก็โกหกคนจะไม่มีเจตนาให้ตกแต่งมันเกี่ยวจิตใจมีแต่ความติดตันอันตุมีแต่ความทุกข์ความทรมานอยู่ทั่วดินแดนรู้ไหมเวลานี้แล้วว่าโรคมันเจริญที่ไหนมันเจริญเกี่ยวกับร่างกายซึ่งเป็นจริงเพราะคุณของที่หลอกคนต่างหากนี่นะส่วนธรรมที่จะแก้ไขปัดหัวที่ออกคือเพื่อความสะดวกแต่ทางด้านจิตใจด้วยความดีงามทั้งหลายนั่นทำทั้งร่างนั่นนะให้ปลูกแต่งอันนี้แล้วข้างนอกก็ตกแต่งที่นี่เหมาะสมไปหมดถ้าภายในใจดีแล้วภายนอกก็ดีไปหมดตกแต่งยังไงภายในใจเป็นผู้บงการเองด้วยธรรมด้วยธรรมอันนี้มีด้วยที่หลีกด้วยที่หลีกบงการมันจึงมาติดจันทร์อันตู้ในเจ้าของผู้นั่นแหละที่ว่ารู้ๆแล้วหลาตกแต่งให้ดีๆแล้วตัวทุกข์ใหญ่อยู่ตรงนั้นมหาเศรษฐีไม่สนใจจะทำนั้นคือไฟนรกเผาหัวมันรู้จักไหมล่ะดูให้ชัดสินี่เราทำสอนโลกท่านสอนอย่างนี้นะถ้าเราเอาทำนิจจ้าไปหมดเลยให้พัฒนาจิตใจสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งที่จะพัฒนาร่างกายสถานที่อยู่อาศัยต้องพัฒนาทางด้านใจประกอบให้เป็นผู้เคียงหรือเป็นอาจารย์หรือเป็นครูสอนกันไปตัวเราละสอนทางด้านนามธรรมสอนด้านวัตถุจิตใจคือนามธรรมปรับปรุงจิตใจให้ดีแก้ไขแปลงอันไหนไม่ดีทางด้านวัตถุเอาแก้ไขกันไปถ้าแก้ไขโดยธรรมแล้วดีทางนั้นนะอันนี้มันแก้ไขด้วยกิเลสมันครอบคลุมด้วยกิเลสเอาไปเขาตัวไม่รู้ตัวนะพากันตกแต่งทั้งภายนอกภายในจิตใจก็ตกแต่งภาวนาใจมันไม่สงบเพราะมันสกปรกมันสร้างความโลภความโกรธราคะตัณหาสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาภายในใจกวนใจกวนใจผลก็คือความทุกข์ความทรมานนี่เวลาเราอบรมจิตใจภาวนานี่ระงับไปให้มันยุ่งภายนอกเอาคำที่เป็นโอสถซึ่งจะบำรุงรักษาใจให้ดีให้สงบลงอย่างนี้เข้าแทนที่เช่นกำหนดพุทโธก็ดีธัมโมหรือสังโฆคำบริกรรมอะไรก็ดีนี่คืออารมณ์ของธรรมให้เกาะที่นี่ที่นี่จะพาสะอาดสะอ้านที่นี่จะพาให้มีความสงบลงอย่างอารมณ์เราด้านใจสำนักนั่นทำชะล้างกันยังไงในนี้ใจมันก็ค่อยเบิกกว้างออกเบิกกว้างออกค่อยสงบลงอย่างสงบลงอย่างมันไม่ฟุ้งซ่านรำคาญตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับเหมือนที่เคยเป็นมาผู้ได้อบรมธรรมะเห็นว่าจักอย่างนี้นะมีธรรมพระเจ้าก็มีตะเกียร์ย้อนโลกนี้เป็นไฟตลอดเหยื่อมองกันบ้านนั้นเจริญบ้านนั้นเจริญมันก็เจริญแบบนั่นแหละแบบเหยียบย่ำกันใครมีอำนาจมากกว่าอะไรยิ่งสั่งสมอำนาจมากขึ้นมากขึ้นเหยียบย่ำทำลายผู้มีอำนาจน้อยหรือผู้ด้อยอำนาจด้อยฐานะต่างๆเรื่องความรู้วิชาพวกนี้เหยียบย่ำทลายนี่คือเรื่องของกิเลสถ้าเรื่องของธรรมกระจายออกมา ตรงไหนบกพร่องเอาช่วยกันช่วยกันอันไหนเป็นที่ลุ่มที่จะที่ลุ่มเอาถมลงไปถ้าดินก็ดีอันไหนสูงกวาดลงมาให้สม่ำเสมอกันไปเพื่อความถูกจะได้สม่ำเสมอกันไปนี่เรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นนะ โรคมันมีแต่โรคกิเลสแล้วที่เวลาหาความสุขนั่นน่ะตั้งแต่มหาอำนาจมามีความสุขที่ไหนไม่มีเนื้อจะกองทุกข์ทางนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งโตเชยยิ่งรักยิ่งสงวนอำนาจใหญ่โตควบคุมไว้หมดไม่มีใครมาเบียดมาขานได้แล้วว่างั้นเลยทำลายไปเรื่อยกดขี่บังคับกันไปเรื่อยอำนาจตัวของกดขี่บังคับเขาถือว่าเป็นความสุขมันไม่ได้สุขกองทุกข์อยู่กับผู้หากวาดหาต้อนเนี่ยมากที่สุดคือคนนี้เองนี่หาด้วยความเป็นธรรมดูด้วยความเป็นธรรมเป็นนั้นแล้วที่ไหนที่มีความสุขความเจริญในโลกอันนี้ไม่มีถ้าไม่มีธรรมมีแต่โลกเป็นฟืนไฟแต่ที่เด็กไม่ให้มองฟืนมองไฟมันให้มองหาตั้งแต่ข้างนอกไปข้างนอกเพื่อสั่งสมฟืนไฟมาทับผมเผาตัวเองเข้าเรื่อยๆอย่างนั้นโลกจึงไม่มีที่สิ้นสุดของวัฏฏะวนแห่งความทุกข์ทั้งหลายไฟเผาตลอดเวลาถ้าทำจับเขาแบบว่ามีจะมีวักมีตอนนะนี่นะหาความสุขมันหาที่ใจหาที่ธรรมพระพุทธเจ้าศาสดาองค์ใครเสมอเหมือนไม่มีในสามเวทโลกธาตุไม่มีเหมือนพระพุทธเจ้าทุกองค์นี่แหละทำต่อโลกท่านสมบูรณ์แบบด้วยความสุขแล้วเอาความสุขมาสอนกำจัดความทุกข์ออกทุกข์มันมาเป็นด้วยเหตุผลกลไกอะไรแก้มันออกแก้มันออกเพื่อความสุขจะเจริญงอกงามขึ้นไปนั่นท่านสอนทำท่านสอนงั้นนะท่านแก้มาอย่างนั้นท่านได้ผลอย่างนั้นแล้วเอาวิธีการอย่างนั้นมาสอนโลกนะท่านมาสอนสุ่มสี่สุ่มห้านะของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมองเห็นเขามีเงินมีทองมีข้าวมีของมีตึกรามบ้านช่องเครื่องใช้ไม่สอยอยู่แล้วผู้เฝ้าเพราะว่าบ้านนี้คนนี้เขามีความสุขว่ามันคือเงียบเลยมันหรอมันสุขอะไรทำตับเข้าไปไฟกองเท่านั้นแหละกองเท่าที่มันมีนะสมบัติเงินทองก็ขอมากน้อยใช่มีสำแทบแล้ว

0: สอนให้รู้ทั้งภายนอกภายในแก้ทั้งภายนอกภายในจึงสม่ำเสมอกันไปมาเรื่องอะไรมาเรื่อยๆมาเรื่อยมาเรื่อยๆนี่นะไอ้ทอง
1: น่าจะช
0: ุ
1: ด
0: แพครับไอ้ทอง
2: ช
0: ุ
2: ดแ
0: พร้านเท่าไรล่ะ
2: บาท
0: นึงเออเอาละอุดรใครเก่งเอามาแข่งชุดแพร้ที่บ้าน
1: ทำมาแล้วค่ะได้มา5บาทค่ะวันนี
0: ้โธ่ทางนั้นถูกแพ้ร่มเลย
1: ปัจจัยอีก
0: นะ
1: 15,800
0: นะ
1: 5,000 เป็นของคุณนงนุชสรทัศน์ทำบุญให้คุณสนั่นเกิดผลค่ะ18,000 นี่เป็นของคณะผู้ร่วมบุญเจ้าค่ะ
0: นะนะไปมากแล้ววันนี้ถูกแพ้ก็มารวมอุดรรวมฟองใหญ่แล้วที่นี่นะมารวมไม่ใช่มารบกันเอามารวมกันเข้าใจไหมนั่นแหละวันนี้ก็ได้เท่าไหร่ละสองคำได้หลายบาทแล้วมั้งเนี่ยเหรอเมื่อวานนี่ได้เท่าไหร่ลืมแล้วสองคำเมื่อวาน
3: วันนี้ได้บาท
0: อะไร
3: ได้หนึ่งบาทด้วยผมมาจากโรงพยาบาลนาธมครับรับตำแหน่งใหม่ผ
0: อ.อ๋ออะไร
4: โรงพยาบาลนาธม
3: โรงพยาบาลนาธมคร
0: ับ นาธมเอ๊ะนาธมคนก่อนไปไหน
3: ไปเรียนต่อครับ
0: เออไปเรียนต่อเหรอ
3: ก็เลยจะประกอบ
0: นั่นเราก็เคยช่วยแล้วเนี่ยให้อะไรบ้างแต่จำได้จะให้ตึกใช่ไหมล่ะนาธมเราก็ให้ตึกตัวมันสองชั้นใช่ลืมแล้วทำขึ้นแล้วเพราะงั้นยังไม่เสร็จดีเลยไปดูจากนั้นเราไม่ได้ไปเพราะงานเรามากนาธมเท่านั้นละมีแล้วอะไรอีกวันนี้อยากขออะไรนะเราจะตายแล้ว
3: ขออะไรครับ
0: มันต้องขู่เรื่อยยี่ไม่ขู่ขอจริงๆอ่ะทีนี้มันแฉก็ขู่เลยยี่จะว่าไงมันข้างนี้เวลานี่ตึกมีอยู่กี่
3: ขอพรแล้วตำแหน่งใหม่เสร็จคร
0: ับเออน่าจะไงเสร็จเออเอาละพอใจตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนะสมดุลทีเดียวหมอคือพ่อแม่ของคนไข้ทั้งหลายนั่นนะตรงนั่นนะหมอพยาบาลคือพ่อคือแม่ของคนไข้ทั้งหลายเขาวิ่งเข้าไปนี่หัวใจเขาอยู่กับหมอกับอยู่กับพยาบาลกิริยามารยาทของหมอของพยาบาลเป็นยังไงวางตัวกับคนไข้อย่างไรบ้างนิ่มนวลอ่อนหวานด้วยความเมตตาเลยแล้วคนไข้ถูกยาขนาดนี้ก่อนแล้วขนาดมารยาทที่ให้แก่คนไข้นี่ถือแล้วยาค่อยตามมาทีหลังเมื่อส่วนใหญ่ถูกคือหัวใจถูกชุ่มเย็นแล้วยาก็เสริมมันไปหายเร็วนั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าแม้จะไม่หายก็สุดวิสัยคนไข้ก็เห็นใจหมอนั่นเป็นอย่างนั้นนะพากันจำเอาไว้นะไอ้หมอกับหมาเนี่ยมันใกล้ๆกันนะให้ระวังให้ดีนะพอตัดสระอตัวอนั้นออกแล้วกระอาเข้าไปปลามีหมาขึ้นทันทีถ้าขาดก็ขาดหางเท่านั้นเข้าใจไหมหมอเป็นหมาแต่ไม่มีหางขาดพวกนี้ก็ปลอมอีกเข้าใจไหมใช่ไม่ได้เข้าใจอย่ามาใช่เลยให้ปฏิบัติอย่างนี้นะนี่แหละเข้าหาหมอสอนหมออย่างนี้เข้าใจไหมเรียกว่าเขาเรียกว่าเอาอ้อยเข้าไปขายสวนทำเหนืออ้อยนั่นเห็นไหมล่ะป้าประมาณนี้ออกทันทีเลยพูดจริงๆนี่นะเราเคยพูดลูกศิษย์ลูกหาที่ไหนโรงพยาบาลไหนมันมีแต่ลูกศิษย์ทั้งนั้นศาสตราจารย์ศาสตราจารย์มีแต่ลูกศิษย์ทั้งนั้นไปก็สอนลูกศิษย์ฟาดจะกอไก่กอกาขึ้นไปเลยเห็นไหมล่ะอย่างนั้นนี่ล่ะวิชาเรื่องของหมอต้องเป็นเหมือนพ่อแม่คนไข้อบอุ่นเข้าไปคนไข้เท่านั้นมีเหลือญาติคนไข้เขาบอกเขาไหลหน้าเหี่ยวหน้าแห้งไปพอไปเห็นทางนั้นจียามาญาตินุ่มนวลอ่อนหวานต่อคนไข้แล้วก็เริ่มยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะคนไข้เริ่มถูกยาขนาดเอกแล้วคือมารยาทเนี่ยเป็นยาขนาดเอกเข้าถึงตัวคนไข้ก่อนยาเลยเชียวจากนั้นก็ปฏิบัติรักษากันไปเมื่อสุวิสัยไว้ว่าที่ไหนมันก็ตายยิ่งโรงพยาบาลนั่นแหละเป็นป่าชาติมากยิ่งกว่าที่ไหนเราเรียกโรงพยาบาลเฉยป่าช้าคนรักษาไม่ไหวมันก็ตายเหมือนกันหมดนอกโรงพยาบาลก็ตายในโรงพยาบาลก็ตายนี่มันสุดวิสัยใครก็รู้ท่านถ้าไม่สุดวิสัยอย่าให้มันเปลี่ยนไปให้ปฏิบัติต่อกันน้ำใจเป็นของสำคัญมากนะเอาละสอนเท่านั้นละพอเป็นยังไงล่ะวันนี้อ่ะเห็นไหมครับยายได้ครับยายนั่นไม่แล้วเนี่ยเสร็จแล้วหันไปทางหมอก็ไปหมอหันทางไหนไปทั้งนั้นนี่มาแล้วต้นหนึ่งนี่มาจากหน้าศาลานะเนี่ยมาจากหน้าศาลาเอาเก็บออกเก็บออกก็ไปตั้ง

0: 哎，啊，不当买。อันนี้ให้ให้พอแล้วยังอันนี้ยังเนี่ยข้าวก่อนให้แล้วนะเอาที่นี่ให้พอให้พอแล้วก็จะไปละเราอันนี้นี่ให้เนี่ยผู้ว่าสองเอาท่านี้ยังนี่ยังไม่ได้ให้ไม่ได้ให้นานแล้วนี่เอามีคนหนึ่งเอานี่คนหนึ่งสองเอาสองอาโดนเนี่ยติดให้ดีติดให้ดีต่อไปเรื่อยทีนี้เอาไปทางโน้นทางโน้นเอาแยกกันไปแค่นั้นละมาท่านไปทางหน้านี้ไม่ได้ให้เอาไปทางโน้นเอาพอแล้วเนี่ยเอาทางโน้นให้เอาเห่าแล้วหมาเห่าแล้วเอาไปพอไปแยกก็ชั่วไปนี่เราจะไปทุเรียนอะไรไปทุเรียนไงก็คนมาไหนมาแน่นทุกวันเต็มหมดคนแน่นทุกวันวันนี้ว่าจะไม่เทศมากมันก็มากเลยมันก็พอๆกันนะมั้งนะ
1: 25 นาที
0: เ
1: หรอได้ฮะ25 นาที
0: 25 นาทีเหรอแน่เพราะอย่างนั้นแล้ววันไหนก็ทุกวัน
2: ฮะได้มากกับวันนี
0: ้ฮะ
2: ได้มาก
0: ลึกอ่าอันนี้ค่อยทุกวันเทศแต่นี้แล้วนี่เทปอัดอยู่ข้างบนห้องอัดเทปพูดอัดพอจากนี้เราก็ออกทางวิทยุออกทางวิทยุนี้แล้วออกทางเทปแล้วออกอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทยแล้วยังมาแล้วยังทั่วโลกเป็นประจำทุกวันนะเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนฟังมีตั้งแต่เทศหลวงตาบัวทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีแต่หลวงตาบัวเทศคนเดียวนี่โรงพยาบาลเจริญศิลป์เจริญศีลนี่ก็ไปจัดให้นั่นแหละถ้ามาแล้วนี่เราก็จัดให้ขอให้เต็มก็แล้วอัตราเท่ากันอัตราจำนวนเท่ากันนี่ก็นาคมเจริญศีลสองแล้ววันนี้สองแล้วของจำนวนผมมาโอ้ซื้อเป็นแสนกว้างเต็มยับไม่ให้บกพร่องเป็นประจำเราอยู่ก็ตามไม่อยู่ก็ตามโรงพยาบาลไม่มาต้องได้ไปทุกตบผ้าก็เติมน้ำมันให้หมดเติมน้ำมันอย่างนี้อย่างว่าช่วยเต็มเหนียวนะบอกสนับสนุนโดยนั่นสอสอนนท์อ๋อก็มามีบ้างเจ๊เอไอมีแต่หลวงตาบัวแล้วตาบัวข้างรถคันไหนอ้าวจริงนะเดี๋ยวนี้มันร้อยกว่าคันนะที่เราช่วยโรงพยาบาลร้อยกว่าคันเราบอกไหมเขาติดเขาก็ติดของเขาเราไม่สนใจละมีจะบอกไว้เลยไม่ต้องเขียนสำหรับเราไม่ต้องการอะไรแล้วว่าชื่อหลวงตาบัวมีแล้วแต่วันเกิดหรือว่าแต่เขาก็ไปเขียนอยู่นั่นแหละเราก็ไม่ว่ามันก็มีประโยชน์อยู่ส่วนหนึ่งเราก็คิดแต่นี่ไม่ใช่ไม่คิดแต่จะคิดเพื่อเรายกย่องสรรเสริญว่าไม่มีเราคิดเพื่อประโยชน์ถ้าเขาอ่านอย่างนี้เขาจะมีความรู้สึกยังไงนั่นปลุกใจเขาให้ทำเป็นไปทางที่ดีเราก็เฉยอย่างเราว่าฉะนั้นเราก็ไม่ต้องการเรื่องของเราแต่เขาไปเขียนก็เรื่องของเขาไปแล้วผลประโยชน์มันมีเราก็เลยไม่ห้ามเป็นอย่างนั้น
3: ฮะ
0: ยากไหมฮะ
3: เมื่อคืนนี้หนูปฏิบัติปวดเจ็บขามากหนูก็คิดมากการปฏิบัติของการฝึกตายหรือจะตายในที่ของเวทนาความเจ็บปวดมันจะต้องมีมากกว่านี
0: ้
3: ว
0: ัน
3: นี้เมื่อมันจะเป็นอย่างนี้จะเอาจิตไว้ตรงไหนมันถึงจะไปสู่สุคติหนูเกิดปัญหาขึ้นมาในใจตัวเองค่ะหนูก็ไปเปิดหนังสือเตรียมพร้อมอ่านฉายไปฉายอ่านมันก็ยังไม่แจ้งในตัวว่าหนูจะทำยังไง
0: เวลาตายมันจะไปยังไงเลย
3: จะทำยังไงจิตมันถึงจะไปสู่สุคติได้เพราะว่าความทุกข์กระทงในความปวดเจ็บนี่มันมากเหลือเกินม
0: ัน
3: จะแยกออกไปกันยังไง
0: พิจารณานั้นทุกถามถึงเรื่องทุกมันถึงชัดเจนเรื่องไปสู่สุคติไม่สู่สุคติไม่ต้องถามให้ดูอันนี้ให้ชัดเจนทุกมันเกิดคนมันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นทุกข์หนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่หรือเป็นทุกข์หรือทุกข์มาเป็นหนังเนื้อเป็นกระดูกหรือหนังเนื้อกระดูกเป็นทุกข์ถามกัน หรือใจเป็นทุกข์ย้อนกันถามกันนี่เรียกว่าถามหาความเหตุหาความจริงนะ
3: ใจมันไปเกี่ยวกับความปวดที่ท
0: ำนั่นล่ะทีนี้เวลาเราซักถามจริงแล้วทุกข์มันสักแต่ว่าทุกข์มันไม่มีความหมายของมันมันไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์นะที่นี่ใจไปให้ความสำคัญแก่มันว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่ส่วนใดเช่นเป็นทุกข์แก่กระดูกเช่นหัวเข่าปวดหัวเข่ามากว่าหัวเข่าเป็นทุกข์ถ้าคนตายแล้วเอาหัวเข่าไปเผาไฟหัวเข่าเป็นทุกข์ไหมหัวเข่าก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเห็นไหมล่ะไล่กันไปไล่กันมาเข่าก็ไม่เป็นทุกข์ทุกข์มันก็ไม่เป็นทุกข์สำหรับมันไม่มีความหมายแล้วใจนี่ไปให้ความสำคัญเสียใจก็ไม่ได้เป็นทุกข์ถ้าใจไม่หลงพอย้อนไปมามันจะรู้ที่นี่นะนี่นะจิตมันจะหดตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวนี่แหละสร้างสวรรค์นิพพานขึ้นที่นี่เข้าใจไหมพอเห็นอันนี้รอบแล้วจิตจะถอยจากนั่นมาเป็นตัวของตัวแต่ก่อนมันไปยึดอันนั้นมาเป็นเรานี่เป็นของเราแข้งเราขาเราทุกข์ก็เป็นของเราอะไรเป็นของเราไปหมดมันเลยไปกวนนั้นสร้างไฟเผาตัวเองทีนี้พอพิจารณาสิ่งนี้ว่าต่างอันต่างจริงหนังเนื้อเองกระดูกเวลาตายแล้วไปเผาเขาไม่เห็นว่าอะไรเวลานี้เป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรเนี่ยถามอย่างนั้นนะแล้วขั้นว่าทุกข์มาเป็นกายจริงแล้วทุกข์เกิดแล้วดับไปทำไมกายยังไม่ดับถ้าว่าทุกข์มาเป็นกายจริงแล้วทุกข์ต้องตั้งอยู่จนกระทั่งถึงกายดับใช่ไหมนี่มันเกิดขึ้นชั่วคราวดับไปชั่วคราวอันนั้นก็เป็นอันนั้นอันนี้ก็เป็นอันนี้อย่างนี้เข้าใจหรือนี่เรียกว่าพิจารณาซักมันทุกข์มากเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่แล้วต่อไปมันก็รอบเข้ามันเพราะเรามันรื้อถอนเข้ามาปุ๊บเข้ามาหาหัวใจใจเป็นตัวมายาเมื่อใจไม่เป็นมายาโกหกเจ้าของที่อย่างเดียวใจเป็นใจสิ่งนั้นกายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์ต่างอันต่างจริงกระทบกันหนักเบามากน้อยเพียงไรไม่หวั่นนั่นเพราะใจรู้เป็นตัวของตัวแล้วใจต่างหากเป็นผู้เอ็นเอียงนี่เข้าใจหรือนี่ให้พิจารณากันอย่างนี้เมื่อสู้วันนี้มาได้เอาวันหลังพิจารณาอีกแต่อย่าคาดจะหมายนะเอาปัจจุบันเป็นต้นเหตุเลยอย่าไปคาดจะหมายวันนี้เรารู้อย่างนี้วันหลังจะให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะต้องสร้างความรู้ขึ้นใหม่ปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันเข้าใจเหรออันนี้หลวงตามาเล่นนะพอแล้วพูดให้ฟังนี่นะมาฟังที่ว่าก้นแตกเนี่ยฟาดกันอย่างนี้แหละไม่ได้คำนึงถึงก้นแตกถามหาแต่เหตุกับผลหรือความจริงอย่างว่าสุดท้ายต่างอันต่างจริงมันจะตายเวลานั้นมันก็ไม่หวั่นเห็นไหมล่ะทุกข์กันไหนทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์กายเป็นเรื่องของกายจิตเป็นเรื่องของจิตไม่มีอะไรได้เสียต่อกันนั่นเวลามันพิจารณาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีใครบอกมันก็รู้นะเข้าใจเหรอมีเรียกว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงๆอย่างนี้ไม่กระทบกันกายก็เป็นอริยสัจจิตก็เป็นของจริงกายเป็นของจริงทุกก็เป็นของจริงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันต่างอันต่างอยู่ท่านเข้าใจเหรอเอาแค่นั้นก่อนนะภาวนาให้ไปภาวนาให้สร้างบางที่ใจนี่โถสำคัญมากไม่มีใครเรียนได้ละรู้ได้มีพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นเอกเลยติดตามร่องรอยของใจที่มันเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันมาถึงปัจจุบันแล้วมันจะยังจะพาเกิดพาตายตัวใจเองไม่ตายนะออกจากร่างนี้มาไปเอาร่างใหม่มาเป็นเรียกว่าเกิดแล้วร่างนั้นดับเรียกว่าตายแล้วอันนี้มันไม่ตายมันออกแล้วไปนี่ไปตามบุญตามกรรมถ้ากรรมดีมันก็พาไปสูงถ้ากรรมต่ำโกรธลงให้ตายไม่ตายไปจมในรกก็ไม่ชิบหายใจไม่เคยตายเพราะฉะนั้นจึงทนทุกข์ทรมานมากเลยทีแล้วถึงนิพพานเป็นธรรมธาตุตายที่ไหนนั่นฟังเรียนจนกระทั่งจบถึงขั้นที่ว่านิพพานธาตุที่เละพังลงไปแล้วไม่มีอะไรในแสนโลกสามแดนโลกธาตุเท่าเส้นผมที่จะมาผ่านที่เป็นความทุกข์ไม่มีมีที่เละเท่านั้นนะที่นี้เลยพอที่เละพังแล้วไม่มีอะไรเลยโล่งหมดเลยนั่นอย่างนั้นอย่างสั้นพ้นถูกอ๋อพ้นอย่างนี้เองพ้นถูกก็อยู่กับธาตุกับขันไปวันหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยตัวมันเองมันก็รู้ว่ามันไม่มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปรับทราบให้เฉยแล้วเราไม่ติดเราก็เป็นเราเมื่อเราถึงการเวลาแล้วมันก็ผ่านลงไปนี่ก็ดีหมดความรับผิดชอบนะเท่านั้นเองนี่จิตตรงนี้ตามให้ทันนะนี่แหละพุทธศาสนาสอนเป็นศาสนาชั้นเองสอนตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่ตัวกิเลสมันจะพาให้เกิดไปอีกกี่กับกี่กันเหมือนที่เป็นมาแล้วพอทำจับเข้าไปทันตัวมันแล้วฆ่าอันเนี้ยขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วตัดหมดอดีตเป็นมาแล้วไม่ยุ่งที่เป็นอนาคตไม่มีทางที่จะเป็นไปแล้วตัวพาเป็นให้บักเกิดบักตายคือตัวนี้ฆ่าลงแหลกไม่มีเหลือแล้วดีดผึ่งเข้าใจไหมล่ะ โหว่ามีว่าจะไม่เทศไปอีกแล้วนี่กำลังจะลุกเอาละไปพอพอไปแล้วนั่นลงที่ว่าเนี่ยไอ้หยองอะไรเห็นมั้ยล่ะมันมาไอ้หยองโอ้บางไอ้เหี้ยกินรถโอ้บางตัวป่ะล่ะไอ้ตัวแน่บ่นั่นก็มาเหี้ยด้วยกันอีกโอ้ยมีแต่จริงที่ดูไม่ได้ล่ะ
1: ติดหลัก
0: ไม่มีอะไรละ
1: มาแค่
0: เน
1: า
0: ะโอ้เออมาพูดนะ
4: หลวงตาเจ้าคะมีปัญหาจะถามตาสักคร
0: ั้งอะไร
1: จะถามปัญหาอีกครับ
0: ปัญหาได้เองก็จะไปแล้วนี่นะมันจะตายแล้วเนี่ย
4: หลวงตาที่ถ้าวันนั้นหลวงตาให้หนูไปพิจารณากวาดไปทำต่อนะ
0: ว่าไง
4: ที
0: ่
4: หลวงตาให้หนูไปพิจารณากวาดที่ว่ามองศพอย
0: ู่
4: ข้างนอกทางกลมกลมทุกท่าน
0: ของทางกลมไง
4: ที่หลวงตาให้หนูไปพิจารณาทำต่อตอนที่ว่าพิจารณาศพตัวเองทางนอกทางกลมกลมหนูก็ไปพิจารณาแล้วใช
0: ่
4: ไหม
0: เห็นศพตัวเอง
4: เจ้าค่ะไปไว้ที่หนูเอากำหนดเอาไปไว้ข้างนอกทางจงกรมนะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูไปดูมากวาดไปกวาดมาก็รู้สึกว่าศพของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเกล็ดนะคะแล้วเป็นเลือดที่ไหลไปแล้วก็เป็นเกล็ดแล้วก็จนเป็นน้ำแล้วก็เป็นดินก็เป็นธรรมธาตุไปนะคะเสร็จแล้วหนูก็กลับมาใหม่ทีนี้หนูลองมาตั้งใหม่ค่ะพิจารณาดูในเอามาใส่ในจิตเลยค่ะกำหนดศพนี่มาอยู่ในจิตตัวเองเลยค่ะเอาไปไว้ข้างนอกแล้ว
0: ถูกต้องแล้วคือวิญญาณเนี่ยไอ้พุทธะถ้าเราอยากคาดอยากหมายอยากหวังจะให้มันเสร็จสิ้นนะให้ดูปัจจุบันเลยมันจะพาเสร็จพาสิ้นในปัจจุบันไม่ใช่พาเสร็จพาสิ้นด้วยการคาดหมายนะความคาดหมายเป็นสัญญาลงเรื่องของกิเลสเรื่องปัจจุบันเรื่องของธรรมมันเป็นไงให้ติดตามดูพิจารณาหลายครั้งเราเห็นมันคล่องตัวเข้าไปคล่องตัวเข้าไปจากนั้นแล้วไม่ต้องบอกแล้วที่จะทำคล่องตัวเป็นไงรู้อีกเข้าใจไหม
4: ตาค่ะแล้วหนูก็กำหนดเข้ามาไว้ในจิตเสร็จแล้วก็พิจารณาอยู่ก็มองจากตัวเราจริงเลยจ้ะค่ะเอาตัวจริงเข้ามาเลยนะคะเป็นรูปของเราที่สดๆนี่เลยจ้ะค่ะก็พิจารณาแล้วก็ผลักไปสับมาจากศพเจ็ดพวกก็เป็นตัวคนใหม่ตัวคนใหม่เป็นศพใหม
0: ่
4: พิจารณาจนช่ำชองแล้วก็รู้เสร็จแล้วหลวงตาทุกข้าพอถึงช่วงประมาณสักเที่ยงคืนมันก็พุ่งลงไปจ้ะค่ะหลวงตาแล้วมันก็เป็นเหมือนกับปะทุขึ้นมานะจ้ะค่ะไม่เคยรู้ไปไหนตาแล้วก็มันก็ว่าลงไปมันก็สว่างอย่างเดียวจุกันแล้วก็แล้วก็นั่งอยู่ประมาณสักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงมันก็ไม่มีอะไรเลยค่ะคือ
0: ไม่มีอะไร
4: ก็ม
0: ี
4: เป็นความ
0: หมายสุดแต่เราไปที่เสียความรู้นะไม่มีอะไรมีแต่ความรู้อันเดียวยอมรับกัน ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ยืมความรู้ก็เองอีก
4: แต่ได้หนูก็กำหนดตัวผู้รู้ไว้นะคะเสร็จแล้วหนูก็พักมาใหม่ใช่ค่ะก็มาพิจารณาว่าตอนนี้หนูก็เอาทุกข์ที่นาทุกข์ที่มาดูที่ดูค่ะที่เราปวดที
0: ่ไ
4: ร
0: บ้างเนี่ยหลังจากตรงนั้นนี่อริยสัจหินรับปัญญาให้ความกล้าเพื่อความพ้นทุกข์เหล่านี้มันเป็นหินรับปัญญาอริยสัจคือหินรับปัญญาให้ความกล้าเพื่อความพ้นทุกข์
4: ว่าหนูจับไตรลักษณ์ออกมาได้ไหมเจ
0: ้
4: าคะ
0: คือพุทธนานี่ถูกต้องแล้วให้พุทธนาให้ละเอียดมันจะซ้ำซ้อนมันเองอย่าไปคาดคะเนว่าให้มันเสร็จมันสิ้นอย่างนั้นเวลานั้นนี่เหมือนเราทำงานอย่างอื่นไม่ได้นะทำงานอย่างอื่นแล้วนักกล่าวว่าให้เสร็จในเวลาเขานั่งเสร็จแล้วนี่เรื่องงานนี่อันนี้เป็นเรื่องของโลกเรื่องของคำมือปัจจุบันล้วนตัดสินกันนั้นที่จะคาดอดีตอนาคตไม่ถูกเข้าใจหรือแม้ที่สุดเรารู้วันนี้เรารู้แล้ววันหลังเราจะพิจารณาให้รู้อย่างนี้ไม่ถูกต้องบุกเบิกใหม่พิจารณาใหม่มันจะไปซ้ำของเก่าก็ตามแต่มันเป็นโลกปัจจุบันใช้ได้เลยถ้าเรามาคาดว่าผิดฉันทีเข้าใจไหมเอาแค่นั้นทุกคนละเนื้อเอาเนื้อเอาเนื้อเป็นหินและปัญญาตั้งขึ้นด้วยตั้งเราแตกตั้งเขาแตกตั้งทั่วโลกแตกเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายแต่เราตายเขาโลกเขาก็ตายทั่วขอบเขตจักรวาลมันเป็นอย่างเดียวกันทั้งหมดหลงอะไรจิตนี่หานั่นนั่นก็ว่าก็มาหาตัวเองผู้หลงนั่นเข้าใจเยอะนี่เราสรุปความนะเอาละมือจะไม่ไปไหนเทศไม่หยุดนี่สามโมงแล้วเทศไม่หยุดเลยพึ่งหาเกลือของยังมีอยู่ไม่เอาตาพูดเราเหลืออะไรมากนะเราต้องพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะพูดด้วยความเมตตาเน้นหนักดุเท่าไรเหมือนกับว่าฉุดรากขึ้นอย่างแรงความหมายว่างั้นนะนี่เราจวนตายเราเป็นห่วงมากจริงเนี่ยเปิดออกธรรมะเปิดออก เพื่อให้รู้เนื้อรู้ตัวดาตายจมถ้าไม่รู้เนื้อตัวตายจมจมเลยแต่เรื่องกิเลสมันไม่ถอยเลยเรื่องตะโกหกโลกนี่กิเลสมันจะให้จมให้จมตลอดไปฟูไม่ให้มีสำหรับกิเลสมีจะให้จมท่าเดียวเอาละไปไม่จะเอานี่ไปด้วยนะเอาเร็วเร็วเร็วเร็วคนเนี้ยวะเฮ้ยยังไงกันวะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
1: ผู้นำจีนเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกต่อต้านการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นและปฏิเสธการกีดกันทางการค้าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยเพชรดามั่นคงและมนตรีธีรทีปคว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งมอบให้กรมศิลปากรที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่น
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันที่ยืนต้นตายไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10หมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2569ที่จังหวัดนครปฐม
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวด้วยว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นรวมทั้งยังมีแปลงเพาะชำกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมต่อไป
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน